0: ก็เขาอยู่ที่เนี่ยมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะเขาอยู่มาตั้งแต่เล็กๆเลยก็เอาเขามาที่ร้านเนี่ยมานอนมาอะไรอยู่ที่นี่ตลอดแต่นี่พอเขาเริ่มที่จะพอลวกได้แล้วเขาก็จะแย่งทำเองแล้วตอนนี้เขาก็จะถามว่าตรงนี้ใส่อะไรมั่งใส่เท่าไหร่ขนเดียวเขาจำได้เลย
1: บอกขนเดียว
0: ขนเดียว
1: พวกสูตรก๋วยเตี๋ยวต่างๆเนี่ยนะฮะ
0: ใช่
1: บอกขนเดียวจนถึงทุกคนนี้จำได้เลย
0: จำได้ไอ้นี่ใส่กี่ช้อนนี่ใส่กี่ช้อน
1: มีลูกค้าแบบไม่เชื่อใจฝีมือของหลานเราไหมคุณย่า
0: ก็ตั้งแต่ขายมา10กว่าปีก็เพิ่งจะเจอเจ้าเดียวค่ะ
1: คนเดียวที่บ่นเหรอ
0: คนเดียวเขาเพียงแต่บอกว่าทำไมไม่ให้คนใหญ่ทำ
1: ครับ
0: ทำไมให้เด็กทำจะกินได้เหรอ
1: เขาพูดแบบนี้เลยเหรออ
0: ่าแล้วน้องก็ร้องไห้แล้วก็เดินมาบอกก็เลยบอกว่าอ่ะก็ลองทานดูก่อน
1: เ
0: ขาไม่ได้พูดอะไรแต่เขาก็ทานหมดเลี่ยมเลย
1: เออแต่ดื้ออีกอย่างนึงคือดื้อคือไม่ยอมหยุดช่วยเราจะมาช่วยคุณย่าตลอด
0: ใช่บอกให้อยู่บ้านยิ่งหน้าฝนเนี่ยไม่อยากให้มาแต่เขาก็ไม่ยอมจะมาอย่างเดียวร้องไห้เลยถ้าบอกให้อยู่บ้าน
1: อ่
0: ะ

0: นช่างฝันเท่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กตัวเล็กๆแค่10ขวบทั้งขยันทั้งเก่งได้ขนาดนี้ทำให้เราได้ทึ่งในความน่ารักและความกตัญญูแบบนี้ครับยังไงก็มาช่วยกันอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ
2: ถือว่าวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงที่ได้มาเจอกับแม่ค้าอายุเพียงแค่10ขวบนะครับอย่างน้องอุ้มนะครับก็ถือว่าภูมิใจแทนคุณย่าที่มีหลานกตัญญูแบบนี้นะครับอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวครับผมอยู่ที่ใจล้วนๆเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
2: น้องอุ้มคุณย่าสวัสดีครับ
4: เรื่องราวในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไปทึ่งสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: แหกโค้งมาแล้วนะคะส่งท้ายสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้วันที่31นะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นฝนส่งท้ายเย็นวันจันทร์จริงๆนะ
3: ใช
2: ่
3: แล้ว
2: หมุนหนักมากเชียร์มาวันนี้เป็นไงบ้าง
3: ก็นี่ไงคะเกือบไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม
4: มาไม่ทัน
3: ติดมากๆนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนบนท้องถนนตอนนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวจะประมวลให้ดูนะแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดก็เจอฝนหนักเหมือนกันนะคะจอยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่พื้นที่กรุงเทพก่อนตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมใครถึงบ้านแล้วยินดีด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ฝนยังหนักอยู่เดี๋ยวเปิดภาพให้ดูหลายๆจุดเลยค่ะเอาตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานลากยาวมาจนถึงสายของวันนี้ก่อนสภาพนะคะเป็นก้อนเมฆร้องไห้ค่ะฝนตกฟ้ามืดครึ้มไปหมดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือจุดที่ฝนไม่ตกฟ้าก็ครึ้มกันตลอดทั้งวันนะคะหรืออย่างปริมณฑลนนทบุรีก็มีฝนตกเกือบจะทุกพื้นที่เลยอย่างเมืองนนท์เนี่ยสภาพมาแบบนี้ค่
4: ะ
2: ฝนหนักมากๆเลยนะคะนี่สภาพนะคุณผู้ชมนะโอ้เอาใจช่วยเจ้านกนะจ๊ะ
3: ตอนนั้นดูอยู่ได้เนาะ
4: แต่อยู่นิ่งเลย
3: แต่เราอยู่ไม่ไหวนะตอนนี
2: ้เราไม่ไหวค่ะโอ้โหหนักจริงนะเอาแล้วอย่างช่วงบ่ายทุกคนก็มาแล้วค่ะฝนเลิกงานนะคะกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวไล่มาตั้งแต่เขตประเวศพระขนงสวนหลวงวัฒนาคลองเตยสาทรยานาวาบางคอแหลมธนบุรีบางกอกใหญ่ราชบุรณะภาษีเจริญบางแคฝนตกกันทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็ช่วงค่ำวันนี้เลยนะคุณผู้ชม 2-3 ทุ่มก็จะมีอีกหลายจุดนะคะทางดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนคลองสามวานะคะแล้วก็หนองจอกก็จะมีฝนด้วยนะอันนี้ขึ้นแผนที่กรุงเทพให้ดูนะคะโซนสีแดงก็จะเป็นจุดที่ฝนตกหนักแน่นอนแล้วก็รวมถึงที่อโศกของเราตึกแกรมมี่ก็ยังมีฝนอยู่นะจ๊ะ
3: ค่ะต้องบอกว่าฝนตกหนักหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่ในไทยนะคะต่างประเทศเองแล้วเกิดกรณีที่มีน้ำท่วมฉับพลันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยนะคะจะเป็นนาทีในขณะที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกาค่ะโอ้ฝนตกหนักจริงๆค่ะบริเวณของเส้นทางไบรท์แองเจิลนะคะซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่ายอดนิยมของหมู่นักท่องเที่ยวด้วยและที่สำคัญนะเหตุน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวนะคะต่างหนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังสามารถช่วยเหลือผู้คนภายในแกรนด์แคนยอนนี้ออกมาได้กว่า60รายค่ะแต่ความเสียหายหลายพื้นที่เลยทีเดียวและโดยเฉพาะนะคะสะพานหลายๆแห่งภายในอุทยานเองเนี่ยพัดจนพังเสียหายหลายจุดแต่เหตุการณ์นี้ต้องแสดงความเสียใจค่ะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายวัย46ปีและขณะนี้ผู้เสียหายอยู่ที่15รายค่ะในขณะที่สำนักบริการอุทยานแห่งชาติสหรัฐนะคะก็ได้ออกประกาศเตือนแล้วว่าพายุฝนฟ้าเนี่ยยังคงที่จะตกอยู่ต่อเนื่องจนถึงวันนี้และอาจจะเกิดเหตุที่เป็นน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยเกิดซ้ำได้อีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแกรนด์แคนยอนนะคะคือดังมากระดับโลกเลยนะคะคุณผู้ชมและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาที่เนี่ยถึงประมาณนะ5ล้านคนต่อปีได้รับความนิยมจริงๆค่ะต้องเอาใจช่วยหาผู้สูญหายให้เจอนะคะในขณะเดียวกันมาที่เมืองโมฮันเป็นเมืองบริเวณชายแดนที่สำคัญทางตอนใต้สุดของเขตปกครองตนเอง12ปันนาในมณฑลยูนนานของจีนค่ะดูน้ำนะคุณผู้ชมน้ำป่าไหลหลากแรงมากฝนก็ตกหนักต่อเนื่องและระดับในแม่น้ำเนี่ยนะคะเพิ่มสูงต่อเนื่องใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแบบนี้เต็มไปหมดเลยโอ้โหเจ้าหน้าที่ตอนนี้คือเร่งอพยพประชาชนกว่า 8,100 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เร่งแจกจ่ายของบรรเทาทุกข์นะคะแต่ว่าเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
2: ค่ะ
3: ส่วนที่เนปาลเองค่ะตามข่าวที่เราได้ตามกันหลายๆวันนี้นะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้กว่า 2,000 นายค่ะเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มบริเวณพรมแดนของเนปาลและทิเบตเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เร่งค้นหากลุ่มคนงานกว่า930คนที่คาดว่ายังติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ทีมกู้ภัยก็มาจากนานาประเทศเลยอินเดียจีนรวมถึงทำงานร่วมกันกับฝั่งเจ้าหน้าที่ของเนปาลแต่ตอนนี้ก็คือครอบครัวค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วก็ เกิดความไม่พอใจแล้วนะคะเพราะว่าการช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างล่าช้าแต่เอาจริงๆก็ดูถึงความยากลำบากแล้วก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เนาะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่เราก็เข้าใจคนที่เป็นห่วงทางบ้านจริงๆทีมเจ้าหน้าที่เองก็พยายามเข้าถึงด่านจีหลงนะคะที่เป็นพรมแดนบริเวณของในช่วงเนปาลและจีนเนี่ยแต่พื้นที่นี้เนี่ยเข้าไปได้ประมาณ280เมตรเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะคุณผู้ชมฝนก็ยังตกหนักระดับแม่น้ำก็สูงและจะเสี่ยงท่วมซ้ำอีกและตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดด้วย
2: แล้วดูสภาพเวลาจะแบบลำเลียงศพออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุลักทุเลมากเลยอ่ะ
3: ใช่แล้วตอนนี้ก็ยอดผู้เสียชีวิตจริงๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดนี้เป็น919รายค่ะสูญหายกว่า 4,700 รายเป็นชาวต่างชาติในจำนวนนี้นะคะก็คือ592รายแล้วก็คิดว่านะคะคือเจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าอาจจะพบผู้รอดชีวิตเนี่ยน้อยลง
2: หลายวันแล้วแล้วก็ตอนนี้คือความที่มันมีคนเสียชีวิตเป็นพันๆน่ะตอนนี้คือถ้าญาติยังไม่มาแสดงตัวเขาเก็บ DNA แล้วเขาฝังเลยนะขอฝังก่อนเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านที่คนที่รอดชีวิตกลัวเรื่องของเชื้อโรคด้วยโรคระบาดอะไรต่าง
3: ๆจริง
4: หนักเนาะหลายประเทศเลยเนาะที่เราเล่าไปนะ
3: โลกกำลังบอกอะไรเรา
4: ใช่
3: ไหมคะ
4: ส่งกำลังใจให้กับทุกประเทศเลยเช่นเดียวกันกับไทยของเราคุณผู้ชมนี่เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะกับเหตุไฟไหม้ใหญ่คลองถมเซ็นเตอร์แล้วเชื่อไหมว่ากลุ่มผู้ค้าเนี่ยตอนนี้หลายคนบอกว่าเสียหายแบบหมดตัวเลยน
3: ะ
4: เรื่องของสาเหตุตำรวจกำลังทำงานแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพจิตใจของพ่อค้าแม่ค้ามีอยู่หนึ่งท่านนะคะถึงกับเป็นลมร้องไห้ไปเลยค่ะโอ้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเลยนะคะ
3: ค่ะ
4: คือผู้ประกอบการคนนี้ค่ะเป็นลมหมดสติหลังจากเข้าไปดูความเสียหายของร้านตัวเอง
3: ค่ะ
4: ก่อนที่จะฟื้นมาพอฟื้นมาได้สติก็ร้องไห้หนักต่ออีกอ่ะคิดดูสิ
3: คือมันหมดเลยเนอะพี่จอย
4: ใช่สิ่งที่สร้างไปเงินที่ลงทุนไปอ่ะมันหมดมันหายวับไปกับตาเลยนะคะ
3: ค่ะ
4: ภาพนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ช่วยกันหามออกจากซากกองเพลิงหลังจากที่เห็นร้านตัวเองเสียหายอย่างหนักประกอบกับตลอด3วันที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันเกิดเหตุอะค่ะ
3: ค่ะ
4: ก็เครียดเนาะแทบไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังมีกลิ่นสารเคมีรุนแรง

0: ด้วยอย่างที่เห็นคือภารกิจวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางตำรวจนครบาลโยธาหลายส่วนเลยล่ะค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรซึ่งในพื้นที่ตอนนี้เขาบอกว่าขนาดเข้าสู่วันที่4เนี่ยยังมีกลุ่มควันอยู่เลยนะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไม่สามารถที่จะเดินไปจนถึงจุดต้นเพลิงได้
1: ค่ะ
0: เพราะอุปสรรคอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมอันตรายด
1: ู
0: โครงสร้างใช่ไหมมันบิดมันเสียรูปหมดแล้วค่ะโครงสร้างคอนกรีตและคันเหล็กชั้นบนทรุดตัวตอนนี้สภาพมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเสี่ยงจะถล่มลงมาได้ตลอดเวลาเลยสิ่งที่ทำคืออะไรในเมื่อคนเข้าไปไม่ได้เพราะอันตรายใช้โดรนค่ะใช้โดรนบินสำรวจก่อนเพื่อความปลอดภัยส่วนจุดต้นเพลิงตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่บอกมาเนี่ยว่าตอนนี้อยู่บริเวณโซน C ค่ะโซน C เป็นที่ขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอันนี้แค่เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะอย่างที่บอกว่าเรายังเข้าไปเก็บหลักฐานข้างในไม่ได
1: ้
0: หลังจากนี้จะประสานเจ้าของอาคารนี้วางแผนรื้อถอนโครงสร้างอย่างปลอดภัยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ล่ะค่ะ
1: ค่ะ
2: จะสังเกตว่าวันนี้ก็ยังมีควันกลุ่มควันอยู่นะครับแล้วก็ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับและซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับ
0: รื้อถอนเสร็จแล้วก็ต้องเช็คความแข็งแรงของโครงสร้างอีกว่าเขาจะถล่มตรงไหนเพิ่มหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เห็นแล้วก็เสียดายคุณผู้ชมเอาจริงๆคลองถมเนี่ยเราได้ยินแล้วเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเคยไปไหมพี่ๆคะคลองถม
1: ก่อนนะ
0: ใครๆก็ต้องเคยไป
3: ของไอ
1: ว
3: ี
1: ดีโอเกม
3: ใช่ก็ต้องไปคลองถมแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าไอพวกของที่ขายเนี่ยหรือสินค้าต่างๆมันกลายเป็นสิ่งที่แบบเป็นวัสดุติดไฟง่ายด้วย
1: ใช่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไร
0: แล้วพอเผาไหม้มันเลยเป็นกลิ่นจากสารเคมี
1: เห็นวันก่อนนี่ก็คือแบบเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานกันลำบากเลยเพราะว่าตอนแรกนึกว่าภาพมัวฝนตกเออไม่ใช่เป็นควันอะไรที่แบบระอุอยู่ในนั้นอย่างเงี้ย
0: ควันจากการเผาไหม้สารเคมี
3: แล้วทุกคนคิดดูขนาดนี้คือฝนตกมาตลอดนะคะตั้งแต่วันที่เกิดไฟไหม้อะยังมีปะทุมีอะไรแล้วก็อย่างวันนี้จริงๆพี่ผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นลมอ่ะคือส่วนหนึ่งอ่ะหลายท่านอาการนี้กันหมดก็คือว่าเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วพอเข้าไปดูสถานที่อ
1: ่ะ
3: มันร้อนมันมีกลิ่นพวกสารเคมีพอหลายๆอย่างประกอบกันก็เลยเป็นแบบที่เห็น
1: ใช่เพราะว่าเห็นมีแม่ค้าคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอยู่มา20ปีนะคือเหมือนเติบโตที่นี่กินอยู่ที่นี่รายได้ก็มาจากตรงนี
3: ้
1: แล้วพอหมดแบบนี้เนี่ยจริงๆเขาก็มีเสียงสะท้อนไปยังเรื่องของเงินบรรเทาทุกข์เหมือนกันว
3: ่า
1: เบื้องต้นการเยียวยาเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่อย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนชวนแบบว่าเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการว่าอาจจะขอพิจารณาเพิ่มเติมกว่านี้ได้ไหม
3: ไม่พอแน่ๆใช่ไหมคะ
0: รวมถึงเรื่องของการติดตั้งแบบสปริงเกอร์อะไรคือเขาบอกแล้วว่าแบบมีเขาเรียกอะไรหัวแดงอ
1: ่ะ
0: กระจายอยู่อันนี้ผู้ว่ากทมบอกเมื่อวันเกิดเหตุซึ่งก็เลยทำให้สามารถที่จะแบบดึงน้ำได้อ่ะครบถ้วนแต่ว่าเบื้องต้นคือผู้ประกอบการก็มองว่าแล้วถ้ามีสปริงเกอร์ข้างในอาคารด้วยอ่ะความเสียหายมันอาจจะน้อยกว่านี้ไหม
3: แต่ว่าคือกฎหมายมันก็จะมีกำหนดว่ามันจะต้องเป็นอาคารสูงเท่าไหร่ถึงจะมีสปริงเกอร์เหมือนจำได้ไหมไฟไม่ผับเนี่ยพอเป็นอาคารชั้นเดียวอาคารไม่สูงเนี่ยไม่มีอันนี้ก็ต้องดูว่าตัวคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นอาคารเก่าสร้างเมื่อไหร่อยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดว่าต้องมีสปริงเกอร์ไหมแล้วตกลงมีหรือเปล่าน
0: ะคุณผู้ชมก็มันสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้พื้นที่ที่จริงๆแล้วเป็นความทรงจำของใครหลายๆคนเลยเนา
3: ะ
0: บางร้านเนี่ยเปิดแบบส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคิดดูค่ะพอเขามาเจอแบบนี้เขาไปต่อไม่ถูกเลยว่าแล้วเราจะไปทำอะไรยังไงต่อจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมเอาเงินที่ไหนมาสร้างชีวิตใหม
1: ่
0: เห็นใจมาก
1: เห็นบอกว่าอยู่มาบางทีมีเหตุเพลิงไหม้หลายๆครั้งครั้งนี้คือรุนแรงและหนัก
0: รุนแรงหนักจริงๆ
1: ต้องส่งใจจริงๆนะคุณผู้ชมนะ
0: แล้วเรื่องของสาเหตุที่หลายคนถามกันค่ะจะเป็นอุบัติเหตุหรือมีการตั้งใจเผาเพื่อหวังไล่ที่มันก็มีข่าวลือว่าอย่างนี้นะ
1: เนาะ
0: ด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตอนนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะตอนนี้ก็ตรวจสอบทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมและประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ที่สรุปได้แล้วตอนนี้คืออะไรยอดผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาแจ้งความล่าสุดอยู่ที่170รายสอบปากคำไปแล้ว138รายด้วยกันก็คือเขาจะเปิดพื้นที่ตั้งโต๊ะเนา
1: ะ
0: ใครที่เสียหายเนี่ยเอาหลักฐานเอาเอกสารของความเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ความเสียหายต่างๆเนี่ยมาแจ้งเจ้าหน้าที
3: ่
0: เขาก็จะรับลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวประเมินการเยียวยากันด้านของผู้ว่ากทม.ค่ะอาจารย์ชาติชาติก็เกาะติดแหละเพราะแกก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุแกบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยใช้คำว่า

0: ใกล้เข้าสู่ภาวะปกตินะคะเตรียมที่จะหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน
1: อันนี้ก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: ปากท้องมันต้องเดินต่ออ
3: ันนี้คือทางกทมจะช่วยหาใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างนี้จริงๆมีหลายท่านเริ่มแสดงเจตจำนงในภาคประชาชนช่วยกันเองนะคะเพราะอย่างน้อยสินค้าที่เขาหายไปกับกองเพลิงเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้แล้วแต่ว่าบางส่วนบางท่านมีสต็อกอยากได้พื้นที่ขายของอาจจะไม่มีแม้แต่เงินจะไปเช่าสถานที่ใหม่ในการที่จะขายเอาวันนี้ข่าวแหกโค้งก็ขอเป็นกระบอกเสียงแล้วกันว่าท่านไหนที่พอจะช่วยได้หรือว่าอย่างอันนี้นะคะอย่างทางสสในพื้นที่เองคุณบูมปารเมศของพรรคประชาชนก็บอกเปิดรับน้ำใจจากคนที่เขาพอมีพื้นที่ค้าขายช่วยเหลือผู้ค้าคลองถมเซ็นเตอร์จะเป็นแผงค้าก็ได้หรือท่านมีตึกแถวแล้วท่านพอจะเหลือพื้นที่ว่างหน้าร้านของท่านหรือเจ้าของตลาดท่านไหนนะอยากอนุเคราะห์หรือห้างสรรพสินค้าก็ได้มีพื้นที่ว่างแล้วพร้อมจะเปิดให้ผู้ประสบภัยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการจากคลองถมเซ็นเตอร์ไปค้าขายในพื้นที่ของท่านได้ก่อนอาจจะแจ้งไปที่สสในพื้นที่แจ้งกทมหรือจะแจ้งผ่านทางทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราทางข่าวแหกโค้งเรายินดีช่วยประสานให้น้ำใจคนละเล็กคนละน้อยของพวกท่านจะช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ค้าคลองถมเซ็นเตอร์ให้เขายังยืนต่อไปได้นะ
2: คะ
3: อย่างน้อยจะได้รู้สึกว่าไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายนี้แต่เพียงลำพังนะ
1: คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะ
3: ใช่ค่ะอ้าวส่วนอีกเรื่องนึงที่เราเกาะไม่ปล่อยคุณผู้ชมเรื่องของไทยกัมพูชาเราเสนอข่าวกันแบบรายวันนะจับตาทหารกัมพูชาว่าตอนนี้ขึ้นไปยึดพื้นที่สูงเอาไว้หลายจุดเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปส่องให้เห็นภาพกันชัดๆชี้เป้าฐานทหารกัมพูชาที่เขาแอบใช้ส่องทหารไทยแล้วตอนนี้กองทัพไทยเตรียมความพร้อมเอาไว้ยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
4: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
5: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
4: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
6: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
7: ก็มานามสกุลคุงบุริน
8: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
5: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
9: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
10: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
5: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
11: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
13: น้องแจมระวัง
14: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
15: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
16: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
15: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
17: 3คุณมาได
18: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
19: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
13: ให้กฎหมาย
17: คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีวันเข้าใจหรอก
7: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
8: แล้วคืออะไร
7: ห่วงมึงอะ
15: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเมครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
11: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
2: Dex คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิตเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
10: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ข่าวแหกโค้งค่ะเราไปดูฐานกัมพูชากันหน่อยนะคะเขาดูเราก็ดูเขาค่ะจะดูว่าจะอยู่ตรงไหนยังไงบ้างแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่นี่ยังเป็นปริศนาที่กองทัพยัง

0: ประมาทไม่ได้นะคะแล้วที่สำคัญฝั่งเราอะเรายึดคืนพื้นที่มาได้เราก็ทำตามกฎกติกาตรงไหนที่อยู่ในเขตแดนไทยเราก็สร้างฐานที่มั่นเราก็สร้างถนนของเราแต่ปรากฏระหว่างการทำงานของเราก็จะมีพลังงานบางอย่างค่ะที่แอบมองเราอยู่ค่ะ
1: นี่ครับฐานคอมเมนต์นะครับอยู่ติดเราเลยนะครับนี่นะครับสเกลแนมเขานะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับนี่นะครับนี
0: ่แล้วคุณผู้ชมดูดีๆนะคะมาช่วยกันส่องในสุมทุมพุ่มไม้นั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นหลังคาสีฟ้าหาเจอไหมเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะ
2: เห
0: ็
2: นแล้วเห็นแล้ว
0: หลังคาฟ้า
2: อันบนข้างบนนั่นๆๆบนซ้าย
0: มุมซ้ายทีมงานช่วยอยู่นะ
2: อยู่นิดนึงอยู่นิดนึง
0: อันนี้แหละ
2: โอ้
0: ก็คืออะไรเพิงพักของพลังงานที่เราสัมผัสได้นั่นคือทหารกัมพูชานะคะปักหลักแอบซุ่มอยู่แต่ว่าคุณไม่เรียนนะคะคุณต้องไปเรียนมาใหม่นะ
2: ต้องเป็น
0: เราเห็น
2: สีเขียว
0: ต้องหาสแลนเขียวๆมาคุมหน่อยไหมอ่ะ
2: หรือว่าอยากให้เราเห็นหรือเปล่าแบบคิดถึงนะ
0: อ๋อท้าทายหรอ
2: ไม่รู
3: ้ไกลมาก
2: แต่แปลกนะปกติคือถ้าอำพรางในการดูก็ต้องสีเขียวๆที่กลืนกับสภาพแบบภูมิประเทศตรงนั้น
0: เออพี่เขาก็ทำเพิงสีฟ้าค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้นะคะบอกพิกัดก่อนคือช่องกระโดนที่จังหวัดสุรินทร์แล้วปรากฏยังไงพอทหารกัมพูชาเขาเห็นแล้วว่าเรารับรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ไปเลยก็เลยเข้าใจว่าน่าจะรีบบึ่งแล้วก็ไปรายงานหัวหน้าเขารู้แล้วว่าเรามาซุ่
2: ม
0: เขาเห็นแล้วว่าเพิงเราอยู่ตรงนี้น
2: ะ
0: คะอ้าวนี่คุณผู้ชมแล้วไม่ใช่จุดเดียวนอกจากที่สุรินทร์นะคะขยับไปดูอีกจุดนึงที่เราเจอทหารกัมพูชามาซุ่มอยู่เหมือนกันนะคะก็คือถัดจากช่องกระโดนไปเป็นช่องสง่ำซึ่งตรงนี้จะอยู่ตรงชายแดนศรีสะเกษปรากฏว่าทหารกัมพูชาเอาแล้วนะคะทำแบบเดิมเลยคือขุดคูเลตอีกแล้วค่ะแล้วก็ตั้งฐานติดชายแดนเลยนะคะเท่าที่เห็นจากภาพมุมสูงเนี่ยประมาณ 4-5 จุดที่ตรงนี้เขาซุ่มอยู่นะคะไม่ต้องมาใส่หัวใจนะคะไม่ต้องนะเอาอีกจุดนึงนะที่ระวังมากๆเลยเนิน745ตรงนี้จะเป็นช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นแผนผังให้ดูนะตรงนี้ค่ะที่หลายคนค่อนข้างกังวลเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นจุดที่สูงกว่าเราเหมือนเป็นจุดสูงคมและเขาเนี่ยยังยึดครองได้อยู่ก็มีการตั้งฐานแล้วก็ทำบังเกอร์แล้วก็เลือกไปสร้างบริเวณทางโค้งด้วยนะคะพอมันเป็นทางโค้งเนี่ยเหมือนทัศนวิสัยเวลาเราลาดตระเวนอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนเพจบ้านสีฟ้าก็เลยเอามาโพสต์เตือนว่าถ้าเกิดปะทะกันแล้วเขาตั้งฐานอยู่ที่ทางโค้งอาจบดบังสายตาของเจ้าหน้าที่ไทยได้แล้วไม่ใช่แค่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2พอไปดูในพื้นที่กองทัพภาคที่1จังหวัดตราดชายแดนของเราทหารกัมพูชาก็ขึ้นไปอยู่บนเนินสูงเหมือนกันนะคะสามารถตรวจการลึกเข้ามาในฝั่งดินแดนไทยของเราได้ซึ่งเราเคยเสนอภาพไปแล้วว่าทหารกัมพูชามีการลงคลิปขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์เคลื่อนกำลังพลเข้ามาเติมบริเวณแนวหน้าเนี่ยบ่อยมากๆซึ่งช่วงนี้ค่ะกัมพูชาเติมเข้ามาแล้วเนี่ยเติมแล้วขยับเข้ามาให้มันเหมือนกับว่าใกล้ชายแดนของเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพประมาทไม่ได้เลยนะคะซึ่งพอมันอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่1เนี่ยถามกองทัพเรือหน่อยกองทัพเรือก็ยอมรับว่าชายแดนแนวเทือกเขาบรรทัดเนี่ยมีจริงๆฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่สูงกว่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องของภูมิประเทศฝั่งเขามันสูงแต่ถึงมันจะสูงมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะอะไรคุณจะอยู่สูงแค่ไหนคุณไม่สูงกว่าโดรนอันนี้คือเขาว่าสูงใช่ไหมเราเนี่ยใช้โดรนขึ้นบินแล้วก็ตรวจสอบนะคะกองทัพมดของเขานะแล้วก็ดูว่าแนวทางป้องกันอื่นๆจะทำยังไงได้บ้างแล้วก็ทำเหมือนที่ตอนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตามแนวชายแดนก็จะบอกเลยว่าสำคัญที่สุดเลยอะค่ะที่กำชับกองทัพทุกภาคนะคะก็คือต้องดูแลความปลอดภัยของกำลังพลเรามาเป็นลำดับแรก
3: ใช่แต่อย่าลืมนะที่นายกเราลงพื้นที่ไปอะฝั่งนั้นก็มาบอกเดี๋ยวจะฟ้องนายก
0: ว่าเรา
3: ลุกแดนล้ำแดนเนี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือตอนนี้ปัญหาเรื่องของการแบบให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่รู้ว่าอยู่คนละโลกหรือเปล่าไทยเราก็คือเรียวยึดตามข้อเท็จจริงแต่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาจะแบบนำเสนอข่าวอะไรที่ปิดเบือนแล้วแน่นอนนั่นคือเป็นบทว่าตัวเองถูกกระทำซะอยู่แบบนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปคุณผู้ชมนี่คือสงครามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เกมนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะตอนแรกเราก็พยายามมองว่าสิ่งที่กัมพูชาเขากำลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้เขาต้องการอะไรเนา
0: ะ
3: ทั้งเรื่องของการขยับกำลังพลที่พี่แจ็คว่าทั้งเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารที่มันบางทีก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยเขาต้องการอะไรเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเห็นจากหลายคนเลยท่านแรกก็คือพลเอกประภาสสอนใจดีนะคะท่านเองเนี่ยบอกแบบนี้เลยนะว่าสิ่งที่กัมพูชากำลังทำเกมที่กัมพูชากำลังเดินเขาไม่ได้ต้องการให้เกิดการปะทะรอบใหม่นะคะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือพยายามลากไทยเข้าสู่โต๊ะเจรจา

0: ถึงขั้นที่นำบทความสื่อฝรั่งเศสที่ระบุว่าไทยเป็นผู้บุกรุกกัมพูชาเขาเอาอันเนี้ยมาเผยแพร
1: ่ค่ะ
0: ทางด้านของพลอากาศเอกประภาสท่านเตือนเลยนะคะบอกกัมพูชาต้องแยกนะต้องแยกให้ออกนะระหว่างบทความข้อกล่าวอ้างและข้อเท็จจริงต้องแยกให้ออกก่อนที่จะนำเสนออะไรนะคะและถามกลับด้วยซ้ำค่ะว่าใครเป็นฝ่ายที่เริ่มยิงก่อนหยุดปลุกความเกลียดชังได้แล้วเพราะว่าปัจจุบันไทยเราคงยืนยันในหลักการอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นไม่รุกไม่ยั่วยุ
1: ค่ะ
0: แต่ฝั่งคุณนั่นแหละที่ผ่านมานะโอ้โหทั้งกำลังพลที่ไปอยู่ตรงนั้นข้อมูลข่าวสารที่ก็ยั่วยุตลอดนะคะอีกหนึ่งท่านคือพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรหรือว่าเสแมวนะเป็นอดีตเลขาสมช.เสแมวเนี่ยวิเคราะห์ท่าทีของฮุนเซนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮุนเซนเขาเสนอว่าให้ตั้งคณะผู้สังเกตการรัฐสภาขึ้นตั้งทำไมฮุนเซนเขาบอกว่าตั้งคณะนี้ขึ้นมาเอามาคุยกันเอามาเคลียร์มาตกลงกันเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาคืออันนี้ทางด้านของเสแมวค่ะบอกว่าเป้าหมายสำคัญของฮุนเซนคือต้องการผลักดันให้กัมพูชาได้พื้นที่ที่เสียไปจากการที่ปะทะกับเราอะ
1: ่ะ
0: เขาอยากได้พื้นที่ตรงนั้นกลับคืนก็เลยเลือกใช้วิธีสงครามข่าวสารจิตวิทยาการเมืองภายในและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือกดดันเราค่ะ
2: ครับก็ใช้วิธีว่าอ้าวประเด็นว่าที่ไทยกล่าวหาว่าเขาเป็นประเทศสแกมเมอร์เขาบอกเฮ้ยเขาไม่ใช่นะครับแล้วก็บอกอ้าวจากเวทีที่เขาเป็นประธานวุฒิสมาชิกเขาก็ใช้หมวกตรงเนี้ยจะมาสร้างให้เกิดการที่ดึงเราเนี่ยเข้าไปพูดคุยกันเพราะการพูดคุยในลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เขามีโอกาสดึงเราเนี่ยเข้าไปในสู่เวทีสากลคือสหประชาชาติซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญ
0: แต่ก็แปลกใจคุณผู้ชมบางคนส่งข้อความมาก็ถามเหมือนกันทำไมต้องพยายามดึงเราไปคุยแบบในเวทีสหประชาชาตินานาชาติจริงๆเราคุยกัน2คนก็คุยได้ถ้าเราใช้หลักการแบบความจริงใจและยึดตามหลักการที
1: ่
0: ตกลงร่วมกันนะเน
3: า
0: ะ
3: เสแมวก็เลยมักจะใช้คำนี้ตลอดเลยนะคะว่ากัมพูชาเล่นสงครามไฮบริดเพราะว่าสงครามที่เป็นเชิงการรบเนี่ยยังไงก็แพ้เราทั้งกำลังพลทั้งยุทโธปกรณ์สู้เราไม่ได้ก็ใช้สงครามข่าวสารจิตวิทยาแบบนี้
1: ใช่พอนี้แหละคือนักวิชาการหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาการกดดันภายในจากประเทศหรือเปล่าคือว่าง่ายๆเรื่องปัญหาที่ในประเทศเนี่ยมองว่าไอ้การกอดแล้วสแกมเมอร์เนี่ยก็คือปัญหาเนี้ยมันทำให้ตัวฮุนเซนเองอ่ะยกเรื่องของไทยมากลบหรือเปล่า
0: เหมือนเดี๋ยวตัวเองอ่ะเสียเครดิตเรื่องสแกมเมอร์
1: ประมาณนี้ว่าแบบคือมีปัญหาค้างคาสแกมเมอร์กวาดล้างไม่ได้ถึงขนาดก็ออกมาอ้างว่ากวาดล้างสแกมเมอร์หมดประเทศแล้วกี่โมงคะ อันนี้คือสิ่งที่เขาอ้างมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แค่นักวิชาการหรือว่าเป็นความคิดเห็นที่เมื่อกี้เรานำเสนอนะสื่อนอกก็จับตากับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมอย่างสำนักข่าวนะคะอันยาซีรอเนี่ยกับรายงานว่า Amnesty International ก็ยังเคลือบแคลงใจว่าแก๊งสแกมเมอร์ไม่ได้หายไปนะแต่อยู่ในการเปลี่ยนรูปแบบมากกว่ากระจายตัวไปซ่อนนะคะตามบ้านเช่าคอนโดเกสเฮาส์คือยังไม่มีการยืนยันว่ากัมพูชาได้กวาดล้างหมดจริงๆตามที่ประกาศหรือกล่าวอ้างออกมาอันนี้คือสื่อนอกเขายังจับตาในประเด็นนี้เลยทีนี้จบเรื่องนี้กันไปแต่กลับมาในเรื่องของต้องบอกว่าที่บ้านเราเนี่ยจำกันได้ไหมคุณผู้ชมหนึ่งในช่วงหนึ่งนะคะอดีตแม่ทัพภาคที่2เนี่ยตอนนั้นก็ปฏิบัติงานเต็มที
0: ่
1: แล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ใจคนไทยมากๆเลยตอนนี้นะคะพลเอกบุญสินภาคกลางเนี่ยท่านบวชอยู่ที่วัดป่าศรีคุณารามนะคะนี่ค่ะอยู่ที่อุดรธานีในฉายาโชติปัญโญซึ่งตอนนี้ทางวัดเองเนี่ยมีการจัดเตรียมงานสมโภชกฐินสามัคคีประจำปีในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะพร้อมกับมีการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญศิลรุ่น1
0: ค่ะ
1: เพื่อเป็นที่ระลึกนะคะแก่ศิษยานุศิษย์แล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะมาดูที่เหรียญกันค่ะด้านหลังจะเป็นอักขระยันค่ะพร้อมกับข้อความชัยยะชัยยะนะโมพุทธายะและนี่ค่ะข้อความอีกชนะศึกมงคลมหาลาภมีอยู่แล้วนะคะฮึกเหิมแน่นอนนะคะชนะทั้งศึกมีทั้งความมงคลเป็นทั้งมหาลาภ
3: แล้วก็หลวงพ่อเป็นอดีตแม่ทัพ
1: ใช่
3: ตรงกันถ
1: ู
3: กไหม
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังได้ลายเซ็นของหลวงพ่อบุญสินด้วยนะคะจะอยู่ที่บริเวณขอบด้านล่างของเหรียญ นะคะแล้วก็จะมีรูปของหลวงพ่อเนี่ยอยู่ครึ่งองค์พร้อมกับชื่อหลวงพ่อประดับลวดลายกนกนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเรียกได้ว่าเป็นงานประณีตสวยงามให้แก่ผู้ที่ต้องการสะสมแล้วก็เป็นที่ระลึกค่ะ
4: ชื่อเหรียญกับพยันว่าชนะศึกมหาชนะศึกมงคลมหาลาภครบเลยทั้งบูทั้งบุญทั้งร่ำรวยเงินทองครบเลยทีนี้เอาไปค้าขาย

0: ก็ได้เอาไปเป็นตำรวจทหารก็ได้ครบจริงๆอันนี้ก็พุทธคุณบารมีก็อยากให้พวกเรามีไว้ทุกคนนั่นแหละเนาะอันนี้บอกบุญพวกเราไว
1: ้หลวงพ่อท่านกล่าวเองเลย
2: แต่เมื่อกี้คุณผู้ชมงงนะจะขอเหรียญหรืออะไรคือขอโทษนะ
1: สัญญาณ
2: อันนี้คือรายการสดจริงๆคือยังเป็นการส่งสัญญาณเวลาที่เราจะปล่อยเสียงแต่ดิฉันก็ลืมว่าอ้าวจับได้อยู่แล้วทำอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวงงว่าเอ๊ะขอเหรียญหลวงพ่อหรือเปล่าแต่จริงๆก็อยากได้นะคะ
1: บูชาได้นะร่วมทำบุญได้นะคะ
2: จะได้เป็นมงคลไม่โป๊ะไม่โป๊ะ
1: บุญบอกบุญ
2: เป็นการบอกบุญนะคะบอก
1: ค่ะอ้าวส่วนอีกเรื่องนึงบอกหน่อยนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ปล่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้ววันนี้คือส่งท้ายสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยมหาดไทยสัญญาแล้วว่าเรื่องนี้ต้องจบก็คือกลุ่มคนที่มีรายชื่อ 5,000 กว่ารายชื่อต้องถูกเพิกถอนทั้งหมดให้ได้ 100% นะคะวันนี้ก็เพิกถอนไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ประเด็นก็คือยังมีตัวละครใหม่ผุดขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาเปิดชื่อนะคะจากเพจดังว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI ที่โยงกับขบวนการนี้และเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังว่าแล้วคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับจ่าพิชิตหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญได้อย่างไรเอาบุคคลท่านนี้นะคะทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้แหละคนสนิทจ่าพิชิตหรือด็อกเตอร์พิชิตที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้เลยนะคะเอาใช้เป็นอักษรย่อแล้วกันว่านายอ.อ่างตำแหน่งของเขาเป็นถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะแล้วก็มีรายชื่อผ่านการประเมินขึ้นระดับชำนาญการพิเศษแล้วด้วยนะคะก็เป็นข้าราชการระดับสูงนะซึ่งเพจเนี่ยเขาย้อนข้อมูลกลับไปตั้งแต่ปี64เลยค่ะปรากฏว่าในอ.คนนี้เนี่ยนะคะเคยเข้าไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในการไปสอบสัมภาษณ์สายบริหารท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเอาดังนั้นก็มีการเชื่อมโยงว่าเอ๊ะเวลาเป็นกรรมการสอบคือถ้าเกิดว่าคนที่ทุจริตเนี่ยเขาก็ทุจริตได้ในของการสอบข้อเขียนถูกไหมก็ต้องไปผ่านการสอบสัมภาษณ์แต่จู่ๆคนที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ก็ไปโยงกับคนในขบวนการที่โกงสอบข้อเขียน
2: มันยังไง
1: มันยังไงยังไงในโพสต์เขาบอกว่ามีการระบุข้อความขอบคุณที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการจากจ่าพิชิตกันแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วมันก็มีภาพแชทสนทนาค่ะที่แบบเขาสนิทกันแนบแน่นเลยนะคะมีการยินดีในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งยินดีด้วยจริงๆๆนะคะหรือว่ามีการคุยไปถึงแบบลงทุนส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องสนิทกันมากๆนะอันนี้ไล่ให้ดูข้อความแชทที
2: ่
1: ทางเพจอ้างว่าเขาคุยกันนะคะแล้วขณะเดียวกันน้องชายของนายอ.อ่างเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรีเมืองแห่งหนึ่งที่เพชรบูรณ์นะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของครอบครัวเพจเขาก็ระบุว่านี่คือภาพเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบอย่าง DSI บุคคลผู้มีบทบาทคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ผู้บริหารท้องถิ่นมันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและน่าติดตามอย่างยิ่งแต่เนี่ยถ้าเจ้าตัวมีอะไรจะชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมก็สามารถชี้แจงได้นะ
3: เป็นการตั้งข้อสังเกตออกมาอย่างนี้อ้าวนอกจากนายอ.อ่างที่อยู่ใน DSI แล้วมีอีกค่ะมีอีกนะคุณผู้ชมไปต่อนะตัวละครนี้เขาบอกว่าเป็นปลัดคนหนึ่งที่จังหวัดชุมพรอันนี้ก็มีเพจออกมาแฉข้อมูลเหมือนกันค่ะเส้นทางปลัดคนนี้มาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการอย่างไรเริ่มจากการที่เขาไปเรียนป.เอกรู้จักกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หลายๆคนหลังจากนั้นปลัดคนนี้ก็เริ่มหาเด็กจากการเปิดติวตอนปี61ปี62ได้รู้จักกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าสำนักปลัดและปัจจุบันผู้หญิงคนนี้ก็มาเป็นภรรยาของเขาพฤติการของปลัดคนนี้ที่ถูกกล่าวหาอย่างแรกเลยก็คือบีบพนักงานอบต.ออกแล้วก็รับพนักงานใหม่เรียกรับเงินคนละ 50,000 บาทค่ะนี่ก็ว่าเอ๊ะรับพนักงานใหม่แล้วแปลกๆนะมีการเรียกรับเงินด้วยจ้ะสองคือจัดติวสอบโดยเก็บเงินผู้เข้าสอบท้องถิ่นรายละหู500,000ถึง700,000บาท
2: อู้ฟูเลย
3: ซื้อขายตำแหน่งคือถ้าเธอสอบแล้วเธออยากได้ตำแหน่งเธออยากสอบผ่านจ่ายมา500,000ถึง700,000บาทอู้ฟูมากจริงๆนะนะประหลาดคนนี้นะคุณผู้ชมจนกระทั่งปี62เนี่ยก็มีคลิปเสียงซื้อขายตำแหน่งออกมาแต่ต้องบอกว่าเป็นการกล่าวอ้างของเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะตอนนั้นที่เขาปล่อยคลิปเสียงนี้ออกมาว่าเป็นเสียงของประหลัดท่านนี้แหละเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลลงโทษอะไรจากหน่วยงานเลยจากคลิปเสียงที่ว่านี้นะคะ
2: ค่ะ
3: จนกระทั่งประหลัดท่านนี้มารู้จักกับ จ่าพิชิตอีกแล้วโอ้ชื่อจ่าพิชิตนี่เหมือนเป็นตัวโยงหลายตัวละครเหมือนกัน
2: ดูเป็นตัวละครสำคัญอยู
1: ่
2: นะคะทีนี้เรื่องความคืบหน้าทางเรื่องของคดีทางอาญากันบ้างนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยพอสืบสวนขยายผล

0: ก็ยิ่งขยายยิ่งเจอจริงๆล่าสุดนี้ค่ะพบหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าเป็นขบวนการเดียวกันนะกับการทุจริตการสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเมืองพัทยาในปี2564คุณผู้ชมจนทางปปช.เนี่ยตอนนั้นก็คือมีเรื่องมติของการรับคดีการทุจริตสอบเนี่ยนะคะเป็นคดีพิเศษเลยนะของที่พัทยาเนี้ยตอนนี้เองก็อยู่เรื่องของการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะเพื่อเอาผิดกลุ่มข้าราชการแล้วก็นายหน้าที่ร่วมทั้งหมดทีนี้ค่ะแหล่งข่าววงในเมื่อกี้พี่จ้อยมีเปิดเรื่องราคาในบางส่วนเดี๋ยวอันนี้มีอีกค่ะการซื้อขายตำแหน่งสายบริหารงานท้องถิ่นนะมีการขึ้นราคากันแบบนี้นะคะดูนะหัวหน้าฝ่ายเนี่ยเริ่มต้นที่ 120,000 บาทถ้าเป็นผู้อำนวยการกองหรือว่าสำนักเนี่ยประมาณ 300,000 แต่ถ้าเป็นท่านรองปลัดองค์กรแล้วนะ 300,000 ถึง 350,000 บาททำเนาะมีระดับเกรดของตำบลอำเภอด้วยนะ
1: ต้องแบบว่าอยู่เมืองใหญ่ไหมต
0: ำ
1: บลใหญ่ไหมอำเภอใหญ่ไหมงบเท่าไร
0: ทำเลมีผลนะคะส่วนถ้าขยับเป็นปลัดองค์กรนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นเลยดูกระโดดเป็นหลักล้านเลย
1: ซื้อบ้านได้เลยนะ
0: ใช่1ล้าน5แสนบาทไปจนถึง4ล้านบาทแต่ว่าราคานะคะที่มีคนจ่ายนะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5ล้านบาท
1: ต้องไปที่ไหนอ่ะจ๊ะ
0: เทศบาลนคร
1: โอ้นี่แบบระดับเทศบาลนคร
0: ใช่ตำแหน่งน้อยแข่งขันสูงการแข่งขันราคาจึงแบบขึ้นไปได้อีก
1: หรือว่าแบบถ้าเชียร์เสนอ4ล้านพี่ขอ5ล้านเลยได้ไหมแล้วขอให้เป็นพี่
0: ประมาณนี้นี่นอกจากตำแหน่งแล้วนะมีการเสนอเป็นตัวสำรองด้วยนะ
1: หรอ
0: เสนอ2ล้านบาทอย่างเงี้ยเพื่อขอเป็นตัวสำรอง
2: ก็จ่ายเพื่อไปเป็นตัวสำรอง
0: จริง
2: 2ล้าน
0: ตายละว้ายอย่างนี้คือมีเป็นตัวสำรองของคนรักของใครหรือเปล่าเนี่ย
1: โอ
0: ้คือใครจะยอมจ่ายเพื่อเป็นตัวสำรองอ่ะคิดดูแล้วกัน
1: แต่แสดงว่ามัน2ล้านเนี่ยอย่างน้อยคือถ้าวันไหนมีอะไรเกิดขึ้นเป็นชั้นนะ
0: ประมาณนี
2: ้เฮ้ยแต่ตำแหน่งมันหอมหวานขนาดนี้เลยเหรอ
0: ก็ไม่รู้ยังไม่จบด้วยนะมีอีกด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการทั่วๆไปนะมี2ระดับค่
2: ะ
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิละถ้าต่ำกว่าปริญญาตรีตามนี้ค่ะ300,000ถึง 350,000 แต่ถ้าปริญญาตรีก็ 450,000 บาท
1: ค่ะ
0: ตายละราคาเป็นเรื่องเป็นราวมาก
1: คุณนุคิดดีๆนะเพราะว่าพอคุณจ่ายไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพอถูกทลายมันจะเกิดเหตุการณ์แบบวันนี้ค่ะ
0: ค
1: ือช้ำหนักเจ็บหนักและอาจจะติดคุกนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะคะคนที่จ่ายไปหลักแสนหลักล้านแล้วก็คิดว่าฉันได้มันมาแล้วได้รับการบรรจุไปแล้วแล้วก็มีการประกาศมาแล้วเนี่ย 5,000 กว่ารายชื่อซึ่งจะแบ่งออกเป็นบางส่วนที่บรรจุไป 3,000 กว่ารายชื่อแล้วก็รอเรียกอีกประมาณสัก 2,000 เนี่ยเจ้าหน้าที่วันนี้เขาปิดจ็อบแล้วนะคะคำนี้เป็นคำพูดของท่านนี้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีสถ.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่บอกว่าวันนี้ต้องปิดจ็อบเราขึ้นให้ดูนะคะก็คือที่ประกาศไปว่าจะเอาถอนออกให้หมดเนี่ย 5,925 คนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือถอนเฉพาะที่บรรจุไป 3,860 กว่าคนส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือรอบรรจุดังนั้นยังไม่ได้บรรจุก็คือคุณจะไม่ได้รับหนังสือเรียกตัวแล้วเพราะคุณอยู่ในรายชื่อว่าคุณโกงสอบคุณนิรัตน์บอกว่าแล้วอีก140กว่าคนที่คุณเป็นนกรู้ว่าเฮ้ยเขากำลังจะเพิกถอนฉันลาออกเลยแล้วกันกลุ่มนั้นได้ชิงลาออกไปก่อนแล้วเนี่ยวันนี้ท่านก็ฝากบอกนะคะว่าถึงจะลาออกไปก็ไม่ได้เป็นผลว่าคุณจะรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีถ้าตรวจสอบเจอไม่ได้พ้นผิดนะ เพราะฉะนั้นน่ะสถานะเท่ากันลาออกก่อนด้วยการแบบชิงไหวตัวทันหรือจะถูกเพิกถอนกันวันนี้โดนเหมือนกันนะคะเอาวันนี้ 100% เพิกถอนเรียบร้อยแล้วก็หลังจากดำเนินการเพิกถอนเสร็จตามขั้นตอนนะคะเขาก็จะเรียกคนที่อยู่ในรายชื่อสำรองเอาขึ้นมาตามลำดับคะแนนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูน่าจะเป็นเดือนตุลาคมแต่ว่ามันจะมีเรื่องกำหนดด้วยบางท่านที่แบบอาจจะได้บรรจุไปแล้วเหมือนกันแต่เขาควรจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าเดี๋ยวรอครบพื้นที่เดิมที่อยู่ครบระยะเวลาแล้วค่อยโยกย้ายกันอีกทีหนึ่งแต่ละจังหวัดก็จะรู้เฉพาะของตัวเองว่าจังหวัดใครมีรายชื่อใครจะไม่รู้ของกันและกันก็จะส่งหนังสือเฉพาะไปแล้วให้โอกาส30วันถ้าท่านต้องการอุทธรณ
0: ์
3: ครบแล้วครับเนี่ยพอท่านรองที่ดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบทานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3868เนี่ยแหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือน
4: ตุลาคม
3: 69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้ละ
2: ปิดจ็อบพอดีเลยขีดเส้น31สิงหาคมใช่ไหมแต่นี่อย่าลืมนะอันนี้แค่ล็อตสอบปี68 ค่ะมีรถปี64อะไรที่เจอเพิ่มอีกเนาะ นะทางด้านของท่านรองปลัดนิรัตน์เนี่ยยังพูดถึงแบบนี้ด้วยนะคะคือจากการที่เปิดว่าให้คนที่เข้าสอบเนี่ยสามารถเข้ามาดูผลคะแนนใหม่ได้เอาตั้งแต่วันที่อาไปบุกที่บ้านนนทบุรีภาพนี้เนาะแล้วไปพบว่ามีการทุจริตแก้ไขคะแนนทีนี้เขาก็มีการตรวจสอบอ่ะใครผิดแบบไหนฐานความ

0: ูอยากให้อันนี้ดูเพจนี้หน่อยเพจชมรมสตรองต้านทุจริตภาคเหนือเขาโพสต์มาอีกแล้วเขาโพสต์ว่าอะไรเขาบอกว่านี่ตัวโตๆข่าวว่าวันนี้เพิกถอนหมดแต่หลายที่สั่งให้จ้างเป็นแบบจ้างเหมาแทนที่เงินเดือน 18,000 บาทยังไงเออสรุปว่ามันหมดไปหรือยัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าอะไรแปลว่าการเพิกถอนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่จบไหมคะหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาตรวจสอบต่อว่ามีการกระทำพฤติการตามที่เพจดังนี้อ้างหรือว่าโพสต์จริงหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ก็ต้องไปตรวจสอบกระบวนการจ้างเหมาอีกว่าเอ๊ะมันมายังไงอะไรยังไงนะคะ
2: เอาฝากตรวจสอบด้วยละกันว่าเพิกถอนไปแล้วระหว่างนี้จะมีการจ้างเหมาแบบที่มีการออกมาแฉกันด้วยหรือเปล่าแล้วเป็นใครเอ๊ะเป็นคนเดิมไหมทำไมกำหนดเงินกันมาแบบนี้นะคะเอาอีกเรื่องนึงที่สังคมต้องเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นมากๆจริงๆกับอุบัติเหตุสลดใจอาจารย์แพทย์ซิ่งรถเก๋งฝ่าไฟแดงแล้วไปชนรถจักรยานยนต์ของ3นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสียชีวิต2เจ็บสาหัส1แล้วมันมีคำพูดที่คาใจคนในสังคมว่าตกลงคุณหมอพูดไหมคะว่าอนาคตผมยังอีกไกลวันนี้เจ้าตัวออกมาแจงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
3: ก็เลยมุ่งหน้ามาที่หอครับ
4: ครับ
3: แต่ว่าพ
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
8: กูท้ามึงอยู่ให้เขากะคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
7: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีน่ะ
9: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหร
7: อบอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบหรือไง
9: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
10: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
11: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
12: จับมือกันยามไปตอน
11: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
13: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
14: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
15: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพานั่งทำตัวแปลกๆว่ะ
16: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
14: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
16: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
10: ลินติดตามชมจุดจีบสายมูพันละยี่เดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
18: ปากสะอาด
19: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
17: ดีต่อเหงือกและฟัน
18: รสดีใช้ง่าย
19: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
17: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
2: คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้ากันเลยนะคะกับอุบัติเหตุสะเทือนใจนะคะที่จังหวัดเชียงรายกับกรณีของน้องนักศึกษา3คนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขี่มอเตอร์ไซค์จะออกไปซื้อของกันแล้วก็จอดติดไฟแดงกันตามปกติเลยนะคะแต่จู่ๆมีรถเก๋งที่ขับตามหลังมาแล้วไม่หยุดพุ่งชนเต็มแรงจนน้องนักศึกษาเนี่ยสุดท้ายเสียชีวิตไป2เจ็บสาหัส1แล้วคนชนเนี่ยเป็นถึงอาจารย์แพทย์แล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากว่าเอ๊ะเจ้าตัวเนี่ยมีการไปพูดในที่เกิดเหตุไหมว่าอนาคตผมเนี่ยก็ยังอีกไกลถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาดูหน่อยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น2ทุ่มของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะให้ดูภาพก่อนนักศึกษา3คนนะคะตามลูกศรสีเหลืองน้องก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดนะคะคือตรงนี้สัญญาณไฟแดงชัดเจนเราดูจากฝั่งนี้ก็เห็นนะคะตรงนี้แยกไบพาสนางแลนะคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่ามีรถเก๋งสีแดงของคุณหมอขับมาเราขออนุญาตหยุดภาพนะไม่ได้ว่าคุณหมอเบรกนะเราหยุดภาพเพราะว่าภาพมันรุนแรงแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกเหมือนไม่เบรกแล้วชนท้ายเข้าไปเนี่ยเต็มแรงตามรายงานค่ะน้องนักศึกษาคนแรกใส่หมวกกันน็อกยังเสียชีวิตคนที่สองเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในอีก4วันต่อมาคนที่3อันนี้เป็นรายงาน

0: นะกระดูกสันหลังหัก2ท่อนอาการสาหัสแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ว่ารายละเอียดเรื่องอาการล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวรอคุณหมอแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องทั้งหมดว่าโอ้โหมันรุนแรงมากขนาดนี้มอเตอร์ไซค์น้องอ่ะเหลือแต่ซากเลยแล้วน้องผู้หญิง3คนเนี่ยนักศึกษาปี1นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้องเขาว่าอนาคตไกลอันนี้แน่นอนนะคะอ้าวทีเนี้ยอุบัติเหตุเนี้ยน้องนิชาภาอายุ19ปีชาวจังหวัดน่านเสียชีวิตน้องอัลฟารินอายุ18ปีจากปัตตานีเสียชีวิตเหลือน้องพัชรีพรอายุ18ปีจากชลบุรีเจ็บสาหัสแล้วก็มีรายงานบอกกระดูกใบหน้าก็หักนะคะแล้วก็มีบาดแผลแขนขายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนคุณหมอที่ตอนแรกบอกเป็นอาจารย์แพทย์ณตอนนี้ระบุว่าเป็นเพียงหมอพี่เลี้ยงที่คอยดูแลคุณหมอจบใหม่นะคะซึ่งหมอคนนี้อายุ32ปีสังกัดโรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงรายแล้วมีพยานเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยเอ๊ะเห็นเก๋งสีแดงคุณหมอเนี่ยเหมือนขับไล่เบียดแซงรถอีกคันมาก่อนถึงมาพุ่งชนกลุ่มนักศึกษาค่ะ
1: ลักษณะเมาไหม
2: ไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้สนใจเขาเลยสนใจแค่คนเจ็บอย่างเดียวทุกคนสนใจแค่คนเจ็บตอนมาทุกคนก็หมดสติหมดแล้วเหลือน้องคนนี้ก็มาช่วยกันเรียกน้องคนที่รอดนะครับเรียกจนได้สติ
1: คู่กรณีเนาะ
3: เขาไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะ
2: เขาไม่ได้คุยกับใครวันเกิดจุดเกิดเหตุไม่ได้คุยกับใคร
3: เขาแต่คุยโทรศัพท์อ่ะอ
2: ย่ามาใช้คำพูดว่าตัวเขาเองก็มีอนาคตเด็กก็มีอนาคตพี
0: ่อันทีนี้ประโยคนี้แหละคุณผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลใช่ไหมคะที่พยานเนี่ยเขาอ้างว่าได้ยินหมอพูดแบบนั้นแล้วเด็ก3คนน้องนักศึกษาอนาคตเขาไม่ไกลหรอคุณเป็นหมอแล้วยังไง
4: เมื่อกี้ก็เขายังพูดเลยว่าเนี่ยเด็กก็มีอนาคตพี
0: ่ค่ะแต่ทีนี้ให้ความเป็นธรรมเพราะว่าล่าสุดคุณหมอปฏิเสธนะคุณผู้ชมนะทีนี้ก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยเพื่อนของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มีการไปโพสต์ขอความเป็นธรรมเพราะคุณผู้ชมอย่าลืมนะเหตุเกิดตั้งแต่25สิงหาคมแม้แต่คนในพื้นที่ที่เชียงรายบางคนบอกยังไม่รู้เลยแยกนางแลชนกันจนมีคนเสียชีวิตหรอเอ๊ะปิดข่าวหรือเปล่าเอ๊ะคดีจะเป็นทำไหมเพื่อนของน้องผู้ตายเลยโพสต์บอกเขาเสียเพื่อนไป2คนแล้วอีกคนถึงปลอดภัยก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมและยังมีการแฉประเด็นนี้แหละว่าหมอไปพูดกับตำรวจว่าอนาคตผมยังอีกไกลไปพูดกับแม่ผู้ตายว่าจะให้ผมรับผิดชอบอะไรยังไงมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดรถทัวร์ของคนไทยทั้งประเทศไปหาคุณหมอคนนี
4: ้
0: ทีเนี้ยคู่กรณีให้เบอร์ติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตไว้ไหนอ่ะไม่เห็นติดต่อกลับไม่เห็นแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยน้องที่เป็นเพื่อนผู้ตายเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะมันมีความพยายามอะไรที่จะปิดข่าวหรือไม่นะคะ
5: สิคะคือเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะนอกจากว่าเดี๋ยวค่อยไปหาสาเหตุอุบัติเหตุส่วนนึงแล้วอ่ะสิ่งที่แบบสังคมคือวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็คืออย่างที่บอกคำพูดที่ออกมาที่พยานอ้างอะเนาะว่าเออทำไมคนก่อเหตุถึงได้มองแบบมุมนี
0: ้
5: ที่เราไปคุยกับหนึ่งคนค่ะเป็นน้าของผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณฝ้ายคุณฝ้ายเนี่ยเป็นน้าของนางสาวนิชาภาหรือน้องแป้งหนึ่งในนักศึกษาที่เสียชีวิตน้าฝ้ายบอกเลยว่ายังทำใจไม่ได้ค่ะเลี้ยงหลานสาวเนี่ยมาตั้งแต่เด็กรักมากแล้วหลานสาวคนนี้เป็นเด็กดีเรียนเก่งเรียนสำนักวิชานิติศาสตร
0: ์
5: นี่แหละอันนี้คืออนาคตไกลของจริง
0: ค่ะ
5: ตอนนี้ครอบครัวกังวลนะคะว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคดียังไม่คืบหน้าและกลัวว่าจะมีการใช้อิทธิพลเปลี่ยนแปลงสำนวนให้กลายเป็นประมาทร่วมหรือไม่แล้วหลังเกิดเหตุอันนี้คุณน้าบอกนะน้าสาวบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยหมอคู่กรณีเขาเดินทางมาร่วมงานศพของหลานจริงและอ้างกับญาติบอกว่าวันเกิดเหตุรีบมากตอนนั้นสัญญาณไฟกำลังจะเปลี่ยนจากไฟเหลืองเป็นไฟแดงหรอโอ้แต่ตามวงจรปิดมันก็ดูแดงแล้วไหม
4: ค่ะ
5: นะเขาบอกว่าสัญญาณไฟกำลังเปลี่ยนนี่คุณผู้ชมดูพร้อมกันนะฝั่งของหมอคู่กรณีที่ขับเก่งอะค่ะเขาบอกสัญญาณไฟมันกำลังจะเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดงแหมแล้วคนไทยจริงเหลืองเราต้องเบรกแล้วค่ะ
4: ค่ะ
5: ไม่ใช่เหลืองแล้วรีบเหยียบให้มันผ่านเน
4: ี่
5: ย
4: ใช่เหลืองอะต้องเตรียมเบรกกลายเป็นว่าบางกรณีอย่างเงี้ยเหลืองอะเตรียมเหยียบคันเร่ง
5: เหยียบคันเร่ง
4: ตรงข้ามกัน
5: แบบเนี้ยเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยกับถ้าตามที่ญาติเขากล่าวอ้างนะเขาบอกหมอคู่กรณีอ้างแบบนี้บอกว่าพอเหลืองแล้วกำลังจะแดงก็เลยเหยียบคันเร่งเลยเบรกไม่ทัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเร่งความเร็วตอนเหลืองด้วยเนี่ยแล้วปรากฏว่าไม่เห็นอีกใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนตามรายงานเดี๋ยวคุณหมอเขาจะชี้แจงว่าทำไมมันถึงหลบไม่ทันนะ
5: คะก็ต้องรอฟังคำชี้แจงเขาอ้างว่ามองไม่เห็นรถของน้องๆ นักศึกษาทางด้านของคุณน้าเนี่ยยืนยันนะคะว่าหมอคู่กรณีไม่ได้ช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างเลยมีค่ะซองเงินที่ให้ตอนที่วันมางานศพมีซองเงิน
0: ภาพด้วยอันนี้นะ
5: ใช่ภาพนี้เนี่ยที่มอบซองเงินให้แต่ซองเงินที่ได้คุณน้าบอกว่าเป็นแค่เงินทำบุญทั่วไป

0: ินเยียวยามันคนละส่วนกันนะคะแล้วที่อ้างว่าเบรกแล้วให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแล้วเนี่ยคุณน้าเนี่ยเขายังติดใจอยู่นะเพราะเขามองว่าสิ่งที่อ้างมามันไม่ตรงกับคลิปหลักฐานเลยค่ะ
1: พยานต่างๆที่ทักมาบอกก็คือคนที่ปั๊มหัวใจอ่ะไม่ใช่คุณหมอนะคะทั้งๆที่เขาเป็นหมอเขาควรจะช่วยเขาพยายามเบรกแล้วนะแล้วเขาเองก็เพิ่งเรียนจบโน่นนี่นั่นอย่างนี้เหมือนเขาก็พูดว่าเออเขาก็ยังเป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่เหมือนกันอย่างเรื่องซองร่วมทําบุญเนี่ยคุณแม่ไม่รับนะคะเห็นแค่ว่าเออมันเป็นการร่วมทําบุญให้หลานเราก็เลยรับไปแทนไม่คิดว่าเขาจะเอาไปเขียนว่าเขาเอาจ่ายค่าเยียวยาตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเขามาแค่มาเอารูปถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการขึ้นชั้นศาลนะคะแล้วเขาก็จะได้ลดโทษลดหย่อนโทษอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือความจริงใจในการที่อยากจะมาขอขมาการเยียวยาอันนี้ก็เข้าใจนะคะเป็นมุมของฝั่งญาตินะแต่ว่าในฝั่งหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ขอเวลาในการมาคุยมาเจรจา
3: ใช่เพราะว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้นะคะคือก็มีความคืบหน้าแหละเพราะว่าตำรวจก็เรียกคุณหมอเนี่ยมาสอบคำปากคำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.บ้านดูแล้วคุณหมอเขายอมรับแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะกำลังขับรถกลับหอพักแล้วพอถึงแยกไฟแยกสัญญาณไฟเนี่ยที่เป็นสีเหลืองนะที่เห็นเป็นสีเหลืองเขาบอกว่าด้วยความประมาทแล้วก็ต้องการกลับเร็วจึงเร่งเครื่องในการฝ่าสัญญาณไฟ
2: ก็ยอมรับ
3: ก็ยอมรับว่าทำอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนเห็นไฟเหลืองนะก็เมื่อกี้เดี๋ยวเราก็ไปดูหลักฐานเอาว่าเป็นยังไงโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้แตะเบรกก็อย่างที่บอกแหละค่ะจะพยายามเร่งฝ่าไปให้ได้อะแล้วมองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์จริงๆจนกระทั่งมาหักหลบในวินาทีสุดท้ายแต่มันไม่ทันแล้วนะคะและยืนยันว่าเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีไม่ดื่มผลตรวจเป็นศูนย์ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองตัวคุณหมอเนี่ยนะคะก็ได้ลงไปช่วยผู้ประสบเหตุทันทีไม่ได้หนีแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายส่วนกรณีกระแสที่รถทัวร์ไปจอดกันมากมายเหลือเกินนะคะที่เหมือนแบบลักษณะที่ว่าขอความเห็นใจเรื่องอนาคตการทำงานอ่ะเนาะที่เหมือนพยานบอกว่าได้ยินในทำนองว่าอนาคตยังอีกไกลแล้วจะให้รับผิดชอบยังไงเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครเกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวจำไม่ได้ว่าพูดหรือเปล่า
2: ค
3: ่ะอันนี้คือคุณหมออ้างว่าอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะเกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อนหรือไม่นะคะยืนยันว่าตัวเองไม่มีเจตนาตามที่ทุกคนเข้าใจค่ะ
4: ตอนนั้นก็คิดว่าด้วยความที่อยากไปก็ไม่ได้เบรกครับแต่ว่าพอเจอน้องอาจจะเสี้ยววิหรือวิสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เบรกไปตามนั้นแล้วก็ปัดไปตามที่เห็นใน
5: หลังเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นคุณหมอพอมีสติแล้วลงไปดูน้องเลยไหมครับช่วยเหลือนี่ช่วยเหลือลักษณะแบบไหน CPR เลยไหมครับหรือเป็นคนโทรแจ้งกู้ภัยคร
4: ับอ๋อตอนนั้นก็คือเป็นคนช่วยก็ล็อกค
5: อ
4: หมายถึงว่าล็อกคอในการหมุนตัวคนไข้เพื่อ CPR เพราะว่าคนไข้เขาเหมือนไม่มีชีพจรนะเคยพูดเอาไว้ว่าก็ยินดีครับที่จะแบบว่ารับผิดชอบอย่างเต็มที่จนกว่าทางญาติพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยจะพอใจครับ
2: คือคำพูดคุณหมอวันนี้ก็คือยินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายนี้จนกว่าพ่อแม่ของน้องๆเนี่ยจะพอใจก็แก้ทีละปมอ่ะปมเรื่องตกลงพูดไหมเนี่ย
3: คือ
2: วันนี้บางสื่อก็บอกว่าหมอบอกไม่ได้พูดแต่วันนี้ได้สัมภาษณ์ก็คือจำไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาอันนี้ก็สุดแท้แต่ประเด็นสำคัญคือแล้วลงไปช่วยไหมคือหมอก็บอกได้ไปช่วยคนที่สาหัสที่สุดในสามคนถูกไหม
3: คะ
2: และประเด็นคือแล้วถ้าหมอจะรับผิดชอบจนกว่าพ่อแม่จะพอใจนี่พูดในหลักกฎหมายก่อนเทียบคดีคุณหมอกระต่ายก็ได้นะคะว่าเขามีอนาคตไกลแล้วเขากำลังข้ามถนนแล้วเขาถูกรถชนเนี่ยเวลาคำนวณจะคำนวณแบบนี้อย่างน้องๆที่เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยน้องเรียนนิติศาสตร์ถูกไหมคะอายุณวันนี้น้องเพิ่งเท่านี
3: ้
2: ถ้าน้องเรียนจบกฎหมายคำนวณเลยทนายจะคำนวณเลยว่าน้องจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างสูงสุดของการเรียนนิติศาสตร์เช่นสมมติถ้าน้องรับราชการและสอบได้เป็นผู้พิพากษาเงินเดือนเป็นแสนแล้วผู้พิพากษาเกษียณอายุเนี่ยอาจจะแบบ70ไม่ใช่60จนสิ้นเกษียณเนี่ยน้องทั้งสองเนี่ยที่มีอนาคตไกลจริงๆเนี่ยเขาต้องหาเงินได้เท่าไหร่แล้วพ่อแม่เขาที่เลี้ยงลูกมาจนวันนี้ส่งเรียนมาถึงตรงเนี้ยเขาขาดไร้อุปการะคิดแยกเลยพ่อต้องได้เท่าไหร่แม่ต้องได้เท่าไหร
3: ่
2: ตอนหมอกระต่ายคิดเป็นร้อยล้านนะแต่หมอรักษาเนี่ยสั่งให้ประมาณแบบหลัก10ล้านทีนี้กรณีน้องสองคนเนี่ยอย่างคุณหมอต้องรับเนี่ยก็ต้องรับทีละคน
3: ค่ะ
2: คนละกี่ล้านอ่ะอันนี้ในทางกฎหมายแต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะจบได้ด้วยการเจรจาเรื่องค่าเยียวยาแต่คดีอาญาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่นะพอพูดถึงคดีอาญาเมื่อกี้คือตอนแรกพอพูดถึงอุบัติเหตุหลายคนก็เอ๊ะเมาไหม คุณหมอบอกไม่เมาไม่เมานะคะแต่ว่าจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยโดนไปก่อน3ข้อหาเพราะว่าตามหลักฐานวงจรปิดต่างๆพยานบุคคลต่างๆขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอันเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินค่ะข้อหาที่2ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและอันตรายสาหัสและนี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนา
2: ะ
0: ข้อหาทำให้ทรัพย์สินเสียหายด้วยขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้โดนไปเบื้องต้นก่อน3ข้อหาเรื่องการชดใช้เยียวยาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคุยกันทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างเลยของข่าวนี้ที่เราจะช่วยกันไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกคืออะไรนี่เสียงชาวบ้านในพื้นที่นะ
2: คะ
0: เขาชี้เลยว่าจุดนี้เนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะเพราะอะไรไฟริมทางจริงมีเสาไฟเนา
2: ะ
0: ชาวบ้านบอกว่าไฟริมทางเนี่ยเสียมานานแล้วมันเหลือแต่เกาะกลางที่เราเห็นริมทางมีเสาไฟ
2: นี่ด้านซ้ายมืดนะคะริมทางนี่ไม่เห็น
3: มืดจริง
2: มันมืดนั่นแหละ
0: มีเสาไฟแต่ใช้งานไม่ได้มานานแล้ววงจรปิดมีนะอยู่ที่เสาไฟ6ตัว
2: แล้ว
0: เสียเหมือนกัน
3: อ้าว
2: อันนี้ได้มาจากกล้องหน้ารถ
0: กล้องหน้ารถคนแถวนั้น
2: กล้องหน้ารถ
0: ใช่นะคะก็เลยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ไขให้
2: แล้วก็ดูข่าวนี้นะนึกถึงพวกเรากันเองอ
3: ะ
2: ขับรถเนี่ยนิดเดียวเสี้ยววินาทีอย
3: ่
2: ารีบเลยอย่าเร็วอย่าประมาทเลย
3: สำคัญมากขอเถอะไฟเหลืองเนี่ยแตะเบรกอย่าแตะคันเร่ง
2: นิดเดียว
3: นะคะวินาทีชีวิตจริงๆแต่เช่นกันนะคะกับเหตุการณ์นี้นะคะเพราะนี่เป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดชายสูงวัยเหมือนเป็นแบบกำลังจะเข้าไปทำงานเข้าไม่เข้าทางโทษทีเข้าไปทำครัวนะคะอายุ74แต่กลายเป็นว่าเข้าไปแป๊บเดียวบาดเจ็บสาหัสแบบนี้เกิดอะไรขึ้นชมค่ะนี่ค่ะเหตุแก๊สหุงต้มระเบิดคุณผู้ชมคะซึ่งเกิดในบริเวณบ้านพักริมคลองใกล้วัดหนามแดงที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทำให้คุณลุงทวีวัย74ปีนี้ไฟลวกบริเวณใบหน้านะคะดวงตาแขนขาเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยภรรยาเล่าว่าอย่างนี้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีกำลังอุ่นอาหารหรือทำกับข้าวแล้วคาดว่าอาจจะเกิดเรื่องของแก๊สรั่วแล้วมันสะสมอยู่ภายในห้องครัวก่อนที่จะเกิดเป็นประกายไฟขนาดจุดเตาแล้วก็เป็นเหตุระเบิดและไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดแหละแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเตือนประชาชนทั่วไปค่ะหากได้กลิ่นแก๊สเนี่ยมันมีความผิดปกติแล้วต้องหยุดอุปกรณ์ทุกอย่างทันทีนะโดยเฉพาะเรื่องของการจุดเตานะคะคือถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยการเปิดปิดสวิตช์อะไรมีผลหมดต้องออกจากพื้นที่ทันทีทีนี้ค่ะกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยให้คำแนะนำกับประชาชนอย่างนี้นะคะว่ามันตรวจสอบถังแก๊สในบ้านทุกๆ 1-3 เดือนและต้องเปลี่ยนทุกๆ 2-3 ปีหากสงสัยเรื่องของการว่ามีแก๊สรั่วหรือเปล่าให้ลองใช้น้ำสบู่ตรวจหาฟองด้วยนะคะคือวิธีนี้เมื่อกี้เชฟก็ไปอ่านมันคืออะไรมันเป็นวิธีง่ายๆคุณผู้ชมเหมือนเราเอาน้ำหนึ่งส่วนกับน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยนะคะผสมกัน1 ส่วน 1 ส่วนแล้วก็เอาไปฉีดเหมือนอาจจะเอาไปฉีดที่หัวตรงถังแก๊สอย่างเงี้ยสายและสำคัญสุดคือห้ามจุดเตานะให้หมุนเปิดแก๊สดูถ้ามันมีแก๊สรั่วมันจะเห็นเป็นฟองปุดๆเห็นบริเวณไหนแสดงว่า
2: ใส่ฟอกกี้ก็ได้นะ
3: ใส่ฟอกกี
2: ้
3: ไป
2: พ่นเน
3: า
2: ะ
3: คุณผู้ชมแต่สำคัญมากว่าอย่าไปเปิดปิดเสียบไฟอะไรที่มันก่อให้เกิดประกายไฟอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะโอเคก็หยิบมาเตือนกันค่ะ
2: นะมันอยู่ใกล้ตัวเราอะถังแก๊สมีทุกบ้านนะคะระมัดระวังกันด้วยแล้วตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่แบบใกล้ตัวกับคนหลายจังหวัดมากๆน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วเมื่อวานตกใจอะค่ะโอ้โหสระบุรีนครนายกน้ำป่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวหลายคนต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยภายในข้ามคืนล่าสุดความช่วยเหลือลงไปถึงแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมาซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแบคทีเรียแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
7: งานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
9: ได้ไหมครับ
8: Formos Omega 369
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
1: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
2: จุดท้ายจุดท้าย
0: พร้อมนายอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
1: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
3: ถามดีๆนะเว้ย
4: นั่นไงมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
3: เอาดิวะเกิดก่อนก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
4: จะเอาก็ได้
3: เอา
5: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
6: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมได
5: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
7: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: อย่างน้องเขาเป็นได้แค่เด็กเลี้ยงแต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจกับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วยให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจพี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จัน
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ส่งกำลังใจนะคะชาวสระบุรีเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์เริ่มคลี่คลายวันนี้มีจิตอาสาเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชำระคราบโคลนต่างๆแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนสิคะระทึกมากเพราะว่าน้ำป่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็คือเรียกว่ากระหน่ำเข้าไปเนี่ยเป็นโซนแบบที่พักรีสอร์ทน้ำตกสถานที่เที่ยวทั้งนั้น
10: นะคะ
9: คือปิ้งหมูกระทะกันอยู่ก็คือต้องเลิกต้องทิ้งเต่าแล้วขนข้าวขนของขึ้นเรือหนีแบบนี้เลยนะคะถ้าฝนมันวางใจไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่คือเมื่อวานนี้เลยสระบุรีน้ำป่าไหลหลากรุนแรงมากๆนะคะนักท่องเที่ยวหนีตายหลังจากมีมวลน้ำป่าท่วมรีสอร์ทที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยนะคะโดยในพื้นที่ก่อนหน้านั้นมีฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าก็ทะลักมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะทำให้ลานจอดรถลานกลางเต็นท์ที่พักถูกน้ำท่วมไปหมดรถบางคันหนีไม่ทันก็จมน้ำไปหรือว่าน้ำทะลักท่วมรถเจ้าของก็ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่ใครหนีได้เอาขึ้นที่สูงไปก่อนนะคะก็ทุลักทุเลมากบางคนบอกเนี้ยนั่งกินหมูกระทะอยู่เลยคิดดูแล้วกันว่าแบบมันไม่มีสัญญาณเตือนมันไม่มีเสียงไม่มีอะไรบ่งบอกเลยนะคะแต่แป๊บเดียวเองอ่ะมวลน้ำมันเพิ่มสูงแล้วไหลเข้าพื้นที่จนคนดูแลที่พักเขาบอกว่าไม่ได้แล้วนะให้หนีก่อนบางคนไม่รู้ด้วยอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปดึงตัวออกจากห้องแล้วพาหนีน้ำกันโกลาหลเลยค่ะ
11: น้ำตกเมื่อเช้านะคะตอนนี้น้ำป่าไหลแรงมากค่ะ
12: เป็นเราก็ไม่กล้านอนหรอกพี่ดูดิ
11: เออเน
12: ี่
11: ยมันจะ
12: ไม่ถ
11: ึ
12: งได้
11: ใช่เน
9: ี่
11: ย
9: ไม่กล้านอนแล้วค่ะนั้นแล้วนี่มันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกไหมใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าหนีก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ทางเจ้าของที่พักก็น่ารักนะคะประสานหาที่พักใหม่ให้ลูกค้าทันทีเอาไปอยู่จุดที่ปลอดภัยก่อนดีกว่ารถนักท่องเที่ยวที่เสียหายจากน้ำท่วมที่พักก็บอกเดี๋ยวค่อยประสานหารือช่วยต่อนะคะส่วนฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองก็อพยพออกไปอยู่บ้านพักผู้ใหญ่บ้านบางที่ก็ช่วยเหลือกันไปก่อนนะคะหรือว่าแบบทางรีสอร์ทบอกออกไปแล้วช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะว่าทุกคนปลอดภัยจะได้เช็คชื่อเช็คยอดกันได้ถูกนะคะ
10: เขาช่วยกันในพื้นที่และไม่ใช่แค่ที่แก่งคอยนะ
9: คะ
10: เพราะอำเภอมวกเหล็กก็หนักเหมือนกันนี่คือภาพนาทีชีวิตทุรถคันนี้สินี่เป็นรถของนักท่องเที่ยวนะแล้วเขากำลังพยายามจะขับข้ามคลองมวกเหล็กค่ะแล้วกระแสน้ำป่าดูสิเนี่ยอุ๊ยครึ่งล้อแล้วนะกดคือมิดล้อแล้วคุณผู้ชมค่ะเชี่ยวมากปรากฏว่าสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมล่ะหลายคนบอกว่าเดาถูกปรากฏรถคันนี้ถูกกระแสน้ำพัดค่ะตกลงไปในฝายก่อนที่จะตกลงในคลองแล้วมีคนติดอยู่ในรถด้วยนี่คือนาทีชีวิตของจริงกู้ภัยเลยต้องรีบเร่งเข้าช่วยเหลือด่วนเลยนะคะนี่ก็พยายามวางแผนกันว่าอ่ะจะไปถึงตัวรถได้ยังไงโดยที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพก็ต้องยังปลอดภัยอยู่นะกระแสน้ำมันแรงจริงๆช่วยกันเอาเชือกดึงไว้นะคะดึงรถให้รถอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวผู้ที่อยู่ด้านในรถช่วยเหลือออกมาได้ครบ3ชีวิตปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมช่วย3คนได้แล้วหลังจากนี้ก็ต้องวางแผนนำรถขึ้นจาก

0: กองต่อค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เตือนเลยนะคะเตือนถึงผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากคลองมวกเหล็กตรงนี้ว่าควรแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูน้ำหลากว่าไม่ควรนำรถทุกชนิดข้ามคลองเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยไหลแรงมากแล้วก็เสนอด้วยท่าให้ดีเลยนะติดป้ายไปเลยติดให้ชัดไปเลยว่าฤดูน้ำหลากรถทุกชนิดงดข้ามคลองโอ้แบบนี้ดีกว่าเพราะบางทีนักท่องเที่ยวอ่ะเราไม่รู้หรอก
1: ไม่ใช่คนพื้นที่อ่ะ
0: จุดนี้เป็นยังไงอะไรยังไงวันนี้ฤดูอะไรฉันไม่รู้หรอกถูกไหมคะอ่ะเขามาท่องเที่ยวก็อยากจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำคุณผู้ชมแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำหลายที่เลยของสระบุรีจะเริ่มลดลงแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะเราต้องดูมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไงเขาบอกว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องล่าสุดอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยปิดประกาศปิดท่องเที่ยวชั่วคราวแล้วนะคะหลังปริมาณน้ำลำห้วยมวกเหล็กเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ้าวใครวางแผนจะไปเขาใหญ่อะไรเช็คกันก่อนประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกโกรกอีดกชั่วคราวเป็นเวลา2วันทางจังหวัดเขาสั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดเลยนะทั้งแก่งคอยแล้วก็มวกเหล็กเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเลยค
1: ่ะต่อกันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันคุณผู้ชมคะดูระดับน้ำที่ไหลนะรุนแรงมากจริงๆค่ะชาวบ้านนี่ต้องตื่นมาเฝ้าระวังกันกลางดึกนะคุณผู้ชมสาเหตุก็แน่นอนเลยนะคะฝนตกหนักในพื้นที่และที่สำคัญเนี่ยอำเภอบ้านนาเป็นจุดรับน้ำที่มาจากแก่งคอยสระบุรีด้วยค่ะโอ้โหไหลเชี่ยวจริงๆระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่30สิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็เช้ามืดวันนี้เนี่ยก็ท่วมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนเนี่ยประชาชนรับความเสียหายนี้ไปกว่า200หลังคาเรือน โอ้เนี่ยนะคะต้องส่งกำลังใจกัน และเบื้องต้นจังหวัดนครนายกวันนี้นะคะต้องมีการเปิดวอร์รูมประเมินสถานการณ์พร้อมกับส่งสัญญาณเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องของพื้นที่เสี่ยง ทั้งตำบลพิกุลออกอำเภออาสาตำบลทองหลางตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนานะคะและรวมถึงตำบลทรายมูลที่อำเภอองครักษ์ตอนนี้ต้องเร่งยกของสูงและสูงขึ้นนะคะแล้วก็ย้ายรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยไปไว้พื้นที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9ระดมกำลังพลแล้วก็จิตอาสานะคะไปช่วยชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินเนี่ยแหละกอกกระสอบทรายเน
2: า
1: ะ
2: มาแล้ว
1: โอ้เต็มที่ช่วยเหลือกันค่ะทำแนวกั้นน้ำร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนาเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของน้ำทะลักเข้าบ้านเรือนค่ะโอ้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆจริงๆเนี่ยแม้ระดับน้ำในคลองบ้านนาเริ่มทรงตัวแต่ว่าหากมีฝนตกซ้ำมวลน้ำมาเพิ่มนะคะชุมชนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีเพราะว่าประกาศเตือนภัยในช่วงนี้สำคัญมากกับสถานการณ์ที่อาจจะมาฉุกเฉิน
0: เนาะติดตามไว้ข่าวแหกโค้งแล้วก็พยายามรวบรวมแล้วก็อัปเดตสถานการณ์แต่ละจุดนะคะขยับขึ้นเหนือไปบ้างที่แม่ฮ่องสอนโอ้โหดูสีน้ำคุณผู้ชมแล้วดูความแรงนี่คือน้ำป่าค่ะ
1: ค่ะ
0: สะพานบ้านผาผ่าอำเภอศพเมยชาวบ้านเนี่ยโพสต์คลิปนี้เตือนเลยนะคะเตือนใครเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่ปลายน้ำเพราะว่าตรงพื้นที่ต้นน้ำจุดนี้เนี่ยเกิดฝนตกหนักตกไม่นานนะแต่ทำให้เกิดมวลน้ำป่ามหาศาลในกระแสน้ำที่ลักษณะไหลเชี่ยวฝุ่นเข้มไปด้วยโคลนอย่างที่เห็นแบบนี้มันไม่ได้มีแค่น้ำแน่นอนนะมันมีแบบเศษไม้วัชพืชแล้วก็โคลนอีกเพียบเลยนะคะมวลน้ำนี้ได้พาเอาเศษดินโคลนเนี่ยเข้าไปทับถมพื้นที่การเกษตรทุ่งนาจ้ะทุ่งนาของชาวบ้านน่ะ
2: มีแต่โคลน
0: มีแต่โคลนไปหมดมองไม่เห็นต้นข้าวแล้วค่ะได้รับความเสียหายจากมวลน้ำป่านี้นะคะชาวบ้านเองตอนนี้ก็อยู่ช่วงของเฝ้าระวังแหละมองว่าคือถ้าเกิดฝนยังตกอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำบนภูเขาสูงอ่
1: ะ
0: ก็อาจมีมวลน้ำป่าไหลมาเพิ่มได้นะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่จะพาไปดูอำเภอแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจุดนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่11แล้วที่ชาวบ้านบ้านหย่อมที่ชาวบ้านบ้านหย่อมบ้านปางผางในตำบลแม่เหาะเนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
2: ค่ะ
0: คือแบบนี้ฝนน่ะตกหนักมีน้ำป่าไหลหลากและเกิดกัดเซาะคอสะพานขาด
1: อุ้ยนี่เขาต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย
0: อุ้ยก็ต้องแบบนี
2: ้นะ
1: นั่นสิอันตรายเหมือนกันนะเนี่ย
0: อันตรายแล้วก็ลำบากมากนะคะเราต้องใช้วิธีนี้เฉพาะช่วงที่ไม่มีฝนด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้ามีฝนนี่ไม่ได้อะลื่นมากสะพานเนี่ยขาดตั้งแต่20สิงหาคมวันนี้เท่าไหร่31
1: ค่ะ
0: อยู่กันแบบถูกตัดขาดเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้
2: 10กว่าวันแล้ว
0: รถไม่สามารถสัญจรได้และอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมคะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ในรอบปีรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญในพื้นที่อ่ะ ยังมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องและระดับน้ำยังสูงกว่าปกติก็คือยังต้องจับตาสถานการณ์กันอยู่ด้วยค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็คือยังไงรู้ไหมเรื่องของการออกมารับสิ่งของที่เป็นแบบถุงยังชีพแบบเข้าโครงการคนละครึ่งก็คือคนละครึ่งทางค่ะชาวบ้านมาครึ่งทางเจ้าหน้าที่มาครึ่งทาง
1: ไม่ใช่สแกนอะไรนะ
2: ไม่ต้องสแกนอะไรนะ
1: ระยะทาง
2: คือระยะทางเพราะมันไปลำบากนะคะเอาวันนี้คือมีประชาชนบริจาคมา20ชุดมีถุงยังชีพกิ่งกาชาดแม่เสรียงอีก5ชุดนะคะจะส่งเข้าไปช่วยชาวบ้านแต่วันนี้เหมือนที่จอยเล่าแหละมันก็ทุลักทุเลจะเห็นว่าไอ้ตรงที่มันขาดน้ำมันยังไหลอยู่ถูกไหมผู้ใหญ่บ้านเลยนัดชาวบ้านบอกคนละครึ่งนะผู้ใหญ่กับเจ้าหน้าที่มาครึ่งนึงครึ่งทางชาวบ้านใหม่ครึ่งนึงนะคะก็เดินเท้าออกมาเนี่ย6กิโลเมตรค่ะไปกลับก็12กิโลเมตรแล้วก็ขากลับต้องแบกของไปด้วยเดินเท้ากันนะคะจุดนี้ช่วยหน่อยเพราะว่าชาวบ้านบริเวณหย่อมบ้านปังผางเนี่ยมี91ชีวิตก็รอน้ำลดสภาพอากาศเอื้ออำนวยอะค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรีบเข้าไปซ่อมแซมสะพานให้นะคะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมสภาพอากาศและฟ้าฝนนะคะตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงพรุ่งนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษกรมอุตุประกาศเตือนอีกแล้วค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยตอนบนมีผลถึง2กันยายนดูตามหน้าจอนะคุณผู้ชมภาคที่น่าห่วงก็คือภาคเหนือด้านตะวันตกนะคะอีสานตอนบนและภาคตะวันออกเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะตามจังหวัดโดยเฉพาะสีแดงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะกลับมาที่ความชื่นใจบ้างเมื่อวานเชียร์กำลังอ่านข่าวแห่โค้งแล้วนี่แหละความภูมิใจแล้วแบบโอ้โหขนลุกเมื่อกี้เราดูภาพก่อนที่เราจะไปขายยาคาร่ากันขนยังลุกอยู่เลยวินาทีที่ทราบประวัติศาสตร์ของสาวลูกยางบ้านเรานะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปโอลิมปิกแล้ว
2: ไทยแลนด
1: ์ขนลุก
0: ดีใจอ
1: ่
0: ะ
1: ดีใจมาก
2: แล้วยิ่งถ้าเกิดแฟนวอลเลย์อ่ะคือตามกันมาเราใช้คำว่าแบบเป็น10ปีแล้วเหมือนกับว่าอกหักแล้วอกหักอีกถูกไหมคะที่แบบเฮ้ยเกิดจะได้แล้วมันต้องได้รอบนี้มันก็อ้าวไม่ได้อย่างเงี้ย
1: คือถ้าย้อนกลับไปตอนปี2016ตอนนั้นก็โอ้โหนะคะเฉียดสุดๆแล้ว
2: แต่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง
1: นี่แหละนะคะความพยายามเป็นผลแล้วนะคะสำหรับศึกนี้ค่ะชิงแชมป์เอเชีย2026เพราะว่าจริงๆจีนนี่ก็ถือว่าจริงๆฟอร์มดีแต่ญี่ปุ่นแล้วแล้วพอมาเจอจีนอย่าลืมนะคะจีนนี่คือเจ้าภาพและเป็นแชมป์เก่า13สมัยคือกระดูกเหล็กมากสำหรับแมตช์นี้นะคะแต่ฟอร์มดีมากนะคะแต่ว่าจบที่เซต5เนี่ยใจแทบวาย
2: คือนะคะที่เห็นคนที่เชียร์นะไม่มีใครนั่งเลยอ่ะทุกคน
0: นั่งไม่ติด
2: ทุกคนยืนหมดเลยแล้วแบบไม่เผื่อใจแล้วอ่ะแล้วเราก็ทำได้จริง
1: ๆทำได้จริงๆยินดีกับน้องๆทุกๆคนด้วยจริงๆแล้วก็ยินดีกับทีมงานทีมโค้ชด้วยนะคะเพราะอย่างโค้ชออนนี่เองนี่24ปีที่รอคอยนะพี่ๆนะคะและนี่คือสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013และ2023ล่าสุดนี้ก็คือ2026คว้าแชมป์เอเชียนี้นะคะและรวมถึงโควต้าในการไปโอลิมปิกค่ะลองฟังเสียงดูค่ะ
3: มา5คนเลย
4: แบบ unbelievable อ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่มีคำพูดไหนที่จะแบบดีที่สุดเท่ากับเราลงมือทำในสนามแต่ว่าก็เกือบหลับแต่กลับมาได้ภูมิใจกับทุกคนที่ช่วยกันรวมถึงทีมสตาฟทีมแพทย์ทีมหมอทีมกายภาพทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหนูก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่มาช่วยสปอร์ตพวกเราแล้วก็แฟนๆทุกคนค่ะที่คอยเชียร์พวกเราเหมือนแบบว่าใครที่ direct มาบอกว่าจะไปวิ่งร้อยรอบอะไรถ่ายคลิปลงมานะเดี๋ยวจะไป
5: รอดูอยู่นะ
4: รอชม
5: ทุกคนพี่เขวัดพระแก้วร้อยรอบสู้ๆสู้ๆสู้ๆพวกหนูเป็นกำลังใจให
3: ้สู้ๆค่ะ
1: เดี๋ยวไปทวงให
2: ้พี่รัศมีแข
1: รัศมีแขเป็นคนบอกว่าจะวิ่งรอบวัดพระแก้วร้อยรอบ
2: จ้าน
1: ึกว่าจะเอาตอนที่ชมพู่บอกว่า I miss my boyfriend a lot อยู่ดีๆคิดถึงแฟนซะอย่างนั้น
2: ก็เรียกว่าคือเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พวกเราอย่างเดียวน
1: ะ
2: นายกอนุทินเองบอกว่าขนแขนสแตนด์อัพมันจุกในคอพูดไม่ออกเลยนะคะนายกเองก็แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราด้วยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมนะให้ดูตอนนายกอันเดอร
1: ์ไหนให้ดูอันเดอร์
2: ให้ดู
1: โชว์ฟอร์ม
2: หน่อยถูกไหมก็เดี๋ยวรอเชียร์น้องๆกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเอเชียนเกมนะคะที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรากลับจากจีนแล้วนะหยุดตบหยุดอันเดอร์ไม่ได
1: ้เซต
2: ต้องเชียร์ต่อน้องๆจะมาเจอศึกเอเชียนเกมนะคะที่ไอจินาโกย่าของญี่ปุ่น16กันยายนถึง3ตุลาคมนี้และช่องวัน31ถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าชิมแชมป์โลกปี2027แล้ว2028ค่ะ
1: อุ้ยคน
2: ไปค่ะLA นะคะโอลิมปิกค่ะ
1: เย้
2: ขอบคุณ
0: ทุกคนทุกส่วนเลยทำให้คนไทยแบบมีความสุขมาก
1: ที่สุด
0: และมีสนามต่อๆไปแน่นอนอ่ะก็ติดกันนะจ๊ะนอกจากเรื่องของการแข่งขันกีฬาแล้วต้องบอกว่าซีรีส์ก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันใครกำลังมองหาซีรีส์ดูช่วงนี้นะคะลองเปิดวันดีเลยค่ะแล้วเข้าไปส่องชีวิตของคนในวิมานอากาศกันนะคะ หลังจากที่ฟ้าได้รู้ความจริงว่าจินคืออีกหนึ่งลูกสาวของสามีตัวเองตอนนี้คำถามต่อไปก็คือฟ้าจะทำอย่างไรกับความจริงนี้เพราะว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็นง่ายๆเลยค่ะทั้งความสัมพันธ์

0: อบครัวและการแข่งขันทุกบ้านเนี่ยต่างมีทั้งความลับความลวงและเรื่องที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบและตอนนี้นะคะวิมานอากาศ Sky Castle Thailand เดินทางมาถึง EP 9จากทั้งหมด16 EP แล้วค่ะเรื่องราวเนี่ยกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ความจริงหลายอย่างถูกเปิดออกทีละชั้นเอาเป็นว่าใครที่ยังตามไม่ทันหรืออยากกลับไปดูตั้งแต่ต้นโหลดแอปวันดีไว้เลยแล้วดูเกมยาวๆดูย้อนหลังได้ครบแบบต่อเนื่องไม่มีอะไรขั้นนะคะสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดค่ะโปรพิเศษสัปดาห์สุดท้ายเดือนสิงหาคมสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมเอาวันนี้วันสุดท้ายแล้วสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกตอนนี้เลยกดตอนนี้เลยนะห้ามพลาดโปรพิเศษเช่นนี้มีถึงวันนี้วันสุดท้ายค่ะ
1: วันนี้สองทุ่มอ่ะมีเวลาถึงเที่ยงคืนจ้
0: าร
1: ีบโหลดไปเลยนะคะเอาสุดทุ่มนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
2: Allianz อยุธยา
1: ขอแนะนำเพียจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์มาแล้วครับงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับสำหรับคดีมหากาพย์หัวสวนะครับหรือว่าโกงสวนะครับสวชุดนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งมานาน2ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าผลสรุปแล้วกับกรณีหัวสวที่มีผู้ถูกกล่าวหาเป็นร้อยคนเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับกกต.ก็ได้นัดวันออกมาแล้วนะครับ14กันยายนนี้นะครับเป็นวันชี้ชะตานะครับล่าสุดเนี่ยกกต.บอกว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์รายบุคคลนะครับข่าวลือก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีสวที่โดนเนี่ยประมาณสัก10คนทางกกต.ก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่มีการล็อกเป้านะจะโดนกี่คนสีน้ำเงินอ่อนน้ำเงินเข้มจะโดนไม่มีแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในทางของฝ่ายค้านนะครับทางพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคร่วมฝ่ายค้านและทางกลุ่มของไอลอว์นะครับก็ยังเดินหน้าเปิดหลักฐานเปิดพยานอย่างต่อเนื่องในแทบจะทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันหน่อยอัปเดตเรื่องของหัวสวกับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านและรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์คร
4: ับ สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: คุณสองท่านนี้เกี่ยวรายการนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเราจะได้พูดคุยกับฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับของพรรคภูมิใจไทยคือคุณพราดรปริศนานันทกุลนะครับก็มีประเด็นกันอยู่นะฮะเรื่องของสายโทรเข้าโทรออกจากผู้สมัครสวก่อนหน้านี้แต่เอางี้ก่อนครับผมตั้งต้นจากโพสต์ของท่านนายกนะฮะต้องถามคุณไอติมเนี่ยตกลงไอติมละลายไหมเพราะว่าคือคุณอนุทินเนี่ยได้ไปโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าแปลเป็นไทยนะฮะเหล็กไม่ละลายแต่ไอติมเนี่ยละลายนะต้องถามไอติมหน่อยฮะ
5: คือจะเห็นว่าผมเนี่ยพยายามจะไม่ออกมาตอบโต้เรื่องนี้เลยเพราะว่าผมสังเกตแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบหนึ่งของการโพสต์ทนายก
3: เป็นยังไง
5: ว่าทุกครั้งที่มีเวทีใหญ่เรื่องสวเนี่ยทนายกมักจะโพสต์ Facebook ถี่ขึ้นถ้าจำได้ครั้งล่าสุดที่เราจัดเวทีใหญ่เนี่ยก็มีการโพสต์เกี่ยวเรื่องกำแพง
3: ครับ
5: พอมารอบนี้เราจัดเวทีครั้งใหญ่เหมือนกันเวทีผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็มีการโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่กว่าปกติ
3: หลายเรื่องด้วย
5: เราก็ไม่ได้อยากจะให้วิวาทะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไปกลบสาระสำคัญของเรื่องของหลักฐานแล้วก็ข้อมูลที่เรานำเสนอเรื่องคดีโกงสว.
3: ครับ
5: แต่ว่าก็ยืนยันครับว่าไอติมตรงนี้ไม่ละลายแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าไอติมที่ทนายกทานละลายหรือเปล่าเพราะอุณหภูมิอาจจะร้อนเพราะว่ามีคนร้อนตัวคร
3: ับ ถามมุมอาจารย์นิดนึงฮะอันนี้มันเหมือนเป็นสีสันหรือมันมีนัยยะอะไรไหมฮะอาจารย์
4: คือผมว่าก็เป็นสีสันการเมืองละนะครับที่คุณไอติมตั้งข้อสังเกตว่ามักจะตรงกับวันที่จัดเสวนาพอดีเพื่อนจัดเสวนาเขาจะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ
5: วันเสาร
4: ์วันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะซึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดท่านนายกท่านอาจจะมีเวลาเล่นโซเชียล
3: ก็เลยโพสต์ทีละ
4: ก็เลยโพสต์ทีหน่อย
3: ไม่น่ามีประเด็นอะไร
4: เป็นเรื่องปกติทางการเมืองครับก็หยิกหยอกการเมืองกันไปนะฮะ
5: แต่ถ้าอยากจะคุยเรื่องสาระเนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะฟังเรื่องของสาระออกจากปากนายกที่สภาบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งมามีการตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเห็นนายกเนี่ยมาตอบในสภาก็จะมีครั้งหนึ่งตอนอภิปรายนโยบายนะครับที่มีการตอบแล้วก็มาปล่อยข้อมูลที่มันบิดเบือนหรือว่าข่าวปลอมเลยก็ว่าได้เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับคุณพักขมลนะครับแล้วก็มีการปิดสภาหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นนายกมาตอบอะไรที่เป็นสาระในสภาอีกเลยนะครับกระทู้สดเนี่ยทางนายกเองก็ไม่เคยมาตอบในสภาดังนั้นผมคิดว่าเราเอาสาระมาคุยกันดีกว่านะครับแล้วก็ยังไงในการอภิปรายไม่วางใจที่จะเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้เนี่ยมีเรื่องการโกงสวแน่นอนรวมกับอีกหลายเรื่องก็หวังว่านายกจะไม่ได้พยายามสั่งการให้ประธานสภาหาช่องทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นไม่ให้มีการอภิปรายเรื่องการโกงสวหรือว่าเรื่องการโกงสอบท้องถิ่น
3: ครับนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนายกอนุทินนะครับล่าสุดเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นนะครับบอกว่าคดีหัวสวเนี่ยอยู่ที่กกต.ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับนักข่าวก็ถามว่ามีอะไรจะฝากถึงพรรคประชาชนไหมที่กลุ่มไอลอว์ไปจัดงานที่กกต.ไปจัดงานวิ่งเมื่อวานนี้คุณไอติมก็ไปวิ่งมาเหมือนกันถูกไหมฮะนายกก็บอกว่าอย่าผิดกฎหมายก็แล้วกันยืนยันว่าให้ความสำคัญกับงานสภานะครับส่วนกรณีที่โพสต์ไปเนี่ยเรื่องไอติมละลายไม่ละลายเนี่ยไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับจากนายกอนุทินหน่อยครับ
6: มีอะไรอยากจะฝากฝ่ายชั้น
7: คร
6: ับ พี
7: ่ไม่มีครับครับ
6: ไม่ฝากเลยฝากอะไร
7: ไม่ฝากครับครับ
6: วันนี้ผมไปวิ่งที่กกต.ปี62เนี่ยทีมไทยลองก็ยังไปอยู
7: ่ไปอะไรนะ
6: ไปวิ่งออกกําลังกายที่กกต.
7: วิ่งเลย
6: แต่ชนะที่หน้ากกต.
7: อ
6: ๋
7: อ
6: กกต.ดันจะลง
7: ครับถ้าทำตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอย่าไปกฎหมายก็แล้วกัน
6: กังวลไหมครับเพราะว่าเขาจะจัดชุมนุมใหญ่ด้วยพอดีช่วงก่อนวันที่13วันที่13เขาจะจัดชุมนุมใหญ่เกณฑ์จะเป็นหนึ่งคนคนไ
7: หนก็อย่าทำผิดกฎหมาย
3: นายกตอบสั้นๆนะอย่าทำผิดกฎหมายก็แล้วกัน
5: ครับไปวิ่งไม่ผิดกฎหมายครับ
3: ครับ
5: ไอ้คดีโกงสวเนี่ยถ้าจริงอันนี้ผิดกฎหมายชัดเจนครับ
3: ดูปฏิกิริยาท่านนายกครับอาจารย์เป็นยังไงฮะ
4: ก็ท่านก็ตอบคำถามที่นักข่าวถามแล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับ
3: ครา
4: วนี้ในเรื่องของการที่ทางไอลอว์เขาไปจัดกิจกรรมอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจัดได้เพราะอย่าลืมว่าศูนย์ราชการก็เป็นสถานที่ราชการนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็เข้าไปใช้ได้แล
3: ้
4: วก็ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะปกติทุกเย็นเขาก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปวิ่งออกกำลังกายอะไรได้อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่นายกบอกก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็ไปใช้ได้ครับไม่ได้มีปัญหาน
3: ะฮะทีนี้เรามาลงเนื้อหาสาระเรื่องของหัวสวหรือว่าโกงสวนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามันประเด็นค่อนข้างเยอะนะฮะผมไล่เรียงไปทีละเรื่องเอาเรื่องใหญ่ๆสำคัญเริ่มจากสายโทรศัพท์เยอะนะฮะบันทึกการโทรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับอันนึงที่คนฮือฮามากก็คือที่ไอลอว์ไปเปิดว่าสวปราณีตโทรหาเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมี12สิงหาคมปี67ระยะเวลาโทรเนี่ย39วินาทีเอาผมถามคุณไอติมแบบนี้2มุ
4: ม
3: มุมนึงเนี่ยคนบอกว่าเอ๊ะละเอ๊ะผู้สมัครสว.จะโทรหาเลขากกต.ทำไ
4: ม
3: อีกมุมนึงเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะครับถ้าเขารู้จักกันเขาจะโทรหากัน39วิเนี่ยมันก็ไม่ใช่หลักฐานที่จะยืนยันว่าเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าเชิญฮะ
5: ความจริงก็ฟังได้ทั้ง2ทางนะครับแต่ว่าผมย้ำแบบนี้เวลาเราพูดถึงหลักฐานการโกงสวแล้วก็แต่ละชิ้นที่เราเอามาวิเคราะห์เนี่ยมันเหมือนกับแต่ละชิ้นเนี่ยมันคือจิ๊กซอชิ้นหนึ่งแต่นั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าพอเราเอาแต่ละชิ้นมาประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการโทรออกโทรหากันไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินไม่ว่าจะเป็นคำให้การของพยานบุคคลไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงไม่ว่าจะเป็นการยืนยันว่าเคยไปรวมตัวกันที่โรงแรมไหนเนี่ยพอเอาชิ้นแต่ละชิ้นมาประกอบกันเนี่ยมันเลยเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเพียงลำพังแค่มีการโทรระหว่างสว.คนนึงกับคุณแสวงเนี่ยมันก็น่าสงสัยอยู่นะแต่ตัวมันเองอาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่ามีการทำความผิดแน่นอนนะครับแต่พอเอามาประกอบกับหลักฐานชิ้นอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นผมยกตัวอย่างหนึ่งที่ผมนำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงต้องบอกว่าข้อมูลเรื่องประวัติการโทรเราได้ยินมาเยอะมากนะครับเรื่องนี้ว่ามันมีอยู
3: ่
5: แล้วก็เหมือนกับมีหน่วยงานออกมายืนยันว่าสิ่งนี้มันเป็นข้อมูลที่จริงทีมันมีข้อมูลเรื่องประวัติการโทรอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสงสัยนะครับก็คือเป็นข้อมูลประวัติการโทรจากบุคคลคนหนึ่งชื่อคุณรัตนาบ่อถ้ำ
3: ครับ
5: ซึ่งความจริงเป็นหนึ่งใน229คนที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นนักการเมืองนะครับแต่เขาเนี่ยมีประวัติการโทรไปหาสว.เนี่ยอย่างน้อย19คน
3: ครับ
5: รวมกันอย่างน้อย62ครั้งในห่วงเวลาแค่80วันซึ่งคาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ระดับประเทศแล้วก็การเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่สว.
3: คร
5: ับอันนี้ผมคิดว่ามันมีความน่าสงสัยจริงๆว่าทำไมบุคคลคนนี้ถึงต้องโทรหาสว.จำนวนมากนะครับแล้วพอไปค้นดูเนี่ยไปค้นพบว่าคุณรัตนาเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสส.ชลัดรัชกิจประการซึ่งเป็นสส.บัญชีชื่อพรรคภูมิใจไทยและเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยด้วย
3: ครับ
5: มันก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถึงต้องไปโทรคุยกันกับสว.จำนวนมากจำนวนครั้งที่สูงมากเป็นพิเศษเนี่ยภายในระยะเวลาที่มันคาบเกี่ยวกับช่วงการเลือกสว.และการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่พอดีซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากคุณชลัดว่าตกลงคุณรัตนาเนี่ยช่วยงานคุณชลัดหรือพรรคด้านไหนแล้วทำไมถึงมีข้อมูลปรากฏว่าไปโทรคุยกับสว.จำนวนมากแบบนี้อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่าสงสัยแล้วผมทิ้งท้ายแบบนี้ว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยหลายคนจะบอกว่าเออหลักฐานมันต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยหรือเปล่าก็บอกว่าขั้นตอนนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นขั้นตอนของศาลบางคนบอกว่าถ้างั้นก็ไปว่ากันในศาลสิค่อยเอาหลักฐานไปพิสูจน์กันในศาลก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรากลัวเรื่องไปไม่ถึงศาลเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ชั้นกกต.แล้วความจริงกกต.เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยเรื่องหลักฐานแต่ถ้ามันมีเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเนี่ยกกต.ต้องสั่งฟ้องไปที่ศาลส่วนสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยศาลก็จะไปไต่สวนหลักฐานโดยละเอียดแล้วก็พิพากษาว่าใครผิดหรือไม่ผิดนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราเอาจิ๊กซอว์แต่ชิ้นมาประกอบเนี่ยมันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเพียงพอแล้วที่จะสั่งฟ้องไปที่ศาลส่วนผิดจริงหรือไม่ไปว่ากันที่ศาลครับ
3: ครับครับเดี๋ยวมีอีกหลายประเด็นจะได้ถามคุณไอติมต่อนะแต่เอาเรื่องตรงนี้ก่อนนะอาจารย์บันทึกการโทรเข้าโทรออกคนนั้นโทรหาคนนี้คนนี้โทรหาคนนั้นจำนวนครั้งอีกมากน้อยในห่วงเวลาการเลือกสว.เนี่ย มันเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าที่กกต.ต้องส่งสารเพียงพอไหมอาจารย์
4: คือผมว่าตรงนี้มันมี2ส่วนส่วนที่1คือในแง่ของกฎหมายกับส่วนที่2ก็คือในแง่ทางสังคมในแง่ของกฎหมายเนี่ยแน่นอนว่ายังคงต้องมีการพิสูจน์กันนะครับว่ากระบวนการในการที่โทรเนี่ยนะมีความเชื่อมโยงไหมเนื้อหาในการพูดคุยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องว่ากันในชั้นศาลนะครับเพราะว่าแม้ในชั้นกตเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะไปตัดสินอะไรได้นะครับก็ต้องเป็นว่าในชั้นศาล
3: ค
4: ราวนี้ในประเด็นในทางสังคมเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือบรรดาผู้ที่ถูกพาดพิงโดยเฉพาะยิ่งคือกกต.เนี่ย ควรจะต้องออกมาชี้แจงว่าเนื้อหาที่พูดนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าชี้แจงบอกว่าเนื้อหาที่พูดก็ไม่ได้มีอะไรเลยเขาโทรมาสอบถามเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการที่จะไปสมัคร สังคมก็จะได้หายคลางแคลงใจ
3: อ๋อสมมุติที่โทรหาคุณแสวงเงี้ย
4: นะนั่นแหละครับแต่ตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานเช่นเดียวกันว่าถ้าสุดท้ายไปพิสูจน์ชั้นศาลแล้วมันไม่เป็นตามนั้นจริงๆนะเนื้อหาสาระในการโทรนะครับเพราะวันนี้ในแง่ของการที่ต้องมาชี้แจงของบุคคลที่ถูกพาดพิงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วมันก็เป็นความเป็นธรรมด้วยคืออีกฝั่งหนึ่งเขามีข้อสงสัยนะครับเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมีข้อสงสัยในพฤติการที่อาจจะดูผิดปกตินะฮะเดียวกันฝ่ายที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็ควรจะต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าไอ้ที่โทรกันเนี่ยมันมีอยู่จริงไห
3: ม
4: ถ้ามีจริงเป็นเรื่องอะไรนะไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนกว่านั้นอันนี้คือประเด็นทางสังค
3: ม
4: นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าจำเป็นอย่างยิ่งแล้วเราก็ยังไม่ค่อยเห็นการชี้แจงอะไรโดยเฉพาะจากกกต.ซึ่งวันนี้ก็รู้ว่าถูกโฟกัสเป็นพิเศษนะในเรื่องนี้นะครับ
3: ทีนี้อีกเรื่องนึงที่คุณไอติมเพิ่งจะเปิดเผยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือมีข้อมูลระบุตำแหน่งที่ตั้งพิกัดโทรศัพท์ของสว40คนที่ไปรวมตัวกันที่โรงแรมพูแมนเมื่อ21กรกฎาคมคือหลังจากที่เป็นสวแล้วถูกไหมฮะ40คนเนี่ยอยู่ใน229คนที่ถูกกล่าวหาด้วยอ่ะตรงนี้มันมีนัยยะยังไง
5: คนจริงต้องเริ่มต้นจากการที่ว่ามันมีพยานบุคคลก่อน
3: ครับ
5: ที่มีการมาให้ข้อมูลว่าในวันที่21กรกฎาคมปี67เนาะ
3: ครับ
5: มีเหตุการณ์ที่โรงแรมภูแมนที่ผมเรียกชื่อเล่นว่าเป็นปฐมนิเทศสวคือเขาว่ากันว่านะครับเขาว่ากันว่าเป็นการรวมตัวกันของสวจำนวนมากเขาบอกว่าหลักหลายสิบหรือแม้กระทั่งเกินร้อยคนเนี่ยเพื่อไปคุยกันเรื่องของการเตรียมเข้ามาปฏิบัติหน้าที
3: ่
5: นะครับรวมไปถึงการตกลงกันว่าจะมีการเลือกใครเป็นประธานวุฒิเป็นรองประธานวุฒิซึ่งมีการเลือกจริงวันที่23กรกฎาคมคือ2วันหลังจากวันที่เขาว่าเกิดเหตุการณ
3: ์ครับ
5: แล้วก็มีเนี่ยมีพยานบุคคลบอกว่าเห็นไม่นอกจากสวแล้วเนี่ยเห็นคุณอนุทินไปปรากฏที่โรงแรมในวันดังกล่าวด้วยรวมไปถึงสสจากพรรคภูมิใจไทย
3: ครับ
5: ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นพยานบุคคลแบบนี
3: ้ที่มาเล่า
5: ซึ่งเราก็เลยมีการถามไปถึงท่านนายกรอบหนึ่ง
3: คือ
5: ตอนนั้นท่านนายกก็เหมือนกึ่งยอมรับอะว่าน่าจะอยู่ที่ภูแมนจริงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี
3: ้
5: ถึงแม้ท่านไม่ได้ตอบตรงๆนะเก
3: ี่
5: ยววันที่21กรกฎาคมปี67ท่านพูดประมาณว่าต้องถามว่ามีวันไหนบ้างที่ไม่ไปถูกไหมมันก็เป็นการ
3: ยอม
5: รับนะครับทีเนี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เราได้ยินมาท
3: ี
5: นี้ข้อมูลที่รับเพิ่มเติมมาเนี่ยคือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณมือถือ นะครับความจริงเรื่องนี้มันได้ยินกันมานานแล้วว่ามันมีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีการ

0: พูดถึงกันอยู่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ยินแม้กระทั่งคนในรัฐบาลบางคนเนี่ยในระหว่างวิวาทะเรื่องสวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับมีการพูดยืนยันว่ามันมีข้อมูลอย่างนี้อยู่จริงผมก็เลยอ่ะไปตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลแล้วก็ค้นพบว่าวันที่21กรกฎาคมปี67ก็คือวันที่พยานบุคคลบอกว่าเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าไปพบสัญญาณมือถือที่ระบุว่ามีสวอย่างน้อย40คนใช้คำว่าอย่างน้อยนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีการตรวจสวทุกคนมีสวอย่างน้อย40คนเนี่ยที่อยู่ที่โรงแรมภูแมน
1: ครับ
0: ในบริเวณโรงแรมภูแมนเนี่ยวันที่21กรกฎาคมปี67จริง
1: ๆครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอามานำเสนอนะครับกึ่งๆถามคำถามไปถึงสว40คนนี่แหละว่าวันนั้นเนี่ย อยู่ที่ภูแมนจริงไหมครับแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะว่า อยู่ที่ภูแมนในตัวมันเองก็อาจจะยังไม่ได้พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยแต่ตอนนี้มันแค่ว่ามันมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือเปล่าว่ามีการทุจริตและเมื่อไปประกอบกับข้อมูลอื่นๆที่เราเห็นกันตลอด 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลักฐานมันเพียงพอแล้วหรือยัง
1: ครับผมถามต่อนิดเดียวจะได้ถามอาจารย์ด้วยนะฮะไอ้คำว่าไอ้มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยทีนี้จริงๆเราเคยคุยกันแล้วนะฮะถามย้ำอีกทีว่าบางทีความเชื่อของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไหมว่าคนนี้เห็นแบบเนี้ยฟังจากคุณไอติมต้องส่งแต่บางคนบอกแค่นี้มันยังไม่ต้องส่งมั้งอย่างเงี้ยมันจะบรรทัดฐานมันอยู่ตรงไหน
0: คือต้องบอกว่าคำว่าอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันมาจากบทบัญญัติในกฎหมายแต่เราไม่ได้พูดกันลอยๆนะ
1: ครับ
0: แน่นอนแหละพอมันเป็นคำว่าอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตัดสินใช่ไหมครับแล้วคนที่จะชี้ขาดในขั้นตอนนี้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง7คนนะครับแต่ผมคิดว่าในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยมองเข้ามาเราก็มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ว่าด้วยหลักฐานที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือเปล่าว่ามีการทุจริตแต่สมมติกกต.บอกว่าไม่สนใจความเห็นประชาชนเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยขอให้กกต.ยึดมาตรฐานของตัวเองในอดีต
1: ครับ
0: เพราะถ้าย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยด้วยบทบัญญัติกฎหมายเดียวกันเนี่ยมันมีหลายกรณีนะครับหลายคดีที่มันหลักฐานที่มีเนี่ยเป็นเพียงข้อความแชทไลน์ไม่กี่ข้อความนะครับผมยกตัวอย่าง2กรณีกรณีนึงที่ชลบุรีกรณีนึงที่โคราชเนี่ยที่ชลบุรีเนี่ยน่าจะเป็นแค่ผู้สมัคร2คนเนี่ยพูดประเมินกันว่าแชทกันว่าจะจับคู่กันนะครับในขณะที่โคราชเนี่ยเป็นแชทไลน์ที่มีคนนึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณ2คะแนนนะขอ1คะแนนแค่นี้กกต.เคยสั่งฟ้องไปที่ศาลแล้วแล้วความจริงศาลพิพากษาว่าผิดด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามผมคือว่าถ้าข้อความแชทไลน์ไม่กี่ข้อความมันเคยเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตในมุมมองของกกต.เนี่ยแล้วไอ้หลักฐานทั้งหมดที่เราเห็นกันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งไม่ว่าจะเป็นบัตรการลงคะแนนที่มีตัวเลขตรงตามโพยเป๊ะไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงต่างเนี่ยมันยังไม่เพียงพออีกเหรอมันไม่ชัดเจนกว่าข้อความไลน์ไม่กี่ข้อความหรือ
1: ถ้าเทียบกันถูกไหมฮะสองประเด็นนะอาจารย์เริ่มจากประเด็นที่หนึ่งก่อนคือไอ้เรื่องของข้อมูลพิกัดโทรศัพท
2: ์
1: สว40คนไปรวมตัวในโรงแรมหลังจากที่ได้เป็นสวแล้วประเด็นนี้อาจารย์มองยังไงก่อน
2: ประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อสงสัยนะครับที่ทางฝั่งซึ่งเขามีหลักฐานเนี่ยเขาก็มีประเด็นตรงนี้เช่นเดียวกันนะ
1: ครับ
2: แต่อย่างที่บอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยกระบวนการการพิสูจน์ว่าการไปรวมตัวกันนั้นเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับและการรวมตัวดังกล่าวได้ส่งผลอะไรอย่างไรต่ออันนี้เป็นชั้นที่ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลนะครับแต่ณตอนนี้อย่างที่บอกว่าคือถ้ามันมีข้อสงสัยทางสังคมเนี่ยควรจะต้องตอบต้องเคลียร์กันให้ชัดนะครับก่อนที่มันจะไปสู่ชั้นศาลนะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการตัดสินตามตัวบทกฎหมายอย่างเดียวแต่คดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นต่อสถาบันทางการเมืองเช่นสว.นะหรือวุฒิสภาต่างๆด้วยเช่นเดียวกันเช่นองค์กรอิสระอย่างเช่นกกต.ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องการพิสูจน์ทางกฎหมายแต่ต้องทำให้สังคมนั้นไม่มีข้อข้างแข็งใจในเรื่องนี้ด้วย
1: ผมแซงนิดเดียวฮะอาจารย์แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมนะ
2: ครับ
1: ผมเนี่ยพยายามติดต่อทั้งสว.ที่อยู่ในข่ายทั้งกกต.ก็ดีเนี่ยต้องยอมรับว่าทั้งสว.และกกต.เนี่ยคือพูดน้อยมากอาจารย
2: ์ครับนั่นสิถึงบอกว่าต้อง
1: ที่อาจารย์บอกต้องตอบเนี่ยคือ
2: ต้องตอบต้องชี้แจงนั่นสิครับมันไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกกับการที่พูดน้อยหรืออะไรต่าง
1: ๆ
2: ควรจะต้องมีข้อมูลมีหลักฐานถ้าไม่จริงก็ต้องมาหักล้างฝ่ายที่เขามีข้อสงสัยมีข้อกล่าวหาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
1: ครับ
2: ครับ
1: อีกประเด็นนะเมื่อกี้ที่คุณไอติมตอบไปแล้วนะคือไอ้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าที่จะต้องทำให้กกต.เนี่ยส่งฟ้องศาลเนี่ยตกลงบรรทัดฐานเราเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตที่ชลบุรีที่โคราชได้ไหมอาจารย
2: ์มาตรฐานในการพิสูจน์เรื่องหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านั้นเนี่ยเราจะมีเส้นแบ่งอย่างไร
1: อ
2: ันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับถ้ากฎหมายเขียนว่าให้ส่งอันนี้แปลว่าทำหน้าที่บุรุษไปรษณีย
1: ์ครับ
2: ถ้ากฎหมายบอกว่าจะต้องดำเนินการทำอย่างนั้นอย่างนี้แปลว่าอันนั้นคือผู้ตัดสินคราวนี้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง
1: ครับ
2: ตรงกลางระหว่างการเป็นบุรุษไปรษณีย์และการเป็นผู้ตัดสินผู้ตัดสินแน่นอนคือศาล
1: ครับ
2: บุรุษไปรษณีย์อย่างเช่นในกรณีมาตรา82ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเขียนเลยว่าเมื่อมีส.ส.ส.ว.ยื่นคำร้องอันนั้นในเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามให้ประธานสภาส่ง ไปที่สามนูนนั่นหมายว่าทำอย่างอื่นไม่ได้เลยคือเป็นได้แค่บุรุษไปรษณีย์แต่หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงกลางในอยู่ตรงกลางระหว่างจะเป็นบุรุษไปรษณีย์หรือจะเป็นผู้ตัดสินจะไปตัดสินก็ไม่ได้นะเพราะอันนั้นเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลนะครับไม่งั้นก็ถือว่ากตเองเป็นศาลเตี้ยไปตัดสินซะก่อนก็ไม่ได้อันนี้จะไม่ส่งเลยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าให้กตส่งเลยโดยไม่ต้องพิจารณาอะไรเป็นบุตรไปรษณีย์เหมือนมาตรา82ก็ทำไม่ได
1: ้
2: เพราะนั้นกตก็ต้องมีการมาพิจารณาว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านั้นเนี่ยเส้นแบ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะซึ่งในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา226นะแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสวมาตรา62เนี่ยก
1: ็
2: ได้ใช้คำนี้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็หมายว่าต้องไม่ถึงขั้นว่าปราศจากข้อสงสัยนะถ้าปราศจากข้อสงสัยนั้นคือหลักในทางกฎหมายอาญานะครับคือกฎหมายอาญาเนี่ยมีโทษที่ลงต่อบุคคลเพราะนั้นต้องปราศจากข้อสงสัยแต่อันเนี้ยไม่ถึงขั้นว่าต้องปราศจากข้อสงสัยแต่ต้องมีหลักฐานที่ดูแล้วมีน้ำหนักเพียงพอนะเพราะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่บอกครับว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอนุ2ชุดเนี่ย
1: ค
2: ือชุดที่26และชุดที่36เนี่ยดันไปมีความเห็นแบบสุดขั้วนะครับคนละทิศคนละทางเลยชุดหนึ่งก็บอกว่าต้องส่งหมดทั้ง229คนนะนะครับชุดหนึ่งบอกว่าต้องยกคำร้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องจบที่7เสือแล้วล่ะครับนะหรือกตทั้ง7ท่านเนี่ยแหละครับไม่ต้องพิจารณาว่าท้ายสุดท่านจะฟังน้ำหนักทางไหนนะครับและอย่าลืมว่าตรงนี้ยังมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
2: กับคดีที่มีการเคยส่งศาลฎีกาไปก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นเนี่ยแค่เป็นเรื่องการแลกคอนแทคกันนะครับฉันเลิกเธอเธอเลิกฉันศาลยังมองว่าผิดเลย
1: อ
2: ันนี้คือเงื่อนไขเช่นเดียวกันในทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาด้วย
1: ครับครับเดี๋ยวเรื่องอนุชุด26 36ที่กกต.ได้มีการออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ไปแล้วเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าเอาพูดถึงหลักฐานให้ครบก่อนนะฮะคือประเด็นเรื่องที่มาของหลักฐานก็ต้องถามคุณไอติมเพราะว่าฝั่งของทั้งสว.ก็ดีหรือพรรคภูมิใจไทยก็ดีเนี่ยพยายามจะท้วงว่าที่มาของหลักฐานเนี่ยใครเป็นคนเอามาให้คุณไอติมใครเป็นคนเอามาให้กลุ่มไอลอที่มามันถูกต้องไหมเนี่ยทางน้ำตียุติธรรมให้เดียสัยไปแจ้งความล่าสุดเนี่ยรองเลขาธิการกกต.ก็เอาผิดไอลอบอกว่าเอาเอกสารความเห็นภายในที่เสนอให้เช็คบิน136สว.ตามโพยหัวออกมาเผยแพร่ก็ไปแจ้งความกองปราบอีกเรื่องที่มาหลักฐานหน่อยฮะ
0: คือผมก็ย้ำมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเยอะเป็นพิเศษนะว่าข้อมูลที่เราได้จากเกี่ยวกับการโกงสว.เนี่ยมันมาจากหลายทิศทางมากนะครับเพราะว่าเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลองจินตนาการดูนะครับหากคุณเชื่อว่าขบวนการโกงสว.มีอยู่จริงเนี่ยและหากคุณเชื่อว่าสว.ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเลือกมามีอยู่ประมาณ130กว่าคนตามที่อยู่ในลิสต์ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยลองคิดย้อนกลับไปครับว่ามันต้องใช้คนไปโหวตระดับประเทศกี่คนต้องใช้คนไปโหวตระดับจังหวัดกี่คนต้องใช้คนไปโหวตระดับอำเภอกี่คนพอคูณกลับไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่จะรู้เห็นนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งหรือเคยไปรับรู้ถึงกระบวนการนี
1: ้
0: มันมีอยู่จำนวนมากจริง
1: ๆครับ
0: ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่มันอาจจะมีข้อมูลไหลเข้ามาจากหลายทิศทางนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามทำเนาะในฐานะผู้แทนราษฎรเนี่ยคือเราก็ต้องกลั่นกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเบื้องต้นก่
1: อ
0: นนะครับแม้ว่าบางส่วนมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าโอเคมันมีการไปพาดพิงถึงบุคคลนู้นบุคคลนี
1: ้
0: ถ้าผมทำงานโดยไม่มีความรับผิดชอบเลยเนี่ยผมอะไรมาปุ๊บผมเปิดเลยแล้วก็เป็นคำถามไปถึงคนนั้นหมดเนี่ยแต่ผมคิดว่าผมควรจะมีการกันกรองในระดับหนึ่งก่อนว่าอ่ะมันมีมูลเหตุที่มันควรสงสัยจริงหรือเปล่าเพราะก่อนที่เราจะเอ่ยชื่อใครเนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่าหลักฐานข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมีน้ำหนักเพียงพอหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติของผมที่ผ่านมา
1: ผมถามเพิ่มอย่างนี้ฮะว่าบางท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าคุณไอติมเอาความจริงมาพูดครึ่งเดียวไหมอย่างที่ภูมิใจไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะพูดครึ่งเดียวไหมพูดไม่หมดไหมเปิดไม่หมดไหมเก็บไว้บางส่วนรู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่พูดไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาหรือบางท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงขนาดว่าวันนั้นที่โฟนอินในรายการคุณสรยุทธ์มีบางสื่อนะฮะไอติมแพ้น็อกกลางรายการอะไรแบบนี้คุณไอติมว่าไงฮะ
0: คือจริงต้องบอกว่าถ้าเป็นกรณีนั้นเป็นการเฉพาะเนี่ยผมเก็บกรณีนั้นมาถามเป็นกระทู้สดการถามกระทู้สดเนี่ยโดยวิธีการกติกาอยู่แล้วก็คือเป็นการแลกเปลี่ยน2ฝั่งนะครับแต่ละฝ่ายมี15นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราได้รับข้อมูลมามันเป็นข้อกล่าวหาเราก็นำเสนอเป็นข้อกล่าวหา
1: ครับ
0: เราก็พอจะคาดการได้บ้างว่ารัฐมนตรีอาจจะชี้แจงประมาณไหนแต่เราก็ไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดเราก็คิดว่าก็คงเหมาะสมที่สุดให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงด้วยปากเขาเองว่ารายละเอียดการชี้แจงเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: และถ้าย้อนไปฟังเทปวันนั้นเนี่ยพอรัฐมนตรีไม่มาเนี่ยความจริงวันนั้นเนี่ยผมเองก็พูดนะครับตอนอภิปรายว่าผมคาดว่ารัฐมนตรีจะชี้แจงแบบนี
1: ้
0: ตอนนั้นผมพูดประโยคนี้เลยว่าผมคาดว่าท่านจะบอกว่าเจอผู้สมัครนี้จริงแต่ว่าเป็นการคุยเรื่องไก่งวงซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาถ้าผม มีเจตนาที่จะนำเสนอแค่ด้านเดียวเนี่ยผมไม่ต้องพูดเรื่องนั้นก็ได้ไหมครับจริงไหมครับแล้วก็ท้ายสุดผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ก็มีการแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมในรายการซึ่งก็มี2ทางและความจริงต้องชื่นชมคุณนภินทรด้วยนะเพราะจากที่อาจารย์บอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาควรจะมาชี้แจงเน
1: ี่
0: ยผมว่าคุณนภินทรน่าจะเป็นคนแรกๆที่ออกมาชี้แจงแล้ว

0: ตัดสินเป็นข้อยุติจริงๆนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าในแง่ของชั้นของการชี้แจงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันก็จำเป็นระดับหนึ่งก่อนนะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาเห็นว่าเขามีข้อมูลที่ไม่ได้ตรงกันนะครับต่างๆหรืออย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการบอกว่าส่วนใหญ่เราจะได้ยินพยานหลักฐานจากอนุชุดที่26
1: ครับ
0: ทำไมไม่มีการพูดถึงพยานหลักฐานชุดที่36ด้วยซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เอามาเปิดเพื่อหักล้างกันให้เห็นว่าสุดท้ายอนุ2ชุดเนี่ยที่เขามีความเห็นไปคนละทิศคนละทางเนี่ยเขายึดหลักฐานข้อมูลอะไรชุดไหนชุดเดียวกันไห
1: ม
0: นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการที่สังคมเนี่ยเหมือนกับช่วยกกต.ในการตัดสินด้วยนะครับก่อนจะถึงวันที่14กันยายนนี
1: ้
0: ที่กกต.ได้นัดหมาย
1: เพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของหลักฐานที่ตอนนี้ DSI ก็จะไปแจ้งความกกต.ก็จะไปแจ้งความเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีผลกับทางนี้ไหมครับ
0: คือแน่นอนว่าในแง่ของระเบียบราชการเนี่ยเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นเรื่องลับนะครับหรือเป็นเอกสารราชการเนี่ยบางครั้งมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายเหมือนกันในการเอามาเปิดเผยนะครับแต่สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเขาก็อยากที่จะรับรู้รับทราบตรงนี้ได้ระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: ดังนั้นหลักฐานอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ถึงขั้นกระทบต่อความมั่นคงหรืออะไรร้ายแรงเนี่ยนะครับก็อย่าไปถึงขั้นดำเนินคดีอะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีไม่เคยมีนะอย่างเช่นในกรณีในอดีตเนี่ยตอนช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองประมาณทักสิบกว่าปีก่อนมีการเอาหลักฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องปราสาทพระวิหารอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีการจำคุกอะไรต่างๆกันไปตอนนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันกับกระบวนการในการตรวจสอบ
1: ครับครับ
2: ผมเสริมนิดเดียวเวลาเราบอกว่าฟังความทั้งสองด้านเนี่ยแล้วเราบอกว่าต้องฟังทั้ง26กับ36เนี่ยผมคิดว่าถ้าเรารู้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนี่ดีสุดอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แต่สมมติเรารู้แค่เฉพาะในส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ26เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ฟังความด้านเดียวนะครับเพราะว่าในการพิจารณาของ26เนี่ยมันก็ต้องมีการสอบสวนทั้งผู้กล่าวหาและก็ผู้ถูกกล่าวหานะครับก่อนที่จะสรุปความเห็นว่าหลังจากฟัง2ทางแล้วเนี่ยมีความเห็นอย่างไ
1: ร
2: นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าการทำงานของ26โดยรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องเริ่มต้นจากการกลั่นกรองก่อนอาจจะมีคนที่ถูกกล่าวหาเป็นหลายร้อยคนก็ได้มากกว่า229คนและเขาก็ฟังความ2ด้านเกี่ยวกับแต่ละคนแล้วก็สรุปออกมาว่าหลังจากฟังความ2ด้านแล้วเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนที่มีมูลความผิด229คนนะครับและก่อนจะไปถึงชั้น36เนี่ย
1: ความ
2: จริงมันต้องผ่านอีกชั้นนึงก่อนคือความเห็นเขาเรียกว่าความเห็นเลขาแต่ผมเข้าใจว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยคือเป็นการมอบรองเลขาให้มาลงความเห็นแทนซึ่งในชั้นนั้นเนี่ยรองเลขาก็ต้องฟังความทั้ง2ด้านดูว่าจากที่26ไปสอบสวนมาเนี่ยฝั่งผู้กล่าวหาว่ายังไงผู้ถูกกล่าวหาว่ายังไงพยานหลักฐานอื่นเป็นยังไงและหลังจากฟังความสองด้านแล้วมีความเห็นอย่างไรถ้ากลับมาอย่างกรณีคุณณภินทร์เนี่ยประชาชนก็ฟังได้และก็ตัดสินได้ว่าคิดว่าเชื่อไม่เชื่ออย่างไรแต่ต้องบอกว่าจากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะเนี่ยโดยไอลอเนี่ยนอกจากชุด26จะฟังความสองด้านแล้วเห็นว่าควรสั่งฟ้องคุณณภินท
1: ร์
2: เนี่ยชั้นเลขาธิการเนี่ยก็ปรากฏว่าฟังความเห็นสองด้านแล้วก็เห็นควรสั่งฟ้องเช่นกันมาถูกยกก็ในชั้นของ36ซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตว่า36เนี่ยก็เป็นอนุที่ยกคำร้องทุกคนซึ่งเรียนตามตรงมีหลายคนที่ผมว่าหลักฐานชัดกว่าคุณณภินท
1: ร
2: ์ด้วยซ้ำดังนั้นผมก็ตั้งคำถามถึงการทำงานของชุด36นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นถึงผลสรุปของชุด26กับความเห็นของเลขาเนี่ยมันเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นหลังจากฟังความ2ด้านแล้ว
1: นะฮะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้พูดคุยกับฝั่งของพรรคภูมิใจไทยบ้างนะครับคุณภราดรปริศนานันทกุลนะฮะสักครู่ครับ
3: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
4: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925 ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรส

0: รสอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: ายสองโมงสี่สิบห้าที่นี่ GMM 25
1: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
2: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
1: ซัน
3: ครับ
4: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
3: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
1: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
5: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 นทางช่อง GMM 25

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: แอร์ไมเดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ติดตามกันต่อนะครับเรื่องใหญ่รายวันนะครับวันนี้เราคุยเรื่องมหากาพย์หัวสวหรือว่าโกงสวนะครับที่เดี๋ยว14กันยายนนี้เนี่ยก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับกกต.จะส่งฟ้องศาลหรือไม่นะฮะตอนนี้นะฮะอยู่ในสายกับเรานะครับผมจะมาพูดคุยในอีกมุมนึงบ้าง นะครับกับคุณพรดรปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณพรดรสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณออฟสวัสดีผลิตแล้วก็สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
3: สวัสดีครับครับคุณพรดรนี่อยู่สงขลาใช่ไหมครับเนี่ย
4: เสียงอาจจะดังหน่อยผมอยู่ที่สงขลาครับแต่พอได้ครับเชิญฮะ
3: ครับครับครับเอาผมถามสั้นๆไม่ยาวมากครับเรื่องของหัวสวที่กกต.เนี่ยนัดจะชี้ชะตา14กันยายนนี้เนี่ยส่วนตัวคุณพรดรเองก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกเชื่อมโยงเนี่ยกังวลมากน้อยขนาดไหนฮะ
4: ผมไม่กังวลอะไรเลยครับ
3: ครับ
4: ก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการนะครับผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก็ดำเนินการแบบไหนผมพร้อมรับทุกสถานการณ์ในกรณีกกต.มีมติส่งผมส่งพวกส่งสว229คนตามที่ทางฝ่ายไอลอหรือคุณผลิตเรียกร้องหรือใครเรียกร้องเนี่ยพวกผมก็พร้อมที่จะไปต่อสู้แต่ว่าก็ต้องบอกทุกฝ่ายนะครับว่ากติกาบ้านเมืองมีแบบไหนทุกฝ่ายก็ควรที่จะเคารพกติกาบ้านเมืองผมยกนิดเดียวครับเรื่องของกกต.เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพยายามที่จะทำให้สังคมเชื่อว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งคือชุดที่เรียกว่าชุด36เพื่อที่จะเอาชุดนี้เนี่ยมาหักล้างความน่าเชื่อถือของชุด26ซึ่งดำเนินการมาก่อนหน้าแล้วแต่ผมต้องเรียนแบบนี้ครับว่ากระบวนการของกกต.ในการพิจารณาคดีใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่กรณีนี
3: ้ครับ
4: เขามีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาอันดับแรกก็คือผ่านคณะกรรมการอนุกรรมการชุดไต่สวนสืบสวนสอบสวนซึ่งปกติเนี่ยเขามี25ชุดนะครับชุดนี้แต่พอดีคดีกกต.พอดีสว.เนี่ยกกต.เขาเห็นว่าเป็นคดีใหญ่เขาก็เลยตั้งชุดพิเศษขึ้นมาคือชุด26
3: ครับ
4: ซึ่งก็มีคณะกรรมการ7ท่านด้วยกันนะครับ
3: ครับ

0: หลังจากที่ชุดนี้เสร็จแล้วตามขั้นตอนก็คือจะต้องส่งไปที่สำนักงานเลขาเพื่อที่จะให้เลขากกต.เนี่ย
1: ครับ
0: ทำความเห็นเมื่อกกต.ทำความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกกต.ใหญ่กกต.ใหญ่ก็จะปกตินะครับก็จะใช้คณะกรรมการอีกชุดนึง
1: ครับ
0: ซึ่งเรียกว่าชุดวินิจฉัยซึ่งตามปกติเนี่ยชุดวินิจฉัยเนี่ยเขาจะมี35ชุด
1: ครับ
0: และเนื่องจากเป็นคดีพิเศษเหมือนกับที่ตั้งชุด26กกต.เขาก็ตั้งชุด36ขึ้นมาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการเพราะฉะนั้นชุด36ชุด26หรือแม้กระทั่งข้อเสนอแนะของทางเลขากกต.ล้วนแต่เป็นในกระบวนการของการพิจารณาอรรถคดีใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งสิ้นนะครับ ไม่ใช่เฉพาะคดีสว.ที่ตั้งชุด36ขึ้นมาตามที่เขากล่าวอ้างก็คือเอา36ขึ้นมาหักล้างชุด26ซึ่งอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนว่านี่คือกระบวนการที่ชอบของทางกกต.ที่เขาทำแบบนี้ทุกคดีไม่ใช่เฉพาะคดีของสว.
1: คือผมถามคุณพระรามเพิ่มเติมจากประเด็นนี้นะครับแปลว่าสิ่งที่ทางฝ่ายค้านหรือไอลอเนี่ยจะมาบอกว่าชุด26เนี่ยเขาฟันไปแล้ว229 คนความเห็นของเลขาที่หลุดออกมาก็สั่งฟ้องเช็คบินเหมือนกันเนี่ยแล้ว
0: ความเห็นของเลขาซึ่งวันนั้นเนี่ยคนที่ทำหน้าที่คือคุณคันชิต
1: เป็นรองเลขา
0: คุณคันชิตก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าความเห็นเขาหลุดมาได้อย่างไรและความเห็นของคุณคันชิตไม่ได้เห็นคอยตามชุด26ทั้งหมดนะครับความเห็นของคุณคันชิตไม่ใช่ทั้ง229
1: ครับครับ
0: ทีนี้ความเห็นของชุด36ก็ไม่ได้สอดคล้องกับของคุณคันชิตและไม่ได้สอดคล้องของชุด26
1: ครับ
0: มีการลงมติที่52
1: ครับ
0: นะครับซึ่งทั้ง3ก้อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระบวนการที่แยกจากกันแบบชัดเจนไม่ขึ้นตรงต่อกันเพียงแต่ว่าชุด36ก็เอาความเห็นของคุณคันชิตซึ่งเป็นทําหน้าที่เลขากับเอาความเห็นของชุด26ซึ่งสรุปสำนวนมาชุด36มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับชุด26
1: ครับ
0: เขาสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนชุด36ไม่มีอำนาจไปสืบสวนสอบสวนชุด36มีหน้าที่วินิจฉัย
1: ครับ
0: ถ้าเขาสงสัยติดขัดประเด็นไหนเขาจะให้ชุด26เนี่ยไปสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมหรือไต่สวนเพิ่มเติม
1: ครับครับ
0: นี่คือกระบวนการทั้งหมดครับทีนี้สิ่งที่พยายามพูดกันเยอะครับถามบอกว่าเอ๊ะกกต.ทำไมไม่เอาความเห็นชุด26เสนอศาลทั้งหมดผมก็ต้องถามกลับครับว่าเอ๊ะทำไมกกต.ไม่เอาความเห็นของคุณคันชิต
1: หรือชุด36
0: เอาความเห็นของคุณคันชิตเล็กที่ทำหน้าที่เลขาเนี่ยเสนอศาลล่ะหรือทำไมไม่เอาความเห็นของชุด36เสนอศาลล่ะเพราะผมเชื่อว่ากกต.ทั้ง7ท่านเนี่ยเมื่อเอาความเห็นทั้งหมดนะครับเมื่อสำนวนชุด26เอาสรุปสำนวนวินิจฉัยชุด36หรือเอาความเห็นของคุณคันชิตทำหน้าที่เลขาเนี่ยมาสรุปผมเชื่อว่าเขามีวิจารณญาณเมื่อพิจารณาแล้วเขาเห็นอย่างไร7ท่านเห็นอย่างไรผมในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับถ้าต้องไปดำเนินการใดๆต่อผมก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วผมก็พร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ครับ
0: ทีนี้อย่างที่เรียกร้องตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าออกมาไม่ตรงใจกับใครหรือตรงใจกับใครพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการหรือไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยออกมาแล้วไม่ตรงใจกับตัวเองไม่ตรงใจกับสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ไปทำกระบวนการแบบเมื่อวานไปกดดันกระบวนการยุติธรรมไปกดดันกกต.
1: ครับ
0: แบบนี้จะเห็นว่าตลอด2ปีพวกผมไม่เคยทำนะครับ
1: อ๋อคือหมายถึงว่าสมมตินะฮะสมมติวันที่14กันยายนเนี่ยกกต.ไม่ส่งฟ้องศาลเลยหรือส่งฟ้องแค่บางคนเนี่ยแล้วทางฝ่ายค้านกับไอลอเนี่ยเขาจะมาเปิดหลักฐานที่เขามีตามที่เขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ย
0: เปิดครับเปิดเลยครับเปิดครับเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดวันนี้หรือจะไปเปิดวันหลัง14หรือจะไปเปิดเมื่อไหร่ตามที่สะดวกนะครับพวกผมก็พร้อมที่จะไปให้ข้อมูลถ้ามันเกี่ยวข้องกับพวกผมก็พร้อมชี้แจงใดๆที่เกี่ยวข้องกับพวกผมเมื่อตลอด2ปีที่ผ่านมาผมไม่ออกมาตอบโต้ใดๆเพราะผมมั่นใจว่าพวกผมไม่ผิด แล้วพวกผมมั่นใจว่าพวกผมไม่ได้ทำอย่างที่ข้อกล่าวหาและผมรู้ด้วยว่าสิ่งที่อยู่ในสำนวนเนี่ยผมก็ไปสืบดูเหมือนกันว่าอ๋อมาจากไหน
1: ครับ
0: มันตั้งต้นเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากไหน
1: ครับ
0: ผมก็พอที่จะรู้นะครับ
1: โอเคอ่ะนิดเดียวฮะสั้นๆพอดีเวลาเราน้อยครับคุณพระราขอถามย้อนนิดเดียวไอประวัติการโทรที่เชื่อมโยงกับผู้สมัครสวก่อนหน้านี้แล้วคนก็ไปเชื่อมโยงว่าทำไมมันเชื่อมโยงกับภูมิใจไทยเยอะจังเลยครับคุณพระรา
0: จริงจริงจริงจริงวันนี้อันดับแรกที่วันก่อนผมได้บอกตั้งข้อสังเกตไปว่าผมไม่แน่ใจจริงๆว่าข้อมูลที่เอามาเปิดกันเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จอย่างไรเมื่อมาถามผมเองเนี่ย2ปีแล้วครับผมก็เรียนตรงๆวันนั้นผมก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าผมก็จำไม่ได้ว่ามีใครโทรหาหรือผมโทรหาใครอย่างไรหรือไม
1: ่
0: นะครับทีนี้ถ้าทางคุณเป๋าหรือคุณผลิตยืนยันว่าไอ้นี่ข้อมูลจริงต่อไปก็ผมก็พูดเหมือนที่กรวีเคยพูดแล้วครับ
1: ครับ
0: แล้วพวกผมทำผิดกฎหมายอะไรในกรณีถ้าหากมีการโทรหรือไม่โทรเนี่ยการโทรศัพท์หาใครหรือใครโทรหาเรา มันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราอยู่ในกระบวนการไปร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งซึ่งได้การได้มาซึ่งสวนะครับ
1: ครับ
0: การโทรหรือไม่โทรมันควรที่จะต้องมีหลักฐานมากกว่านั้นว่าเฮ้ยใครก็ตามอยู่ในกระบวนการหรือไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนี้โทรหาคนนั้นคนนั้นโทรหาคนนี้แล้วไปกล่าวหาเขาทั้งหมดว่าเขาอยู่ในกระบวนการหรือเขาทำผิดกฎหมาย
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ชุด26สรุปทั้งหมดถูกไหมครับว่าเออเขาโทรหากันนะเอาข้อมูลการโทรศัพท์ว่าเออเขาโทรหากันแล้วก็เหมารวมๆว่าไอ้ทั้งหมดนี้ร่วมมือกันดำเนินการทำผิดกฎหมาย
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมครับซึ่งผมว่ากระบวนการเนี่ยมันควรจะต้องมีการไต่สวนให้ลึกซึ้งแล้วมันเป็นการกล่าวหาลายคน
1: ครับ
0: นายพลดอนทำผิดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมีการจ่ายเงินให้ใครหรือเปล่าม
1: ี
0: การไปตั้งโต๊ะรวมประชุมเพื่อที่จะได้มาเหมือนอย่างที่พักบางพักเขาทำในศูนย์การค้าใหญ่หรือในโรงแรมใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ชูมือสนับสนุนกันพวกเราสวประชาชนต้องชนะพวกผมมีภาพแบบนั้นไหมครับก็ผมมีการไปกระทำการอะไรแบบนั้นไหมครับ
1: ครับ
0: และชุด26ไม่เคยเรียกผมไปไต่สวนนะครับไม่เคยเรียกผมไปสอบถามยังแต่ว่ากล่าวอ้างผมว่าเนี่ยเป็นกระบวนการ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้บอกว่าผมไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร
1: ครับครับ
0: ทำอะไรบ้างไม่ได้บอกผมเลยครับเดี๋ยวแต่ว่าพวกผมเนี่ยอยู่ในกระบวนการ
1: โอเค
0: แล้วถามมาครั้งเดียวผมก็ตอบกลับไปว่าผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการ
1: ครับ
0: และผมไม่ทราบข้อกล่าวหาของท่านเพราะท่านไม่ลงรายละเอียดข้อกล่าวหาเลยว่าผมไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร
1: ่
0: ก
1: ับ
0: ใครผมก็ตอบไม่ได้ครับเพราะไม่มีข้อกล่าวหาที่ชัดเจน
1: ครับ
0: อันนั้นคือครั้งเดียวที่ผมไปไล่ย้อนกลับมาดูนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ย2ปีมีเรียกผมเป็นเอกสารผมก็ตอบกลับเป็นเอกสารครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเรื่องข้อมูลโทรศัพท์อะไรเนี่ยไม่เคยเรียกผมไปให้การใดๆทั้งสิ้น
1: ครับครับได้ครับวันนี้สอบถามเท่านี้ก่อนนะครับคุณพระดอนครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณพระดอนปริศนานันทกุลจากภูมิใจไทยอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ตอบฮะขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังทั้งสองท่านฮะสักครู่ครับ

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคงบุรี
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: เราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
8: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
9: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
10: จุดท้ายจุดท้าย
8: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
9: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นาทีทางช่อง GMM 25ครับ
11: ยงแจมระวัง
12: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
13: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
14: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
13: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
11: สามคุณมาได
12: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
11: สาม
15: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
16: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้เขตจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon
17: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เราพูดคุยกับฝั่งของพรรคภูมิใจไทยไปแล้วนะฮะมีหลายประเด็นนะฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเอาทางทีวีก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อออนไลน์กันด้วยนะครับถามคุณไอติมแบบนี้ถ้าฟังจากคุณพารารัมเมอร์สักครู่นี้เนี่ยเหมือนพยายามจะบอกว่าที่กกต.เขาไต่สวนเนี่ยเขามีคณะ26กับคณะ36ทำไมคุณไม่พูดคณะ36บ้างล่ะที่เขายกหมด229คนเนี่ยคุณพูดแต่คณะ26กับความเห็นเลขาอะไรแบบนี
12: ้ความจริงพูดอยู่ตลอดนะครับผมย้ำแบบนี้นะครับกระบวนการเนี่ยมันมี3ขั้นตอนคือ26มาที่ความเห็นเลขาธิการแล้วก็36ใช่ไหมครับ26เนี่ยเราพอจะรู้จากข่าวสาธารณะว่ามีการสั่งฟ้อง229คน
17: ครับ
12: พอมาที่ชั้นเลขาเนี่ยเราเห็นจากข้อมูลสาธารณะว่ามีการสั่งฟ้องบางส่วนแต่เราไม่รู้ว่าข้อมูลที่แน่ชัดเนี่ยสั่งฟ้องกี่คนแต่เหมือนกับคุณพระดอนอาจจะรู้นะเมื่อกี
17: ้
12: ว่าคุณพระดอนมีการพูดว่ารองเลขาคันชิตเนี่ยซึ่งแสดงความเห็นในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาเนี่ยเหมือนบอกว่าไม่ได้เห็นตรงกับ26ทั้งหมด
17: ใช่ครับ
12: แต่ว่าเราก็เห็นว่ามีการสั่งฟ้องบางคนอยู่ดังนั้นก็ถ้าคุณพลอยดอนมีข้อมูลว่ารองเลขาคันชิตมีความเห็นว่าสั่งฟ้องกี่คนก็เปิดเผยมาได
17: ้ครับ
12: ส่วนอนุ36เนี่ยมีความเห็นยกหมดเลย
17: ยกหมดเลย
12: คือสั่งฟ้อง0คนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจการทำงานของอนุชุดที่36นะครับแต่เราตั้งคำถามในความน่าเชื่อถือของการทำงาน2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยพอมันมาถึงชุดกลั่นกรองแล้วเนี่ยความจริงกกต.เนี่ยเขามีอนุกลั่นกรองอยู่แล้ว35คณะ
17: ครับ
12: แต่ว่าในคดีนี้เนี่ยเขามีการตั้งคณะพิเศษขึ้นมาคือชุดที่36นะครับสำหรับกรณีนี้เป็นการเฉพาะโดยอ้างว่าคดีมีความซับซ้อน3เดือนที่แล้วเนี่ยตอนกกต.มาชี้แจงในสภาเนี่ยผมขอข้อมูลไปว่าถ้างั้นขอข้อมูลย้อนหลังหน่อยว่าคดีก่อนหน้านี้ตั้งแต่รัฐมนตรี60บังคับใช้เนี่ยมีคดีไหนบ้างที่ตั้งอนุชุดที่36เป็นพิเศษขึ้นมา
17: ร
12: อมา 2-3 เดือนแล้วครับยังไม่ส่งมาสักทีนึงแค่อยากรู้ว่ามีคดีไหนบ้างยังไม่ส่งมาส่วนถ้าจะบอกว่าแต่26ก็ตั้งพิเศษเหมือนกันเพราะมีอยู่แล้ว25แต่อันนั้นเนี่ยเขาให้เหตุผลชัดกกต.พูดเองว่าเป็นเพราะว่ามันมีเจ้าที่ DSI มาร่วมด้วยก็เลยต้องตั้งคณะพิเศษขึ้นมาอันนี้คือเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2จะไม่ตั้งคำถามกับอนุชุดที่36ได้อย่างไรในเมื่อผลลัพธ์ที่ออกมาคือยกคำร้องทุกคนนะครับเอาคนที่ผมคิดว่าหลักฐานชัดที่สุดเนี่ยยกตัวอย่างอย่างคุณสุบินศักดาที่เป็นผู้ช่วยสสพิชัยจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีการโอนเงินเข้าหาผู้สมัครสบจากอำเภอเดียวกัน10คนเนี่ย1วันก่อนการเลือกสบระดับจังหวัดเนี่ยถ้าอันนี้ยังไม่ถูกมองว่าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเนี่ยผมไม่รู้ว่าหลักฐานจะต้องชัดกว่านี้ขนาดไหนนะครับแล้วผมคิดว่ามันชัดกว่าข้อความลายที่กกต.เคยมีและสั่งฟ้องในกรณีโคราชกับชลบุรีด้วยซ้ำ
17: ครับ
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยพออนุ36มีความเห็นที่มันสุดโต่งถึงการที่ว่ายกคำร้องทุกคนรวมไปถึงคนที่ความจริงมีหลักฐานชัดมากๆเนี่ยมันก็ย่อมตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนหรือว่าเป็นอนุที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพยายามจะฟอกข่าวและเป็นทางลงให้กับกกต.ที่จะใช้อ้างได้ว่านี่ไงทำตามอนุ36แล้วทิ้งท้ายแบบนี้ เราเชิญมาแล้วนะครับเราเคยเชิญประธานอนุ36มาชี้แจงในกรรมธิการ
18: เป็นไงฮะ
12: แต่ว่าตอนแรกบอกว่าจะมาสักพักนึงบอกว่าไม่มาบอกว่าได้เสร็จสิ้นการทำหน้าที่ไปแล้วดังนั้นไม่ขอชี้แจงนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามแสวงหาข้อมูลตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีเขาไม่ยอมชี้แจงกลับมาครับ
18: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้ถามความเห็นอาจารย์ทิ้งท้ายทางทีวีหน่อยเดี๋ยวไปต่อในออนไลน์กันนะครับตกลงอนุชุด26กับ36เมื่อกี้ภูมิใจไทยเขาบอกเปิด36บ้างสิ
19: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าอันที่จริงเนี่ยเรื่องนี้มันต้องมีเรื่องข้อมูลให้สังคมเห็นด้วย
18: เ
19: รื่องกฎหมายเดี๋ยวอันนั้นไปว่าในทางกฎหมายแต่ระดับหนึ่งข้อมูลที่เปิดได้นะครับอันไหนที่มันเกี่ยวความมั่นคงเกี่ยวชื่อบุคคลก็ปิดได้นี
18: ่
19: ใช่ไหมก็เอาให้สังคมได้เห็นได้พิจารณาด้วยว่าระหว่าง26กับ36หลักฐานอะไรเป็นอย่างไ
18: ร
19: แล้วก็คนที่ควรต้องออกมาชี้แจงเนี่ยคือกกต.แต่ว่าไปแล้วเนี่ยคุณพระดอนเนี่ยแถลงดีกว่ากกต.อีก
18: ที่เมื่อกี้โฟนอินกับเราเนี่ย
19: โฟนอินเรายังไม่เห็นกกต.มาแถลงให้เห็นขั้นตอนอะไรต่างๆว่าการทำงานเป็นไงสิ่งนี้คือสิ่งที่คนอยากจะเห็นว่ากกต.จะให้ข้อมูลกับสังคมอย่างไรบ้าง
18: ครับทีนี้เดี๋ยวในช่วงออนไลน์กันเนี่ยผมจะคุยกับทั้งสองท่านต่อนะครับเพราะว่าไอ้ประเด็นคณะชุด26 36เนี่ยผมอธิบายทิ้งท้ายสั้นๆแบบนี้นะครับว่าคณะอนุชุด26ของกกต.เนี่ยสั่งฟ้องเนี่ย229คนทั้งสว.และนักการเมืองที่เกี่ยวพันหลายท่านแต่ชุด36เนี่ยคือไม่ฟ้องเลยนะฮะ0คนเรื่องนี้มีข้อโต้แย้งจากฝั่งภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรที่โพสต์ไว้เดี๋ยวไปต่อกันในช่องทางออนไลน์และเรื่องอื่นที่เมื่อกี้คุณพระดอนทิ้งท้ายไว้ด้วยนะฮะตอนนี้ทางหน้าจอขอบคุณทั้ง2ท่านก่อนนะครับขอบคุณครับ
19: ครับ
18: ครับเดี๋ยวเจอกันต่อในออนไลน์ของข่าวช่องวันครับสวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้อังคารที่1กันยายน2019ของเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ทุกวัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่แอปอย่างวันดีครับ Facebook YouTube TikTok ทุกช่องทางโซเชียลฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุยข่าวกันได้ที่ข่าวช่องวันนะครับ
1: เราเริ่มต้นไปดูปรากฏการณ์สนามบินแตกเมื่อคืนนี้เพราะว่าแฟนๆเนี่ยมารอต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็คว้าแชมป์เอเชีย2026รวมถึงที่สำคัญนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์จะไปแข่งโอลิมปิก2028ด้วยดูบรรยากาศกันหน่อยครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รู้ว่าอ้าวนักวอลเลย์บอลทีมเขากลับมาคงจะงงว่าเอ้ยใครมาต้อนรับกันซะยิ่งใหญ่แล้วก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจชนิดที่ว่าสนามบินนี่ล้นไปถึงข้างนอกเลยนะครับโดยเฉพาะตอนที่บรรดานักกีฬาปรากฏตัวแล้วก็โค้ชออสเนี่ยนะครับก็ถือถ้วยแชมป์ออกมาโชว์ด้วยปรากฏหลายคนเนี่ยขอจับขอถ่ายรูปบอกนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับคือนอกจากได้แชมป์เอเชีย2026ซึ่งไทยก็รักษาแชมป์ไว้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเรายังได้สิทธิ์ในการไปแข่งชิงแชมป์โลกปี2027แล้วก็ตีตั๋วไปโอลิมปิก2028เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายออกมาไม่หมดแต่ว่าทุกคนหัวใจเดียวกันก็คือชื่นชมแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับทีนี้โค้ชออสเนี่ยได้เปิดใจหลังจากกลับมาถึงประเทศไทยก็บอกขอบคุณทุกๆคนจริงๆขอบคุณด้วยใจนะครับแล้วก็เป้าหมายคือเดินหน้าสร้างนักกีฬารุ่นใหม่คุมทีมต่อไปอีก4ปีเพื่อสู้ศึกโอลิมปิก2028แล้วเป้าหมายเราต้องไปให้ไกลตั้งไว้ให้ไกลแล้วต้องไปให้ถึงก็คือตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกครับ
2: ความฝันของพวกเราร่วม20กว่าปีนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็ทำสำเร็จไอ้ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันกับท่านนายกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ทีละปีนะครับทีละ12เดือนเพราะได้รับการสนับสนุนจากทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทาง FIBBนะให้ผมมาช่วยพัฒนาประเทศไทยครับแต่ผมก็ขออยู
3: ่เป้าหมายคือจะไม่ดูถูกคนปิดไหม
2: ก็โดยหลักการเขาก็ขอไว้4ปีให้ผมดู4ปีนะครับ
1: แสดงว่าจะอยู่คุมยาวนะครับก็ต้องยกเครดิตให้ด้วยนะความเก่งของโค้ชออสนะครับขณะเดียวกันนักกีฬาเองก็เต็มที่เหมือนกันก็ต้องชื่นชมอย่างชมพู่พรพันธ์เนี่ยนะครับกัปตันทีมบอกภูมิใจมากที่สร้างประวัติศาสตร์พาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปโอลิมปิกได้และจะสู้เพื่อประเทศเต็มที่ครับ
4: แรงเชียร์แรงใจกับภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
5: ดีใจอ่ะพี่หนูไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากแบบว่าพวกหนูทำได้แล้วถ้าทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็อดทนอะไรเงี้ยทุกคนทำได้แน่นอนค่ะ
6: บางคนบอกว่าอันดับก็แค่ตัวเลข
5: ไม่แคร์ค่ะได้ไปโอลิมปิกเหมือนเราได้ไปครั้งแรกเนาะคิดว่ามันหนูคิดว่าจะต้องบูมแบบหนักกว่าเดิมอ่ะหนูไม่รู้ว่าจะพูดประโยชน์ไหนว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรคะทีมชาติไทยของเราแบบต้องบูมกว่าเดิมแน่นอน
1: อะอย่างที่ออมสินพูดนะครับว่าไม่แคร์ได้ไปโอลิมปิกคนพูดได้ไปโอลิมปิกหรือเปล่านะครับ ทีนี้นะครับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าคืออันดับโลกก็ขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ได้โควต้าไปแข่งรายการใหญ่ๆแล้วก็อย่างที่เราภูมิใจกันก็คือว่าเป็นครั้งแรกในรอบโอของประวัติศาสตร์ของสมาคมวอลเลย์บอลเลยนะครับที่ผ่านมาเฉียดไปเฉียดมาไม่ได้ไปสักทีหนึ่งนะครับทีนี้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็คือเมื่อคืนใช่ไหมครับก็คือคืนนี้ก็คงนอนพักผ่อนเต็มที่แล้วก็หลังจากนี้ก็เดินสายขอบคุณสปอนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีกำหนดที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับนายกรัฐมนตรีก็คือเดี๋ยวเปิดทำเนียบต้อนรับกันด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเหล่านี้แล้วเนี่ย ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับตรงนี้เขาจะไปต่อไปแข่งต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ลุยสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่านะครับและขณะนี้ล่าสุดก็คือทั้งเงินอัดฉีดทั้งเงินรางวัลเนี่ยแต่ละคนก็หารตัวนักกีฬาหารทีมผู้ฝึกสอนแล้วก็หารไปยังสมาคมด้วยนะครับนักกีฬาเนี่ยเห็นว่าน่าจะมีเงินอัดฉีดเพิ่มเติมแล้วนะครับก็เฉียดๆนะตอนนี้ 7-8 แสนแล้วมั้งไม่แน่อาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีเติมให้อาจจะได้เป็นหลักล้านก็ได้นะครับเอายินดีด้วยแล้วก็ขอต้อนรับกลับบ้านนะครับ
0: ครับยินดีจริงๆนะครับแหมหน้าประวัติศาสตร์ของไทยจริงๆฮะเริ่มต้นเดือนใหม่แบบนี้ติดตามความคืบหน้ากรณีการถอดถอนข้าราชการที่โกงสอบท้องถิ่นกันบ้านดีกว่าครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยืนยันว่าได้มีการสั่งถอดถอนทุจริตแล้ว 100% ครับยืนยันโดยท่านมท.4ครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการถอดถอนข้าราชการทุจริตการสอบท้องถิ่นเพราะเมื่อวานนี้31สิงหาคมถือเป็นวันสุดท้ายตามที่มีมติของกกลางครับระบุให้มีการถอดถอนให้แล้วเสร็จนะครับโดยเจ้าตัวระบุว่าได้รับรายงานแล้วครับว่าจากจำนวนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายในการสอบที่ผ่านมาครับบรรจุไปแล้ว 3,864 รายซึ่งเมื่อวานนี้ครับถอดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนคนที่เหลือยังไม่ได้มีการบรรจุก็ไม่ต้องมีการถอดถอนเพราะว่ายังไม่ได้บรรจุนะครับแล้วก็บอกเบื้องต้นด้วยครับว่ามีคนที่มาขอดูคะแนนเยอะพอสมควรเบื้องต้นประมาณสัก 1,500 คนซึ่งทั้งหมดก็ยังไม่ได้มีการโต้แย้งใดๆกลับมาครับ
7: ก็ตอนนี้ตามรายงานที่รับทราบมาตอนนี้มีการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยนะครับก็ทั้งหมดคนที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,925 รายนะแล้วก็ที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ยทั้งหมด 3,864 ถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับณวันนี้ก็ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดำเนินการถอดถอนนะครับเพียงแต่ในรอบใหม่นี้เราก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมแล้วด้วย 100% ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของเคสที่มีการมาขอดูคะแนนก็มีคนมาขอดูคะแนนเยอะพอสมควรประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลหลักฐานไปก็โอเคไม่ได้มีการโต้แย้งหรือไม่ได้มีการร้องเรียนอะไร
0: ที่สำคัญคือ 1,500 คนที่มาขอดูคะแนนเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มีการโต้แย้งหรือว่าร้องเรียนใดๆครับแต่นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วมีบางคนเนี่ยเขาไปขอให้ศาลปกครองออกคำสั่งคุ้มครองตำแหน่งที่ถูกสั่งให้ออกมาหรือเปล่าเบื้องต้นยืนยันว่ายังไม่ได้มีรายงานว่ามีผู้ไปร้องศาลปกครองแต่อย่างใดครับ
1: เรื่องนี้เชื่อว่าเกิดขึ้นกับใครหลายคนนะครับไปเดินห้างแล้วก็ปรากฏว่ามีพนักงานของคลินิกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาตามตื้อนะ

ครับบางคนก็ลูกเกรงใจก็ตามเข้าไปเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆสุดท้ายเนี่ยอาจจะถูกหลอกถูกล่อลวงหรืออาจจะเกรงใจจนทำให้มีการรูดใช้บัตรเครดิตปรากฏว่ามันไม่ใช่หลักร้อยหลักพันแต่บางคนเนี่ยเสียเป็นหลักหลายหมื่นจนถึงหลักแสนก็มีนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับพ่อแม่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่และลูกสาวเนี่ยเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่าแบบเนี้ยมันเข้าข่ายในลักษณะที่ว่าเอ้ยพ่อเขาก็ไม่ได้เต็มใจนะครับแต่ว่ามันรูดไปแล้วอ่ะแล้วก็พอกลับบ้านเนี่ยคุณพ่อเองก็เครียดด้วยมันพอจะมีทางออกหรือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องนี้อ่านนี่ผมว่าเป็นแค่อีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังเพื่อคุณผู้ชมในฐานะที่เป็นผู้บริโภคจะได้รู้สิทธิ์ของตัวเองว่าเรามีสิทธิ์ตรงไหนรักษาสิทธิ์ยังไงได้บ้างนะครับเหตุการณ์นี้นะครับอ่ะก็คือว่ามีคุณพ่อเนี่ยไปเดินห้างนะครับแล้วก็มีพนักงานของคลินิกเสริมความงามในห้างเนี่ยอ้างว่าแจกครีมให้ฟรีแต่ว่าเดี๋ยวขอรายละเอียดลูกค้าหน่อยนะครับก็คือเข้าไปเขียนข้อมูลกันในคลินิกปรากฏเขียนไปเขียนมามีการทดลองบริการใดๆด้วยนะแล้วก็ให้รูดบัตรเครดิตนะครับไม่ได้แจ้งยอดเงินที่ชัดเจนนะครับปรากฏว่ามีการเรียกเก็บเงินเนี่ย100,000 บาทนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่เข้าไปในคลินิกก็เครียดถึงขั้นที่ว่ากลับบ้านมาเนี่ยก็คือนอนไม่หลับเลยไม่กล้าบอกลูกด้วยเดี๋ยวกลัวลูกจะตำหนิเดี๋ยวลูกจะเครียดตามอีกคนหนึ่งนะครับปรากฏว่าระหว่างที่คุณพ่อไปทดลองใช้บริการในคลินิกเนี่ยพนักงานนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไม่รู้มาจี้ไหล่พ่ ปรากฏว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อนมีแผลลักษณะแผลไฟไหม้นะครับปัจจุบันยังมีรอยแผลเป็นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็หลายเรื่องนะครับเข้าไปใช้บริการถึงแม้ทดลองใช้ปรากฏมีบาดแผลเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการรูดบัตรรูดเงินตรงนี้อีกนะครับปรากฏพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมีคนส่งข้อความไปบอกเนี่ยลูกสาวเนี่ยนะครับว่าที่เชียงใหม่ใช่ไหมเจอเคสแบบนี้หลายที่เลยเพราะฉะนั้นตัวของลูกสาวเจ้าของโพสต์เนี่ยก็เลยอยากจะให้คนที่เจอเคสแบบนี้เนี่ยส่งข้อมูลกันเข้ามาเยอะๆไม่เป็นไรจะปกปิดข้อมูลของคนที่ส่งมาด้วยนะครับเพราะว่ารวบรวมไว้หลายๆกรณีซึ่งเกิดเหตุแบบเดียวกันเนี่ยจะได้เอาไปเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นข้อมูลที่มันยืนยันน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีการเปิดเผยคลินิกที่ว่านั้นด้วยนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันตรวจสอบต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของลูกสาวที่เขาจะกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แต่สิทธิ์ของผู้บริโภคนะครับคุณผู้ชมเช้านี้ฟังดีๆนะว่าถ้าหากว่าโดนพนักงานนะครับไม่ว่าจะขายคอร์สอะไรก็แล้วแต่นะครับในห้างหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็เราตกเป็นอาจจะแบบบางคนอาจจะบอกเสียหน้าไม่ได้เสียเงินคือยอมเสียเงินน่ะในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วพอมันรูดไปโอ้โหทำไมแบบมันเป็นหลักแสนเลยเหรอทำไมมันเยอะจังหรือแม้กระทั่งแบบหลักหมื่นนะครับเพราะว่าจะหลักเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่แล้วเราไม่ได้เต็มใจอ่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันเหมือนแบบตกกระไดพลอยโจรไปแล้วนะครับสิทธิ์ของผู้บริโภคก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการทำสัญญามันเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งนะครับพอทำสัญญาไปแล้วนะครับสคบเขาบอกว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยสามารถบอกยกเลิกสัญญาได้ภายใน7 วันนับตั้งแต่ชำระเงินแต่ต้องแบบนี้นะก็คือว่าเราจ่ายเงินไปแล้วแล้วเราออกจากคลินิกไปหรือสถานที่แห่งนั้นไปโดยที่เรายังไม่ได้กลับไปใช้บริการเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เริ่มต้นใช้ไอ้ที่เขาให้เราทำก่อนหน้านี้เป็นการทดลองเป็นการซื้อใจเป็นการอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มต้นใช้บริการเพราะฉะนั้นนับ1ตั้งแต่วันที่เรารูดบัตรไป7วันสามารถกลับไปขอยกเลิกสัญญาอันนี้ได้นะครับและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นประกาศของทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและถ้าเกิดกลับไปร้านนั้นคลินิกนั้นมีปัญหาโทรไปเลยนะครับสคบสายด่วน1166ให้ช่วยตรวจสอบแต่ที่สำคัญนะครับเก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับสลิปบัตรเครดิตใบส่งใบเสร็จเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีหลักฐานอื่นๆก็เก็บเอาไว้เพราะว่าของเหล่านี้มันเป็นสิทธิ์เราที่เราไม่ได้เต็มใจทำตั้งแต่ต้นแต่ว่าที่เราทำไปอาจจะด้วยเหตุผลปัจจัยอื่นๆนะครับจะได้เงินนะคุณผู้ชมเพราะบางทีมันอาจจะแพงเกินความเป็นจริงก็ได้นะครับส่วนเคสที่เชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวมาตามรายละเอียดให้ฟังถ้าเกิดหลังจากนี้มันมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับรู้สิทธิ์ของผู้บริโภคกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาส่วนอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวเราจะกลับมาตามกันนะครับไม่ใช่สิเราเรื่องนี้เมื่อวานพูดไปแล้วนะครับ

0: ก็คือว่าเป็นกรณีของอาจารย์หมออาจารย์หมอที่ถูกกล่าวหาว่าขับรถชนนักศึกษา2คนเสียชีวิตนะครับแล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาใช้คำพูดในลักษณะที่ว่าคดีนี้มีการขอร้องว่าอย่าดำเนินคดีกันเลยเพราะว่าตัวของคนขับเก๋งเขามีอนาคตแล้วอีกฝั่งนึงเขาไม่มีอนาคตหรอวันนี้มีคำชี้แจงว่าเฮ้ยอาจารย์หมอบอกผมไม่เคยพูดอย่างนั้นแล้วหลังจากเกิดเหตุผมก็ไปช่วยเหลือเต็มที่ไปงานศพแล้วด้วยเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
3: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
4: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
5: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Original 300 milliliters Like the soy Like the soy Original Number one brand Thailand Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
7: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
9: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
10: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
14: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
16: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่อัปาเช่
18: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
17: ่ I love อัปาเช
19: ่ GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
20: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
19: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
21: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไผ่พงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
19: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย028179925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
22: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
19: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
23: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
19: เพลงบรรเลงกีต้าหวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
24: ถึงไม่ใช่
19: ไทยพงศธร
25: รู้ไหม
19: มนแคนแก่นคูน
25: เจ้าตัวว่าฮักอาย
19: สิริพรอำไพพงศ์
24: เป็นสิ่งของ
19: ไหมไทยใจตะวัน
25: ใจบ่มักดี
19: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง800

0: 9บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและแจนน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
5: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
7: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
8: โมง19นาทีนะครับมีประเด็นที่ว่าอาจารย์หมอขับรถชนนักศึกษาแล้วก็เสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส1คนนะครับเมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วแล้วก็ตำรวจเนี่ยเรียกตัวอาจารย์หมอคนนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตรงจุดนี้แยกไฟแดงนางแลเมื่อคืนวันที่25สิงหาคมจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บ1คนนะครับคนที่ขับรถชนเนี่ยเป็นอาจารย์หมอนะครับจนกระทั่งในที่สุดพอเป็นข่าวเมื่อวานนี้ตำรวจเรียกตัวคนขับมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับที่สภ.บ้านดู่ก็คือตั้งข้อหาไปขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสคือบาดเจ็บแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของฝั่งของคนเจ็บคนตายเขาก็เสียหายไปด้วยทีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถกลับหอพักพอมาถึงแยกเนี่ยมันเป็นสัญญาณไฟส้มไฟเหลืองละด้วยความประมาทอยากจะกลับถึงหอเร็วๆก็เลยฝ่าสัญญาณไฟตรงนั้นไปไม่ได้เบรกมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์มาเห็นอีกทีนึงก็คือตอนที่มันหักหลบไม่ทันแล้วครับ
9: เป็นช่วงที่ประมาทครับอยากผ่าฝ่าไฟส้มครับเพราะว่ามีหลายๆเหตุผลครับไม่ว่าจะเป็นแบบรถด้านข้างหรืออะไรยังไงครับ
10: ครับ
9: ก็ทำให้ต้องชนกับผู้ประสบเหตุตอนนั้นก็คือเห็นแบบว่าแค่2คนครับแล้วก็รีบลงไปดูน้อง2คนแต่ว่าก็มีการติดต่อผ่านตัวกลางอะไรอย่างนี้บ้างครับอาจารย์ครับผมก็ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆครับก็เคยพูดเอาไว้ว่าก็ยินดีครับที่จะแบบว่ารับผิดชอบอย่างเต็มที่จนกว่าทางญาติพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยจะพอใจครับ
8: ในมุมของตัวผู้ต้องหาก็ยืนยันด้วยนะครับว่าหลังจากที่ชนแล้วเนี่ยตำรวจก็เป่าก็คือไม่เมานะครับแล้วก็ลงไปช่วยคนเจ็บแต่ทีเนี้ยเรามีข้อมูลอีกมุมนึงจากญาติของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่ามีคนเห็นเหตุการณ์บอกกับญาติไปว่าหมอเนี่ยไม่ได้ลงไปช่วยหลานนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเท็จจริงตรงนี้ยังพูดไม่ตรงกันแต่ว่าก็มีภาพที่หมอเนี่ยไปงานศพนะครับไปร่วมงานศพแล้วก็มีการช่วยเงินทำบุญนะครับยังไม่ใช่เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาแต่ทีนี้ที่ต้องออกมาพูดเนี่ยเนื่องจากครอบครัวผู้เสียชีวิตกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
11: พยานต่างๆที่ทักมาบอกก็คือคนที่ปั๊มหัวใจอ่ะไม่ใช่คุณหมอนะคะทั้งๆที่เขาเป็นหมอเขาควรจะช่วยเขาพยายามเบรกแล้วนะแล้วเขาเองก็เพิ่งเรียนจบนู่นนี่นั่นอย่างนี้เหมือนเขาก็พูดว่าเออเขาก็ยังเป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่เหมือนกันอย่างเรื่องซองร่วมทำบุญเนี่ยคุณแม่ไม่รับนะคะเห็นแค่ว่าเออมันเป็นการร่วมทำบุญให้หลานเราก็เลยรับไปแทนไม่คิดว่าเขาจะเอาไปเขียนว่าเขาเอาจ่ายค่าเยียวยาตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเขามาแค่มาเอารูปถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการขึ้นชั้นศาลนะคะแล้วเขาก็จะได้ลดโทษเลยลดหย่อนโทษอย่างเงี้ยค่ะ
8: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ญาติก็ต้องยืนยันไปนะครับว่ามันเป็นแค่เงินช่วยทำบุญยังไม่ได้มีการตกลงประนีประนอมยอมความใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทางครอบครัวก็หวังว่าเรื่องนี้ตำรวจจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมด้วยครับ
10: คุณผู้ชมครับมีการแข่งขันจักรยานวิบากรายการหนึ่งที่ปากช่องครับแล้วมันมีการชนเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผู้ที่ถูกชนเนี่ยเสียชีวิตแต่ที่เป็นประเด็นก็คือว่าหลังจากที่ชนแล้วครับคนชนกลับไปแข่งขันต่อแล้วก็โพสต์คะแนนตนเองหลังแข่งขันเสร็จแล้วด้วยมาดูจังหวะที่เกิดการชนครับ
12: เฮ้ยพี่เป็นไรเปล่ามาชน
10: ไปแล้วครับนี่แหละครับที่บอกครับคือเอาย้อนดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าการชนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นจังหวะที่นักแข่งจักรยานวิบากหญิงคนนี้จักรยานยนต์วิบากหญิงคนนี้กำลังจะเทอร์เลี้ยวขวาจุดนี้เป็นจุดเลี้ยวขวาปรากฏว่าเขาออกขวาครับจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งพุ่งมาอย่างเร็วแล้วชนเขาอย่างจังฮะแล้วพอชนจังหวะนี้ถ้าใครมองเห็นจะเห็นว่านักแข่งหญิงคนนี้ยังขยับอยู่ก็คือยังรู้สึกตัวนะครับถึงแม้จะบาดเจ็บก็ตามแต่ประเด็นก็คือคนที่ชนฮะอ้อมาดูนิดนึงแล้วแข่งต่อครับโอ้โหเป็นประเด็นเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ทางด้านของนักแข่งจักรยานยนต์วิบากหญิงคนนึงครับชื่อว่าคุณนิอัศมะผลพดุงวัย38ปีถูกผู้ขับขี่อีกคันหนึ่งชนนะครับจากนั้นเนี่ยคนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็คนที่ตามมาก็จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วลงไปดูนะครับเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสนามแข่งรถวิบากในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคองที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาครับคือด้วยความที่ว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ถือว่าเป็นรายการย่อยไม่ได้มีการรับรองจากสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับก็เลยทำให้ไม่ได้มีการเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็รถพยาบาลเอาไว้ในสนามแข่งหลังจากที่เกิดเหตุก็ใช้เวลาพอสมควรในการเข้าถึงพื้นที่แล้วนำตัวคุณนี้ออกมาส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับกลายเป็นข่าวเศร้าคุณนิอัศมะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับที่น่าใจหายก็คือว่าพอย้อนกลับไปดูภาพหนึ่งในโลกโซเชียลที่คุณนิเนี่ยเพิ่งถ่ายกับกลุ่มเพื่อนๆที่ลงแข่งด้วยกันคุณผู้ชมครับใครจะไปคิดว่านี่คือภาพสุดท้ายรูปสุดท้ายที่คุณนิได้ถ่ายไว้กับเพื่อนๆนะครับล่าสุดเนี่ยนักแข่งคู่กรณีก็มีการลบโพสต์นะครับที่เจ้าตัวแข่งเสร็จแล้วก็มีการลงผลคะแนนแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางโทรศัพท์ทางFacebook แห่งหนึ่งนะครับบอกว่ายอมรับแล้วก็เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุที่ไม่ลงไปดูเจ้าตัวบอกแบบนี้ครับว่าตัวเองกำลังช็อกทำอะไรไม่ถูกตกใจแต่หากย้อนเวลากลับไปได้ขอเลือกออกจากการแข่งขันแล้วไปดูแลคุณนิเป็นอย่างแรกครับ
13: ผมอธิบายไม่ถูกเลยพี่ตอนนั้นยังช็อกมันช็อกมันไปไม่ถูกเลยพี่
14: ถ้าย้อนกลับไปได้พี่จะลงไปดูและช่วยเหลือไหมครับพี
13: ่ถ้ามันย้อนกลับไปได้ดังใจอยากจะไปมากที่สุดเลยพี่สิ่งที่ตัดสินใจไปก็ผิดพลาดมากแล้วก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้
10: ทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ของครอบครัวนะครับล่าสุดก็มีการจัดพิธีศพของคนนี้อัศมะนะครับที่มัสยิดยามีอุลมุตตากีนที่ลำสาลีบางกะปิกรุงเทพครับ
15: คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวเรื่องวิมานอากาศกันบ้างไหมตอนนี้มันกำลังเข้มข้นนะครับเพราะว่าคนที่ทุกคนรอคอยถึงกลับมาแล้วกลับมารอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความภูมิใจแต่ว่ามีความลับอีกหลายอย่างที่กำลังจะต้องแพร่งพรายหรือไม่นะครับกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10เกมมันก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะลูกสาวที่หม่อมหลวงขวัญภูมิใจเธอกลับมาแล้วนะครับแล้วก็บางอย่างที่น่าค้นหาพอเธอกลับมาอาจจะทำให้อะไรเปลี่ยนไปนะครับแล้วโค้ชพิมพ์เองก็เดินเกมหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันไม่ได้แข่งกันแค่ลูกละพ่อแม่ผู้ใหญ่ก็แข่งกันเพราะว่าฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องเป็นที่สุดฉันต้องอยู่สูงกว่าคนอื่นแล้วพอดูไปเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยแต่ละคนมีความลับอะไรบ้างใครเป็นคนคุมเกมกันแน่พูดมาแค่นี้ต้องไปดูนะติดตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10คืนนี้ทางช่องวัน31แต่ถ้าดูไม่ทันหรืออยากดูย้อนหลังไปโหลดแอปวันดีดูต่อเนื่องได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดโปรแรงสุดพิเศษเดือนกันยายนนี่พิเศษจริงๆเพราะว่าสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149เหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนสมัครได้เลยนะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับนายกตอนนี้ก็ไปครม.สัญจรแฮปปี้เลยคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวดูภาพนะตอนที่นายกเนี่ยอันนี้ประชุมก็เรื่องนึงแต่ มีช็อตที่เนี่ยครับไปเจอวงดนตรีแล้วก็เป่าเพลงนี้อีกแล้วตอนไปมาเลย์ก็เป่านะ Fly Me to the Moon แล้วก็เนี่ยแหละนายก

0: เดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear.Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: ลุกใหม่ปะเนี่ย
6: อืมเหมือนเดิม
7: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
11: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
11: สไลด์เลมอนสูตรใหม
12: ่แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
13: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
12: ์ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
14: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
15: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
14: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอม Fresh แม้ใน15นาที
15: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
16: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
18: ้เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: เทพไทย
20: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
21: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
22: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
21: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
23: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: ให้กฎหมาย
25: คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีคนเข้าใจหรอ
26: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
27: แล้วคืออะไร
26: ห่วงมึงอะ
28: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเมย์ครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
29: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
30: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: ขึ้นอยู่กับว่าใช้งานประเภทไหนซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนและผลคำตอบจะพอใจไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่พอใจเจ้ากระทรวงอย่างคุณชัยชนกบอกว่าลองไปใช้ก่อนลองไปใช้ก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์กันครับ
1: มีเสียงวิจารณ์จากทั้ง
2: สองฝ่ายค้านผมว่าอย่างนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนไปลองดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปลองแชร์ไปลองลงทะเบียนแล้วลองใช้เองดีกว่าอย่ามาพูดกันเรื่องเสียงวิจารณ์เลยเพราะว่าถ้าจะมาบอกว่ามันไม่ดีเท่าของฟรีอันนี้คือไม่จริงแน่นอนครับครับผมก็อยากให้ทุกคนมาใช้ด้วยกันตอนนี้เหลือ3ล้านกว่าสิทธิ์นะครับ
0: ก็คือที่รัฐมนตรีบอกนะครับ3ล้านกว่าสิทธิ์ก็ประมาณ3ล้าน7แสนสิทธิ์เพราะว่ามีคนลงทะเบียนไป1ล้าน3แสนกว่าคนทีเนี้ยยืนยันอย่างนี้จากทางคุณชัยชนกบอกว่าไอ้ THAI Passport เนี่ยมันดีกว่า AI ที่เปิดให้ใช้ฟรีอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งผมว่าถ้าเกิดเป็น AI ที่เสียตังค์เนี่ยอันนี้เราต้องซื้อต้องจ่ายทีละเจ้าแต่อันนี้เขารวมทั้งหมดนะครับจาก14เจ้า30โมเดลเนี่ยให้มาใช้งานได้พร้อมกันและถ้าลงทะเบียนก็ใช้งานได้ฟรีนะครับทีเนี้ยณตอนเนี้ยยังใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ก็คือ de.aipass.net อยู่นะครับแต่ว่าภายในสัปดาห์น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเข้าใจอย่างนี้นะสัปดาห์หน้าสัปดาห์เนี้ยจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับใช้ผ่านแอปได้น่าจะกำลังพัฒนาแอปตรงนี้อยู่นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ผ่านเน็ตเปิดแอปก็ใช้ในแอปไปเลยนะครับทีเนี้ยมันจะมีเฟส2มั้ยเพราะว่าโครงการนี้ลงทะเบียนใช้งานได้ฟรี1ปีแล้วก็เดี๋ยวครบ1ปีประเมินผลอีกทีนึงว่ามันคุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่เป็นหลักพันล้านหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเอาไปใช้ประโยชน์ได้แบบเนี้ยก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยเบื้องต้นนะครับมีข้อมูลแยกจำแนกออกไปตามแต่ละภูมิภาคเนี่ยภาคกลางลงทะเบียนมากที่สุดนะครับแล้วก็ตามด้วยภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช้านี้ใครดูข่าวแล้วเรายังไม่ได้ลงเนาะลงก็ได้นะครับ เพราะว่าโควต้าเหลืออีกบานเลยนะครับ เหลืออีกเยอะเลยนะครับทีเนี้ยเอาล่ะไอ้เรื่องของการใช้งานเดี๋ยววันต่อๆไปเนี่ยระบบก็อาจจะค่อยๆมีความเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการประเมินผลลัพธ์อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่าคนที่ออกมาดักคอก่อนนั้นเนี่ยมีหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือคุณไอรักชนกนะครับที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้ความคุ้มค่าหรือแม้กระทั่งมีการพาดพิงไปถึงบริษัทเอกชนภายนอกว่าเชื่อมโยงกับโครงการล็อกสเปคหรือไม่อย่างไรนะครับล่าสุดคุณไอโพสต์ภาพไหนขอดูภาพคุณไอหน่อย โพสต์อะไร
3: คลิปเลย
0: คลิปเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับหนังสือตราครุฑก็คือว่าได้รับหมายศาลนะครับจากทางคู่กรณีก็คือคู่กรณีเป็นโจทฟ้องคุณไอซ์นี่แหละแล้วก็ระบุข้อความบอกรอตั้งนานนึกว่ารอบนี้จะตกขบวนนะครับแต่คุณไอซ์บอกว่าพิเศษมากกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเป็นหมายศาลจากแพลน B Media นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้คุณไอซ์อ่ะถึงแม้ว่าจะได้รับหมายแล้วเนี่ยไปต่อเพราะเจ้าตัวบอกว่าวันนี้ 9:00 นจะไปยื่นร้องต่อปปช.ในโครงการ THAI Passport นะครับคุณไอซ์ก็ยังใช้คำว่าส่อทุจริตส่อล็อกสเปคส่อหัวประมูลแต่คำว่าส่อมันก็คือมันไม่ชัวร์ไง เพราะฉะนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ล่ะนะครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่าปลายทางเป็นยังไงแต่ก็สู้ไม่ถอยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับ ส่วนเราท่านๆนะครับลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปใช้ใครยังไม่ลงก็เข้าไปใช้จะได้ทดสอบว่าประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์หรืออะไรต่างๆคำตอบที่มันหามาให้มันทำให้เราเนี่ยมันคุ้มทุนกับการเอาเงินภาษีเนี่ยไปใช้ในโครงการนี้หรือไม่นะครับ
3: มุมการเมืองก็ว่ากันไปแต่ในมุมของคนใช้กันบ้างครับไปกันที่น้องๆ นักศึกษาครับที่ได้ลองใช้เอากันที่พิษณุโลกก่อนเลยก็แล้วกันครับมาดูกันหน่อยครับเราบรรดานักศึกษาและอาจารย์ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกครับก็ได้มีการเริ่มนำตัว AI Pass คือเมื่อวานนี้ 9:00 นให้เริ่มต้นในการใช้งานก็คลิกเข้าไปกันได้ผ่านที่ URL อย่าง aipass.go.th นะครับเบื้องต้นสอบถามน้องๆ2คนเป็นตัวแทนหมู่บ้านกันละกันครับน้องอยู่ปี4ครับคนแรกชื่อกิตสดาครับบอกว่าผมเนี่ยใช้ AI Pass เลือก AI ให้ตรงกับงานและกิจกรรมการเรียนแต่ละประเภทเนื่องจากว่าอย่างงี้ฮะ AI แต่ละโมเดลจะมีความสามารถแตกต่างกันแล้วก็การรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันก็ถือได้ว่าใช้งานสะดวกครับก็คือเราสามารถพิมพ์ตัวพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือคำสั่งพูดง่ายๆคือคำสั่งคุณผู้ชมจากนั้นก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ AI ตัวไหนประมวลหรือหาคำตอบมาให้ก็ถามกฤษดาบอกว่ามันประหยัดกว่าเหมือนกันนะพี่เพราะบางทีที่ผ่านมาผมใช้ตัวนึงช่วยคิดช่วยเขียนพร้อมเอาพร้อมไปใส่ไว้อีกอันนึงช่วยในการเจนภาพขึ้นมาแล้วถ้ามันต้องจ่ายทุกอันเนี่ยมันก็

0: แพงซะเหลือเกินเช่นเดียวกันกับน้องสจีจันทวงอยู่ปี4สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันก็บอกว่าคือตอนนี้ถ้าหากว่ามันต้องใช้หลายโมเดลมันก็ค่อนข้างวุ่นวายอันเนี้ยคือ AI Pass หรือว่า THAI Passport มันมีให้เลือกมากกว่า30โมเดลและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่างานนี้ฟรีครับ
1: ส่วนตัวคือมันจะมีโมเดล AI ตัวอื่นซึ่งเขามีให้ใช้งานมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini ใช่ไหมคะซึ่งบางตัวค่ะมันทำงานแตกต่างกันเขาเก่งกันคนละด้านซึ่งอย่างเช่นถ้าหนูอยากทำข้อมูลตัวนึงแต่โมเดล AI ตัวนี้เขาไม่ถนัดหนูก็ต้องไปใช้ตัวอื่นซึ่งมันทำให้ซับซ้อนมากค่ะซึ่งบางทีเราต้องเสียเงินหลายแอปมากๆเพื่อที่จะใช้งานให้มันครบครอบคลุมทุกตัวค่ะใช่
2: ถ้าเกิดใช้ในการเรียนก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างก็เลือกใช้ AI อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเป็น COD Sonnet 5อะไรประมาณนี้ครับใช้ COD ในการวางโครงสร้างก่อนก็คือว่าต้องวางโครงสร้างยังไงอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ค่อยใช้ตัวอื่นๆที่เหมาะสมสำหรับการเขียนโค้ดหรือว่าให้ช่วยออกแบบตรวจสอบความปลอดภัยของระบบอะไรประมาณนี้ครับผม
3: ครบไหม
2: ครบครับค่อนข้างครบเลยครับ
0: อันนี้เป็นมุมของนักศึกษาครับมุมอาจารย์กันบ้างครับดร.วชิระลิ้มศรีประพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือว่าท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะครับก็บอกว่าคือการนำเอา AI เหล่านี้มาให้เด็กๆได้ลองใช้กันดูเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องฝากไปถึงคุณครูอาจารย์ทั้งหลายด้วยว่าต้องคอยตรวจสอบว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจเนื้อหาหรือว่าโค้ดที่ AI สร้างขึ้นมาจริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าให้ AI ทำให้แล้วนำคำตอบมาส่งอาจารย์ครับ
4: เราต้องปรับตัวว่าสุดท้ายยังไงเด็กเขาต้องเอา AI มาทำงานส่งเราแน่น
3: อ
4: นแต่เราต้องแยกแยะให้ออกว่าสิ่งที่เขาเอามาทำส่งเนี่ยเขามีความเข้าใจในสิ่งที่มันเขียนโค้ดให้หรือไม
3: ่
4: เขาก็จะมีความสามารถในการที่เราเขียนตัวโปรแกรมหรือเขียนระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเนี่ยได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมถ้าเกิดเขาเข้าใจใช้งานมันนะครับ
3: ในมุมมองของอาจารย์มองว่าโครงการนี้มันควรจะไปต่อไหม
4: คิดว่าควรไปต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนเดิมก็คือเขาต้องเข้าใจในการใช้มันให้ถูกต้อง
0: อาจารย์เน้นย้ำนะครับว่าคือสนับสนุนโครงการนี้เช่นเดียวกันกับนักศึกษาต่างๆแต่อยากให้มองว่า AI ที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยไม่ใช่มาเรียนรู้แทนมนุษย์นะครับ
5: AI ก็ทำได้หลายอย่างนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำภาพนะครับมีคนเห็นภาพเห็นคลิปนี้บอกเอ๊ะทำไมคล้ายนายกจัง AI ทำหรือเปล่าปรากฏว่าพ่อของน้องเอคิมนะครับบอกอันเนี้ยเป็นภาพลูกชายตัวเป็นๆจริงๆไม่ได้มีการใช้ AI ทั้งสิ้นอายุ11เดือนแต่ว่าคนก็แซวบอกโหหน้าคล้ายกับนายกอนุทินขนาดนี้เรียกว่าอนุคิมได้เลยครับ
6: หาท่านนายกอนุคิมมาตรวจงานบ้านเกิดครับดึงพระราชัยไปต่างจังหวัดกับต่างประเทศยังไม่ได้ครับเงินที่กู้มา 3,000 ล้านก็หมดแล้วซื้อนมกินหมดแล้วรองบข้างหน้าก่อนครับเดี๋ยวพ่อจะพาบินไปฝรั่งเศส มา
5: คุณผู้ชมว่าไงล่ะหน้าเหมือนไหมล่ะนะครับจนกระทั่งชาวเน็ตเนี่ยเขายกว่าเป็นน้องอนุคิมนะครับไม่ใช่อนุทินนะเพราะว่าหน้าเนี่ยคล้ายกันมากนะครับทีนี้พอคุณพ่อเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงปรากฏว่านี่ชาวเน็ตถูกใจเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เนี่ยภาพคลิปนี้ก็คือว่าพาลูกชายไปตรวจงานนะเผื่อใครฟังไม่ทันนะกู้เงินมา 3,000 ล้านซื้อกินขนมหมดแล้วนะครับอันนี้คลิปแซวๆนะครับทีนี้มีอีกคลิปนึงคลิปตอนที่คุณพ่อเนี่ยนะครับทักทายกับน้องเอคิมยามเช้าอ่ะดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
6: สวัสดียามเช้ากับผมปวดบ๊ายบายคือแท้ไอ้ไปแฮตโซดไอ้จะคิดโรเลนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป
5: ทีนี้ก็ชาวเน็ตก็แชร์กันไปแชร์จนถึงตัวนายกอนุทินน่ะนะครับปรากฏว่าคุณอนุทินเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วทำภาพนี้เองด้วยนะเนี่ยเข้ามาร่วมวงด้วยตัวเองแล้วก็โพสต์ภาพน้องเอคิมนะครับเทียบกับหน้าตัวเองแล้วก็บอกข้อความก็คือว่าเหมือนกว่าเราตอนเป็นเด็กจริงๆนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กมินิมีนะครับเอาเป็นว่าแล้วคุณพ่อของน้องเอคิมก็เห็นเข้ามาแชร์โพสต์ของนายกต่อแล้วก็แซวนะโพสต์กลับบอกว่าท่านนายกคอนเฟิร์มแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเช้านี้เนาะ น้องเอคิมชาญวิรกูลก็นี่ใส่ชื่อนามใส่นามสกุลไปด้วยเลยนะครับน้องเอคิมชาญวิรกูลเรียบร้อยก็นี่ยังคงเป็นขวัญใจ ชาวเน็ตแต่คือมองแล้วก็คล้ายจริงมีความคล้ายมีความเหมือนนายกรัฐมนตรีต่อไปลูกอาจจะได้เป็นนายกก็ได้นะน้องเอคิมนะ
0: น่ารักนะครับอ่ะลงใต้กันบ้างคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนจะมีการประชุมครม.สัญจรนะครับก็แน่นอนครับว่ามีภาพของอาจารย์เชนครับท่านดร.ยศชนันครับรองนายกรัฐมนตรีทางอว.ลงพื้นที่ไปดูแลความเรียบร้อยส่วนหนึ่งแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านเรื่องเศรษฐกิจปากท้องกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับทางด้านของอาจารย์เชนครับก็ลงพื้นที่ไปนะครับที่สงขลาครับก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่นะครับก็ไปร่วมงานครับอันนี้เป็นงานใหญ่เลยฮะคืนปูม้าสู่ทะเลไทยครับก็ได้มีโอกาสในการร่วมปล่อยปูม้าลงทะเลพร้อมกับประกาศที่จะขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคใต้ครับที่เน้นย้ำว่ามันต้องทำควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติหวังที่จะยกระดับภาคใต้ให้เป็นต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศครับด้วยวิธีการอย่างไรก็หนึ่งครับต้องมีการต่อยอดความสำเร็จอย่างเช่นโครงการธนาคารปูม้าแบบนี้นำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพของน้ำและทรัพยากรทางธรรมชาติเอางานวิจัยพัฒนาคุณภาพของปาล์มน้ำมันลงไปช่วยทำให้ปาล์มน้ำมันยางพาราหรือการผลิตไบโอดีเซลมันกระเตื้องขึ้นมายกระดับเศรษฐกิจฐานรากในภาคใต้เน้นย้ำการสร้างทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนพื้นที่เช่นการสร้างโดมปะการังอนุรักษ์โลมาอิราวดีครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทะเลทั้ง2ฝั่งคือทั้งอ่าวไทยด้วยอันดามันด้วยแล้วก็มีการพยายามที่จะดึงดูดเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติเข้ามาในพื้นที่สานต่อเรื่องงานวิจัยเดินหน้าโครงการในเศรษฐกิจอันดามันในการท่องเที่ยวแต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมีคุณภาพรวมถึงการแพทย์ครบวงจรแถมบอกว่ามีการผลักดันโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพิ่มขึ้นในพื้นที่ให้บริการประชาชนกันด้วยนะครับจากรายงานก็พบว่านอกจากการไปร่วมในการเปิดงานแล้วก็ร่วมในการปล่อยปูม้ากันแล้วเนี่ยมีตัวแทนสมาคมประมงพื้นบ้านเข้าขอพบท่านอาจารย์เชนรองนายกครับเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระยะยาวให้กับชาวประมงพื้นบ้านซึ่งทางอาจารย์เชนก็ยืนยันว่าได้มีการมอบหมายงานส่งไปตามหน่วยงานตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชาวประมงเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้เพื่อการเติบโตของชาวบ้านอย่างยั่งยืนนะครับ
5: ส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปดูที่จุดเป็นประตูระบายน้ำนะครับที่คลองร.1เนื่องจากว่าจุดนี้ถ้าจำกันได้ตอนที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เนี่ยได้รับความเสียหายก็คือไปดูว่าความคืบหน้าในการแก้ปัญหารับฟังว่าแนวทางในการแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้น้ำที่หาดใหญ่เนี่ยท่วมอีกเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ การซ่อมผนังคอนกรีตที่ชำรุดและการใช้เครื่องจักรตอกเหล็กแผ่นเป็นชีทพายเนี่ยตามจุดเสี่ยงต่างๆตลอด2กิโลเมตรก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับใดๆพวกนี้ก็คือนายกก็ลงไปเห็นกับตาแล้วก็รับฟังรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาและการป้องกันน้ำท่วมแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้มีช็อตที่นายกแป้นนะครับนายกเทศมนตรีอำเภอหาดใหญ่เข้ามาสวัสดีมาไหว้นายกดูบรรยากาศตรงนี้ครับ
7: ท่านนายกเป็นไงเอาจริงนะไม่ออกไปไม่ยืนทายมีอะไรต้องทำงานด้วยกันเรียบร้อยการเมืองข้างมารดาของเราชาวบ้านของเราเราพวกเดียวกันนายอำเภอเก่าเนี่ย
5: นี่นายกก็แซวนะว่าอย่าเอาไปนินทาอีกนะอันนี้เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอยู่แล้วนะครับเอ๊ะหรือเปล่าเอ๊ะพูดเล่นนะครับทีนี้นะครับปรากฏว่าพอเจอนายกอนุทินกับนายกแป้นเจอกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศก็เดินเข้ามาตบไหล่ทักทายกันแต่ตอนอยู่บนเวทีนะครับทีนี้เนี่ยบนเวทีนายกก็พูดถึงเนี่ยครม.ที่ตามแล้วนี่เรียกนายกแป้นมายืนใกล้ๆแล้วพูดแซวบนเวทีด้วยนะพูดว่าอะไรไปฟังกันครับ
8: วันนี้เขาบอกว่าเขาชอบดินทาผมรับหลังจริงที่ไหนเนี่ยกอดอย่างเงี้ยตอนที่เหงื่อไม่ออกหอมแก้มแล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับผมลงมาคนแรกที่ผมเจอเนี่ยคืนแรกคือเขานะผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบนินทาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นวันนี้ผมเชื่อว่าท่านนายกแป้นท่านจะทำงานกับผมมากได้ครับครับได้ไม่ได้ได้ครับครับโอเคครับนะครับวันนี้ แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับทำงานให้กับพี่น้อง
5: เอาเนี่ยคือเจอกันครั้งแรกก็แซวว่า

0: ชอบนินทารับหลังผมใช่ไหมแล้วก็ตบไหล่นี่บนเวทีก็ใช้คำว่าเนี่ยอย่าเอาไปนินทาอีกนะสองรอบแล้วนะ
1: เรื่อง
0: เล่นมาพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยนะครับ ก็ยังบอกด้วยว่าเนี่ยผมก็ได้ยินคนอื่นเขานินทาเหมือนกันว่านายกแป้งไม่ทำงานเอาล่ะแต่ว่านั่นก็คือเป็นเรื่องในอดีตนะครับมาวันนี้บนเมื่อวานเนี่ยมาเมื่อวานก็คือว่าบนเวทีเนี่ยอย่างน้อยทั้งหนูทั้งแป้งก็คือมาทำงานใกล้ชิดแล้วก็ช่วยกันดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้หาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ในพื้นที่รอบๆตรงนี้เนี่ยเกิดปัญหาน้ำท่วมอีกเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาทีไรก็แน่นอนครับกระทบเกษตรกิจในพื้นที่แล้วก็กระทบกับชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: และนอกจากจะมีการประชุมครม.ในการหารือสัญจรกันแล้วที่ภาคใต้นะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของปัญหาชายแดนใต้นะครับแน่นอนครับว่างานนี้ครับก็เป็นภาพที่ท่านนายกนั้นเป็นประธานและเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการเร่งแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับซึ่งงานนี้ก็จะเห็นได้จากการที่ว่ามีตัวแทนจากภาครัฐเองมีผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนามีภาคการศึกษากลุ่มสตรีเยาวชนแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั้งยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งงานนี้ก็ถือได้ว่าเข้มข้นครับซึ่งรองเลขาธิการสอบต.ก็กล่าวว่าเวทีนี้มีการเปิดรับฟังความเห็นจาก7กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันทั้งหมดกว่า150คนนั่งเป็นวงกลมแบบนี้เลยครับเน้น3เรื่องก็คือเรื่องของความปลอดภัยเศรษฐกิจปากท้องการพัฒนาพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมครับก่อนที่จะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดเหล่านี้เสนอต่อแล้วก็เห็นบอกว่านอกจากที่มีการประชุมกันเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยจะมีการจัดเวทีแบบนี้กันอีกตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันที่10กันยายนเพิ่มเติมอีก5จังหวัดด้วยกันนะครับเบื้องต้นที่ทางด้านทีมข่าวเนี่ยได้มีโอกาสในการเก็บภาพมาก็เป็นบางส่วนบางตอนนะครับที่ท่านอย่างนายกอบต.กระโดที่ปัตตานีเนี่ยเสนอรัฐตรงๆเลยครับว่าอยากขอให้รัฐเข้ามาอุดหนุนงบประมาณในการสร้างศูนย์บำบัดยาเสพติดในตำบลเพราะเรื่องนี้จะทำให้คนในพื้นที่ดีขึ้นได้แน่นอนครับ
2: แต่เราก็พบว่าการปราบปรามยาเสพติดอย่างเดียวไม่พอเพราะยังมีผู้ติดยาเสพติดที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดและฟื้นฟูเพื่อกลับใช้ชีวิตในสังคมได้ข้อเสนอของตำบลกระโดความต้องการของพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐตำบลกระโดจึงจำเป็นต้องการที่จะตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดของตำบลกระโดโดยมีแนวคิดความสำคัญคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมและร่วมบริหารจัดการเพราะเราเชื่อว่าการฟื้นฟูต้องดูแลร่างกายจิตใจและการขับใช้ชีวิตร่วมกันกับสังคม
1: นอกจากปัญหายาเสพติดกันแล้วนะครับกลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบก็พูดถึงเรื่องของการขอความช่วยเหลือกับครอบครัวที่สูญเสียเสาหลักนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนานาส่วนนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดระยะยะลาเองก็มีการเสนอพัฒนาครูอิสลามศึกษาและศักยภาพของเยาวชนไปพร้อมๆกันนะครับมาดูสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับพื้นที่หมู่3ที่ตำบลปิตูมุดีครับที่จังหวัดยะลาที่อำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีครับก็ได้มีการพบภาพนี้เป็นภาพล่าสุดก็คือรถแบ็คโฮถูกไฟไหม้เสียหายอยู่ริมถนนจากการตรวจสอบก็พบว่าชาวบ้านบอกว่ามีคนร้าย4คนครับขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมอาวุธปืนยาวก่อนอาศัยความมืดครับพอมาถึงจุดนี้นำน้ำมันเชื้อเพลิงใส่แกลลอนพกมาด้วยราดไปที่รถแบ็คโฮจากนั้นจุดไฟเผาก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับซึ่งพอเพลิงลุกไหม้แล้วคนที่มาช่วยดับเบื้องต้นก็เป็นชาวบ้านครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยในการดับไฟจนกระทั่งควบคุมไฟไว้ได้แต่สุดท้ายรถแบ็คโฮคันนี้ก็เสียหายทั้งคันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นฝีมือการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นโดยเป้าหมายเริ่มขยับจากรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นทรัพย์สินของเอกชนนะครับ
0: เรื่องบรรยากาศที่นายกลงพื้นที่ไปนะครับไปตรวจงานไปดูอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนายกที่ชอบเรื่องของดนตรีอยู่แล้วไปเจอวงดนตรีในท้องที่นี่แหละปรากฏงานนี้นายกขอแจมด้วยการเป่าแซกโซโฟนครับ

ละก็จะเป็นนักดนตรีที่บริหารราชการได้นิดหน่อยแล้วนะนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นภาพนี้จนคุ้นชินแล้วเพราะว่านายกเองก็เปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นนักดนตรีคนหนึ่งนะครับกับบทเพลงนี้นะครับ Fly Me to the Moon ถ้าจำได้ตอนไปมาเลเซียก็เป่าเพลงนี้เป่าแซกเพลงนี้แล้วก็ตัวของอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลก็ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับทีนี้นายกพอ

พอเล่นไปปรากฏว่าหลังจากที่เล่นจบปุ๊บเนี่ยนายกก็อาจจะมีบางช่วงมั้งที่อาจจะเป่าแล้วมันอาจจะปิดผิดพินนิดหน่อยแล้วก็เลยพูดติดตลกว่าเนี่ยอ่อนซ้อมไปหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังเนียนๆเพลินๆก็โอเคนะนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถนะมันไม่ได้เป่ากันง่ายๆนะทีเนี้ยนายกเนี่ยนะครับหลังจากตรงนี้นายกก็ไปเจอชาวบ้านปรากฏไปเจอคุณยศชนันด้วยเจออาจารย์เชนด้วยนะครับแล้วทั้งคู่ก็ทักทายกันปรากฏนายกพอเจออาจารย์เชนเนี่ยเอาผ้าขาวม้าที่ชาวบ้านเขาให้เนี่ยไปผูกเอวนี่ให้กับอาจารย์เชนด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นขอผูกให้แล้วกันปกติแล้วจะเป็นชาวบ้านผูกให้เพื่อรับขวัญเหล่านี้นะตามธรรมเนียมแล้วหลังจากที่เจออาจารย์เชนนายกไปที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูถวายน้ำชาสักการะขอพรแล้วรับไม้กลองจากเจ้าหน้าที่ทีนี้พอนายกมีไม้กลองตีกลองใช่ไหมนายกก็โชว์อีกแล้วตีกลองโชว์อีกแล้วแต่อันนี้ตีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วพอจบจากภารกิจตรงนี้ปุ๊บเอาล่ะทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยมีภารกิจเยอะแยะมากมายจบวันด้วยการจัดงานเลี้ยงกระชับสัมพันธ์ของคณะรัฐมนตรีนายกขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยส่วนจะเป็นเพลงอะไรไหนลองฟังหน่อยสิ

0: ็นี่แหละตามสไตล์นายกนะครับเธอทั้งนั้นของกรุ๊ปไรเดอร
1: ์
0: เราไม่ได้พูดถึงว่าจะคีย์เพลงจะตรงไม่ตรงเอามันร้องมาจากหัวใจอ่ะจะยังไงอ่ะนะทีนี้แล้วนายกเนี่ยนะครับหลังจากที่ขึ้นเวทีก็เลยเปลี่ยนงานเลี้ยงรับรองครม.กลายเป็นมินิคอนเสิร์ตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศเนี่ยก็คือเป็นกันเองมากๆนายกก็นี่ดูเปิดฟงเปิดแฟตกันด้วยนะนะครับนายกได้ขอบคุณด้วยนะฟังหน่อยครับ
2: ขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงนะครับอันนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับตัวผมเองแล้วก็ผู้ร่วมงานผู้จัดงานโดยเฉพาะผู้จัดงานด้วยนะครับก็ขอปรบมือให้กับคณะรัฐมนตรีหน่อยครับที่อยู่นะครับแล้วก็ขอปรบมือให้ดังกว่าให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกอบจ.แล้วก็ที่เพื่อนเพื่อนข้าราชการชาวสงขลาทุกคนที่จัดงานอยู่กันด้วยกันวันนี้ในคืนนี้นะครับทำให้เราทุกคนได้รู้จักกันสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับ
0: ก็คือทีนี้นายกต้องปล่อยเวทีให้เป็นของคนอื่นบ้างนะนะครับอาจารย์เชนขึ้นมาร้องเพลงเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดนี่ปรากฏว่านายกเอ้าขึ้นอีกแล้วเหร
1: อ
0: ตอนแรกลงไปแล้วนี่ปรากฏพออาจารย์เชนร้องเพลงปุ๊บโดนใจนายกขึ้นมาแจมนะครับก็คือมายืนปรบมือให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขึ้นไปมอบดอกไม้แล้วทีนี้คุณผู้ชมมันมีช็อตที่ฮือฮาที่สุดนี่นายกปะ
1: ใช
0: ่แต่ช็อตที่ฮือฮาที่สุดก็คือตอนที่รัฐมนตรีพึ่งสุภมาศ
1: ครับ
0: ขึ้นไปเติมสีสันบนเวทีส่วนจะทำอะไรขอดูหน่อยครับ

0: ซึ่งอาจารย์เชนมีภริยาแล้ว
1: ครับผม
0: ภริยาอาจารย์เชนก็เอาหน้ามันเป็นงานนี่แบบนี้ก็คือเป็นช็อตที่ไม่ได้มีการเตรียมกันแล้วก็คาดไม่ถึงแล้วดูอาจารย์เชนแอบตกใจเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าบรรยากาศของการจัดงานเนี่ยก็คือเป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับแล้วก็เหมือนในงานก็จะมีการประกาศเรื่องการเปลี่ยนตัวโฆษกประจำสำนักนายกด้วยนิดนึง
1: ใช่แล้วครับก็เป็นข่าวนะครับที่ออกมานะครับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับจากคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกมาเป็นหมอเอกครับซึ่งหมอเอกเองเนี่ยก็ต้องเล่าตรงๆแล้วก็แล้วกันว่าเกิดมาจากการเป็นส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ก้าวเข้าสู่ก้าวไกลสุดท้ายล่าสุดเนี่ยมาเป็นตำแหน่งก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกภายใต้การดูแลของคุณพราดรปิศนานันตกุลนะครับซึ่งล่าสุดเองก็มีภาพนี้ออกมาครับปรากฏว่าก็ยังเห็นภาพทั้งคู่นั่งติดกันแล้วบางช่วงบางตอนนี่ฮะท่านนายกเข้าไปร่วมในการถ่ายภาพเห็นบอกมี

0: ชูไม้ชูมือทั้งคู่ด้วยนี่เหมือนกับเขารู้กันแล้วหรือเปล่านี่นักข่าวแซวถึงขั้นที่ว่าวันประชุมวันนี้ปั๊บเปลี่ยนเลยไหมครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จ๊อบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้จ๊อบจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าและผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี่ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชม
1: ใช้จริงมีปัญหาเหมือนกัน
2: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมแล้วอะไรเผลอๆแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
1: าง
2: แต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีไปบ้านไหนอ่ะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีได้ยินเสียงตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกทีนี้ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอ้ซาเจนตัวนี้แหละฮะ
2: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้มั้ยเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโกงแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านเขาใช้กันแล้วได้ผล
1: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มข้างนี่มันไม่ข้างไม่พอแม่อ่
2: ะมันต้องข้างกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่าโปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั
1: ้ย
2: 3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง 1,000
1: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะ
2: ตก
1: กระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แคปหน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แต่เดี๋ยวก่อนแม่
2: จ้าจ้า
1: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
2: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนนะจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
1: ตายแล้วสวรรค
2: ์ไป
1: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
2: ควรไง
1: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตนะฮะ
2: ขายดี
1: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
2: ่
1: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู
2: ่วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
1: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
2: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะแม
1: ่
2: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
1: อ่
2: ะปุ๊บไปบ้านไปบ้าน
1: อุ้ยหนี
2: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
1: จิ้งจกหนีไป
2: แล้วแต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
1: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองอะเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
2: ์ถูกต้อง
1: แต่ว่า
2: สมุนไพรไง
1: แม่ผมสูดเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
2: ้พี่จอบรู้ป่ะ
1: เป็นอันตรายไหม
2: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
1: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะ

0: ทิตย์อาทิตย์แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็ 3-4 วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองอุ้ยไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
0: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
1: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องนึงมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
0: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
1: โอ้สมัยก่อน
0: แล้วแบบนั้นเราก็อันนั้นมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
1: พี่จ๊อบ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
1: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
0: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
1: คนหยุดไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
0: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
1: ตุ๊กแกจ้ะ
0: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
1: ไล่หนูนกฟ้านะแม่ๆพ่อๆหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
0: บอกก่อนนะว่า
1: ไ
0: งณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพุ่งจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
1: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
0: แต
1: ่พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
0: นี่มันมาอีกแล้วอ่ะ
1: โดดบนตะแถวหมอนทำไงก็ฉีดสิฉีดฉีดฉีดแบบนี้
0: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
1: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอ่ะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้แล้วฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
1: ่
0: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
1: ไป
0: เคยได้ยินไหม
1: อันนี
0: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
1: ไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงมงเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
0: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
1: ว้าว
0: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเขาเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอนไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
1: ตรงจุด
0: หมายถึงว่าไงแม
1: ่บันเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดปื๊ดตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3เนี่ยฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
0: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
1: ่
0: น
1: หอมด้วยเธอ
0: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะ
1: พี่จ๊อบ
0: จิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
1: อันนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
0: ฉีดไล่ทางนั้น
1: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบเนี่ยไ
0: ปการันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
1: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ย้ำว่าโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆ
0: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นก

0: นะฮะผู้ใช้จีนนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-17-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอมกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: รับรองจิ้งจกหนีแน่นอน
2: ทัพลูกยางสาวไทยกลับถึงบ้านพร้อมถ้วยแชมป์เอเชีย2026และคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ท่ามกลางแฟนๆรอต้อนรับแน่นสนามบินชมพู่พรพันธ์กัปตันทีมเผยภูมิใจที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ย้ำตั๋วโอลิมปิกทำเพื่อคนไทยทุกคนครม.สัญจรปิดภารกิจวันแรกชื่นมื่นภูมิใจไทยเพื่อไทยร่วมงานเลี้ยงกระชับสัมพันธ์นายกและรัฐมนตรีผัดกันร้องเพลงด้านสุภมาศหอมแก้มเชนยศชนันท์นายกให้กำลังใจถึงหน้าเวทีขณะที่เช้าวันนี้มีภารกิจไปติดตามโครงการแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมก่อนเปิดประชุมที่ม.อ.นายกระบุมีหลายวาระเตรียมเข้าสู่การพิจารณาหวังเกิดประโยชน์ต่อประเทศและชายแดนใต้คนร้ายลอบเผารถแบ็คโฮริมถนนในจังหวัดปัตตานีเสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่เชื่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังเปลี่ยนเป้าหมายโจมตีทรัพย์สินเอกชนและสร้างสถานการณ์ชัยชนกโต้เสียงวิจารณ์ TSAI Passport หลังเปิดใช้วันแรกยืนยันดีกว่าของฟรีแน่นอนขอประชาชนทดลองใช้เผยภายใน1สัปดาห์จะเข้าใช้งานผ่านแอปได้ขณะที่ไอซ์รักชนกวันนี้เตรียมยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการตั้งข้อสงสัยสอทุจริตล็อกสเปคหัวประมูลแม้ได้รับหมายศาลหลังถูกฟ้องแต่ยังเดินหน้าตรวจสอบต่อมท.4ยันถอดถอนข้าราชการทุจริตท้องถิ่นแล้ว 100% เป็นกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและได้บรรจุแล้ว 3,864 รายส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้บรรจุก็ถูกถอดพ้นบัญชีจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคนอุทธรณ์หรือฟ้องร้องแต่มาขอยื่นดูคะแนนกว่า 1,500 คนพร้อมสั่งคุมเข้มอบต.ห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติทุจริตหรือคนที่หลุดบัญชีสอบท้องถิ่นสกัดช่องทางเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกัน
8: กับเงินทองของจริง
9: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมพินโชคขมลกิจครับนี่คือเงินทองของจริงนะครับยังอยู่กับครูฝ้ายสอนแอร์อันดับหนึ่งนะครับคุณณรนาถ ธีรวรครับสวัสดีครับครูฝ้ายครับมาพูดคุยกันต่อครั้งที่แล้วเราติดคุณผู้ชมเอาไว
10: ้
9: ว่าใครที่อยากจะเป็นลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสที่เขาเรียกกันก่อนหน้านี้นะครับเขาต้องดูว่าเอ๊ะสายการบินอันไหนจะเหมาะกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเลือกสายการบินต่างๆนะครับมันควรจะเลือกสายการบินอะไรเลือกแบบไหนมีวิธีการไหมแตกต่างกันอย่างไรเชิญครับ
10: โอเคค่ะก็จริงๆก็มีทั้งสายการบินต่างชาติแล้วก็สายการบินในไทยเน
9: า
10: ะซึ่งจริงๆครูฝ้ายมองว่าทุกสายการบินก็ดีหมดแหละก็คือมีความมั่นคงแล้วก็มีจุดเด่นของแต่ละสายการบินแต่ว่าการที่เราจะไปแนะนำคนว่าเขาเหมาะกับสายการบินอะไรเนี่ยอันจริงๆอันดับแรกอ่ะมาจากความชอบของตัวเขาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเขายกตัวอย่างเช่นหากสมมติว่าเป็นคนที่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหรืออยากจะทำงานกับองค์กรระดับนานาชาติที่แบบเพื่อนร่วมงานก็เป็นต่างชาติหมดเลยพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาอันนี้ก็จะเหมาะกับสายการบินต่างชาติที่ไปเบสอยู่ที่ต่างประเทศแต่ในขณะที่ก็มีคนที่อยากจะอยู่กับความคุ้นเคยในประเทศเราอยากพูดภาษาไทยตลอดอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่บ้านติดบ้านติดพ่อแม่อันนี้ก็จะเหมาะกับสายการบินที่เบสไทยฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราอ่ะเราเหมาะกับแบบไหนมากกว่า
9: สายการบินในประเทศที่เนี่ยอยู่ในประเทศไทย
10: ค่ะ
9: สายการบินต่างประเทศก็มีเบสมีออฟฟิศอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน
10: ใช่เยอะแยะเลย
9: ถูกต้องไหมครับ
10: เป็นสายการบินต่างประเทศแต่ว่า
9: ที่เบสในเมืองไทย
10: ที่เบสที่ไทย
9: แต่ต้องถามตัวเราก่อนว่าเราอยากจะอยู่ใช้ชีวิตแบบไหน
10: ใช่ใ
9: ช่แล้วการสายการบินไทยเองนะฮะมีเบสที่ประเทศอื่นไหม
10: ไม่มีค่ะมีแต่เบสไทยเท่านั้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของอุปนิสัยของเขานะมันขึ้นอยู่กับจริตเขาด้วยไม่ใช่หมายความว่า คุณอยากจะเป็นแอร์ของแอร์แขกแอร์เอมิเรตส์แต่คุณเป็นคนที่ดูแบบดูมีความเด็กอ่ะอันนี้ก็ไม่เหมาะดังนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่ฝ้ายบอกเลยว่าฝ้ายสามารถมองเด็กแต่ละคนได้เลยว่าเธอเหมาะกับที่ไหนเธอเหมาะกับที่ไหนเพื่อที่จะให้ไป put the right man to the right job อ่ะ
9: โอเคไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับ
10: ทุกที
9: ่กับสายการบิน
10: ต้องอยู่ที่จริตเราว่าลักษณะเราบุคลิกเราเช่นพี่ทินอย่างเงี้ยเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษดูมั่นใจในตัวเองพี่ทินก็สามารถทำงานในองค์กรระดับนานาชาติได้ในขณะที่น้องอีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่เรียบร้อยงุ้งงิ้งมุ้งมิ้งไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ดูแบบความ Japanese culture อ่ะอันนี้ก็จะเหมาะกับแนวญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยที่ดูแบบเรียบร้อยดูมีความเคารพรุ่นพี่อะไรประมาณนี
9: ้สรุปแล้วก็คือต้องดูจริตของแต่ละคนด้วยว่าเขาเหมาะกับสายการบินอะไรนี่ครูฝ้ายสามารถที่จะสแกนแล้วดูให้ได้ถูกต้องไหมครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาต้องเทคแอดไวซ์นั้นตลอดถูกไหมความหมายคือถ้าเขาอยากอยู่สายการบินนี้เหลือเกิน
10: เราก็ต้องปรับไงสมมติว่าคุณอยากอยู่ที่นี่แต่คุณยังขาดนี่ก็ปรับสีก็เติมให้มันเต็มสีเราต้องเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีตามต้นไม้ให้ได้เนี่ยก็คือหน้าที่ครูฝ้ายละที่เป็นคนเติมเต็มให
9: ้โอเคคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเอ้ยเนี่ยงานที่เป็นลูกเรือมันเป็นงานสวยหรูเนาะได้เที่ยวเป็นงานในฝันโอ้โหได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปใช้จ่ายเงินได้ไปเห็นวัฒนธรรมต่างๆงานสบายอยู่บนเครื่องบินโอ้โหดูดีแต่งตัวสวยแต่จริงๆภายใต้ความสวยงามเหล่านี้มันมีความกดดันอยู่เดี๋ยวกลับมาฟังนะครับไอ้ความสวยงามเนี่ยมันต้องมีเบื้องหลังถูกต้องไหมไอ้เบื้องหลังนี่แหละครับที่อยากให้คุณไปเล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับ
1: ยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือมีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
11: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
12: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
1: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
9: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับครูฝ้ายนะฮะในเงินทองของจริงนะครับเอาละภายใต้ความสวยงามที่เราเห็นฉากหน้าดูดีแต่งตัวหรูไปเที่ยวต่างประเทศมีเงินใช้เยอะเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความกดดัน
10: ใช่
9: มีอะไรบ้างครับที่ต้องกดด
10: ัน อันดับแรกสุดเลยคือเรื่องของเจ็ตแล็กที่แบบว่าเวลาเราบินผ่านInternational Deadline คือหมายความว่าสมมติว่า Time Zone มันเปลี่ยนนะฮะตรงนี้แหละมันนอนไม่หลับพี่ทินพอนอนไม่หลับปั๊บวันรุ่งขึ้นมันยมแล้วมันก็ต้องไปเสิร์ฟผู้โดยสารเราต้องคิด professional ต้องดูมืออาชีพแต่ในขณะที
9: ่ร่างกาย
10: ร่างของเรานั้นคือแหละร่างของเราคือแหละแต่เราต้องคงต้องยิ้มอยู่ตรงนี้แหละหนึ่งละที่เราต้องรับมือกับสิ่งนี้สองผู้โดยสารก็มากหน้าหลายตาเนาะความต้องการก็ไม่เหมือนกันแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกันอีกฉะนั้นการที่เราต้องรับมือกับสถานการณ์ที่มันเฉพาะหน้าเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได
9: ้
10: เช่นคนนี้ทะเลาะกันเรื่องนี้คนนี้มีปัญหาอันนี้ไฟดีเลยเราต้องรับมือทุกอย่างเพราะว่าเราคือด่านหน้าทั้งหมดไงแต่ว่าเวลาที่ผู้โดยสารไม่พอใจจะมาลงกับเราคนเดียวทั้งที่ไม่พอใจเรื่องอาหารเราไม่ได้เป็นคนทำแต่เราก็ต้องรับมือได้ดังนั้นตรงเนี้ยก็ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ฉะนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความกดดันของตัวเองเหมือนกัน
9: หนักเหมือนกันนะ
10: หนักสิน
9: ะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปใช้บริการไม่ว่าสายการบินอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คงจะมองลูกเรือ อีกมิติหนึ่งให้เข้าใจว่าจริงๆเขาต้องเจอกับอะไรยังไงบ้างความกดดันต่า

0: ะฮะความหนักหนาสาหัสในการที่กว่าเขาจะมายืนตรงนี้ได้นะฮะมันก็เจอหลายอย่างก็อาจจะเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นนะครับก็คงเห็นอีกมิตินึงนะว่าเบื้องหลังของความสวยงามจริงๆมันก็มีความกดดันแหละทุกงานมันก็มีความกดดันที่แตกต่างกันไปนะครับแต่งานนี้ก็อาจจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้มีคำถามครับบางคนที่เขาอาจจะเรียนตรงสายนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการบินหรือว่าพาณิชย์อะไรพวกนี้ในเกี่ยวกับการบินเนี่ยคนเหล่านี้พูดตรงๆนะเขาจะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆหรือเปล่าที่ไม่ได้เรียนมาตรงสายในวงการการบินนี่คือคำถาม EP หน้าก ูฟ้า EP หน้านะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาอยากจะสอบถามเรานะฮะทักเข้ามาที่ Facebook เงินทองของจริงครับพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้นะฮะเรามี AI Assistant พร้อมคุยกับท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครูฝ้ายก่อนนะครับขอบคุณนะฮะแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับนี่คือเงินทองของจริงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง

0: เธอเท่านั้น
1: อะไรนะเอ็งเจอศพสร้อยในป่าไผ่หรือ
2: เจ้าค่ะตาไปขุดหน่อไม้แล้วไปเจอศพสร้อยตาตั้งใจจะไปเรียนคุณชมตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่า
1: แต่อะไร
2: พี่อีมาขวางไว้เจ้าค่ะ
1: แล้วเองแน่ใจหรือว่าเป็นศพในสร้อยมัน
2: พี่มิ้งจำตะกุดที่เคยให้สร้อยไว้ได้เจ้าค่ะ
1: แล้วเองคิดว่าใครเป็นคนฆ่านางสร้อย
2: ตอนที่เจอศพสร้อยในมือสร้อยกำผ้าผืนหนึ่งไว้นั่นพี่มิ้งบอกว่าผ้าผืนนั้นเป็นของคนที่ฆ่าสร้อยเจ้าค่ะ
1: ผ้าเองรับไว้เถอะถือว่าเป็นของรับขวัญลูกของเอง

0: องเจ้าคะบ่าวคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นฝีมือพี่อีกก็ได้นะเจ้าคะพี่อีอาจจะเจ็บแค้นและโกรธแทนคุณชมที่เมียคนอื่นมาชิงท้องไปเสียก่อนวันนั้นที่บันไดหักที่เรือนคุณเอื้องบ่าวก็เห็นพี่อีอยู่แถวๆนั้นนะเจ้าคะ
1: ขอบใจเองมากนะที่คอยเป็นหูเป็นตาแทนข้าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คุณพี่กลับมาพรุ่งนี้ขอให้คุณพี่ตัดสินทีนี้จะได้รู้กันสักทีว่าใครเป็นคนทำ
0: ทุกท่าน

0: เออแม่ชมแม่เอื้องฉันบอกได้ไงว่าจะกลับมาตอนเช้าไม่ต้องมารอรับ
1: นี่นางมะลิมันก็มารอคุณพี่ด้วยนะเจ้าคะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องร้อนใจสิมาค่ะช่วย
2: อีอี
1: มึงจะรีบไปไหนด้วยอิมะลิมีอะไรก็พูดไปสิ
3: คืออ
1: ีนี่พูดออกไปสิไปรู้ไปเห็นอะไรมา

0: ยโอ้ย
1: เอาบัวนิ่งอะไรกันอยู่แล้วยกขึ้นมาสิวะ
2: นางสร้อยนี่มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะใครฆ่ามันอ่ะ
3: มันเป็นใครมันตายกันนี
1: ่ใครทำกับเอ็งกับผู้อย่างนี้วันนี้เอ็งบอกข้ามาสิเอ็งไปเจอศพซ่อนในป่าไผ่ได้อย่างไร
2: บ่าวไม่ทราบเจ้าค่ะบ่าวไปขุดหน่อไม้แล้วไปเจอศพซ้อยเจ้าค่ะอีซ้อยเอ้ยไม่รู้ว่าใครที่มันใจคอโหดเหี้ยมทำกับเอ็งได้ถึงเยี่ยงนี
4: ้เป็นศพของน้องบ่าวจริงๆครับบ่าวจำประคุณที่ให้ไว้กับมันได้แล้วบ่าวก็ยังมีหลักฐานของคนที่ฆ่านางสร้อยด้วยขอรับนี่เป็นผ้าเนื้อดีบ่าวยังนางสร้อยไม่มีผ้าแบบนี้แน่มันต้องเป็นของคนที่ฆ่านางสร้อยขอรับ

0: soy.
1: คุณชมเจ้าค่ะถ้าผืนนั้นไปอยู่กับคุณหลวงแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีเจ้าค่ะ
2: ผ้าผืนนั้นข้าได้มาตั้งแต่เจ้าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านซื้อมาให้จากเชียงใหม่เป็นผ้าลายทอของทางล้านนาหาในพระนครไม่มี
1: มันน่าอีมุ้ยกับคุณเอื้องถึงได้ทำหน้าเช่นนั้น
3: ไอ้อย่างหนึ่งสร้อยมันมีผ้าตัวแบบล้านนาโอ้ยเจ้าก
4: ูจะไปรู้ได้ยังไง
3: ต้องเป็นอีชมแน่อีชมมันจงใจใส่ร้ายกูถ้าไผ่หันผ้าหมูนี้ก็ต้องคิดว่าเฮาเป็นคนฆ่านางสร้อยมันแน่เจ้าเฮาจะยัดจะใดกันดีเจ้า
4: อีมุ้ยมึงไปหาวิธีเผาผ้าพวกนี้ให้หมดอย่าให้ใครเห็นฉันนะเว้ยเจ้า

จะไปไหนดึกๆป่านนี้พี่มุ้ยทำอะไรอยู่เนี่ย

0: หน่อยสิจ้าพี
1: ่มีอะไรเรื่องอีก
0: มะลิเรียนคุณหลวงท่านไปว่าเองเห็นอีมุ้ยทำอะไร
2: บ่าวเห็นพี่มุ้ยกำลังจะเผาผ้าผืนนั้นเจ้าค่ะ
1: พี่มุ้ยทำไมมีผ้าแบบในศพของซอยด้วย
3: ไว้ในป่าไผ่คงจะกลัวว่าใครจะไปขุดเจอศพแม่สร้อยกระมัง
0: อีชมมึงนี่แหละเป็นคนฆ่า

หลักฐานมันชัดอย่างนี้แม่อึ้งจะใส่ความฉันก็ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกรีบกราบขอโทษคุณพี่ซะคุณพี่จะได้ให้อภัย

0: ือนกูก็เป็นเสนียดขอรวยกูเมื่อไหร่นะใส่หัวออกจากเรือนกูเลยไปเลยกระเป๋ามึงอ่ะอย่าให้กูเห็นอีกถ้ากูเห็นอีกคนไหนนะกูฆ่าแก
1: คุณพี่คุณพี
0: ่เอาอีกหน่อยไปเอาไปเชียนที่เรือนเปล่า50เมตรไปนั่งเอื้อยเหมือนกันเอากลับเรือนมันว่าไว้อย่าให้มันออกจากเรือนเด็ดขาดไปไปสิไว้ไป

จิตใจโหดเหี้ยมมากพี่กูว่ากูระวังตัว

0: ไม่เป็นไรนะ
1: เอาเบามือกันหน่อยสิว่าพวกเองคนนะเว้ยเอาไม่มีเรื่องอันใดก็กลับเรือนกันไปได้แล้ว

0: อีมุยอีมุยมึงเป็นยังไงบ้างอีมุย
1: ก็เจ้าก็เจ้าพอไปได้อย่างเจ้าคุณเอื้องคุณเอื้องเป็นจะไหนพ้องเจ้าก
0: ูเจ็บเจ็บที่ใจอีชมมันเลวที่กูคิดเอาไว้เยอะมันฆ่าอีสร้อยแล้วมันนี่จะวางแผนใส่ร้ายกูอีกชั่วช้าสารเลวกว่าที่กูคิดเอาไว้นัก
1: แล้วเฮาจะยะจะใดกันดีเจ้าคุณหลวงบ้านอู้อะถ้าคุณเอื้องคลอดลูกแล้วมันก็จะไล่เฮาออกจากเรือน
0: ไม่มีวันยังไรเสียกูก็ยังเป็นแม่ของลูกกูจะต้องหาทางให้คุณพี่ให้อภัยกูให้ได้กูจะไม่มีวันยอมให้อีชมมันสมหวังกูจะแก้แค้นมันกูจะแก้แค้นมัน
2: ข้าพอรู้ว่าแม่เอื้อมเป็นคนใจร้อนโมโหร้ายแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเอาเหตุขนาดฆ่าสร้อยกับลูกได
3: ้แต่ตอนนี้คนที่ทำผิดก็ถูกลงโทษไปแล้ววิญญาณของนางสร้อยก็คงจะไปสู่สุคติแล้วล่ะขอรับ

0: สร้อยมันอาภัพเหลือเกินถูกฝังอยู่ในป่าไผ่ไม่มีใครรู้
1: ขอรับ
0: เอ็งจัดการเรื่องศพของสร้อยให้ดีที่สุดนะ

มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าจะทำให้เมียกับลูกได้ขอรับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: รอดูเพราะว่าใครที่มีปัญหาริ้วรอยร่องลึกไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งร่องแก้มร่องน้ำหมากครีมที่มีอยู่นะคะซื้อมาแพงใช้ยังไงก็ไม่เห็นผลมันไม่ซึมลึกมันไม่เข้าร่องสักทีวันนี้ต้องฝากเรามีครีมตัวใหม่จากดร.วีค่ะสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีซึ่งตัวนี้พิเศษกว่าตัวเลยยังไงไปฟังกับดร.แบงค์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่จ๋าที่บอกว่าเคยใช้ครีมดร.วีตัวเก่าใช้แล้วดีใช้แล้วหน้าแลดูเด็กใช้แล้วหน้าแลดูเด้งแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใช้ไล่กว่าเดิมแม
1: ่
2: เพราะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสารสกัดเพิ่มมากขึ้นความเข้มข้นก็มากขึ้นเห็นผลดีเห็นผลเร็วเห็นผลเยอะกว่าเดิมแม่จ๋ากับดร.วีเลยซึ่งแบงค์ต้องเล่าก่อนแม่ว่าพอเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะถูกวิจัยสำหรับปัญหาผิวของคนไทยโดยตรงเลยแม
1: ่
2: คือคนไทยอายุ40ปีขึ้นไปแม่ลองสังเกตไหมผิวจะเริ่มเหี่ยวจะเริ่มแห้งละจะเริ่มมีปัญหาผิวพอเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าแดดแรงมากทำให้ 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าจากแดดและที่สำคัญคุณแม่อายุ50ปี60ปีหลายคนเนี่ยไม่ควรจะใช้ครีมทั่วไปเพราะเป็นริ้วรอยร่องลึกซึ่งใช้ครีมทั่วไปอาจจะเอาไม่อยู
1: ่มันหย่อนแล้วมันย้อยแล้วมันลึกแล้วแต่ว่าตัวนี้เราแอบเห็นนะครีมใหม่แพงขึ้นนี่แ
2: ม่เพราะสารสกัดมากขึ้นแม่จ๋าแล้วเราการันตีผลลัพธ์ที่มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวเก่า990บาทตัวใหม่ 1,290 บาทจ้า
1: แล้ววันนี้ขอโปรหน่อย
2: ได้เลยแม่จ๋าแบงค์ขอให้โปรแบบนี้แม่วันนี้นะให้โปรเหมือนเดิมเลยแม่ซื้อ2กระปุกนะแม่แถมอีก3กระปุกแม่ 1,290 บาทจากราคาเต็ม 6,500 จ้ะ
1: ไม่เอาขอราคาเดิมเนี่ยขึ้นเพกให้แล้ว1,999 นะ
2: อันนี้คือโปรราคาเดิม
1: เราล็อกของ
2: ทีมงานทีมงานล็อกโปรเดิมนี่นะไม่เป็นไรแม่เฉพาะวันนี้วันเดียวให้ราคาเดิมของครีมสูตรเก่า 1,099 บาทได้5กระปุกจ้ะ
1: แล้วไปซื้อโรงพยาบาลได้ถูกกว่านี้ไหมคะ
2: ไม่ได้แม่ไปซื้อที่โรงพยาบาล1กระปุก 1,290 บาทแต่ซื้อรายการนี้ลดไปเลย 1,000 เหลือ200นิดเดียวเอง
1: หุยราคาดีมากใช่ไหมโทรได้เลย02-817-9925ย้ำนะแม่นะ02-817-9925ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านสายเริ่มแน่นแล้วค่ะคุณแบงค์
2: สายมาแล้วเหรอ
1: ใช
2: ่แบงค์อยากจะบอกว่าถ้าเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยแม่มั่นใจได้เลยว่าโรงงานของเราเนี่ยเราเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานระดับสากลโลกเลยแล้วสารสกัดของเรามาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างตัวแรกแม่จ๋าแบงค์อยากจะให้คุณแม่ดูนิดนึงว่าคนที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเขาจะมีริ้วรอยเล็กๆทั่วหน้าเขาจะมีริ้วรอยล่องลึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาล่องแก้มแล้วก็ล่างน้ำหมากแม่จ๋า
1: เ
2: หมือนคุณแม่คนนี้แม่ลองสังเกตนะอายุ70ปีคนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงที่มาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยจัดการปัญหาริ้วรอยทุกส่วนบนใบหน้าเลย
1: อายุมากต้องใช้ตัวนี้
2: ต้องใช้ตัวนี้แม่แล้วอย่างที่แบงค์บอกว่าพอเมืองไทยแม่จ๋าแสงแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าจากแดดและผิวหมองคล้ำ
1: เ
2: หมือนคุณน้าคนนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าและเป็นฝ้าลึกด้วยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าในอะซินามายและวิตามินซีเขาจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างและช่วยในเรื่องของฝ้าแต่ตัวเด็ดอันนี้คือสูตรเก่าแม่แต่สูตรใหม่ความพิเศษคือตัวนี
1: ้
2: แม่สังเกตไหมดาราเนี่ยที่ชอบมาคลินิกของแบงค์นะเขาจะชอบฉีดให้หน้าใสแม
1: ่
2: ตัวนี้มีเหมือนกันเราใส่มาแม่จ๋าคุณน้องคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่อยากจะหน้าแก่อายุ40ปีละคนอายุ40เนี่ยแม่ผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวตัวเก่าเนี่ยแม่ที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่ามีไฮยามีเซรามายและมีคอลลาเจนแต่ความพิเศษคือตัวใหม่คือตัวนี้แม่แม่ลองยิ้มดูสิแล้วถ้าแม่มีเนี่ยไม่อยากฉีดเลยนะเอาตัวนี้ดีกว่า
1: อันนี้จะหาให้ดูครีมปกติ
2: ครีมทั่วไป
1: ครีมทั่วไป
2: ถูกต้อง
1: มันดีแหละแต่มันไม่ซึม
2: ถูกต้อง
1: มันไม่ได้เหมาะกับผิวที่อายุมากแล้วดูดิมันกองหน้าผิวเต็มไปหมดแล้วมันเหนียว
2: อ
1: ันนี้หมอนก็เหนียวนะแต่ดร.วีสูตรใหม่ค่ะนะคะขออนุญาตทายดูเนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นแต่บางเบานะคะ
2: เนื้อครีมแบบฉบับของดร.วีคุณผู้ชมลองสังเกตไหมว่าครีมจะดีขนาดไหนก็ตามมันไม่ซึม

0: นะ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้คือดร.วีซึมเร็วมาก
1: แล้วดูนะตาม
0: เข้มข้นมาก
1: แล้วดูดิ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแม่ลองสังเกตไหมว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาที่เป็นร่องต่างๆเนี่ยดร.วีเขาซึมไปหมดเลย
1: แ
0: ล้วซึมลึกมาก
1: มันซึมแล้วมันเนียนไปเลยแล้วไม่เหนียวหน้าแล้วผิวดูไบรท์ขึ้นด้วย
0: ใช่ถูกต้องคือแม่จ๋าสิ่งที่แม่สังเกตได้อย่างทันทีคือแม่ทาไปแล้วผิวมันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปเลย
1: จริง
0: อันนี้คือข้อดีของแบบฉบับดร.วีและวันนี้เน
1: ี่ย
0: แม่1,290บาทนะได้ห้ากระปุกนะอ๋อลืมเขาลดอีก200ลดอีก200แม่1,099บาทเฉพาะวันนี้วันเดียว
1: ไม่ได้นะคือราคาไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกนะราคาเต็มถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย 1,290 บาทแต่วันนี้เราลดกันเป็นพันเลย
1: คุณแบงค์คิดงั้นบอกว่าเหลือ30เซตสุดท้าย
0: 30เซตสุดท้ายเอาแม่จ๋าไม่เป็นไรกดมาก่อน02-817-9925เหลือกี่เซตไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เนี่ยขอให้แม่กดมาก่อนเพราะวันนี้ราคาเต็มไปที่โรงพยาบาล 6,500 แต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทส
1: ิน
0: ค
1: ้
0: าของโรงงานแม่จ๋าคือแบงค์จะบอกว่าเราจะมีการสแกนดูที่ใบหน้าอย่างน้องคนนี้เนี่ยคุณผู้ชม สังเกตเห็นเลยว่าริ
1: ้
0: วรอยทุกส่วนเนี่ยดีขึ้นหน้าผากตีนกาล่องแก้มล่องหน้าหมากดีขึ้นโดยเฉพาะปัญหาฝ้ากระที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราบางทีเรามองไม่เห็น
1: เมื่อกี้มัน
0: เรา
1: ต้องสแกนปีเลยนะจาก34เหลือ24
0: อันเนี้ย34เหลือ24นั่นคือลดอายุผิวได้จริงเลยอยากให้ดูคุณแม่คนนี้นิดนึงอายุ70ปีคุณผู้ชมจะสังเกตไหมว่าหน้าผากเนี่ยหน้าผากเนี่ยเป็นรอยลึกมากตีนกาก็หนาใต้ตาก็เยอะไหมอันนี้คือริ้วรอยแนวนอนริ้วรอยแนวตั้งก็มี
1: อันนี้คือครีมทั่วไปเอาไม่อ
0: ยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วผู้ชมสังเกตไหมคือหน้าปากที่คว่ำเนี่ยเป็นเพราะริ้วรอยแนวตั้งเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแม่
1: ใช่มันลึกมาก
0: แต่แม่จำภาพนี้ไว้นะคุณแม่อายุ70ปีที่ทุกคนเรียกว่าคุณยายแม่ลองดูอีกรูปหนึ่งน
1: ี่แล้วดูมันดูตื้นคือเส้นทุกเส้นที่มันดูหนักอ่ะมันเบา
0: ถูกต้องอ่ะโดยรวมเนี่ยแม่หน้าผากตีนกาผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยดูผิวเด็กขึ้นเลยเนี่ย
1: แล้วฝ้ากระตรงนี้ดีขึ้นด้วยแล้วปากไม่คว่ำแล้ว
0: ใช่คือแบงค์รู้สึกเหมือนคุณแม่อายุ50ปีเท่านั้นเอง
1: ใช่อ่
0: ะมาดูอีกเคสนึงดีกว่าคุณผู้ชมจ๋าคือเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นฝ้าทั่วหน้าเลยแล้วคนอายุ50ปีแม่สังเกตเห็นไหมริ้วรอยเล็กๆเนี่ยเริ่มกระจายทั่วหน้า
1: ตรงนี้มันแห้งแล้วม
0: ันใช่แล้วก็ผิวเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วแม่จ๋าแต่แม่ลองดูนะผิวที่เหี่ยวที่หย่อนที่คล้อยเนี่ยมันดีขึ้นไหมเน
1: ี่ย
0: ใช่
1: กลายเป็นพี่สาว
0: คือในรูปยังเห็นไม่ชัดแต่ตัวจริงเนี่ยแม่จ๋าฝ้าเยอะและผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะเหี่ยวเลย
1: อันนี้มันดู
0: แต่ถ่ายรูปมาคือมันสวยแม่แต่ตัวจริงเนี่ยหนักกว่านี้เยอะเลยแม
1: ่ต่อมาอันนี้วัย40ค่ะ
0: 40บวกแบงค์บอกเลยว่าถ้าไม่บำรุงแม่หน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานหน้าแก่แน่นอนแต่คนนี้เนี่ยใต้ตาเยอะและผิวค่อนข้างที่จะกล้านผิวแห้งมากๆเลยแม่
1: ดำๆเต็มไปหมด
0: ถูกต้องจุดอะแต่คนนี้เนี่ยคือหมองคล้ำเพราะว่าเป็นคนที่ชอบไปตากแดดอะดูใสขึ้นนะ
1: โอ้โหสาว
0: ดูสวยขึ้นเลย
1: พอผิวมันผ่องอะเราดูมีออร่านะเราดูเด็กลงได
0: ้ใช่ถูกต้องอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าสายเนี่ยระเบิดไปแล้วแม่ถ้าแม่โทรมาไม่ติดแม่โทรมาย้ำไปก่อนเลยนะ02-817-9925 1กระปุก 1,290 บาทไปที่โรงพยาบาลแต่วันนี้เหลือแค่200
1: เนี่ย
0: 200นิดเดียวแม่จ๋า
1: ราคานี้ต้องซื้อที่นี่เท่านั้นไปซื้อโรงพยาบาลได้ราคานี้นะคะย้ำนะต้องโทร02-817-9925แล้วผลลัพธ์น่ะบอกเลยว่าอนุภาพของเขาอ่ะมาในแบบฉบับของดร.วิง
0: ถูกต้องเพราะวันนี้เนี่ยแม่จ๋าจ่ายแค่ 1,099 บาทไปคลินิกนะแม่ได้โรงพยาบาลนะได้กระปุกเดียวแต่วันนี้แม่ซื้อถูกแล้วแม่ได้ถึง5กระปุกเลยนะ
1: แล้วบอกเลยนะใครยังไม่เคยลองตัวเก่านะเคยดูรีวิวมา
0: ครับ
1: ใช้ตัวนี้เลยเก็บจบทุกปัญหาค่ะ
0: คือคนทางบ้านเป็นแสนๆคนแล้วบอกว่าใช้ครีมตัวเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวหย่อนคล้อยโดยเฉพาะความหมองคล้ำหรือความดำของใบหน้าเนี่ยใช้แล้วดีแต่แม่จ๋าตัวใหม่เนี่ยเข้มข้นขึ้นสารสกัดเยอะขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ทุกคนใช้แล้วบอกเฮ้ยมันดีขึ้นจริงนะ
1: แล้วเป็นเนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีค่ะที่มันมีความเข้มข้นมากเข้มข้นแต่ซึมเร็วเข้มข้นแต่บางเบาแล้วผิวมือเหี่ยวๆของมะเหมี่ยวที่เส้นล่องเยอะๆนะยังดีขึ้นเลยดูดิ
0: ถูกต้องแม่จ๋าแบงค์จะบอกว่าพอเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราคำนึงเราวิจัยสำหรับปัญหาผิวของคนไทยแล้วแบงค์บอกเลยว่าปัญหาผิวของคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวเหี่ยวแม่028179925ได้เลย
1: อันนี้ช่วยอะไรบ้าง
0: อันนี้คือ1คนที่อายุ40ปีขึ้นไปผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวหย่อนคล้อยเมืองไทยแดดแรงแม่ฝ้ากระจุดดำๆความหมองคล้ำและสุดท้ายเลยคุณแม่อายุ50ปี60ปีแล้วรู้สึกว่าใช้ครีมทั่วไปแล้วมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแล้ววันนี้เนี่ยแม่5กระปุกนะ 1,099 บาทแต่ราคาเต็มเนี่ย 6,500
1: คุณแบงค์ขอเพิ่มอีก57ได้ไหม
0: เอาหมดไปนานแล้ว
1: หมดเกลี้ยงแต่สายแน่นมากโทรไว้ก่อน

0: ป็นไรแม่แม่โทรมาก่อนได้แหละเนาะอ่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแบงค์ขอเคลียร์ขอรับผิดชอบทุกออเดอร์แม่เพราะว่าอะไรที่แบงค์ให้เยอะมากกว่านี้ไม่ได้แม่จ๋าเป็นเพราะว่าราคาเป็นพิเศษไปซื้อที่อื่นไม่ได้วันนี้แบงค์ต้องรับผิดชอบราคาตัวนี้
1: โรงพยาบาลโทรมาดุแล้วนะ
0: โทรมาดุแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรจ้าแม่จ๋าทุกคนเนี่ยแบงค์อยากให้ผิวสวยหน้ากระจ่างใสไม่มีฝ้าไม่มีริ้วรอยล่องลึกแม่028179925ได้5ปุกนะ1,099บาท
1: ราคานี้ย้ำอีกทีค่ะโทรมาที่เบอร์028179925โทรให้ติดเอาไปเลย5กระปุก1,000กับ99บาทที่นี่ที่เดียวไปหน้าช็อปไม่ได้ราคานี
0: ้
1: ย้ำนะคะโทรมาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต่อสายกันไหมนะคะขอบคุณดร.แบงค์มากๆสวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์ข้าขอให้เองกับลูกหลับให้สบายนะสร้อยตอนนี้คนที่มันทำกับเองกับลูกก็ได้รับผลกรรมแล้ว
3: กูว่ากูระวังตัว

0: คุณพี่เจ้าคะป่านนี้สร้อยกับลูกมันคงไปสู่สุคติแล้วล่ะเจ้าค่ะคุณพี่อุตส่าห์ทำบุญใหญ่ให้มัน
1: ฉันสงสารสร้อยเหลือเกินแม่ชมเหมือนฉันดูแลมันกับลูกไม่ดี
0: อย่าคิดอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะถือซะว่าสร้อยกับลูกมันหมดบุญเพียงเท่านี้
2: เรือนมาได้อย่างไรนี่เดี๋ยวก็โดนลงโทษอีกหรอก
3: เรื่องของกู
2: ไม่ได้คุณหลวงท่านทำบุญอยู่ข้างในกับคุณชมนาถ
3: คุณหลวงเจ้าคุณหลวงเจ้า
2: บอกว่าเข้าไม่ได้ก็เข้าไม่ได้สิเอ๊ะเอ็งนี่ดื้อนักเชียว
3: คุณหลวงเจ้าคุณหลวงเจ้าคุณหลวง
4: มีอะไรไว้เถอะ
2: อ
4: ุ
2: ้ยอีมุ้ยเอ็งมาที่นี่ทำไมข้าบอกเอ็งแล้วไม่ใช่หรือว่าห้ามนายกับเอ็งออกจากเรือนเด็ดขาด
3: ก็เจ้าขอสุมาเต้อเจ้าคือก็เจ้ามีเรื่องจำเป็นคุณเอื้องมันหมอสบายขนาดนะเจ้า
2: เอ็งไปบอกนายเองเลยนะข้าจะให้หมอไปตรวจแล้วเอ็งไม่ต้องเสนอหน้ามาถึงข้าอีกมีอะไรบอกให้เธอมัน
3: คุณเอื้องมันบอกได้แค่ป่วยกายแต่คุณเอื้องมันตอมใจข้าวปลาก็ไม่ยอมกินห้องหาแต่คุณหล

ไป

0: เองลำบากมากไหมมะลิ
1: ไม่หรอกเจ้าค่ะ
0: เรือนนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดคิดแต่จะเข็นฆ่ากันเองก็วางแผนจะฆ่าลูกแม่เอื้องแม่เอื้องก็ฆ่าสร้อยกับลูก

ทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าเองที่ข้าตั้งความหวังอยากจะมีลูกมากเกินไปเลยทำให้เมียทุกคนต้องเข็นข้าและแย่งชิงกัน

0: ไม่ใช่หรอกเจ้าค่ะคุณหลวงไม่ใช่ความผิดของคุณหลวงหรอกนะเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ได้อย่างไรขนาดคนซื่อๆอย่างเองยังคิดอิจฉาริษยาคิดร้ายคนอื่นไม่ใช่เพราะข้าดอกหรือ
0: เจ้าคะถึงบ่าวจะพูดไปแต่คุณหลวงก็คงไม่เชื่อบ่าวบ่าวขอสาบานนะเจ้าคะต่อให้บ่าวต้องตายบ่าวก็จะไม่มีวันทำร้ายคุณหลวงและคุณทุกคนเจ้าคะ

เมื่อไรนะมะริความสงบสุขจะกลับมาสู่เรือนนี้เสียที

0: คุณพี่คุณพี่เจ้าขาคุณพี่เห็นใจน้องกับลูกเถอะนะเจ้าขาคุณพี่คุณพี่คุณพี่เจ้าขาคุณมี
1: คุณเอื้องคุณเอื้องเจ้า
0: คุณเอื้องคุณมี
1: ไม่สบายมากหรือแม่เอื้องอีชมคุณพี่ให้ฉันมาดูแม่เอื้องแต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วนี
0: ่มึงไม่ต้องมาทำเป็นห่วงกูอีหน้าเนื้อใจเสือหน่อยทำเป็นไหว้พระไหว้เจ้ากูถามมึงจริงๆเถอะมึงไม่กลัวบาปกรรมมันจะตามทันมาได้ไงวะ
1: ใจเย็นๆสิแม่เอื้องเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องเพราะตอนนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือลูกในท้องของแม่เอื้องแต่พอคลอดออกมาก็หมดค่าเมื่อ นั้น
2: จริงเหรอเจ้าค่ะคุณชมคลอดลูกเมื่อไรก็จะไม่มีที่อยู่ก็จะต้องโซซัดโซเซเหมือนพวกหมาขี้เรือน
1: ใจเย็นๆสิแม่เอื้องเดี๋ยวพอแม่เอื้องคลอดลูกออกมาฉันจะเป็นคนเลี้ยงลูกให้แต่โบราณเขาว่าเด็กคลอดใหม่ๆเลี้ยงยากไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าม
0: ึงนี่มันน่าสมแพชจริงๆนะอีชมต้องมาคอยนั่งเลี้ยงลูกกูแค่นี้มึงคงคิดว่ามึงจะชนะกูได้แล้วสินะถึงอย่างไรเสียกูก็เป็นแม่ของลูกกูไม่คิดว่าคุณพี่จะโกรธกูได้นานอีกสักพักคุณพี่ก็จะต้องให้อภัยกูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างมึงตัวคนเดียวกับกูแม่ลูกใครมันจะชนะจริงไหมวะอีมุ้ย
3: จริงเจ้า
2: คุณชมเจ้าขาอย่ากังวลไปเลยนะเจ้าค่ะอย่างไรเสียคุณหลวงท่านคงไม่ให้อภัยคุณเอื้องง่ายๆหรอกเจ้าค่ะ
4: จะแน่ใจได้อย่างไรแม่ของลูกทั้งคนคุณพี่จะใจแข็งได้สักเท่าไหร่
2: แล้วคุณชมจะทำอย่างไรเจ้าคะ
4: โบราณว่าโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อไม่เช่นนั้นรังแต่จะสร้างปัญหาไม่รู้จบเอ็งรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอย่างไร

0: ข้าอยู่นี
1: ่กระผมไปแอบดูมาแล้วขอรับคุณเอื้องสบายดีไม่ได้เป็นอะไรเลยขอรับ
0: ข้านึกอยู่แล้วยังไงจับตาดูแม่เอื้องไว้นะข้าเป็นห่วงลูกข้า

0: ได้ขอรับ
1: ลูกเทวดาทำไมถึงมาเกิดในท้องคนใจคอโหดเหี้ยมอมหิตอย่างแม่เอื้องก็ไม่รู้
2: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: ไม่มี
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
10: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
9: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
10: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
9: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
10: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
9: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
10: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
9: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
14: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
15: ลองชิมดูครับ
16: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
17: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ผมเลิฟเลย
19: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: เทพไทย
3: หอม
13: อะไร
3: ผัวอยาก
13: ขั้ว
6: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
17: ลูกทุ่งวันวานเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจ
2: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
3: แล้วคืออะไร
2: ห่วงมึงอะ
4: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเมย์ครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
5: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: อีโมยนี่มึงรีบตักน้ำให้เสร็จเร็วๆเขาสิมึงจะได้ออกไปซื้อยาให้กูแล้วก็รีบกลับมาปัดกวาดเช็ดถูเรือนกูรกอีกเรือนขี้ข้า
8: คำเดียวเนอะเจ้าก็เจ้ายะอยู่คนเดียวเจ้าตอนเนี้ยบ่มีอีหมูไหนมาช่วยก็เจ้ายะกานเลยเจ้าม
1: ึงทำคนเดียวน่ะดีแล้วตอนนี้กูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น
8: เจ้าขอโทษจ้ะพี่
1: อีมะลิ
8: ขอโทษจ้ะฉันไม่ตั้งใจจ้ะ
1: อีมะลิมึงมาทำอะไรที่นี
8: ่พอดีที่เรือนใหญ่ทำขนมช่อม่วงบ่าวรู้ว่าคุณเอื้องชอบบ่าวเลยแบ่งมาให้เจ้าค่ะ
1: แค่กูรู้ไม่ทันหรืออีชมมันสั่งให้มึงเอาขนมมาให้กูเพื่อที่มันจะวางยาฆ่ากูใช่ไหม
8: คือเฮ้ยไม่ใช่เลยนะเจ้าคะคุณชมไม่มีวันคิดทำอย่างนั้นแน่คุณชมเธอเป็นคนดีมีเมตตาคุณเอื้องอย่ากล่าวหาคุณชมเลยนะเจ้าคะ
1: แหมเป็นคนดีมีเมตตามึงคิดว่าอีชมมันเป็นคนเยี่ยงนั้นจริงๆหรือมันก็แค่ใส่หน้ากากหลอกคนโง่ๆอย่างมึงไปวันๆเท่านั้นแหละที่อีสร้อยตายก็เป็นฝีมือมันทั้งนั้น
8: ไม่ใช่เลยนะเจ้าคะ
9: มึงไปเลยอีมะลิตามไปที่กูยังอยู่กูบ่ยอมพึ่งไผมาทำให้กูเอื้องได้ไปไปเลยไป
1: เร็วๆห้องมึงเนี่ย
8: เจ้า
10: เอ็งไปเรียนคนเอื้องมาใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
10: ข้าเตือนเองแล้วทำไมเองไม่ฟังไปเรียนคุณเอื้องอย่างนี้มันอันตรายเองก็รู้ไม่ใช่หรือคุณเอื้องนี่อำมหิตถึงขนาดฆ่าสร้อยได้เลยนะ
1: แต่คุณเอื้องเธอก็ได้รับใช้ผลกรรมที่เธอทำไปแล้วเราก็ไม่ควรจะซ้ำเติมอีกอย่างลูกในท้องของคุณเอื้องก็เป็นลูกคุณหลวงเราเป็นบ่าวมีหน้าที่รับใช้ลูกเมียท่านไม่ใช่เหรอจ๊ะ
10: เองหวังดีกับคนอื่นอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะแต่เองต้องระวังตัวด้วยข้ากลัวเรื่องราวเดือดร้อนจะมาถึงเอง
1: คุณเอื้องเธอก็ได้รับโทษแล้วคงไม่มาทำอะไรในเดือนอีกหรอกจ้าฉันไปก่อนนะจ๊ะ

คุณเอื้องอย่าโกรธบ่าวเลยนะเจ้าค่ะที่คุณเอื้องพูดมาก็มีเหตุผลเจ้าค่ะคุณเอื้องเป็นแม่ของลูกคุณหลวงจะเปลี่ยนใจเมื่อไรไม่รู้บ่าวก็เลยต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมเจ้าค่ะคุณเอื้องหายไปซะเรื่องก็จบผู้คนจะได้คิดว่าคุณเอื้องผูกคอตายเพราะสำนึกผิดที่ฆ่าอีสร้อย

0: เดี๋ยวก่อนมะลิข้าว่าเองไม่น่าไปทำดีกับเขาเลยนะ
1: ฉันสงสารคุณเอื้องนะจ๊ะพี่คนเราโอโหสิกรรมกันได้ก็โอโหสิกรรมกันไปอย่าได้ผูกพยาบาทกันเลยนะจ๊ะพี
0: ่แต่ข้าเองไม่เคยไว้ใจคุณเอื้องเลยนะเดี๋ยวก่อนมะลิมะลิ
1: พี่มุ้ยพี่มุ้ยจ๋าอยู่หรือเปล่าฉันเอามะม่วงมาให้จ้าพี่มุ้ยพี่มุ้ยจ๋า
0: ข้าว่ามันคงไม่อยู่แล้วมั้งเดี๋ยวข้าเอาขึ้นไปไว้บนใต้ถุนเรือแล้วกัน
1: จ้า
0: คุณมะลิ
2: มีอะไรไว้มิง
0: คุณเมี่ยงคุณเมี่ยงผูกคอตายขอรับ
3: ไอ้บุ๊ดไอ้ชิสูจะทำตังค์ให้ผมขึ้นมาแล้วจะมาโอ้พี่
4: มะลิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: บ่าวจะเอามะม่วงมาให้คุณเอื้องแต่เรียกแล้วไม่มีใครตอบพอมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นว่าคุณเอื้องผูกคอตายแล้วเจ้าค่ะ
5: น่าแปลกนะ
6: พี่เอื้องยังไม่ตาย
5: แต่ทำไมขยับไม่ได้
6: ไอ้เธอไปตามคุณหลวงไว้ที่ไหนนี่

0: น้องว่าคุณพี่ไปรอคุณหลงไวที่เรือนก่อนดีไหมเจ้าคะเดี๋ยวพอคุณหลงไวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องจะเป็นคนจัดการให้คุณหลงไวมาตรวจแม่เอื้องเองเจ้าค่ะแม่เจ้าคะ
1: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะพี่แยม
2: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
3: นี่คือแชมพูโสมแดง
2: โอ้โห
3: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
2: ่
3: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
2: ต้องไปหิ้วมา
3: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
2: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
3: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสะ
2: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
3: 71แล้วนะ
2: โอ้
3: ตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
2: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
3: ผมมันบาง
2: ต้องจีบผมหยิกฟูๆเอา
3: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสะนี่ผลลัพธ์
2: อุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
3: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
2: ะ
3: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
2: ขอดมกลิ่น
3: กลิ่นเป็นยังไงคะ
2: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อๆแม่ๆดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
3: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
2: ค่ะ
3: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
2: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
3: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง
2: ค่ะ
3: 8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
2: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
3: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริคุณยูริเป็นคน
2: มาก
3: เกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพัน
2: ๆ
3: พอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
2: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นหนังศีรษะแล้วดัดยิกแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
3: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
2: ค
3: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
2: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบอุ้ยจะเป็นอาจุมมานะ
3: ใช่
2: เรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอ่ะ
3: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
2: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
3: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
2: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
3: ี่
2: ย
3: 80ค่ะ
2: เห็นไหม
3: พ่อรอง
2: ปัญหาเน
3: า
2: ะ
3: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
2: คือ
3: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
2: อุ้ยแต่ดูหน้าพ่อศีรษะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
3: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ย
2: โอ้
3: ขึ้นแล้วขึ้นเลย
2: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
3: า
2: ะ
3: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัว
2: อะไร

0: ขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
1: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีและม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนนี้สายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่4 5ขวดนะ8ขวด
0: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยโป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
1: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม62บาท
0: ใช
1: ่ยังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่ะ
0: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสระสมแดงผมหนาม
1: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
1: อายุนึกออกเลย
0: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
1: ใครเห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
0: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชาย
0: คุณแกนี่คืออย่างงี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้น
1: อ่ะโอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได
0: ้นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นมั
1: ้ย
0: เนี่ย
1: อยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆน่ะผมมาเราก็ต้องเลือก
0: แต่ละคน
1: นิดนึง
0: แต่ละคน
1: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
0: ่
1: น
0: นี่ๆฟูเลยเนี่ยฟูฟ่องเพราะฉะนั้นนะฮะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทํายังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
1: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเร่งคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่มั้ยคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป1,000อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
0: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้วมันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
1: เนาะ
0: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
1: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
0: 71
1: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
0: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
1: ก็เลี้ยงได
0: ้
1: ไงม
0: ัน
1: ไม่ลาไปซะก่อน
0: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยคือดูโอ้โห
1: เนี่ยคุณผู้ชม
0: ถ้าเด็ก
1: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
0: พอผม
1: ก่อนหน้านี้เขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
1: มันบางไงต้องดัด
0: และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
1: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
0: ดัดไม่ได้แล้ว
1: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
0: เยอะมาก
1: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
0: 50 60แล้วนะ
1: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
0: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
0: หอมไหม
1: ยังพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
0: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะ

0: ขวดโสมแดงขวดนี
1: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน028179925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
0: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
1: ต่อได้ไหม
0: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน028179925
1: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ส่งฟรีนะ

0: เรื่องหายแล้วหรือทำไมเจ้าทำเช่นนี้ทำไมไม่คิดถึงลูกในท้องบ้าง
1: นี่คุณพี่เจ้าค่ะน้องไม่ได้จะฆ่าตัวตายนะเจ้าค่ะพี่คนจะฆ่าน้องเจ้าค่ะอีกับอีจอมมันจะฆ่าน้องเจ้าค่ะแม่เอื้องแม่เอื้องพูดอย่างนี้ได้อย่างไรทำไมถึงใส่ร้ายฉันเยี่ยงนี้กูไม่ได้ใส่ร้ายมึงอีมันเอาแมงมุมอะไรก็ไม่รู้มากัดน้องเจ้าค่ะแล้วน้องก็ขยับตัวไม่ได้มันจับน้องขึ้นไปมัดกับเกลือมันตั้งใจจะให้ทุกคนเข้าใจว่าน้องสำนึกผิดที่ฆ่าอีสร้อยเจ้าค่ะ
2: ไม่จริงไม่จริงเจ้าค่ะคุณบอกไม่จริงนะเจ้าค่ะคุณเอื้องอย่าใส่ร้ายหมานะเจ้าค่ะไอ้แมงที่คุณเอื้องมากัดแล้วขยับไม่ได้อะบอกไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยจะมีจริงได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มานี่ไอ้มิ่งเจ้าเห็นอะไรบ้างเห็นไอ้แมงนั่นไหม
2: ตอนที่บ่าวสองคนไปถึงที่นี่คุณเอื้องก็ถึงอยู่บนขื่อแล้วเจ้าค่ะ
0: ครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้บ่าวให้ในเรือนเนี่ยคนให้ทั่วถ้าไม่เอื้องพูดจริงก็ต้องเจอไอ้แมงนั่น
1: จริงๆนะเจ้าค่ะคุณแม่จริงๆนะเจ้าค่ะ
3: เอาไว้ทุกคนแยกย้ายกันหายทั่วเลยนะ

0: ีอะไรรีบไปชม
1: อากาศมันเย็นแล้วเจ้าค่ะอีฉันก็เลยรู้สึกหนาว

0: ต่อหาต่อเร็วๆเอาพี่เจอ
1: คุณเอื้องเจ้าหามาเมินแล้วนะเจ้าว่าหันมีไอ้อย่างเลยเจ้าไอ้แมงตีว่าเนี่ยมันมีแต้ก็บ่ฮู้นะเจ้าอีมวยมึงหาว่ากูปอดนะทุกคนถ้าหากว่าวันนี้หาไม่เจอไม่ต้องกลับเรือนนอน
2: พอได้แล้วพี่เอื้องนี่ก็หามาหลายชั่วยามแล้วนะถ้ามีจริงคงเจอไปนานแล้ว
1: คุณพี่นี่คุณพี่หาว่าน้องปลดหรือจ๊ะคะ
3: ปลดไม่ปลดแม่เอื้องก็รู้อยู่แก่ใจนี่ถึงขนาดแต่งเรื่องแมงผีมาปลดคุณพี่คงหวังอยากจะให้คุณพี่กลับมาสนใจอีกละสิ
1: มึงพูดออกมาไม่กระดากปากนี่ชมมึงนั่นแหละที่รู้อยู่แก่ใจว่าแมงผีที่มึงเอามากัดกูเนี่ยมันมีอยู่จริง
0: อย่าหยุดที่นี่นะทำผิดกี่ครั้งต่อกี่ครั้งยังไม่สำนึกยังสร้างเรื่องให้ร้ายคนอื่นด้วยอีกพวกมึงข้างล่างอ่ะลากขาเดียว
1: คุณแม่ทำไมคุณแม่ถึงไม่เชื่อน้องล่ะเจ้าคะน้องกับลูกโดนกันแกล้งอยู่เจ้าคะน้องโดนใส่ร้ายนะเจ้าค่ะคุณพี่
0: เจ
1: ้า
0: เอานายมึงไปเข้าห้องแล้วลั่นด่านไว้อย่าให้ออกมาสร้างเรื่องอีกถ้ากูเห็นนายมึงออกจากห้องเมื่อไหร่นะกูจะเคี่ยนมึงจนตาย
1: เจ้าเจ้า
0: ไว้รอให้นายมึงคลอดลูกให้กูเมื่อไหร่จะใส่หัวไปไหนก็ไป
3: คราวหน้าฉันจะไม่พลาดอีกนะแม่เอื้อง

0: ลิคุณเอื้องนี่ท่านใจเด็ดจริงๆนะถึงกับฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณหลวงแล้วเองถ้าเกิดพวกเราไปไม่ทันนะคุณเอื้องมีหวังได้ตายจริงแน่หรือว่าแมงผีที่คุณเอื้องพูดจะมีอยู่จริงเดี๋ยวก่อนมานี่พี่จะไปไหน
1: ฉันจะไปหาคุณชม
0: มานี่มานี่
2: เองแน่ใจหรือว่าเองเห็นแมงผีอย่างที่แม่เอื้องบอก
1: แน่ใจเจ้าค่ะมันเป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนยาวยุบยับแต่ว่ามันคลานหนีไปซะก่อนนะเจ้าค่ะบ่าวเลยไม่กล้าบอกใครแต่ว่าบ่าวเห็นจริงๆนะเจ้าค่ะ

0: ถ้าอย่างนั้นแม่เอื้องก็ไม่ได้พูดปดเรื่องแมงผีคงมีคนคิดจะทำร้ายแม่เอื้องกับลูกจริงๆแล้วเองคิดว่าใครเป็นคนทำหรือ
1: คือบ่าวไม่รู้หรอกเจ้าค่ะแต่ว่าบ่าวเคยเห็นพี่อีแอบไปด้อมๆมองๆอยู่แถวเรือนคุณเอื้องนะเจ้าค่ะ

0: ท้อนางอีกมันคงกลัวว่าข้าจะลำบากเลยคิดอยากจะช่วยข้าทำไมมันถึงได้โง่อย่างนี้นะนี่ถ้าเกิดคุณพี่รู้เข้านางอีกคงไม่รอดรวมทั้งข้าด้วย
1: แต่คุณชมไม่ได้เป็นคนทำนี่เจ้าคะ
0: บ่าวทำผิดนายก็ต้องผิดด้วยมีเรื่องที่คุณพี่จะคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องมะลิเอ็งอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกใครได้ไหมข้าจะเป็นคนลงโทษนางอีและกำชับให้มันไม่ไปทำร้ายแม่เอื้องอีก
1: ได้เจ้าค่ะบ่าวเป็นบ่าวแล้วแต่คุณชมจะเห็นควรเจ้าค่ะ
0: ขอบใจเองมากมะลิเองมีอะไรทำก็ไปทำไป

0: มานี่
1: จ้ะ
0: วันนี้เองเป็นอะไรเองดูมือทั้งวัน
1: ฉันไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะพี
0: ่นี่มาลิถ้าเองมีอะไรไม่สบายใจเองบอกข้าได้นะ
2: อีมะลิอีมะลิพวกเองมีใครเห็นอีมะลิบ้างไหมนี
1: ่อยู่โน่นจ้ะ
2: อยู่นี่เองคุณหลวงให้ข้ามาตามเองไปหา
3: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
6: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: โหใส่แล้วมันว้าวมากเลยนะ
10: เนื้อผ้าเข้าเงาสวยทั้งตัว
9: ใส่สบายดูพรีเมียมมากเลยนะคะ
10: ทรงสวยสามารถเก็บเนื้อหน้าอกได้ดีต้องซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมเท่านั้นค่ะ
11: สวยแบบสาวซาบีน่าทันทางนี้ยกระดับการใส่บาไร้ครองซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวมาพร้อมซีล็อกเหมือนเดิมพาเลตสีสันสดใสให้คุณแมทช์ลุคสุดปังได้ทุกวันช็อปซาบีน่าของแท้ส่งตรงถึงบ้านซื้อซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมสีพาเลต3ตัวราคาปกติรวม 2,250 บาทพิเศษจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจน

0: คุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
5: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
6: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
7: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
5: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
7: ลินมีอะไรนะเว้ย
8: ติดตามชมจุจีบสายมูอันละอีเดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: น้องแจมระวัง
10: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
11: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
12: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
11: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
13: 3คุณมาได
14: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดเนี้ยจะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
15: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
0: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย

0: ขอรับนางมาลิมาแล้วขอรับ
1: คุณหลวงมีอะไรให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะ
2: ข้าจะขอบใจเองเรื่องที่เองช่วยเหลือแม่เอื้องไม่อย่างนั้นข้าคงเสียลูกคนที่สองอีกถ้าเองคิดร้ายกับแม่เอื้องกับลูกเมื่อวานเองปล่อยให้เขาตายก็คงจะทำได
1: ้บ่าวไม่เคยคิดร้ายกับคุณเอื้องและลูกเลยนะเจ้าคะ
2: ถ้าอย่างนั้นเรื่องเนื้องูเห่าก็คงเป็นเรื่องเข้าใจผิด
1: เจ้าค่ะ
2: ข้าด่วนตัดสินใจลงโทษเองเร็วไปเองลำบากมากไหม
1: ไม่เลยเจ้าค่ะบ่าวเป็นบ่าวต้องคอยรับใช้คุณหลวงคุณหลวงจะสั่งให้บ่าวทำอะไรบ่าวก็เต็มใจเจ้าค่ะ
2: ต่อไปเองไม่ต้องทำงานหนักอีกแล้วนะกลับไปรับผิดชอบเรื่องกับข้าวในโรงครัวเหมือนเดิมข้าคิดถึงรถมือเอง

0: โชคดีนะเจ้าค่ะที่นางมะลิมันเข้าใจว่าคุณชมไม่ได้รู้เห็นเรื่องบึ้งลำพังบ่าวโดนลงโทษคนเดียวบ่าวไม่กลัวดอกเจ้าค่ะ
1: คุณพี่ไม่ได้โง่นะถ้าเกิดคุณพี่จับได้ว่าเองเป็นคนทำมีหรือที่ข้าจะรอดแล้วตอนนี้มันได้กลับไปรับใช้คุณพี่มันได้ใกล้ชิดกับคุณพี่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันเกิดหักหลังกลับคำฟ้องคุณพี่ขึ้นมาไม่ว่าเองหรือข้าติดเดือดร้อนแน
0: ่เราจะทำอย่างไรกันดีเจ้าค่ะคุณชม

0: ังเจ้าเปิดประตูให้กูเร็วๆกี่ชมมันจะมาฆ่ากูกี่มึงกี่ชมมันจะมาฆ่ากูมึงเปิดประตูเร็ว
1: ๆข้านอนแล้วเจ้าว่าทั้งกลัวเนี่ยเจ้าบอกมีไผ่ดอกเจ้า

0: ลิ
1: บ่าวมือหนักไปหรือเจ้าคะบ่าวต้องขอประทานโทษเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ดอกข้ากลัวเองนวดให้ข้าแล้วจะเจ็บมือประเดี๋ยวจะไม่มีใครทำกับข้าวให้ข้าก็อดกินรสมือเองเสียพอดี

0: ข้าขอบใจเองมากนะที่คอยดูแลซื่อสัตย์และภักดีต่อข้า
1: เป็นหน้าที่ของบ่าวอยู่แล้วเจ้าค่ะบุญคุณของคุณหลวงท่วมฟ้าท่วมแผ่นดินบ่าวใช้นี้ทั้งชีวิตก็ไม่มีวันหมดเจ้าค่ะ
0: เองพูดถึงแต่บุญคุณพูดถึงแต่หน้าที่และในใจของเองไม่คิดรักข้าบ้างเลยหรือ

0: ป็นเหมือนกันหรือกูนึกว่าคนที่จิตใจโหดเหี้ยมอย่างมึงจะไม่กลัวอะไรสิตายซะเถอะมึงถึงยังไงเก๋กูก็มีลูกของคุณพี่อยู่ถ้ากูปล่อยมึงกูก็ไม่รอดคนจิตใจเท่ากับตกอย่างมึงไม่สมควรที่จะอยู่บนโลกใบนี้กูจะส่งมึงไปอยู่ในนรกเองอีกครั้ง
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสะดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
6: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอล
7: ตราเสือดาว
6: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: Give me more

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: หมดแล้ว
2: หมดค่ะ
0: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
13: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
14: จุดท้ายจุดท้าย
12: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
13: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
15: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
16: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
15: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีน่ะยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไงเรามีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
17: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
18: มีอะไรเหรอเจ้าค่ะคุณหลวง
19: ฉันว่าฉันได้ยินเสียงนะ

0: เป็นอย่างไรบ้างรวย
1: คนอื่นไม่เป็นอะไรมากหรอกแต
0: ่อะไรลือ
1: ลูกในท้องคนเอื้องตายแล้ว

0: พี่มันเป็นความผิดของอีฉันเองเจ้าค่ะคุณพี่ลงโทษอีฉันเถอะนะเจ้าค่ะคุณพี
1: ่แม่ชมไม่ผิดแม่ชมป้องกันตัวฉันเข้าใจแต่ความผิดทั้งหมดมันเป็นของนางเอื้องมันถ้ามันฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะไล่มันกับนางมุ้ยออกจากเรือน

0: ็สนองคุณเอื้องแล้วไงคิดจะฆ่าเขาจนตัวเองต้องเสียลูกนี่เดี๋ยวพอฟื้นขึ้นมานะก็จะต้องโดนคุณหลวงเนี่ยเฉดหัวออกจากเรือนไปไปซะได้ก็ดีเรือนนี้จะได้สงบสุขเสียที
1: เ
0: นาะ
1: พวกพี่จ๊ะอย่าพูดถึงคุณเอื้องแรงแบบนี้เลยจ้ะฉันสงสารคุณเอื้อง
0: ใจดีเหลือเกินนะนางมะลิถ้าเกิดเขาฟื้นขึ้นมาแล้วมาตามฆ่าเองบ้างเองจะยังสงสารเขาอยู่ไหม
2: งั้นเดี๋ยวคืนนี้ข้าเฝ้ายามให้ที่หน้าเรือนเองแล้วกันมะลิ
3: เฮ้ยเลย
4: ไม่ต้องข้าจะอยู่กับนางมะลิมันเองไอ้มิงเอ็งอย่าลืมสินางมะลิเนี่ยมันเป็นเมียคุณหลวงนะ

แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยอิจฉาผมใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าผมอยู่ท่ามกลางกองทุเรียนป่าละอูวันนี้นะฮะนอกจากจะพาไปชิมทุเรียนป่าละอูซึ่งมีรสชาติเฉพาะแล้วนะครับจะไปตามหาทุเรียนต้นแรกของป่าละอูและลุยเข้าป่าไปหาลูกทุเรียนยักษ์ลูกมันใหญ่มากนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะไปตามหาปูเจ็ดสีและไล่ล่าปลากระทิงแต่ว่าตอนนี้นะฮะขอเติมพลังด้วยทุเรียนป่าละอูลูกน้อยครับทุเรียนป่าละอูเนี่ยรสชาติมันต่างจากทุเรียนอื่นยังไงครับ
1: เนื้อจะละเอียดครับ
0: เนื้อมันจะละเอียดกว่าเหรอฮะทำไมมันถึงต่างจากที่อื่นฮะ
1: ถามว่าตรงนี้มันอยู่ที่ดินดินป่ากากาด
0: ดินที่นี่มันต่างจากที่อื่นยังไงฮะ
1: เพราะที่นี่มันมีแร่ธาตุยังอุดมสมบูรณ์มาก
0: พูดอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่โดยเฉพาะผมก็ไม่เชื่อขอดูขอชิมรสชาติกันหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: พี่หนุ่มเล่นเปิดรายการมาก็ยั่วน้ำลายด้วยการชิมทุเรียนป่าละอูกันเลยนะครับโอ้ยจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยนั่นๆๆๆโอ้ยฟินชิมิโอ้โหอิจฉาสุดๆ สำหรับทุเรียนป่าละอูนั้นขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่หวานเนื้อละมุนเพราะมีแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์จากพื้นป่าแก่งกระจานเป็นของดีขึ้นชื่อใครมาไม่ได้ชิมถือว่าไม่ถึงครับโอ้ยทีมงานของเราก็ไม่เว้นจัดกันฟินๆไปเลยจ้าโอ้โหท้องอิ่มแล้วก็ต้องหากิจกรรมทำกันหน่อยครับชาวบ้านเลยพาพี่หนุ่มของเรามาดูต้นทุเรียนต้นแรกของป่าละอูว้าวว้าวว้าวว้าวตามมาครับคุณผู้ชม
0: โอ้พี
1: ่ครับ
0: อันนี้เหรอครับทุเรียนต้นแรกของป่าละอู

0: ช่ครับ
1: โอ้โหสูงมากเลยอ่ะ
2: ทุเรียนป่าละอูต้นแรกมีความสำคัญกับชาวกะเหรี่ยงและชาวบ้านในป่าละอูมากครับเนื่องด้วยสมเด็จย่าพระราชทานพันธุ์กล้าทุเรียนหมอนทองปลูกและขยายพันธุ์เมื่อปี2521ผ่านมา44ปีพันธุ์กล้าเหล่านั้นได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่อย่างมากมายเลยแหละครับ
1: แต่ว่าที่ป่าละอูเนี่ยผมเคยมาชิมและทุเรียนป่าละอูอร่อยรสชาติดีมีแร่ธาต
0: ุ
1: อันนี้มาดูทุเรียนต้นแรกของป่าละอูแล้วแถวๆนี้มีทุเรียนอะไรที่มันไม่เหมือนใครอีกไหมพี
0: ่ก็มีทุเรียนที่ตำบลป่าเด็งหมอนทองลูกใหญ่ความสูงประมาณนี้ลูกใหญ่10กว่าโลขึ้นนะ
1: ทั้งต้นเหรอหรือว่าไงพี
0: ่แทบทั้งต้นเลย
2: อะไรนะฟังไม่ผิดใช่ไหมทุเรียนลูกยักษ์ทั้งต้นโอ้โหขอย้ำว่าทั้งต้นโอ้ยโอ้โหอีกทีอุ้ยแล้วเขาจะตัดจะเก็บยังไงต้องไปดูครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน
1: ่ๆโอ้โหลุงเลิศอันนี้คือทุเรียนของลุงเหรอครับเนี่ย
3: ครับผม
1: ทำไมลูกมันใหญ่อย่างนี้ฮะ
3: ก็ไม่รู้มันพิเศษจริงๆปีนี้
1: มันเฉพาะปีนี้เหรอหรือทุกปีมันก็ใหญ่อย่างนี
3: ้ไม่เคยใหญ
1: ่ปีนี้เหรอ
3: ปีนี้ปีแรกที่ว่าทุเรียนอะไรมันใหญ่อย่างนี้
1: มันคือหมอนทอง
3: หมอนทอง
1: แต่ลูกนี่คืออย่างต่ำสุดมันคือกี่กิโลฮะ
3: พื้นใหญ่มันมากจริงๆอ่ะมันใหญ่ทั้งแปลงอ่ะ
1: มันใหญ่ทั้งสวนเลยอ
3: ่
1: ะ
3: ใหญ่ทั้งสวนเลย
1: แล้วมันไม่ได้ใหญ่แค่ลูกเดียวคือทุกลูกมันใหญ่หมด ทำไมมันถึงใหญ่แบบนี้ฮะ
3: ก็ยังหาจบไม่ได
1: ้มีสวนเราเนี่ยใหญ่อยู่สวนเดียว
3: แล้วก็ลูกกลมเปลือกบางหูเป็นโล
1: หูเป็นโลเลยอ่ะ
3: หูเป็นโล
1: เฮ้ยแล้วใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราจะเก็บมันยังไงอะฮะ
3: เดี๋ยวดูการรับ4คน
1: เดี๋ยวๆรับ4คนหมายความว่ายังไงฮะ
3: เดี๋ยวใช้ผ้ากลางเลยรับ4คน
4: ฮะ
1: ผ้าปกติผมเห็นก็ใช้กระสอบตี
3: ไหวไหมอะ
1: ไม่ไหว
3: ไหวไหม
1: ใช้กระสอบตีไม่ไหว
3: ผมท้าเซียนเมืองไทยเลยใครเซียนแม่มารับ
1: เหรอฮะอ๋อไม่น่าเราต้องใช้4คนแล้วใช้ผ้าอะไรฮะ
3: พนม
1: ผ้ารวมผมอะนะ
3: ครับ
1: ต้องใช้ผ้ารวมขนาดนั้นเลยเหรอฮะโอ้นี่คือผ้ารวมแบบนี
3: ้
1: อ๋อนี่ต้องมีน้องๆโอ้โหนี่4คนแบบนี้เหรอแล้วเวลามันสะบัดลงมาแล้วมันไม่อย่างนี้ลงไปเหรอ
3: ก็เดี๋ยวดู

0: โอ้โหโอ้โห
1: ไหวไหม
0: หุยมันหนักว่ะหุยมันหนักจริงกี่โลเนี่ยพี
1: ่ต้องมี8 9โลเลยเป็น
0: โอ้โหหุยหนักว่ะหนักจริงหุยจะลูก
1: ลูกที่2
0: ลูกที่2ใครจังหวะด้วยเด้อเข้าไปอีกหน่อยเข้าไปอีกหน่อย
1: เอาละเอาเ
0: ฮ้ย
2: โอ้โหหัวหักไปเลยลูกนี
0: ่หนักจริงหนักจริงหนักจริ ง
1: ลูกกลมปลอกเลยอ่ะเอาเออ
0: ไ
2: ปโอ้โห
0: ป้าตอนนี้ใหญ่จริง
3: มันดึงหนักอ่ะ
0: ไปเล่นเวทเดี๋ยวเนาะ
4: โอ้โหเสียงทุเรียนตกใส่พนมดังตุ๊บโอ้ยอีกทีดังตุ๊บโอ้ยมันบอกถึงขนาดของลูกที่ใหญ่มากโอ้ยใหญ่มากๆขนาด4คนรับยังกระชากแขนซะเจ็บทำเราเจ็บแบบเนี้ยเฮ้ยต้องโดนต้องโดนโดนโดนโดนเรากินใช่ไหมพี่นุ่ม
0: ทีนี้หลายคนก็มักจะถามว่าแล้วรสชาติมันจะแตกต่างไหมถ้าเป็นลูกใหญ่กับลูกเล็กไม่แตกต่าง
2: ไม่แตกต่าง
1: ไม่มีเส้นด้วย
0: ไม่มีเส้นด้วยอ่ะไหนไหนขอดูรสชาติหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้โอ้โหพังนะเนี่ย
2: ยังหามหามนะ
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้
2: ขอบนอกนุ่มในนะ

0: คือดีมากภูหน้าตาดีมากเลยอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในเขาบอกอยู่ใต้ต้นทุเรียนระวังว่ามันจะหล่นลงมาใส่หัวโอเคโอ
1: ้ลงมาพัดงั้นอย่าอยู่ใต้โคนนะเพราะทุเรียนลูกใหญ่มันกินท้องกินง่าย
0: ใช่อันนี้พอดีหัวเลยลุง
1: ไม่เป็นไรลูกติดเตี้ยพันนี่ลูกโกงเลยข้าวโก
2: ยังความอร่อยเอ้ยความสนุกยังไม่หมดเท่านี้ลุงเลิศของเรายังจะพาลุยข้ามห้วยเข้าไปในป่าลึกซึ่งเป็นแปลงปลูกทุเรียนสารพัดสายพันธุ์โอ้โหช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ
0: แล้วเราก็เลยมาช่วยชาวบ้านที่นี่สอนวิธีการปลูกทุเรียนเขา
1: สอนด้วยแจกต้นด้วยเดี๋ยววันนี้จะให้ทีมงานคนละลูกกับลูกใหญ่
0: เก่งใจจังเลยพูดเยอะตัดเลยดีกว่า
1: น่าหน้านี่คือพ่อค้าทุเรียนตัวจริง
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: มันถามดีด้วย
11: นั่นไงมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะ
10: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
11: จะเอาก็ได้เอา
12: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
13: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
12: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
14: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: อนุวัฒน์ทั่วไทย
0: ใช้เวลาเดินทางนานมาก
1: เดี๋ยววันนี้จะให้ทีมงานคนละลูกกับลูกใหญ่
0: เก่งใจเลย
1: น่าหน้านี่คือพ่อค้าทุเรียนตัวจริง
2: ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนแค่บอกว่าเป็นทุเรียนพี่หนุ่มของเราก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทางไม่ลำบากเท่าไหร่ครับแค่ข้ามห้วยที่มีน้ำไหลเชี่ยวและลึกแบบเนี้ยแค่สี่ห้วยเองโอ้ยสู้ตายใช่ไหมครับพี่หนุ่ม

แต่ละจุดมันทั้งลุ้นทั้งเสียวเล่นเอาทีมงานสะบักสะบอมไปตามๆกันถ้าไม่ชำนาญร่องน้ำคนขับบอกว่าห้ามมาเด็ดขาดเพราะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีความเป็นไปได้สูงมาก

0: ายที่สุดเราก็ข้ามทั้งหมด4ลำห้วยมาถึงสวนทุเรียนกลางป่าได้สำเร็จมายากแบบเนี้ยจะขนไปให้หมดสวนเลยจริงๆโอ้ยอุ๊ยขอโทษแอมซอรี่คิดดังไปหน่อยเดี๋ยวเจ้าของสวนเขารู้ทัน
1: กว่าจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่คิดเลยว่าใจกลางหมู่บ้านของชาวปากกาคยอถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: คุณลุงมาจากจังหวัดอะไรนะ
2: จังหวัดตราด
1: จังหวัดตราดอ๋อตราดนี่เป็นผู้รู้เรื่องทุเรียนอยู่แล้ว
2: ครับ
1: เข้ามาอยู่ตรงจุดนี้ได้ยังไงอะฮะ
2: หัวหน้า
1: อ๋อหัวหน้ากะเลียง
2: สวินดิตเขาก็เรียกป้าป้าป้าเดี๋ยวแบ่งที่ให้ปลูกทุเรียน
1: อ๋
2: อ
1: แล้วเราก็เลยมาช่วยชาวบ้านที่นี่สอนวิธีการปลูกทุเรียนเขา
2: สอนด้วยแจกต้นด้วย
1: อ๋อเหรออ
2: ย่าง

0: แทนที่จะไปเป็นแค่ลูกจ้างสอนให้เขาปลูกเป็นจะได้ขายเป็น
1: คนงานเนี่ย 4-5 คนเนี่ยต้องจ้างให้ทุกคนน่ะสวนทุเรียนน่ะ
0: เขาก็มีรายได้ของเขาไปด้วย
1: ก็เริ่มมีรายได้กันไปเรื่อยจากพ่อเดี๋ยวก็ไปสู่ลูกสู่หลานมันก็พัฒนากันไปเรื่อยๆ
0: เราปลูกอะไรบ้าง
1: มันมีสาลิกานกกระจิบหลงรับแลนวลทองจันทร์ก้านยาวพวงมณี
0: ทำไมเราปลูกหลากหลายสายพันธุ
1: ์ก็อยากให้เขาได้กินหลายๆอย่างทุเรียนหลากหลายเนี่ยมันเก๋ก่อน
0: อ๋อ
1: หมอนทองมันเก๋ทีหลังเราขายก่อนก็ได้มีก่อนเดี๋ยววันนี้จะให้ทีมงานคนละลูกละลูกใหญ่ๆ
0: เก่งใจจังเลยพูดเยอะตัดเลยดีกว่าอันนี้คือสายพันธุ์อะไรนะครับ
1: ทองย้อยฉัตรน่าน่านี่คือพ่อค้าทุเรียนตัวจริง
0: เขารู้สิพอจับมีดอย่างนี้แล้วเคาะอย่างนี้นั่นหมายความว่านี่คือพ่อค้าอ๋อโอเคเนื้อหลวมเนื้อร้อนแล้วเนื้อหลวมเนื้อร้อนแล้วโอเคโอเค
1: มาน่า
0: โอ้โหนึกว่าไปเล่นเวทเข้าเวทโอ้ลูกนี้ใหญ่มากครับ
1: ใหญ่7กิโลขึ้น
0: อ่ะของฝากสำหรับทุกคน
2: เนี่ยก้านยาวผมอยากมีก้านยาวก้านยาวอร่อยเนื้อมันหอม
1: วัดเอามีดไปเลยวัดตัดก้านยาวลูกนี้ตัดได
2: ้เอา
1: ลุงวัดตัดเองเลยลูกนี้เอาคุณลุงรับก็ได้
2: ไม่ใช่แหมผมก็เกรงใจครับผมก็เกรงใจครับ
1: เอาทิวไป
2: โอเคก้านยาวอีกลูก
1: ได้
2: ตอนนี้ได้แล้ว
1: นั่นน่ะเรียนทุเรียนนี่แหละ
3: สวนทุเรียนนานาพันธุ์ 2,000 ต้นที่คุณลุงมาช่วยสนับสนุนให้ชาวปากากะยอปลูกมันช่างละลานตาจริงๆมาถึงก็ต้องไม่พลาดชิมให้คุ้มค่ากับการข้ามห้วยถึง4ห้วยนะครับเอ้ยโอ้ยหิวจริงๆในระหว่างที่ทุกคนเพลิดเพลินกับการกินอยู่นั้นพี่ดุงของเราก็ฉวยจังหวะขนทุเรียนขึ้นรถแบบเนียนๆแต่อย่าคิดนะว่าไม่มีใครเห็นนะพี่ดุง
4: ไหน อย่าแพ้ตรงนี้นะนุ่นดูอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาคือเข่งอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาคือ
5: เข่ง
4: เดี๋ยวใช้คำว่าได้กี่ลูกได้กี่เข่ง โอ้ยไม่ใช่แค่เราที่ได้ดูทีมงานซะก่อน
3: ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เพราะพี่หนุ่มของเราจะพาไปตะลุยป่าลึกหาปู7สีมีที่นี่ที่เดียวหน้าตาจะเป็นยังไงต้องติดตามครับ
0: ทีนี้ปู7สีพี่เรามาอยู่ตรงไหนพี่อยู่ข้างในโน้นคือข้ามเขาไปได้อีกฝั่งหนึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยจะจับยังไงจะจับยังไง
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
10: สันไลเลมอนสูตรใหม
12: ่ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
13: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
14: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยงแต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
15: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
16: ถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
17: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
18: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
19: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จัน
2: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
9: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา

0: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ทีนี้ปูเจ็ดสีพี่มันอยู่ตรงไหนพี่อยู่ข้างในนู้นคือข้ามเขาไปได้อีกฝั่งหนึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วนะฮะ
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย
1: โอ้ดีดีดีดี
3: ปกติทางเข้าก็ทั้งลึกแล้วก็ไม่ง่ายอยู่แล้วยังมาเจอฝนตกอีกโอ้ยก็ทำให้รถทีมงานของเราติดโคลนแล้วก็ต้องช่วยกันออกแรงกันแบบนี้แหละครับเอ้าฮึบฮึบฮึบบึดจับบึดเอาบึดจับบึดเอ้ยเย้นึกว่าจะไม่ได้ไปต่อซะแล้ว
1: ตอนนี้รถเรามาสุดได้แค่นี้นะครับเราไปต่อไม่ได้แล้วทีนี้ปูเจ็ดสีพี่มันอยู่ตรงไหนพี่อยู่ข้างในโน
2: ้
1: น
2: อยู่ข้างในโน้น
1: คือข้ามเขาไปได้อีกฝั่งหนึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วนะฮะแต่มันอยู่ฝั่งเราใช่ไหมโอเคจ้ะอ่ะพี่นำเลยครับพี่ประดุกให้พี่ประดุกนำ
3: นั่งรถมาก็แสนลำบากยังต้องเดินเท้าต่ออีกโอ้ยเพราะแหล่งที่ชาวบ้านพบปูเจ็ดสีนั้นต้องเป็นทานน้ำในป่าลึกเท่านั้นครับ
1: ตอนนี้เราเจอลำห้วยแล้วนะครับมันพี่ชื่อลำห้วยไหมพี
4: ่ใช่ค่ะ
1: ลำห้วยอะไรอ่ะชื่อไหม
4: ลำห้วยกระต
1: ือลำห้วยสตือลำห้วยสตือใช่ไหมชาวบ้านที่นี
3: ่หลังจากฝ่าดงน้ำไม่ได้สักพักเราก็มาถึงทานน้ำใสสะอาดและลงมือแยกย้ายกันสำรวจปูเจ็ดสีกันทันที
1: โอเคเหมือนในนี้จะมีเหรอพี่เดี๋ยวพี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหน
5: ใต้หิน
6: ใต้หินจ้ะ
1: อยู่ใต้หินนะครับเดี๋ยวไหนอ่ะเดี๋ยวโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะจับยังไงจะจับยังไงเฮ้ยจอตัวใหญ่เฮ้ย
7: มารอ
1: โอ้หนีบมันหนีบมือพี่มันหนีบม
8: ือลงน้ำปล่อยลงน้ำแล้วมันจะหาย
6: นี่เฉย
1: อ๋อเฮ้ยสีมันสวยดีนะเนี่ยอันนี้มันอยู่กันเป็นคู่เหรอฮะหรือว่ายังไงฮะ
6: อ
1: ันนี้เหรอที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าปูเจ็ดสี
7: ใช่ครับ
3: สำหรับปูเจ็ดสีพบที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2539จากการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกจึงได้ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าปูคีรีขันธ์
1: อ๋อมาเจอนานหรือยังพี่ประดุก
4: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้วเหรอฮะเรามาเจอได้ยังไงอ่ะ
4: ก็สแตนพ่อกับแม่พามาแล้วก็เจอแล้วก็และเรียกปูเจ็ดสี
1: อ๋อตั้งแต่สมัยก่อนแล้วถูกไหมเหรอฮะแล้วตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงตอนนี้มันก็ยังมีปูเจ็ดสีอยู่แถวนี้อ่ะฮะมันเป็นเพราะอะไรมันยังมีอยู่พี
7: ่เป็นเพราะว่าป่าอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่าปูเจ็ดสีเนี่ยอยู่ในป่าอุดมสมบูรณ์แม่น้ำธรรมชาติลำห้วยธรรมชาติเนี่ยครับ
1: ครับอ๋อมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าที่นี่มันยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู
7: ่ครับ
1: เราก็จะยังสังเกตเห็นนี่ปูเจ็ดสีแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาอนุรักษ์กันไว้ถูกไหม
7: ครับอนุรักษ์ไว
1: ้ทีนี้ชาวบ้านเขาอนุรักษ์กันไว้นะครับจุดนี้และเป็นจุดที่ไม่มีใครเข้ามาได้นอกจากต้องให้พี่ๆเขาพามาเท่านั้นนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นสัตว์อนุรักษ์แบบนี้อยู่นะฮะถ้าตอนนี้ยังมีปูเจ็ดสีอยู่นั่นหมายความว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่พอที่นี่อุดมสมบูรณ์นะฮะเขาก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ถูกไหมฮะอันนี้คือปูเจ็ดสี
3: ตะลุยทั้งสวนทุเรียนทั้งหาปูเจ็ดสีตกบ่ายพี่ดุมของเราก็เริ่มหิวแล้วสิครับ ถ้าอย่างนั้นแบบเนี้ยจะหาอะไรกินดีครับพี่ดุม
1: อันนี้มันคือที่ไหนครับพี
9: ่ตัวนี้เป็นฝ่ายน้ำล้นครับผมของหมู่บ้านป่าละอูนะครับ อยู่ในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ครับผมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1: ์มิฉะนั้นแล้วปลาจะเยอะไหมพี
9: ่ถ้า ดั้งเดิมนะครับก็จะเยอะมากด้วยครับและตอนนี้ก็เกิดจากชาวบ้านมาอยู่เยอะขึ้นการหากินของชาวบ้านเนี่ยก็จะมีการหากินหลายๆคนขึ้นมา
1: อ๋อคนหากินเยอะขึ้นยังไม่รู้ว่าได้ปลาเยอะ

0: ือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะเดี๋ยววันนี้เราจะหากินกับชาวบ้านแบบวิธีของเขานะลงไปทอดแหที่สอนผมด้วยนะ
1: ได้ครับ
0: โอเคไปครับ
2: ทุเรียนน่ะมันเป็นของหวานชิบมิพี่หนุ่มส่วนปูชาวบ้านก็อนุรักษ์เลยต้องมาลุยหาปลาเอามาทำอาหารแต่วันนี้ฝนตกหนักน้ำไหลแรงดูท่าจะไม่มีโชคกันซะเลยเพราะหวานครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่มีปลาติดขึ้นมาเลยสักตัวและแล้วก็มีคนถอดใจไม่จับปลาเปลี่ยนมาเล่นน้ำซะงั้นคุณผู้ชม
3: วันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวันเนาะเหนื่อยมาทั้งวันจริงๆเราอยากจะหาปลาให้ได้แต่ว่าเมื่อเอิญมรสุมมันเข้าฝนมันตกก็หาปลาไม่ได้ก็ขอการถือโอกาสอาบน้ำแล้วกันแต่สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นในอนุวัฒน์ไทยวันนี้อยากให้ทุกคนเห็นความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์และธาตุน้ำธรรมชาติของป่าละอูซึ่งมันมีอยู่สูงมากการที่ธรรมชาติมันยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่เนี่ยมันก็ทำให้อะไรทุเรียนมันลูกใหญ่ไหมครับมีปลาแล้วก็มีปูซึ่งมันหายากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูอนุวัฒน์ชาวไทยแล้วเนี่ยพามาเที่ยวป่าละอูเสร็จปั๊บเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์ป่าละอูด้วยนะครับอยากให้ธรรมชาติมันอยู่อย่างนี้นานๆต่อไปแต่ว่าวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยอาบน้ำก่อนดีกว่านะ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับเริ่มต้นเดือนใหม่ไปด้วยกันกับเรา2คนนะครับวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569อยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับชวนคุณผู้ชมแฟนข่าวคุยข่าวเข้ามานะครับทาง Facebook YouTube ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
2: เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยข่าวดีกันก่อนเลยกับบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาอบอุ่นชื่นใจมากๆเลยนะคะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยและขอใช้คำว่าสนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกเลยนะคะเพราะว่ากองเชียร์แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะแห่ไปต้อนรับกันอย่างคับคั่งหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชีย2026มาได้และสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028มาได้สำเร็จไปดูบรรยากาศเมื่อคืนกันก่อนเลยค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมชื่นใจมากๆนะได้สัมผัสได้เห็นถ้วยกันแบบใกล้ๆ

0: ีการแสดงรำวงมอบพวงมาลัยให้กับแชมป์เอเชียด้วยค่ะเอานี่เป็นบรรยากาศนะคะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขนะคุณผู้ชมจากนั้นนักกีฬาของเราก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะนำโดยโค้ชออสก่อนนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนและแฟนกีฬาทั่วประเทศเลยค่ะก็ยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าสร้างนักกีฬารุ่นใหม่แล้วก็จะคุมทีมต่ออย่างน้อยเนี่ย4ปีคือโค้ชออสจะดูแลจนไปสู้ศึกโอลิมปิก2028และตั้งเป้าเลยค่ะว่าเราจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ค่ะ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันกับท่านนายกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ทีละปีนะครับทีละ12เดือนเพราะได้รับการสนับสนุนจากทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทาง FIVB นะให้ผมมาช่วยพัฒนาประเทศไทยครับผมก็ขออยู
2: ่เป้าหมายจะไปดู
1: ก็โดยหลักการเขาก็ขอไว้4ปีให้ผมดู4ปีนะครับ
3: นี่ถือเป็นโค้ชระดับตำนานเลยนะฮ
0: ะ
3: เพราะว่าอดทนรอมาอย่างยาวนานหลายสิบปีนะครับขณะที่กัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็บอกว่าภูมิใจครับที่ได้สร้างประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยไปโอลิมปิกพร้อมขอบคุณแรงเชียร์จากคนไทยทุกคนยืนยันว่าจะสู้เพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่ขณะที่ออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรครับมองว่าความสำเร็จครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและเพิ่มกระแสความนิยมให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยครับ
4: ดีใจอ่ะพี่หนูไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากแบบว่าพวกหนูทำได้แล้วถ้าทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็อดทนอะไรเงี้ยทุกคนทำได้แน่นอนค่ะ
5: บางคนบอกว่าอันดับก็แค่ตัวเลข
4: ไม่แคร์ค่ะได้ไปโอลิมปิก
0: ไม่แคร์นะคะบางคนบอกอันดับเป็นแค่ตัวเลขยังไงเราได้ไปโอลิมปิกแล้วทีนี้การคว้าตั๋วโอลิมปิกก็ถือเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ารอคอยมานานกว่า20ปีแล้วแล้วก็ในหลายครั้งเฉียดมันต้องได้ไปแล้วมันก็พลาดไปอีกนะคะเอาแล้วก็แน่นอนที่สุดคือยังได้สิทธิ์ลุยศึกชิงแชมป์โลกปีหน้า2027ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันที่3กันยายนนี้ค่ะทีมนักตบลูกยางของเราก็มีกำหนดเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะรับโอวาทแล้วก็ร่วมรับเงินอัดฉีดก่อนเดินทางต่อไปญี่ปุ่นในคืนวันนั้นเลยเพื่อเก็บตัวลุยศึกเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและแน่นอนว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ช่องวัน31ของเราถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยนะคะ
3: ก็จะได้เชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยแล้วก็กีฬาชนิดอื่นๆกันยาวๆนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
3: ผ่านทางช่องวัน31นะครับมีให้ลุ้นกันต่อกับเอเชียนเกมส์กำลังจะถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมเอ้างานต่อไปก็ชื่นมื่นเหมือนกันนะครับครม.สัญจรที่สงขลาคือการประชุมครม.เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้แต่เขามีการไปเตรียมตัวกันก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยมีงานเลี้ยงต้อนรับปรากฏบรรยากาศหลายคนแซวนะฮะบอกว่านี่เป็นงานเลี้ยงต้อนรับหรือเป็นเวทีคอนเสิร์ตย่อม
0: ๆ
3: นะเพราะว่ามีการจับไมค์ร้องเพลงกันหลายท่านโดยเฉพาะแหมนายกจะพลาดได้ยังไงที่ผ่านมาเนี่ยร้องไปหลายเพลงแล้วถูกไหมฮะ
0: ร้องเพลงชาติอื่นก็ไปเยอะแล้วเวลาไปต่างประเทศ นี่อยู่บ้านเรา
3: ก็ต้องร้องอยู่แล้ว
0: น
3: ะลองไปดูกันหน่อยว่าเมื่อวานเนี่ยนายกอนุทินโชว์ลูกคอเพลงอะไรครับ

0: ไงฮะ
1: แล้วก็ค่ะ
0: เพลงเธอทั้งนั้นของ Groove Rider
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอร้องไปเนี่ยอาจารย์เชนเอาดอกไม้มาให้
1: ดอกไม้นี่นะ
0: เออ
1: แล้วต้องให้กำลังใจหน่อย
0: แล้วเหมือนกับเนื้อนี่เข้ากันเลยนะพออาจารย์เชนให้ปุ๊บเนี่ยนายกบอกว่าเธอทั้งนั้นนี่ได้เจอกันพอดีชื่นมื่น
1: ค่ะ
0: นะก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจร
1: แล้วแสงสีเสียงเขาก็จัดเต็มให้นะ
0: เห็นไหมเหมือนเวทีคอนเสิร์ตไหมล่ะ
1: เหมือนเวทีคอนเส
0: ิ
1: ร์ต
0: อันนี้คืองานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับครม.ที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลานะครับเป็นไปอย่างผ่อนคลายนะครับโดยเฉพาะช่วงที่นายกอนุทินขึ้นเวทีร้องเพลงก็เรียกความสนใจจากรัฐมนตรีที่มาร่วมงานได้ไม่น้อยนะครับหลายท่านนี่ฮะโชว์มือถือเปิดแฟลชโยกตัวตามจังหวะเพลงเบาๆแบบนี้
1: มีทะเลดาวนะคะ
0: นี่ปลัดอันสิทธิ์ด้วยใช่ไหมนะเออปลัดมหาไทยนะครับหลายคนบอกว่านึกว่าเวทีคอนเสิร์ตเลยทีเดียวนอกจากนายกอนุทินแล้วครับก็มีบรรดารัฐมนตรีนะครับสลับกันขึ้นเวทีร้องเพลงสร้างสีสันกันอย่างมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์เชนยศชนันที่เมื่อกี้มอบดอกไม้รอบนี้สลับขึ้นมาเป็นคนโชว์เสียงเพลงบ้างในเพลงเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับทีนี้ระหว่างที่อาจารย์เชนร้องเพลงเนี่ยแน่นอนครับนายกอนุทินก็นี่ตบมือ

0: ให้กำลังใจโบกมือแล้วก็โอ้โหดอกไม้นี่เหมือนยกมาจากโต๊ะเลยนะฮะแล้วก็มอบให้กับอาจารย์เชนสร้างสีสันขำๆแบบนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งท่านเมื่อสักครู่ที่ตบมืออยู่นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DES ครับเอาอะไรให้ฮะเนี่ยลองกองไปเลยฮะมอบให้กับอาจารย์เชนนะครับแต่ที่เรียกเสียงฮือฮามากๆก็คือตอนคุณสุภมาศอิสระภักดีอ
1: ัน
0: นี้เขาเป็นเจ้ากระทรวงอวเก่าขึ้นไปมอบดอกไม้
1: รุ่นพี่ได
0: ้และ
1: มีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอีกที
0: และ
1: นี
0: ่สักหนึ่งฟอดนะฮะลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ

0: เคยเห็นอาจารย์เชนแบบไปไม่ถูกเลย
1: เขินนะไม่อันนี้เซอร์ไพรส์จริง
0: ใช่
1: ดูเหมือนแบบไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีการหอมกงหอมแก้มกัน
0: แล้วรัฐมนตรีพึ่งแบบเหมือนคว้าคอมาฟอดหนึ่งชื่นใจ
1: เออแต่ว่ารัฐมนตรีพึ่งเนี่ยบอกว่าสนิทกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เหมือนกับมารับช่วงต่อกระทรวงไง
0: ใช่ค่ะเอาก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเข้มข้นนะคะเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยลงไปปฏิบัติหน้าที่งานราชการเพื่อประชาชนนะแล้วก็ถ้าย้อนไปภารกิจจริงๆเริ่มตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำนะที่นายกอนุทินเองก็นำครม.ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองร.1ซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำสายหลักของอำเภอหาดใหญ่หลังเสียหายจากอุทกภัยปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการซ่อมผนังคอนกรีตที่ชำรุดต่อแผ่นเหล็กนะคะตามจุดเสี่ยงตลอดแนว2กิโลเมตรป้องกันการกัดเซาะซ่อมกำแพงกันดินคลองหวะเร่งขุดลอกคลองสายสำคัญหลายแห่งเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักนะคะ
1: ครับอีกหนึ่งสีสันนะครับเมื่อวานนี้ก็คือไหนๆลงไปที่หาดใหญ่แหมจะไม่เจอคนนี้ได้ยังไงล่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ฮะนายกแป้นนะครับคุณณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็มาทักทายมารอต้อนรับนายกอนุทินนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะครับปีที่แล้วโอ้โหดราม่าสนั่นเลยนะครับเคยมีกระแสข่าวว่านายกอนุทินเนี่ยไม่พอใจนายกแป้นเลยบริหารจัดการยังไงละน้ำท่วมใหญ่เลยเนี่ยภาพซ้ายมือเมื่อวานนี้นะครับแต่โอ้โหดูภาพขวามือปีนี้นี่คนละเรื่องกับปีที่แล้วเลยนะ
0: วันเมื่อวานเนี่ยเหมือนได้เคลียร์ใจกัน
1: เออเป็นกันเองเลยอ่ะกอดคอโอบไหล่นายกเนี่ยพูดเลยฮะบางช่วงบางตอนบอกว่าเนี่ยมีคนเขาแซวว่านายกแป้นชอบนินทาผมรับหลังเนี่ยจริงไหม
0: เออ
1: เออกอดอย่างนี้เนี่ยถ้าเหงื่อไม่ออกนะหอมแก้มแล้ว
0: เออ
1: แล้วบอกด้วยว่าปีที่แล้วตอนลงพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยคนแรกที่นายกอนุทินเจอก็คือนายกแป้นอ่ะลองดูบรรยากาศเมื่อวานครับ
2: วันนี้เขาบอกว่าเขาชอบนินทาผมรับหลังจริงที่ไหนเนี่ยกอดอย่างเงี้ยตอนที่เหงื่อไม่ออกหอมแก้มแล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับผมลงมาคนแรกที่ผมเจอเนี่ยคืนแรกคือเขานะผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบนินทาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นวันนี้ผมเชื่อว่าท่านนายกแป้นท่านจะทำงานกับผมมาก
3: ได้ครับ
2: ครับได้ได้ครับเอาครับโอเคครับนะครับวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ได้นะนายกแป้นกับนายกหนูอยู่ด้วยกันก็เหมือนจะเคลียร์ใจกันไปใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายนายกก็บอกว่ามีอะไรเราก็ต้องทำงานร่วมกันเราพวกเดียวกันการเมืองช่างมารดาชาวบ้านต้องมาก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะ
1: ตอนนี้คือน้ำเนี่ยยังไม่ท่วม
0: ยังค่ะ
1: ช่วยกัน
0: แต่ใกล้แล้วนะคะคือมาแล้วนะใกล้จะปลายปีเนี่ยมันจะลงมาแล้วนะแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าช่วงสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหันใหญ่ก็ล่ำๆเสียวๆกันอยู่หลายรอบนะคะอันนี้ก็ให้ดูภาพมุมสูงเร่งแก้ปัญหากันอยู่ทีนี้วันนี้ก่อนเข้าสู่ประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยนายกก็ลงพื้นที่ไปดูความพร้อมอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนที่หาดใหญ่จุดสำคัญในการรับมือทุกภัยด้วยวันนี้ใช้รถ EV นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีบางส่วนนะคะก็ไปดูความพร้อมอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนที่ตำบลคอหงพื้นที่หน่วงน้ำป้องกันน้ำท่วมที่สำคัญทันทีที่นายกมาถึงเอาวันนี้ก็จะเจอใครล่ะหนูก็อยู่กับแป้นถูกไหมล่ะแป้นก็ต้องมารับสิเอานายกแป้นก็มานะคะพร้อมกับนายสมยศไพลด้วงส.ส.สงขลาของภูมิใจไทยแล้วก็มีข้าราชการมารอต้อนรับกันอยู่นายกก็ฟังรายละเอียดการจัดการพัฒนาบริหารจัดการน้ำโดยนายกแป้นก็ของบเลยขอเพิ่มจากทางรัฐบาลนะคะคือเอามาดูแลพวกเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองเตรียมพร้อมรับน้ำในปี69แล้วก็รองรับอุทกภัยในอนาคตด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ระบุนะว่าจริงๆไม่ต้องดูอะไรมากแล้วเห็นหน้านายกเนี่ยมั่นใจได้แล้วค่ะเอาดูบรรยากาศช่วงนี้ต่อเลยค่ะ
4: แล้วก็นี่คนที่จะมาดูแลเรื่องดีไซน์แล้วก็คอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องครับ
5: ยังไม่เห็นใครเซโนเลย
6: เรื่องดูแล้ว
7: น้ำออกทางนี้ก็ทางนี
5: ้ฮะ
7: น้ำทางนี
5: ้อันนี้มันเป็นน้ำล้นแล้วก็ออก
7: เห็นหน้านายกมากครับ
0: เอาเห็นทุกท่านดูสบายใจหัวเราะได้แบบนี้กันทั่วหน้าหวังว่าน้ำจะไม่ท่วมใหญ่นะคะปีนี้นะ
1: ประชาชนก็สบายใจถ้าเกิด
0: ถ้าเขาหัวเราะเขาดูสบายใจนี
1: ่ผู้มีอำนาจลงมาขนาดนี้
0: แล้วเขาดูไม่กังวล
1: ยืนยันแล้วถูกไหมฮะ
0: ดูจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะยืนยันนะคะเอานายกและครม.หลังจากไปดูตรงนี้เสร็จก็ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้ก็ใช้รถบัสเป็นรถไฟฟ้านะคะคือ EV นะแล้วก็เสื้อผ้าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะที่ครม.สวมใส่กันเนี่ยเป็นผ้าทอลายราชวัตรให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะคะสีน้ำเงินแกมม่วงนะคะซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นโบราณที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญโดยเฉพาะที่เกาะยอแล้วก็วันนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆถ่ายภาพรวมนะคะมาสักครู่นะแล้วก็นี่ชมบูธนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่ห้องประชุมนะคะ
1: บรรยากาศชื่นมื่นนะครับครม.สัญจรที่สงขลาเดี๋ยวรอนะฮะมติครม.คาดว่าจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้หลายเรื่องนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆวันนี้เดี๋ยวคงต้องคุยนะคะเพราะว่ามีม็อบไปอย่างน้อยประมาณ3ม็อบเหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นน่ะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภาคใต้โดยตรงด้วยเร
1: ื่อง
0: พืชสวนโลกอะไรต่างๆวันนี้ก็คือเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้ากันนะ
1: คือ2มุมแหละ
0: ใช่ใช
1: ่คนที่เขาเดือดร้อนเขาก็อยากจะเจอนักการเมืองเจอรัฐมนตรีถูกไหมฮะก็จะมายื่นเรื่องกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นนึงนะที่เมื่อกี้เห็นหน้าคุณชัยชนกชิดชอบแล้วเนี่ยหลายท่านก็ถามนะบอกว่าเอ๊ะคุณชัยชนกตกลงเรื่องไอ้ data center ในกรุงเทพที่มาตั้งเนี่ยมันยังไงเพราะว่าฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไหมส่งผลเสียกับพื้นที่โดยรอบพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับวันนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วนะครับและเร่งให้มีการตรวจสอบเพราะมีการตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตและรอตรวจสอบว่าก่อตั้งเมื่อไหร่เป็นต่างชาติหรือไม่ซึ่งมีในหลายพื้นที่หากมีข้อสรุปแล้วเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงเนื่องจากไม่อยากให้เกิดความคลาดเคลื่อนในภายหลังและหากเริ่มก่อตั้งก่อนจะมีกฎหมายก็ต้องตรวจสอบนะครับนักข่าวก็เลยถามต่อครับบอกว่ารัฐมนตรีแล้วการตั้ง Data Center ไอ้ศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรคุณชัยชนกบอกว่าก็ไม่ทราบเจตนาของผู้ก่อตั้งนะครับแต่ลักษณะคาดว่าเป็นการเอาพื้นที่เก่าที่เคยให้บริการกิจการด้านอื่นมาใช้แต่ขอไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่คือฝ่ายค้านเนี่ยคุณสุพทัศน์มีนชัยนันท์จากพรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับส่วนกระแสข่าวว่ามีการกักตุนน้ำมันไปปั่นไฟด้วยอีกเนี่ยคุณชัยชนกยอมรับว่าเรื่องนี้รับทราบมาเช่นกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทำการตรวจสอบแล้วและขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นอันนี้รัฐมนตรีพูดนะครับ
0: ค่ะ
1: คิดว่ามีการกักตุนจริงนะคือแปลว่าอะไรนี่เท่าที่คุณชัยชนกให้สัมภาษณ์นะกักตุนน้ำมันจริงตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกนะฮะโอ้ต้องย้อนไปดูแล้วว่าแล้วตกลงเนี่ยสร้างมาได้ยังไงถูกไหมฮะแต่ถามว่าแล้วกักตุนเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับเริ่มกักตุนน้ำมันเมื่อไหร่และผิดกฎหมายไหมครับ
3: เป็นสิ่งที่มอบให้หน่วยงานไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็คิดว่าเบื้องต้นจริงแต่ในปริมาณยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเท่าไหร
6: ่ต้องมีการดำเนิน
3: ก็ต้องครับต้องดูในเชิงของว่าการไปทำ data center ตอนนี้เนี่ยก่อตั้งเมื่อไหร่ยังไงที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยเป็น data center ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแต่ว่าหากเขามีการหรือเริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อนที่จะมีกฎระเบียบใดๆเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแนวทางต้องดำเนินการแบบไหนต่อส่วนในเรื่องของการกักน้ำมันอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเป็นการเตรียมการตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับต้องรู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าย
1: ังไงถ้ารัฐมนตรีตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝากแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ตรงจุดนั้นนะฮะหลายคนเนี่ยกังวลโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบต่างๆ
0: แต่ว่ามันต้องประสานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเดี๋ยวเรายังเกาะติดเรื่องนี้นะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวมากๆและชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะว่าเวลาไปเดินห้างเจอกันบ้างไหมหลายคนบอกโดนอยู่บ่อยๆก็คือจะมีพนักงานจากสถาน

0: ันเสริมความงามเข้ามาชวนไปใช้บริการฟรีแจกครีมฟรีค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องเหมือนเหตุการณ์นี้นะคะก็คือลูกสาวออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่คนแก่2คนไปเดินห้างแล้วถูกพนักงานบอกพาไปใช้บริการฟรีแล้วเอาบัตรเครดิตไปรูดปรากฏยอดที่เราใส่กรอบสีแดงไว้ด้านล่างสุด 85,800 บาทโดยคุณพ่อไม่ยินยอมแล้วคนแก่กลับมาบ้านนะกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดเครียดมากๆเลยลูกสาวก็เลยบอกแบบนี้ทำยังไงได้บ้างพนักงานคลินิกเสริมความงามอยู่ในห้างดังที่จังหวัดเชียงใหม่เขามาเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่บอกเนี่ยมีครีมฟรีแจกสมัครสมาชิกเป็นแบบซูเปอร์ VIP เลยทดลองบริการนวดหน้าพาแม่ไปนวดหน้าเลยนะคะแล้วเอาบัตรเครดิตคุณพ่อไปอันนี้ให้กิฟต์วอลเชอร์มาใบหนึ่งปรากฏว่าเสียเงินไปเกือบแสนนะคะไอ้ตอนไปรูดเนี่ยก็ไม่แจ้งยอดให้ชัดเจนลูกค้ากิติมศักดิ์สองท่านเครียดกลับมาบ้านเป็นยังไงคุณพ่อนอนไม่หลับกินได้น้อยนี่น้ำหนักลดไปประมาณ2กิโลกรัมแล้วนะคะแล้วลูกสาวบอกว่าไม่รู้คนอื่นโดนไหมแต่คุณพ่อเนี่ยถูกใช้เครื่องเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจี้บริเวณไหล่จนเกิดแผลไหม้ปวดแสบปวดร้อนมีรอยแผลเป็นครอบครัวขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการว่ามีใครเคยโดนบ้างปรากฏมีหลังบ้านมีอินบ็อกซ์เข้าไปที่ลูกสาวเขาว่าเคยโดนคล้ายๆกันหลายท่านเหมือนกันนะคะล่าสุดเลยน้องเจ้าของโพสต์อัปเดตบอกว่ามีคนที่โดนแบบนี้ติดต่อมาเยอะอยากให้มารวมตัวกันนะคะนี่คือเอาแค่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนสำหรับคลินิกนี้แล้วจะได้รวบรวมหลักฐานเพราะถ้าเกิดมันหลายคนเนี่ยก็จะได้ดูว่าเข้าข่ายเป็นช่อโกงประชาชนหรือไม่แล้วน้องเขายืนยันจะปกปิดชื่อปกปิดใบหน้าให้แต่ตอนแรกนะนี่ถ้าตามด้านบนสีดำๆน้องเขาเซ็นเซอร์ชื่อคลินิกแต่ว่าล่าสุดน้องเขาเปิดหน้าชนเขาบอกว่าเขาขอเปิดชื่อร้านก่อนแล้วกันเพื่อให้สังคมช่วยกันตรวจสอบทีนี้เพื่อความเป็นธรรมนะคะก็ต้องฟังความจากทุกฝ่ายปรากฏว่าพอเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปเพจดังออกมาเตือนผู้บริโภคก่อนว่าธุรกิจบริการเสริมความงามมันเป็นธุรกิจควบคุมสัญญานะคะหากชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้บริการบอกเลิกสัญญาได้ใน7วันและมีสิทธิ์ขอเงินคืนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดดังนั้นสิทธิผู้บริโภคที่เราขึ้นอยู่หน้าจอบอกเลิกได้ใน7วันไม่พอนะคะร้องเรียนเลยค่ะที่สคบสายด่วนนะคะ1166แล้วเก็บหลักฐานไว้นะที่น้องเอามาโพสต์นั่นแหละใบเสร็จสลิปบัตรเครดิตหลักฐานการพูดคุยวอลเชอร์คูปองต่างๆที่ระบุชื่อของสถานประกอบการเอาไว้ประกอบการร้องเรียนอันนี้คือสคบแต่ว่าถ้าในแง่ทางกฎหมายแจ้งความไว้ก่อนในเบื้องต้นหรือไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราให้ความเป็นธรรมกับทางคลินิกว่าข้อเท็จจริงฝั่งคลินิกเป็นแบบที่น้องร้องเรียนหรือเปล่า มีการล่อลวงไหมมีการปกปิดข้อมูลหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังทางคลินิกชี้แจงด้วยแต่ถ้าเกิดข้อเท็จจริงเข้าข่ายเรื่องของการช่อโกงเป็นความผิดในคดีอาญาและอีกด้านหนึ่งแจ้งธนาคารได้ด้วยเราถูกเอาบัตรเครดิตของเราไปรูดแล้วเราไม่เต็มใจเราไม่รับรู้สามารถแจ้งปฏิเสธชำระยอดเงินนั้นแล้วให้ธนาคารไปตรวจสอบกับผู้เรียกเก็บเงินก็คือทางคลินิกได้อีกทางหนึ่งนะคะ
1: ยังมีหลายข้อสงสัยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างเช่นที่เขาบอกว่าถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รู้อะไรมาจี้ตรงนี้มันเกี่ยวกับความงามไหมอ่ะ
0: เหมือนแบบคุณพ่อบอกว่าเขาเอายามาป้ายๆแล้วคุณพ่อเบลอด้วยแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์ยาป้าย
1: มันไม่มีนะไอ้เครื่องนี้เครื่องอะไรถูกไหมมันเกี่ยวกับการเสริมความงามไหมแล้วเขายินยอมหรือเปล่าย
0: ังไงฝากทางคลินิกออกมาชี้แจงก็ดีนะคะมันจะได้ชัดเจนทั้งสองฝั่งไปเลยนะ
1: เพราะว่าเรื่องนี้นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคลินิกรีบหน่อยก็จะดีนะ
0: มีคอมเมนต์บางคนบอกเคยโดนเป็นแสนก็เคยมาแล้วนะคะ
1: ทำธุรกิจแบบนี้ถ้าจริงเนี่ยไม่น่ารักเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็ไม่น่ารักเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีโจร2รายนะครับแบกถังแก๊สสำหรับงานเชื่อมบุกเข้าไปตัดประตูม้วนร้านทองในพื้นที่จังหวัดเลยแล้วกวาดทรัพย์สินหลบหนีไปนะฮะตำรวจเนี่ยตามจับมาได้1คนเหลืออีก1คนจับมาได้ปุ๊บเขาอ้างบอกว่าหาเงินช่วยพ่อแม่ตำรวจบอกตำรวจไม่เชื่อนะฮะวิธีการมีเยอะแยะทำไมทำแบบนี้นะครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคนร้าย2คนสวมหมวกไหมพรมขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคนร้ายเนี่ยแบกถังแก๊สสำหรับงานเชื่อมมาด้วยแล้วก็พกปืนมาด้วยจากนั้นตัดประตูม้วนงัดเข้าไปขโมยทรัพย์สินในร้านทองนี่ครับเลือกช้อปปิ้งสบายใจเลยใส่ฮู้ดปิดบังใบหน้านะครับจากนั้นก็หลบหนีไปหลังเกิดเหตุครับชุดสืบสวนสภ.วังสะพุงก็แกะรอยจนทราบตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุชื่อว่านัทวุฒิหรือว่าบอลอายุ25ปีครับตามจับมาได้บริเวณป่าละเมาะใกล้กับบ้านพักในพื้นที่วังสะพุงนั่นแหละนายบอลรับสารภาพครับร่วมก่อเหตุกับนายโต้งหรือว่าเอกพลอายุ41

0: ปีโดยซัดทอดว่าโต้งเนี่ยเป็นคนวางแผนวันเกิดเหตุครับใช้ปืนลูกซองยาวปืนคาร์บินแล้วก็เอาถังแก๊สตัดเหล็กเนี่ยไปด้วยทรัพย์สินที่ได้มาครับมีทั้งกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทแล้วอ้างว่าทรัพย์สินไม่ได้อยู่กับบอลเลยครับโต้งเป็นคนเอาไปหมดเลยอ้าวฟังเสียงบอลหน่อยครับ
1: เราได้อะไรไปบ้าง
2: ไม่ได
1: ้ไอ้ที่ไม่ได้คือไม่ได้ทรัพย์สินเลยเหร
2: อได้สร้อยกับแหวน
1: เยอะไหม
2: เยอะ
1: เยอะอยู่โอ้แล้วเราไปขายที่ไหน
2: ไม่ได้ไปขาย
1: ไม่ได้ไปขายไล่ตรงมันแบ่งให้เราไหม
2: ไม่
1: แบ่งเลยเหรอทำไมมันถึงไม่แบ่งให้เราเพราะอะไร
3: ตรงโต้งเอาทุกอย่างไปหรอ ตำรวจก็สืบทราบว่าตรงไปหลบซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงไหน
0: ครับ
3: ป่าละเมาะเกาะกลางน้ำเลยในตำบลผาน้อยค่ะแล้วก็มีการปิดล้อมประสานใครคะแม่ค่ะเอาแม่มาช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อยให้ลูกมอบตัวผ่านไปเชื่อไหมคะคุณผู้ชมกว่า7ชั่วโมง
0: ครับ
3: ต้องไม่ตอบประกอบกับเริ่มมืดค่ะเจ้าหน้าที่เลยต้องถอนกำลังนะคะเพราะมีรายงานว่าผู้ต้องหามีปืนเสี่ยงในเรื่องของอันตรายด้วยนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะแม่ของในโต้งก็พาลูกชายไปมอบตัวกับตำรวจพร้อมของกลางมีอะไรบ้างนะคะแหวนทองกรอบพระสร้อยรวมมูลค่าเนี่ย 1-2 แสนบาทคุณผู้ชมดูทองเต็มโต๊ะเลยแหวนนี่โหดูน่าจะเป็นร้อยๆวงนี่นะคะปมก่อเหตุเนี่ยจากการสืบสวนของตำรวจทราบว่าอดีตภรรยาของในโต้งเอาสวนยางไปจำนองกับในทุนประมาณ 800,000 บาทขณะที่ในโต้งอะค่ะยังรักอดีตภรรยาก็วางแผนก่อเหตุเพื่อหาเงินแต่พอสอบปากคำในโต้งอ้างว่างัดร้านทองเพราะจะหาเงินไปช่วยพ่อแม่ที่ลำบากตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะคะสอบปากคำเสร็จก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและต้องดำเนินคดีต่อไปนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับสลับมาที่เรื่องราวในวิมานอากาศกันหน่อยนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเมื่อคนที่ทุกคนรอคอยกลับมาบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็ไม่ใช่แค่ความภูมิใจแต่คือความลับที่ไม่มีใครรู้นะครับนี่คือวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10เรื่องราวกำลังเข้าสู่เกมที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อลูกสาวที่หม่อมหลวงขวัญภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้ครับมีบางอย่างที่น่าค้นหาและอาจทำให้ความสัมพันธ์ของหลายคนเปลี่ยนไปขณะเดียวกันครับโค้ชพิมพ์ก็เริ่มเดินเกมหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อการแข่งขันไม่ได้มีแค่เรื่องของลูกอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นเกมของผู้ใหญ่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่เหนือคนอื่นนะครับในหมู่บ้านที่ทุกคนพยายามสร้างภาพว่าชีวิตสมบูรณ์แบบใครกำลังซ่อนอะไรและใครกำลังเป็นคนคุมเกมกันแน่ผู้ชมติดตามกันได้ครับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10คืนนี้ทางช่องวัน31นะครับถ้าใครดูไม่ทันหรือว่าอยากตามดูย้อนหลังโหลดแอปพลิเคชันวันดีแล้วดูย้อนหลังต่อเนื่องได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
3: คุณผู้ชมคะพูดถึงถนนเพชรบุรีเนี่ยเป็นถนนเส้นหนึ่งที่ปกติรถแน่นรถติดอยู่แล้วแต่ว่าอย่าเปิดให้ดูภาพนี้ว่าเอ๊ะทำไมรถมันติดเป็นพิเศษนะคะอ๋อพี่คนนี้เขาจอดอยู
0: ่
3: เปิดไฟฉุกเฉินด้วยพี่รถเสียหรออ่ะแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดจากอะไรสรุปเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกรถเขาเสียนะแต่เสียจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังสักครู่เดียวค่ะ
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
7: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
8: งานเสร็จแล้ว
9: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
10: ได้ไหมครับ
9: Formos Omega 369
11: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
11: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอม

0: เฟรชแม้ใน15นาทีใหม่รีสุดสักด่วนทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้น
5: เก่าเหรอ
6: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมั้ย
6: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
9: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
12: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
11: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
13: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
15: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่7-Eleven
16: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
17: ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
18: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
17: าเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
19: แอป 1D คอนเทนต์จดิตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: กลับมาขอที่ช่องวันช่วยกันจับโป๊ะหน่อยค่ะรถเขาติดยาวมากเลยนะคะคุณพี่จะมาจอดแบบนี้ไม่ได้นะคะบนถนนเพชรบุรีท่ามกลางรถเยอะมากๆแต่ว่ามีเจ้าของรถยนต์คันนึงเขาจอดเปิดไฟกระพริบขวางอยู
9: ่
10: ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบปรากฏตอนแรกเจ้าของรถเขาอ้างว่ารถเขาเสียแต่สุดท้ายถูกตำรวจจับโป๊ะได้จนเจ้าตัวต้องยอมรับสารภาพว่าจริงๆแล้วอ่ะแค่มาจอดรถกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ
8: ยางยังไงครับ
2: ยางมันออก
8: แล้วยังไงครับ
2: ให้เขามาเปลี่ยน
8: อ๋อให้เขามาเปลี่ยนที่นี่ยางไหนอ่อนเหรอ
2: มันโดนเปลี่ยนมาครับล้อยางบ้านผม
8: อ๋อลองโทรหาดูพี่ผมจะถามว่าช่างอยู่ไหนโทรเลยครับโทรหาช่างเลยพี่
2: ครับผม
8: โทรเลยครับโทรเลย

0: ไปไหนมานี่มานี่มานี่มานี่ที่พี่โทรตามช่างวันนี้ที่พี่บอกพี่โทรมาแล้วเนี่ยพี่ก็กดโทรออกในเบอร์โทรออกไง
1: คร
0: ับ ครับมากดตรงนี้มารถจะชนเอามาแล้วโทรหรือยังยังไม่โทร
2: คร
0: ับใบขับขี่มาใบขับขี่มาเลยพี่อย่ามาลูกไม้เยอะใบขับขี่มา
3: จบ
4: สรุปนี่ได้โทรไหมเนี่ยตกลงโทรหาช่างไหม
3: ก็แสดงว่าไม่ได้โทร
4: เดินวนไปรอบรถวนไปวนมา
3: อย่ามาลูกไม้เอาใบขับขี่มาถูกปรับไปตามระเบียบเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเจ้าตัวอ้างว่ารถเสียโทรตามช่างแล้วคุณตำรวจเขาก็รู้ทันใช่ไหมถ้าโทรแล้วเนี่ยเดี๋ยวโทรให้ดูหน่อยสิพอตามเบอร์เดิมที่พี่เพิ่งกดโทรออกไปก็โทรไม่ได้สักทีนะคะก็เลยกลายเป็นคลิปแชร์เป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์เพราะการที่คุณพี่จอดรถแบบนี้นะรถคนอื่นเขาติดนะมันต้องชะลอการจราจรติดขัดตำรวจมาตรวจสอบคุณผู้ชมดูสภาพนะคะเปรียบเทียบการจราจรเรียลไทม์ด้านซ้ายก็คือมันแดงเถือบทั้งเส้นจริงๆเนี่ยเหตุผลว่าทำไมต้องจับกันถูกไหมคะแต่คนขับณตอนแรกเนี่ยเขาอ้างกับตำรวจว่ารถเขาเสียจริงๆมันไปต่อไม่ได้เห็นไหมเนี่ยที่จอดก็เปิดไฟฉุกเฉินอยู่แต่สุดท้ายพอโดนซักหนักเข้าก็เลยยอมรับว่ารถไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าหิวค่ะก็เลยมาจอดแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแบบนี้อะค่ะ
0: มาจอดอย่างเงี้ยดูข้างหลังดิพี่ดูพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวพี่หันไปดูข้างหลัง
5: ผมขอโทษครับผมพักค่ายครับ
0: ผมตกลงกับพี่แต่แรกแล้วว่าถ้าพี่ไม่พูดความจริงผมจะปรับเต็ม
5: ผมก็กลัวผมก็กลัวโดนปรับ
0: พี่ดูดีคนอื่นติดกันหมดเลยเพราะพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวเนี่ย
5: คราวหลังผมไม่ทำแล้วผม
0: เอาคราวนี้ก่อนครับเอาคราวนี้ก่อนคราวหลังค่อยว่ากันครับ
3: เนี่ยคือพี่หันไปดูข้างหลังอะรถเขาติดหมดเลยอะคุณตำรวจก็ต่อว่าเลยนะคะว่าโหมันไม่ได้ไง
4: พูดตามตรงนะมันเห็นแก่ตัวไป
3: ใช่ก็เนี่ยคือเขาก็ขอโทษแต่ว่าทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะคะสรุปว่าก็มีค่าที่จอดนะคะที่พี่จอดสะดวกใช่ไหมลงไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย 2,000 นะพี่นะ
4: เอามีป้ายอีก
3: เอาป้ายตรงนี
4: ้ป้ายห้ามจอด
3: ห้ามจอดชัดระบุเวลาครบนะคะตำรวจแจ้งข้อหาค่ะจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรนะคะเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทนี่แหละค่ะค่าที่จอดค่าก๋วยเตี๋ยวแพงมากนะคะแล้วก็เตือนนะอย่าทำแบบนี้เลยปฏิบัติตามกฎจราจรนะกีดขวางทางมันสร้างความเดือดร้อนกระทบการสัญจรผู้อื่นแล้วลองนึกภาพนะคะบางทีเราสะดวกแต่ว่าบางทีเกิดคนอื่นเขาก็มีธุระปะปังเกิดมีรถฉุกเฉินเกิดมีรถเจ้าหน้าที่เขาต้องไปปฏิบัติภารกิจอะไรต่าง
4: ๆ
3: ทุกคนต่างรีบต่างอยากสะดวกกันหมดดังนั้นเนี่ยขอให้ปฏิบัติตามกฎดีที่สุด
4: นะเห็นใจคนใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับอย่าเอาแต่ได้นะ
3: คงเข็ดแล้วเนาะ
4: นะบางทีเนี่ยมันก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขไงนะคุณผู้ชมพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับเรื่องการอยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าผู้พิการในสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับแต่ว่าไปดูความใจสู้ของพี่กบนะฮะชายพิการที่ไถสเก็ตบอร์ดขายลอตเตอรี่จนกลายเป็นคลิปไวรัลไปทั่วบ้านทั่วเมืองครับ
6: โคตรแรงโคตรซิ่งมาเลยมาเลย
7: มาให้ผมทำไมดิ
6: ผมมีระบบยกอ่ะตายตายตายตายเอายกแกขึ้นหน่อยดิ
3: โอ้โถพี่กบ
4: พี่กบเป็นไงฮะเนี่ยคือความใจสู้แล้วเนี่ยกลายเป็นคลิปไวรัลที่ตำรวจเขาถ่ายมาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยช่วยเหลือชายพิการคนนี้เนี่ยข้ามถนนใช่ไหมคุณตำรวจก็มาคอยโบกคอยช่วยนะฮะแต่ว่ามันก็สะท้อนถึงหลายเรื่องในสังคมไทยเหมือนกันนะคุณผู้ชมคุณตำรวจเจ้าของเพจชายกี้ธนกฤตโพสต์เอาไว้ขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วบังเอิญไปเจอชายพิการท่านนี้กำลังไถสเก็ตบอร์ดขายลอตเตอรี่อยู่แถวแถวย่านพาหุรัฐพี่ตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้นะครับพี่ชายพิการคนนี้จะได้ข้ามถนนจากการพูดคุยนะครับพบว่าพี่คนนี้คือพี่กบอายุ33ปีคุณผู้ชมพี่กบเนี่ยบอกว่าแม้ว่าตัวเองจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับคนอื่นเขาแต่ก็ไม่เคยย่อท้อทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยครับทุกวันนะจะไถสเก็ตบอร์ดขายลอตเตอรี่ไปเรื่อยๆแบบนี้
3: ค่ะ
4: ซื้อข้าวซื้อน้ำบางคนก็ใจดีเอาน้ำเอาข้าวมาให้เห็นไหมฮะแล้วบอกว่า5โมงเย็นปุ๊บเลิกงานไถกลับบ้านย่านห้วยขวาง
3: โอ้โห
4: นี่เมื่อกี้เคยไปทำคลิปกับน้องเอวามาแล้วนะ
3: ค่ะค่ะ
4: อินฟลูชื่อดังนะครับแต่ทีนี้พี่กบอยากฝากฮะฝากกับทางตำรวจด้วยฝากกับพี่น้องประชาชนด้วยคือเรื่องการจราจรอยากให้รถทุกคันเนี่ยเคารพกฎจราจรหน่อยเพราะว่าพี่เขาตัวนิดเดียวเห็นไหม
3: ค
4: ืออยากให้รถเนี่ยเคารพสัญญาณไฟบางทีพี่เขาตัวเล็กเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวรถจะมองไม่เห็น
3: ใช่ใช่อาจจะอยู่แบบในมุมอับอะไรอย่างนี้นะคะ
4: เดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุได
3: ้ค่ะเอาฝากช่วย

0: กันดูแลด้วยแล้วก็จริงๆนอกจากน้องเอวาอินฟลูดังนี่แกเจอคนดังเยอะอันนี้น้องเอวาถูกไหมมีอาจารย์เชนยศชนันนี่ก็เคยกระทบไหล่กันมาแล้วนะคะ
1: นะเดี๋ยววันนี้ครับวันนี้1กันยายน
0: ค่ะ
1: พี่กบขายลอตเตอรี่
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยววันนี้เรื่องใหญ่รายวันฮะผมชวนพี่กบมาฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้จะมาซื้อลอตเตอรี่นะอันนั้นอาจจะเป็นผลพลอยได
0: ้ค่ะ
1: แต่วันนี้เรามาสะท้อนเรื่องนี้กันนะพี่กบเนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดกระดูกเปราะไถสเก็ตขายลอตเตอรี่สู้ชีวิตในมุมของคนพิการพี่กบไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับพี่กฤษณะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจำกันได้นี่คืออดีตผู้ประกาศข่าวนะครับพี่กฤษณะเนี่ยทุกวันนี้เป็นประธานมูลนิธิอารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องใหญ่รายวันเที่ยงครึ่งเราจะมาสะท้อนเรื่องราวต่างๆกัน
0: ค่ะหรือว่าผู้พิการท่านใดที่ยังรู้สึกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในมุมไหนที่อยากจะนำไปสู่การแก้ไขเนี่ยส่งเสียงสะท้อนเข้ามาได้เดี๋ยวรอคุยกันในเรื่องใหญ่รายวันวันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกภารกิจหนึ่งก็เป็นภารกิจการช่วยเหลือเหมือนกันไปดูที่อยุธยากันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีลูกแมวขึ้นไปติดอยู่บนตอหม้อสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักสภาพแบบนี้ค่ะ
2: สวยงาม
3: ใ
0: ช่คุณผู้ชมคะจุดนี้ค่ะคือสะพานสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักอยู่ในพื้นที่ตำบลไผ่ลิงของอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยต้องทำลูกศรให้ดูเพราะว่ามองไกลๆแทบไม่เห็นเลยน้องเหมียวไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะคะน้องเป็นลูกแมวเพศเมียสีน้ำตาลอายุน่าจะประมาณ3เดือนชาวบ้านแจ้งกู้ภัยมาช่วยหน่อยเพราะว่าได้ยินแมวอ่ะร้องมา2วันแล้วกลัวมันจะเป็นอันตรายกลัวจะอดอาหารนะปรากฏเมื่อวานกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เอาบันไดไปด้วยพยายามจะปีนหาน้องส่องดูตามซอกสะพานอ่ะโรยตัวก็มีอันนี้ปีนก่อนอันนี้โรยตัวทำทุกภารกิจแล้วอันนี้ไต่ตามแนวสะพานหาเพราะว่าลูกแมวอ่ะเขาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะเชื่อไหมคุณผู้ชม 3-4 ชั่วโมงหายังไงไม่เจอสุดท้ายกู้ภัยก็เลยต้องใช้วิธีนี้ค่ะก็คือ
1: ทำไมมีแมวอีกตัวฮะ
0: อยู่ในเครื่อง
1: อ๋อเปิดเสียงแมว
0: เปิดเสียงแมวล่อ
1: แล้วได้ผลไหม
0: เชื่อไหมไลวีแววน้องไม่ตอบรับเลยหนูอยู่ไหนลูกเอาหาทั้งวันเลยนะคะสุดท้ายจนถึงเย็นเนี่ยมีพนักงานโรงแรมแถวนั้นเขาเดินมาบอกกู้ภัยบอกเจอแล้วนะคะสรุปน้องไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ในนี้
1: อ้าว
0: อยู่ในตะกร้า
1: ครับ
0: คืออยู่ที่โรงแรมแล้วค่ะก็เลยต้นเหตุอันนี้ให้เห็นหน้าชัดๆจริงๆน่ารักมากนะน่าเอ็นดูมากอ้าวตอนนี้ส่งต่อแล้วจากที่โรงแรมนะคะกู้ภัยรับไปช่วยเหลือเบื้องต้นประกาศหาเจ้าของใครอยากรับน้องไปดูแลอันจริงก็สามารถแจ้งทางกู้ภัยหรือว่าประสานทางช่องบัตรมาด้วยก็ได้นะคะ
1: ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะภารกิจสำคัญเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับอ้าวส่วนรอบวันวันนี้นะครับเรามีหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับน้องวินเทอร์อายุแค่6ขวบลีลาไม่ธรรมดานะฮะโชว์ฟอร์มโขกหมากรุกคว้าแชมป์จากการแข่งขันหมากรุกเยาวชนระดับนานาชาติที่ประเทศจีนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ
4: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายใน เจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
6: ่จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: Air Carrier

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
2: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
3: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
4: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
5: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
3: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
5: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
6: ลินติดตามชมจุดจีบสายมูพันละอีเบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้มาจิกคลีนเพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End FanCon
2: รอบันมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นหนูน้อยอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นแต่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์นี่มากรุกเยาวชนระดับนานาชาติน้องวินเทอร์
4: ทีมงานถึงขั้นต้องเอาลูกศรจิ้มไว
2: ้ทำไมอ่ะ
4: น้องตัวเล็ก
2: เดี๋ยวไม่ตัวเล็กเออแต่ว่าเหมือนแข่งคู่แข่งเนี่ยอายุมากกว่าด้วยนะถูกไหมเออไปคว้าแชมป์ที่เมืองไหหนานประเทศจีนมาและถือว่าน้องเนี่ยเป็นนักแข่งหมากรุกที่อายุน้อยที่สุดด้วยที่คว้าแชมป์มาได้อะไหนๆน้องกลับมาประเทศไทยทั้งทีเราต้องมาพูดคุยกันนิดนึงมาพร้อมกับคุณพ่อขอต้อนรับคุณพ่อแพทและน้องวินเทอร์
5: สวัสดีค่ะ
2: สว
5: ั
2: สดีค่ะ
4: ละลายพฤติกรรมก่อน
2: ละลายพฤติกรรมก่อนวินเทอร์วินเทอร์อยากจะรู้ว่าไปแข่งมาเนี่ยแล้วคว้าแชมป์มาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนได้แชมป
4: ์ดีใจไหมครับ
2: ตอนรู้ว่าเราคือ the winner
5: ดีใจครับ
2: ด
5: ี
2: ใจครับแต่ว่าวินเทอร์นี่ไปแข่ง3รายการใช่ไหม
6: ใช่ไหม
2: พ่อขาวินเทอร์ไปแข่งอะไรบ้างครั้งนี้ที่ไปแข่ง
6: คือน้องจะมีรายการทั้งหมด3รายการนะครับจะมีรอบแรกก็จะเป็นลาปิดครับแล้วก็จะมีสแตนดาร์ดครับแล้วก็เป็นบลิทครับ
4: ต่างกันยังไงฮะแต่ละอัน
6: ต่าง
2: เรื่องเวลาแล้วบิดนี่ไงคือเดือนเกมไปแล้วก็อย่างเงี้ยลูก
7: รับปิด
2: ท็อปเงี้ยลูกเนี่ยใช่ป่ะ
4: โคลาน
2: ใช่ป่ะ
5: ท็อปอะไรนี
4: ่อะไรเนี่ยต้องบอกอะไรกันครับเนี่ยให้ผมอธิบายหน่อย
6: ลาผิดจะเป็นระบบ15นาทีครับ
4: ครับ
6: แล้วก็บลิดของรายการนี้ก็จะเป็น5นาทีครับผมแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดจะเป็น1ชั่วโมงครึ่งครับก็คือใช้เวลานานเลย
2: แล้วที่วินเทอร์ไปได้แชมป์มาคือรายการไหนนะลูก
6: จะเป็นระบบลาพิดครับ
2: สิบห้านาที
7: ก็เห็นอันนี้เหรอคะที่จับเวลาอันนี้
6: ที่อันนี้ครับจะเป็นที่จับเวลา
2: แล้วเขาแข่งกันยังไงอ่ะคุณพ่อ
6: ก็
2: ยังไง
7: วินเทอร์สาธิตเลยลูก
2: วินเทอร์มาสมมตินี่พี่นุ้ย
4: นี่เป็นคู่แข่ง
6: ไหนลองซื
4: ้อดูหน้าวินเทอร์วินเทอร์ไม่อยากแข
7: ่
4: ง
7: ดูไม่ค่อยกังวลกับคู่แข่งคนนี้เท่าไหร่
4: อ่ะสมมติ okay,
2: เริ่มยังไง
5: กดนาฬิกาก
2: ดนาฬิกา
5: แล้วมูฟแล้วก็กด
2: อ๋อถ้ามูฟปุ๊บแล้วก็กด
5: ใช่
6: คร
5: ับ
2: อ๋อคือแสดงว่าถ้าเกิดเราคิดนานเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆ
6: ใช่คร
5: ับ ถ้าเวลาหมดก็แพ้
2: เวลาหมดก็แพ้
5: ใช่แต่ว่าถ้ามีคิง VS เวลาหมดแปลว่าเป็นดอ

0: ็คือเสมอ
1: ได้ค่ะใช
2: ่เฮ้ยแล้วแต่ละคนจะมีเวลาให้คนละเท่าไหร่คะฝั่ง
3: ละ15 15
2: 15นาที
3: ใช่
2: แล้วเราไปเอาชนะคู่แข่งได้ยังไงฮะ
0: เราวางแผนยังไงกับคุณพ
3: ่อทำไมหน้าแบบน
0: ั้
3: น
0: แม่กลับมานั่งแม่กลับมานั่งน้องไม่โฟกัสที่คำถามแล้วเนี่ย
1: น้องชนะได้ยังไง
2: หน้าฉันว่ะ
3: เช็คเมท
2: ฮะ
3: เช็คเมทชนะเช็คเมทครับ
0: เช็คเมท
2: อ๋อ
1: เช็คเมทก็คือทำให้คิงเดินไม่ได้ครับผมครับผม
3: ทำไมทำได้แบบนี
2: ้คุณรู้ไหมวินเทอร์
1: เขาสนใจไง
2: หมากลุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาอะนะไม่เคยเล่นได้เลยสอนเขาได้ป่ะ
1: ได้ไหมครับ
2: ได้ไหมสอนได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: โอเคเดินยังไงครับอยู่ดีๆเราจะเอาม้าออกมาได้เลยเหรอฮะ
0: ต้องมีโค้ดไหมครับคุณพ่อ
1: ใช่ครับมีโค้ดครับผม
2: หรอ
1: ใช่
2: แล้วมันเอางี้ถามคุณพ่อดีกว่าว่าดูจากลีลาการเล่นของวินเทอร์แล้วเนื่องจากว่าคุณพ่อก็เล่นเหมือนกัน
0: ครับ
2: คือความแบบเทคนิคพิเศษของลูกเราเนี่ยคืออะไรที่ทำให้แบบ
0: ชนะ
2: ได
1: ้เขามีเทคนิคส่วนตัวของเขาก็คือแบบการคิดเร็วกว่าเขา
0: คิดเร็ว
1: กว่าคนอื่น
2: เฮ้ยเขากินไปตัวนึงแล้ว
1: ใช
0: ่หัวไว
1: ครับผมเดินเร็วคิดไวก็จะทำให้แบบคนอื่นตามไม่ทันคิดได้ล่วงหน้าหลายๆมูฟอะครับประมาณนี้เลยครับ
4: คือมองไปข้าง
2: หน้า
4: ว่าถ้าเรามูฟแบบนี้เขาจะมูฟแบบนั้นเราจะแก้อย่างนี
3: ้เดินสิไม่ดีสิ
2: ทำไมไม่ดีสิไม่ได้หรออ
4: ันนี้เขาคิดไปข้างหน้าแล้วนะว่าเสร็จแน
0: ่หมดล้อย้อเลยเนี่ย
4: หนุ่ยหนุ่ย
3: ว้ายที่ว่าย
4: อมเถอะ
3: แอร์กินเท่าอะ
2: ทำไมนะลูก
0: มัน
2: เดินหนีไม่ได้หรอ
3: ไม่ได
0: ้คุณพ่อไปเห็นแววน้องตอนไหนครับ
1: อ๋อตอนแรกที่ส่งน้องไปอ่ะครับก็คือตอนแรกให้เรียนที่โรงเรียนเลยครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ตอนทำแบบนี้ได
1: ้น้องอ่ะเขามีหัวไปทางเทนนิสศาสตร์เราก็เลยส่งให้เขาลองไปดูสิเนี่ยอาจจะชอบเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเร
0: ื่อง
1: น้องเขากลับมาปุ๊บเขาบอกพ่อเลยว่าเขาอยากได้กระดาษหมากรุกกลับบ้านใช่เป็นครั้งแรกเลยที่อยากได้ซื้อของแบบอะไรอย่างนี้กลับบ้าน
2: ไม่ซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ใช่ผมก็สงสัยว่าเฮ้ย
4: อยากได้จริงๆหรออ
1: ยากได้ของเล่นอันนี้จริงหรือเปล่า
2: บางทีเวลาถ้าลูกเราอ่ะอยากได้ของอ่ะเราก็นึกว่าเขาจะเล่นแป๊บๆ
1: ใช่แป๊บๆอาจจะเบื่ออาจจะอะไรอย่างนี
0: ้แต่ปรากฏว่า
2: แต่ไม่เบื่อเนาะ
1: แต่บอกว่าชวนเล่นทุกวันเลย
2: เฮ้ย
1: ชวนเล่นทุกวันเลยกับพ่อ
2: วินเทอร์ชอบเล่นหมากรุกอ่ะวินเทอร์ทำไมชอบเล่นหมากรุกมันสนุกยังไงอ่ะ
3: เพราะมันมียูนิคแพทเทิร์น
2: มียูนิคแพทเทิร์น
1: ใช่ยูนิคแพทเทิร์น
2: เฮ้ยแสดงมันมีคือเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรการเดินเกมเฉพาะของเขาอะไรอย่างเงี้ย
3: เช็คเมท
2: อันนี้อะไร
0: เฮ้ยนี่เขา
2: อันนี้อะไรคุณพ่ออันนี้อะไรแพ้แล้วใช่ไหม
0: ขอตัว
2: หนูแพ้แล้วใช่ไหมรับคาบเลยเหรออันเนี้ย
4: ก็คือออกไม่ได้แล้ว
2: ยังไม่ทันเล่นเลยลูกแพ้แล้ว
4: แต่ทั้งหมดที่พูดมาที่เก่งขนาดนี้เนี่ยจริงๆเมื่อสักครู่ที่คุยกับคุณพ่อเพิ่งเรียนมาได้ไม่นานมาก
1: ใช่ครับ
4: ทั้งหมดคือนานเท่าไหร่
1: คือจะบอกเขาอาจจะมีพรสวรรค์ในมุมมองตรงนี้เหมือนกันครับใช่
4: เรียนมานานเท่าไหร่คะคุณพ่อคะ
1: คือถ้ากันนับเรียนจริงๆอ่ะเรียนประมาณปีเดียวเอง
0: ปีเด
4: ียวนะที่ได้แชมป์นะ
2: ไม่แล้วเขาไปแข่งกับผู้ใหญ่ด้วยนะไปแข่งกับพี่มหาลัยและตอนแรกพี่มหาลัยบอกโอ๊ยแข่งกับเด็ก 5-6 ขวบชนะแน่นอนแต่ไปชนะพี่มหาลัย
1: ใช่ก็คือจะไปแข่งตอนนั้นจะเป็นรุ่น U15
2: ค่ะ
1: ใช่ที่ตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับเขาได้ที่1
4: ใช่ออฟก็ตอนนี้เราก็ทำรายการกัน2คนแล้วก็คุยกับคุณพ่อ
2: ใช่ๆคุยกับคุณพ่อไปเลยอันนี้เลย
4: ว้าแม่ลูก
2: เล่นกับเด็กอยู่เออแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กคุณพ่อก็บอกว่าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นข้อได้เปรียบของเขาเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมก็คือน้องจะไม่ค่อยกลัวคนอื่นเท่าไหร่ครับ
4: เชื่อค่ะ
1: ไม่ค่อย
4: เชื่อค่ะพ่อ
0: ก็ไม่กลัวใครจริงๆตอนนี้เน
2: าะไม่เขาไม่กลัวแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้กดดัน
1: กดดันใช่
2: ถูกไหม
1: กล้าเล่นเพราะเด็กดังคนอาจจะแบบว่าเล่นแล้วจะแบบ
3: ใช่
1: กลัวที่จะแพ้กลัวที่จะอะไรอย่างงี
0: ้เคยไหม
2: ครับแพ้แล้วก
1: ็มีครับมีอารมณ์ที่แพ้ก็มีเศร้ามีอะไรเงี้ยแต่คือ
3: ก็
1: มีความอดทนที่จะกลับมาได้ครับ
2: หรอแล้วแพ้แล้วเราเสียใจไหมวินเทอร์
0: เวลาแพ
3: ้
2: เออแล้วทำยังไงล่ะให้เราต้องอ๋อแล้วแข่งรอบต่อไปทำยังไง
1: ซ้อมต่อ
3: ซ้อมต่อ
2: ซ้อมต่ออ่าเดี๋ยววันนึงก็เป็นวันของเราใช่ป่ะ
3: ใช
2: ่ค่ะอือว้าอ๋อเหรอเก่งขนาดนี้
4: อยากนี่ต่อไปจะไปคว้าแชมป์ที่ไหนอีก

0: ที่ไหนครับ
1: ที่ Thailand Championship ครับ
2: โอ้คือชิงแชมป์ประเทศ
0: ชิงแชมป์ประเทศไทยเดือน10เดือนหน้า
3: เลยเดือนหน้า
2: แบ่งรุ่นไหมฮะ
0: แบ่งรุ่นครับจะเป็นรุ่นรุ่นของเขาจะเป็นรุ่น U8 เหมือนเดิมเลยครับ
1: ใช่
3: แต่ว่าเล็กสุดส่วนใหญ่ก็คือ
0: เล็กสุดจะมี6ขวบครับ
3: ก็คือวินเทอร์วินเทอร์เท่าไหร่คะ
0: คือถ้าเป็นวินเทอร์เขาจะตัดเป็น8ขวบไปเลยเพราะว่าน้องเขา6ขวบกว่า
4: อ๋อตัดปัดขึ้นไปเลยเฮ้ยนี่วินเทอร์วินเทอร์ฝากขอกำลังใจคุณผู้ชมหน่อยให้ไปเชียร์เนี่ยที่เราจะไปแข่ง
0: เชียร์วินเทอร์นะครับ
4: ให้ส่งกำลังใจให้วินเทอร์หน่อยครับ
2: ขอกำล
4: ัง
2: ใจหน่อย
4: เร็ว
2: 1 2 3
4: ขอกำลังใจ
1: ขอและนำใจ
4: จากพี่ๆทุกคน
1: อยากพี่ๆทุกคน
4: ให้วินเทอร์ด้วยนะครับ
1: ให้วินเทอร์ด้วยนะครับ
4: เย้และจะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องวินเทอร์ได้ที่ไหนคะ
0: จะมีทาง Facebook ของคุณพ่อแล้วก็เป็นจะมี Facebook ของน้องด้วยครับผมตอนนี
2: ้ชื่ออะไรครับคุณพ่อ
0: ชื่อน้องอัชวินโอลาวิโยทินเลยครับชื่อใช่ครับผม
4: ไปติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณวินเทอร์และขอบคุณพ่อแพทด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะเอาไปกลับไปหาคุณพ่อได้ละโอเค
3: ยังอยากเล่นต่อ
4: ยังอยากเล่นต่อเดี๋ยวเราค่อยมาสู้กันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเพลงเพราะ
2: ๆครับ
4: มีเพลงเพราะๆมาให้วินเทอร์ฟังด้วยมาให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยแขกรับเชิญคนต่อไปของเราคือคุณเอมปวีน้องเอมเนี่ยเขามาพร้อมกับเพลงใหม่เขาบอกว่าเพลงนี้ร้องยากมากเพราะว่าร้องเพลงไปร้องไห้ไปจนถึงขนาดบอกอยู่เถอะกลับไปบ้านพักก่อนโอ้เพลงนี้จะยากขนาดไหนไปฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะหักเหค่ะ

0: เท่มาก
1: อย่าถอยไปอ
2: ย่ากลัวแม
1: ่เห็นบอกว่าเพลงนี้ร้องยากมากร้องไห้ไปร้องเพลงไปตอนอัดคือยังไง
3: จริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบเกี่ยวกับชีวิตเอ็มอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือเป็นครอบครัวที่แตกแยกมันไม่ใช่ชีวิตแบบอกหักหนุ่มสาวอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไม่ใช่เลย
3: ไม่ใช่เลยใช่ค่ะก็เลยทำให้เวลาร้องในครั้งแรกตอนที่นัดอัดอะไรเงี้ยค่ะเอ็มร้องไห้เอ็มคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าทั้งเนื้อเพลงทั้งอารมณ์เพลงอะไรเงี้ยคอนโทรลไม่ได้เลยค่ะต้องนัดใหม่อีกรอบนึง
1: ให้กลับบ้าน พี่ห้องอ่านบอกกลับบ้าน
4: นี่คือกลับจริงๆ
3: ให้กลับบ้านจริงๆค่ะก็เลยแบบว่าเอ็มก็เลยไปเคลียร์อารมณ์แล้วก็ตั้งสติใหม่กับเพลงนี้ค่อยๆซึมซับมันแล้วก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้นึกถึงอดีตที่เราเคยเสียใจอะไรเงี้ยแต่เรากลับไปนึกถึงแล้วก็คิดถึงมากกว่าในตอนที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบทำให้ฮิวใจขึ้นมา
1: ตรงไหนที่เป็นจุดฮุกแล้วแบบว่าเฮ้ยภาพอะไรที่มันขึ้นมาตอนนั้นที่มันไม่ไหวท่อนไหน
3: ตั้งแต่ท่อนแรกเลยค่ะ
1: ฮะ
3: เอ็มร้องตั้งแต่ท่อนแรกเลย
4: ก็คือไม่ได้ตั้งแต่ต้น
3: เสียงสั่นตั้งแต่ท่อนแรกเลยคือไม่ได้เลย
1: ตั้งแต่เริ่มเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ภาพอะไรที่มันขึ้นมานะตอนนั้น
3: จริงๆมันเริ่มต้นจากเนื้อเพลงก่อนค่ะแล้วก็มันนึกถึงเรื่องครอบครัวที่แบบ
1: คุณพ่อแม่อาจจะมีทางของตัวเองที่ต้องแยกย้ายกันไป
3: จริงๆเมื่อกี้เอ็มก็จะร้องไห้
0: ตอนนี้ด้วย
1: ใช่ไหม
3: ตอนนี้ด้วย
4: แล้วภาพไหนล่ะที่ทำให้หนูกลับมาได้ที่บอกงั้นเลือกไปมองความจำดีๆค
3: ่ะจริงๆเอ็มเป็นคนรักครอบครัวมากๆค่ะแล้วก็เซนซิทีฟเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนแรกเอ็มแค่ร้องตามเนื้อร้องแต่ว่าเนื้อร้องนั้นมันแบบทัดใจเอ็มมากๆแต่ว่าพอเอ็มกลับไปนึกทบทวนแล้วอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรที่เอ็มแบบพอเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเรากลับกลายเป็นว่าเราคิดถึงในเรื่องที
1: ่
3: เราใช่ๆค่ะในเรื่องดีๆที่แบบว่าเรามีครอบครัวที่อบอุ่นที่ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ย
1: อย่างน้อยๆแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คุณพ่อคุณแม่คือยังคงเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเราทั้งคู่
3: ใช่ค่ะ
1: แม่คะเอ็มวีก็สื่อสารด้วยแถมตัดผมเพ
3: ื
1: ่อเอ็มวีนี้เลย
3: ใช่ค่ะ
1: ทำไมล่ะเอ็ม
3: ก่อนหน้านี้เอ็มไว้ผมยาวแล้วก็ยาวกลางหลังเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
0: เฮ้ยคนละคนปะเนี่ย
1: จริงเฮ้ยเราคนละลุคเลยอ่ะ
3: ใช่
1: จริงแต่ตัดมามีคนบอกไหมว่าดี
3: มีคนบอกว่าด
1: ีรู้สึกว่าดี
3: แต่ว่าคือเอ็มจริงๆเอ็มไม่เคยตัดผมสั้นมาก่อนเลยคือไว้ผมยาวตลอดอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตัดผมสั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ็มอยากเหมือนเวลาคนอกหักอะค่
1: ะ
3: แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้สื่อถึงเรื่องอกหักนะแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่ามันจะดีขึ้นไหมนะกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อะไรเงี้ยแล้วเอ็มก็อยากลองด้วย
1: โอเคเพราะฉะนั้นต้องไปรีบดูกันเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของเอ็มปวีนะคะฝาก MV เลยค่ะดูที่ไหนจ๊ะ
3: ก็อยู่ได้ที่ดูได้ที่ YouTube นะคะ
1: จากแกมมี่โก
3: Official ค่ะเพลงหักเหนะคะ MV ค่ะ
1: นะคะไปดูกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณเอ็มปวีจ้
0: าขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เมื่อพูดถึงวิมานอากาศหรือว่า Sky Castle เมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะทุกครอบครัวต่างมีปัญหาแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกแต่ละครอบครัวเลยโดยเฉพาะเริ่มต้นครอบครัวคุณพี่ฟ้าก่อนพี่อ้อมพิยดาและครอบครัวอื่นในวิมานอากาศว่ามีปัญหาอะไรกันกันนักหนาคะแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะ

0: ่นอนเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวันร้อนเนี่ยแอร์ก็ทำงานหนักพอวันฝนตกแอร์อับบ้านไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีผู้หลักผู้ใหญ่ทำกับข้าวอยู่ตลอดโอ้กลิ่นแอร์แบบอับไม่ไหวพ่อมีทางออกไหมอ่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดี
1: ครับคุณผู้ชมมีทางออกฮะถ้ามันร้อนถ้ามันมีกลิ่นเหม็นอับต้องล้างแอร์ฮะแล้วก็ล้างแอร์แบบด้วยตัวเองง่ายๆใช้ BCC เดี๋ยวล้างให้ดูตั้งแต่ต้นเลยปิดแอร์ให้เสร็จเปิดหน้ากากแอร์ขึ้นมาฟิลเตอร์แอร์เอาไปล้างพอเย็นแบบนี้คุณใช้ BCC ฮะอันนี้เป็นสูตรน้ำเนาะคุณฉีดเข้าไปได้เลย1ขวดจะล้างแอร์ได้5เครื่องนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉีดเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวเปื้อน

0: ได้ไป3แถมทดลองใช้ฟรีอีก1และเดี๋ยวแถมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะฮะให้ไปด้วยอีก1ใบ999บาทส่งฟรีมีแค่100เซตจ้าฉะนั้นใครดูอยู่จัดได้เลยแล้วก็เน้นนะฮะเรื่องของขวดทดลองใช้ฟรีขวดเนี้ยขวดขนาดปกติเนี่ยที่ล้างได้5เครื่องเนี่ยคุณเอาไปและใช้ให้หมดเลยถ้ามีปัญหาใดๆแอร์ไม่เย็นขึ้นกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวไม่หายโทรกลับมาเดี๋ยวเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยจ้า
1: ทำเองได้ง่ายๆค่ะส่งให้ฟรีด้วย
0: และเซตนี้นะจะเป็นการล้างแอร์ที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเหลือร้านแอร์แค่49บาท95สตางค์ใครเคยล้างแอร์ 1,800 600นะฮะเปลี่ยนมาเหลือแค่49บาทคุ้มสุดๆเซตล้างได้20เครื่อง
1: แล้วครั้งนึงกว่าจะนัดช่างได้ต้องลางานอีกนะเสาร์อาทิตย์ไม่มาอีกนะ
0: ถูกต้อง
1: มันแบบหลายขั้นตอนมากวันนี้แค่โทรแล้วเอาลองไปใช้ขวดแรกอะให้ลองใช้
0: ถูกต้องอยากให้คุณลองสังเกตแอร์ที่บ้านคุณนะฮะถ้าคุณเปิดแล้วเร่งแล้วรู้สึกว่ามันเย็นไม่ทันใจได้เวลาล้างแอร์ฮะถ้าคุณเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นอาหารที่กินเมื่อวานมันค้างอยู
1: ่ได
0: ้เวลาล้างแอร์ฮะรวมทั้งค่าไฟฮะถ้าสิ้นเดือนค่าไฟรู้สึกมันเพิ่มมากกว่าปกติไม่มีอะไรใช้เพิ่มเลยแต่ทำไมมันเพิ่มมันอาจจะมาจากแอร์ก็ได้ฉะนั้นได้เวลาล้างแอร์และล้างเองง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้หญิงทำได
1: ้หนูอยากลอง
0: ได้เลย
1: หนูอยากรู้ว่ามันง่ายจริงไหม อย่างแรกเลยก็คือปิดแอร์ก่อน
0: ปิดแอร์ครับหลังจากนั้นก็เปิดหน้ากากขึ้นมาเดี๋ยวฉ
1: ัน
0: จ
1: ับ
0: แ
1: อ
0: ร์ยกฟิลเตอร์ขึ้นตรงนี้คอยเย็นนะคุณผู้ชมฮะอย่าเอาอะไรไปฉีดมั่วซั่วนะแต่ถ้าเป็น DCC ฉีดล้างได้เลยเป็นสูตรน้ำเนาะฉะนั้นมันจะพุ่งเข้าไปข้างใน
1: กลิ่นหอมมากเลยแค่นี้เลยพ่อ
0: เสร็จแล้ว
1: จริงปะเนี่ย
0: จริง
1: ไม่ต้องขั้นตอนอะไรเลยหรอ
0: ไม่มีเสร็จแล้วสิ่งสกปรกทั้งหลายจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกอาคารนะฮะฉะนั้นเป็นการล้างแอร์แบบอัตโนมัติและก็ย้ำนะ
1: โอ้ยเย็นแล้ว
0: นอกจากจะเร็วแล้วประหยัดสุดๆ49บาท95สตางค
1: ์เย็นเลยโอ้ฉะนั้นแอร์มีกี่เครื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แอร์เหม็นอับซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า86เซตแล้วนะ
0: ใช่
1: รีบโทรไปด้วย02-817-9925แล้วถ้าไม่ล้างน้ำแล้วทุกอย่างมันหายไปไหนสิ่งสกปรกมันออก
0: สิ่งสกปรกอ่ะมันจะไหลไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่นอกอาคารเนาะแต่เตือนนิดนึงนะฮะว่าอย่าเอาอะไรมั่วซั่วไปล้างแอร์เนาะเช่นน้ำเปล่ามันอาจจะทำให้ข้างในเกิดสนิมได้แต่ถ้าเป็น BCC ฮะอันนี้เราแช่ไว้นะฮะไม่เป็นสนิมแล้วก็สะอาดด้วยไม่ได้พูดเองอย่างเดียวเนาะเทสแล้วส่งตรวจแล้วได้ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ให้ทีมงานเทสด้วยนะฮะแช่ BCC ไว้ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแช่ไว้1เดือนไม่กัดกร่อนไม่ทำลายไม่ทำให้เกิดสนิมแอร์ของคุณปลอดภัยแน่นอนจ้า
1: แถมยังช่วยถนอมข้างในของแอร์เราด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้สแกน QR code ก็ได้โทรก็ได้028179925เพราะเรามี1ขวดให้ทดลองใช้ฟรี
0: เอางี้คุณโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไปก่อนถ้าไม่เชื่อผมนะ028179925
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเอาไปคุณแกะใช้เลย1ขวดถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นอย่างที่แม็กว่าหาว่าแม็กแบบไม่พูดจริงแม็กโกหกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเดี๋ยวตอนไปรับกลับเนี่ยก็ไปรับกลับแบบคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไว้ก่อน
1: หูใจมาก
0: 028179925เนาะกระเป๋าก็ให้ด้วยนะ
1: ใจมากช่างแม็กในตำนาน
0: เออช่างแม็กช่างแม็กกล้าให้คุณลองขนาดนี้ลองฮะโทรมาฮะไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาไปลองใช้ฟรีๆกัน
1: คือตอนนี้นะคะแบบว่าคนโทรเข้ามาเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวนะไปแบบนี้เลยเหรออุ้ยเหลือน้อยมากวันนี้ใครที่มีปัญหาแอร์อับแอร์เหม็นแอร์ทำงานหนักแอร์กินไฟแอร์กี่วันนี้โทรได้เลย02-817-9925อย่าปล่อยให้เขาทำงานหนัก
0: ถูกต
1: ้
0: อง
1: นิดนึง
0: ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยถึงเวลาล้างแอร์ทีไรเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
1: มันสูงจริงพ่ออ
0: ย่างบ้านผมเป็นคอนโดเนาะ อยู่3เครื่องเครื่องละพันฮะ
1: ใช
0: ่ 3,000 ฮะปีนึงล้าง2หนฮะซัดไป 6,000 บาทบ้านเธอเท่าไหร
1: ่คือบ้านหนูอ่ะบางทีล้างเล็กเนาะล้างเล็กกับล้างใหญ่ล้างใหญ่ก็พันกว่าอันนี้บ้านเรา4เครื่องถ้าล้างเล็กๆเลย600ละอย่างต่ำ
0: เ
1: นี่ยครั้งนึง 2,500 เงี้ยนะกว่าจะนัดคิวกว่าจะมาต้องรอวันหยุดนู่นนี่นั่น
0: เออ
1: โอ้ยมันหลายอย่างมันทำบ่อยๆไม่ได้
0: ใช่แล้วอันนี้ทำได้เองนะแล้วจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เด็กน้อยๆก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวเอาทีมงานน้องๆหนูๆหนูๆมาหน่อย
1: ตัวเล็กมานี่ตัวเล็ก
0: อันดับแรกทำยังไงปิดแอร์ก่อนนะหลังจากนั้นเด็กน้อยช่วยพ่อทำหน่อยนะลูก
2: น
0: ี่เปิดขึ้นมาตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างเนาะคุณก็แกะถอดไปได้เลยอ
1: ันนี้ก็ล้างปกติเนาะปัดๆเหมือนพัดลมเนาะ
0: ฉีด
2: เลยนะคะ
0: ใช่ใครใช้ฟอกกี้เป
1: ็
0: นรดน้ำต้นไม้เป็นแค่นี้คุณแค่ฉีดๆแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผม
1: เก่งมากลูก
0: เก่งมากรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเปิดแอร์นะแล้วเดี๋ยวลูกลองบอกคุณผู้ชมดูนะว่าเย็นไหม

0: กลิ่นเป็นไงลูกชอบไหม
1: เย็นมากเลยค่ะ
2: เห็นไหมล่ะ
1: หอมด้วย
2: ครั้งละไม่ถึง50บาท
0: มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่คุณใช้ลูกใช้หลานทำได้หรือว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะคุณก็ทำเองได้เนาะรวมทั้งบ้านไหนไม่อยากให้ผู้ชายเข้าบ้านแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวใช้ล้างเองแบบนี้จะล้าง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มคุณทำเองได้เลยเออขอบใจนะลูกนะ
2: โอเคย้ำนะคะว่าเราให้ทดลองใช้ฟรี1ขวดเฉพาะคนที่โทรในรายการนี้เท่านั้นใช้ขวดนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พึงพอใจคืนเงินให้เต็มจำนวนเลย
0: ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องสำอางเขาจะให้ซองทดลองใช้เล็กๆ
2: ใช่
0: แต่เราให้ขวดใหญ่แปลว่าคุณอาจจะล้าง1ครั้งแล้วมันไม่แล้วใจล้าง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งและถ้าครบ5ครั้งแล้วยังไม่แล้วใจอีกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้แน่น
2: อ
0: นฉะนั้นจัดเซตนี้ไป3ขวดบวกทดลองใช้ฟรีแล้วก็บวกกระเป๋า999บาทแล้วก็
2: กระเป๋าใหญ่มากนะ
0: 4ขวดนะมันใหญ่มันเยอะมันหนักแต่เราส่งฟรีด้วยนะฮะน้ำมันจะแพงแค่ไหนเราก็ส่งฟรีส่งให้ถึงมือเลย028179925ฮะ028179925และแอดมี QR code มีเหลือแค่2นาทีสุดท้ายฉะนั้นอยากทดลองใช้ฟรีรีบหน่อยละกัน
2: เพราะว่าขวดทดลองใช้ฟรีเนี่ยเหลือแค่30เซตแล้วนะคะอุ๊ย29แล้วโทรได้เลย028179925เทสให้ขนาดนี
0: ้
2: ปลอดภัยมั่นใจได้
0: เนี่ยมีคนรีวิวไว้เยอะมากนะฮะ อันนี้เป็นอีก1สินค้าของเราที่มีคนรีวิวไว้แทบจะเยอะที่สุดแล้วล่
2: ะ
0: เนี่ยมีแต่คนชอบสินค้าคุณภาพดีคุณภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ง่ายส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ง่ายขวดใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยทุกคนจะคิดอย่างนี้เพราะว่าดูในทีวีมันอาจจะกะระยะไม่ออก
2: แล้วเขาให้หัว
0: นี่มันขวดใหญ่มาก
2: ให้หัวสเปรย์ทุกอันน่ะ
0: ใช่
2: เราชอบมากเลยคือมันแบ่งกันได้หารกันได้
0: ใช่
2: BCC เนี่ยนะมาครั้งแรกนะมะเหมียวยังไม่แต่งงานเลยตอนนี้ลูกมะเหมียว10ขวดแล้วอ่ะ
0: ใช่
2: 10ปีแล้ว
0: ถ้าของมันไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็เป็นของที่คนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ซื้อคือซื้อใช้ซ้ำมากที่สุดนะฮะฉะนั้นแปลว่าทุกคนใช้แล้วชื่นชอบพึงพอใจแต่วันนี้เอาทดลองใช้ฟรีมาฝากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เคยลองจริงๆเนี่ยเอาเซตนี้ไปคุณก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรโทรกลับมาฮะเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขล้างแอร์เดี๋ยวนี้ล้างเองได้ถ้ามี BCC จ้า
2: โทรได้เลยค่ะ028179925ครั้งหนึ่งไม่ถึงครั้งละ50บาทเนาะเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี
0: ใช่
2: เด
0: ี๋
2: ยวเคยไปเจอพ่อหนูเคยเจอ2ขวด2ขวดก็900กว่าบาทแล้ว
0: ถูกต้อง
2: นอกนะแต่ที่เนี่ย999บาท4ขวด
0: ใช่คุณซื้อไว้ตุนไว้เลยมันไม่เสียไม่หายมันเก็บไม่ได้นะฮะที่สำคัญเซตนี้มันจะมีกระเป๋าด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ฮะ30วิสุดท้ายเอาน้ำยาล้างแอร์ BCC ไปทดลองใช้กันถือสายรอสักครู่ฮะทั้งหมดนี้999บาทย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีจ้า
2: ล้างง่ายใช้ง่ายประหยัดครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทและใช้งานได้จริงพิสูจน์มาแล้ว10ปีค่ะตอนนี้สายแน่นมากถือสายรอนะคะโทรติดคือได้สิทธิ์นี้ไปเลย028179925พ่อย้ำอีกทีค่ะ
0: ใครอยากได้โทรมาฮะ999บาทส่งฟรีฮะแล้วก็ทดลองใช้ฟรีถ้ามีปัญหาคืนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขครับ
2: โทรมาค่ะ028179925วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ชมยังอยู่กับรอบวันนะคะแต่ก่อนไปดูวิมานอากาศเราอยากจะชวนผู้ชมนะคะดูย้ำๆวนๆไปสำหรับซีรีส์อรุณรุ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนนะคะประทับใจถูกใจซึ้งใจกับการดูอรุณรุ่งในเวอร์ชันทีวีไปแล้วอยากให้ไปดูในเวอร์ชันอันคัทค่ะเนื้อหาเนี่ยมากกว่าในทีวีเยอะมากมีรายละเอียดมีการซึ้งตึงใจมีหลายช็อตหลายซีนที่แบบไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะดูแล้วดูอีกได้นะคะดูครบทุกตอนทีเดียวได้เลยที่แอปวันดีที่เดียวค่ะคอนเทนต์จริตไทยต้องแอปวันดีที่เดียวนะคะเมื่อพูดถึงจริตไทยอ่ะแน่นอนวิมานอากาศของเราค่ะเมื่อคืนนี้นะคะโรสเองเนี่ยแหละค่ะที่ไปดูลูกนะคะเลยต้องลูกน้อยใจไปตามหาลูกส่วนบ้านคุณพี่ฟ้านำแสดงโดยพี่อ้อมพิยดาแค่ลูกไม่ได้เกรด4วิชาเดียวถึงกับไปโวยโค้ชเลยว่าคุณสอนยังไงแต่อันนี้โรสก็เข้าใจคุณพี่ฟ้านะคะเพราะคุณพี่ฟ้าเนี่ยเสียตังค์ให้กับโค้ชค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นดูแล้วหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยตายละในซีรีส์เนี่ยมันยิ่งกว่าชีวิตจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยววันนี้ค่ะจะให้พ่อแม่ทุกๆครอบครัวมาคอนเฟิร์มเลยดีกว่าว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอีกค่ะ
4: โอลิมปิกวิชาการเนี่ยหนูเอาให้ได้เลยนะ
5: มันก็คือเป็นเหมือนความกดดันที่เราแบกมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครอบครัวเป็นแบบหมอมาหลายรุ่นแล้วเราก็ส่งต่อมาว่าเอ้ยลูกเราก็ต้องไปได้อย่างที่มันควรจะเป็นนะต้องสอบให้ได้ดีได้ที่หนึ่งประเทศลูกอยากเป็นอะไร

0: ่รู้แต่คือเราอ่ะเอาความคาดหวังของเราอ่ะไปใส่ให้ลูกแล้วลูกก็เป็นแค่มินิมีที่ทำเสร็จแทนเราอะไรเงี้ย
1: เขาก็ต้องมีโกของเขาอ่ะแต่เนี่ยเป็นความคาดหวังของฉันที่ฉันอยากจะเป็นแบบนี้ให้เธอเดินให้หน่อย
2: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
3: เรารักเขามากเราถึงผลักดันเขาขนาดนี้ก็เล่นด้วยความรักด่าก็ด่าด้วยความรักแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ความฝันเขาเลยแต่พ่อเอาตัวเองมาเป็นหลักไงแล้วมันไม่ใช่แค่นนนะแต่มันคือแบบหลายๆคนในสังคมเราม
2: ันจะต้องมีคนรับบทโหดคุณก็รับบทนางฟ้าโอ้ลูกไปซะ
4: เราเป็นแค่พ่อแม่เขาเฉยๆไม่ได้หรอคะ
5: ทุกคนมันมีโกที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต้องมีกาวใจที่จะไปด้วยกันให้ได้ไงคะ
3: เองเป็นมนุษย์แม่ที่พยายามเชื่อมให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถูกไหม
6: ค่ะมีอะไรก็คุยกันตรงๆได้คุยได้ทุกเรื่องโอเค
7: ดูละค่ะ
8: โดยธรรมชาติของความเป็นแม่มันมีความเป็นห่วงจนเกินไป
9: เราพยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาหรือเราตั้งเป้าอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นหรือเราอยากจะให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาจะมีความสุขแล้วเขาจะได้ดีที่สุดในเวของเขา
8: เขาหวังดีไงแล้วเขารักแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืมตัวไปว่าเฮ้ยมันมากไปแล้ว
10: นี่พ่อแกเป็นถึงหมอทำไมถึงไม่เอาเชื้อพ่อแกมาบ้าง
11: กูไม่ได้เชื้อแม่
10: อย่ามาว่าฉันนะ
12: ถามว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วตั้งความหวังไหมผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเราตั้งความหวังเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เราตั้งความหวัง
13: เราบังคับลูกเกินไปป่ะ
12: ก็เป็นหมอเหมือนพ่อมันไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพิมรสบอกว่าก็ลูกเขาชอบนี่คือความฝันของลูก
10: นี่ชีวิตเขา
12: ไม่ใช่ชีวิตคุณแล้วชีวิตคุณน่ะมันดีจริงๆเหรอที่ตื่นเช้ามาแล้วเบิร์นเอาแล้วไม่อยากไปทำงานเออว่ะเนี่ยพูดถูกฉันเองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าต่อให้จะเป็นหมอก็ตามไม่ได้แปลว่าชีวิตฉันจะดี
10: เราต้องให้สเปซความเป็นตัวตนของเขาบ้างรู้แหละว่าความหวังดีแต่ความรักของคุณน่ะมันต้องไม่ใช่ข้ออ้างที่จะให้ลูกคนนั้นน่ะมาทรมานด้วยความฝันของตัวคุณเอง
12: อย่าคิดว่าลูกเป็นสมบัติของเราขนาดนั้น
10: ใช่
12: คือสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตขึ้นไปเจริญงอกงามในแบบของเขาเอง
2: ถ้าพี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
5: หลายๆคนก็น่าจะเป็นปัญหาอย่างนี้อยู่ก็คือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังวางแผนให้ลูกด้วยความรักเนี่ยมันเฮลตี้กับลูกหรือมันไม่เฮลตี้อย่างเงี้ยค่ะ
14: คนชอบบอกว่าโอ๊ยละครอ่ะเวอร์มีจริงเรื่องจริงเวอร์กว่าเยอะ
10: เรื่องจริงเวอร์กว่าเยอะหรือเปล่าคะแต่ยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะคืนนี้ห้ามพลาดค่ะวิมานอากาศหรือว่า Sky Castle Thailand นะคะชมสดๆพร้อมกัน 20:30 ทางช่องวัน31และดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวค่ะคราวนี้คืนนี้ถึงบ้านคุณหม่อมขวัญแล้วล่ะค่ะหม่อมขวัญไม่รอดเพราะอะไรลูกสาวกลับมาแล้วลูกสาวอย่าหาว่าสปอยก่อเรื่องก่อเรื่องถึงขนาดแบบอุ๊ยลงไม้ลงมือเพราะฉะนั้นคืนนี้ต้องรอดูให้ได้นะคะบ้านคุณหม่อมขวัญในวิมานอากาศค่ะสำหรับวันนี้เราวันหมดเวลาลงแล้วนะคะตอนนี้ออฟชัยนนท์รออยู่แล้วค่ะกับแผงลอตเตอรี่นะคะในเรื่องใหญ่รายวันค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
15: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: ไวเลตอยู่ไหนเอาที่ติด
3: มึ
2: งใส
3: ่
2: คือมึงพยายามใส่เสื้อฉันอะนึกออกป่ะคือเนี้ยคือเสื้อฉัน
3: เสื้อคุณมดดำค่ะ
4: ไหลได้นะคือไหลอย่าได้ไหลพอดีอย่างอื่นไม่พอดีเลย
3: คือสวัสดีคนดูก่อนเนาะ
4: สวั
3: สดีครับ
2: คือเวลาที่คนที่ไปซื้อเสื้อให้ฉัน
4: อ
2: ะเป็นคนของมันแล้วมันก็จะสั่งให้ซื้อเสื้อที่มันยัดเข้า
3: สั่งนะสั่งให้ซื้อเสื้อตัวใหญ่หน่อย
4: แจ็คสามารถใส่ได้แล้วคุณดูบอดี้แม่เขาตอนนี้สิสลิมขนาดไหนจะให้ใส่เสื้อหลวมๆ
2: แล้วก็ไม่ใช่
4: แล้ว
2: แล้วกูก็แต่กลายไปว่าเสื้อที่กูซื้อจากญี่ปุ่นทั้งหมดใส่ไม่ได
4: ้
2: มันเอาไปใส่หมดเลย
4: โอ้โหเนี่ยฉลาด
3: ฉลาดครับ
4: น่าครบ
2: ท่านผู้ชมฮะหนึ่งเรื่องที่คนไทยรอคอยกันมานานเหลือเกินแล้วก็เป็นช่วงแห่งเวลาความสุขของวงการวอลเลย์บอลไทยหลังจากทีมวอลเลย์บอลไทยทีมชาติไทยนะฮะเอาชนะทีมชาติจีนไปอย่างสุดมันเลย3-2
3: สะใจมากเลยพี่มด
2: ถูกต้อง
4: สุดยอดเลย
2: เขาบอกว่าตอนแรกคือเสมอก็ดีใจแล้วแต่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเสมอก็ดีใจแล้วปรากฏในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ก็หมายถึงว่าอันนี้ได้เข้าไปแข่งโอลิมปิกแน่ๆแล้ว
4: ถ้าได้คะแนน
2: อันนี้ได้เข้าไปแข่งโอลิมปิกแน่ๆแล้ว
4: ได้ตั๋วเข้าโอลิมปิก
2: นะฮะก็คือได้มีโอกาสไปแข่งโอลิมปิกต่อไปนี้คนไทยก็จะได้เชียร์
4: เชียร์วอลเลย์บอลที่โอลิมปิกแล้วมีโอกาสได้เหรียญด้วยนะ
2: โอลิมปิกเมื่อไหร่มอสกิเธอเห็นฉันทำเธออ่านข่าว2028
3: มอสอ่านข่าว
4: เราจะได้อ่านข
3: ่
4: าว
3: ไหมอ๋อมอสอ่านข่าว
4: แม่เราจะได้อ่านข่าวไหม
2: กูว่าอยู่ไม่ถึง
4: ไอ้บ้าอยู่ถึงดิ
2: ฉันว่าอยู่ไม่ถึง
4: ถึง
2: ไม่ถึง
4: ไม่ถึงถึง
2: ถึงหรอไม่ถึ
4: ง
2: ฉันว่ารายการอยู่ไม่ถึง
4: ชีวิตเราอย
2: ู่จริงๆแต่ชีวิตแต่อยู่ถึง
3: เล่นที่ไหนเล่นที่ไหน
2: แต่รายการอยู่หรือเปล่าอเมริกา
4: อเมริกาเลยกัน2028
2: คือแน่นอนครับในรอบนี้คือด้วยแบบว่าตั๋วของเขาเนี่ย
4: ครับ
2: ตอนนี้วันนี้ให้คนไปเช็คตั๋วบางคนก็มีการจองตั๋วแล้ว
4: ที่ไป
2: ที่
4: โอลิมปิกหรอ
2: โอลิมปิกเนี่ย
4: ว้าว
2: หมายถึงว่าแมตช์เนี่ยที่คนไทยจะแข่งเนี่ยไปละหมื่นนะ
4: โอเคนะ
3: ราคา
2: ขนาดแบบว่าคนไทย
3: ในนั้นก็รัศมีแขก
2: เลยค่ะอ๋ออีแขก
4: ต้องไปอยู่แล้ว
2: อ๋ออีแขก
4: เขาเป็นแฟนคลับ
3: เขาโทรคุยกันลูกโทรคุยว่าต้องตียังไงต้องอะไรไงสอนกันนะคะ
2: ด้วยการแข่งขันครั้งนี้มีก็เป็นที่เป็นแฟนกัน
3: ในแบบพูดไปได้เนาะ
2: พูดไม่ได้เนาะ
3: ไม่ได้ครับ
2: ใจ
3: เย็นครับไม่ได้ครับใจเย็นครับใจเย็นเนาะ
2: เขาเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอเขาก็เปิดตัว
3: แต่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าครับแม่เพราะเขากำลังโฟกัสกีฬา
2: ครับไม่
3: แฟ
2: นไม่ใช่
4: เขาเป็นแฟนคลับกีฬา
2: เป็นแฟนนายแบบคนนึงที่อยู่บ้านฉันไง
3: หนึ่งในนักกีฬาแต่
2: เธอก็รู้ไงเขาเป็นแฟนกันเขาก็ลงไอจีด้วยกันไม่ใช่หรอ
4: เขาเปิดเผยแล้วไหม
3: เปิดยังอ่ะ
4: เขาเปิดเผยหรือยัง
2: คือฉันน่ะไม่รู
4: ้เธอไม่เคยรู้อะไร
2: ฉันยังไม่รู้คือฉันยังไม่เคยรู้ว่าใครเป็นแฟนกับใครหรืออะไรยังไงฉันไม่รู
4: ้
3: เปิดเธอเปิดแล้วพูดได้ค่ะ
2: ปรากฏเรื่อง
3: คืออะไรชื่ออะไรคะ
2: กูก็ไม่เข้าใจว่าบ้านกูอ่ะ
4: ฉันไม่กูค่ะ
2: คือไม่คือบ้านเนี่ยมีแบบว่าทีวีเยอะเพราะว่าตัวเองทำอาชีพทีวีก็จะมีทีวี
4: ต้องดูทีวีทุกจุด
2: ถูกต้องไหมมึงดูอะไรกันวอลเลย์บอลกันนักหนาคือเปิดวอลเลย์บอลกันทั้งบ้านเลย
4: เขาชอบไงวอลเลย์บอลเป็นแฟนกับ
2: จนฉันรู้สึกอ๋อสรุปแล้วนางมีแฟนเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
4: ไม่ใช่มีแขกหรอ
2: ไม่ใช่เป็นนายแบบเดอะเฟส
3: บ้านพี่มด
2: เออเป็นนายแบบเดอะเฟสคนหนึ่ง
3: ชื่อมอส
2: เออสรุปออกเขาเป็นแฟนก็เพิ่งมารู้อ้าวมันเป็นแฟนกับนักกีฬาวอลเลย์บอลเหรอเห็นแปะไปกันหมดบ้านฉันลงมาเอ๊ะหายไปไหนกันหมด
3: แล้วผู้ชายคนนี้ไปบ้านแม่ทำไรคะ
2: อีบ้าเขาเป็นแฟนกับนักกีฬาวอลเลย์บอล
4: เขาก็มานั่งทีวีมันเยอะไงอยากดูหลายช่อง
2: ปรากฏว่าดูแต่วอลเลย์บอลเอ๊ะฉันก็ไม่ได้สังเกตเขามีแฟนเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
4: เขาก็เชียร์แฟนเขา
2: เขาเปิดตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอ
3: เปิดแล้วแม่
2: เขาเปิดตัวไหม
4: เขารู้ไงมอสอมสินไง
2: เห็นไหมล่ะ
3: ลงแล้วลงรูปแล้ว
2: ไหนเขาเปิดแต่เขาสตอรี่เขาก็ลงด้วยกัน
4: ก็ไม่ได้เปิดปิด
2: ไหนเขาเปิดตัวไหมนี่ไงหมอแจ็คมา
3: ขอดูหน่อยขอดูหน่อย
2: เขาก็เป็นแฟนกันเขาก็เปิดตัว
4: มีแต่เราน่ะที่ไม่รู
2: ้ฉันไม่รู้แต่เด็กคนนี้ก็เล่นละครช่องวันเล่นละครพี่ชอด
3: นี่ไง
4: เขาเปิดตัวแล้วหรอ
3: น้องออมกับมอสเนี่ย
2: เขา
3: ออมกับน้องมอส
4: แล้วเป็นฟิล์มห้ามเสือกเลยมองไม่เห็น
3: หรอคะไม่จะเสือกได้ค่ะเต็มจอแล้วค่ะ
4: มองไม่เห็น
3: น้องฟิล์มกับน้องออมไงแม่นี่น้องออม
4: ยินดีด้วยก็ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วย
3: นี่น้องออมเนี่ย
4: วาร์ปวาร์ปไปจีนี่วาร์ปไปจีหน่อยวาร์ปไปจีหน่อย
3: ก็เป็นกำลังใจให้เนาะ
4: กำลังใจให้นะ
3: กำลังใจให้ดีค่ะเธอ
2: เพราะฉะนั้น อย่างที่บอกเป็นโควต้าเข้าโอลิมปิกนะฮะของเอเชียเพียง1ที่นั่งนะฮะสำหรับทีมแชมป์ขนาดที่ทั้ง3ทีมที่ขึ้นโพเดียมเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2028ที่ผ่านมาเนี่ยทีมตบสาวไทยเนี่ยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้วแทบทุกรายการนะฮะ
4: รายการจริงๆนะ
2: แต่สิ่งนึงที่ยังไม่เคยทำสำเร็จคือการผ่านเข้ารอบสู่สุดท้ายของโอลิมปิกเกม
4: ต้องครับงานนี้นะครับต้องขอยอมรับนะครับว่า5เซตคือสูสีแบบมากๆเลยนะครับประเทศไทยของเรานะครับออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับมีการคุมเกมได้ทั้งเกมรับแล้วก็เกมบล็อกนะครับก่อนจะเก็บเซตแรกไปได้ครับแต่ว่าประเทศจีนนะครับสามารถแก้เกมกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับใช้เกมรุกที่ดุดันนะครับแล้วก็การบล็อกที่เหนียวแน่นทำให้ไทยเนี่ยตั้งเกมได้ยากแล้วก็ตีเสมอกันจนได้ครับเซตที่3ครับทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันแบบสูสีครับไทยมีช่วงที่ทำได้ดีนะฮะแล้วก็มีการขึ้นนำแต่ว่าจีนเนี่ยเร่งเกมในช่วงท้ายจนแซงกลับมาได้ครับแต่ไทยครับไม่ยอมแพ้ครับกลับมาเล่นได้อย่างมั่นใจในเซตที่4นะครับเกมรุกตีผ่านบล็อกจีนได้มากขึ้นนะครับขณะที่เกมรับเนี่ยก็ช่วยกันได้ดีนะครับทำให้ประเทศไทยสามารถตีเสมอได้สำเร็จครับเข้าสู่เซตตัดสินครับทั้ง2ทีมเนี่ยยังสู้กันอย่างสูสีครับแต่ว่าประเทศไทยเล่นได้แน่นอนกว่าครับในช่วงท้ายเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปิดเกมได้สำเร็จครับสุดท้ายครับประเทศไทยพลิกกลับมาชนะประเทศจีน3ต่อ2เซตครับหลังจากตกเป็นฝ่ายตาม1ถึง2เซตต่อ2เซตครับ
2: ท่านผู้ชมครับวอลเลย์บอลหญิงไทยถือว่าเป็นแชมป์เอเชียไปแล้วนะครับเพราะไทยโค่นญี่ปุ่นก่อนกลับมาชนะจีนอันนี้เราติดตามกันถูกต้องไหมครับเส้นทางของแชมป์ของไทยเนี่ยเริ่มจากการเจอกับญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศวันที่29สิงหาคม
4: ครับผม
2: ก่อนที่การแข่งขันญี่ปุ่นมืออันดับโลกอยู่ที่6นะฮะ
4: ครับ
2: ขนาดที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับ17
4: นะโอ้ห่างกันเหมือนกันนะ
2: ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่6ประเทศไทยอยู่ที่17แต่ไทยเนี่ยเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จฮะจากนั้นอีกวันนึงไทยต้องเจอกับประเทศจีนในรอบชิงชนะเลิศแม้จีนเนี่ยจะเป็นฝ่ายขึ้นนำแต่ไทยเนี่ยกลับมาเก็บเซต4แล้วก็เซต5จนชนะคว้าแชมป์ได้สำเร็จฮะ
4: ทางมาร์เก็ตเทียร์ออนไลน์นะครับก็รายงานว่าในสายตาของสื่อจีนนะครับเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีคำตอบเพียงว่าไทยเล่นดีกว่าญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าไทยเนี่ยสามารถเล่นเกมของตัวเองได้ต่อเนื่องขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยพลาดมากเกินไปครับและจุดแข็งของไทยนะครับในเรื่องของเกมเร็วการต่อบอลแล้วก็เกมรับนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ทำให้จีนเนี่ยไม่สามารถใช้ข้อได้เปรียบเรื่องของความสูงบริเวณหน้าเน็ตได้อย่างเต็มที่ครับผม
2: ท่านผู้ชมฮะนอกจากนั้นหนึ่งคนที่เป็นเบื้องหลังก็คือโค้ชออส
4: ครับ
2: โค้ชออสเกียรติพงษ์เนี่ยนะที่วิ่งเข้าสู่สนามทั้งน้ำตาแล้วก็หลังพาวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยโค้ชออสกล่าวว่ามันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ การคว้าแชมป์ที่มาเกิดจากการเตรียมตัวอย่างหนักตลอด4เดือนที่ผ่านมาครับ
3: ครับผม
2: โดยความร่วมมือของทีมบริหารสตาฟโค้ชและก็นักกีฬาเพื่อดึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของทีมเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุด
4: ครับ
2: ทั้งเดอะสแตนดาร์ดเขาย้อนกลับไปว่าหากมองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางของมันเนี่ยแทบเป็นเรื่องราวดุจนิยายก็ว่าได้นะ
4: ครับ
2: โค้ชออสเริ่มทำงานกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งแต่ช่วงปี2540เลย
4: 20กว่าปีนะเกือบ30ปีนะ
2: 2540
4: โอ้
2: หน้าที่สำคัญในช่วงแรกคือค้นหาแล้วก็พัฒนานักกีฬาดาวรุ่งฮะก่อนที่หลายคนเนี่ยจะกลายเป็นกำลังหลักของชุด
4: เจ็ดเซียนซึ่งมารายการเราบ่อย
2: ก็คือแก๊งปลื้มจิต
4: ใช
2: ่แก๊งปลื้มจิตจำได้ไหมครับ
4: นั่นคือความหวังของประเทศไทยนะตอนนั้น
2: โค้ชออสก็พาทีมไทยเนี่ยพัฒนาจากทีมระดับเอเชียไปจนสามารถแข่งกับทีมชั้นนำของโลกได้เป้าหมายสำคัญที่ทีมไทยยังทำไม่ได้สำเร็จในยุคนั้นก็คือการผ่านเข้าโอลิมปิกนี่แหละโอลิมปิก2012ไทยเข้าไปใกล้ใกล้มากกับการคว้าตัวแต่ก็พลาดโควต้าเอเชียนะฮะ
3: จริ งคร
2: ับ โอลิมปิก2016ไทยแพ้ญี่ปุ่
4: น
2: ไทยแพ้ญี่ปุ่นในเกมตัดสินหลังจากมีโอกาสขึ้นนำเซตสุดท้ายทำให้พลาดโอลิมปิกไปหลังจากจบภารกิจปี2016โค้ชออสก็วางมือจากทีมชาติหลังจากทำงานกับทีมมาประมาณ18ปีฮะสุดท้าย2024โค้ชออสกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งต้องทำงานตอนนี้เป็นนักกีฬารุ่นใหม่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: เป็นนักกีฬารุ่นใหม่แล้วแล้วก็ต้องเผชิญเสียงวิจารณ์เรื่องผลงานแล้วก็แนวทางการทำทีมผ่านมาหลายปีจนสามารถทำให้ไทยเนี่ยได้คว้าแชมป์เอเชียได
3: ้ครับแน่นอนนะครับซึ่งหลังจากทีมนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยคว้าแชมป์สำเร็จแล้วนะครับรุ่นพี่เจ็ดเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณปื้มจิตนะครับคุณนุสลานะครับคุณออนอุมานะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยได้โพสต์นะครับถึงรุ่นน้องนะครับว่ากับความฝันที่เป็นจริงนะครับหลังจากรอคอยเนี่ยเนิ่นนานกว่า14ปีด้วยกันครับ
2: ซึ่งแน่นอนครับว่านายกวันนี้นายกก็บอกว่าดีใจนั่นแหละที่ ต้องดีใจอยู่แล้ว
4: ครับผม
2: ถูกต้องฮะเขาบอกดีใจมากเมื่อวานได้เห็นเวลาที่น้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยก็รู้สึกบรรยายอะไรไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติของเราเนี่ยมันเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกอยู่ในคอ
3: ใช่ครับ
2: เหมือนเวลาที่ตนเนี่ยเดินทางเยือนต่างประเทศเนี่ยได้ยินเพลงชาติไทยก็จะรู้สึกคึกเขิ
4: ม
2: แต่การเดินทางเยือนก็ไม่เกิน50คนแต่ครั้งนี้นำความสุขมาให้กับคนไทย70กว่าล้านคน
4: ครับ
2: ในประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงคนไทยทั่วโลกต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ยินดีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นศักยภาพของประเทศ
4: ครับท่านนายกยังกล่าวว่าประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้อยู่นอกสายตาหรือว่าเป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับเพราะไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันประเทศอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าน้องๆเองเนี่ยก็ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้นะครับได้ไปโอลิมปิกเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและทุกฝ่ายนะครับรัฐบาลเองมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันได้อย่างเต็มที่นะฮะ
3: ครับแน่นอนนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับเป็นฟุตบอลครับแมนยูชนะอิปสวิช 5-2
4: นะไม่ได้เกี่ยวอะไรนะแต่จริงๆเนี่ยช่วงนี้คนไทยได้ยินข่าวดีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นน้องไนเน่เองนะฮะที
3: ่
4: เพิ่งได้โกลเด้นบัสเซอร์นะฮ
3: ะ
4: เข้าแบบรอบชิงเลยนะฮะที่เนี่ยอเมริกันก็ทาเลนต์นะ
3: ใช่พี่น็อต
4: ไม่กี่วันก็เป็นทีมชาติไทยได้ไปโอลิมปิกอีกคนไทยก็ได้ความสุขกันต่อเนื่อง
3: นี่มีแต่เรื่องดีๆนะ
2: แต่วันนี้ AI Passport จะใช้กันหรือยัง
3: เริ่มมาหรอ
4: กที่ TSA 5ล้านสิทธ
2: ิ์อ่ะไม่วันนี้ THAI Passport เขาเริ่มใช้กันวันแรกคนสมัครยังไม่ถึง2ล้านเลย
3: อ้าว
4: งั้นรีบไปสมัครกันเลย
2: เพราะฉะนั้นเอาจริงๆมันยังเหลืออีกเกือบ3 ล้านกว่าที่ทําไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราสมัครกันน้อยเขาก็ยิ่งได้กําไรถูกต้องมั้ยฮะ
4: เราต้องสมัครกันเยอะ
2: เราต้องสมัครกันเยอะต้องใช้กันเยอะ
4: ๆ
2: แต่ก็ถามว่าโอเคคุณชัยชนกก็ออกมาพูดนั่นแหละว่ามันดีกว่าบางคนก็บอกว่าแหมทุกวันนี้เข้าไป Google มันก็มี AI ถูกต้องมั้ยฮะหรือใครก็แล้วแต่คุณชัยชนกเขาบอกว่าเนี่ยตัวเองกำลังนั่งอ่านอยู่ว่าวันแรกที่เปิดไปเนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างแต่เขาบอกให้ไปลองใช้งานกันจริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ลองไปใช้จริงๆว่ามันเป็นยังไง
3: ครับ
2: เพราะว่ามันเข้าได้หลายอย่างเหมือนกัน
4: มันใช้ได้หลาย AI ต้องใช้หลายๆตัว
2: แล้วเอาง่ายๆเขาให้เราไปฝึก
4: ไปเรียน
2: วันนี้5ล้านคนในอนาคตน่ะคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาให้ไปฝึกไปเรียน
4: คนที่ไม่เคยยุ่งกับเขาเลยเข้าไปลองดูลองไปดู AI ดูจะได้ลองสัมผัสดู
2: เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่คนจ่ายเงินก็คือเงินพวกเราเนี่ยแหละ
3: ครับ
2: ประมาณ600ล้าน
3: ก็ลอง
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติไม่มีคนใช้เลยโอ้โห
4: มันเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะ
2: โดยเสียประโยชน์เปล่าประโยชน์
3: จริง
2: คนที่ได้สัมปทานคนที่รวยเลยล่ะ
3: ก็รีบก็มาใช้กันแล้ว
4: กัน
2: อย่างที่บอกอะว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกข้อมูลหลุดมันหลุดมานานแล้วค่ะ
3: เนาะ
2: มันหลุดมานานแล้วค่ะตามได้คุณไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วว่าข้อมูลจะหลุด
4: แต่ที่วันนี้
2: เราเคยอธิบายในรายการของเราไงช้อปปี้สมัครไหม
4: สมัคร
2: ลาซาด้าสมัครไหม
3: สมัคร
2: ไอจีแกสมัครไหม
3: สมัคร
2: เฟซบุ๊กแกสมัครไห
3: มสมัคร
2: ช้อปปี้ของประเทศอะไร
4: ต่างประเทศ
2: จีนถูกต้องไหมติ๊กต็อกของประเทศอะไรจีนไลน์ของประเทศอะไร
4: เกาหลี
2: เกาหลีเพราะฉะนั้นน่ะข้อมูลเราอ่ะมันไปทั่วโลกแล้ว
4: ไปหมดแล้ว
2: ไม่ต้องเมตาของอะไรอเมริ
4: กาม
2: ันไปอยู่แล้วเอาเวลาแกสมัคร
4: ทุกอย่างใส่ข้อมูลส่วนตัวหมด
2: สมุด
4: บัตรเครดิตก็ใส่
2: บัตรเครดิตก็ใส่
4: เลขประจำตัวประชาชนใส่
2: ก็ใส่หมด
3: ทุกอย่าง
4: ใส่หมด
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันหลุดไปนานหรือยัง
3: ครับ
2: ถ้าสมมติจะกลัวเรื่องข้อมูลหลุดมันหลุดไปนานแล้วค่ะ
4: ที่เหลือระวังกันเอง
2: ที่เหลือมันระวังกันเอง
4: ใช่คร
2: ับแล้วเราไม่สมัคร THAI Passport มันก็หลุดไปอยู่แล้ว
3: ใช่แล้วครับ
2: แต่วันนี
4: ้ข้อมูลนายกยังหลุดเลยภาษาอะไรพวกเรา
2: เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องไปกลัวหรอกค่ะ
3: เลิกค่ะแม่
2: ท่านผู้ชมฮะ1เรื่องที่ตัวเองติดตามกันมาตลอดเขาบอกมันอาจจะการเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เลยนะ
4: ครับผม
2: ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตน่ะ900คน
3: อ
2: ันนี้คือที่เจอเป็นศพแล้วอ่ะน
4: ะ
2: 900ศพ
3: จริงมีเยอะเลย
2: 900ศูนย์หายอีกเกือบ 5,000 น่ะ
3: โอ้โห
2: ศูนย์หายอีกเกือบ 5,000 น่ะ1คนที่จะมาเล่าแล้วมาบอกเรื่องราวกับเราว่าโลกมันกำลังเกิดอะไรขึ้น
3: ครับ
2: ขอต้อนรับพี่นิพนวนันท์ค่ะ
4: สวัสดีครับพี่นิพครับ
3: สวัสดีครับพี่นิพครับ
4: เชิญครับพี่นิพครับผมเชิญครับ
3: มาอัปเดตหน่อยเนาะต
5: ่
3: างประเทศ
5: มันอะไรกันเนี่ย
2: เขาบอกว่าโอ้โหอันนี้แหละมันคือสิ่งที่น่ากลัวจริง
3: ๆครับ
2: แล้วตรงนั้นน่ะมันแบบว่าสายมูก็เยอะนะ
5: โอ้แน่นอน
4: คนแสวง
3: เขาไปทำอะไรกันนะไปแสวง
2: เขาเชื่อว่าเป็นการเป็นใครที่บูชาพระศิวะใครที่บูชามีความเชื่อเรื่องพระศิวะอะไรตรงนั้นน่
5: ะ
2: ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเขาไก่ลาด
5: ใช่
4: เพื่อเขาไก่ลาด
2: เพื่อเขาไก่ลาดอันนี้คือสายมูที่ตัวเองศึกษามาก่อนนะ
5: สายมูจริง
2: คือถ้าสมมติใครจะไปมูหรือใครอ่ะถ้าสมมติใครมีความเชื่อเรื่องอ่ะบางคนบูชาพระพิฆเนศ
3: ครับ
2: บางคนก็จะบูชาพระศิวะต้องมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
5: ครับ
2: อินเดียอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งต ัวคนเนปาลเองเขาจะบูชาพระศิวะเป็นใหญ่ใครที่บูชาพระศิวะเขาบอกว่าอเมริกาเองก็บูชาพระศิวะ
5: ใช่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกาคือตอนแรกๆเราเห็นข่าวเนาะว่าทำไมนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นนะดูในรายงานอ่ะโอ้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก34ประเทศ
4: โอ
5: ้ทำไมไปทำอะไรกันอ่ะถึงได้รู้ว่าโอ้จำนวนมากเลยคือไปแสวง
4: ไปแสวงบุญ
3: ส่วนใหญ่แสวงบุญ
4: กับศาสนาพราหมณ์
2: เขาเชื่อว่าครั้งถ้าสมมติเข้าไปเนี่ยก็หมายถึงเหมือนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระศิวะ
5: ใช่ใช่
2: เหมือนโอกาสมีโอกาสที่แบบว่าครั้งในชีวิตเนี่ยเหมือนคนที่อิสลามอย่างเงี้ยถูกต้องไหมก็จะต้องแบบว่าไปสักครั้งอันนี้ใครที่บูชาพระศิวะเป็นใหญ่อย่างเงี้ย
4: ก็จะอยาก
2: เขาก็จะบอกครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะเขาเชื่อพระศิวะอยู่บนเขาไกลลาด
5: เนี่ยคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาใช้คำว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์เนาะ
3: ถึงมันมีคลิปที่แบบว่าน้ำพัดเป็นรูปปั้นของพระศิวะใช่ไหม
2: อันนี้เขาก็พูดให้ดูจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่

0: อันนี้เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเนปาล
1: ใช่ค่ะ
0: ทิเบต
1: ใช่นะคะ
0: ต้องใช้คำว่ายังเป็นวิกฤตนะคะ
1: ถูก
0: ยอดผู้เสียชีวิต
2: น่ากลัวมาก
1: ตอนนี้ไปเท่าไหร่
0: แล้ว900กว่านะ
1: 939
0: ถูก
1: ก็คือจะแตะพันแล้วค่ะ
0: ยังไงเขาบอกมันเกินพันอยู่แล้ว
2: แล้วดูที่สูญหายอีกเท่าไหร่
1: ศูนย์เท่าไหร่นะ 4,200
0: เกือบ 4,000 ตอนนี้ 4,700
1: โอ้โห
0: ตอนนี้ 4,700 ที่เมื่อกี้อ่านมาล่าสุดเนี่ยคือ 4,700
3: ครึ่งหมื่น
0: ฮะ
2: โอ้โห
0: แล้วก็แบบว่ายังหาแบบว่าไม่อันนี้คือ
2: ชาวต่างชาติที่ยังไม่รู้รูปพรรณสันฐานอ
1: ีกใช่ใช่ก็ยังมีอีกที่ยัง
2: ต้องตรวจสอบรูปพรรณอีกหลายร้อยชีวิต
1: ถูกค่ะอันนี้คือตัวเลขฝั่งเนปาลเนา
2: ะ
1: เขาก็มีตัวเลขถูก
2: ยังฝั่งที่เบต
1: น
2: ี
1: ่ฝั่งที่เบต
0: อันนี้คือฝั่งเนปาลอย่างเดียวนะ
3: ไม่แต่พี่มดครับอยากรู้ว่าน้ำมันมาจากไหนเพราะฝนมันไม่ได้ตก
1: ใช่
2: นี่ไงเดี๋ยวพี่
0: เนปจะเล่าให้ฟัง
1: คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้าเลยนะคะประมาณสัก8 โมงครึ่งวันที่26สิงหาคมทีนี้ตอนแรกมันก็เป็นรายงานว่าวิอยู่ๆก็มีน้ำมหาศาลมากมายไหลมาลงมาจากภูเขาทีแรกทุกคนก็บอกว่าโอ้มันคือน้ำป่าหรือเปล่าหน้าตาเหมือนน้ำป่าหลากลงมาเนี่ยค่ะแต่บางคนน่ะเชื่อไหมว่
2: า
1: เห็นภาพแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมัน AI ป่ะ
2: มันของจริงหรือเปล่าเนอะเราไม่มั่นใจ
1: มันอะไรจะขนาดนั้นน่ะ
0: ต้องใช้ว่ามวลน้ำขนาดมหาศาลแล้วกัน
2: ไม่ได้มีแค่น้ำนะเอาดินโคลนมาด้วย
0: ดินโคลนหินใหญ่ๆน่ะมาด้วยพุ่งลงมาจากหุบเขาแล้วก็เอาง่ายๆคือสิ่งที่คนโฟกัสคือมันกวาดทุกอย่างไปกับในพริบตาหมดเลย
1: มันวูบเดียวเลยค่ะพริบตาเดียวจริงๆแล้วมันเหมือนแบบกลืนไปทั้งเมืองอ
3: ่
1: ะเพราะมองแล้วมันเหมือนสึนามิแต่เป็นสึนามิที่มาจากยอดภูเขาลงมาที่เนปาลด้วยภูมิประเทศเนาะมันยิ่งเห็นชัดเจนนะคะเพราะมันไหลมาตามหุบเขา
0: แล้วก็ไม่มีสัญญาณอะไรที่สามารถเตือนก่อนได้เลย
1: ไม่มี
0: เลย
1: เนี่ยดูในภาพดิคะท้องฟ้าก็แจ่มใส
0: ด้วย
2: ไม่ได้มีฝนอะไรเลย
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: นี่ไงคำถามที่พี่แจ็คถามว่าน้ำมันมาจากไหนทั้งที่มันไม่มีฝนตกหนัก
1: ในตอนแรกที่เกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็หากันอยู่ว่าเอ๊ะมันมาจากไหนแต่เชื่อว่าอย่างแรกเลยตัวการคือน้ำแข็งแล้วก็หินก้อนใหญ่ๆที่มันอยู่บนยอดเขา
2: ครับ
1: เชื่อว่าน่าจะถล่มลงมาเขาก็สันนิษฐานเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าตัวหินแล้วก็น้ำแข็งพอมันถล่มลงมาแล้วเนี่ยมันไหลลงมาตามลำน้ำสาขาก่อนหลังจากนั้นมันก็ไปอุดอยู่คือชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ
0: ่
1: อะกันจนกระทั่งเหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติแล้วก็ขวางแม่น้ำเอาไว
0: ้
1: พอขวางเอาไว้ได้สักพักนึงอะน้ำมันมาไม่หยุดไง
0: มันก็เป็นมวลน้ำที่แรงขึ้น
1: ใช่มันเอาไม่อยู่สุดท้ายมันก็นั่นแหละค่ะทะลักลงมาเหมือนสึนามิรวดเดียวแล้วก็กวาดไปหมดเลย
0: มันก็สมมติภาษาชาวบ้านคือเขื่อนแตกอะ
2: เหมือนเขื่อนแตก
1: แตก
0: มันไปกั้นน้ำเอาไว้ก็คือมันไปกั้น
1: อธิบายได้ดีมาก
0: อย่างนั้นเลย
1: เห็นไหม
0: ก็คือเหมือนถ้าสมมติภาษาเราจริงคือใช้คำว่าเขื่อนแตกไม่น่าจะ
2: ได้เลยนะ
1: ใช่
2: จริงนะเหมือนเขื่อนแตก
1: เหมือนเขื่อนแตกนะคะเนี่ยพอทะลักลงมาสักพักมันไปกอบเหมือนเขื่อนกั้นเอาไว
0: ้
1: แล้วน้ำจำนวนมหาศาลที่เราเห็นเนี่ยสูงลงมาประมาณสัก 1,200 กิโลเมตร
0: นะ 1,200 กิโลเมตร
3: แล้ว
1: ใช่
2: น้ำออกจากที่สูงลงถึงต่ำมันแรงสะสมแรงขึ้นมา
1: 180กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3: เนี่ย
1: อุ้ยคนลุกน้อง
0: คือง่ายๆเรื่องคือเมื่อระดับน้ำสะสมมากที่สุดก็ทะลักแล้วก็ถาโถมเข้ามาพัดทุกอย่างโอเค
1: ใช
0: ่เหมือนเกิดแต่ตอนแรกเข้าใจว่าสาเหตุเนี่ยก็คือน้ำแข็ง
1: ค่ะ
0: น้ำแข็งหินถล่มเกิดจากแผ่นดินไหวถูกต้องไหมคะ
1: ถูกรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลตอนแรกเลยนะออกมาแถลงบอกว่าอ๋อที่หินหรือน้ำแข็งมันถล่มลงมาเนี่ยเพราะว่ามันมีแผ่นดินไหวขนาด 4.4
0: นี่ขนาดรัฐบาลแถลงเองนะ
1: แถลงเอง
0: แต่รัฐบาลเนปาลแถลง
1: หลังจากนั้นในเวลาต่อมาสำนักธรณีวิทยาของสหรัฐก็มายืนยันว่าไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนที่วัดได้ 4.4 อ่ะไม่ได้มาจากแผ่นดินไหว
2: แผ่นดินไม่ได้ไหว
1: แต่มาจากหิน
0: ถล่มหิน
1: น้ำแข็งที่ถล่ม
2: ไอ้ที่มันถล่มนี่นะสร้างแรงสั่นสะเทือน 4.4
3: หมายถึงว่ามันเป็นหินหรือน้ำแข็ง
2: หินและน้ำแข็ง
1: ทั้งหินและน้ำแข็ง
0: มันคือเอาง่ายๆว่าน้ำแข็งมันเป็นก้อนแล้วมันละลายมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่แหละมันละลายไปเรื่อยๆเมื่อก่อนน้ำแข็งกว่าที่มันจะก่อตัวได้เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มัน
0: เป็นล้านปีก็หมายถึงที่เรากินน้ำไอซ์แลนด์เนี่ยที่บอกว่านั่นก็คือการละลายของกาเซีย
2: แต
0: ่คนละที่กันนึกออกไหมคะเอาจริง
3: ๆ
0: มันก็คือละลายของธารน้ำแข็งปรากฏว่ามันก็เกิดจากธารน้ำแข็งที่ถล่มรุนแรงมากนั่นแหละพี่การเอาภาพดาวเทียมมาเทียบกันคือ before after เนี่ยจะเห็นหลักฐานชี้ชัดเลยว่าไอ้ธารน้ำแข็งบางส่วนเนี่ยมันหายไป
1: ใช่ข้อมาเทียบดูนะคะว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดจากอะไรเขาก็เอาภาพดาวเทียมวันรุ่งขึ้นเลยแหละจำได
0: ้
1: เอามาเทียบดูมันเห็นเลยนะว่าบางส่วนน่ะมันหายไปก็เลยรู้ว่าอ๋อคอนเฟิร์มแน่นอนว่าไอ้ที่มันถล่มลงมาเนี่ยก็คือแผ่นของธารน้ำแข็งนะคะ

0: คะแต่ทีนี้โหมันเหมือนหนังระทึกเหมือนกันนะ
1: ครับพี
0: ่เราก็นึกว่าจบแล้วถล่มแล้วมีผู้เสียชีวิตสูญหายก็ว่าไปปรากฏว่าทางการจีนคือด้วยความที่มันติดชายแดนใช่ไหม
2: ค
0: ะทางการจีนก็คือทิเบตเขาก็เตือนมาต่อว่ามันไม่ได้มีแอ่งเดียวนะ
2: ที่กำลังละลายอยู่ไม่ได้มีจุดเดียว
0: ที่ถล่มลงมาม
3: ีหลายจุดหรอ
0: แล้วไปสร้างเป็นเขื่อนตามธรรมชาติอ่ะ
3: เราไม่ต้องไปสร้างเองถูก
0: มีอีกสอง
3: น็อตคิดง่ายๆน้ำแข็งละลายอ่ะสมมติตู้เย็นมึงพังอ่ะมึงคิดว่ามันจะละลายแค่จุดเดียวไหมล่ะ
2: มันก็ละลายทั้งหมด
3: เ
2: ล
3: ยอ่ะถูกต้องไหมเราคิดถึงแบบง่ายๆเลยว่าเวลาที่ตู้ช่องฟรีซอ
0: ่
3: ะ
0: ตู้เย็นเรามันพัง
2: อ
0: ่ะ
2: มันร้อนทั้งโลกอ่ะพูดง่าย
3: ถูกต้องไหมหรือแม้กระทั่งไอ้พวกเกล็ดน้ำแข็งที่มันติดอยู่อ่ะเวลาที่มันลองเปิดตู้ให้ตู้เย็นมันพังสัก
0: คร
3: ั้ง
0: นึ
2: งมันก็ละลาย
3: ลงมาแล้วคิดว่าถ้าเวลามันละลายอ่ะมันจะละลายแค่อยู่ข้างบนเหรอมันจะไม่ละลายข้างๆหรอ
2: มันก
3: ็หมดเลยต้องไหมล่ะ
2: มันก็ยังมีอีกหลายจุดที่สะสมไว้อยู
4: ่คำถามคือมวลน้ำที่มันเยอะๆเนี่ยมันไปที่ไหนอ่ะ
0: เนี่ยค่ะก็คือเมื่อมันลงมาสะสมใช่ไหมมันเป็นเขื่อนธรรมชาติมันก็จะซ้ำเหมือนเดิมเลยคือสุดท้ายมันก็จะทะลักลงมาแล้วก็ท่วมไปตามเมืองทีนี้ตอนนี้เขาจับตายังเหลืออีก2แอ่ง2แอ่งนะคะซึ่งเขาออกมาวัดระดับกันแล้วปริมาณน้ำใน2แอ่งเนี้ยโหฟังก็ตกใจมาก3ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ก็คือขนาดไหนพี
3: ่ก็เท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิก 1,200 สระ
2: มันเยอะนะ
0: เยอะมากคือมันจำนวนมหาศาลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในช่วง 3-4 วันข้างหน้านี
4: ้
0: เขาคำนวณมาแล้วนะถ้าฝนมันตกต่อเนื่องเติมน้ำเข้าไปใน2แอ่งนี้เรื่อยๆสิ่งนึงที่เขาเตือนคือเดี๋ยวมันก็จะเป็นเขื่อนที่แตกแล้วก็ทะลักซ้ำในวันที่1กันยายน
3: ก็อาจจะเกิดขึ้น
2: พรุ่งนี
4: ้
2: พรุ่งนี้พี่ต้องคอยติดตามเลยนะ
3: ว่ามันจะ
4: แล้วเขาเฝ้าระวังหรือเปล่า
3: เขาไม่ได้เฝ้าระวังมันน่ากลัวถึงขนาดไหนรู้ไหมเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่เพิ่งเกิดได้กี่วันไม่กี่วันถูกต้องไหม
0: ที่26
3: อ่ะ26
0: วันนี้
3: เชื่อไหมมีทะเลสาบแห่งใหม่เกิดขึ้นมาเลย
2: ฮะจากไอ้น้ำที่มันไปรวมตัวกันเหรอ
3: จะบอกว่าน็อตคิดดูว่าความน่ากลัวคืออยู่ดีๆอ่ะจากการถล่มครั้งนี้ทะเลสาบแห่งใหม่เกิดขึ้นมาทันที
4: โดยที่ข้างล่างก็คือเป็นบ้านเป็นอะไรพวกนี้เหรอ
0: ถูกก็คือเพราะว่ามันจำนวนน้ำมันเยอะมาก
3: เหมือนกับเราสร้างเขื่อนแล้วเปิดอ่ะย้ายทุกคนย้ายถูกต้องไหมแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าไปถูกต้องไหมเหมือนคนไทยสร้างเขื่อนเหมือนอะไรที่เขาชอบไปเที่ยวกันอ่ะที่เขาเชื่อ
2: ใกล้ๆในขุนด่านประดันชน
3: ที่เมื่อก่อนมันก็เป็นหมู่บ้านมีวัดมีวามีเมนมีอะไรอย่างเงี้ยแหละปรากฏว่าเราจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสร้างเขื่อนย้ายอันเนี้ยค
2: ือ
3: ธรรมชาติเลยอยู่ดีๆปุ๊บหลังจากที่มีการละลายเกิดที่แบบว่าเกิดมหันตภัยครั้งใหญ่ทะเลสาบแห่งใหม่เกิดขึ้น
2: ซึ่งข้างล่างทะเลสาบก็เป็นเมืองนี่แหละจมอยู่ใต้บาดาล
0: ถูกต้องค่ะก็ตอนนี้เขาจับตากันดูอยู่ทีนี้ฝั่งของทิเบตก็คือฝั่งจีนเนาะเขาก็รู้แหละว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำได้อีกไอ้ทะเลสาบสองแห่งเนี่ยเขาก็เลยส่งวิศวกรไปใช้วิเคราะห์พวกโครงสร้างทางอากาศก็พยายามหาทางอย่างน้อยๆอาจจะต้องไปหาทางให้น้ำมันไหลออกได้บ้างอ่ะเพราะไม่งั้นสุดท้ายมันจะกลายเป็นหายนะที่เกิดขึ้นซ้ำสองเพราะนั้นเราจะเห็นใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมช่วยๆหยุดภารกิจค้นหาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันยังมีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะคะทีนี้คนที่สูญหายอ่ะอย่างที่บอกส่วนใหญ่เป็นใครเป็นพวก
3: โรงงานไฟฟ้า
0: โรงงาน
3: พลังงาน
4: ไฟฟ้าส่วนใหญ่
3: เพราะตรงนั้นก็ไปทำโซลาร์เซลล์กันเยอะ
0: ใช
3: ่เขาไปทำเป็นโรงงาน
4: นักเดินป่าด้วย
3: มันสูงไงเข้าใจไหมมันสูง 1,200 กิโลเมตรอ่ะมันก็รับพระอาทิตย์ได้เยอะถูกต้องไหมล่ะ
0: ใช่
3: เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะยิ่งไปรับพระทำโซลาร์ฟาร์มตรงนั้นเยอะๆมันเกี่ยว
2: ความร้อน
3: เพิ่มความร้อนหรือเปล่า
0: ก็จะมีเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำก็มี
3: พลังน้ำก็มี
0: นะคะซึ่งตอนนี้นะที่เพิ่งติดตามเลยเนี่ยอีก900คนนะคะที่หายอยู่ในโรง
3: เป็นนักเดินป่า
0: เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
3: ผู้พนัก
0: งาน
3: เป็นแรงงาน
0: ที่ทำงานอยู่ในโรง
3: ก็คือเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะติดอยู่ในนั้นอ่ะประมาณ900ชีวิตซึ่งกำลังพยายามช่วยออกมาให้ได
3: ้ตัวเองคิดถึงอ่ะเวลาไปพุทธคยาเราจะเห็นพระทิเบตไหมเรากราบอย่างนี้เวลาที่เขาไปอย่างนี้ทั้งตัว
2: อัสดางอะไรสักอย่าง
3: รู้ไหมเขาไปเขาเสียชีวิตยังไงกำลังทำอย่างนั้นรอบเขาไกรลัตแล้วก็ตายเลย
0: จริงเหรอพี่บอ
4: กว่ากำลังปฏิบัติธรรมอ่ะนะ
3: กำลังคือเขาเชื่อกันว่ากราบแบบเต็มตัวเอง
2: การบูชา
0: การบูชาโบรา
3: ใช่ไหม
2: แบบนอนเลย
3: เราเห็นในหนังเรื่องอะไรชัมบารา
0: เออหนังไทยมีที่ซันนี่เล่นน่ะ
3: ชัมบาราใช่ไหม
0: ใช่
3: ใช่ไหมเราที่ไถตัวไป
2: นอนไปทั้งตัวแล้วก็ไถลากขึ้นมา
3: เขากำลังเดินเวียนรอบเขาเป็นระยะทาง52กิโลเมตร
2: โอ้โห
3: 52กิโลเมตรที่เขาทำอย่าง

0: นั้นนะทำไปพร้อมๆกันก็กราบไปเรื่อยก็คือการกราบพื้นด้วยร่างกายเพื่อเป็นการลดอัตตาแล้วก็ชำระอกุศลให้ตัวเองเป็นความเชื่อของศาสนาถูกต้องไหมคะ
1: ใช่เมาไกราช
0: เมาไกราชเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในเนปาลนะคะแต่อยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบต
1: ถูก
0: อยู่ฝั่งทิเบตผู้แสวงบุญชาวต่างชาติจำนวนมากเขาจะเดินทางผ่านเนปาลไปก่อนแล้วก็เข้าไปหนึ่งในจุดหมายการแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียนะ
2: ครับ
0: และอะไรคือสาเหตุทำให้น้ำแข็งถล่มหลักการวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงพ
1: ี่โอ้อันนี้ฟังแล้วเราก็เหนื่อยเนาะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขาเคยออกมาเตือนหลายรอบแล้วเรื่องของน้ำแข็งที่เทือกเขาฮิมาลัยว่ามันละลายเร็วมากในอัตราที่น่าเป็นห่วงถามว่าเร็วเท่าไหร
2: ่
1: สองเท่าของเมื่อปี2000
0: ก็คือเร็วมาก
1: แล้วเขาไปเก็บสถิตินะนับตั้งแต่1975นะคะมาจนถึงทุกวันนี้มีบางจุดที่น้ำแข็งหายไปอ่ะหนาๆเลย27เมตร
3: เฮ้ยโอ
1: ้ใช่พี่รถตอนแรกเราก็งงเอ้ย
3: เยอะมาก
1: เราอ่านถูกหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: เป็นไปได้เลยเพราะว่า
0: คนสูง27เมตรเท่าไหร่27เมตร
1: ความหนาของยอดสุดของน้ำแข็งอ่ะหนามาก
2: เพราะโลกร้อน
3: ตึก6ชั้น7ชั้นน่ะแล้วก็ตึก6ชั้นน่ะ
0: 27เมตร
1: ตายตายแล้วเนี่ยสาเหตุอ่ะง่ายๆเลยอย่างแรก
3: โลกร้อน
1: อากาศร้อน
0: แบล็คคาร์บอน
1: ใช่ค่ะอันนี้แบล็คคาร์บอนนี่น่าสนใจนะมันคือมลภาวะที่เราเห็น PM 2.5 หรืออะไรต่ออะไรอ่ะที่เกิดจากการเผาไหม้แบบไม่คอมพลีทอ่ะสุดท้ายอ่ะมันลอยเข้าไปบนอากาศแล้วมันก็ไปติดอยู่ตามหิมะทำให้หิมะเหล่านั้นน่ะมันเป็นแบล็คคาร์บอนสีจากเดิมเนี่ยเป็นสีขาวใช่มั้ยมันก็จะสะท้อนแสงได้ดีถูกไหมคะสะท้อนความร้อนได้ดีปรากฏว่าพอหิมะมันดำอ่ะมันยิ่งดูดความร้อนมากขึ้นเราก็เพิ่งรู้นะว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันมีผลไปหมด
3: หมดเนาะ
1: ใช่แล้วก็บอกจำนวนหิมะก็ตกน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน
3: ทีนี้พอสัมพันธ์กันหมดมันจะโดนถึงประเทศเรามั้ยมันจะเกี่ยวพันถึงเรา
0: อยู่แล้วแม่น้ำโขงมาจากเทือกเขาหิมาลัย
1: ทิเบตไง
0: ทิเบตเอ้ยแม่น้ำโขงของเราเนี่ย
1: ต้นน้ำเขาหิมาลัย
2: แม่น้ำโขงเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเขาบอกเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยเปรียบเสมือนแท้งน้ำของเอเชียเลยล่ะ
1: ใช
0: ่แม่น้ำโขงจริงๆเมื่อก่อนเนชั่นก็เคยทำไงเขาสำรวจแม่น้ำโขงทุกประเทศแล้วไปจุดเริ่มต้นก็คือบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ย
3: เป็นจุดเริ่มต้นของ
0: จุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงทุกอย่าง
3: เลย
0: ซึ่งเอาจริงๆแม่น้ำโขงก็มีต้นน้ำอยู่ที่ราบสูงที่เบตนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นผลกระทบตามมาคือไทยจะเจอความผันผวนของระบบในรูปแม่น้ำโขงนั่นแหละ
1: ใช่
0: คนที่เตือนเรื่องนี้ก็เขาเคยเตือนมาตั้งแต่20ปีที่แล้ว
1: แม่นมากนะอันเนี้ย
0: ก็คือ
2: เขาบอกว่า
1: อัลกอร
0: ์อัลกอร์
3: รองประธานาธิบดีสหรัฐ
1: จำได้ไหมว่าเคยมีสารคดีตัวหนึ่งที่เป็นหนังอ่ะตอนที่คุณอัลกอร์เข้ารับรางวัลโนเบลพีซอ่ะตอนเนี้ยลองกลับไปดูนะ
2: สันติภาพใช่ไหม
1: คนกลับไปดูคลิปของสารคดีตัวเนี้ยเยอะมากเพราะว่าเขาพูดเอาไว้ถูกทุกอย่างแล้วเขามีแม้กระทั่งตอนที่เขาพรีเซนต์นะแผนที่ของหิมาลัยเขาก็พูดเลยว่าเดี๋ยวมันจะละลายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อมาจนกระทั่งมีบางคนไปคอมเมนต์ว่าอุ๊ยเอากอคือเอากอคือผู้มาก่อนการเหรอคือแทบจะทุกคำพูดลองกลับไปดูได้นะคะลองไปเซิร์ชดูได้ใน
3: คืออะไรพี่
1: and inconvenient truth นะคะมันจะอยู่ประมาณสักปี2006มั้งเนี่ยเนี่ยเขา
0: ก็นานแล้วล่ะ
1: นานแล้วอัน
0: นี้นานมากแล้วประมาณ
3: ประธานาธิบดีปัจจุบันเขาไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนนะ
0: เขาไม่เชื่ออยู่
3: ยังไม่เชื่ออยู่หรออ
1: ันนั้นยกเว้นไว้
0: ยกเว้นไว้ค่ะ
1: ก็คือเขาบียอน
0: ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมันจะเกิดอะไรกับโลกใบนี้ขึ้นบ้าง
1: ใช่
0: เขาพูดเสมอว่าอีกหน่อยรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกคืออะไรรู้ไหม
3: คือ
0: ซึ่งตอนพวกเราเองไม่เข้าใจสมัยเด็กเขาบอกอีกหน่อยน้ำจืดจะมีค่าที่สุดลองไปดูสิ
3: จะหากินยาก
0: เขาบอกว่าน้ำจืดจะมีมูลค่าสูงมาก
1: ใช่เพราะมันไม่ได้หาได้ง่าย
2: ครับ
0: เพราะว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะพูดเลยได้มีโอกาสดูค่ะเต็มเป็นคนบ้านชอบดูอะไรอย่างนี
1: ้
0: ชอบดูการเปลี่ยนแปลงโลกก็คือบอกว่าอีกหน่อยอ่ะ
1: เนี่ยดูดิ
0: หรือแม้กระทั่งที่อเมซอน
2: ครับ
0: ที่แบบป่าอเมซอน
1: ป่าอเมซอน
0: แม่น้ำในป่าอเมซอนจะหายไปหมดเลย
1: เนี่ย
0: น้ำจืดจะกลายไปหายไปเยอะมาก
3: จะไปรวมกับน้ำทะเลเมื่อน้ำทะเลมันหนุนสูงขึ้น
0: ถูกต้อง
1: ใช่เนี่ยค่ะก็มันเป็นการส่งสัญญาณเตือนโอ้และอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็เพิ่งไปได้ฟังบรรยายมาแล้วก็เขาก็มีการคาดการณ์กันว่าโลกเราอ่ะเราเคยได้ยินแต่ผู้ลี้ภัยทางการเมืองใช่ไหมสนามสงครามสู้รบในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะเจอผู้ลี้ภัยทางภัยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
3: บางประเทศอาจจะหายไปกับแผ่นที
1: ่มันอยู่ไม่ได้
0: อย่างเรื่องต้นเหตุของโศกนาฏกรรมแผ่น แผ่นน้ำแข็งกว้าง6

0: 600เมตรบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยฝังทิเบตต้องใช้คำว่าฝังทิเบต
1: ฝังทิเบตไปเลย
0: ประมาณฝังไป 1.2 กิโลเมตร
1: โอ้โหลึกมากนะเนี่ย
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแรงกระแทกแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดมวลน้ำผสมโคลนตะกอนกว่า100ลูกบาศก์เมตร
2: ใช่ค่ะ
0: โปรลงสู่แม่น้ำถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซากโคลนหินก็ไปปิดกั้นแม่น้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติที่เราบอกกันนะครับเมื่อแรงดันน้ำมหาศาลพุ่งสูงเนี่ยจนเขื่อนแตกเนี่ยก็จะได้ปลดปล่อยน้ำป่าความสูงเขาบอกว่า134เมตรนะ
3: ครับ
2: เยอะมากอ่ะ
0: ร้อยพัดทำลายหมดเลย
2: ค่ะ
1: นะฮะพาเนปาลทำลายทิเบตนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตามหลังจากรายงานเตือนภัยของสถาบัน
0: ไม่กี่เดือน
1: ไม่
0: กี่เดือนฮะ
2: เขาเตือนมาแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าที่เนปาลฮินดูกุสนะฮะแล้วก็หิมาลัยเนี่ยหรือหอคอยน้ำแข็งแห่งเอเชียเนี่ยจะละลายเร็วขึ้น2เท่าตั้งแต่ปี2000อย่างที่พี่บอก
2: ใช่ไ
0: หมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรากลับมาดูกันของเราอะไรจะเกิดขึ้น
1: เออจะเกิดอะไรกับเรา
0: แม่น้ำหิมาลัยเนี่ยมี
2: น
0: ้ำโขง
1: น้ำโขง
0: อ่ะอย่างที่บอกนะว่าอย่างที่บอกแล้วก็อีกอันนึงคือที่พม่าคือแม่น้ำสารวินแม่สอดก็มี
2: แล้วแม่สอดเออใช
0: ่แม่สอดก็มีแล้วสารวินเนี่ยแม่น้ำโขงเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากทาน้ำแข็งบนราบสูงทิเบตไหลผ่านจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนาม
1: คร
0: บเลยซึ่งทำไมมันเป็นน้ำที่แบบว่าเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การเกษตรประสบตอนนี้
2: เท่าไหร่อ่ะ 2,000 ล้านคนนะ
0: 2,000 ล้านคน
2: ที่พึ่งพาลำน้ำโขงอยู
3: ่
2: ถูกไหมเอเชียแล้วก็มันมีอันนึงนะที่อ่านเจอมาว่าประเทศไทยเราจะกระทบอะไรนอกเหนือจากเรื่องของระดับน้ำที่มันผันผวนมีอย่างนึงคือไทยเราซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว
1: อ่ะใช่
2: ซึ่งสปป.ลาวผลิตไฟฟ้าจากไหน
0: เขื่อน
2: พลังงานน้ำ
1: อ
2: ่
1: ะใช่
2: เขื่อนทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าความผันผวนของลำน้ำโขงเนี่ยแล้วก็อันนี้ภาพนี้ก็มีประเด็นนะ
1: อันนี้น่ากลัวมาก
2: อันนี้เป็นภาพฝั่งทิเบตนะตรงแดนเขาเรียกจีหลงเนาะฝั่งจีนอ่ะแล้วก็มีการข่าวลือกันว่าเอ๊ะเขามีภาพนี้ถูกดูดหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่าทางจีนเขาก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่เขาไม่ได้ปิดกั้นภาพนี้น่ากลัว
0: น่ากลัวมาก
1: น่ากลัวมาก
3: ในหนังเลย
0: เขาบอกสารวินเองก็เกิดจากแม่น้ำสารวินเนี่ยก็เกิดจากที่ราบสูงทิเบต
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไหลผ่านจีนเมียนมาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยมีแม่น้ำสาย
1: แม่น้ำสายกั้นกลางนะฮะ
0: ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแม่น้ำสายใหญ่ของโลกที่ยังต้องไหลอย่างอิสระโดยไม่มีเขื่อนมากั้นบนสายนี
2: ้
0: เนื่องจากสายน้ำเนี่ยไหลผ่านตรกเขาแล้วก็ภูเขาสูงก็เสี่ยงที่จะมวลน้ำ
1: ป่าหลากนะฮะฉับพลันจากต้นน้ำอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ริมฝั่งแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็วนะฮะต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแม้ไทยจะไม่มีทานน้ำแข็งนะคะ
3: ครับ
1: แต่มันกระทบ
2: แต่พม่าม
1: ันเป็นเส้นเดียวกัน
0: พม่าม
1: ีเหรอ
0: พม่ามีภูเขาน้ำแข็งเหมือนใหญ่กว่าเกาหลีค่ะ
1: ซึ่งถ้าเขาเกิดร้อนกว่านี้ขึ้นมาอาจจะกระทบเราได้โดยตรงเลยถูกต้องไหม
2: เพราะเราก็อยู่
1: เพราะเราอยู่เส้นน้ำสายเดียวกันหมด
0: แต่เขายังไม่มีใครขึ้นไปได้ยังไม่มีใครขึ้นไปได้คือเอาง่ายยังไม่มีใครเขายังไม่เปิดให้ใคร
1: แต่แสงอาทิตย์มันถึงนั่นมันร้อนขึ
2: ้นนั่นน่ะสิ
1: ถูกป่ะ
2: เดี๋ยวให้ดูภาพไวรัลอันนึงดีกว่านะคะเพราะมีคนมาถามเยอะมากว่าเอ้าเขารอดมาได้ยังไง
0: ก็คือเป็นบ้านเขียวใช่ไหม
2: เป็นบ้านสินี่เดี๋ยวดูนะ
1: เขาทำทฤษฎีแล้วนะว่าโครงสร้างข้างล่างเป็นยังไง
2: มีบ้านหลังนึงเนี่ยหลังเนี้ย
1: อันนี้ลุ้นมากเราเห็นภาพเนอะเราลุ้น
2: คนอยู่ข้างบนเนาะ
1: ใช่
2: สามคนนะ
1: แล้วไม่ได้อยู่ชั้นดาดฟ้าด้วยนะอยู่ชั้นสองชั้นสาม
2: ชั้นสองแล้วดูสิว่าน้ำอ่ะล้อมรอบไปหมด
3: ครับ
2: ในขณะที่หลังอื่นน่ะพัง
3: ไปหมดแล้ว
2: ค่อยๆไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเหลือหลังนี้แค่หลังเดียว
1: โดยรอบข้างไปหมดเลยพี
2: ่ไปหมดเลยสุดท้ายไม่เหลือเลยนะ
3: หลังจากที่น้ำมาหมดแล้วเนาะต้องไม่ละเหลือหลังเดียว
2: คือตอนนี้คือตอนที่น้ำกำลังมาอยู่เห็นปะแล้วมันเหมือนแหวกความเชื่อเนาะคนที่นั่งก็เชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าบ้านหลังนี้มีอะไรศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็ได้คำตอบมาแล้วตอนแรกๆเขายังตอบมันเอ๊ะเห็นไหมไม่เหลือแล้วเห็นไหมเหลือหลังเดียวแล้วก็เดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่า3คนที่อยู่ในบ้านปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยใช่ไหม
2: โอ้โหเดชะบุญมากรอดมาได้ยังไงไม่รู้ก็เขาก็ช่วยเหลือออกมาได้ปลอดภัยทีนี้เขาก็เลยถามว่าเอ้าแล้วทำไมหลังนี้ถึงหลังเดียวที่เป็น stand alone ไม่โดนอะไร
3: จากอะไร
2: สุดท้ายเนี่ยมีพวกนักเขาเรียกอะไรสถาปนิกเนาะเขาก็ออกมาวิเคราะห์เขาบอกว่าเป็นเพราะบ้านส่วนใหญ่ของนี่ไงสุดท้ายแล้วเหลือหลังเดียว
0: โอ้โหตายเหลือหลังเดียวจริง
2: เห็นปะเหลือแค่หลังเดียวเขาบอกว่าเป็นเพราะส่วนใหญ่บ้านในเนปาลเนี่ยเขาจะใช้อิฐเนาะอิฐหินน่ะสร้างแล้วก็กำแพงมันก็แข็งแรงใช่ไหมคะแต่บ้านหลังนี้มีโครงคอนกรีตเสริมเหล็กมีคาน
1: ลงเสาเข็ม
2: มีเสาดังนั้นเวลาน้ำมันมาม ช่วยผ่อนแรงกระแทกแทนที่มันจะเข้าข้างหน้ามันก็จะผ่อนแรงกระแทกออกไป
1: เขาทำวิเคราะห์ว่ามัน
2: เขาทำอย่างนี้เลย
0: มันรอดมาได้ยังไงอ่ะ
2: เพราะว่าคนแบบสงสัยมากว่าทำไมรอดอยู่หลังเดียวแล้วก็เนี่ยอันนี้ถ้าปกติเขามันจะเป็นหินมันใช้หินสร้างพอแรงของน้ำโคลนหินมันกระแทกเข้าไป
1: ม
2: ันพังอ่ะไม่อยู่แต่ว่าหลังเนี้ยเขาใช้มีเหล็กเส้นนะคะเป็นโครงคอนกรีต
1: สมัยบ้านเราปัจจุบันแล้วถูกป
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: โครงสร้าง
2: ก็เลยรอด
3: น้ำมันก็เลยแหวกไป
1: มีเสามีคานเลยแบบนี
2: ้แล้วก็บอกว่าตัวที่ตั้งเองก็เหมือนกันคืออาจจะไม่ได้อยู่ตรงๆในแนวน้ำสักทีเดียว
1: ไม่ได้กระทบโดยตรง
2: รอดมาได
1: ้โอ้เดชบุญนะ
3: ดวงดี
2: โอ้เดี๋ยวรอลุ้นนะเพราะว่าเขารอดูว่า1กันยายนเนี่ยไอแอ่งน้ำทะเลสาบใหม
1: ่มันจะรักอีกหรือเปล่าม ัน
2: จะโอเคหรือเปล่
1: าอีก2จุดอ่ะอีก2-3จ
2: ุดก็ภาวนาขอให้อ
1: ย่าเกิดขึ้นเลย
2: มันรอดปลอดภัยเออ
3: ครับ
2: เรื่องของน้ำแข็งละลายหลายๆคนก็เนาะ
3: จริงครับพี
2: ่ใจคอ
1: มาใส่ใจในเรื่องของโลกร้องกันมาก
0: ต้องติดตาม
2: ใช่ค่ะ
0: ติดตามพี่นิปได้ที่ไหนบ้างคะ
2: ฝากด้วยนะคะนิปปอนออนไลน์แล้วก็รายการ One World นะคะทางเพจข่าวช่องวันค่ะ
0: ขอบคุณพี่นิปมากๆค่ะ
2: นิป
3: ขอบคุณมากๆครับ
0: เชียร์ที่กำปองทุกวันนี้เธอไลฟ์สดวันละกี่ชั่วโมงอ่ะ
4: ก็6ก็มีค่ะแม
0: ่6ชั่วโมง
4: แต่ต้องหาเวลามาอ่านข่าวกับพี่เลี้ยงค่ะพี่นิพค่ะ
2: เมื่อวานเพิ่งอ่านอยู่ด้วยกัน
3: อ่านด้วยกัน
2: พอไม่อ่านก็ปัดเจอนะ
0: ใช่มั้ยทุกวันนี้เค้าก็ไลฟ์สดใน Shopee ถูกต้องมั้ยฮะ
4: หลายที่เลยค่ะหลายที่ไม่อะไรนะลูกค้าเข้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: พี่แบงค์เค้าเองด้วยไง
3: ไม่แล้วไม่เล่นละครแล้วพี่เชียร์กลับมาเล่นละคร
4: กลับมาเล่นด้วยกลับมาเล่นด้วย
3: กลับมาเล่นด้วย
0: กลับไปก่อน
3: เยี่ยมเลย
0: แต่ไม่ได้มาแฉนานแล้วช่วงหน้าเชียร์ที่กำพรค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
5: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
8: เล็กเตอร์ไซส์ Time boy
9: Be your original 300 milliliters
8: Like the soy Like the soy original
9: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า It's real.
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
11: ลุกค่ะเทวดา
12: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะ
10: อย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
13: แม่กำลังกลับนะ
14: ลืมล้างจานให้แม
13: ่ใช้นี
15: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
16: ล้างเก่งมาก
15: สันไลเลมอนสูตรใหม
17: ่ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
18: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02817-9925 ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B12

0: 1มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับ Farm Daily Veggie Plusโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
2: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
3: จุดท้ายจุดท้าย
1: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
2: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
4: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
5: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
6: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีน่ะ
4: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
6: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
4: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
7: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
8: Give me more.

0: ุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
2: สนับสนุนโดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
3: เอ็มอะไม่ได้มาในการแฉพอสมควรแล้วนะคะขอต้อนรับเชียร์ที่คำพ
4: ูดครับเชียร์คร
3: ับ จริงเชียร์ก็ยังมาทำรายการอยู่กับทางช่องเนี่ยแหละ
5: ใช่ก็จริงๆมานั่งซ้อมอยู่ตรงนี้ทำข่าวแหกโค้งก็มานั่งซ้อมอยู่ตรงนี้รอแม่เรียก
4: ก่อนรายการเรา
5: ก่อนรายการ
4: นี้ตรงนี้อยู่
5: บางทีอ่ะเกินไปบ้างขอโทษนะ
3: โอ้ไม่เป็น
4: เราก็เกินเหมือนกัน
5: อ๋อเหร
3: อจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ได้รับละครมากี่ปีแล
5: ้
3: ว
5: โอ้3ปีค่ะแม
4: ่โอ้
3: ทำไมถึงไม่รับเลย
5: เอาจริงๆตอนแรกอ่ะจะไม่เล่นแล้วเลย
6: เอ้าทำไมอ่ะพี่
4: ธุรกิจกำลังไปได้ดีด้วย
5: ธุรกิจจริงๆก็ช่วงนั้นบริหารเยอะแล้วทำหลายอย่างปรับตัวอ่านเรื่องร้ายพิธีกรอีกคือมันมีงานที่เรารักหลายอย่างมากแล้วทีเนี้ยก็พูดตรงๆว่าพองานละครเนี่ยมันใช้เวลาเยอะที่สุดแล้วมันทำให้เหมือนแบบการบริหารจัดการเวลาเราบางอย่างอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้จริงๆ
3: เพราะมันไม่สามารถเซตได้ว่าวันนี้ถ่ายละครมันจะเสร็จกี่โมง
5: แล้วบางทีพอเราเอาเวลาของมารับงานอย่างเงี้ยกองบางทีถ่ายไม่ได้รอเราหรือต้องแบบมันเกรงใจค่อนข้างเกรงใจอ่ะแต่ที่พูดไปทั้งหมดทุกวันนี้คือกลับมารับแล้วนะคะ
4: โอเคแล้วมั้ยเราไปจัดทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
5: ใช่อ่ะก็ต้องพูดตรงๆว่าแต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเป้าหมายอย่างนึงเราอยากจะหารายได้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเวลาพอมันหายไปเอ๊ะมันไม่ถึงเป้าในรายได้ที่เราอยากจะได้มันก็เลยงดเรื่องงานละครไปแล้วสุขภาพด้วยค่ะ
6: สุขภาพ
3: มันไปลุยเหมือนเมื่อก่อนไม่ไหว
5: ไม่ไหวแล้วคือเรา
6: ถ่ายนาน
5: 7วันบันเทิงไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้ติดแบบตัวติดเตียงมันเนี่ยคือตั้งแต่อายุ15 16แล้วอ่ะนี่มันจะเลข4แล้วไงพี
4: ่เข้าวงการมานานมากแล้วทำงาน
3: ก็แล้วค่ะเดี๋ยว4มันจะเหนื่อยกว่านี้อีกค
5: ่
3: ะ
5: ใช่ไงคะคุณแม่ค่ะเ
3: นี่ยค่ะมันยังไม่4ยังไม่เหนื่อยค่ะเลข4ปุ๊บแล้วเธอจะรู้ว่าโอ้โห
6: หนักเลย
5: จริง
3: ฉันวิ่งไปอีเวนต์ไม่ไหวเลยไม่ทำอะไรไม่ไหวเลย
5: หรอแม่ก็แค่บอกว่าเชียร์ไปแทนแม่ได
3: ้จริง
5: รอเล่นรอเล
3: ่นไม่ทำงานเลยเลยอ่ะจริง
5: จริ
3: งจริงแล้วเชียร์จริงอาชีพอีกอาชีพนึงคือพิธีกร
5: ใช่ค่ะ
4: เพิ่งจะกลับมารับจริงจัง
5: พิธีกรก็กลับมารับพิธีกรรับมาตลอด
3: เอามาลองเอามา

0: ินก็รับตลอด
1: รับมาตลอดแต่ว่าล่าสุดก็คืออาจจะได้มีโอกาสมาเป็นผู้ประกาศข่าวของสำนักข่าววันนิวส์ค่ะก็เป็นโอกาสที่แบบว่ารู้สึกเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าคือเราอาจจะมาจากพิธีกรฝั่งบันเทิงแต่พอมาฝั่งของการเป็นผู้ประกาศเนี่ยมันก็มีข่าวหลายๆ

0: ดูมีความรู้
1: เราได้อัปเดตตลอดมันก็สามารถเล่าได้
2: ถูกเพราะทุกวันนี้เรื่องมันเร็ว
1: ใช
2: ่ปั๊บๆๆเรื่องมันเร็วมากจริงครับใช่มั้ยล่ะอย่างจริงๆแล้วสิ่งนึงที่เปลี่ยนไปเลย
1: ค่ะ
2: ก็คือเมื่อก่อนเชียร์จะมาซื้อเวลาขายของรายการเราเนี่ย
1: ใช่
2: แต่ทุกวันนี้คือเชียร์เอาเงี้ยไลฟ์สดมันก็ได้รายได้เท่ากัน
1: คือมันก็ต้อง
2: มันอาจจะไม่เท่าหรอกแต่มันก็คือมันก็ลงทุนน้อยกว่าถูกต้องไหม
1: คือมันก็คือตลาดผู้บริโภคเนี่ยมีหลากหลายในออนไลน์ก็อาจจะง่ายกับการสั่งซื้อมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบว่าต้นทุนของบางอย่างไม่ใช่ไม่มีนะทุกคนไม่ใช่ไม่มีแต่ก่อนนะต้นทุนอาจจะน้อยกว่าเยอะมากๆนะคะคือการมาซื้อรายการเนี่ยโอเคมันอาจจะมีเรื่องแอร์ไทม์มันอาจจะมีเรื่องของการจัดส่งมีอะไรหลายๆอย่างที่แต่ว่ามันมีประโยชน์ในแบบของมันเหมือนกันถูกไหมคะพี่คือเหมือนแบบเรามาอย่างเงี้ยคนในกลุ่มนึงก็ยังดูทีวีแต่คนในกลุ่มนึงก็ไปเลือกที่จะซื้อเอาสะดวกแบบส่งเร็วหรืออาจจะมีส่วนลดของแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แล้วกันที่เชื่อว่าคนทำมาหากินยุคนี้ใครไม่อยู่ออนไลน
0: ์ขยายกลุ่มลูกค้าไปกลุ่ม
1: มันไม่ได้จริงพี่น้อยก็ไลฟ์เยอะ
2: ไลฟ์เยอะแต่ไอ้เชียร์ที่เคยทำก็โอเคแหละมันก็มีกำลังใจแหละเคยทำ10ล้านบาทภายใน4ชั่วโมงมาแล้ว
1: ประมาณ3เกือบ4ชั่วโมง
2: เกือบ4ชั่วโมง
1: ใช่ใช่โอ้โหอันนั้นก็สู้ตายมากจริงอันนั้นต้องขอบคุณทีมมากๆค่ะก็เนี่ยมันเป็นชาเลนจ์บางอย่างที่ก็ไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนกันแต่ก็เนี่ยใกล้ละ99เนี้ยใกล้สนุกละนะคะเพราะว่าคือถ้าคนที่ไลฟ์สดก็จะเห็นว่ามันมีช่วงพีเรียดแบบช่วงไหนขายดีช่วงไหนเป็นช่วงพีคอย่างเงี้ย9เดือน9ใช่ว่าเป็นช่วงที
0: ่ก็ต้องเตรียมตัวเน
2: าะออก9เดือน9คือช่วงที่เขาจะขายของเยอะ
1: โอ้โหสนั่นเลยแม่
0: ปลายปีเต็มของปีใหม่
3: แล้วแต่ละเดือนเขาจะมีวันของเขาเหรอครับหรือว่าไงฮะ
1: คือส่วนใหญ่อย่างวัน99 88เขาจะเรียกดับเบิลเดย์ใช่มั้ยมันก็จะเป็นบิ๊กแคมเปญที่แพลตฟอร์มเขาก็จะ
0: เหมือนเป็นเต็มที่
1: จะเป็นคูปองเปิดการมองเห็นกันเต็มที่อย่างเงี้ยแต่ว่าก็สมัยนี้ก็ดุเดือดนะแบบ
2: เ
1: จ้าใหญ่ๆตัวใหญ่ๆก็เล่นเยอะอีกเงี้ยแต่อย่างสมมุติ99สำหรับเชียร์เชียร์รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่กำลังจะปลายปีละเหมือนมันห่างช่วงแบบเขาเรียกว่ากลางปีเนี่ยมันจะแบบมีเตี้ยๆลงมาหน่อยในยอดขายใช่ไหมคะ99นี่พีคมากแล้วก็อีกอันนึงถ้าอย่างสมมุติแบบอย่าง Shopee อย่างเงี้ยที่เชียร์ไลฟ์เป็นหลักอ่ะ11นี่ก็จะเป็นช่วงแบบเดือนเกิดเขามันก็จะเป็นลองดูนะทุกคนลองวางแผนดู
0: อันนี้ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ตัวเองหรือว่าทุกแบรนด์เลย
1: ทุกแบรนด์เลยค่ะพี่
0: รับหมดเลย
1: ทุกแบรนด์เลยค่ะทุกแบรนด์เลย
3: ทำเป็นทีมป่ะครับหรือว่าคนเดียวเลยครับ
1: ทำเป็นทีมเพราะว่าเอาจริงๆอันนี้ไม่มีทีมไม่ได้ไม่มีทีมไม่ได้ค่ะใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าทำคนเดียวไม่ได้นะทุกคนทำได้นะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์จบแล้ว
2: ตัวเดียวจบเลยเน
1: า
2: ะ
1: มันทำได้สวยๆด้วยไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะใช่ค่ะ
2: นั่นแหละคือสิ่งที่ตัวเองทำทุกวันนี้ก็คือยังพยายามจะแบ่งเวลาอะไรสัก 2-3 ชั่วโมง
1: โอ้เนี่ยก่อนวันนี้ก็2ชั่วโมงก่อน
0: จริงป่ะทำทุกวันเลยเหรอ
1: เกือบพี
0: ่โอ้โห
1: เกือบ
0: ขยันมาก
1: ไม่แต่เชียร์ว่าจริงๆมัน
2: จะติดไปเอง
1: มันคือเรื่องความสม่ำเสมอด้วยค่ะคือเชียร์อาจจะมี Shopee บ้าง TikTok บ้างแต่อย่างพฤติกรรมผู้บริโภคก็ไม่ได้เหมือนกันบางที TikTok เนี่ยเค้าซื้อเพราะเห็นเราแล้วเค้าสนุกเขาซื้อไปจะเจอบ่อยมากนะคะว่าซื้อไปเมื่อกี้ขายอะไรนะคะพอดีดูเพลิน
0: แต่
1: ซื้อก่อน
0: ใช้ยังไงนะ
1: เออซื้อก่อนใช้ยังไงเหมือนสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออย่าง TikTok เองกับเชียร์หลังๆห่างไปเนี่ยพอกลับมาถามว่ายอดมันได้เท่าเดิมไหม
2: อ๋อตัวเองส่วนใหญ่อยู่ Shopee
1: ใช่คนดูเท่าเดิมไหมมันก็มีช่วงที่มันไม่เท่าเดิมนะทุกคนจากเราสมมติคนดูเป็นพันอย่างเงี้ยมันตกลงมาเหลือหลักไม่ถึง100เชียร์ก็เคยนะก็เลยจะบอกทุกคนว่าแบบเหมือนไม่ต้องท้อนะคะคือขยันไปทำไปมันเป็นความสม่ำเสมอที่เราต้องทำค่ะมันมีช่วงดีและไม่ดีค่ะเป็นปกติ
2: แน่นอน
1: อะไร
2: มาถามวันนี้ก็คือความรักนะ
1: อันนั้นไง
2: ในที่สุดแล้ววันนี้คือเอาง่ายๆนะก็ฉันรอให้แกพูดไปก่อนขายของช้อปปิ้งช้อปปี้ช้อปอะไรเต็มไปหมด
1: โทษนะไออาร์ตเวิร์กที่ทำเนี่ยเชียร์ผันตัวเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่มีคำว่าความรัก
2: ไม่มีความรักคือเอาไงทุกวันเอาไงจริงๆนะตัวเองยังเคยถามคุยเองเชียร์สรุปแกเป็นทอมป่ะตั้งแต่คำถามที่ถามมันตั้งแต่เด็กจนโตจนวันนึงไอ้เชียร์เป็นผู้หญิงสวยสุด
1: จนวันนึงด้วยนะ
0: แล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยนะ
2: จะมีแฟนเป็นผู้ชาย
0: เกือบจะเป็นสร้างครอบครัวด้วยกัน
2: จนเกือบจะแต่งงานแล้วอยู่ดีวันเนี้ยไอ้เชียร์ก็กลับมาดูห้าวอีกแล้วอ่ะ
1: มันไม่ได้ห้าวแม่แค่ผมมันสั้น
2: แล้วมันก็เริ่มเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับคนที่จะมาคุยกับเรา
1: ใช่ๆประมาณนั้นค่ะแต่เนี่ยถ้าไปพูดกับเขาว่าเชียร์เป็นทอมเขาเคืองนะเขามองหน้านะ
2: ทุกวันนี้เขาห้ามพูดเพศกันแล้วเธอ
1: ไม่เขาไม่ได้โอเคหมายถึงว่าเขาไม่ได้คบที่เชียร์เป็นทอมเขาคบที่เชียร์เป็นผู้หญิง
0: เป็นผู้หญิง
3: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเปรียบซีรีส์ก็คืออย
0: ู่ผู้หญิงกับผู้หญิง
1: คุณเปรียบซีรีส์นี่ฉันเคนะ
2: เคหรอก็คือเขาไม่ได้แฮปปี้ถ้าสมมติไปถามผมว่าเกิดที่ทอมเขาไม่ได้ชอบคบที่เราเป็นทอมแต่เขาคบที่เราเป็นผู้หญิงกับผู้หญิง
1: เขาไม่ได้มีรสนิยมที่จะคบทอม
3: แต่ก็คือเป็นคนคุยทุกวันปัจจุบันนี้ถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่

0: ใช่
1: เป็นคนที่อยู่ข้างๆเรานั่นแหละ
0: เป็นคนอยู่ข้างเรา
1: จบง่ายๆเป็นคนที่อยู่ข้าง
2: เรา
1: ดีกว่า
2: ที่ไหนได้ขอให้สบายใจ
1: แล้ววันนี้สถานะมันคืออะไร
0: แม่มันต้องมาตอบกันอีกเหรอสถานะคืออะไรโทษนะนี่คือย
2: อ
0: มเป็นสื่อเมื่อกี่ปีที่แล้วว่า
1: จะเป็นสถานะมันคืออะไร
3: ชงให้ไงชงให้ไง
0: คนสนิทค่ะอย่างนี้หรอแม
1: ่ก็คือแฟนนั่นแหละแต่เขาไม่ได้คบเราที่เราเป็นทอมถ
0: ู
1: กต้องไหมคือถ้าจะบอกว่าเชียร์เป็นทงเป็นทอมเองไม่ใช่เขากำลังแฮปปี้กับเราที่เชียร์ที่คำพอดเป็นผู้หญิงนี่แหละ
2: เป็นเชียร์นี่แหละเชียร์เป็นเชียร์นี่แหละ
3: เจอกันที่ไหนเจอกันที่ไหนพี่
0: เจอกันหรอ
3: ครับพี
0: ่มันก็เจอกัน
3: ครั้งแรกอ่ะเจอ
0: ครั้งแรกครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยจริงๆที่เจอกันเลยนะพี่งานแต่งพี่วุ้น
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แต่ว่าคือในตอนนั้นเนี่ยคือแค่เจอเฉยๆนะแค่เจอเฉยๆค่ะยังไม่ได้รู้จักไม่รู้จักกัน
2: ซึ่งความสัมพันธ์มันคอนทินิวได้ยังไง
0: คือความน่ารักของเขาเนี่ยคือพอจังหวะที่ต่างคนต่างไม่มีใครอะค่ะแล้วมาเจอกันแล้วคุยกันมันมีความประทับใจจากเชียร์บางอย่างแล้วกันคือในตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวที่ช่วงที่มีเรื่องพี่โม มีเรื่องพี่โมที่พี่โมจากเราไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไปกินข้าวกันอะไรกันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าแหละว่าแบบเอ้ยเขาว่าอย่างนั้น
1: เขาว่าอย่างนี้เรื่องเล่าเยอะมาก
0: เรื่องเล่าเยอะแบบสุดๆทุกวันนี้กลายเป็นเหมือนผ่านไป4 ปีทุกอย่างเพิ่งจะเริ่มใหม่งงมากอะไรเงี้ยคือในตอนนั้นมันมีเรื่องเยอะเล่าเล่าเยอะมากแล้วพอฟังเราสะเทือนใจคืออยู่ในโต๊ะกันหลายคนอย่างเง
3: ี้
0: ยแต่อยู่ดีๆแบบในจังหวะเราสะเทือนใจแบบเงียบๆไม่ได้กระตกกระตากอ่ะมันมีทิชชู่ยื่นมา
2: เหมือนเขาเข้าใจความรู้สึกเรา
0: เหมือนแบบเหมือนเขาไม่ได้มองแต่เขาสังเกตอย่างเงี้ย
1: เออใช่แต่เรื่องเล่าไอโมเยอะจริง
0: จริง
1: เรื่องเล่าไอโมจบแบบแต่ละอย่างไม่ตอนจบไม่สามารถทำละครได้5เรื่องอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือเรื่องเล่าตอนนั้นมันกั้นน้ำตาไม่ได้จริงๆแล้วพอเขาแบบเหมือนเขาไม่ได้ดูสังเกตมองเราเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีๆเฮ้ยทิชชู่ยื่นมาเราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเขาเป็นคนน่ารักจังเลย
2: เป็นคนที่
3: ประทับใจเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ประทับใจ
3: ใช่ไหมครับ
0: เป็นคนแบบใส่ใจเป็นคนอ่อนโยน
3: ครับ
1: จนในที่สุดก็คบหาดูใจกัน
0: ค่ะ
1: ก็คืออย่างที่บอกว่าเฮ้ยโลกทุกวันนี้มันไม่มีนะทอมดี้ไม่มีนะ
3: ม
1: ันไม่มีนะตุ๊ดผู้ชายอะไรไม่มีคือทุกอย่างมันคบกันที่เป็นตัวเราเนี่ย
0: ไม่แต่คือเชียร์จะเคแค่บอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าแอปหรืออะไรนะทุกคนเชียร์ก็มีเพื่อนที่เป็นทอมแต่คือเชียร์แค่บอกว่าเชียร์ไม่ได้เป็นเหมือนพวกแบบไม่ได้เป็นรสนิยมนั้นอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าไอความห้าวความอะไรเนี่ยมันอาจจะดูรูปลักษณ์ผมสั้นอะไรเงี้ยดูบอยอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับพี
0: ่เออฉันแค่เป็นเคหน้าหล่อเธอเข้าใจไหม
1: ก็จริง
3: ก็หล่อจริง
0: อ่ะนึกเธอเข้าใจไหมพี่เมย์คนสวยกับพี่เคหน้าหล่อมันเป็นแค่แบบแฟนแบบเป็นฟิลนั้นอะไรอย่างเงี
1: ้ยแต่ความรักในปัจจุบันนี้ถือเป็นความรักที่ลงตัวกับคนนอกวงการอย่างที่บอกว่าครั้งแรกเนี่ยบางทีเราต้องคิดว่าเฮ้ยจะต้องเป็นแฟนกันมาต้องรู้จักกันมานาน
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้รู้จักกันงานแต่งานยายวุ้น
0: คืออันนั้นเนี่ยแค่รู้จักและเจอก่อนแต่มันหลังจากนั้นไปอีกเลยค่ะกว่าที่จะแบบมีโอกาสที่เป็นเรื่องที่เล่าไปเมื่อกี้เรื่องที่ชู่อะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยใช่
2: นอกวงการเลยเนาะทำธุรกิจส่วนตัว
0: อ๋อค่ะใช่ค่ะก็คือเอาอีกแล้วเขาไม่รู้จักอะไรเชียร์เลย
1: อีกแล้ว
2: เชียร์ที่คำพรเนี่ยนะ
0: ไม่รู้จักเลยพี่ไม่เคยมีคนชื่อเชียร์อยู่บนโลกใบนี้มาก่อนในโลกของเขา
2: จริงเหรอ
0: จริง
2: เขาทำแต่งานเรียนหนังสือแล้วทำงานตลอด
0: เขาอยู่อังกฤษแต่เด็กแต่นะ
2: เข้าใจแล้ว
0: สิ่งที่ตลกคืออ่ะปูปยารู้จักคนรอบตัวที่เป็นเจนเชียร์รู้จัก
2: หมดแต่ไม่รู้จักเชียร์
0: ไม่เคยเห็นเชียร์มาก่อน
2: เป็นเพื่อนเยวุ้นด้วยคนหนึ่งนะเว้ย
1: ก็เป็นเพื่อนเยวุ้นด้วย
0: เหมือนเขาน่าจะเป็นเพื่อนฝั่งพี่นิกค่ะ
1: อ๋อเป็นเพื่อนฝั่งเอาคนนี้มันเลยจบอังกฤษ
0: ใช่
2: แต่ไม่รู้จักเชียร์มาก่อนนะ
0: แต่เนี่ยเป็นเรื่องดีมากๆแล้วสิ่งที่เชียร์อ๋ออีกอย่างนึงที่เชียร์ชอบในความใจของเขาคือคําเขาอ่ะจริงๆเขาจะไปเสิร์ชอะไรเกี่ยวกับเชียร์ก็ได
1: ้
0: เขาบอกว่าไม่เราขอรู้จักที่เชียร์เป็นเชียร์ตรงนี้ดีกว่า
2: แต่ก็คงรู้แหละว่าพอดูในกลุ่มเขารู้แหละอันนี้ดารานะแต่ไม่รู้รายละเอียดลึกซึ้งเท่าไหร่ว่า
0: ตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยพี่
2: อ๋อเหรอ
0: ตอนแรกก็ไม่รู
1: ้แต่ไม่แต่สิ่งหนึ่งคือความเหมือนคือโอเคแต่ฉันเห็นแล้วนะคู่ไหนที่เอากีฬามานำอ่ะ
2: มันจะรอด
3: เออเรื่องจริงนะ
1: จริง
3: ๆใครหลอก
1: วันคือมันจะสมาธิจะอยู่กับการ
2: มันทำอะไรกิจกรรมเดียวกันน่ะมันก็เลยแบบจะทำอะไรเหมือนกัน
0: จริงๆไม่ได้ทำกิจกรรมเดียวกันเลยพี่น็อตเล่นกีฬาไม่เหมือนกันเลยสัก
2: คนละประเภทเลย
0: คนละประเภทเขาตีกอล์ฟนี่ไม่ตีเพราะว่าร้อนเดี๋ยวไม่ฟ้า
3: คนละกีฬา
0: คนละกีฬาตื่นเช้ามากเขาปั่นจักรยานไม่เอาอุปกรณ์แพงด้วยอะไรเงี้ยไม่เล่นกีฬาไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าม
2: ันได้ยังไงกับการ
0: คือพอมันมีไฮล็อกเนี่ยเชียร์ก็เลยอยากจะเล่นกีฬาอะไรกับเขาสักอย่างนึงเหมือนอยากมีเมมโมรีร่วมกันอยากมีความทรงจำบางอย่างที่แบบได้เล่นได้ทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนเขาเล่นค่ะ
2: ซึ่งเป็นสายกีฬาแข็งแรงเหมือนกัน
1: ก็สายออกกำลังกายนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นความรักในวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ดี
0: แฮปปี้ดีมากๆค่ะแฮปปี้ดีมากๆดีใจที่ได้เจอ

0: แล้วก็พร้อมที่ก็คือเอาง่ายๆคือวันนี้ขี้เกียจถามขนาดก็คือแฟนกันนี่แหละเป็นแฟนที่แฮปปี้ที่ตอนนี้อยู่ด้วยกัน
1: ไม่ต้องพูดก็
2: ไม่ต้องพูดก็รู้กันหมดแล้ว
0: กี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้ว
3: กี่เดือนแล้วครับที
1: ่ก็เป็นปีแล้ว
0: ปีแล้ว
1: แบบเดียวเองค่ะใช่
2: ก็อยู่กันไปเรื่อยๆเนาะ
1: เป็นปีพี่วุ้นนี่คือตั้งแต่ธันวาปีนู้นนะ
0: อ๋อที่แม่ต้องไปต่างประเทศไงที่แม
1: ่
2: ที่แม่ไม่ไปไง
1: แต่แม่ไม่ไปหรอแม่เลยนะ
0: ที่ดูสิจ้า
2: ต่างประเทศไม่ไปไง
0: กูเสียเงินใส่ซองไปแสนนึงค่ะ
1: เดี๋ยววันงานแต่งงานเนาะเด็กก็ไม่ไปไม่ใช่หรอ
0: ไม่ไม่แม่กันฉันเสียเงินใส่ซองไปแสนนึงค่ะ
3: หนึ่งแสนค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวแล้วถ้าเป็นงานแต่งเชียร์ล่ะ
0: ก็แสนนึงไง
3: แต่งเมื่อไหร่ล่ะ
0: ก็พวกเธอโอเคช่วงคืนทุนคนไหนที่เคยมาซื้อโฆษณาฉัน
2: ค่ะ
0: ถ้าสมมติคนไหน
1: ที่แม
0: ่คนไหนอาจจะก็ประกาศไว้ก่อนคนไหนที่เคยมาซื้อโฆษณาฉันแล้ววันไหนแต่งงานฉันก็เท่ากับใส่ซองให้พวกเธอไปไง
1: อ
0: ้
1: าวหรอ
0: เออ
3: กะแต่งอยู่แล้วไหมคนนี้กาดแต่งไหม
1: คือให้มันเป็นคือทุกวันนี้แฮปปี้ดีมากๆนะคะ
3: แสนหนึ่งเลยนะ
2: โอ้ยเขาหาได้มากกว่าน
0: ั้น
2: เขาหาเขาไม่ได้อยากได้แสนหนึ่งหรอกเธอ
3: แกงพี่แกง
1: แต่ที่ซื้อหลายล้านเลยนะ
2: หลายรอบด้วย
1: ซื้อไปหลายรอบ
2: หลายรอบด้วยไม่รอบเดียว
0: ฉันบอกว่าถึงเวลาทุกคนไอ้คนไหนที่ซื้อโฆษณาฉันแต่งงานฉันก็ต้องใส่เขาเป็นปีอยู่แล้ว
3: ถูกต้องคืนค่ะ
0: มันหลายล้านค่ะมันไม่ใช่แค่แสนหรอกค่ะเอาง่าย
1: ๆ
0: อย่างที่บอกตอนนี้เชียร์บอกเลยว่าเฮ้ยเป็นคนอีกหนึ่งคนที่ติดน้ำไอซ์แลนด์สปริง
1: อ๋อเนี่ยใช่
3: ไอเลิฟ
0: เธอรู้ไหมว่าตอนที่เขาแต่
2: ง
0: เจ้าของไอซ์แลนด์สปริงแต่งงาน
1: อ
0: ะยายวุ้นเส้นไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะ
1: อ
0: ๋อขอถ่ายคุณเฟย์เลยค
1: ่
0: ะมาดูคุณเฟย์สิ
2: สว
0: ั
2: สดีครับพี่เฟย
1: ์สวัสดีครับพี่เฟย์สวัสดีค่ะ
0: เชียร์ดูเพราะพวกเราอายุต้องให้ได้ขนาดเขาอะ
1: แล้วเชียร์เรียนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับสามีพี่เฟย
2: ์ตอนเป็นเด็กคอร์สธุรกิจ
1: ใช่ไห
2: ม
1: ใช่เพื่อนพี่ติค่ะเป็นน้องในกลุ่มค่ะ
0: คุณเฟย์อย่างที่บอกมั่งศึกษาวันนี้คือคุณเฟย์เนี่ยเป็นคนที่ออกรายการอธิบายเรื่องน้ำได้ดีมากนะคะ
3: วันหนึ่งควรดื่มน้ำเนี่ยต่อขวดเท่าไหร
1: ่ต่อคนใช
3: ่
1: ไหม
3: ต่อคนเนี่ย
4: บอกเลยว่าคนที่เฟย์รู้จักจริงๆอ่ะเฟย์เซอร์ติฟายคือจบเป็นวอเตอร์ซูเมเลียก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะคะเขาที่ประเทศยุโรปนะโซนยุโรปนะคะเขาก็มีไม่กี่ร้อยคนในโลกแต่หลักการเนี่ยก็คือเขาบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ดื่มน้ำไม่ถึงคุณมดดำ
0: ต้องแต่เท่าไหร่คะ
4: เอาน้ำหนักตัวคูณ30สมมติคุณ
1: ม
4: ดดำน้องเชียร์น้ำหนัก
1: 50เชียร์57ค่ะ
0: 72
4: อ่ะ50ได้มาง่ายๆ
1: 50ก็ได้ค่ะ
4: คูณ30ได้เท่าไหร่คะ
1: โอ้
4: 1,500 ใช่อันนี้คือ 1.5 ลิตรก็คือขวดใหญ่ที่คุณมดดำถืออันนี้ขั้นต่ำที่แบบนอนเฉยๆไม่ทำกิจกรร
1: ม
4: แต่อย่างคุณมดดำน้องเชียร์คุณน็อตอย่างเงี้ยน้องแจ็คอย่างเงี้ยพูดเยอะออกกำลังกายโอ้โหไม่พอเลย
1: ฉะนั้นเชฟฝากย้ำอีกครั้งนะคะเซตแรก3ลัง72ขวดขนาดเล็ก 0.5 ลิตรนะคะคือคุณได้ไป2และแถมไซส์ใหญ่ 1.5 ลังรวมเป็น3ลังนะ 3,600 บาทจาก 5,100 โอ้โหแต่อยากให้เอาอัน2เพราะถูกกว่าเมื่อกี้ที่เชฟคำนวณคร่าวๆอ่ะจากขวดละ60บาทราคาเต็มที่ต้องซื้อข้างนอกขวดเล็กเนี่ยเซต1คุณเหลือขวดละประมาณ37บาท
3: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเซต2ถูกลงไปอีกนะคะได้ 0.5 ลิตร8ลังและ 1.5 ลิตรอีก5ลังรวม13ลังซีรีส์รวมทั้งหมดตรงนี้คือ300ขวด
2: โอ้โหกินได้เท่าไหร่เนี่ย
0: 300ขวด
1: ก็ยังตลอดไปพี่
4: อันนี้ได้ประมาณ
0: 3เดือน
2: 3เดือน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราลงทุนกับน้ำกันเลยกันนะฮะ3ลัง72ขวดได้ 0.5 ลิตร2ลังแล้วก็ 1.5 ลิตรอีก1ลังจาก 5,100 บาทเหลือ 3,600 บาท13ลังคือ300ขวด300ขวดคือ 0.5 ลิตรเนี่ย8ลังแล้วก็ 1.5 ลิตรอีก5ลังจาก 21,900 ก็คือเซตใหญ่ไปเลย
1: ตั้งแต่รู้จักคนข้างๆเขาก็กินอันนี้ตลอด
3: เลยยอดครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณเฟย์ขอบคุณ
3: ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณ
3: คุณเฟย์ขอบคุณครับ
0: อ่ะวันนี้ร้านอะไรแจ็คเธอเอาร้านอะไรมา
3: เป็นร้านโอ้ย
0: ธุรกิจเอาง่ายๆค่ะคืออีแจ็คจะไปทำพีดีนางงามกับเขาค่ะ
2: ใช่จะไปเป็นพวกดีนางงาม
3: ฟีนคุณมอฟีนต้องบอกว่าเป็นคนดังนะวงการนางงาม
0: ทิตตี้กับนวัดใช่ไหม
3: เรียกแม่ไม่ตีค่ะไม่ตีค่ะ
0: ตีค่ะตีค่ะ
2: นวัดตีกันแล้วค่ะใครค่ะไม่ต
0: ีค่ะนางเสีย
3: แล้วแม่
0: เสียกันเนาะ
3: เสีย
0: เสียเหมือนกันเออเสีย
2: เสียเหมยเหรอ
3: เสียเพื่อให้ออกมาดีค่ะแม่
0: เสียกันใช่ไหมล่ะ
3: เสียนิดนึงเพื่อออกมาดีครับแต่เขาเปิดคาเฟ่ก็คือโออิมิคาเฟ่เป็นเจ้าดังสลับบุรีนะครับต้องบอกว่าวิวสวยกิจกรรมดีนะครับเมนูเนี่ยวันนี้จัดมาแบบนานาชาติเลยครับผู้ชม
0: ดีกัน
3: ช่วงหน้าครับโออิมิคาเฟ่ครับ
0: ดีกันแล้วเหรอ
5: สนับสนุนโดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.

0: ซีส
1: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
1: ้ Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
4: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
5: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
6: ค่ะเทวดา
7: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะ
8: เทวดามา
5: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
9: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
10: ทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
11: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
15: ใหม่ซิตรา
16: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
17: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
16: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
17: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
18: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
17: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จัน
19: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
20: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ให้กดไว้คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจหรอ
2: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
3: แล้วคืออะไร
2: ห่วงมึงอะ
4: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
5: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
8: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะ
8: ต้องกินตั้งแต่เกิด
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้1ร้านนะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นร้านคาเฟ่นะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปเยอะมาก
13: ๆครับผม
12: และที่สำคัญเลยอีกไม่กี่เดือนนะครับช่วงหน้าไฮซีซั่นคนนี่ไปกันแบบแน่นเลยนะครับ
13: เ
12: ป็นร้านดังนะครับชื่อว่าโออิมิคาเฟ่นะครับที่สระบุรีที่สระบุรีต้องที่สำคัญเลยคือวิวดีอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ลมเย็นสบายพาครอบครัวพักได้เลยนะครับกับเจ้าของของเรานะครับก็คือพี่มอร์ฟีนนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับผม
12: เจนนี่ด้วย
13: สวัสดีครับเจนนี่ครับสวัสดีเชฟด้วยนะครับผม
14: มากับเชฟค่ะ
12: สวัสดี
13: คร
12: ับ
13: อ๋อสวัสดีครับผมโออิมิคาเฟ่มันแปลว่าอะไรพี่ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอะไร
14: โออิมิเนี่ยมาจากโออิชิที่แปลว่าอร่อยกับเอมิที่แปลว่าความรักค่ะจริงๆก็คือต้องการให้รวมคำเป็นคำว่าเป็นความรักและความอร่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยโออิมิเนี่ยมีคอนเซปต์ของเราก็คือคาแรคเตอร์หลักคือน้องหมี
13: น้องหมี
14: คนก็เลยเรียกกันว่าเป็นโออิหมี
13: โออิหมี
14: โออิหมีด้วย
13: เขาบอกว่าวิวทิวทัศน์แบบสวยงามมากอยู่ในคอนเซปต์ที่ดีมากๆเลย
14: ก็คื

0: ล้อมด้วยขุนเขาค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็ไปจากกรุงเทพแค่1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
1: ไม่ไกลเนอะสามารถขับไปได้
2: แป๊บเดียวคุณ
3: กี่นาทีไม่ถึงช
1: ั่
3: วโมง
1: ชั่วโมง
2: เดียวครับ
1: จากบ้านเธอใกล้นะถ้าจากบ้านเธอใกล้
2: คืออยู่ใกล้
3: เลยนะ
1: แป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
2: คือต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของสระบุรีจริงๆเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเวลาใครไปก็ไปเป็นครอบครัวพี่เขาจะมีแบบว่าบรรยากาศแบบลมแล้วก็ภูเขาสวยๆแบบนี้เลยพาครอบครัวไปก็จะไปนี่ครับก็นี่ไงหลายร้อยไร่เน
3: า
2: ะประมาณกี่ร้อยไร่พี
0: ่ทั้งหมดนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100ไร่
2: โอ้โห
0: ถ้าตอนนี้เพิ่มไปแล้วค่ะตอนแรกตอนเปิดเนี่ยมัน70กว่าไร
2: ่
0: ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่100ไร่แล้วเรียบร้อยค่ะ
2: นี่นะครับโอ้ยมีครับ
1: เดี๋ยวนะมีที่พักด้วย
0: มีที่พักด้วยค่ะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นที่พักก็จะมีทั้งแกลมปิ้งนะคะซึ่งจะเป็นที่พักลักษณะคล้าย
4: ๆ
0: เต็นท์ติดแอร์ใช่ค่ะ
4: มาออกรายการทำไมเธอไม่ต้องเรียกหน่อยมาออกรายการจะทำไม
2: เป็นใกล้ๆเขาเลยครับคุณแม
0: ่ใช่แล้วก็มีบ้านเป็นวิลล่าใหญ่นะคะที่อยู่ได้12คนอยู่ได้8คนแล้วก็ยังมีหลังเล็กเป็นมูจิที่ทุกหลังเนี่ยจะมีออนเซ็นและอ่างเจสปาออนเซ็น
2: แต่ก่อนจุดเริ่มต้นก็คือพี่มอร์ฟีนเนี่ยทำอะไรมาก่อนครับก่อนที่จะมาทำคาเฟ่เนี่ย
0: ครับจริงๆเป็นแม่ค้าไลฟ์สดนะคะแล้วก
4: ็พูดเก่ง
0: ใช่เป็นแม่ค้าไลฟ์สดค่ะเป็นพีดีนางงามนี่แหละค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเคยเปิดร้านอาหารเคยเปิดร้านกลางคืน
2: ที่ไหน
0: มาหลายครั้งที่สระบุรีค่ะ
2: เป็นคนสระบุรีเลยแล้ว
0: จริงๆก็เป็นคนเกิดกรุงเทพนะแต่ว่าอยู่สระบุรีเพราะว่าไปอยู่ใกล้คุณแม่เพื่อเปิดร้านแบบใหญ่โตเป็นร้านดังเลยนะคะในสระบุรีเปิดได้เป็น10ปีใช่ประมาณนะคะเจ๊งค่ะ
1: อ้าว
2: ทำไมเปิดตั้งนาน10ปีถึงเจ๊ง
0: อ
2: ่ะ
0: เ
2: พราะอะไรพี
0: ่ก็อาจจะเป็นช่วงหลูปของเขาที่เขาจะต้องแบบรีโนเวทตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยกับการที่ต้องมารีโนเวทตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าพักดีกว่าก็มาเปิดร้านอาหารคราวนี้พอเปิดร้านอาหารก็เป็นร้านที่มาแทนร้านผับบาร์ของเราเนี่ย
2: ครับ
0: ก็สักพักก็โควิดเจ๊งอีกค่ะ
2: โอ้โห
1: พอมาเจอโควิด
2: พอมาเจอสองดอกเลย
4: ตอนเจวิดเจ๊งหมด
1: ไม่ได้จริง
0: ๆแต่ก็เอาไลฟ์สดเป็นหลัก
4: ก็คือตัวเองก็ไลฟ์สดมา
0: ก็เปลี่ยนเป็นโกดังเลยค่ะร้านอาหารเปลี่ยนเป็นโกดังและสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ในป่
2: า
0: ก็มาไลฟ์สดไปด้วยสุดท้ายก็ขยายกลายเป็นคาเฟ่
2: กลายเป็นคาเฟ
0: ่กลายเป็นรีสอร์ทและคาเฟ่ค่ะ
1: ร้อยไร่นะจ๊ะ
2: ตอนนั้นเนี่ยกว่าจะมาสำเร็จเป็นแลนด์มาร์คใหญ่ในสระบุรีเนี่ยคือก็เจออุปสรรคเหมือนกัน
0: ก็เจอมากมายกว่าจะผ่านได้ช่างเทบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละน้อยแล้วก็แอบซื้อที่ไปทีละนิดเพราะว่าที่แถวนั้นมันถูกมากด้วยความที่เขาอยู่ในป่า
2: อันนี้มันอยู่ในป่า
0: อยู่ในป่าค่ะอยู่ในป่าเลยค่ะคือขับเข้าไปจากทางหลัก
2: ถนนโยธินอะเข้าไปประมาณกี่
0: สามกิโลครึ่ง
1: ก็ไม่ไกลนะ
2: ไม่ไกล
1: ไม่ไกล
2: ไม่บ้านผมเลย
0: แต่ถ้าไปทาง GPS จะรู้สึกไกลมากเพราะเขาจะพาอ้อมข้างในนิดนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะก็อยู่ในป่าแล้วก็ที่ก็ไม่ได้แพงมากหรอกแล้วก็สะสมไปทีละหน่อยทีละหน่อยก็สุดท้ายก็กลายมาเป็นโออิมิคาเฟ่คาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรี
2: ครับ
1: ใช้เวลากี่ปีกว่าจะเป็นโออิมิเนี่ยค่อยๆสะสมไปเรื่อยค่อยๆสร้างเนี่ย
0: ประมาณ3ปีค่ะ
1: 3ปี
2: นะ3ปี
0: แล้วตอนนี้เปิดมาอยู่ที่ประมาณเกือบ11เดือนแล้วค่ะ
2: โอเค
4: เห็นบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของจริงๆอย่างที่บอกตอนนี้ย้อนกลับไปอย่างที่เมื่อกี้แม่มอร์ฟิน
1: แม่มอร์ฟินนี่ฉายาเขา
4: ก็คือเป็นในวงการนางงามเป็น PD มิสแกรนด์สระบุรี
0: มิสแกรนด์สระบุรีมิสยูนิเวิร์สสระบุรีเป็นคนพาน้องวีนาไปมงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด
2: ์อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: คนนี้เลย
4: ด้วยความที่ทำไมชอบนางงามเป็นแฟนคลับนางงาม
0: เป็นคนบ้านนางงามชอบดูนางงามพาสามีไปดูนางงามตลอด
4: แต่พาสามีไปดูนางงาม
0: พาสามีไปด้วยจนสามีรู้สึกว่ารำคาญมากเลยงั้นซื้อลิขสิทธิ์ให้เลยแล้วกัน
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่
2: เพรา
0: ะ
2: เขาบอกว่านายกเอสเนี่ยมาด้วยเนี่ย
0: สามี
4: อ๋อสวัสดี
2: สวัสดีครับพี่เอส
4: อ๋อเหรอก็คือสามีบอกว่าไงไงอ๋อนี่คือเป็นนายกด้วย
0: ใช่นายกอบต.ตรงนั้นค่ะ
4: อ๋อสวัสดีนะฮะ
1: ซื้อลิขสิทธิ์เลย
4: ซื้อลิขสิทธิ์
1: นักก็ซื้อลิขสิทธิ์เลยจัดไปเลย
0: ก็จัดไปเลยแล้วกันแล้วก็แบบตอนนั้นน่ะสระบุรีได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่จัดได้แย่ที่สุดใน77จังหวัดจัดได้จังหวัดสุดท้ายห่วยที่สุดจัดเหมือนงานโรงเรียนแล้วก็เลยแบบไม่ได้เสียหน้าไม่ได้
2: ไม่ได้คนสระบุรี
0: เราก็เลยเอาสักหน่อยแล้วกันกะว่างบประมาณครั้งแรกก็ประมาณสักล้านนึงปรากฏว่าปีแรกหมดไป17ล้าน
4: โอ้โหหมดไปเท่าไหร่นะ
1: 17ล้าน
4: ทำอะไรได้17ล้าน
0: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
1: ก็อยากให้ดีที่สุดเนาะ
0: ใช่แต่มีสปอนเซอร์เยอะด้วยความที่เราไลฟ์สดคืนสปอนเซอร์ได้ก็มีคนสนับสนุนเยอะ
4: ก็คือมีผู้สนับสนุนเยอะ
0: ใช
4: ่แต่ปีแรกเราทำไปเนี่ย17ล้าน
0: ใช่ค่ะ
4: ก็ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จก็คือตอนปีวีนาม
0: า Miss Universe ปีที่แล้วนะคะก็เป็นปีที่ครั้งเดียวเลยครั้งแรกเลยที่ได้มงใหญ่ก็คือวีนาประวีนาซิงนะคะซึ่งพาน้องไปเมืองคานส์ด้วย
2: ครับ
1: โ
0: อ้
1: ถือว่าสมควรมากๆในการเป็นพีดีเนาะ
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักค่ะ
4: อย่างที่บอกกับคุณณวัฒน์บางทีมีการเสียเสื้อกันไหม
0: ก็มีบ้างก
4: ็บอสก็เป็นผู้หญิงแรงเหมือนกันไม่ธรรมดา
0: ใช่ไหม
4: ดูแล้ว
0: ได้ใช่ไหม
2: เสียนิดนึงเสียนิดนึง
1: เป็นคนมั่นใจแล้วแหละเป็นคนมั่นใจ
4: แต่ในที่สุดก็เคลียร์กันลงตัว
0: ก็ลงตัวค่ะก็ยังเคารพรักบอสเหมือนเดิม
4: อ๋อเขาต้องเรียกบอสนวัต
0: ใช่
4: ไหมครับบอสนวัตก็คือตามที่ข่าวคือว่ามีปัญหากัน
0: ก็เราก็เป็นคนกล้าพูดเราก็จะมีช่องอยู่ช่องนึง

0: TikTok ซึ่งเป็นช่องของเราเองเนี่ยเราก็จะจัดรายการที่เรียกว่า PD Talk เอา PD มาเม้ามอยกันเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องนางงามนะคะก็มีการเม้ามอยที่รุนแรงสักนิดนึงแบบแซ่บๆเหมือนรายการแฉนั่นแหละสุดท้ายก็
1: เริ่มสงบแล้วค่ะ
0: อาจจะมีบางคำที่แบบอาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าการนักเพราะอะไรผู้รับเชิญในรายการที่พูดอะไรไม่เหมาะสมแล้วเราเป็นรายการของเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบอสออกมาตักเตือนบ้างประมาณนี้ค่ะ
2: นั่นเองนะ
1: จริงๆแล้วชีวิตของเขาน่าสนใจนะคะ
3: ย
1: ัง
3: ไงฮะ
1: เดี๋ยวเรากลับมากันเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้เปิดถือว่าอยากจะให้เป็นแลนด์มาร์คของสระบุรีเลย
3: ใช่แล้วครับ
1: ก็คือใครแวะไปแวะมาเนี่ยก็ต้องแวะไปลองชิมกัน
3: ต้องไปลองชิม
1: เขาบอกว่าเมนูของคุณเนี่ยแต่ละอย่างนี่คือ
2: โอ้นี
3: ่กว่านานชาติ
2: มีหลากหลายอาหารเลยเนี่ย
3: อาหารนานาชาติ
2: มากเลยเกาหลีญี่ปุ่นไทยครบทุกภาคเลย
3: ครับ
0: ใช่ค่ะ
3: เห็นบอกว่าหน้าไฮซีซั่นเนี่ยบางทีคนเยอะสุดประมาณกี่คนที่ไปมาครับ
0: วันปีใหม่ทั้งหมด 5,000 คน
2: โอ้โหอยู่ในที่คุณด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ร้อยไร่เนาะ
2: โอ้โห
1: พี่จริงร้อยไร่ไปจัดเฟสติวัลไปจัด
0: มีแม่มีจัดมีเฟสติวัลของตัวเองด้วยค่ะ
2: ของตัวเองเลย
0: เฟสติวัลค่ะมิวสิคแองเกิล
1: เอาพอจัดมิวสิคเฟสติวัล
3: ตัวแอปปูพงศิษย์เอ้ยคาราบาวมีหมดค่ะ
0: ปีนี้ก็มีแล้วค่ะมีวางไว้แล้วเรียบร้อย
2: แจ็คแฟนฉันไหม
3: มันแจ็คไปจัดอยู่ใกล้บ้านค่ะเดี๋ยวไปได้เรื่อย
1: บ้านอยู่ใกล้กัน
0: เป็นญาติของสามีค่ะ
2: เป็นญาติ
1: สามี
3: ใช่เป็นญาติครับ
2: เป็นญาติกับนายกเลยเหรอ
0: ใช่
3: ครับ
2: เป็นญาติกันเลยเหรอ
3: เป็นญาติกันครับ
1: ทำไมมึงญาติมีญาติพี่น้องดีๆกับเขา
3: ครับแม่แต่เขาไม่ได้ที่นะแม
1: ่โอเคเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันค่ะเชิญนายก
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
7: หมดแล้ว
8: หมดค
6: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: Give me more

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: นมแม่ช่วยประหยัด
2: ซื้ออะไรมาพี
3: ่ซื้อนมมาให้ลูก
2: นมอะไรอีก
3: อุ้ยนมแม
4: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
2: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
10: ์เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
11: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
12: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
13: เคบอก
14: จับมือกันยาวไปต่อ
12: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
15: มึงถามดีๆนะเว้ย
16: นั่นน่ะมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
15: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
16: จะเอาก็ได้
15: เอา
17: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
18: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมก็ได
17: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
19: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
14: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
9: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
14: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุรินเข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
9: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
2: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
6: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
9: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
12: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
4: มายืนเฉยๆหนูไม่พูดหรอกลูก
7: มาแนะนำ
4: อ๋อหนูมาแ
5: ค่ปันแบบปัน
4: แบบปีบ้าน
5: สระบุรีเนาะเจนนี่ค่ะมาเจนนี่เนาะหนูมายืนเฉยๆหนูไม่พูด
7: อันนี้อันดับที่6ในปีนี้ค่ะ
4: อ๋อ
20: ระ ดับ6นะครับผม
7: เพราะว่าเรามาแนะนำตัวเครื่องดื่มมัทฉะมะพร้าวค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตอนที่เราประกวดมิชชันนิเวิร์สจะมีการประกวดชุดประจำชาติด้วยซึ่งเราก็เอาเมนูดังของเขาอะค่ะก็คือมะพร้าวไปทำเป็นชุดประจำชาติม
4: ี
7: ขึ้นโชว์แล้วก็ชาวต่างชาติก็ชื่นชอบมาก
4: ชื่นชอบมากใช่ไหมคร
7: ับ
4: จริงๆนี่ก็คือเป็นนางงามจะต้องไลฟ์เพราะคุณรวยมาจากไลฟ์สดถูกต้องไหมสอนเขาไลฟ์สดด้วยไหม
7: สอนแล้วน้องก็พูดเก่งอยู่แล้วน้องเป็นเอ็มซีอยู่แล้วด้วย
4: ปั้นน้องเลยเน
7: า
4: ะ
7: ใช่ก็ปั้นเลย
4: ทุกวันยังไลฟ์สดอยู
7: ่ก็ทุกวันค่ะ
4: ยังทุกไลฟ์สดอยู่ก็คิดดูไลฟ์สดไปเลยสดมาร้านรีสอร์ทเขาเต็มไปจนถึงเมื่อไหร่เนี่ย
7: รีสอร์ทถ้าเป็นหลังใหญ่อะค่ะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเต็มไปถึงประมาณกุมภาค่ะ
4: โอ้โหเต็มไป
7: หล
4: ัง
7: ใหญ่ปีนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าหลังแบบห้องเล็กก็ยังว่างอยู่ค่ะ
20: ก็ไปจองกันได้เน
7: าะวันธรรมดานะคะแต่เสาร์ที่ก็จะค่อนข้างจะเต็มยาวไปแล้วปีใหม่คือเต็มหมดแล้วค
4: ่ะนอกจากอาหารเนี่ยเข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
7: อันดับแรกเลยนะคะเข้าไปเราก็จะเจอกับหนึ่งคือรถคุณปู่ค่ะ
20: รถคุณป
4: ู่ครับ
7: ช้าสวรรค์ค่ะม้าหมุน
4: อินเสิร์ตนะคร
7: ับ ขาเวียง
20: เอาภาพหน่อยครับอันนี้นี่
7: รถคุณปู่ค่ะช้าสวรรค์เวฟซิงเกอร์ค่ะม้าหมุนน้องแพะใครให้อาหารแพะได้แล้วเราก็จะมีเทศกาลแกะในช่วงปลายปีทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์นะคะก็จะมีการให้อาหารแกะกันได้นะก็จะมีแกะเป็นชีฟอินเดอะวัลเล่กับโบอีมีนะคะรวมถึงเนี่ยค่ะ ATV ค่ะ
4: น็อตพาลูกสิ
7: รถไฟค่ะมีทุกอย่างเลยแล้วก็ในช่วงคริสต์มาสเนี่ยทุกๆปีเราก็จะจัดเป็นงานคริสต์มาสใหญ่เลยค่ะ ซึ่งเป็นโซนคริสต์มาสที่เรียกได้ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว
0: หมายถึงต้นคริสต์มาสที่เราจะทำเนาะ
7: หมายถึงโซนค่ะในโซนก็จะมีแบบโซนที่เข้าไปในโซนคริสต์มาสก็จะมีหิมะมีอะไรที่แบบใหญ่โตเลยในช่วงคริสต์มาส
0: จากกรุงเทพขับไปจริงๆกี่ชั่วโมง
7: 1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
0: ชั่วโมงเดียวว
20: ิภาวดีไป1ชั่วโมง
7: ถ้าวิภาวดีไปสมมติว่าโซนวิภาวดีไปประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าโซนนี้ไปประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆ1ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะ
0: เนาะแป๊บเดียวเนาะ
20: แป๊บเดียวไม่ไกลนะ
0: โออิมิคาเฟ่ติด
20: เกิดได้เลยนะโออิมิคาเฟ่แล้วตอนที่พักต้องชื่ออะไรที่พัก
7: ที่พักจะชื่อว่าคิโอมิสึออนเซ็นแอนด์แกลมปิ้งนะคะ
0: มันมีออนเซ็นด้วยเหรอ
7: มีออนเซ็น
0: ด้วยว่ะบอกทุกหลังอีบอกหลังค่ะ
7: ทุกหลังมีออนเซ็นทุกหลัง
20: ไปกินอาหารก็ได้ทุกวัน
7: ทุกวันค่ะแล้วก็อาหารจะเป็นอาหารนานาชาตินะคะแล้วหลักๆของเราที่เราเน้นมากๆเลยทุกคนมาต้องทานนั่นคือมัทฉะ
0: มัทฉะ
7: เพราะว่า
0: หนูเป็นนางงามหนูพี่หนูแนะนำเลยลูก
21: ใช่อ
0: ัน
21: นี้มันเป็นนมสดมันม่วงนะคะเป็นเมนูใหม่เป็นเมนูที่เพิ่งมาได้ประมาณเดือนนึงเพราะว่าแมมโมฟีนไปได้ตัวไซรัปมันม่วงมาจากเกาหลี
0: อ๋อไปเอามาจากเกาหล
21: ีนำเข้าซึ่งตอนนี้ร้านเราเป็นร้านแรกร้านเดียวอยู่ค่ะ
0: ที่มีไซรัปไซมันม่วง
21: แบบนี้
0: ตอนนำมาเข้าจากเกาหลี
7: ใช่นำเข้าเองค่ะ
21: ใช่ค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ตอนนี้ขายดีมากๆแต่เมนูที่ขายดีมาตลอดก็คือมัทฉะมันม่วงแล้วก็มัทฉะมะพร้าวตัวนี้เลยเพราะว่าตัวเกรดมัทฉะของเราเป็นเกรดอะไรนะแม่
7: เกรดพิธีการค่ะ
20: ใช่ไห
21: มเป็นตัวมัทฉะที่พรีเมียมมากๆแล้วก
0: ็พิธีการคืออะไรคะ
7: ก็คือมัทฉะเนี่ยจะมีหลายเกรดนะคะจะมีเกรดพิธีการซึ่งเขาใช้ในพิธีการของญี่ปุ่นก็จะเป็นเกรดสูงที่สุดของมัทฉะลงมาก็จะเป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็เกรดธรรมดาทั่วไปซึ่งตัวนี้ของเราเป็นมัทฉะที่เรียกว่าอาจิไซความพิเศษก็คือคนทั่วไปทานเนี่ยจะทานได้หมดคนที่กินมัทฉะไม่ได้กลัวความขมตัวนี้จะความขมอยู่ที่แค่ 15% แล้วก็กลิ่นก็จะเป็นโทนถั่วนะคะเป็นพิตาชิโอค่ะ
21: ใช่
7: จะเหมือนการกินนมเหลืองนมถั่วเหลืองพิตาชิโอใกล้ๆฟิลนั้น
21: ใครที่ชอบมัทฉะอยู่แล้วมากินมัทฉะตัวนี้ก็สามารถมาดื่มได
0: ้
21: หรือว่าถ้าใครที่ไม่ชอบทานหรือยังไม่เปิดใจลองมาเปิดใจตัวนี้ดูก่อนจะติดใจ
0: ก็คือนี่คือเมนูเครื่องดื่มแต
20: ่ต่อไปอีกอันนึง
0: อาหาร
20: เมนูค่ะ
0: อีกอันนึงอะไร
21: คะคือมัทฉะมะพร้าวค่ะตัวน
0: ี้มัทฉะมะพร้าว
21: ใช่เป็นมะพร้าวแท้ 100% ใช่ตัวนี้ก็เป็นมัทฉะ 100% นะคะใส่กับตัวมัทฉะของเราไม่ใช่ตัวมะพร้าว 100% ใส่กับมัทฉะของเราเพราะว่ากลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีความหวานธรรมชาติพอใส่กับมัทฉะตัวที่มันไม่มีความขมอยู่แล้วอะความขมน้อยอ่ะได้รสชาติบาลานซ์ที่กลมกล่อมพอดีอะค่ะ
0: หนูพูดเก่งมากนะ
20: ต่อ
0: จากลูกเลิศแม่เลิศเน
20: า
0: ะ
20: ทุกวันไหมคะเนี่ย
0: รับจริงเลิศ
20: ตอนนี้แม่ขายเครื่องดื่ม
21: เลี้ยงแกะทุกวัน
20: เลี้ยงทุกวัน
21: พี่เลี้ยงแกะอยู่ใช่ค่ะ
0: อ่ะละต่อไปมาพรีเซนต์เมนูอาหารกันบ้าง
20: เ
0: มน
20: ูเอาอาหาร
0: เริ่มตั้งแต่อันแรกไม่กินลองกิน
20: อ
0: ร่อย
20: นาน
0: ชาติเธอ
20: นาน ชาติ เอาฝั่งนู้นก่อนแม
0: ่อ่ะตรงนี้
7: ฝั่งนึงก็คือเชฟเราท่านนึงเนี่ยก็จะมาจากโรงแรมที่ภูเก็ตเลยเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นอาหารไทยใต้ที่ลูกค้าจะนิยมสั่งมากเลยอะค่ะก็คือคั่วกลิ้ง
0: ช้อน
7: นะคะ
20: คั่วกลิ้งนะฮะ
7: รสชาติก็จะเข้มข้นจัดจ้านนะคะร้านเราจะไม่เน้นรสเพลย์เซฟนะคะบางคนบอกว่าเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเนี่ยรสชาติจะเพลย์เซฟนะจะแบบคนกินง่ายไม่ค่ะแล้วเราจะชัดเลย
20: จัดเต็มใต้ก็ใต้จัดๆเครื่องเทศถึง
7: โซเดียมถึงๆไปเลยค่ะ
20: ถึงไปเลยนะฮะ
0: เนี่ยอย่างที่บอกอันนี้หมูฮอง
7: หมูฮองค่ะ
0: หมูฮองสูตรภูเก็ต
7: ใช่ค่ะ
0: เพราะคือเชฟเคยไปอยู่ที่ภูเก็ตมา
7: เชฟ
0: ก็เลยทำเป็นหมูฮอง
7: ใช่ค่ะ
0: นะคะอ่ะที่นี่แกงเหลือง
20: แกงเหลืองแบบใต
7: ้เข้มข้นแบบถึงเครื่องแบบรสจัดๆเลยแบบคนที่คนใต้กินแล้วจะต้องร้องว้าวเลย
20: ว้าวนะฮะข้างบนแหละสลัดอะไรเอ่ย
7: แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นอาหารเวสเทิร์นนะคะก็จะเป็นสลัดโออิมิค่ะซึ่งเราก็จะมีการนำชีสมาประกอบร่วมกับสลัดแล้วก็ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นนะคะด้วยซอสญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นรีสอร์ทญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีเพรสโต้แซลมอนซึ่ง
0: ตั
7: วความพิเศษเนี่ยคือตัวการให้ไฟกับแซลมอนเพราะว่าการย่างที่กำลังพอดีเนี่ยจะได้ความกรอบนอกและนุ่มในแล้วก็ฉ่ำข้างในเมื่อทานร่วมกับเพรสโต้นะคะซึ่งมีความนัวอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกค่ะจะเสริมรสชาติ
20: กันต่อไปนี่อะไรคะเนี่ย
0: ต่อไปนี่คืออะไร
7: อันนี้ต้องบอกว่าถึงกับไปเกาหลีแล้วก็ไปนั่งหาสูตรที่เกาหลีกันเลยก็คือทำจาทางเพราะในไทยหาทานไม่ได
20: ้คืออะไรคะทางจาทาง
7: มันก็จะเป็นซุปกระดูกหมูค่ะซึ่งเป็นซุปเล้งใหญ่ๆค่ะลูกค้าแล้วก็มาทานร่วมกับน้ำจิ้มนะคะสูตรพิเศษนะคะรวมถึงตัว
0: เกาหลีใช่ไหมเนี่ย
7: ใช่ไปทุก3เดือนค่ะไปอัพหน้าใหม่
0: ไปอัพหน้าใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เรียงตุงว่ามีอาหารเกาหลีทั้งนั้นเลย
7: ใช่เกิดใหม่ที่เกาหลีทุก3เดือนนะคะก็ไปเกาหลีด้วยเรื่องจริงค่ะ
0: บอกจะไปอัพหน้าใหม่ทุก3เดือนเหรอ
7: จริง
20: แล้วถ้ามาครั้งแรกจะ
7: ไปด้วยกันนะรอบหน้า
0: ตลอดนะ
21: เรื่องจริงจริง
20: ทุก3เดือนหรอ
7: ทุกคนในโซเชียลรู้ดีว่ามอร์ฟินไปประกวดตัวที่เกาหลี
0: มอร์ฟินนางเลิศแม่เลิศนางสู้ค่ะอ๋อนางไม่ได้สู้ค่ะนางรวยค่ะ
20: จบนะฮะ
0: ก็คือรวยค่ะมันจะสมมุติไปอัพหน้าทุก3เดือนได้มันต้องรวยค่ะอีบ้า
21: เอาลูกสาวไปด้วยตลอดด้วย
7: ไปเติมหงเติมผิวนิดหน่อยอ่ะนี่ก็เป็นคำจะทางซึ่งเราไปเอาสูตรมาจากเกาหลีเลยแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีในเมืองไทยมีน้อยมากแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมข้าวสาหร่ายนะคะแล้วก็รวมถึงเครื่องเคียงต่างๆนะคะกิมจิแล้วก็หมูผัดซอสโคชูจังค่ะจากเกาหลีเช่นเดียวกันอร่อยนะคะ
0: อร่อย
7: อร่อยใช่ไหมคะ
20: ก็
7: เป็นสูตรนอกจากนี้ก็มีจิมดักในไทยหากินอร่อยอร่อยยากเราก็เลยไปหาสูตรเองเลยจาก
0: ที่ร้านรวมๆกันกี่เมนู
21: ร้อยโอ้
0: เป็นร้อยเนาะ
1: เกิน
0: ร้อยเลย
21: 200
4: 200
1: ม
4: ัน โอ้โหอย่างอันนี้กี่บาท
20: ญี่ปุ่นเนี่ย
4: ญี่ปุ่น
21: ญี่ปุ่นอะไรบ้าง
20: เชฟจ๋าอ่ะตัวนี้อะไรเอ่ย
1: ตัวนี้ก็เป็นข้าวหน้าด้งครับที่เรารวมวัตถุดิบมีทั้งกุ้งหวานอะไมบิแล้วก็
20: นี่กุ้งหวาน
21: อร่อยมั้ย
1: ไข่ปลาคาเวีย
20: ไข่ปลาคาเวีย
1: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
20: ไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ไข่กุ้งเนอะรวม3ไข่นะฮะกับกุ้งหวานนะฮะนี่ให้พูนๆอย่างนี้เลยเหรอ
1: ครับผมในคือเราจัดในรูปนี้ไปทานที่ร้านก็ได้แบบนี้คร
20: ับ แบบนี้เลยนะอันนี้แหละครับผม
1: ครับอันนี้ก็
0: เอากล่องมาให้หน่อย
1: มีอุนิ
0: กล่องใส่คอ
1: มีกุหลาบแล้วก็เครื่องเคียงครับเขาเรียกว่า
0: เชฟไมค
20: ์
0: ค่ะ
20: น็
0: อตเขาไมค
1: ์ครับวัตถุดิบตัวนี้คือของเราเนี่ยจะนำเข้าจากฮอกไกโดเป็นหลัก
0: เลิศ
20: กินยังไงอะเชฟหน่อยเชฟทำให้กินหน่อย
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราหยิบ
0: นี่ค่ะอันน
20: ี้ค่ะเชฟทำให้กินหน่อย
1: ครับตลายมานะครับ
20: จ้าเชฟแล้วไงต่อครับเชฟ
4: เอาช้อนไหมครับ
1: ช้อนก็ได้ครับผม
4: เอาช้อนง่ายกว่าค่ะ
1: ง่ายกว่า
20: ครับแล้วไงครับเชฟ
1: เราตักข้าวขึ้นมา
20: ตักข้าวขึ้นมาอันนี้ต้องทำเองที่โต๊ะใช่ไหมหรือมีเชฟทำให้
1: ต้องทำที่โต๊ะเลยคร
20: ับ ทำที่โต๊ะนะ
1: เราตักข้าว
20: ตักข้าวขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นยังไงครับ
1: ครับเราก็เลือกเอาเลยครับว่าเรา
20: พี่มดดำจะกินอะไรไข่หอยเม่น
4: แม่ขับพี่มดดำกินไป3ชิ้นแล้วครับ
20: โอเคงั้นพี่น็อตเองครับเอาเลยฮะ
1: สมมติเราอยากทานตัวนี้ใช่ไหมครับ
20: ครับผม
1: ครับผมแล้วก็วางนิดนึงคร
20: ับ
1: อย่างละนิดคร
20: ับอย่างนี้อย่างละหน่อยนะฮะ
1: ใช่ครับครับก็คือทุกอย่างเราก็จะมิกรวมกันไป
20: มิกรวมกันไปเลย
0: คุณน็อต
1: ครับ
0: เตรียมตัวน้องเลิศ
1: หลังจากนั้นครับเราก็โชยุ
20: โชยุนิดนึง
1: โชยุนิดนึงแล้วก็เราก็พับ
20: ห่อแล้วก็กิน
1: แล้วก็
20: มาเชฟมา
21: เราหยุดไม่มีนะคะ
20: นี่เชฟป้อนด้วยนะ
4: สองอันหนึ่งสองสามมันต้องกินเป็นคำๆอย่างเงี้ย
21: นี่แบบไม่มีโชยุเป็นไงฮะพอได้ไหมฮะ
4: อาหารเริ่มอาหารเริ่มกี่บาทอย่างชุดอย่างนี้กี่บาท
1: ตัวนี้900กว่าบาท
4: โอเค
20: คุ้
4: ม
0: คุ้มมาก
4: แล้วอย่างหม้อนี้เท่าไหร
21: ่690บาท
4: 690บาท
0: คุ้มเลย
4: อาหารใต้ที่แบบว่ารสชาตินี้เริ่มที่กี่บาท
21: ก็ร้อยกว่าบาท
4: ร้อยกว่าบาท
21: คือราคาเข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามาที่เดียวครบหมดไม่ว่าจะอยากกินชาติไหนมีทางเลือกให้หมดเลย
20: มีครบทุกชาติเลยนะฮะ
0: ปีนี้นี่ก็สิ้นปีก็จะเป็นมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหม
21: มีคอนเสิร์ตค่ะโอ้โหเป็นมากมายเลยค่ะก็คือจะมีช่วงพฤศจิกายนนะคะวันที่21พฤศจิกาก็จะมีฟรีแฮนด์กับYour Boy TJนะคะก็จะเป็นมิวสิกเฟสติวัลเราจะใช้ชื่อมิวสิกเฟสติวัลหรือว่าม ิวสิกจังเกิล
20: มิวสิกจังเกิลนะ
21: จังเกิลคือการฟังเพลงในป่าค่ะล้อมรอบด้วยขุนเขา
20: ขายตั๋วไปยังเนี่ย
21: ยังไม่ได้เริ่มขายเลยค่ะ

0: ก็จะมาขายที่รายการนี้แหละค
1: ่
0: ะ
1: โอเคเ
2: ดี๋ยวต้องมาซื้อ PR นะคะ
0: แล้วก
3: ็ค่อยมาใหม่ค่ะแม่แม่ฝากร้านหน่อยค่ะแม่
0: ฝากร้านนะคะก็คือโออิมิคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ตำบลห้วยทรายนะคะอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะไปไม่ยากเลยใครที่อยากไปแบบไม่ต้องผ่านสุสานไม่ต้องผ่านฮวงซุยนะคะก็แนะนำให้ปักหมุดไปที่อบต.ห้วยทรายก่อนนะคะหลังจากนั้นขับไปตามป้ายได้เลยนะคะแล้วก็จะไปถึงร้านได้ภายในระยะเวลาสั้นๆไม่ยากนะคะแต่ถ้าอยากสมมติว่าอยากไปตาม GPS อยากท้าทายระบบก็สามารถไปตาม GPS ก็จะมีการผ่านฮวงซุยผ่านสุสานแถวนั้นแต่ก็ได้ชมบรรยากาศไปด้วย
3: ผ่าน
0: ลุ้นหลบคันนากันนิดนึงแต่ว่าก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศที่แบบท่ามกลางขุนเขาหมอกยามเช้าไปแช่ออนเซนชิลๆนะคะแล้วก็ไปเสพบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆอ่ะแล้วไปจากกรุงเทพแค่1ชั่วโมงค่ะแล้วราคาเข้าถึงง่ายด้วย
2: เท่าไหร่ค่าห้องคืนเท่าไหร
0: ่ค่าห้องก็เริ่มต้นนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับถ้าแกลมปิ้งนะคะมันจะมีคาแคมป์แกลมปิ้งมูจิก็คือหลังเล็กฮารุกะจะเป็นหลังกลางแล้วก็ฟูจินจะเป็นหลังใหญ่ถ้าเป็นคาแคมป์นะเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท
1: โอ้ราคาดีนะ
3: ราคาดีแม่ราคาเลิศมาก
1: เด็กๆไปได้ทั้งครอบครัวกิจกรรมเพียบเลยเน
0: า
1: ะ
0: กิจกรรมเพียบเลยค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่เข้าพักนะฮะก็จะได้รับโทเค็นที่จะไปเล่นเครื่องเล่นฟรีในรายการด้วย
3: มโนสวยเนาะมโนเนาะ
4: มโนมีโปรโมชั่นเดือนนี้ด้วย
0: ไหนๆก็มารายการแฉแล้วค่ะใครที่ไปที่โออิมิคาเฟ่แล้วไปสั่งอาหารเซตใดก็ได้
4: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีเมนูใหม่คือเจลาโต้โดยเครื่องเจลาโต้จากอิตาลีมูลค่า1ล้านบาทเพิ่งลงมาใหม่ๆเลยค่ะ
3: โอ
0: ้
3: โห
0: เ
3: ลิศจังเลยเธอ
0: ก็คือรับเจลาโต้ฟรี
3: หนึ่งที่เลยนะคะคุณดู
2: เต้นตัวเย็นนะคะ
3: แม่ใจเย็นกับแม่
4: แม่เจลาโต้
0: ก็คือรับเจลาโต้ฟรีหนึ่งที่เพียงซื้ออาหาร1เซตค่ะก
1: ็เอาตราสมูทเปล่า
0: เอาตราสมูทแบบสุดค่ะนะคะคือวัตถุดิบคือมาจากอิตาลีเต็มๆเลย
1: ถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมเจลาโต
0: ้อนุญาตให้ถ่ายรูปได้แต่ต้องอยู่ในห้องแอร์เท่านั้นนะคะ
3: คือจริงๆคุณมอร์ฟีนเหมือนทำเพื่อไม่ให้แบบสระบุรีมีแลนด์มาร์กใหญ่เลย
0: จริงๆคือเป็นคนที่มีปมเกี่ยวกับคำว่าสระบุรีก็รู้สึกว่าอยากทำให้สระบุรีเป็นที่รู้จักอยากสร้างแลนด์มาร์กอย่างมันทำนางงามอ่ะ
3: ใช่
0: ตรงว่าไม่ได้คาดหวังกำไรเลยค่ะอยากให้สระบุรีอ่ะเป็นที่พูดถึงอยากให้สระบุรีไม่ใช่แค่เพียงทางผ่านอีกต่อไปทุกคนผ่านสระบุรีจะบอกว่าสระบุรีเนี่ยก็แค่จังหวัดทางผ่านแต่เราอยากให้รู้ว่าสระบุรีไม่ใช่ทางผ่านนะมันมีจุดที่คุณต้องแวะแล้วเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบที่ไม่ต้องไปไกลเลยนะคะและสระบุรีไม่ได้มีดีแค่กะหรี่ปั๊บแต่มีดีที่โออิมิคาเฟ
3: ่นางงามฝากหน่อยลูกนางงามนางงามฝากหน่อยค่ะนางงามลูก
0: น้องเจนนี่ฮอปกินส์นะคะ
4: ติดตามอยู่ในทุกช่องทางนะคะสามารถไปเจอหนูได้ที่โออิมิคาเฟ่ได้เช่นกันนะคะจะต้อนแพ้อยู่ค่ะอยู่ช่วยแม่ค่ะช่วยต้อนแพ้เข้าคอกแล้วก็อยู่ตามร้านอาหารด้วยค่ะ
3: มีเพื่อนอยู่เนาะมีเพื่อนหลายคน
0: ขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: อร่อยมาก
2: เลย
1: ส
2: ุดยอดเลยโอ้โหแจ็คมึงเชียร์มึงเชียร์แบบออกนอกหน้าย
1: าก
2: ตร
1: งไหนยาก
2: เอาความจริงนะถ้าสมมติกูโดนออดิตตรวจนี่กูก็โดนแล้วล่ะกูเชียร์ขนาดนี้กูโดนออดิตตรวจได้แล้วล่ะ
0: อันนี้ที่ตั้งแค่เพชรโตจานเดียวนะเนี่ย
2: โอเคไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนพ้องไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: าธุ
1: สาธุแม่อันเห็นขอก้อนมุดให้พ่อจ้ะ
2: เห็นมีทุกอย่างอยากให้เจ้าแม่พัดเป้ากับเขามากยกพานยกพาน
1: คนแรกเลยเจ้าแม่ลูกเป็นหนีเป็นสินร้ายหลายบ้านก็สิถือยึดแล้วเจ้าแม่ซอยลูกนะจ้ะ
2: วันนี้เริ่มไผมีทุกอย่างค่ะคล้ายพอดียังสิขอโชคขอลาบก็เจ้าแม่อยากถือเลขถูกเคยกับเขามาเด้อแล้วเป็นรางวัลใหญ่กับเขามาเด้อขอลาบก็มาเด้อค่ะคู่ค่ะค่ายผู้ละร้อย200 300จัดปากได้แล้วแตกรังสัทธาแต่ก็อย่าตำกันร้อยนึงเด้อมามาทีละคนค่ะเด้อแต่ก็อย่าหน่อยกว่าร้อยนึงวางเลยวางเลย
3: วางๆๆอุ้
1: ยใส่ร้อยนี่คือล้านใจไปโลดอุ้ยข่อยเฮ็ดเดี๋ยวเป็นล่างเอาเลย
2: เอาเลยเฮ็ดหลายเฮ็ดเฮ็ดหลายแห่งได้หลายเอาเด้อ
1: หน่อยนึงได้
2: มามาอุ้ยใส่หลายแห่งได้หลายโศกแห่งมาไว้เด้อเอาเออเอามาบักน้อยๆน่ะเออได้เลื่อนเกียรติดีๆเออเอามาอุ้ยแห่งสักแ

0: ึ่งตามใครมาวะ
1: กูตามผู้ชายคนหนึ่งมาเขาเหมือนคนสนิทของอัญญานี
0: คนสนิทของคุณอัญญานีเหรอแล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้ววะ
1: โน่นนะเลื้อยไปหลังโพงไม้นู่นละถ้าเกิดเป็นงูนะ
0: มึงหมายความว่าจากคนกลายเป็นงูแล้วเลื้อยเข้าไปในป่าเนี่ยเหรอ
2: 3ตัวตรงๆ4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3: ถ้าเจ้าแม่นางพญางูหูว่ามีคนเอาเพิ่นมาหากินแบบนี้

0: ึ้นต้องโกรธแท้ๆ
1: นั่นติล่ะ
0: คุณสารัตคุณหายไปไหนมาคะ
2: ผม
3: เอ้าพวกคุณเห็นยืนกันตั้งนานสองนานแล้วมาเจ้าแม่นางพญางูกำลังให้โชคให้ลาบมาเร็วมาใส่พานคนละร้อยสองร้อยนะมาเออมาเลยโอ
4: ้มาเร็ว
3: เงื่อนงวดนี้เลยเนี่ยเลขดีเลขเด็ดเจ้าเป็น
5: เอาใส่เลยใส่พาน
2: พวกคุณเลิกหลอกลวงหากินกับชาวบ้านแบบนี้นะครับ

0: ากูออกไป
1: เฮ้ยเองกำลังทำให้เจ้าแม่โกรธเองมาทำลายพิธีมาดูถูกเจ้าแม่ใช่ป่าวะเฮ้ยไปเลยนะ
2: ผมไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ถ้าพวกคุณทำอย่างนี้กันอยู่พวกคุณจะตกอยู่ในอันตราย
0: มึงโดนถูกกูกูจะสาบแช่งพวกมึง
1: ไปเลยไปเลยอาเพศแน่มึงมาลบหลู่เจ้าแม่งี้ไปเลยพวกเราไล่มันไปไปเลย
3: ไปทางนั้นเลยกำลังมีโชค
1: ไปเลยล่ะ
3: ดวงกำลังดีเนี่ย
1: นี่แหละไงเจ้าแม่โกรธแล้ว
3: ไงไปเลย
4: น้อยน้อย
1: คนเราเนี่ยนะถ้าลองมันเชื่ออะไรศรัทธาอะไรหลอกนิดหลอกหน่อยมันก็เชื่อกันไปหมดยิ่งเราเอาชื่อเจ้าแม่นางพญางูมาแอบอ้างนะมันก็ยิ่งหลงกันหัวปักหัวปั๊มเลยโง่จริงๆอ่ะก็ดี
4: เราจะได้มีเงินเยอะๆวันนี้ได้ไห
5: มมึงเนี่ยฮะปากเกือบพาซวยแล้วไงดันไปเรียกไอ้พวกนั้นมันมาดูมันทักขึ้นมานี่โหกูนี่เกือบตั้งตัวไม่ทันดีนะชาวบ้านแม่งไม่เชื่อไม่งั้นแม่งหมดทันทำมาหากินกันแล้วพวกมึง
1: ใครจะไปรู้ก็เห็นมันยืนอยู่อ
5: ่
1: ะ
5: มึงก็ดูด้วย
6: ชื่อเจ้าแม่นางพญางูมาหากินกูจะจัดการกับพวกมึง

0: บ้างคะพ่อเจ็บมากไหม
1: เจ็บไม่เท่าไหร่แล้วพ่อกลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้าอีกพ่อกลัวตาพ่อบอด
0: อย่าเพิ่งกังวลไปเลยนะคะพ่อหมอบอกว่าพิษงูไม่ได้ทำให้ถึงตาบอดเว้นแต่จะติดเชื้อค่ะ
1: แต่มันไม่ใช่งูธรรมดามันเป็นงูผี

0: ดนแค่นี้เจ้ายังร้องขอชีวิตเจ็บแค่นี้มันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เจ้าเคยทำไว้กับข้าในอดีตชาติแม่ทัพนรสิงห
1: ์นางพญางูผีนั่นมันเรียกพ่อว่าแม่ทัพนรสิงห
2: ์ลิชาว่าเรื่องนี้มันต้องลึกลับซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะคะเพราะเจ้าแม่นางพญางูก็เรียกลิชาว่าเจ้านางคำหยาดฟ้าจริงๆลิชาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้นะคะที่แล้วเราอาจจะไปผูกเวรผูกกรรมอะไรกับมันไว้ก็ได
1: ้พ่อไม่สนนะไม่สนว่ามันจะเป็นใครชาติที่แล้วมันจะทำอะไรมาแต่ชาตินี้มันทำอย่างนี้กับพ่อพ่อไม่ปล่อยเอาไว้แน่

0: ลูก
1: แม่เตรียมกับเขาไว้แล้วจ้ะ
2: มือนี่ได้กินกับเขาฟรีมืออาคำแพงคือสิเป็นตะแซ่บหลายเนาะครับอยู่กรุงเทพน่ะบ่ได้กินอาหารอีสานบ้านเฮาเลยเด้
0: จ้าโคตรหลาย
2: โอ้โห
1: แม่เฮ็ดกับเขาคนเมืองให้คุณสารัตกับผู้กองนำเด้อเดี๋ยวสิหาว่าบ้านนี่มีแต่กับเขาบ้านๆพากันกินบ่ได
3: ้ผมกินได้ทุกอย่างเลยครับจริงๆผมก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณสัก2ปีกว่าแล้วนะฮะผมก็ชินกับอาหารบ้านเราอยู่แล้วถ้าจะลำบากหน่อยก็คงจะเป็นมันนี่แหละครับ
4: ที่จริงแล้วผมเป็นคนกินง่ายครับกินได้ทุกอย่างเลยครับ
1: ไปขึ้นบ้านกันเซินค่ะ
3: ครับ
2: เขา
3: อย่างนี้ดิวะถ้ามึงอยากจะเป็นเขยอีสานเนี่ยมึงต้องกินอาหารพื้นบ้านแบบนี้ให้ได้
4: แป๊บนึงเดี๋ยวตังขึ้นไป
3: อ่ะโอเค
4: ฮัลโหลครับแม
5: ่สาระเหรอลูกแม่โทรหาตั้งหลายครั้งแต่ไม่ติดนี่แม่ร้อนใจมากเลยนะลูก
4: ตอนแม่โทรมาผมคงอยู่ที่ที่มันไม่มีสัญญาณนะครับคุณแม่ครับพ่อเป็นยังไงบ้างครับ
5: นี่คุณพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยนะลูก
6: เป็นไงบ้างลูก
4: พ่อครับตอนนี้ผมรู้เรื่องราวในอดีตเกือบทั้งหมดแล้วนะครับมันมีหลักฐานยืนยันจริงๆครับว่าเมื่อ500กว่าปีก่อนเนี่ยเราเกี่ยวข้องกันยังไง
6: พ่อกลัวว่าเขาจะทำร้ายลูกกลับบ้านแล้วเถอะลูกพ่อไม่อยากเสียลูกไป
4: ยังหรอครับพ่อ
6: สารัตกลับมาก่อนเถอะลูก
4: พ่อครับพ่อไม่ต้องห่วงผมนะครับผมมั่นใจครับว่ายังไงเขาก็ไม่ฆ่าผมแน่ผมจะหาทางช่วยพ่อนะครับ

0: ยได้อย่างขึ้นพวกมันเป็นอย่างตาย
1: พวกมันน่ะถูกงูใหญ่กัดตายสงสัยที่เป็นฝีมือเจ้าแม่นางพญางูเนี่ยเจ้าแม่นางพญางูแล้วออกอาละวาดอีกแล้ว
2: เจ้าแม่เฮียดีหรือ

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
2: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
1: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
3: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
2: ก็มานามสกุลคูบุริน
1: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
2: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
2: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: เราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
0: มึงถามดีๆนะเว้ย
8: นั่นน่ะมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
0: ดิวะเกิดก่อนมึงก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
8: จะเอาก็ได้
0: เอา
9: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
10: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมได
9: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
11: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
12: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
13: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
14: จุดท้ายจุดท้าย
12: พร้อมนางเอกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
13: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
15: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
16: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
17: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีน่ะ
15: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่หรอ
17: บอกอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
15: เรามีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
11: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
18: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้เธอจะยังโอกอด
20: ฉันอยู่ใช่ไหมแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
21: ้ดีกำแพง
22: พอลูกสาวมึงกลับมาบ้านก็มีคนตาย
21: มึงพาลูกสาวไปอยู่ของอื่นน่ะฉันบ่อยากให้มีคนตายแบบนี้อีกอ่ะ
23: ยายใหม่บ่ฮู้เรื่องน่ะ
22: สิบ่ฮู้เรื่องได้จังได๋พอแต่กลับมาบ้านก็เกิดเรื่องแบบนี
23: ้บ่เกี่ยวยายใหม่บ่ฮู้เรื่องอีหลี
21: สิบ่ฮู้เรื่องได้จังได๋ลูกสาวมึงเคยถูกเจ้าแม่เข้าสิงมันอาจสิเข้าสิงหรือมันขาซุ่มนี่ตายก็ได
23: ้บ่เกี่ยวยายใหม่บ่ฮู้เรื่องอีหลี
21: สาเหตุเพราะลูกสาวมึงน่ะล่ะผู้เดียวเลยไปบอกมันหนีบอกมันก่อนคนอื่นสิตายก่อนไป
24: ไม่
25: อย่างอ้าย
24: คนอื่นเรามาเต็มบ้านเลย
25: พ่อมาเฮ็ดหยัง
24: มาไล่ไหมออกไปจากหมู่บ้านเขาคิดว่าไหมถือเจ้าแม่นางพญางูเขาสิงไปขาพวกร่างทรงเจ้าแม่นางพญางู
26: ในร่างทรงถูกฆ่าตายเหรอ
24: ใช่ครับเจ้าแม่นางพญางูคงไม่อยากให้ใครเอาเจ้าแม่ไปทำมาหากินนะครับ
26: แล้วยายไหมเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ
24: ไอ้เคนกับไอ้ทองใบเสียลูกไปเพราะว่าลูกชายเขาบุกเข้าไปในถ้ำพญางูและเขาก็เห็นยายไหมตอนที่โดนเจ้าแม่นางพญางูเข้าสิงและพอยายไหมกลับบ้านมาเนี่ยก็มีคนตายพวกเขาคงไม่พอใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าพวกเราต้องรีบไปกันเถอะครับก่อนที่ชาวบ้านจะเดินกันเข้ามาไปที่วัดหลวงปู่ผาก่อนก็ได้ครับ

0: มันยังเกรงใจหลวงปู่อยู
1: ่พี่ไปเถอะไหม
0: ไปครับไปเร็วผมว่าลัดไปทางหลังบ้านดีกว่าครับ
2: มึงรีบพายายใหม่ไปเถอะเดี๋ยวกูขวางชาวบ้านไว้เอง
1: ฝากเขานะ

0: าจะมีใครตามมาแล้วยายใหม่เรานี่เราจะไปทางไหนกันต่อเนี่ย
1: ตรงไปข้างหน้าหนูนะคะเดินไปอีกสักพักเนี่ยก็ถึงวัดหลวงปู่ผาแล้ว

0: นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมครับที่เจ้าแม่ปรากฏตัวต่อหน้าเราสองคนที่นี
1: ่ถูกของเจ้าแม่ต้องการที่จะให้เจ้าเห็นเพราะเจ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยอัญญาวดีได้และเจ้าเป็นผู้ได้รับวิบากกรรม

0: นานมาแล้วชาวบ้านแถบนี้ให้ความเคารพบูชาพญางูผู้เป็นใหญ่เหนือสารพิษทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งเจ้าเมืองอยากจะเสวยเนื้องูนายพรานป่าจึงได้เข้าไปในถ้ำพญางูจากนั้นนายพรานป่าก็นำเนื้อและเขี้ยวของพญางูไปถวายแก่เจ้าอัญวดีผู้เป็นลูกสาวได้ตั้งตนขึ้นเป็นใหญ่ปกครองเหล่าสารพิษทั้งปวงให้อยู่กันอย่างสงบและร่มเย็นสืบมาจุดเริ่มต้นของวิบากกรรมของอัญวดีเกิดขึ้นเมื่อในพรานได้ยิงธนูอาคมเข้าใส่นางจนบาดเจ็บและเจ้าชายชัยวงศ์ได้มาช่วยชีวิตนางไว้อัญวดีหลงรักเจ้าชายชัยวงศ์ตั้งแต่แรกเห็นเมื่อเจ้าชายได้รับบาดเจ็บนางก็ได้ช่วยชีวิตเขาไว้และดูแลเขาด้วยความรักและภักดีอย่างไม่มีสิ่งใดเคลือบแคลง
1: แล้วลูกไปเกี่ยวอะไรด้วยคะเจ้าแม่ทำไมเจ้าแม่นางพญางูถึงได้สาปให้ลูกไปเป็นงูบริวารของเจ้าแม่
0: นั่นเป็นเพราะเจ้าชายชัยวงศ์มิได้มอบหัวใจและความรักที่แท้จริงให้กับอัญวดีแต่เขามอบสิ่งเหล่านั้นให้กับเจ้ามณีวัน

0: อนนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าอัญชวดีเขารู้สึกยังไงเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จริงๆว่าทำไมเขาถึงได้โกรธแค้นพวกเราได้มากขนาดนี้
1: สิ่งที่พวกเจ้าสองคนอยากรู้อยู่ตรงหน้านี้แล้ว
2: อีกสักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดของเรากับช้อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุบโปปังๆแต่ที่ปังกว่านี้คือเรื่องของสินค้าที่อยู่ในรายการรีบบอกเลยมันเป็นอะไรที่ทุกบ้านต้องมีจริงๆเพราะถ้าเกิดเรากินอย่างมีความสุขเราสามารถควบคุมแป้งควบคุมน้ำตาลลดแป้งลดน้ำตาลในชีวิตได้โอ้โหกินแบบไม่รู้สึกผิดอันเนี้ยดีที่สุดแล้วและวันนี้มีอุปกรณ์ที่ช่วยได้จริงไหมคะพี่แม็กกี้ค่ะ
4: จริงครับทางนี้เลยครับสวัสดีครับนี่เลี้ยงครับ
3: อะไรมันลดแป้งลดน้ำตาลให้หนูได
4: ้ข้าวไงคนเราต้องกินข้าวคนไทยกินอะไรก็ไม่เหมือนกินข้าวกินวันหนึ่ง3มื้อ
3: แต่ข้าวมันมีแป้งและน้ำตาลเยอะอ่ะ
4: ถูกต้องต้องหุงกับหม้อหุงข้าวใบนี้จ้ะลี่เล้ง
3: ลดน้ำตาลได้หรอ
4: หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลครับซึ่งเป็นแบรนด์ดังสมาร์ทโฮมแบรนด์นี้ครับคุณผู้ชมแล้วบอกให้ว่ามารายการนี้มีโปรปังให้อย่างแน่นอนนะจ๊ะสบายใจ
3: ว่าตัวนี้มันลดแป้งได้ลดน้ำตาลได
4: ้ถูกต้อง
3: ที่สำคัญลี่ชอบตรงนี้เมื่อกี้พี่แม็กกี้แอบเอาป้ายมาให้ลี
4: ่นี่
3: บอกว่าที่บอกว่าลดแป้งลดน้ำตาลลี่อาจจะแบบเอ๊ะมันมีด้วยเหรอข้าวที่ไม่มีน้ำตาลนี่ทุกคนอันนี้เป็นการทดสอบนะมีการรายงานมาจากศูนย์ที่น่าเชื่อถือได้เลยว่าโททอลน้ำตาลคือปริมาณน้ำตาลทั้งหมดไม่พบนะคะกล้องแคบมาได้เลยไม่พบโททอลน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเลยพี่มี่แต่ว่าข้าวที่มันไม่มีน้ำตาลหน้าตามันเป็นไงมันจะหอมอร่อยเหมือนปกติไหมอ่ะ
4: เหมือนเดิม
3: จริงเปล่า
4: ครับมาทางนี
3: ้
4: น
3: ี
4: ่ลี่เล้งนะครับคุณผู้ชมครับมาดูพร้อมกันเลยครับหม้อใบนี้เราหุงข้าวหุงข้าวแบบเดิมเลยนะคุณใช้ข้าวสารข
3: ้
4: าวหอมข้าวขาตาแห้งอะไรก็คือเหมือนเดิมเลย
3: หอมมาก
4: หอมข้าวยังหอมเหมือนเดิมแล้วก
3: ็นุ่ม
4: นุ่มเรียงเม็ดดูดีป่ะคุณผู้ชมข้าวเหมือนเดิมทุกอย่างใครชอบกินแฉะใครชอบกินแข็งก็แล้วแต่การใส่น้ำการหุงนะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะนะครับข้าวร่วนสวยแต่ข้าวหม้อนี้ไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องเอาให้ได้อย่างที่บอกไปถ้าเรากินข้าวอย่างมีความสุขไม่ต้องกลัวผิดไม่มีน้ำตาลต้องจัดหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลตัวนี้น้ำตาลเป็นศูนย์นะจ๊ะจากปกติแต่ก่อนพี่เมกี้เห็นบอกว่าขายกันเกือบ 3,000 ก็โซเอาไปแล้วแต่วันนี้ดูราคาจ้ะจากเกือบ 3,000 ขอซูมเข้ามาเหลือ1,600 บาทเอ้ย 1,390 เหลือ 1,390 ลดเลยทันที 1,600 เพราะฉะนั้นใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้ย้ำว่ามีแค่100เซตในรายการหมดแล้วหมดเลยพ
4: ี่
3: กี้ถ้าเราแลกกับสุขภาพที่ดีแลกกับการมีความสุขในการกินไม่ต้องกลัวมีน้ำตาลในแป้งจากข้าวหรืออะไรอย่างนี
4: ้
3: แฮปปี้มากนะ 1,390 และยังรับประกัน3ปีเต็ม
4: ส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางรีบโทรครับ02-817-9925ครับคุณผู้ชมวันนี้ลดไปเลย 1,600 เหลือ 1,390 บาท
3: คุ้มมาก
4: และคือครั้งนี้หมดแล้วไม่รู้ว่าครั้งหน้ากลับมานะครับจะขึ้นราคาหรือเปล่าเพราะล็อตนี้ยังให้ราคาเดิมโทรให้ทัน02-817-9925หรือสแกน QR code ริมจอได้เลยจ้าร
3: ีบโทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง100เซตแล้วลี่เชื่อว่าข้าวมันอยู่คู่คนไทยอยู่แล้วแต่หม้อหุงข้าวก็ต้องอยู่คู่บ้านเราเหมือนกันนะพี่แม็กก
4: ี้แน่นอนนี่คือหม้อหุงข้าวรูปทรงใหม่คุณผู้ชมดูดิดูเป็นแบบดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับดูเป็นหม้อข้าวที่สวยสีทองดำนะครับและหน้าจอครับหน้าจอของเราครับเป็นภาษาไทยคืออ่านง่ายพ่อแม่เนี่ยนะครับตัวหนังสือก็ใหญ่นะคุณผู้ชมครับตั้งเวลาหุงข้าวด่วนได้หุงข้าวล่วงหน้าได้นะครับอยากจะทำเมนูอื่นๆก็ทำได้นะครับหน้าจอก็เป็นดิจิตอลแบบนี้ครับสวยทันสมัยดูเก๋ตั้งในครัวตั้งในร้านนะครับหม้อหุงข้าวใบนี้ไม่ใช่แค่หุงข้าวอย่างเดียวนะจ๊ะ
3: อ้าวหรอเอาลดน้ำตาลก็เพอร์เฟกต์แล้วนะ
4: ถูกต้องนะครับสามารถทำอาหารอุ่นอาหารทำกับข้าวได้ด้วยเหมือนวันนี้นี่คุณผู้ชมดูครับนะครับเมนูของเรา
3: น่ากิน
4: นี่อาเธอร์ฉันตักข้าวให้เธอฉันตักข้าวให้เธอ
3: ชั้นแบบนี้หมายความว่าหุงอุ่นตุ๋มต้ม

0: ดเลย
1: จบครับคุณผู้ชมคร
0: ับต้มน
1: ึ่ง
0: อุ้ยดีจัง
1: ครบในหม้อใบเดียวคุณผู้ชม
0: อย่างแรกขออนุญาตนะขอทานข้าวร่องพี่แม็กกี้คุยเอาทั้งไข่เอาหมู3ชั้นด้วยเพราะว่าถ้าข้าวไม่มีน้ำตาลหนูกินหมู3ชั้นได้แบบไ
2: ม่ต้องรู้สึกมันสบายใจ
0: ใช่ขอลองข้าวก่อนเลยทุกคนว่าข้าวมันแบบรสชาติมันเป็นยังไง
1: อ่ะคุณผู้ชมบอกเลยเป็นไง
0: นุ่ม
1: นุ่มไหม
0: นุ่มหอมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่แข็งกระด้างเลย อร่อยมากความหวานยังมีแบบว่าตามรสชาติปกติของข้าว
1: ถูกต้องครับ
0: ตรงๆนะถ้าไม่บอกว่าไม่มีน้ำตาลลี่ก็ไม่รู
1: ้
0: มันเหมือนทุกอย่างเลยแต่ที่สำคัญนี่ค่ะอันนี้ตุ๋นอยู่ในนี้ใช่ไหม
1: ใช่คุณผู้ชม
0: ทุกคนอยากให้ดูกล้องแคบเข้ามาดูเนื้อของเขาที่ตุ๋นผ่านหม้อตัวนี้นะมันนุ่มมันแบบพร้อมจะละลายในปากแบบนี้เลยเด้งเด้งเด้งแบบนี้เลยนี่ดูนะเด้งเด้งเด้งเด้งแบบนี้
1: คือเวลาทำนะครับอย่างทำพะโล้เนี่ยใส่เครื่องทุกอย่างไปแล้วปิดฝากดปุ่มที่เป็นภาษาไทยหน้าจอเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมถึงเวลาคุณได้กินเลยนะครับ
0: มันแบบมันเหมือนตุ๋นละลายในปากเลยตอนนี้
1: ถูกต้องหม้อใบเดียวหุงข้าวแล้วเป็นข้าวที่แบบไม่มีน้ำตาลกินแล้วสบายใจพ่อแม่กินแล้วสบายใจทำกับข้าวก็ได้เบเกอรี่ทำขนมทำเบเกอรี่ได้จบครบครับวันนี้ฮะปกติใบหนึ่งเนี่ย 3,000 วันนี้ลดไป 1,600 บาทในรายการนี้ครับเท่ากับว่าหม้อหุงข้าวใบนี้ใบใหญ่ใบสวยครับขนาด 1.8 ลิตรเนี่ยเหลือ 1,390 บาทแล้วส่งฟรีให้แบบเก็บเงินปลายทางนะฮะ028179925รับประกันให้3ปีด้วย
0: นี่แหละชอบตรงนี้ทุกอย่างเป็นภาษาไทยไม่ต้องไปนั่งเปิดเมนูอะไรๆก็คือสามารถอุ้ยเดี๋ยวนะ
1: ยัง
0: ไงตอนนี้เหลือน้อยกว่า66เซน
1: ต้องรีบต้องรีบ
0: อุ้ยน้อยกว่า65เซนแล้วเด้งๆแบบนี้อร่อยอร่อยแบบนี้ไม่ต้องรู้สึกผิดนะจ๊ะมันลดน้ำตาลยังไงนะพี่แม็กกี้
1: หลายคนถามว่าวิธีการหุงหุงยังไงคุณผู้ชมครับหม้อใบนี้เขาจะให้หม้อไป2ใบชั้นแรกกับชั้นที่2นะครับคุณผู้ชมเอาข้าวสารนะครับซาวข้าวแล้วก็ล้างใส่หม้อชั้นแรกแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับเวลาหุงเนี่ยน้ำมันจะตกลงไปด้านล่างนะครับมันจึงแยกน้ำต้มข้าวเหมือนคนโบราณที่เขาหุงข้าวแบบ
0: หุ
1: ง
0: เช็
1: ดน้ำที่เขาเทน้ำข้าวทิ้งแต่เนี่ยข้าวมันอยู่ด้านล่างก็เลยแยกข้าวแยกน้ำทำให้ข้าวของเราเนี่ยไม่มีน้ำตาลครับย้ำนะครับเขามีการผ่านการทดสอบมากันแบบจริงจังแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าหม้อใบนี้นะครับหุงออกมาแล้วไม่พบน้ำตาลซื้อให้พ่อซื้อให้แม่ซื้อติดบ้านติดครัวเอาไว้ผมมองว่าทุกคนต้องกินข้าวทุกมื้อและกินข้าวที่ไม่มีน้ำตาลหลายคนรู้ครับว่าน้ำตาลมันไม่ดีต่อสุขภาพ
0: ใช่อันนี้ย้ำว่าเป็นการทดสอบของจริงจากทางสมาร์ทโฮมนะว่าปริมาณน้ำตาลทั้งหมดคือไม่พบจริงๆนะคะไม่มีน้ำตาลและที่สำคัญเลยคือลี่จะบอกว่าถ้าไม่บอกก็ไม่รู
1: ้
0: เพราะการกินข้าวที่มีความสุขอ่ะมันคือมันต้องหอมนุ่มอร่อยกับข้าวที่เรากินเราไม่ต้องรู้สึกผิดอ่ะเพราะว่าน้ำตาลมันน้อยมันก็ดีต่อสุขภาพเราไง
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับอาหุงข้าวได้ตุ๋นต้มได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูครับเมนูนึ่งนะครับเรามีหม้อให้2ใบไงมันคล้ายๆซึ้งนึ่งอ่ะคุณผู้ชมไอ้หม้อชั้นบนมันจะเป็นรูๆอ่
0: ะ
1: มันเหมือนซึ้งนึ่งแบบนี้คุณผู้ชม
0: มาเลยมาเลย
1: นะครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมก็จะได้กินอาหารนึ่งด้วยนะครับจบครบในหม้อใบเดียวต้มตุ๋นนึ่งนะครับอบได้หุงข้าวและเป็นข้าวที่ไม่มีน้ำตาลด้วยนะครับย้ำต้องรีบนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยในรายการนี้ครั้งหน้ากลับมาอาจจะ 1,800 หรือ 2,000 กว่าวันนี้แค่ 1,390 บาทโทรเดี๋ยวนี้028179925เธอ
0: คุ้มมากอร่อยมากกินอะไรก็ไม่รู้สึกผิดเอาจริงนะหมู3ชั้นอย่างเงี้ยปกติลี่ไม่กล้ากินนะพี่เพราะลี่รู้สึกว่าลี่ก็มีแป้งมีแบบน้ำตาลจากข้าวอยู่แล้วแต่อันนี้ในเมื่อมันลดแป้งลดน้ำตาลไปแล้วน้ำตาลเป็นศูนย์น่ะจากข้าวอ่ะ
1: เรา
0: จะกินกับข้าวได้มากขึ้น อ้าวเราบาลานซ์แคลอรี่อ่ะสำหรับใครที่กินเรื่องของการ
1: ดู
0: สุขภาพเราบาลานซ์แคลอรี่อยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้เราสามารถกินอย่างมีความสุขได้ก็ถ้ามันลดน้ำตาลได้สุขภาพเราก็น่าจะดีขึ้นไหมพี่เมีย
1: ดีสิน้ำตาลเนาะมันก็ไม่โอเคเนาะกับสุขภาพเราถ้าเรารับไปเยอะๆคุณผู้ชมครับข้าวหม้อวันนี้ครับหม้อหุงข้าวของสมาร์ทโฮมวันนี้ทำกับข้าวได้หุงข้าวได้ในหม้อใบเดียวจากปกติ 3,000 ครับวันนี้ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางแค่โทรมา028179925บอกว่าเอาหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลลดแรงมากลดไปพันหกอ่ะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือลดไปเกือบ 2,000 อ่ะค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับไปเจอที่อื่น 2,500 3,000 นะครับวันนี้เจอกันตรงนี้ 1,390 บาทแล้วตัวหม้อรับประกัน3ปีโทร028179925บอกว่าเอาหม้อใบนี้บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของถึงหน้าบ้านรับหม้อแล้วค่อยจ่ายเงิน1,390 บาท
0: ถ้าจ่า ำชื่อไม่ได้บอกสมาร์ทโฮมสมาร์ทโฮมอะไรคะหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลน้ำตาลศูนย์ไม่มีน้ำตาลเลยในข้าวไม่มีน้ำตาลแต่ได้ความหอมนุ่มอร่อยแบบนี
1: ้
0: และตอนนี้ขอบอกเลยว่าโอ้โหกลิ่นข้าวมันหอมฟุ้ง
1: หอมมาก
0: พี่มากกี
1: ้30วินาทีสุดท้าย
0: เหลือน้อยกว่า19เซนแล้ว
1: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าใครๆก็มีแล้วครับบางคนมี2ใบเลยครับในบ้านของตัวเอง
0: แล้วดีไซน์มันสวย
1: ถูกต้องร้านค้าร้านอาหารซื้อไว้ติดได้ครับเราจะใส่กล่องไปให้สวยแบบนี้เลยนะครับจะมอบไปให้เป็นของขวัญใครก็ได้นะครับเหลือ17เครื่องครับ
0: จะบอกว่าเด็กหอเอาไปใช้นอกจากหุงข้าวด้วยต้มแบบว่าบะหมี่กึ่งก็ได้
1: ใช่ใช
0: ่อะไรก็ได้นึ่งอะไรก็ได
1: ้028179925 1390บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรเนาะนี่เลย
0: ใช่แล้วค่ะ028179925ย้ำว่าสั่งตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะกินต่อเลยพี่เมื่อกี้อร่อย
1: ดีมากเลยเจอ

้

0: ได้แค่ดูแต่เข้าไปมีส่วนร่วมกับอดีตไม่ได
1: ้ช่วยโอช่วยข้าด้วยช่วยโ
2: ออย่าเข้าไปนะลูกนางไม่ใช่มนุษย
3: ์จับนางไว้อย่าให้กลายร่างได้
4: ใจอ่อนนะลูก
2: นางไม่ใช่มนุษย์ถ้าปล่อยนางไปบ้านเมืองจะเกิดอาเภษ
4: ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ข้าเป็นมนุษย์มิอาจสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานเช่นเจ้าได้อีกต่อไป
5: เผามัน
6: ห้ามเขาสิห้ามเขาอย่าไปทำร้ายเขาบอกทหารให้หยุดทีอย่าทำร้ายเขา

ราะเจ้ามณีวันเขาหมดราคาก็เพราะเจ้าถ้าข้าไม่สมหวังเจ้าก็อย่าหวังเลยว่าข้าจะยอมให้เจ้าได้ครองคู่กับชัยวงศ์เกิดชาติหน้าฉันได้ข้าขอสาปแช่งให้เจ้าต้องกลายร่างเป็นงูเช่นเดียวกับข้าให้ชัยวงศ์ต้องเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้า

ผมไม่น่าปล่อยให้ทุกคนรุมทำร้ายเขาเลยทั้งที่ผมควรจะช่วยเขาอย่างน้อยเขาก็มาอยู่กับผมด้วยความรัก

0: ตกใจที่รู้ว่าอัญญาวดีไม่ใช่คน
1: แต่เราก็ควรจะมีเมตตาต่อเขาไม่ใช่หรอแค่ปล่อยให้เขากลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมมันก็น่าจะพอแล้วไม่น่าถึงขั้นต้องฆ่าเขาเลย
2: ใช่พิธีกรรมควรจะจบสิ้นตั้งแต่อัญญาวดีหนีตายไปที่ถ้ำพญางูแต่พวกเขาก็ยังตามไปเอาชีวิตอัญญาวดีถึงในถ้ำ
1: ถ้ำ

0: 快了，张燕。
1: 张燕，
0: 那个郭子健，你拜，现在พวกเจ้าจะต้องถูกมนุษย์ทำร้ายเช่นเดียวกับข้า
2: และบัดเดี๋ยวนี้

0: ดหนทางนี้แล้วเจ้าแม่นางพญางู
1: หน้าทักนอนละสิเจ้าแม่หนีไปกับพวกข้าแล้วเจ้าค่ะไม่ข้าจะขอตายที่นี่ตายในถ้ำแห่งนี้เช่นเดียวกับเจ้าพ่อพวกเจ้าหนีไปเถิดไม่ต้องห่วงข้าหนีไป
2: ไม่ถ้าเจ้าแม่ไม่หนีพวกข้าก็จะไม่ไปไหน

0: าคำ
1: กดวิญญาณนางพญางูนี่ไว้มันจะทำร้ายชาวเมืองไม่ได้อีกต่อไป

0: ชัยวงศ์ตัดอกตัดใจเถอะลูกถึงอย่างไรอัญวดีก็จากไปแล้ว
1: ลูกไม่น่าปล่อยให้นางถูกทำร้ายลูกน่าจะเข้าไปช่วยนางอย่างน้อยนางก็มาอยู่กับลูกด้วยความรักเราไม่ควรกระทำกับนางด้วยความโหดเหี้ยมทารุณเช่นนั้นลูกรู้สึกผิดต่อนาง
0: ลูกกับนางมีบุญร่วมกันมาแต่เพียงเท่านี้อย่ามัวแต่เศร้าโศกเสียใจอยู่เลยลูกลูกต้องยอมรับความจริงว่าเราเป็นมนุษย์แต่นางเป็นเดรัจฉานโหรหลวงทำนายว่าถ้าปล่อยให้นางสมสู่กับลูกต่อไปเนิ่นนานจะเกิดอาเพศบ้านเมืองจะเกิดภัยพิบัติฝนแล้งข้าวปลาอาหารฝืดเคืองชาวเมืองจะพากันล้มตายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นดังการก่อนเราจำเป็นต้องกำจัดนางเพื่อทำให้บ้านเมืองอยู่รอดนะลูก

ันลูกสงสารนางจงจัดเครื่องเส้นไหว้และทำพิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางพญางูอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นการทดแทนก็แล้วกัน

0: ข้านำเครื่องเส้นไหว้และสมบัติเหล่านี้มาเพื่อเป็นการบวงสรวงแก่เจ้าอัญญาวดีขอให้เจ้าโปรดรับรู้ไว้ว่าข้าเสียใจอโหสิกรรมให้กับข้าเถิดมันก็สมควรแล้วที่เขาจะโกรธผม
1: ไม่สามารถกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้นะคุณ
2: เมื่อเจ้าได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ชะตาชีวิตของพ่อเจ้าและผู้หญิงที่เจ้ารักอยู่ในมือของเจ้าแล้วอัญญาวดีสั่งสมความโกรธแค้นมามากกว่า500ปีเขาไม่ปล่อยวางง่ายๆ
0: แล้วผมควรจะทำยังไงครับเจ้าแม
2: ่อัญญาวดีทำทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยความรักเมื่อความรักของเขาถูกทำลายมันก็กลายเป็นความพยาบาทที่สุมอยู่ในใจของเขามานับร้อยปีถ้าเราอยากจะดับทุกข์ในใจของเขาให้ได้ก็คือให้เขาอโหสิกรรมติดอยู่ในบ่วงกรรมไม่ได้ถ้าเขาปล่อยวางความโกรธแค้นของเขาลงได้เขาก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเจ้าชนะความพยาบาทของอัญญาวดีด้วยความเมตตา

0: จ้าค่ะเจ้าแม
1: ่แล้วในวันที่ข้าร้องขอชีวิตมีใครเคยให้ความเมตตาต่อข้าข้าไม่เคยลืมความทุกข์ทรมานที่ข้าต้องถูกจองจำอยู่ในเทวรูปเป็นร้อยๆปีต่อให้ข้าต้องกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกี่ภพกี่ชาติข้าก็ยอม
2: เจ้าแม่ไม่สงสารนางพญางูจงอางหรือเจ้าคะท่านรอคอยที่จะปลดปล่อยเจ้าแม่นะเจ้าคะ
1: ท่านผู้นั้นไม่ใช่ข้าท่านผู้นั้นไม่เข้าใจข้าว่าข้าเจ็บปวดมากเพียงใดชัยวงศ์ต้องเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้าด้วยการที่ได้เห็นนางมณีวันกลายร่างเป็นงูและไม่ว่าใครก็ขวางทางข้าไม่ได
3: ้เห็นไหมครับ
4: ไม่นะ
3: เอ้า
5: คุณสารัตน์กับยายไหมหายไปอยู่ไหนกันนะครับ
4: นั่นดิจริงๆควรจะถึงแล้วนะครับพวกออกมาก่อนพวกเราอีกอ่ะ
6: ยายไหม
5: ไหมหายไปอยู่ไสมานี่
4: นั่นดิมึงไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยพวกกูมาถึงก่อนอีกนะ
7: จะแม่งูจงอางที่กรุงเทพมาหาใหม่กับคุณสารัตน
6: ์เจ้าแม่งูจงอาง
5: อาครับเจ้าแม่งูจงอางเพิ่นมีเมตตาเพิ่นคอยปกป้องไหมเอาไว้เดี๋ยวผมสิว่าหอยฟังด้วยครับไหมว่าแต่เจ้าแม่งูจงอางอยู่กรุงเทพแม่นบ่เพื่อนไม่เห็นอีหยังอยู่นี
7: ่เพื่อนคงอยากให้เฮาสองคนได้ฮู้ความจริงในสิ่งที่พวกเฮากำลังพยายามค้นหาอยู
4: ่แล้ว
8: แล้วกูก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัญญาวดี
4: เห็นเหรอเดี๋ยวนายสารัตเห็นยังไงเห็นที่ไหน
8: เขาได้พาให้พวกเราไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

0: เปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: อาหมดแก
5: ้วอาหมดค่ะ
2: ฮัชชู
3: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: วันนี้ว่ามันยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอเคเฮอร์เบิล
15: Give me more

0: จม
1: ระวัง
2: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
3: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
4: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
5: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
1: สามคุณมาได
6: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาด

0: เนี้ยจะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
1: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
2: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
3: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
2: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
4: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
5: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
4: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จัน
1: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
6: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลยเธอจะยังโอบกอดฉันอยู่ใช่ไหม
5: เห็นไหมครับไม่นะเอ้าคุณสารัตกับยายไหมหายไปอยู่ไหนกันนะครับ
6: นั่นดิจริงๆควรจะถึงแล้วนะครับเพราะว่าออกมาก่อนพวกเราอีกอ่ะ
5: หายไปอยู่ไสมากนี
6: ่นั่นดิมึงไปอยู่ไหนมาวะให้พวกกูมาถึงก่อนอีกนะ
7: เจ้าแม่งูจงอางที่กรุงเทพมาหาใหม่กับคุณสารัต
3: เจ้าแม่งูจงอาง
5: อาครับเจ้าแม่งูจงอางเพิ่นมีเมตตาเพิ่นคอยปกป้องไหมเอาไว้เดี๋ยวผมสิว่าหอยฟังด้วยครับไหมว่าแต่เจ้าแม่งูจงอางอยู่กรุงเทพเพิ่นบอกเพิ่นไม่เห็นอีหยังอยู่นี
7: ่เพิ่นคงอยากให้เฮา2คนได้ฮู้ความจริงในสิ่งที่พวกเฮากําลังพยายามค้นหาอยู
6: ่แล้ว
8: กูก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัญญาวดี
6: เห็นเหรอเดี๋ยวได้สารัตเห็นยังไงเห็นที่ไหน
8: เขาได้พาให้พวกเราไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

0: มัยนั้นหลวงปู่เป็นคนทำพิธีบวงสรวงพญางูที่ชาวบ้านเคารพนับถือและสะกดวิญญาณอัญวดีไว้ในเทวรูปหลวงปู่ถึงต้องมาอยู่ที่นี่ในชาตินี้เพื่อรอคอยที่จะปลดปล่อยวิญญาณเขาให้ไปผุดไปเกิดเขาจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมาน
1: ผมอยากช่วยอัญวดีครับหลวงปู่ผมอยากให้เขาพ้นทุกข์จิตของเขาจะได้สงบสุขสักที
0: ถ้าโยมมีเจตนาดีมีเมตตาต่อเขาอาตมาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะเห็นสัจธรรมและยอมรับความจริงได
1: ้ความจริง
0: ความจริงของชีวิตยังไงเราโยมไม่มีใครเป็นเจ้าของใครได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรจียังยั่งยืนแม้กระทั่งตัวของเราเองวันหนึ่งก็จะต้องดับไป

0: คุณคะคุณคะคุณเป็นอะไรคะคุณคุณคุณคะคุณเป็นอะไรคะคุณพยาบาลคะพยาบาลพยาบาลคะคุณคะคุณพยาบาลคะคุณคุณเป็นอะไรคะคุณ
1: คุณหมอคะความดันคนไข้ตกค่ะ

0: ครับแม
1: ่สาระเหรอลูกคุณพ่ออาการไม่ค่อยดีลูกรีบกลับมานะแม่กลัวว่าคุณพ่อเขา
0: โอเคได้ครับแม่ผมจะรีบกลับไปครับ
1: จ้ะ
2: พ่ออาการไม่ดีเลยวะ
3: งั้นกลับก่อนเถอะจะได้ไปดูพ่อด้วย
0: ได้ไหมผมอยากให้คุณกลับไปกับผมด้วยผมเป็นห่วงคุณ
4: บ้านเฮาพึ่งมีคนตาย
5: ทำไมอยู่นี่ชาวบ้านเขาบ่ยอม
4: ไม่ต้องลำบากแท้ๆไอ้ว่าไม่กลับไปกับคุณสารัตน์ซะไอ้อยู่นี่สิหาทางซอยแก้คำสาปเจ้าแม่นางพญางูก่อนถึงวันขึ้น15ค่ำ
6: คุณสารัตน์ครับ
0: ครับคุณอา
6: ฝากดูแลลูกสาวผมด้วย
0: ผมจะดูแลยายไหมให้ดีที่สุดครับ
1: ไม่ท้อลูกแม่อยู่นี่สิได้ถือศีลภาวนาส่งส่วนบุญกุศลให้เจ้าแม่นางพญางูเพิ่นสิได้ถอนคำสาปออกจากลูกสาวของแม่

0: คุณป้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้ะหนูสลิชา
1: คุณลุงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็อาการก็ยังทรงๆอยู่ยังไม่ดีขึ้นเลยจ้ะคุณหมอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เหมือนเดิม
3: แม่ครับ
1: สารัตน
3: ์พ่อเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ข้างในอะจ้ะ
3: งั้นพาไปดูคุณพ่อนะครับ
1: ไปสิลูก

อนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าพวกเราเคยทำกรรมอะไรไว้กับอัญญาวดีบ้างผมจะไม่ยอมให้เขาพรากชีวิตคุณพ่อไปจากผมแน่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตชาติมันมีเหตุผลนะครับ

0: สักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการช้อปคุ้มข้างทูบไม่ยั้งปังทุกโปแล้ววันนี้บอกเลยว่าโปรเด็ดและโปรราคาพิเศษที่จัดมาไว้เพื่อคุณเฉพาะวันนี้เท่านั้นพอดร.ป.จัดมาให้แล้วอย่างนึงค่ะเรามาชวนกันเช็คอาการเช็คลิสต์กันหน่อยว่ามีใครเป็นบ้างมือเท้าชาคิดอะไรก็ช้าเวลาหาของแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาคิดนานๆเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานเป็นปกติของระบบประสาทและสมองค่ะใช่ไหมคะดร.ป
2: อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยเป็นไหมครับสับสนมึนงงหลงลืมอ้องอ้องคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ
1: อ
2: ันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะอายุอย่างเดียวนะครับ อาจจะเป็นที่การทานอาหารไม่สมบูรณ
1: ์หรอคะ
2: ปวดเปลือกแข็งเครื่องในผักใบเขียวผลไม้หลากสีสันมีวิตามินดีเยอะครับโดยเฉพาะข้าวกล้องแต่คนไทยเนี่ยปัจจุบันไม่ทานข้าวกล้องทานอาหารแปรรูป
1: เนาะมันง่าย
2: ทำให้ขาดวิตามิน B ครับโดยเฉพาะ B2 และ B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองบางคนบอกว่าฉันไม่เป็นนะจำแม่นแต่ว่ารู้สึกเหน็บชาตามไปมือไปเท้า
1: แปลตื่นมาตอนเช้ามันจะรู้สึกว่ามันเดินไม่ค่อยมั่น
2: รู้สึกว่าอ่อนล้าไม่ค่อยสดชื่นนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับ
1: เหรอเนี่ย
2: ซึ่งพอพูดถึงการขาดวิตามิน B แล้วพูดถึง B complex
1: ค่ะ
2: B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 รวมกันซึ่งกว่าจะรวมทุกอย่างมาทานเนี่ยครับอาจจะทานไม่ค่อยไหวว ิตามิน B นะครับมีมากในข้าวกล้องแล้วก็ในงาดำอยู่แล้วเราก็เลยเอาวิตามิน B ทั้ง8ตัวใส่ในน้ำมันงาดำนำข้าวครับซึ่งเป็นสูตรที่ดีสุดของสุภาพบุรุษดีไม่พอเราเติมวิตามิน B มาให้ด้วยซึ่งสูตรนี้นะครับเราขายมาเป็น10ปีแล้วนะครับงาดำนำข้าวแล้ววันนี้เราเติมวิตามิน B ให้อีกถึง8ตัวที่สำคัญคือโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษทุกที่เลยไป BTS รถเมล์บิลบอร์ดเจอเลยครับ
1: ยังไงสำหรับวันนี้ย้ำเลยนะดร.ป.บอกว่าจัดโปรให้คุ้มมากๆมาดูโปรเก่ากันก่อนโปรเก่าที่เราเคยจัดกันมาดูตรงนี้คือเท่ากับ7กระปุกเล็ก 1,399 บาทแต่ว่าวันนี้จัดไป8กระปุกคือ250แคปซูล 1,399 แต่ว่าวันนี้คุณป.ว่าขอเพิ่มให้อีก1กระปุกเท่ากับเท่าคือกระปุกใหญ่ๆคือ8กระปุกเพราะกระปุกเดิมคือ7กระปุกใช่ไหมแล้วก็ลดไปอีก200
2: ถูกต้องครับ
1: เหลือแค่ 1,199 บาทเท่านั้นและที่สำคัญส่งฟรีด้วยใช่ไหมคะ
2: แต่จำกัดให้60เซตเท่านั้นนะครับซึ่งชุดใหญ่ขวดใหญ่ปกติเนี่ยซื้อ4แถม3ชุด1ขวดละ590ชุดนึงเกือบ 3,000 ได้7ขวดเท่านั้นนะครับแต่โปรโมชั่น7ขวดคือ210แคปซูล
1: พี่นุ๊กจำได้
2: แต่ขวดใหญ่1ขวดนี้เทียบเท่ากับ250แคปซูลถ้าทานวัน1แคปซูลทานได้250แคปซูลนี่เยอะขนาดนี้เป็นขวดใหญ่ Family Pack เลยเพราะขวดเนี่ยวางไว้กลางบ้านทานให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนวัยไหนวัยผู้ใหญ่ก็ทานได้รีบโทรนะครับ02-817-9925ครับ
1: แล้วถามก่อนวันนี้วันเดียวหรือเปล่าสำหรับโปรนี้ที่60เซต
2: เฉพาะตอนนี้เวลานี้นะครับต้องรีบโทรนะครับ60เซตเท่านั้นเพราะปกติชุดนี้จะหมดกลางรายการตลอดนะคร
1: ับ รีบโทรมาก่อน02-817-9925 02-817-9925ย้ำว่ากระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็ม

0: 200-300 รวมกันน่าจะหลายพันแล้วนะครับที่สำคัญคือทานไม่ไหวด้วยนะครับและ B2 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองรู้สึกเหน็บชายุบยิบยุบยิบหรือคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนะครับบางคนรู้สึกว่าลองเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นตอนจะนอนเนี่ยนอนไม่ค่อยดีตื่นมาแล้วสับสนมึนงงบางทีนั่งนานแขนขาชา
1: ะ
0: นะครับสามารถทานได้ย้ำนะครับเวลาเรานอนน้อยเวลาเราเครียดวิตามิน B จะหายเพราะนั้นทานได้ทุกวัยเลยไม่ว่าคนนั่งทำงานนานๆบางทีทำงานอยู่หน้าคอมจะลุกไม่ขึ้นบางอาชีพนะครับขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์รู้สึกว่าพอจะลงจากรถเนี่ยต้องแงะขาออกม
1: าน
0: ะครับเพราะว่าขาชาอาจจะขาดวิตามิน B ได้ครับ
1: ค่ะยังไงต้องเช็คกันหน่อยว่าคุณเริ่มขาดภาวะวิตามิน B12 หรือเปล่าตอนนี้สายเข้าแน่นแล้วค่ะแล้ววันนี้คุณหมอดร.ป๋อจัดโปรสุดคุ้มให้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ
0: ครับ1ขวดใหญ่นะครับ250แคปซูลเป็นขวด Family Pack เลยเพราะตัวเนี้ยทานได้ทุกคนในบ้านเลยนะครับอย่างผมเนี่ยทานไป1แคปซูลทานได้250วันซึ่งโปรเดิมนะครับมีแค่210แคปซูลเท่านั้นแต่โปรนี้ได้ถึง250แคปซูลเปรียบเทียบเท่ากับ8ขวดกว่าๆที่สำคัญคือราคาจาก 1,399 บาทลดเพิ่มอีก200จ่ายเพียง 1,199 บาทครับ
1: ราคานี้เน็ตๆแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยเก็บเงินปลายทางและย้ำว่าไม่ต้องไปซื้อแยกไม่ต้องไปกินแยกทั้งงาดำรำข้าวแล้วก็วิตามิน B รวมวันนี้จัดให้แล้วใน1กระปุกนี้เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มจ่าย1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา028179925 028179925ราคาดีและนี่ก็คือไอดอลอีกคนนึง
0: มาม่าผมเองนะครับ
1: ท่านประธานกิติมศักดิ์
0: คุณจินตนาครับท่านประธานสุภาพบุรุษปีนี้อายุ70แล้วนะครับยังทำงานอยู่เพราะว่าพอตอนมาม่าอายุ60อยากเกษียณอยู่บ้านนั่งนอนน
1: อ
0: นไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปไหนแกเป็นคนหลงลืมพอเดินไปไหนเนี่ยจำไม่ได้บอกมาม่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันจำไม่ได้พอเดินเข้าครัวจะมาหยิบอะไรจำไม่ได้อันนี้ผมรู้สึกว่าหนักละเริ่มมีปัญหาละผ
1: มเล
0: ยมาม่าต้องทานวิตามินบีทุกวันนะตอนนี้มาม่าอยู่อายุ60ขึ้นมาถึง70เนี่ยยังแข็งแรงยังทำงานอยู่นะครับยังสามารถจำได้ทำงานได้ตอนนี้ความจำดีมากเลยดูรูปเก่าๆนะสมัยก่อนตอนผมเด็กๆไปเที่ยวไหนเจอญาติใครไปไหนจำได้หมดเลยที่สำคัญคือตอนนี้นะครับสวดมนต์เป็นชั่วโมงยังจำได
1: ้
0: จากที่แค่เดินเข้าครัวหยิบอะไรจำไม่ได้นะตอนนี้สวดมนต์เป็นชั่วโมงที่สำคัญคือสมองตอนนี้ดีมากครับยืมอะไรยืมไปเท่าไหร่ดอกเบี้ยคิดแม่นมากใครยืมอะไรจำได้หมด
1: นายเนนมาม่าไม่พลาดแสดงว่ามาม่าใส่ใจตัวเองด้วยตัวนี้กับ BSRB
0: ทานทุกวันอย่างเงี้ยครับมาม่าอายุ70แล้วผมให้ทานวันละ2แคปซูลนะครับผมเพราะนั้นสูตรนี้สามารถทานได้ทุกคนนะครับผมทานได้วัยเรียนวัยทำงานนอนดึกเครียดผู้ใหญ่สามารถทานได้ชุดนี้คุ้มจริงๆครับ
1: สำหรับโปรวันนี้ย้ำว่า1กระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกเล็กนะคะที่ผ่านมาเราขาย7กระปุกก็ราคา 1,390 วันนี้ดร.บอกว่าใจดีลดไปก่อน200เหลือ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะเก็บเงินไปทางรีบโทรมา028179925ย้ำนะคะ028179925เพราะตอนนี้เหลือแค่32เซตเท่านั้น
0: เดี๋ยวรีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้คิดไม่ออกว่าเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่หยิบโทรศัพท์มานะครับตอนเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับสับสนมึนงงหลงลืมถ้าหยิบโทรศัพท์อยู่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกว่าเอ๊ะจะทำอะไรม
1: า
0: ต้องรีบโทรเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นเดินลอยไปลอยมาคิดไปเอ๊ะจำไม่ได้บางทีเนี่ยเดินหาแว่นเดินหาโทรศัพท์กุญแจรถกุญแจบ้านเดินหาทั้งวันถ้ามีอาการเนี่ยอยากให้ทานวิตามิน B ให้ครบๆนะครับ B ของเราเพิ่มเติมถึง8ตัวบวกกับน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวสูตรที่ดีที่สุดของสุภาพบุรุษเลยครับ
1: ดร.น้องมีอีก1คำถามช่วงนี้ยุคนี้ทำอะไรก็เร่งรีบแบบเนี้ยนกกินพวกอาหารแปรรูปบ่อยมากอันนี้มันจะมีผลอะไรกับนกไหมเรื่อง
0: ผมบอกแล้ววิตามิน B นะครับจะอยู่ในผักผลไม้นะครับแล้วก็พวกถั่วเปลือกแข็งแต่เวลาผ่าน process
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการอาหารที่ผ่านการผัดการทอดวิตามิน B จะหายหมดเลยนะเพราะตัววิตามิน B เนี่ยครับมันกลัวความร้อน
1: เอาหรอคะ
0: ผ่านความร้อนเอาไปต้มเอาไปทอดเอาไปนึ่งเนี่ยหายหมดเลยเพราะนั้นเราสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นนะครับใส่ในน้ำมันงาดำซึ่งมีเซซามินเซซามอลและน้ำมันลำข้าวตัวเนี้ยเราได้ประโยชน์แรกก็คือไขมันดีไล่ไขมันเลวสุด5:1แล้วเราเติมวิตามิน B อีก8ตัวเพราะนั้นนะครับสับสนมึนงงหลงลืมมือเท้าจิบจับอะไรสู้ยุบยิบยุบยิบนั่งรู้สึกขาชาเท้าชานะครับเอาตัวเนี้ยเข้าไปเสริมนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นก็อาจจะขาดวิตามิน B ได้เช่นกันครับ
1: แล้วตัวนี้ควรจะทานตอนไหนทานยังไงดีคะดร.
0: ทานก่อนนอนมาม่าผมอายุ70ที่ผมบอกให้ทานทุกวันให้มาม่าทาน2แคปซูลอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับเนี่ยอายุเกือบ60แล้วนะแล้วเนี่ยมาม่าตอนนี้ทานทั้งแก๊งเลยนะครับคือตอนนี้มาม่ากับเพื่อนๆอายุ70กันทั้งหมดเลยนะครับ
1: ยังตัวตรงด้วยนะคุณดูสิ
0: ยังทำงานอยู่ยังหากิจกรรมทำนู่นทำนี่แล้วนอกจากเฝ้าร้านทำงานก็ไปทำกิจกรรมไปท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: ครับท่องเที่ยวพอมาไปเที่ยวไหนก็มีความสุขมาม่าก็จำได้ครับ
1: ดร.ตอน นี้สายแน่นสุดๆแล้วแม่ๆจ๋าพ่อๆจ๋าถือสายไว้ก่อน028179925

0: ันนี้โปรวันนี้โปรดีที่สุดแล้วจัดมาวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะดร.
1: วันเดียวเท่านั้นนะครับอยากให้รีบโทรโปรนี้ให้หมดกลางรายการแน่นอนจากราคา250แคปซูลจากราคา 2,000 กว่าบาทลดแล้วเหลือ 1,399 ผมลดอีก200
0: นั่น
1: ส่งฟรีด้วยเพราะนั้นจ่ายเพียง 1,199 บาทเท่านั้นนะครับรีบโทร02-817-9925เดี๋ยวหมดกลางรายการแน่นอน
0: ดร.ขอโทษที่แทรกนิดนึงเขาบอกว่าของไม่พอขายแน่นอนตอนนี้สายแน่นแล้วขอต่อเวลาได้ไหม
1: จบเล็ก8วินาทีผมต่อให้5นาทีนะครับต่อให้5นาทีรีบโทรถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วรีบโทรมาได้ราคา 1199-250 แคปซูลครับ
0: นาทีสุดท้ายยังไงต้องรีบโทรมา028179925ย้ำว่านี่คือโปรที่ดีที่สุดที่เราจัดให้ 1,190 บาทวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆแล้วขอบคุณคุณป๋อมากๆยังไงโทรกันมาให้ทันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: คุณมากนะนิชาที่อุตส่าห์มาเยี่ยมคุณพ่อผม
1: ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันนี่คะ
0: ขอบคุณมากนะครับนิชาผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหน่อย
1: เรื่องอะไรคะ
0: คุณเคยได้ยินชื่อคำหยาดฟ้ามาก่อนหรือเปล่า
2: เรื่องคำหยาดฟ้า
1: เคยได้ยินค่ะครั้งแรกนิชาเคยได้ยินในฝันแต่ตอนนั้นนิชาก็ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่โตจนกระทั่งเจ้าแม่นางพยางมาทำร้ายพ่อนิชาถึงในบ้าน
0: เขาเข้าไปทำร้ายพ่อนิชาถึงในบ้านเลยเหรอ
1: พ่อริชาตาบอดไปหนึ่งข้างคุณหมอบอกว่าจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิต
0: ผมเสียใจด้วยนะ
3: ฉันว่าเจ้าแม่นางพยางไม่ยอมหยุดอยู่แค่นี้แน่ๆค่ะถ้าคุณสาริชาคือเจ้านางคำหยาดฟ้าในอดีต
1: แล้วฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยอะ
3: ก็เพราะว่าในอดีตคุณคือคนหนึ่งที่ทำร้ายเจ้าแม่นางพญางู
1: แล้วยังไงอะฉันในอดีตจะไปทำร้ายใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันในชาตินี้อะ
0: พิชาระวังตัวไว้บ้างก็ดีนะเรื่องอดีตชาติมันอาจจะฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องคุณอาสิงหาแล้วก็เรื่องของพ่อผมนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะ
1: ยังไงลิชาก็ไม่ยอมให้เขามาทำร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวหรอกค่ะงั้นลิชาขอตัวนะคะเราไว้ค่อยคุยกัน

0: นี่สรุปว่าจริงๆแล้วคุณก็กลัวใช่ไหมเนี่ย
1: ฉันก็
0: ไม่ต้องปฏิเสธหรอกผมดูออก
1: ฉันก็ยอมรับว่าฉันก็กลัวบ้างอะไรบ้างอ่ะฉันก็ควรนะคุณก็ไม่สู้กับเจ้าแม่นางพญางูฉันจะกลัวว่าฉันผิดตรงไหนอ่ะ
0: ผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรคุณสักคำเลยอ่ะแล้วคุณจะทำยังไงต่อล่ะ
1: ฉันก็จะสู้ด้วยวิธีของฉันแทนที่เราจะรอให้เขามาทำร้ายเราทำไมเราไม่หาทางกำจัดเขาก่อนล่ะ
0: กำจัดเขาเหรอคุณโอ้ผมว่ามัน

0: น่าจะทำให้เรื่องมันเลวร้ายมากขึ้นนะ
1: นี่แล้วคุณมีปัญญาไปจับเจ้าแม่นางพญางูไปขังคุกไหมล่ะคะผู้กองถ้าไม่มีปัญญาก็อย่ามาห้ามฉันฉันไม่ยอมเป็นเป้าหนี้เขามาทำลายฉันอยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะ
0: พี่คุณนี่ผมพูดว่าผมเป็นห่วงคุณนะ
1: ห่วงฉันเหรอ
0: ก็ห่วงแบบคนรู้จักไงไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้ว่าอะไรขอบคุณแล้วกัน
0: คุณขอบคุณผมเหรอ
1: ก็ขอบคุณตามภาษาคุณรู้จักกันไงแปลกตรงไหนอ่ะฉันไม่คุยกับคุณละไปดีกว่า

0: คะคุณหมออนุญาตให้พ่อกลับบ้านได้แล้วนะคะ
1: อืมนะดีเลยเฮ้ยพ่อเบื่อนั่งวันนอนอยู่นี่นานแล้วดีออกไปข้างนอกนั่นจะได้จัดการนางพญางูผีนั่นนะ
0: ดีค่ะถ้ามันยังอยู่เราคงไม่มีความสุขงั้นดิฉันไปจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนนะคะ
1: โอเคไปหาคนที่เขามีวิชาอาคมเก่งๆเอามาปราบนางพญางูผีนี่รู้จักไหม
2: ผมสืบหาข้อมูลเอาไว้แล้วครับนายมีอยู่คนนึงที่เก่งกล้าวิชาทางด้านนี้แถมอยู่ทางอีสานใต้ด้วยครับ
1: ใครวะ

างงูปีศาจกลับมาแก้แค้นมึง

0: นี่ครับจัน
1: ดีมึงเอางูพวกนี้มันไปเผากูจะเสกให้มันมาเป็นทาสของกู
0: ครับอาจารย์

0: ได้เวลาที่กูจะไปแก้แค้นเจ้าแม่นางพญางูผีแล้ว
1: สารัตเราจะทำยังไงกันดีอะลูก
2: คุณแม่ต้องเข้มแข็งไว้นะครับผมจะหาทางช่วยคุณพ่อให้ได้คุณแม่ครับ
3: นี
2: ่ยายใหม่ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ดีจ้ะหนูที่เป็นนางแบบงานประมูลเครื่องประดับโบราณใช่ไหมจ๊ะ

0: ช่ค่ะ
1: แม่ครับยายใหม่เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องมาเดือดร้อนเพราะผมทั้งที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยคือผมต้องปกป้องเขาครับช่วงนี้ขอให้เขามาอยู่บ้านเราก่อนได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่บ้านเขาคนเดียวเนี่ยเขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายครับแม
2: ่ได้สิลูกดีแล้วล่ะมาอยู่ด้วยกันเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ช่วยกันได
1: ้ครับแม
0: ่ขอบพระคุณคุณป้ามากนะคะ

0: ยังไม่นอนอีกเหรอ
1: ยังอะค่ะฉันนอนไม่หลับอะสงสัยคงจะแปลกที่มั้งค่ะแล้วคุณล่ะยังไม่นอนอีกคุณเป็นห่วงคุณพ่อใช่ไหม

0: จะไม่ปล่อยให้เจ้าเป็นมารหัวใจของข้าอีกต่อไป
1: เจ้าแม่คุ้มครองคุณพ่อคุณสารัตให้พ้นจากบ่วงกรรมของเจ้าแม่นางพญางูด้วยเถิด

0: าแม่ครับผมตัดสินใจแล้วครับว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปหาอัญญาวดี
1: คุณสารัตแม่เข้าใจยื่นมือมาสิ

มณีนาคินเป็นพลังแห่งแม่เจ้าจงเก็บไว้เป็นสิ่งป้องกันตัวแม่ช่วยพวกเจ้าสองคนได้เท่านี้

0: ับทีมแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเนื้อนิ่งแบบนี้ต้อง
4: เลิกค่ะ

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
4: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
14: ทีนี้ไก่สันเป็นไงบ้างอะ
13: สัน
15: ครับ
16: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
15: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็จะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
13: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
17: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
18: Give me more.

0: กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจหรอก
1: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
2: แล้วคืออะไร
1: ห่วงมึงอะ
3: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบ

0: มันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
1: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: จ้าแม่ครับผมตัดสินใจแล้วครับว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปหาอัญญาวดี
1: คุณสารัตน์แม่เข้าใจยื่นมือมาสิ

มณีนาคินเป็นพลังแห่งแม่เจ้าจงเก็บไว้เป็นสิ่งป้องกันตัวแม่ช่วยพวกเจ้าสองคนได้เท่านี้

0: ันถึงเวลาที่ผมต้องจบเรื่องทั้งหมดนี้แล้ว
1: ฮะมึงจะไปหาคุณอัญญานีเหรอ
0: กูต้องเข้าไปคุยกับเขากูอยากจบเรื่องนี้กูไม่อยากให้พ่อคนแบบนี้แล้วกูก็ไม่อยากเห็นใครโดนทำร้ายแบบนี้อีกด้วยมึงช่วยมาดูแลแม่กูกับยายใหม่ได้ปะวะ
1: กูว่าคนที่น่าเป็นห่วงนะคือมึงนะไอ้สารัตไม่ใช่แม่กับยายใหม่หรอกเอางี้กูไปด้วย
0: ไอ้วี
1: มึงก็คิดซะว่ากูไปสืบคดีของกูด้วยเอาตามนี่แหละไอ้สารัตงั้นเดี๋ยวกูขอเข้าไปเคลียร์งานก่อนนะมึงมาเจอกูที่กองปราบแล้วเราค่อยไปพร้อมกัน
0: นี่ก็ได้ขอบใจมากนะเว้ยเพื่อน

0: อมให้ลูกเข้าไปหาเขาแม่กลัวว่าเขาจะเอาลูกของแม่ไปอีกคนนึง
1: คุณแม่เราต้องเสี่ยงครับชีวิตคุณพ่ออยู่ในกำมือเขานะครับไอ้ไหมผมฝากดูแลแม่ผมด้วยนะ
2: คุณไม่ต้องห่วงทางนี้นะคะฉันรู้ว่าคุณมีความตั้งใจดีแล้วฉันก็เชื่อด้วยว่าคุณจะช่วยคุณพ่อของคุณได
3: ้สัญญากับแม่นะว่าลูกจะระวังตัวแล้วลูกต้องกลับมานะ
1: ครับแม่ผมสัญญาผมจะกลับมา

0: ได้ไหม
1: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้มาได้จังได
0: ไอ้มาหาย่ายไหมมีธุระสิบ่าวนำตามไอ้มา
1: แล้วพอกับแม่ละไอ้บ่ได้มานำบ่
0: เพิ่นถ่ายอยู่ข้างล่างตามไอ้มา

0: ข้าจะหักแขนหักขาเจ้าสัตว
1: ์
0: จะให้พาหนูคนนี้ไปไหนปล่อยหนูคนนี้ไปเถอะถ้าหนูคนนี้หายไปพวกเราจะเดือดร้อนนะ
2: แต่ถ้าเราไม่พานางมณีวันไปหาเจ้าแม่พวกเราต้องเดือดร้อนแน่ๆไปได้แล้ว

พวกเจ้าอีกแล้วหรือปล่อยตัวมนุษย์ผู้หญิงคนนั้นซะเป็นเผ่าพันธุ์งูเหมือนกันแต่กลับเข้าข้างพวกมนุษย์หรือ

Let's go.

ญาวดีแม่ไม่รู้จะช่วยลูกอย่างไรดีแม่ไม่อยากให้ลูกจองเวรจองกรรมกับใครอีกแล้วเพราะสุดท้ายผลกรรมก็จะตก

0: ดีมากคดชคิน
1: เจ้าค่ะเจ้าแม
2: ่เจ้าแม่จะทำเช่นใดเจ้าคะ
0: ชีวิตของนางมณีวันแล้วก็พ่อของชัยวงศ์อยู่ในกำมือของข้าเขาจะต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อข้าแล้วเราก็จะกลับไปอยู่ในที่ของเรากัน
3: เจ้าแม่จะทำร้ายเขาเลยนะถ้าเจ้าแม่รักเขาจริงเนี่ยเจ้าแม่ต้องไม่ทำร้ายคนที่เขารักสิไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะยิ่งเกลียดชังเจ้าแม
0: ่มันกงการอะไรของเจ้าถึงมาห้ามข้า
3: ก็คือผมเป็นห่วงเจ้าแม่ไม่อยากให้เจ้าแม่ต้องผิดหวังเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเจ้าแม่จะได้เด็ดตัวเขาแต่หัวใจเขาเนี่ยเจ้าแม่ไม่ได้ไปด้วยนะ
0: ไม่จริงเขารักข้าเขารู้ความจริงหมดแล้วว่าเขาทำผิดต่อข้าเขาจะกลับไปอยู่กับข้าด้วยความเต็มใจ
3: ถ้าเกิดว่าเขาจะเต็มใจทำเนี่ยเจ้าแม่ต้องทำให้เขารักเจ้าแม่เหมือนอย่างที่เจ้าแม่รักเขาสิ
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
9: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
10: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
11: ไม่ทันแล้วค่ะ
9: ต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
12: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
13: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ไฮยาประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
14: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
15: Give me more.

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ป่าสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
9: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
11: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
12: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
13: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
14: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
12: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
14: ลินมีอะไรเลยนะเว้ย
15: ลินติดตามชมจุดจีบสายมูพันละที่เบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
16: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
17: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
16: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
18: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
16: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
17: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
19: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
20: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
17: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
21: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออกเธอจะยังโอบกอดฉันอยู่
23: ใช่ไหมไม่ต้องมาสั่งสอนข้าเจ้ามนุษย์หางโง่ออกไป

อีกไม่นานหรอกมณีวันอีกไม่นานข้าจะทำให้เจ้ากลายร่างเป็นงูบริวารของข้าต่อหน้าชัยวงศ์และเมื่อเขาได้เห็นประจักษ์แก่สายตาของเขาเขาจะได้หมดรักเจ้าสักที

0: นี่ใช่คนสนิทคุณอัญญานีที่มึงเจอที่ตำหนักเจ้าแม่หรือเปล่าวะ
1: ใครก็ตามที่เอาเจ้าแม่ไปหลอกลวงผู้อื่นมันต้องได้รับผลกรรม
0: แล้วคุณรู้ได้ยังไงครับ
2: เจ้าแม่ให้ท่านเข้าไปพบได้แต่เพียงผู้เดียวเจ้าแม่อยากคุยกับท่านเพียงลำพัง
0: เอาไง
3: ตกลงผมจะเข้าไปพบกับเจ้าแม่ของพวกคุณ
2: เชิญเจ้าค่ะ

0: งั้นช่วยบอกข้าทีทำไมท่านถึงได้ใจร้ายกับข้านะ
1: ผมยอมรับนะว่าตอนที่ผมรู้ครั้งแรกว่าคุณไม่ใช่คนผมตกใจแล้วผมก็มั่นใจว่าความรู้สึกของผมกับเจ้าชัยวงศ์ในอดีตมันก็คงไม่ต่างกันเมื่อครั้งในอดีตที่ผมเป็นเจ้าชายผมก็มีหน้าที่เพื่อบ้านเมืองของผมพ่อผมพญาอินทวงศ์ท่านก็ทำเพื่อดูแลลูกชายของท่านและปกครองบ้านเมืองถ้าเกิดจะมีใครหรือว่าสิ่งใดที่จะมาทำให้บ้านเมืองเกิดอาเภษท่านก็จำเป็นต้องขัดขวางพ่อไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคุณด้วยความโกรธแค้นชิงชังเลยนะผมยอมรับผิดที่ไม่ได้ช่วยชีวิตคุณผมผิดที่ปล่อยให้คุณถูกจองจำ

อยู่ร่วมกันไม่ได้

สารัตโลกออกมาออกมาออกมาจากที่นั่น

านลองมองให้เต็มตาของท่านสิ่งที่ท่านสัมผัสอยู่ตรงหน้าข้าแตกต่างจากมณีวัน

ในอดีตพวกท่านวางอุบายทำร้ายข้าแม้ว่าวิญญาณของข้าต้องถูกจองจำอยู่ในเทวรูปข้าไม่เคยสิ้นหวังข้าบำเพ็ญภาวนามา500ปีเพื่อที่จะได้ออกมาพบกับท่านอีกครั้งในปัจจุบันเพราะข้ารักท่านแต่ท่านกลับปฏิเสธข้าอย่างไม่ใยดี

0: ผมขอโทษผมสัญญานะว่าผมจะหาทางชดใช้ความผิดที่พวกเราได้เคยทำไว้กับคุณผมไม่อยากเห็นคุณเป็นทุกข์อีกแล้ว
1: ถ้าท่านไม่อยากให้ข้าเป็นทุกข์ท่านก็ทำให้ข้าสมหวังสิชดใช้ข้าด้วยการกลับไปอยู่กับข้าทั้งตัวและหัวใจของท่าน

0: คุณนะครับสวัสดีครับคุณนิทราคุณแม่คุณสารัตใช่ไหมครับ
1: ใช่จ้ะ
0: ผมสุดเขตนะครับเป็นพี่ชายยายไหม
1: พี่ชายของหนูยายไหม
0: ครับคือผมเป็นห่วงยายไหมมากเลยนะครับก็เลยรีบตามขึ้นมาที่นี่ตอนนี้ยายไหมอยู่ที่ไหนครับ
1: น้าเห็นหนูยายไหมลงลิฟต์ไปนะจ๊ะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปไหนไปได้สักพักใหญ่แล้วยังไม่กลับมาเลย
0: แล้วคุณสารัตล่ะครับ
1: สารัตไปที่บ้านของคุณวิสรุตนะคะ
0: บ้านคุณวิสรุต
2: อัญญาวดีมันเป็นไปไม่ได้เราอยู่กันคนละโลก

าเป็นเช่นนั้นจงรอดูพ่อของท่านตายไปต่อหน้าท่านสุนันท์มณีวันผู้หญิงที่ท่านรักจะต้องกลายร่างเป็นงูบริวารของข้าไปชั่วกับชั่วกัน

ม่เคยปกป้องข้าจากการถูกผู้อื่นทำร้ายเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างเราคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญเมื่อพระจันทร์โผล่ขึ้นเหนือขอบฟ้าเมื่อแสงจันทร์ต้องร่างของนางมณีวันเมื่อไรมันจะกลายร่างเป็นงูบริวารของข้าโดยสมบูรณ์ต่อหน้าท่าน

0: ัญญาวดีอย่าทำร้ายคนอื่นอีกเลยนะปล่อยตัวยายไหมแล้วไว้ชีวิตพ่อผมผมยอมรับผิดทุกอย่างแต่ผมอยากให้คุณอโหสิกรรมให้กับทุกคนที่เคยร่วมกันทำร้ายคุณในอดีตนั่นก็เพื่อตัวคุณเองจะได้พ้นคุกและปลดปล่อยตัวเองออกจากความโกรธแค้นสักที
1: ท่านอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่ความผิดแต่สำหรับข้าการถูกฆ่าอย่างทารุณและการถูกกักขังดวงวิญญาณอย่างโดดเดี่ยวนับร้อยร้อยปีมันคือสิ่งชั่วร้ายที่สุดที่มนุษย์เคยทำไว้กับข้าข้าไม่อโหสิกรรมให้

0: าเข้าไปไม่ได้
1: หลีกไป

0: ขยับ
1: อย่าขยับอยู่นิ่ง
0: เยาวดีคุณปล่อยยายใหม่ไปเถอะนะถ้าคุณโกรธแค้นผมคุณก็มาลงที่ผมนี่อย่าทำร้ายยายใหม
2: ่ท่านรักมันมากถึงขนาดยอมตายแทนมันได้อยู่นั่นเหร
3: ออย่าทำเพื่อฉันหนีไปเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อฉัน
1: ได้ไหม
0: หยุดนะยาวดีอันยาวดีคุณฟังผมนะผมเข้าใจความรู้สึกของคุณผมสัญญาว่าผมจะหาทางแก้ไขความผิดที่มันเคยเกิดขึ้นแต่ต้องไม่ใช่ด้วยการฆ่าหรือว่าทำลายชีวิตใครอีกเพราะบาปกรรมมันจะติดตัวคุณไปตลอดไม่จบไม่สิ้น
2: พบปะข้าไม่ต้องการฟังอะไรจากท่านทั้งนั้น
3: คุณสารัต
0: ใช่ไหม

ไปล็อกชัยวงศ์เมื่อนางมณีวันมันกลายร่างเป็นหมูบริวารของข้าโดยสมบูรณ์ข้าจะให้มันไปทำหน้าที่รับใช้ข้าที่ถ้ำพยัง อย่างเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสตราบนานเท่านาน

0: ยอมตายดีกว่าต้องไปเป็นงูบริวารของเจ้าแม
1: ่ปากดีนักนะจุนนางรำชันต่ำ
2: แกจะมาฆ่าใครในบ้านฉันไม่ได้นะ
3: แกจะหักหลังเจ้าแม่เหรอ
2: ฉันไม่ได้หักหลังเจ้าแม่แต่ฉันไม่อยากให้เจ้าแม่ต้องเดือดร้อนเพราะความมุทุลุของแกเขาจะกินก็ลองคิดดูสิถ้าตำรวจมาตายในบ้านฉันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะตำรวจจะต้องแห่กันมาและถ้าเขารู้ว่าเจ้าแม่อยู่ที่นี่เขาต้องหาหมอผีเก่งๆมาปราบเจ้าแม่ต่อให้เจ้าแม่จะมีอภินิหารอิทธิฤทธิ์มากมายขนาดไหนก็ตามเถอะยังไงก็สู้มนุษย์ไม่ได้หรอกเฮ้ยรีบหนีออกจากบ้านหลังนี้เถอะไปเร็วมาสิเฮ้ย

0: อะไรเฉลยนะฉันกลัวแล้ว
1: มึงคิดจะหักหลังโจแม่

แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับถกไม่เถียงเช่นเคยนะครับ1กันยายน2569ครับอยู่กับผมวารินสัจเดียวรับหน้าที่แทนคุณทิน1วันนะครับกับวันนี้กับเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาล่าสุดนะครับที่กำลังเดือดระอุปะทุประหลอดขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ฝากฝั่งกัมพูชาที่เหิมหนักถึงขั้นขู่จะออกหมายจับนายกอนุทินชาญวีรกูลเพียงเพราะท่านเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องทหารไทยที่ช่องอานม้าขณะที่สมเด็จฮุนเซนและนายกฮุนมาเน็ตนะครับก็จับมือกันเดินสายฟ้องชาวโลกบนเวทีนานาชาติครับกล่าวหาว่าไทยเนี่ยใช้ข้ออ้างเรื่องปราบปรามสแกมเมอร์มารุกรานยึดดินแดนของเขาจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นกว่า 21,000 คนนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้นะครับหลายฝ่ายเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นแค่ละครฉากใหญ่หรือเปล่าที่ตระกูลหุ่นเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหลังจากที่มีรายงานนะครับว่า FBI ของสหรัฐเนี่ยกำลังสั่งล่าตัว4ตัวการใหญ่เครือข่ายสแกมเมอร์ระดับโลกอย่างหนักนะครับซึ่ง2ใน4เนี่ยก็เป็นเครือญาติของตระกูลฮุนเนี่ยแหละนะครับเป็นคนใกล้ชิดระดับคนในครอบครัวของฮุนเซนทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง2ท่านที่จะมาถกเรื่องนี้กันรวมถึงเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมได้ร่วมโหวตกันด้วยนะครับว่ามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสครับที่เราจะกลับมารบกันรอบที่3นะครับวิทยากรของเราทั้ง2ท่านวันนี้นะครับสายมือของผมครับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์นายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับส่วนขวามือของผมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ ล่าสุดเนี่ยนะครับก็เกิดกระแสฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทางกัมพูชาเนี่ยออกมาบอกว่าจะออกหมายจับนายกอนุทินเพราะว่าไปลงพื้นที่ให้กำลังใจทหารที่บริเวณช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยกัมพูชาเนี่ยอ้างว่านายกอนุทินรุกล้ำดินแดนอาจารย์ดุลยภาคมองไงครับรุกล้ำไหมครับ
2: ผมคิดว่ากัมพูชาก็ตอบโต้แสดงท่าทีรุนแรงเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องกลับไปดูจอยสเตทเมนต์แถลงการร่วมไทยกัมพูชา27ธันวาคมที่จันทบุรีซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญในการเจรจาหยุดยิงแล้วก็เดินหน้าสู่สันติภาพนะครับข้อนึงเนี่ยใน Joint Statement บอกว่ากองกำลังฝ่ายไหนวางกำลังตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับข้อ2ก็คือเส้นเขตแดนระหว่างประเทศนะครับเอาไว้เจรจากันที่วงคุย JBC ซึ่งเป็นเรื่องของกรรมธิการเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็ยังมีการพูดถึงว่าให้แต่ละฝ่ายเนี่ยอดทนอดกั้นไม่ยั่วยุนะครับไม่ปล่อยเฟคนิวไม่ทำสงคราม

0: ตามข้อมูลข่าวสารที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: ก็ถ้าดูตามสารฐานเนี่ยนะครับผมคิดว่านายกอนุทินไม่ผิดนะครับเพราะว่าท่านยืนยันว่า joint statement ที่จันทบุรีบอกว่ากองกำลังฝ่ายไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นท่านก็ไปที่ช่องอานม้าในพื้นที่ที่กองกำลังฝั่งไทยควบคุมอยู
1: ่
0: แต่ทีนี้กัมพูชาจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันเป็นเส้นเขตแดนของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปว่ากันใน JBC อีกทีนึงซึ่งยังไม่ได้จัดประชุ
1: ม
0: นะครับฉะนั้นยังไม่ได้จัดประชุมแบบนี้กัมพูชาจะมาทึกทักว่านายกไทยเนี่ยบุกรุกเข้าไปในแผ่นดินกัมพูชาก็น่าจะเป็นการพูดเอาประโยชน์แต่ข้างเดียวนะครับแล้วก็เป็นการออกหมายจับเพื่อจะแสดงให้เห็นว่ากัมพูชามีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายอาญาในพื้นที่ตรงนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทหารไทยควบคุมอยู่และเราไม่ได้ทำผิด joint statement นะครับ
1: ครับออกหมายจับได้ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ครับก็เขาก็มีสิทธิ์นะครับเหมือนกับมหาไทยเราก็สามารถนะครับในประเทศบุคคลต้องสงสัยได้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งมีคำสั่งสำนักนายกให้มีการกระชับอำนาจของมหาดไทย
1: ครับ
2: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติก็สามารถระงับการเข้าเมืองได
1: ้
2: ก็อำนาจภายในนะครับอันนี้เป็นสมรภูมิไทยกัมพูชา
1: ครับ
2: นะครับ2ประเทศก็จะมีความระหองระแหงแบบนี้อยู
1: ่
2: ซึ่งจริงๆตอนนี้มันมี3สมรภูม
1: ิครับ
2: นะครับที่ยังไม่รบกันก็คือชายแดนนะครับแต่มันก็มีการเผชิญหน้ากันที่ช่องอานม้าที่มีเหยียบกับระเบิดใช่มั้ยครับแต่ว่าตอนนี้กองกำลังกัมพูชาถอยร่นไปหลายกิโลที่ช่องอันมานะครับก็แน่นอนเขาก็คงจะข่มขวัญเราด้วยสำนวนโวหารให้เห็นว่าเขาไม่ได้ถอยไปไกลแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อวานก็ถอยไปหลาย10กิโลนะครับ
1: ครับ
2: เฉพาะแต่ช่องบกไม่ได้ถอยนะครับสมรภูมิที่ชายแดนเนี่ยยังไม่น่าเป็นห่วงมากนะครับอาจารย์ดุลยภาคก็คงตามเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับแต่ว่าก็สร้างเสริมกำลังไม่หยุดนะครับแล้วตอนนี้ปรับระบบใหม่ปรับระบบเตรียมพร้อมที่จะสู้รบนะครับมีเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่เข้ามาเปลี่ยนช่องสัญญาณการสื่อสาร
1: ครับ
2: พูดง่ายๆว่าไม่ให้คุณวารินได้ยินไม่ให้พวกเราได้ยินนะครับแล้วก็มีการเอาบังเกอร์แล้วก็เสบียงเข้ามานะครับเกือบทุกพื้นที่เพื่อรอฟังคำสั่งแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรละเมิดข้อตกลงวันที่27ธันวาคมนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าสมรภูมิไทยกัมพูชาโดยเฉพาะโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยมีอยู่เป็นระยะ
1: ครับ
2: นะครับทั้งนายกรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีของเขา
1: ครับ
2: ทั้งผู้นำสูงสุดในฮุนเซนแล้วก็มีสมรภูมินานาชาติที่กัมพูชายกระดับเรื่อยๆนะครับเขาเพิ่งพบกับคณะผู้สังเกตการของอาเซียนนะครับพูดเรื่องทุนระเบิดพูดเรื่อง 19,000 คนเนี่ยครับบอกว่าไม่ได้กลับแล้วก็ยกระดับนิตยสารฝรั่งเศสคุณวารินก็อาจจะเห็นแล้วก็ออกมา
1: ครับ
2: นะครับบอกว่าไทยไปยึดครองพื้นที่เขา
1: ครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะถามอาจารย์ด้วยนะครับทั้งสองท่านเลยแต่ว่าอาจารย์มองท่าทีของสมเด็จทุนเซนในครั้งนี้เนี่ยนะครับที่ออกมาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้ข้ออ้างในเรื่องของการปราบแก๊งสแกมเมอร์ในการที่จะเป็นข้ออ้างในการยึดครองดินแดนเนี่ยอาจารย์มองเนี่ย
2: คือมันสอดคล้องกันหมดนะครับมันสอดคล้องกันหมดนะครับเขาก็ยืนยันว่าเรายึดครองดินแดนใช่ไหมครับสองเขาก็เพิ่มเติมว่าสิ่งที่เราทำในการสถาปนาความมั่นคงก็เหมือนกับไปยึดครองนะครับวางตู้คอนเทนเนอร์เขาก็บอกไปยึดครองขึงรั้วลวดหนามเขาบอกยึดครองปราบแก๊งสแกมเมอร์เขาก็บอกยึดครองทั้งหมดเหล่านี้เขาบอกเป็นยุทธการซาลามี่คือค่อยๆเฉือนเนื้อเขาออกไปอันนี้เขาเพิ่งพูดนะครับอันนี้ไม่ทราบใครไปคิดให้เขาสับนี
1: ้
2: แต่เขาไม่ใช่พวกเราแต่เขาบอกว่าเป็นยุทธการที่เฉือนเอาเนื้อเข้าไปเรื่อยๆทีละแผ่นเล็กๆเล็กๆออกไปนะครับอันนี้ก็เขาทำให้เขาต้องโต้ตอบไหมครับคุณมารินครับว่าจะต้องออกหมายจับนะครับต่อไปถ้าออกหมายจับอาจารย์ตุลภาคก็ไม่แปลกนะเพราะพวกเราก็พูดถึงเขาอยู่ตลอดเขาก็มองนะครับเราฟังรายการต่างๆเมื่อก่อนเขาจะโต้ตอบกับคนที่พูดถึงเขาบ่อยแต่ตอนนี้เขาก็คงพุ่งเป้าไปที่บุคคลสำคัญของเราก่อนนะครับ
1: ก่อนที่จะฟังมุมมองของอาจารย์ดุลยภาคผมมีเสียงของฮุนเซนให้ฟังกันด้วยนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าไทยเนี่ยใช้การปราบสแกมเมอร์นี่มันเป็นข้ออ้างบังหน้าในการยึดครองดินแดนไปฟังกันเลยครับ
3: ตัวประเด็นสังเกตมพรมแดนกัมพูชาไทยคือทัดในขนมสถานภิบนี่เองแต่เกี่ยวกับการกัดตึกได้ระหว่างยึดชอบได้ไปท่าตึกใดยึดเจ้าคละคือจิบในระบายช่อบอก

0: การอนุวัติฉบับกราดแดนอธิปไตยจับพวกบอดมือฉลองแดนโดยจิการชอบบอกออนไลน์ดามใบเชื่อเล่กันกับตึกใดประเทศนตีดอกข้อฉบับคือเชื่อตมรงสังเครียมตมเนิบมุ้ยในขนมยกกาสมัยนี่ไอ
1: ครับอาจารย์ดุลยภาคครับมองท่าทีของฮุนเซนในครั้งนี้ยังไงบ้างครับที่บอกว่าเราใช้เรื่องสแกมเมอร์มาเป็นข้ออ้างเนี่ย
2: ผมอยากจะย้อนความทรงจำซะหน่อยนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้มีเจตนาที่จะลุกรานหรือครอบครองดินแดนย้อนกลับไปในกรณีหนองจานหนองยะแก้วเนี่ยซึ่งมีหมู่บ้านกัมพูชามาตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยมันก็เกิน40ปีมาแล้วนั่นก็คือชุมชนกัมพูชาก็ลุกล้ำใช้ประโยชน์จากที่ดินของทางประเทศไทยมาเป็น10ปีมีพักต้องกล่าวถึงพื้นที่อีกหลายจุดในพรมแดนอีสานใต้นะครับซึ่งทางการไทยใช้แผนที่1ต่อ 50,000 แต่ในแผนที่1ต่อ 50,000 นั้นเนี่ยนะครับก็กลับมีกองทัพกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานยุทธศาสตร์อยู่นะครับหรือบางทีจะเอาแผนที่1ต่อ 200,000 ที่เขาเคลมกับ1ต่อ 50,000 ของเราก็ปรากฏว่าในบางพื้นที่ทาบทับยังไงก็เป็นเขตไทยอยู่ดีก็มีกองกำลังของกัมพูชามาอยู่ในบริเวณนั้นฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อมีการยุทธระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็จบลงด้วยการที่กองทัพไทยสามารถจะสถาปนาความมั่นคงในเส้น1ต่อ 50,000 ที่เรายึดถือส่วนกัมพูชาเองก็ไม่ยอมรับกัมพูชายอมรับแต่เส้น1ต่อ 200,000 ที่เขายึดถือนะครับในเมื่อแต่ละฝ่ายต่างยึดแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องจบลงที่จอยสเตทเมนท์ที่จันทบุรีที่บอกว่ากองกำลังฝ่ายไหนวางตรงไหนก็วางตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาค่อยมาคุยกันในการประชุม JBC แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับกัมพูชาเขาเร่งร้อนที่จะให้เราจัดประชุม JBC เนื่องจากเขาคิดว่าหากมีการสำรวจเขตแดนจริงๆบางพื้นที่ทหารไทยอาจจะต้องถอยกำลังออกไปเขาจะได้บอกประชาชนเขาได้ว่าเขาได้ดินแดนแล้วจากทางประเทศไทยแต่ทีนี้ท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรมต.ต่างประเทศและรองนายกของเราเพิ่งจะเขียนบทวิเคราะห์ลงบางกอกโพสต์เมื่อเร็วๆนี้เองบอกว่าการประชุม JBC เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่จะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยก่อนหมายถึงกัมพูชาจะต้องเคารพ Joint Statement 27ธันวาคมเรื่องของสแกมเมอร์นะครับการก่ออาชญากรรมข้ามชาตินะครับเรื่องของชุมชนในกัมพูชาที่อาจจะคิดถึงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของในแผ่นดินของไทยเนี่ยถ้าเมนทอริตี้ตรงนี้มันยังไม่จบมันก็ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเกิดขึ้นถ้าไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยช่างสำรวจก็ไปเดินปักปันปักหลักเขตแดนก็ไม่สะดวกฉะนั้นสิ่งที่ท่านศิริศักดิ์ว่าก็คือให้ทอดระยะเวลาออกไปเพื่อให้กัมพูชาได้ปรับพฤติกรรมในการนำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับระหว่างสองประเทศผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กัมพูชาควรจะต้องนำมาพิจารณาการที่บอกว่าไทยใช้ข้อหาว่ากัมพูชาเป็นลังสแกมเมอร์และจะบุกยึดดินแดนกัมพูชาจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมาเป็นดินแดนไทยแล้วเราแค่ทวงคืนมานะครับส่วนเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นภารกิจทางมนุษยชาติเนื่องจากว่ากัมพูชาก่อภัยคุกคามเหล่านี้นะครับเอาคนไปทำธุรกรรมผิดกฎหมายไปหลอกเงินชาวบ้านต่างๆเนี่ยไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวหลายชาติทั่วโลกเลยนี่เป็นภารกิจทางมนุษยชาติที่สัมพันธ์กับภารกิจของสหประชาชาติหรือสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้อีกหลายประเทศนะครับนี่คือพันธกิจของไทยก็ต้องถามกับกัมพูชาว่ากัมพูชาพร้อมจะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้ดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นแล้วก็ค่อยมาคุยกันนะครับในเส้นทางสันติภาพตามลำดับขั้น
1: ครับเหมือนจะไม่พร้อมนะครับเพราะลองไปฟังเสียงของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกันดูนะครับว่าออกมาบอกว่าฐานไทยของเราเนี่ยยังคงยึดครองพื้นที่ลึกเกินกว่าเส้นที่ไทยเนี่ยอ้างสิทธิ์และข้อพิพาทนี้เนี่ยทำให้ชาวกัมพูชากว่า 21,000 คนไม่สามารถที่จะกลับภูมิลำเนาได้นะครับลองไปฟังเสียงของฮุนมาเน็ตกันหน่อยครับ
3: No demarcation works by the JBC have taken place. There are more than 21,000 Cambodian displaced peoplesWho are not yet able to return home. Furthermore, Thai troops still occupy many areas well into Cambodian territory, even beyond its own unilateral claim boundary line. Thai military activities to create fait accompli on the ground within these controlled territories, such as laying barbed wires and containers, building land infrastructure, both military and civilian, as well as issuing land titles to Thai citizens.Before demarcation works are completed, are of great concern.
1: นี่คือบรรยากาศจากการประชุมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นการประชุมประ

0: ธานสภาระหว่างประเทศครั้งที่2หรือ ISC 2นะครับ Second Inter-Parliamentary Speakers Conference ครับซึ่งจัดขึ้นที่พนมเปญซึ่งก็ไม่ได้มีไทยเข้าไปร่วมอยู่ด้วยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่านี่คือการมาอ้างเรื่องมนุษยธรรมตรงนี้เนี่ยมีความชอบธรรมมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือในส่วนที่ประชาชน2ฝั่งเนี่ยได้รับผลกระทบอันนั้นก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ของกัมพูชาที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้จริงๆตัวเลขของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณ 19,000 จาก 640,000 นะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็แปรปรวนอันนั้นก็อาจจะเป็นข้ออ้างว่าคนจำนวนนี้ไม่สามารถกลับไปอย่างพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วหนองจานและบริเวณรอยต่อต่างๆอันนี้เขาก็เอามาเป็นข้ออ้างนะครับว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลังจากการประชุมนั้นเขาก็แถลงต่อนะครับโฆษกของเขาก็แถลงต่อลงไปในรายละเอียดลึกด้วยว่าคือเขาบอกว่าเราเนี่ยใช้กำลังยึดครองพื้นที่ออกโฉนดนะครับออกหนังสือสิทธิ์ทำกินอันนี้ก็ถือเป็นการลุกลามใช้กำลังแล้วก็วางตู้คอนเทนเนอร์ขึงรั้วลวดหนามนะครับวางแนวต้านเขานะครับเขาบอกทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนที่เลยต้องกลับไปคุยกันที่ JBC ใหม่ให้เร็วที่สุดเพราะเขาพยายามบอกที่ประชุมนานาชาติแล้วก็บอกนะครับในการแถลงแทบจะทุกวันว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแผนที่ด้วยการใช้กำลังแล้วเขามีศัพท์ใหม่นะเขาบอกว่าไอ้แผนที่เนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยกองทัพได้คือเขาจะมีวาทกรรมพวกนี้ขึ้นมาตอกย้ำให้นานาชาติเห็นว่าเราเนี่ยเข้าไปรุกรานแล้วผลมันก็มีนะครับอย่างเช่นนิตยสารของฝรั่งเศสก็ดีสมาคมสักพักนะเดือน2เดือนที่ผ่านมาสมาคมประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสก็ดีเนี่ยก็มีทีท่าเห็นด้วยว่าเราเนี่ยใช้กำลังเข้าไปยึดครองพื้นที่ที่ยังไม่ตกลงกันแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปรับทีท่าว่าอย่างนั้นก็มาคุยกันที่อาจารย์จุลน์ดุลยภาพพูดนะครับว่างั้นก็มาคุยใน JMEC ซึ่งเขาเชื่อว่ามันจะเป็นการเปิดประตูไปสู่ความได้เปรียบนะครับตรงนี้ก็น่าคิดนะครับว่าเราจะตอบรับในบางลักษณะได้หรือไม่เพราะว่าขนาดนี้เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้จะคุยนะครับในวงไหนก็ไม่ได้จะคิดถึงเรื่องต่อสู้เผชิญหน้าใช้กำลังก็อันตรายเรื่องเปิดด่านก็ยิ่งไกลเกินไปเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มที่จะคุยในกรรมการชุดใดชุดหนึ่งหรือว่าคณะพิเศษชุดใดชุดหนึ่งได้มันอาจจะดีกว่าหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าลึกๆแล้วทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะส่งสัญญาณมาแต่ว่าวิธีการของเขา อย่างการออกมาแถลงบ้างขู่จะจับบ้างกล่าวหาแล้วบ้างก็เป็นสมรภูมิที่แยกกันจริงๆมันมีสีสมรภูมิด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายก็คือการเจรจาในช่องทางลับ ในช่องทางปิดซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันไปอย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่ก็มีอยู่เสมอนะครับ4พื้นที่เนี่ยเราจะเห็นแค่3นะครับ
0: ครับทางลับเราจะไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวสักครู่จะกลับมาขยายความเรื่องกลยุทธ์ที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปณิธานได้พูดไปแล้วนะครับกลยุทธ์หั่นไส้กรอกหรือว่าอีกสำนวนหนึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาใช้คำว่าเฟซเดอคอมพลีหรือว่ามัดมือชกนั่นเองนะครับที่เขากล่าวหาเราใช้กลยุทธ์แบบนี้ในการที่จะยึดครองดินแดนอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับมาขยายความกันต่อแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมของเราได้โหวตกันด้วยนะครับว่าคุณคิดว่าชายแดนไทยกัมพูชาในมีโอกาสรบรอบ3หรือไม่เข้าไปโหวตกันได้ในช่องทาง YouTube ของเรานะครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมานะครับกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: แหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta

0: ยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
3: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal
4: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
5: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
9: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
10: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
11: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
12: กลับมาติดตามถกไม่เถียงกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับผมวารินทำหน้าที่แทนคุณทิน1วันนะครับกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทางเขมรเหิมหนักครับมีการขู่ที่จะออกหมายจับคุณอนุทินที่ไปลงพื้นที่ที่อุบลราชธานีเนี่ยนะครับซึ่งการประชุมที่กัมพูชาจัดขึ้นไปไม่นานมานี้นะครับ 27-28 สิงหาคมที่เขาเรียกกันว่าการประชุมประธานสภาระหว่างประเทศครั้งที่2หรือว่า Second Inter-Parliamentary Speakers Conference ซึ่งไทยไม่ได้เข้าร่วมนะครับจัดกันที่กรุงพนมเปญเนี่ยนะครับเขาใช้เวทีนี้นะครับฮุนเซนเนี่ยเขาใช้เวทีนี้เนี่ยออกแถลงการว่าไทยเนี่ยกำลังยึดครองกัมพูชาแบบคำที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปณิธานพูดไปแล้วนะครับกลยุทธ์หั่นไส้กรอกซาลามี่สไลซิ่งสตราทีจีนะครับด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในพื้นที่ทีละน้อยทีละน้อยและนำไปสู่การอ้างสิทธิ์ครอบครองดินแดนในท้ายที่สุดที่เป็นสำนวนภาษาฝรั่งเศสว่าเฟซเดอคอมพลีหรือว่ามัดมือชกนั่นแหละนะครับคือการตัดสินใจออกนโยบายอะไรไปเรียบร้อยแล้วค่อยมาบอกทีหลังนะครับอะไรทำนองนั้นมัดมือชกนะครับอาจารย์ปณิธานพูดไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์จุลยภาคก่อนครับเคยได้ยินไหมฮะกลยุทธ์หั่นไส้กรอกเนี่ย
13: ก็เคยได้ยินอยู่บ้างนะครับแต่คือผมมองอย่างนี้ครับพี่วีผมมองว่าจริงๆแล้วฝ่ายกัมพูชาเองนั่นแหละที่ใช้กลยุทธ์นี้ก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่ากัมพูชาใช้ภาคประชาชนผสมกับกองทหารเขมรเนี่ยลุกคืบคานจนกระทั่งมีชุมชนยุทธศาสตร์ชาวกัมพูชาหรือฐานทหารเขมรเนี่ยลุกเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งล้ำเข้ามาจากแนวเส้นปฏิบัติการ1ต่อ 50,000 ได้ซ้ำในหลายๆจุดใช่มั้ยครับแล้วจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นการตัดสินใจทำสงครามของทางกัมพูชาเองมันถึงได้จบหรือมีผลออกมาแบบนี้ที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าการทำสงครามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับบุกอิรักอัฟกานิสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียบุกยูเครนหรือความขัดแย้งทวิภาคีระหว่างรัฐที่มีกำลังที่อ่อนกว่าแต่ก็ทะเลาะ กันเองในฐานะรัฐเพื่อนบ้านมันจบลงด้วยการใช้กำลังเปลี่ยนแปลงอาณาเขตนะครับคือสิ่งที่กัมพูชาพูดเลยคำถามก็คือว่าถ้าเมื่อปีที่แล้วกัมพูชาลบชนะไทยกัมพูชาจะมาพูดแบบนี้ไห
12: ม
13: นะครับกัมพูชาก็จะครอบครองดินแดนในส่วนที่มันอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินไทยแล้วเก็บไว้ต่อรองนะครับถ้าไทยต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องมาต่อรองกัมพูชาจะถึงจะถ่ายโอนดินแดนให้หรือเขาอาจจะยึดเป็นการถาวรก็ได้นะครับเราเห็นในหลายๆประเทศแบบนั้นหรือปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่สงครามแต่ว่ามันลึกซึ้งละมุนละม่อมทีละขั้นทีละตอนอย่างเช่นความขัดแย้งในอรุณาจันทร์ประเทศระหว่างจีนกับอินเดียตรงพรมแดนฮิมาลัยก็รู้อยู่ว่าเป็นมลรัฐของอินเดียแต่จีนก็อ้างสิทธิ์แล้วจีนก็บอกว่านี่คือทิเบต

0: ใต้แล้วจีนก็เปลี่ยนชื่อนะครับภาษาถิ่นทางภูมิศาสตร์สถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นภาษาจีนหมดแล้วก็บอกว่าคนอินเดียถ้าจะเข้ามาก็ต้องนะครับก
1: ็ต้องเลขอเมริกาของทรัมป์เนี่ย
0: นะครับก็ต้องทำวีซ่าทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็แสดงว่าทุกรัฐเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งกันก็จะมีปฏิบัติการทั้งอ่อนทั้งหนักเพื่อช่วงชิงดินแดนแสดงความเป็นเจ้าของทีนี้มันจบลงว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราลบได้เปรียบกัมพูชาคำตอบที่ได้ก็คือจอยเซตเบน27ธันวาค
1: ม
0: ที่ว่ากองกำลังฝ่ายไหนอยู่ไหนอยู่นั้นกัมพูชาก็เซ็นเองนะครับพี่วีกัมพูชาก็ต้องยอมรับแล้วเดินหน้าไปสู่การเจรจาหยุดยิงเป็นขั้นเป็นตอนตามกรอบตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ไปรอ JBC คราวนี้ JBC เนี่ยเขาก็ใจร้อนอยากจะให้จัดโดยเร็วนะครับ
1: กัมพูชา
0: แต่ของเราเนี่ยเราก็ต้องประเมินท่าทีว่าจัดก็จัดได้แต่มันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจคือกัมพูชาก็ต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยทำให้ไทยรู้สึกว่ากัมพูชาเนี่ยไว้ใจได้นะครับในการมาคุยกันเรื่องเขตแดนนะครับทำให้พื้นที่ปลอดภัยช่างเทคนิคถึงจะไปสำรวจไปปักหลักเขตแดนได
1: ้
0: ก็ต้องใช้เวลาซะหน่
1: อ
0: ยนะครับดังนั้นประเทศไทยเราไม่ได้ปฏิเสธการพูดคุยแต่เราพร้อมจะรีเช็คพฤติกรรมของกัมพูชาในกรอบข้อตกลงหยุดยิงที่จันทบุรีซึ่งกัมพูชาลงนามเอง
1: แต่นี้ไม่มันมีหลายมิติของการทำสงครามนะครับคือข้อมูลข่าวสารนั่นก็มิตินึงด้วยเหมือนกันเนี่ยแล้วมันจะมีพื้นที่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้ในเงื่อนไขยังไงบ้างครับ
0: ก็ได้ครับก็พื้นที่ปลอดภัยเช่นว่าทั้งสองฝ่ายร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งกัมพูชาก็จะต้องไปเคลียร์ตัวเองเพราะว่าเราก็มีหลักฐานบางอย่างที่สงสัยว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงที่จันทบุรีในการวางทุนระเบิดแล้วก็ละเมิดอนุสัญญาออตตาวาด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกงดการปลุกปั่นเฟกนิวกัมพูชาก็ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราถึงได้ทอดเวลาออกไปเพื่อให้กัมพูชาได้ปรับพฤติกรรมนะครับแม้ว่าเราจะรู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามทีแต่ว่าto be fair เนี่ยมันก็จะต้องให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วนี้อีกพอยต์นึงครับอาจารย์ครับพี่บีครับผมอ่ะนั่งคุยกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนถึงเหตุการณ์ที่ฮุนมาเนตผู้นำกัมพูชาบอกว่าจะเอาคนเขมรกลับบ้านของเขาบ้านของเขาอย่างเช่นหนองย่าแก้วอ่ะที่เราเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเขาจะทลายตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้คนของเขาเนี่ยได้กลับบ้านเราก็พูดกันถึงเรื่องของมหากาพย์โอดิซีของโฮเมอร
1: ์
0: ว่าด้วยเรื่องของโอดิเซียสโอดิซิอุสกษัตริย์อิตกาที่ไปทำสงครามในทรอยพร้อมกับลูกเรือหรือพลทหารของเขา เหตุการณ์ในกัมพูชาเนี่ยคนเขมรเนี่ยได้พลัดที่นาคาที่อยู่ในอธิปไตยของตัวเองมาอยู่ที่ประเทศไทยแต่สุดท้ายเนี่ยโอดิเซียสเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ในกรุงทอยได้10ปีชนะกรุงทอยแล้วเขาต้องกลับบ้าน
1: เ
0: ขาต้องกลับที่อีตกาแล้วเขาก็รอนแรมกลางทะเลนะครับไปอยู่ในดินแดนต่างๆเนี่ยอีก10ปีกว่าที่เขาและลูกเรือจะได้กลับบ้านแต่สุดท้ายเขาต้องกลับบ้านนั่นคือมาตุภูมิของเขาฉะนั้นสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเราเคารพสิทธิ์ของกัมพูช
1: า
0: คือให้พี่น้องกัมพูชาได้กลับบ้าน
1: มาตุภูมิของตัวเอง
0: เป็นมาตุภูมิของตัวเองที่หนองย่าแก้วไม่ใช่มาตุภูมิของกัมพูชามันเป็นแผ่นดินไทย
1: ก็มองเป็นออเดซี่ได้
0: เป็นออเดซี่ได
1: ้เป็นมหากาพย์ได้ครับอาจารย์ครับไอ้กลยุทธ์หั่นไส้กรอกเนี่ยมันเคยใช้ได้ผลบ้างมั้ยครับ
2: ของกัมพูชาเนี่ยถือว่าเคยได้ผลเพราะว่ามายึดครองพื้นที่เรานะครับหลายหมู่บ้านนะครับจริงๆไม่ใช่กัมพูชานะครับทางฝั่งพม่าก็มีคนมาเฉือนนะครับพื้นที่เราอย่างเช่นว้าแดงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังต้องหาทางแก้ไขปัญหาผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องจริงคุณมารินอาจารย์ก็คงทราบว่าเรื่องจริงก็คือว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับไม่มีข้อตกลงหยุดยิงที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรบกันรอบ3ถูกไหมครับมันไม่มีเขตปลอดภัยไม่มีผู้สังเกตการ
1: ครับ
2: ในการที่จะดูว่ากำลังมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันเกือบจะปะทะกันอยู่แล้วจะทำยังไงนะครับตอนนี้ก็ใช้ทั้ง2ฝ่ายถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบ้างเล็กน้อยในขณะที่ทางการเมืองเนี่ยร้อนรนทางฝ่ายกัมพูชาแล้วก็พร้อมที่จะสั่งการทั้งที่ตัวเองก็อาจจะแพ้แต่ว่าเราก็อาจจะสูญเสียนะครับตอนนี้กัมพูชาทำหลายอย่างในพื้นที่นะครับอย่างเช่นเอากำลังพลซุ่มยิงซึ่งเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะนี่เอาเข้ามาเอาฝึกด้วยเอาเข้ามาแล้วก็มียุทโธปกรณ์ระยะไกลการสอดแนมระยะไกลการลาดตระเวนทางโดรนการวางบังเกอร์สมัยใหม่ที่ดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับก็ทยอยเข้ามาเหมือนกับว่าเขาก็เตรียมจะลบจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องหาทางหยุดให้ได้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ไม่งั้น

0: มันก็เกิดการสูญเสียแต่ตอนนี้ก็ไม่มีข้อตกลงอะไรเท่าไหร่ยกเว้นผู้สังเกตการอาเซียนที่มาเป็นระยะสัปดาห์ที่แล้วก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับทุ่นระเบิด
1: ครับ
0: เพราะมันมีการเหยียบกับทุ่นระเบิดฝั่งเราเยอะเหมือนกันนะครับไอ้นี่เป็นสถานการณ์จริงหน้างานเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าเรามั่นใจว่าเราดูแลได้ถ้าเกิดเข้ามาแต่มันก็สูญเสียฮะแล้วถ้าเกิดชาวบ้านสูญเสียอีกแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็แน่นอนนะครับวาทกรรมของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยาวที่แถลงของวุฒิสภาเขาเนี่ย9ข้อยุทธการหั่นไส้กรอกเนี่ยเป็น1ใน8ข้อแล้วเขาไล่ยาวเลยนะครับว่าเรายึดเริ่มต้นด้วยออนไลน์สงครามสมัยใหม
1: ่
0: นะครับแล้วก็บอกว่าเรายึดครองยังไงระวังกำลังยังไงนะครับเราเปลี่ยนแผนที่ยังไงนะครับแล้วเราใช้วิธีการปราบแก๊งสแกมเมอร์เข้าลงรายละเอียดหมดนะครับเราไม่ร่วมมือกับเขายังไงในหลายรูปแบบนะครับทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นในแง่ของความเห็นในเวทีนานาชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาให้กับเรา
1: เราไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนี้ที่เขาจัดกันไปนะครับอาจารย์แล้วเราเองทำอะไรได้บ้างครับเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าดึงประชาคมโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลฝ่ายเดียวแบบนี้
0: ที่จริงเราก็ควรจะจัดประชุมเวทีคล้ายๆแบบนี
1: ้
0: นะครับโดยตรงเลยแทนที่เราจะส่งเอกสารอย่างที่เราทำ
1: ครับ
0: อย่างที่เราให้โฆษกเราแถลง
1: ครับ
0: นะครับอย่างที่เราก็ทำมาโดยตลอดเราอาจจะต้องจัดเวทีประเทศที่เห็นใจเรานะครับเข้าข้างเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเราอาจจะต้องเข้าไปดูในกลไกของนะครับองค์การระหว่างประเทศที่กัมพูชาเขาเข้าไปแล้วเข้าไปกดดันนะครับในหลายที่ประชุมนะครับรวมทั้งอาเซียนด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้เราจะต้องคิดโครงสร้างใหม่ๆเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างที่อาจารย์พูดนะครับเรื่องขึ้นมาอีกแบบนึงให้นานาชาติเขาได้เอาไปชั่งน้ำหนักแทนที่พอกัมพูชาสร้างเราไปแก้กัมพูชาสร้างเราไปแก้มันแก้ได้ไม่หมดฮะไอ้ที่เหลือนั้นน้ำหนักมันคงอยู
1: ่
0: แล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เพิ่มขึ้นมา9ข้อแล้วนะครับแล้วก็เราอาจจะแก้ได้สัก5ข้อเดี๋ยวเขาสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะแบบเนี้ยในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยดีกับเรานะครับแล้วก็ไทยกัมพูชาโดยเฉพาะคู่กรณีตอนนี้เขาก็ปะทุขึ้นมามีการพยายามที่จะพุ่งมาที่นายมนตรีเพราะเขาเห็นว่านายมนตรีเราไม่สนใจเลยคือไม่คุยด้วยเลยแล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่ให้ค่าเลยเขาก็เลยพยายามยั่วยุพยายามที่จะดึงแต่ทั้งหมดเหล่านี้มันบอกอะไรคุณวารินบอกอะไรอาจารย์ก็บอกว่าเขาเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ถูกไหมครับแล้วถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะต้องใช้กำลังนะครับซึ่งก็เป็นความโง่เขลาของเขาถ้าทำอย่างน
1: ั้นถ้าทำเช่นนั้น
0: แต่ว่ามันก็จะสูญเสียฝ่ายเราด้วย
1: ครับมันก็มีโอกาสนะครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวกรองของไทยเนี่ยไปพบแล้วนอกกัมพูชาเนี่ยมีการปรับฐานที่มั่นแล้วก็สับเปลี่ยนกำลังพลที่บริเวณปราสาทตาเหมือนปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายรถถังหนักเนี่ยเข้ามาประชิดชายแดนด้วยนะครับซึ่งคาดว่าเป็นรถถังรุ่นไทป์59Dที่ได้รับมอบจากจีนนี่เป็นสัญญาณไหมฮะอาจารย์โดยเฉพาะ
2: ก็เป็นสัญญาณที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามุมคิดของกัมพูชาเขาคิดว่าเขาเสียดินแดนเขาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อชิงดินแดนคืนนะครับทีนี้ในพื้นที่อีสานใต้ในเขตกองทัพภาคที่2ฝั่งตรงข้ามจะเป็นภูมิภาคทหารที่4ซึ่งมีกองบัญชาการหลักอยู่ที่เสียมเรียบนะครับในภูมิภาคทหารตรงนี้ของกัมพูชามันมีหน่วยรบมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้รถถังจากจีนเข้ามาเติมแล้วมีทหารจากส่วนกลางที่พนมเปญกับพื้นที่ชนบทอื่นๆของกัมพูชาเข้ามาเติมในพื้นที่อีกนะครับก็ต้องไปดูทางกองทัพภาคที่2ว่ากองกำลังสุรนารีรวมถึงหน่วยทหารพานเนี่ยตึงแนวรบได้พร้อมเพียงแค่ไหนนะครับซึ่งแต่ว่ามันก็ไม่มีการมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยขนทหารเยอะของเราเนี่ยทหารไม่เยอะเราก็ต้องอาศัยทหารจากหน่วยอื่นเข้ามาเติมในพื้นที่นะครับเช่นจากกองทัพภาคที่3หรือรบพิเศษก็ต้องมาดูอีกทีครับพี่วีว่างบในการบำรุงเลี้ยงกำลังพลของเราเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงไปได้ระยะยาวแค่ไหนนะครับยังไม่นับหน่วยอส.ภายใต้โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยว่าจะทำงานร่วมกับกองทัพหรือตั้งเป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์เพื่อจะรับการลุกล้ำดินแดนจากกัมพูชาได้แค่ไหนระยะไม่กี่เดือนเนี้ยผมคิดว่าพอรับได้แต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีต้องปรับกำลังออกนอกพื้นที
1: ่
2: แล้วทำให้ดุลกำลังรบของเราอาจจะน้อยกว่าทางเขมรนะครับด้วยปัญหาด้านงบประมาณหรือบริหารจัดการยังไงก็ตามแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับก็สรุปแล้วก็คือว่าผมคิดว่ากัมพูชาเขาคิดถึงแนวโน้มการเปิดศึกรอบ3แต่ว่าจะเปิดในจุดไหนก่อนแล้วจะเปิดแล้วเขาต้องคำนวณไม่ให้เหมือนรอบที่แล้วว่าอย่างน้อยก็จะต้องชนะไม่ได้ว่าแพ้นะครับตอนนี้ก็ต้องดูทางเราว่าจะยังไง
1: ครับ คุณผู้ชมเหรอครับคิดยังไงบ้างครับ

คิดว่าชายแดนไทยกัมพูชานี่มีโอกาสรบรอบ3หรือเปล่านะครับกอไก่มีโอกาสขอไข่ไม่มีโอกาสนะครับลองเข้ามาแสดงความเห็นของท่านผ่านทาง YouTube ของเราเข้ามาโหวตกันหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับจะพูดถึงสื่อฝรั่งเศสนะครับที่มากล่าวหาไทยว่าเป็นผู้รุกรานนะครับเลอฟิกาโรเนี่ยนะครับนี่เป็นสื่อจริงหรือว่าเป็นล็อบบี้ที่ทางกัมพูชานั้นใช้เป็นเครื่องมือนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังมุมมองของทั้ง2ท่านกันครับ

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนภาคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
4: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
5: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
6: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
5: ฆ่าเชื้อโรค
6: แอลกอฮอล์แอลซอล
7: ตราเสือดาว
6: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลยแบ๊ก
15: แบ๊กเหรอ
16: แม่มีแบคทีเรีย
17: ไหนไม่เห็นมีเลย
18: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
19: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
20: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
21: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
20: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
19: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
20: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
19: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
22: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
19: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
23: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
24: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
25: กลับมาติดตามถกไม่เถียงกันต่อนะครับอยู่กับผมวารินและอาจารย์ดุลยภาคและอาจารย์ปณิธานนะครับกับเรื่องของไทยกัมพูชาความตึงเครียดล่าสุดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับทางหนังสือพิมพ์ Le Figaro ของฝรั่งเศสเนี่ยออกมาเขียนบทความเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นการเขียนผ่านเลนส์ของกัมพูชาอ้างว่าไทยเนี่ยเป็นผู้รุกรานแล้วก็ไปยึดครองดินแดนนะครับอาจารย์ปณิธาน Le Figaro เนี่ยเป็นสื่อหรือเป็นล็อบบี้อิสต์ครับ
26: คือก็เป็นสื่อที่เราคุ้นเคยว่าหวือหวานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสื่อเขาก็ต้องการขายหนังสือนะครับขายข่าวแต่ว่าเข้าใจว่ามีคนเข้าไปนะครับจัดการบริหารข้อมูลให้ข้อมูลที่เขากล่าวหาเรา78ข้อนั้นก็อยู่ในรายงานครับชัดเจนว่า1 มีการยึดครองพื้นที่ละเมิดอธิปไตยละเมิดดินแดนใช้กำลังและไม่ยอมที่จะเจรจานะครับผลกระทบต่อประชาชนนะครับแล้วก็กระทบบรรยากาศผิดกฎหมายระหว่างประเทศกระทบบรรยากาศในความร่วมมือต่างๆเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันหมดของบริษัทลับบี้ยิสต์ที่เราเชื่อกันว่าเขาก็จ้างให้กับนะครับผู้แทนขององค์กรองค์การระหว่างประเทศเวลาพูดก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่น้อยหรือมากแล้วแต่ว่าแต่ละองค์กรแต่สื่อเนี่ยเขาเปิดเผยคล้ายๆกับผลออกมาคล้ายๆกับที่ประชุมของประเทศผู้ภาษาฝรั่งเศส มันสะท้อนเหมือนกันคือแสดงว่ากัมพูชาเนี่ยมีนโยบายชัดเจนที่จะใช้พื้นที่สื่อต่างประเทศสื่อฝรั่งเศสนะครับสื่อในยุโรปสื่อในเอเชียนะครับแล้วก็ได้รับผมคิดว่าความเห็นคล้อยตามเยอะคนอ่านก็เยอะนะครับสื่อเนี่ยของฝรั่งเศสนะครับ
25: เอาเงินมาจากไหนครับไปจ่ายสื่อเหล่านี
26: ้เมื่อเร็วนี้เขาก็ขอเงินจากหลายประเทศนะครับเราเห็นการพบปะของกับประเทศยุโรปหลายประเทศเดินสายกับจีนนะครับญี่ปุ่นก็มีการสนับสนุนเรื่องทุนอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วเรื่องความมั่นคงก็มีด้วยซ้ำที่ให้เงินนะครับแล้วก็แน่นอนกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆก็ยังเดินอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขามีเงินนะครับอีกส่วนนั้นก็น่าจะเป็นความเห็นอกเห็นใจด้วยเพราะว่าสื่อฝรั่งเศสกับกัมพูชาก็ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่แรกนะครับ
25: สื่อนี้ยังทรงอิทธิพลไหมครับเลฟิกาโร่เนี่ย
26: ผมคิดว่าก็ยังมีคนดูเยอะนะครับคนอ่านคนติดตามนะครับแล้วก็เรื่องแบบเนี้ยมันเขาก็มีคนอยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับแล้วก็นักข่าวเขาก็เข้าออกกัมพูชาอยู่เสมอก็จะมีน้ำหนักนะครับเราไม่มีสื่อแบบนี้อยู่ในมือเท่าไหร่นะครับคุณวารินึกออกไหมครับ
25: มีหรือไม่ใช้ฮะ
26: ผมว่าพันธมิตรของเราเนี่ยน้อยที่เป็นสื่อตะวันตกเป็นสื่อฝรั่งเศสที่ใกล้ชิดไม่ค่อยมีผมนึกแทบไม่ออกเลยว่าสื่อไหนที่ใกล้ชิดกับนะครับประเทศไทยไม่ต้องเอารัฐบาลก็ได้เอาประเทศไทยนะครับที่รายงานในแง่ที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นบวกกับเรานะครับสื่อใหญ่ก็น้อยนะครับ
25: แล้วไปทางท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์มากกว่าใช่ไหมฮะแต่พอเป็นในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราดูเหมือนจะไม่ค่อยมี
26: ครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบดูนะครับไปตรวจสอบดูเราคุยกับคนเก่าๆที่ทำเนียบรัฐบาลคุยกับอดีตโฆษกนะครับคุยกับอดีตผู้อำนวยการด้านต่างประเทศนะครับที่ทำงานบางคนทำงานมา10 20นายกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยไม่มีช่องทางเอาข้อมูลเหล่านี้จากรัฐบาลไทยจากทำเนียบผมก็แปลกใจนะครับเมื่อก่อนคุณวารินึกออกไหมครับผู้สื่อข่าวของไทม์แมกกาซีนก็ใกล้ชิดกับทุกรัฐบาลได้รับข้อมูลเนื้อออกไหมฮะก่อนหน้านั้นก็มี Far Eastern Economic Review นะครับอย่างนายรอดอีทัสเกอร์เนี่ยก็ใกล้ชิดกับทุกคนใกล้ชิดกับพลเอกชาติชายใกล้ชิดกับหลายคนแล้วก็เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สนะครับผู้สื่อข่าว AP สมัยก่อนคนเหล่านี้ได้ข่าวโดยตรงและบางทีเร็วกว่าข่าวท้องถิ่นอีกเพราะว่าคนอ่านมันอีกประเภทนึง
25: ครับ
26: นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับหรือว่าบุคคลสำคัญก็จะไปพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ FCCT นะครับนายกสมาคมคุณวัยรุ่นก็รู้จักหลายคนนะครับมีสายตรงได้ข้อมูลเสมอคล้ายๆกับแคโรลีนเลวิสของอเมริกันเขาต่อสายตรงถึงสื่อถึงไม่ว่าสื่อไม่ชอบเขานะนะครับแต่ตอนที่เขาลงจากตำแหน่งแล้วทุกคนบอกว่าไม่มีใครเหมือนเขาเขาตอบคำถามเขาตอบเขายิงข้อมูลมาพอเราไปถามช่วงนี้ว่าได้รับข้อมูลอะไรไหมเรื่องลึกๆในกระทรวงต่างประเทศที่จะให้เรื่องกัมพูชาน้อยมากครับทำให้เรารู้สึกว่าเสียเปรียบแต่ว่าเรายังไม่รู้สึกอะไรจนเราเห็นสื่อแบบนี้สื่อนะครับของฝรั่งเศสสื่อของอเมริกันนะครับสื่อของอังกฤษออกมาให้ข่าวซึ่งคนวงในนี้ก็จะมองนี่เป็นข่าววงในนี่เป็นข่าวที่ให้มาจากทำเนียบของกัมพูชา
25: ถ้าเทียบกันแล้วคือเขามีเวลามากกว่าเราป่ะฮะเพราะดูเราก็เดินนโยบายเดินสายไปต่างประเทศตลอดเวลาแล้วก็เป็นนโยบายเชิงรุกจนไม่มีเวลามาดูเรื่องกัมพูชาหรือเปล่าครับหรืออาจารย์มองปรากฏการณ์เลอฟิกาโร่ยังไงบ้างครับ
0: ผม
26: อยู่กับแม่นะ
0: ผมคิดว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีพันธมิตรเป็นสำนักข่าวต่างประเทศอยู่พอสมควรแล้วสื่อที่เขาคุมที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นพนมเปญโพสต์คาแมร์ไทม์ก็รัฐบาลพนมเปญ นะครับหรือรัฐบาลสองพ่อลูกเนี่ยเขียนพล็อตในลักษณะไหนอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นคือค่อนข้างจะมีเอกภาพในการทำสงครามข้อมูลข่าวสารทีนี้สำหรับประเทศไทยผมก็แนะนำว่าค ควรจะมีภาคีรัฐและสื่อนะครับหมายถึงทางกระทรวงการต่างประเทศทำเนียบรัฐบาลทางกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพรวมถึงสื่อจะเป็น TNN จะเป็นช่อง7บางกอกโพสต์เดอะเนชั่นเนี่ยหลายๆสื่อเนี่ยมันนัดประชุมกันภูข่าวร่วมกันกำหนดทิศทางการตอบโต้กัมพูชาบนพื้นฐานของรักษาบรรยากาศเจรจาหยุดยิงนะครับให้เดินไปตามคันลองเดียวกันนะครับแล้วก็มีการรวบรวมพลังเพื่อจะไปติดต่อกับสื่อต่างประเทศให้มาเป็นพันธมิตรเพิ่มถ้าเราทำแบบนั้นได้ผมคิดว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับในการทำสงครามข้อมูลข่าวสารกับกัมพูชา
25: ครับเดี๋ยวยังมีหลายเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับทางทีวีนั้นเวลากำลังจะจบลงแล้วนะครับยังมีประเด็นของ FBI ยังมีตัวละครอย่างสมรังสีนะครับที่อยู่เบื้องหลังในการให้ข้อมูลกับทางสหรัฐหรือเปล่าถึงต้องมีการส่งทูตสหรัฐที่เชี่ยวชาญเรื่องการปราบสแกมเมอร์เนี่ยมาที่กัมพูชาโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคำตอบกันต่อในช่วงหน้าแต่ตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับอย่าลืมเข้ามาโหวตกันหน่อยนะครับว่าคุณคิดว่าชายแดนไทยกัมพูชามีโอกาสรบรอบ3หรือไม่กอไก่มีโอกาสขอไข่ไม่มีโอกาสนะครับและนี่คือทั้งหมดของถกไม่เถียงสำหรับวันที่1กันยายนทางโทรทัศน์นะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับขออนุญาตขอบพระคุณอาจารย์ปณิธานและก็อาจารย์ดุลยภาคนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์ของเรานะครับตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับสวัสดีครับ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับมาพร้อมกับสายฝนไม่เป็นไรดูข่าวแหกโค้งไปด้วยนะบรรยากาศรอบนอกบ้านก็อาจจะมีฝนพรำบ้างนะเดี๋ยวเรามีเรื่องน้ำท่วมมาฝากรวมถึงหลายๆข่าวด้วยนะครับแต่ประเด็นแรกๆคุณผู้ชมครับห่างหายไปนานโรงเรียนดังที่จังหวัดนนทบุรีจำได้ไหมก่อนนั้นนี้เขามีเหตุยิงกันในโรงเรียนแล้วก็เรียนออนไลน์ประมาณสัก3สัปดาห์ได้วันนี้เปิดเทอมวันแรกปรากฏว่าผู้ปกครองหลายคนคุณผู้ชมครับไปส่งลูกถึงโรงเรียนเลยนะครับแล้วตอนจังหวะก้าวลงจากรถเป็นยังไงบ้างลูกคือคุณพ่อคุณแม่เราเข้าใจหัวอกนะครับเป็นห่วงลูกแหละ
3: ใช
4: ่แล้วเด็กหลายคนพี่ๆก็เข้าใจหัวอกนะครับขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันเนาะแทนตัวเองว่าพี
3: ่ลุง
4: พี่จ่าหนุ่ย
3: พ
4: ี่ๆก็เข้าใจเพราะว่าน้องก็ต้องไปอยู่ในบรรยากาศที่มันเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็อาจจะมีแป๊บๆบ้างอะไรบ้าง
3: เดินผ่านตรงนั้น
4: ถูกไหม
3: เดินผ่านห้องนั้นในที่เกิดเหตุ
5: ภาพมันยังติดตา
4: ภาพมันยังติดตาอย่างที่จอยบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าไปดูจริงๆโรงเรียนวางมาตรการเข้มข้นมากนะครับในเรื่องของการตรวจเรื่องของกระเป๋าตั้งแต่ต้นโลหะอะไรอย่างคุณครูเห็นไหมฮะขอดูกระเป๋าหน่อยเป็นยังไงบ้างกล้องวงจรปิด200ตัว
3: โอ้
4: เพื่อจะให้ทุกคนเกิดความมั่นใจไงว่าโรงเรียนเนี่ยมีมาตรการในการที่จะดูแลบุตรหลาน

0: แรกอ่ะถ้าสมมติลองดูโฮมรูมก่อนโฮมรูมไม่ไหวกลับบ้านได้เลยนะขณะที่ปกครองนักเรียนไม่ว่าจะเป็นม.3 ม.4 อ่ะคือวันนี้เห็นโรงเรียนมีมาตรการคุมเข้มจริงๆแต่อยากให้มีมาตรการแบบนี้ไปตลอดทุกวันได้ไหมฟังเสียงหน่อยครับ
1: แม่จะอยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนค่ะถ้าน้องโทรมาว่าไม่ไหวก็จะรับกลับค่ะน้องกลัวการเกิดเหตุซ้ำค่ะ
2: เหตุที่ไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดได้ทุกเมื่อถูกไหมคะก็อยากฝากกับฝ่ายบริหารทุกๆฝ่ายที่ตรงนี้คือให้ช่วยเข้มข้นแบบนี้เหมือนวันนี้ที่เป็นตลอดไป
0: ไม่ใช่แค่เพียงโรงเรียนนี้นะเราอยากให้ทุกโรงเรียนเข้มข้นเหมือนกันถูกไหมครับคุณผู้ชมครับดูโรงเรียนหน่อยโรงเรียนอย่างผอ.ก็บอกเหมือนกันโอ้โหวันนี้ดูแลอย่างเต็มที่เลยกล้องวงจรปิด200ตัวส่วนห้องเรียน2ห้องที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยคือคงไม่ให้นักเรียนไปนั่งเรียนแล้วล่ะเข้าใจใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนใช้เป็นห้องทำกิจกรรมอย่างอื่นไปและที่สำคัญก็คือว่าเหมือนที่หลายๆจอยบอกว่ามันยังมีภาพติดตาอยู
3: ่
0: ต้องมีกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่มาดูนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมี60คนเด็กนักเรียน60คนยังอยู่ในภาวะเครียดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตำรวจว่ายังไงตำรวจบอกว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็วางมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะมาเพิ่มความถี่ในการตรวจตาไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวนะโรงเรียนอื่นด้วยถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับคือก็อยากจะให้บรรดาบุตรหลานพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนสบายใจได้ที่สำคัญคือจะดำเนินการแบบนี้ประมาณ1เดือนเพื่อให้ช่วงของการเปลี่ยนผ่านมันดีขึ้นคุณผู้ชมครับทั้งก่อนที่พ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งตอนเช้าหลังเลิกเรียนด้วยก็จะดูความเรียบร้อยให้หมดเลยนะครับจะมีตำรวจเน้นตรวจตาบริเวณรอบโรงเรียนทางเข้าออกพื้นที่ต่างๆเพื่อให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจได้แต่ไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนที่บอกไอ้เรื่องของการส่งข้อความไปจะก่อเหตุตามโรงเรียนต่างๆก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยเอาจริงเอาจังด้วยเพราะตอนนี้มันจะเกิดแบบเนี้ยหลายโรงเรียนเลย
3: มันจะมีเหตุเรียนแบบแหละ
0: เรียนแบบแหละมันต้องทำให้เป็นคดีตัวอย่างว่าคนที่เรียนแบบส่งข้อความไปแบบเนี้ยคุณต้องถูกดำเนินคดีอย่างหนักเลยนะครับเพราะไม่งั้นก็จะมีการเรียนแบบแบบเนี้ย
3: ใช่เรื่องนี้เล่นไม่ได้รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจเด็กๆด้วยนะคะเราต้องยอมรับว่าแน่นอนการบูลลี่กันการที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าอ่ะบางทีเด็กๆอะเนาะเขาก็เหมือนกับอาจจะไปดูสื่ออะไรอย่างเนี้ยมีความรุนแรงเราไม่รู้นี่เพราะว่าอันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรถูกไหมเราก็ต้องควบคุมทั้งสภาพจิตใจของเด็กๆเนี่ยหลายๆคนด้วย
0: ฝากหน่อยนะครับ
4: ช่วยกันดูแลทั้งสถาบันครอบครัวและที่โรงเรียนด้วย
0: ใช่ครับ
5: เนาะอ่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่มาอีกแล้ว
0: มันจะทำไมนะไฟไหม้ตลอดทุกวันเลยนะ
5: เกิดค่อนข้างถี่
0: มาถูกไหมถี่มาก
5: อย่างเหตุการณ์นี้ล่าสุดเลยกลางดึกค่ะที่ชุมชนมักกะสันเนี่ยเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังนอกจากเสียหายถึง15หลังแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ

0: จะมาหนูเหรอ
1: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแสงเปลวเพลิงน่ากลัวมากจริงๆนะคะนักผจญเพลิงเนี่ยต้องฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านค่ะหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3กรุงเทพมหานครแล้วเกิดช่วงกลางดึกเลยนะนี่นะคะคือเปิดประตูเข้าไปเห็นไหมมีแต่ลูกไฟแล้วดูไฟดูภาพจากด้านนอกนะในพื้นที่ชุมชนเนี่ยคุณผู้ชมทั้งควันทั้งเปลวไฟและไอความร้อนเจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำกว่า10คันค่ะเร่งอพยพชาวบ้านต้องรีบช่วยเหลือก่อนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงพาออกจากพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกชุมชนมักกะสันเป็นบ้านไม้สังกะสีลักษณะปลูกติดกันหนาแน่นเลยไฟมันก็เลยลามไวมากนี่ภาพที่ถ่ายออกมามุมนี้เห็นชัดมากนะคะลุกลามรวดเร็วความเสียหายเยอะด้วยใช้เวลาคุมเพลิงประมาณ1ชั่วโมงพบบ้านถูกไฟไหม้เสียหายประมาณ15หลังค่ะ
2: ครับ
1: ที่สำคัญก็คือมีคนเจ็บนะ5คนถูกไฟลวกสำลักควันและที่น่าเศร้าคือมีผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ70ปีถูกไฟคลอกเสียชีวิตในที่เกิดเหต
2: ุ
1: มันเกิดขึ้นได้ยังไงกลางดึกด้วย
2: ครับ
1: นะเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างนักข่าวไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านบอกแบบนี้คาดว่าบ้านที่เป็นจุดต้นเพลิงอ่ะน่าจะเป็นหลังหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เขามีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวแล้วมีการไล่สมาชิกในบ้านออกเหมือนคนในบ้านคนนึงเขามีคำพูดขู่ไว้ว่าจะเผาตัวเองว่าจะเผาบ้าน
2: ครับ

0: ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านให้ข้อมูลว่าชายคนหนึ่งในบ้านนั้นน่ะเหมือนเขาล่ามโซ่ที่ขาตัวเองไว้ติดไว้กับในบ้านนะคะก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ราวๆตีสองค่ะ
1: น้องสาวมันไล่ออกจากบ้านมันก็เลยว่ามึงไม่ให้กูอยู่แล้วกูจะไปเผาตัวตายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่นานตีสองถึงห้านาทีไฟลุกขึ้นบุ่มเลยอะไรเสื้อผ้าก็เป็นได้ได้แค่เนี้ยดีได้บัตรประชาชนมาทะเบียนด้านมาได้ของกลางมาดีแล้วเสื้อผ้าหนูนี่ก็ได้ไป
2: แต่อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นเบาะแสจากคำพูดของชาวบ้าน
3: ใช
2: ่แต่เบาะแสจริงๆว่าเอ๊ะมีความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือมีคำพูดขู่จะเผาบ้านเผาตัวเองเนี่ยคือยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้หรือเปล่านะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เก็บพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลนะคะเพื่อยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดขณะที่การช่วยเหลือก็แน่นอนคือไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่ที่บ้านหลังเดียวด้วยความที่เป็นบ้านติดกันแล้วก็เป็นไม้ด้วยอย่างเงี้ยเพลิงก็ลุกไหม้ลามไปเยอะเหมือนกันนะคะทำให้ทางสำนักงานเขตราชเทวีค่ะได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการและศูนย์พักพิงนะคะที่วัดมักกะสันนะคะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุก็มีชาวบ้านทยอยเดินทางกันมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งแจ้งข้อมูลลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้วยนั่นเองนะคะ
3: ก็สงสารนะเพราะว่าไฟไหม้ก็คือหมดเลยทรัพย์สินต่าง
2: ๆใช่ค่ะ
3: เอาออกมาไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเราเกาะไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชามันมีเรื่องนึงแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากนะครับชาวกัมพูชาเข้ามาขายของได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยและข้อสังเกตเนื่องจากว่าด่านก็ปิดใช่ไหมแล้วที่ช่องจอมเนี่ยเขาก็บอกเลยเขาบอกเฮ้ยมันเหมือนว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรรู้ไหม
0: ยังไงคะ
3: บิน
0: ฮะ
2: บิน
3: คือด่านชายด่านตอนโบกกับมันปิดแต่เขาก็บินมาไงแล้วก็มาขายของเดี๋ยวเราตรวจสอบเรื่องนี้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
4: คนไทยเรามีขายพวกนี้แหละทั่วไปนะ
5: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลักษ
7: ์กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
8: ่น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร
11: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
12: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
13: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
14: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
15: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
16: ไม่ทันแล้วค่ะ
14: ต้องกินตั้งแต่เกิด
13: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
17: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
18: ปากสะอาด
19: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
2: ดีต่อเหงือกและฟัน
18: รสดีใช้ง่าย
19: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
2: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
1: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 ดีDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่อัปปาเช
7: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
14: ่ I love อัปปาเช
8: ่น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร
11: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
17: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
8: ดูเม็กซ์ดูโกรด 3DI รถ plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
16: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
0: ้หอมฟิน
16: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
0: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
2: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: กลับมาติดตามข่าวไฮโค้งนะครับเกาะไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชาประเด็นนี้ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีคลิปหนึ่งนะครับถูกระบุว่ามันคือที่ช่องจอมกับเชิงสุรินทร
4: ์
3: มันมีตลาดแล้วผลปรากฏว่าเขาก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมสงสัยก่อนนะทำไมมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยของฝั่งกัมพูชาเข้ามาขายของในฝั่งประเทศเราได้ด่านมันปิดไม่ใช่หรอ
4: นั่นน่ะสิคร
3: ับเอาแล้วบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้ามายังไงคุณผู้ชมครับอ่ะไปดูก่อนจุดเนี้ยคุณผู้ชมเขาบอกเลยอยู่ที่ชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เขาจัดโปรใช้คำนี้ละกันนะเป็นการจัดโปรโมชั่นลดราคาล้างสต็อกเพื่อจะช่วยเหลือสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาก็นี่ฮะตามภาพเลยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เอาของมาขายแบบลดราคาผลปรากฏว่าพอจัดโปรแบบนี้โอ้คนก็แห่กันไปเยอะไปซื้อของไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่กันอย่างคึกคักมากปรากฏว่าระหว่างการสำรวจตลาดนักข่าวเนี่ยเขาไปเจอพ่อค้าแม่ค้าแล้วสังเกตเขาบอกสำเนียงการพูดเนี่ยมันคล้ายกับเป็นชาวกัมพูชาหรือเปล่าถูกไหมมีอยู่ประมาณ10คนแต่ว่าตามภาพเนี่ยไม่เกี่ยวนะคุณผู้ชมนะเนี่ยตามภาพก็คือว่าเอ๊สงสัยว่ามีประมาณ10คนสงสัยว่าเฮ้ยด่านก็ปิดอ่ะแล้วเข้ามาได้ยังไงอ่ะเข้ามาในช่องทางธรรมชาติหรือคุณเข้ามาทางไหนและที่สำคัญคุณใช่ชาวกัมพูชาจริงหรือเปล่าแต่คนในพื้นที่พอฟังสำเนียงเขาบอกเหมือนเป็นชาวกัมพูชาหรือเปล่าลองฟังคุณผู้ชมลองแยกดูว่าใช่ไหมฮะ
5: เขานั่งก็ถามว่ามายังไงเขาบอกว่าเขานั่งเครื่องบินมาเขาพูดอย่างเงี้ยนะขึ้นเครื่องบินลงเทพแล้วก็ต่อรถมา
6: ใบอะไรขาดมันได้มาไปอยู่ได้ใช้ต่อให
5: ้ตรงเนี้ยเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดด่าน
7: ถ้าเขาต้องกลับมาระบายของเขาคนเนี้ยแต่ผมถามบางคนว่าไม่มีพาสปอร์ตก็อยู่ได้แต่จะใช้เงินฟาดเอาก็บอก
4: อุ๊ย
3: เ
4: หมือนเป็นคำบอกเล่าจากคนไทย
3: ถูกเป็นคำบอกเล่ากันแบบนี้ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับคือตามเสียงที่อ้างเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของแผงเป็นชาวกัมพูชาแต่คนไทยเป็นลูกจ้างเอามาขายของแม่ค้าชาวกัมพูชาบางรายถ้าฟังจากเสียงเมื่อสักครู่ก็คือว่าทำหนังสือเดินทางนั่งเครื่องบินไปลงกรุงเทพแล้วต่อรถเข้ามาที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เพื่อมาขายของคุณผู้ชมเขามันหลายต่อเกินไปไหมแล้วค่าเครื่องก็แพง
4: นั่นสิ
3: ค่ะเราขายของเราจะคุ้มหรือเปล่าในความรู้สึกผมนะถูกไหมมันจะคุ้มไหมอ่ะด่านตรงนี้มันเป็นด่านปิดก็คืออ่ะด่านข้ามไม่ได้แต่นั่งเครื่องมาแล้วก็โอ้โหนั่งรถไกลเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะส่วนใครที่ไม่มีหนังสือเดินทางก็อ้างว่ามีการจ่ายเงินเพื่อให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ตามคลิปเขาบอกว่าอ้างว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะชาวกัมพูชาเหล่านี้มีหนังสือเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องถูกไหมเพราะว่าบินมาไงทางอากาศเราไม่ได้ปิดนะครับคุณผู้ชมถูกไหมสนามบินก็บินไปบินมาได้มีพาสปอร์ตมีอะไรก็ได้ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะเข้ามาถูกต้องทีนี้พอมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เสร็จสับปั๊บเอาเนี่ยกองกำลังสุรนารีเขานิ่งไม่ได้เขาก็เลยลงไปตรวจสอบในพื้นที่ตลาดช่องจอมแล้วพอเขาลงไปตรวจสอบคุณผู้ชมที่ทำหนังสือยืนยันนะกองทัพภาคที่2เขาบอกแผงค้าทั้งหมดเป็นของคนไทยในพื้นที่ไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าและร้านค้าที่ปรากฏในสื่อเนี่ยคุณผู้ชมเขาไปตรวจสอบแล้วนะเป็นร้านของนางตีรัตน์เป็นคนไทยเป็นชาวบ้านบ้านด่านเธอบอกว่าเมื่อวันที่29สิงหาเนี่ยร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆก็คนก็เข้ามาซื้อกันเยอะมากวันนั้นมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เข้ามาถ่ายทำสัมภาษณ์ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าก่อนจะมีการนำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำให้เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าคนที่พูดภาษาคือ
4: สำเนียง
3: แบบนั้นน่ะก็จะเป็นชาวกัมพูชาเขาว่าแบบนี
4: ้
3: กองทัพยืนยันว่าไม่มีการลักลอบเปิดแผงค้าของชาวกัมพูชาในตลาดช่องจอมหน่วยงานด้านความมั่นคงวางกำลังและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องอันนี้เราให้ฟังทั้งสองฝั่งฝั่งที่เป็นกระแสข่าวในโซเชียลและคนในชาวบ้านและฝั่งจากกองทัพที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับ
4: เรื่องนี้ก็คือตรวจสอบแล้วว่าไม่มีนะคะแต่อันนี้ล่ะมาได้ยังไงบุหรี่

0: ื่อนลอบข้ามแดนมาก
1: ็
0: ไม่ใช่น้อยๆนะมูลค่า65ล้านบาท
2: โอ้โห
0: ภาพนี้นี่ก็คือทั้งนาวิกโยธินทั้งตำรวจทั้งตม.จันทบุรีจ้ะจับกลุ่มตัวเลยผู้ต้องหาแล้วของกลางโอ้โห
1: เยอะมาก
0: โอ้โหเธอเต็มคันรถโอ้สูงมากเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยคือเจ้าหน้าที่เอ็มบอกว่าไปเจอรถยนต์ต้องสงสัยมา 3,000
1: ครับ
0: เขาขับตามกันมาก็เลยสกัดและขอตรวจค้นดูหน่อยปรากฏว่าเจอว่ารถคันนึงอะอัดแน่นไปด้วยบุหรี่เถื่อนหนีภาษีเต็มคันรถเลยก็ที่เห็นเนี่ยแหละค่ะรวมๆแล้วถ้าประเมินราคานะสูงถึง65ล้านนะจ๊ะคันนี้ค่ะไม่เบาเลยผู้ต้องหาทั้งหมดมี7คนแล้วก็ยึดรถยนต์ทั้ง3คันสิ่งที่ต้องทำต่อคืออะไรล่ะฉันว่า7คนนี้ตัวเล็กๆเธอตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวต้องขยายผลหาในทุนหาเส้นทางลำเลียงทั้งหมดต้นทางใครยังไงปลายทางจะไปไหนใครยังไงต่อด้านของโฆษกกองทัพเรือค่ะพลตรีปารัตย้ำนะว่าตอนนี้พื้นที่ชายแดนปิดด่าน 100% แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังเจอคนทำผิดที่พยายามลอบขนของผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติกองทัพเรือก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะย้ำว่าปิดด่าน 100% คำนี้ไม่ได้แปลว่าแค่ปิดประตูนะแต่ต้องเฝ้าระวังทุกช่องทางไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายมันเล็ดลอดเข้ามาได้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นร้อนคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปดูประเด็นที่ฮุนเซนนะคะเขากล่าวหาไทยบนเวทีนานาชาติเลย
1: อีกแล้วเหรอ
0: เวทีการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศจัดที่กรุงพนมเปญใช่ไหมคือเวทีนี้อ่ะนี่ฮุนเซนเขาเป็นประธานวุฒิสภากัมพูชาค่ะ
1: ครับ
0: เขาขึ้นเวทีและเขากล่าวหาว่าไทยเนี่ยยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายเขากล่าวหาว่าไทยใช้เรื่องสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการโจมตีและยึดครองดินแดนกัมพูชา
1: ครับ
0: นี่พูดแบบนี้ออกใหม่เรื่องนี้ประธานวุฒิสภาฝ่ายไทยคุณมงคลสุรสัจจะก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะฟาดกลับเลย
1: ครับ
0: สิ่งที่กัมพูชาพูดอ่ะย้อนแย้งกันมากทั้งที่กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนไทยเราแค่ใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองเท่านั้นนะคะการกระทำลักษณะนี้ถือเป็นการบั่นทอนความไว้ใจและไม่ส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติด้วยคือเรายังย้ำเหมือนเดิมนะว่าไทยเรายึดมั่นตามสัญญาที่ทำร่วมกันยึดมั่น GBC คงกำลังทหารไว้ที่เดิมและเราก็หลีกเลี่ยงการยั่วยุนะคะเนี่ยสิ่งแบบนี้ที่เขาพยายามจะแก้ไขจะตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วพออยู่ในเวทีโลกอยู่ในสายตาชาวโลกอ่ะกัมพูชาก็ชอบเล่นวิธีเดิม
1: ๆ
0: สงครามข้อมูลสงครามจิตวิทยาพยายามให้ตัวเองเนี่ยรับบทเหมือนเป็นเหยื่อถูกกระทำอยู่แบบนี้ค่ะ
3: นะคะอ่ะไปดูทางบิ๊กโก้บ้างนะคะทางผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีการย้ำออกมานะคะสำหรับทางประชาคมโลกว่าควรพิจารณาตามลำดับเหตุการณ
1: ์
3: เป็นจริง
1: ใช่
3: ทั้งหมดอย่างเป็นธรรมนะและไม่ควรเริ่มประเมินสถานการณ์จากวันที่ไทยอ่ะตอบโต้ถูกไหม
1: มันต้องนับหนึ่งที่ต้องคุณก่อนไหมล่ะ
3: นั่นแหละไม่ใช่กับไทยเปิดฉากล่ะถูกไหมมันจะมีทั้งหลักฐานทั้งไทยเองก็มีทั้งนานาชาตินะตอนนั้นอ่ะที่เขานานาชาติเขาก็มาร่วมกันเก็บข้อมูล
1: ประเด็นสำคัญคือมันมาจากคุณน่ะยุเราก่อนยุแล้วสิ่งที่คุณทำกับเราหนักๆคืออะไรอ่ะ BM21 ถ้าจำกันได้เน
3: า
1: ะ
0: ประชาชนผู้บริสุทธิ์ไง
3: ถูกต้องก็ลงที่ 7-Eleven นั่นแหละ
1: ถูกต้อง
3: ถูกไหมฮะก็แน่นอนเมื่อเราถูกลุกล้ำเราก็ต้องมีการตอบโต้เนาะเพื่อหยุดเหตุการณ์ที่มันจะทำร้ายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยนั่นเองเพื่อมนุษยธรรมไม่ใช่เพื่อที่จะไปยึดดินแดนอ
1: ัน
3: นี้บิโก้บอกเช่นนั้นนะคะและยังย้ำอีกว่าไทยเนี่ยไม่ได้ต้องการความขัดแย้งนะคะแต่กลไกทวิภาคีโดยเฉพาะคณะกรรมการเขตแดนร่วมเนี่ยจะสามารถทำงานและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เนี่ยต่อเมื่อไรต่อเมื่อพื้นที่มันปลอดภัย
1: จะมีแต่ทุนระเบิดมันจะไปปลอดภัยได้ยังไง
3: ใช่คือ1ต้องลดการยั่วยุ2ต้องปลอดภัยจากทุนระเบิดถูกไหมและ3คืออะไรเคารพกติกาการหยุดยิงก่อน
1: เราสูญเสียขาที่15ไปเนี่ยถูกไหมถ้าจำกันได้
3: ต้อง
1: ไม่กี่วันมานี้เอง
3: ใช่ซึ่งอันนี้ทางบิ๊กโก้บอกว่าไทยที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ประชาคมโลกเลือกข้างนะแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานการตรวจสอบข้อมูลอ่ะตามลำดับเหตุการณ์มาตรฐานเดียวกันตามความเป็นจริงว่าไทยเนี่ยไม่เคยที่จะต้องการสงครามนะคะแต่การเดินหน้ากลไกชายแดนเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นถูกไหมไม่มีการยั่วยุปลอดภัยจากทุนระเบิดถูกไหมฮะแล้วก็เคารพการหยุดยิงนั่นเองนะคะซึ่งเอาล่ะคราวนี้เราต้องไปดูอีกทางด้านหนึ่ง

0: เติบพนมเปญโพสต
1: ์ก็ของเขา
0: เขามีการรายงานนะทางวุฒิสภากัมพูชานะออกมาแถลงวันนี้เลยค
1: ่
0: ะนะคะเรื่องขานรับคำพูดของฮุนเซนนะคะว่าพูดถูกต้องทุกอย่างเกี่ยวกับการรุกรานของไทยต่อดินแดนของกัมพูชา
1: เขาก็สื่อเขาก็ต้องให้ฮุนเซนสิถูกปะล่ะ
0: เออ
1: เขาจะไปบอกว่าพูดไม่ถูกเหรอก็คงจะโดนจำคุกไปแล้วถูกไหม
0: เขาเสริมไง
1: เขาเสริม
0: เขาก็ต้องเสริมถูกไหมจากผู้นำประเทศเขาที่พูด
1: ถูก
0: ไหมเออเสริมตอบว่าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบทำก็จริงเออจำเป็นก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการรุกราน
2: เราไปลุกตอนไหนก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ถูกไหมเอาอย่างนั้น joint statement ตอนแรกที่คุยกันคืออะไรลบตรงไหนอยู่ตรงนั้นก็นี่ไงลบตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไงถูกไหมที่ตกลงกันไว้อะ
0: เออมีการพูดถึงว่าไทยเนี่ยใช้กลยุทธ์หั่นซาลามี
1: ่คืออะไร
0: คือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในพื้นที่เล็กๆทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง
1: ค่อยๆกัดกินไปเหรอ
0: แล้วก็แบบเหมือนกับค่อยๆเขากล่าวหานะว่าไทยเนี่ยค่อยๆจะไปยึดกระยอมกระยอมกระยอมกระยอมอย่างเงี้ย
1: ค่อยๆลุกขึ้นไป
0: อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขามีการเหมือนกับแถลงกันมาในวันนี้เนาะซึ่งแน่นอนเราก็ต้องไปสู้กันโดยพื้นฐานความเป็นจริงละกัน
1: ถูกต้องก็เราตกลงกันแล้วนี่ว่าวันนั้นก็จอยสเตทเมนต์ที่คุยกันและทำข้อตกลงกันก็คือว่าหยุดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นก็เราก็อยู่ตรงนั้นไงคุณผู้ชมถูกไหมเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราก็อยากได้ความจริงใจจากคุณนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณก็ยังกล่าวหาเราอยู่ตลอดเลยทั้งผู้นำของคุณทั้งสื่อของคุณมันก็เป็นสิ่งของจำเป็นที่เราจะต้องกลับไปฟาดกลับเหมือนกัน
0: เออเราก็ต้องตอบเออเขาเรียกไม่เราไม่ได้ตอบโต้
1: ช
0: ี้
1: แจงข้อเท็จจริง
0: เราต้องปกป้องตัวเอง
1: ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับแต่ส่วนอีกอย่างนึงก็คือคุณก็มีความเคลื่อนไหวตลอดเสริมกำลังเติมอาวุธขนเสบียงดูความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมเนี่ยคุณก็ลงรีวิวสิ่งที่พวกคุณทำตลอดเวลาถูกไหมล่ะแล้วคุณจะบอกว่าเอาคุณอะไรอ่ะไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับคุณกับเสริมกำลังของคุณเหมือนกันถูกไหมอันนี้อาร์มี่มาริทารีฟอร์ดเขาลงคลิปเป็นทหารกัมพูชาถ้าดูไม่ผิดก็น่าจะมากกว่า10นายนะอยู่บนท้ายรถบรรทุกแล้วขนส่งอะไรเขาบอกดูแล้วเนี่ยเอาเป็นกระสอบข้าวหรือเปล่าไม่มั่นใจลักษณะคล้ายๆเสบียงอย่างเงี้ยระบุว่ากำลังเดินไปอยู่ที่แนวหน้านะครับเพื่อส่งมอบเสบียงให้กับพี่น้องผู้กล้าร่วมรบแต่ว่าลักษณะของเขาก็คือว่าเราเนี่ยยึดพื้นที่ด้านบนได้ถูกไหมแล้วเวลาเขาเนี่ยกำลังจะอยู่ด้านล่างกว่าเวลาจะขึ้นมาตามจุดฐานต่างๆเขาก็ต้องแบกบ้างใช้เชือกบ้างก็ขึ้นมาด้วยความยากลำบากแหละคุณผู้ชมสอดคล้องกับคลิปอีกคลิปนึงเพจบ้านสีฟ้านะครับโพสต์คลิปทหารกัมพูชาเขาแบกเสบียงส่งไปให้กับแนวหน้าของเขาก็คาดว่าพื้นที่กองพันป้องกันชายแดนที่402ของกัมพูชาอยู่แถวๆบริเวณช่องโชคนะครับแต่ไม่ถึงช่องกระโดนก็ไม่ไกลจากฝั่งไทยมากนะแต่ลักษณะภูมิประเทศเขาเหมือนที่บอกถ้าดูตามแผนที่เขาก็จะต้องมาจากพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ไต่ขึ้นมานะในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่ามันก็ยากลำบากแบบนี้แหละครับ
2: นอกจากการเติมเสบียงเดินขึ้นเขาแล้วมีอีกคลิปฝึกเดินทางไกลค่ะ
1: ครับ
2: มี military force post นี้นะคะแล้วไม่ใช่แบบ2ซ้ำนายนะคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า100ที่เห็นก็คือทหารกัมพูชาในพื้นที่เสียมราชนะตามที่เพจเขาบอกนะ
1: ครับ
2: เดินทางไกลเป็นระยะทางกว่า13กิโลเมตรจ้ะ
1: แต่ดูลักษณะดินน่ะมันชุ่มๆ
2: เนาะ
1: ก็แสดงว่านั่นเป็นคลิปช่วงหน้าฝนนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ถ้าดูลักษณะพื้นที่นะ
2: ใช่ไหมฮะเขาเดินกันเป็นขบวนยาวเลยคุณผู้ชมค่ะคือเราก็ไม่รู้นะว่าปลายทางเนี่ยเขาจะไปที่ไหนยังไงหร
1: ือ
2: ว่าเข้าไปประจำฐานบริเวณแนวชายแดนหรือเปล่าเพราะว่าเขาอินฟูของเขาก็ถ่ายมาเท่านี้ไง
1: ดีชอบให้เขาถ่ายเยอะ
2: ๆเออว่ากำลังทำอะไรยังไง
1: แต่
2: คนก็มาเติมกำลังเลยอ
1: ่
2: ะแล้วมาเยอะด้วยเนาะนะคะนอกจากความเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องของการอ่ะเติมกำลังพลเติมเสบียงอะไรแล้วเขายังขยันลงคลิปรีวิวการฝึกด้วยนะฝึกอะไรบ้างนี่มาละ
1: เออแต่อันนี้ดูเหมือนฝึกจริงนะอันนี้เหมือนฝึกจริง
2: เหมือนของจริงเนาะ
1: เออเหมือนของจริง
2: ฝึกยิงปืนไรเฟิลจู่โจมจ้ะทหารกัมพูชา
1: ครับ
2: เอาไว้นี่อันนี้ครูฝึกเหรอข้างหลัง
1: ท่าผิดเขาก็เลยสะกิดบอกท่าผิดสะกิด
2: เนี่ยเนี่ยทำคอนเทนต์อ่ะโชว์ฝึกยิงปืนไรเฟิลนะคะแล้วก็ยังมีฝึกรูปแบบอื่นๆอีกอย่างเช่นฝึกพลร่ม
1: ครับ
2: ปืนร่มก็มีทางอากาศ
1: พลร่ม
2: แบบนี้นะคะนั่นคือแสดงให้เห็นว่าอะไรอ่ะเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาเขาก็เหมือนเขาก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมตลอดอ่ะ
1: มันก็ต้องเตรียมตัวแหละถูกไหม
2: เขาก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไทยเราเองก็จะแบบมาประมาทไม่ได้นะ
1: เดี๋ยวดูที่ดูขอดูอีกทีเขาทำยังไงนะตอนลงเราจะได้จำไว้พอล่ม
2: พอล่มปุ๊บ
1: ลงปั๊บ
2: ปั๊บ
1: เก็บคองอเข่าเท้าชิดน
2: ี
1: ่ดีนะเราเรียนรดมาก่
2: อ
1: นก็พอรู้บ้าง
2: ค่ะ
1: นี่ก็เขาก็เตรียมตัวแต่เราก็เตรียมตัวเหมือนกันถูกไหมเราก็ไม่ประมาทคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยคือการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเรื่องไทยกัมพูชามันก็ต้องอาศัยหลายเวทีเนา
2: ะ
1: ถูกไหมนักวิเคราะห์อาจารย์ปณิธานว่ายังไงอาจารย์ปณิธานเขาก็วิเคราะห์เหมือนกันนะครับในรายการถกไม่เถียงเนี่ยอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศอาจารย์วิเคราะห์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีการเดินเกมอยู่4สมรภูมิด้วยกันสมรภูมิแรกก็คือเหมือนที่เราเห็นภาพไปสมรภูมิชายแดนนะครับมีการเผชิญหน้าการเตรียมกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจารย์บอกก็คือช่องอันมาและช่องบกมีรายงานว่ากัมพูชายังเสริมอาวุธปรับระบบสื่อสารและเตรียมบังเกอร์กับเสบียงอันนี้ข้อมูลตรงกับคลิปหลายคลิปของอาร์มี่เพนิเทอรี่กับบ้านฟ้าที่บอกว่าเขาขนเสบียงอันนี้จริงอาจารย์ก็บอกว่าน่าจะใช่สมรภูมิที่2ก็คือสงครามข้อมูลและวาทกรรมซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องเหมือนที่นุ้ยอ่านให้ไปนะถ
2: ู
1: กเมื่อกี้คุณเซนก็ตอบโต้เราก็ตอบโต้เขาอันนี้เรียกว่าสมรภูมิที่2สงครามข้อมูลและวัฒกรรมสมรภูมิที่3ก็คือเวทีนานาชาติสมรภูมิที่4ก็คือโต๊ะเจรจาลับกัมพูชาเนี่ยยกคำว่ายุทธการสลามีก็คือกลยุทธ์หั่นไส้กรอกเหมือนที่หนุ่ยเล่าให้ฟังอ
2: ่ะ
1: ค่อยๆหั่นไปทีละนิดแล้วก็ใช้วาทกรรมต่างๆกล่าวหาไทยแล้วว่าที่สำคัญก็คือว่าอันเนี้ยมีการไทยเนี่ยลุกล้ำเข้าไปวางตู้คอนเทนเนอร์วางลวดน้ำต่างๆแต่แท้จริงแล้วเนี่ยกัมพูชาต่างหากที่เป็นฝ่ายใช้กลยุทธ์เฉือนพื้นที่ของไทยมาก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นถ้าจำกันได้แล้วอยุธวิธีไอเฉือนทีละนิดทีละนิดของเขาเนี่ยเขาทำได้สำเร็จด้วยนะ
2: นั่น
1: ถ้าย้อนไปตั้งแต่อดีตเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมเข้ามาตั้งหมู่บ้านไงอันนั้นไม่ทีละนิดได้อันนั้นไปเยอะเลยถูกปะล่ะยุทธวิธีอย่างเงี้ยก็คือพอเอาคนเข้ามาตั้งหมู่บ้านแล้วก็ยึดเป็นของตัวเองแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือดินแดนของตัวเองครับ
3: ของกัมพูชาเนี่ยถือว่าเคยได้ผลเพราะว่ามายึดครองพื้นที่เรานะครับหลายหมู่บ้านก็คือว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร
4: ่
3: นะครับไม่มีข้อตกลงหยุดยิงที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรบกันรอบ3ถูกไหมครับมันไม่มีเขตปลอดภัยไม่มีผู้สังเกตการในการที่จะดูว่ากำลังมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันเกือบจะปะทะกันอยู่แล้วจะทำยังไง
1: แล้วตอนนี้หลายคนสงสัยว่าตกลงตอนนี้ไทยของเราเนี่ยคือจะทำยังไงอาจารย์บอกว่าไทยก็ไม่ควรจะเป็นฝ่ายตั้งรับคอยแต่แก้เกมอย่างเดียวนะถูกไหม
2: ค
1: ือเหมือนที่เขาบอกอ่ะคุณเซนเขาก็มีเวทีของเขาถูกไหมเขาจัดในประเทศกัมพูชาเขาแล้วเขากล่าวหาไทยใช้เวทีนานาชาตินั่นแหละกล่าวหาทีนี้เนี่ยเราเองเราก็ควรจะต้องมีเวทีประชุมแบบนานาชาติบ้างไหมในไทยอ่ะหรือดึงประเทศที่เห็นว่าเราเนี่ย
0: ยังไม่ไม่เข้าใจข้อมูลฝั่งเรามากนัก
1: ดึงประเทศที่อาจจะอยู่ในฝ่ายเราบ้างหรือยังไม่เข้าใจบ้างเฮ้ยก็ดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาก็ให้ข้อมูลเข้าไปให้ข้อมูลเขาให้อีกฝั่งนึงอ่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสร้างระบบว่าเอ้ยเราก็มีเวที
0: ประกอบการตัดสินใจ
1: ถูกไหมก็ไม่ใช่เดี๋ยวก็เพียงพั้มกัมพูชาเข้าไปอีก
2: ก็นั่นสิแล้วมันจะจบยังไง
1: ถูกไหม
2: นึกไม่ออกเลยเนาะจะจบรูปแบบไหนนะคะแล้วอย่างที่บอกมันเหมือนจะใช้จอยสำหรับมุมใจนะแต่มันยิ่งบานปลายคือวันแรกมันเป็นเวทีสมรภูมิปะทะแค่ภาคพื้นใช่ไหมคะกำลังพลนู่นนี่นั่นแต่ณวันนี้ทั้งที่ข้อตกลงหยุดยิงเซ็นแกรกกันไปแล้วนะแต่กลายเป็นว่ามันงอกสมรภูมิข้อมูลข่าวสารสมรภูมินู่นนี่นั่นมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยต้องเตรียมพร้อมทุกด้านอีกหนึ่งด้านก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสำรวจดูขีดความสามารถของเขาหน่อยค่ะทางกองทัพไทยเองนะคะเราได้สำรวจขีดความสามารถด้านจรวดหลายลำกล้องของกัมพูชา
1: เป็นยังไงบ้าง
2: เราพบข้อมูลนะว่าเขามีเกือบ100ระบบ
1: ครับ
2: เยอะมาก BM21 อย่างเงี้ยถ้าที่คนไทยคุ้นเนาะ PHL03 อะไรเหล่านี้คุณผู้ชมมีเป็นร้อยระบบเลยเนี่ยตามหน้าจอนี้นะคะ
1: จรวดเขาจะเยอะนะกัมพูชา
2: ใช่แ
1: ต่ของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะเป็นกองทัพอากาศ F16 Gripen ถูกไหมกัมพูชาก็จะไม่มีตรงนี้แต่เรามี
2: คือถ้าเห็นภาพไม่ง่ายคือเหมือนกัมพู

0: ชาที่เขามีอ่ะเป็นแบบตัวยิบตัวย่อยของเราอ่ะคือตัวใหญ่เลยแบบรุ่นแบบอัปเกรดเลยเราจะเน้นแบบนั้นไป
1: แต่เราจะใช้ก็
2: เข้าใจไหมแต่จีนอ่ะเขาก็เติมมาให้แล้วไงล่ะ
0: ใช่
2: มีตัวยิบตัวย่อยก็จริงก็จีนก็เติมรถถังมาตั้ง93คันเติมเรือที่เป็นเขี้ยวเล็บสำคัญของอาเซียนมาให้อีกต้อง2ลำถูกไหมล่ะ
0: คือการวางกลยุทธ์หรือยุทธวิธีมันก็จะต่างกันเนาะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างอย่างที่บอกเราต้องสำรวจนะคะโดยการสู้รบช่วงที่ผ่านมานะช่วงที่เราปะทะกันอะยอมรับว่าไทยเราทำลายระบบจำนวนของกัมพูชาค่อนข้างน้อยไม่ค่อยทำลายได้มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาวุธบางส่วนอะกัมพูชาเข้าไปติดตั้งในพื้นที่ชุมชน
2: จริง
0: และไทยเราจะไม่ยุ่ง
1: ไม่ได้เรา
0: ถ้าเราไม่พบว่าเป็นพื้นที่ทางการทหาร
2: คือจำได้ไหมตอนปะทะกันรอบที่สองอะไอ้ BM 21กับไอ้รถที่ยิงจรวดเนี้ยก็ไปอยู่ตามวัดตามบ้านของชาวบ้านแล้วพอยิงเสร็จสับปั๊บมันเคลื่อนที่ไวเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันเคลื่อนหนีเลยแล้วจะให้เราเอา F-16 เข้าไปบอมยิงในพื้นที่ที่มันเป็นบ้านเรือนของชาวกัมพูชาเนี่ยใจเราทำไม่ได้
0: ใช่นะ
2: หน่วยงานด้านความมั่นคงของเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าความขัดแย้งต่างๆเราไม่ได้มีความขัดแย้งกับชาวกัมพูชาแต่เรามีความขัดแย้งกับผู้นำของเขาคือฮุนเซนเราเลยทำไม่ได้ไงแต่เขาก็อาศัยไอ้จุดนี้แหละคือยิง BM 21เสร็จก็ไปเก็บตามอยู่ในชุมชนต่างๆแล้วทำไงอ่ะ
0: เนี่ยแหละนะก็เลยนะเป็นเรื่องที่ว่าตอนนี้ระบบจรวดเขายังมีเยอะมากที่เราบอกนะคะและแม้ว่าไทยเราจะมี F16 ใช่ไหมก
2: ับ
0: เพนใช่ไหมคืออนุภาพเขาอ่ะจะร้ายแรงกว่าให้เห็นภาพแบบนี้แต่ว่าอะไรแต่กองทัพบกเนี่ยจะหวังพึ่งทางอากาศอย่างเดียวก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างที่บอกอ่ะคือเราก็จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดเสริมกำลังเราเหมือนกันสถานการณ์แบบนี้ทำให้กองทัพบกต้องเร่งเสริมศักยภาพการยิงระยะไกลจะทำยังไงเรามีแผนนะเรามีแผนที่จะจัดหาอาวุธเพิ่มอ่ะในเมื่อจีนเขาส่งของให้กัมพูชา
2: ครับ
0: อาวุธที่เรามองนะพันธมิตรที่เรามองคือสหรัฐจัดหาอาวุธจากสหรัฐ
2: ครับ
0: อ่ะนะคะแล้วตอนนี้อย่างเนี้ยที่น่าจับตาคุณผู้ชมคือพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผบ.ทบ.ก็อยู่ระหว่างเยือนภารกิจที่สหรัฐพอดีเอาสิก็นั้นก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าเขาจะมีการหารือเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ
2: ไม่ก็นายกก็บอกไงว่าเราพูดอะไรด้านความมั่นคงไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าพอเขารู้ว่าเรามีอันนี้ถ้าบอกหุ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอแบบพูดได้แค่นี
0: ้เก็บไว้เป็นความลับ
2: ใช่นายกไม่สัมภาษณ์แบบน
0: ี
2: ้
0: ค่ะ
2: ไม่ต้องถอนหายใจนุ้ย
1: สงสารชาวบ้าน
2: จริง
1: ที่อยู่ในพื้นที่เนาะ
2: จริง
1: ๆเพราะว่าชาวบ้านบริเวณนั้นก็อยู่กันอย่างอกสั่นขวัญแขวนแหละที่หลายๆคนที่แบบอยู่ในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นมาฟังทางการประชุมครม.นิดนึงได้ไหม
2: ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย
1: ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกจังหวัดสงขลานะคะนี่มีมติแต่งตั้งนะคะพลเอกชัยพฤกษ์นะคะด้วงประพัดท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ย้ายข้ามจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงระดับชาติ
2: ครับ
1: ทำให้หลายคนบอกว่าถูกทาง
2: ถ้าเป็นไทยกัมพูชานะ
1: ผู้นี้แหละเพราะว่าท่านคือเสปูด้วง
2: ใช่ถูกต้อง
1: ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางยุทธศาสตร์ชายแดนอยู่แล้วและรู้จุดอ่อนจุดแข็งว่าอยู่ตรงไหนท่านไงแหละจะเป็นผู้นำที่จะแก้ไขได้อย่างถูกจุด
2: ปะทะสองรอบท่านก็ช่วยวางแผนแล้วก็ลงพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
2: ก็หวังว่ามันจะจบเร็วๆนะไทยกัมพูชาคุณผู้ชมสงสารชาวบ้านมากๆเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่เราก็สงสารเหมือนกันพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดหน่อยนะครับปรากฏว่าหลานกับยายขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วรถชนอย่างจังเลยฮะคุณยายเนี่ยคือพูดง่ายๆอ่ะเสียชีวิตเลยแล้วตอนนี้รถที่ชนเนี่ยคุณผู้ชมหลานจำได้แค่เพียงว่าตามหลักฐานนะรถสีดำรู้แค่นี้เดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับ
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดนเด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจน

0: ชียมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
2: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
3: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: Too hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
2: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
3: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
2: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
6: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: อร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: เครมิลลดกรดขับลมแบบทูอินวันบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกิดเครมิลทูอินวันไม่ต้องเขียว
9: เคไหมอ
8: ัจฉริยะใช่ยา
10: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
11: หมดแล้ว
12: หมดค่ะ
10: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
13: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
17: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
18: รับชุดไหนดีครับ
19: เอาชุด
20: อาชตางา
21: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
22: ้นมแม่ช่วยประหยัด
23: ซื้ออะไรมาพี
24: ่ซื้อนมมาให้ลูก
23: นมอะไรอีก
24: อุ้ยนมแม
25: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
26: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
27: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
28: ปากเหม็นแน่ๆ
29: พอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกตเกลือ
30: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
31: ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยาก

0: ไม่มีเสมหะ
1: ละลายเสมหะขับออกง่าย
0: บรรเทาไอ
1: ใช้โซแม
2: ทมีคาร์โบซิสเตอีน
3: อันตรายกว่าใช้ยาม
4: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: งานเสร็จแล้ว
6: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
7: ได้ไหมครับ
6: Formos Omega 369
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมอันนี้น่าเห็นใจมากๆนะครับหลานขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพาคุณยายจะไปขายของ
11: ค่ะ
10: ที่จังหวัดตราดคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าถูกรถสีดำชนคุณยายเสียชีวิตเลยครับน่าเห็นใจมากๆเพราะว่าเหตุการณ์เกิดตีสองบริเวณถนนสุขุมวิทนะครับขาเข้าตัวเมืองจังหวัดตราดนะครับตำรวจกู้ภัยไปตรวจสอบจริงๆนะมีผู้บาดเจ็บ2คนคนที่เป็นยายอายุ70ปีชื่อว่าคุณยายละอองนะครับนอนหมดสติคือตอนที่ไปขออนุญาตนะไม่มีที่ประจอแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทำ CPR รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนหลานชายชื่อว่านายธนวินอายุ17ปีได้รับบาดเจ็บครับรู้สึกตัวก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมากับยายนะครับจะเอาขนมไปส่งที่ตลาดเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็ขี่มาเขาบอกเลยตอนเขาขี่นะเขาขี่อยู่ช่องซ้ายสุดนะขี่อยู่
11: ก็ขับช้าก็อยู่ซ้ายไง
10: แล้วมีรถยนต์ขับตามหลังมาจากนั้นรถคันนี้พุ่งชนท้ายอย่างแรงจนรถเสียหลักถลายไปถึงเลนขวาหลังชนรถที่เกิดเหตุไม่จอดลงมาดูเลยขับต่อไปเลยนะครับแล้วจำได้ไหมทะเบียนจำได้หรือเปล่าบอกผมจำไม่ได้หรอกตอนนั้นมันฉุกละหุกมากเนาะจำได้แค่เพียงว่ารถคันนั้นเป็นรถสีดำครับ
12: รถสีดำแล้วเขาย้อนกลับไปเหรอพี
13: ่ก็ไปแล้วเขาก็หนีกลับไป
12: หนีไปเลยเขาได้ลงมาดูเราไหมพี
13: ่ไม่คร
12: ับไม่เลย
13: ไม่คร
12: ับ
13: อ
12: ันนี้คือถ้าเจอเราก็ดำเนินคดีถึงที่สุดเลยใช่ไหมพี่
10: สงสารมากคุณผู้ชมครับคือคุณยายจะไปขายขนมอะเนาะปรากฏว่าอ่ะหลังเสียชีวิตนะครับทางครอบครัวก็รับร่างของคุณยายไปบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเนินทรายอำเภอเมืองตราดนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าสวดพระอภิธรรม4คืนชาปนกิจวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับลูกสาวของคุณยายชื่อว่าคุณนารีรัตน์บอกครอบครัวโหติดใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพฤติกรรมของคนขับรถชนแล้วหนีอ
11: ่ะนั่นน่ะสิ
10: คือคุณไม่มีใจที่จะจอดรถลงมาดูลงมาช่วยเลยนะครับคุณผู้ชมยืนยันว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีไฟท้ายทั้ง2ข้างนะคุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่เห็นไม่ได
11: ้
10: มีไฟท้ายทั้ง2ข้างขอให้ตำรวจตามจับกุมผู้ก่อเหตุกลับมารับผิดชอบและให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยครับ
14: ครอบครัวขาดเสาหลักไปแม่เป็นที่พึ่งของทุกคนก็อยากให้เข้ามารับผิดชอบก็คือติดใจว่าทำไมเขาชนแล้วเขาไม่เข้ามาดูว่าคนเจ็บเป็นยังไงบ้างถ้าเขาเข้ามาก็อาจจะไม่สูญเสียแบบนี้อะค่ะ
10: โอ้ถูกไหมฮะคือตำรวจเอาตอนแรกก็คือหลานบอกจำได้แค่ว่ารถสีดำถูกไหมอันนี้ต้องฝากคุณตำรวจตำรวจก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะครับมีรถต้องสงสัย1คันอ้าวขอดูหน่อย
11: อันนี้คือรถซาเล้งเน
10: า
11: ะ
10: ที่บอกว่ามีไฟเรียบร้อยเขาก็มาเนี่ยก็อยู่เลนซ้าย
11: ถูกไหม
10: ฮะก็ถูกผลปรากฏว่าเอาไปตรวจสอบเพิ่มเติมผลปรากฏนี่มาแล้วก็มาด้วยความเร็วเนี่ยรถสีดำขับผ่านหน้ากล้องวงจรปิดของร้านต้มลวดหมูพอดีคือมันห่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเราก็เลยบอกอันนี้คือรถต้องสงสัยก่อนถูกไหมครับหลังจากนั้นพบว่ารถยนต์คันนี้ขับย้อนกลับไปนี่ย้อนกลับไปแล้วกลับไปอีกทางนึงถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เลยเป็นรถต้องสงสัยตำรวจก็ไล่กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจนสุดท้ายช่วงเที่ยงที่ผ่านมานายนิดอายุ33ปีมาแสดงตัวกับตำรวจนะครับว่าเป็นคนขับรถ
11: โอ้โห
10: หลักฐานชัดเจนรถกระบะที่ชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของยายกับหลานอันนี้หลักฐานชัดเจนเลยคุณผู้ชมครับนายนิดอ้างว่าก่อนเกิดเหตุดื่มสุรามาเล็กน้อยเท่านั้น จากนั้นเดินทางมายังร้านสะดวกซื้อบริเวณแยกไร่ป่าและกำลังกลับบ้านที่ตำบลเนินทรายตั้งใจนะจะใช้จุดกลับรถแต่ขับเลยจุดกลับรถไปอีก2จุดก่อนมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุแล้วไปเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหลังเกิดเหตุเจ้าตัวอ้างว่าเอาคือคนก็ถามว่าทำไมอ่ะชนแล้วอ่ะทำไมไม่ลงไปช่วยอ๋อผมตกใจผมตกใจครับไม่ได้จอดลงไปดูผู้บาดเจ็บเลยเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันมืดจริงไหมคุณผู้ชมดูวงจรปิดแล้วกันบริเวณดังกล่าวมันมืดไหมขับรถไปก็คือมันมืดผมก็เลยไม่ได้จอดดูก็เลยมุ่งหน้ากลับบ้านด้วยความตกใจ
11: ยิ่งมืดอ่ะต้องยิ่งจอดช่วย
10: เข้าใจไหมฮะเอาฟังเสียงให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยครับ
0: ออกมาเซเว่นครับ
2: มาเซเว่น
0: ก็ขับรถครับแต่ของมันมืดผมตาไม่ค่อยดีแล้วตกใจครับ
2: ตามให้อยู่ด้านหลังใช่ไหม
0: ผมไม่เห็นถ้ามันมืดใช่ไหมครับมันมืดครับ
2: ทางมันมืดเนาะ
0: ใช่ครับ
10: เอประเด็นสำคัญก็คือว่าเขามาสารภาพแหละว่าเขาเป็นคนขับชนจริงๆประเด็นคือดื่มสุราไหมเขายอมรับว่าดื่มเล็กน้อยทีเนี้ยเที่ยงแล้วนะเหตุการณ์เกิดตีสองคุณผู้ชมไล่ไทม์ไลน์นะเหตุการณ์เกิดตีสองและเที่ยงมามอบตัวโ
11: อ
10: ้มันก็ผ่านไปเยอะแล้วนะถ้าจะเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยด้วยความเป็นธรรมเราก็ไม่รู้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นตรงกับวันที่ตีสองที่ชนหรือเปล่า
11: ปริมาณมันจะเท่ากันไหม
10: ต้องฝากตำรวจต้องเช็คเลือดนะถูกไหมว่าเมาแล้วขับไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่า
11: ปริมาณแอลกอฮอล์อ่ะ
10: ถูกต้องเช็คปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งตามข่าวเรายังไม่เห็นนะว่ามีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากเลือดไหมอะไรยังไงถูกไหมล่ะคุณผู้ชมมันจะมีผลทันทีน
11: ะ
10: เมาแล้วขับกับเมาแล้วถูกไหมเมาแล้วขับโทษจะหนักเลยหรือเฮ้ยไม่เมาแล้วไปชนเขาโทษจะแตกต่างกันเลยซึ่งอันเนี้ยเราพูดมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วอะเรื่องเมาแล้วขับอะแล้วสุดท้ายอะครอบครัวที่เสียชีวิตไปอะคุณมาขอโทษเขาอะเขาเอาชีวิตกลับคืนมาไม่ได้ครับคุณยายอะแล้ว
11: สังเกต
10: ลูกสาวเขาให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเลยว่านี่คือคนที่เขารักมากที่สุดแล้วคุณพากคนที่เขารักไปแล้วอะแล้วมาขอโทษที่หลังอะมันไม่ได้นะครับ
11: แล้วบอกว่าสายตาไม่ดี
10: ตกใจ
11: นู่นนี
10: ่ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมเนี่ยสงสารมากๆเลยสงสารคุณยายด้วยยังไงฝากคุณผู้ชมนะเราพูดเสมอว่าถ้าคุณเมาคุณไม่ควรขับ
11: ใช่ค่ะ
10: ทางที่ดีอย่าดื่มเลยดีกว่านะครับ
11: มันคือสมมติถ้าจะดื่มเองเนี่ยก็อยู่แต่ในบ้าน
10: ในบ้านนะ
11: เอออย่าไปออกมาสัญจรข้างนอกนั่นเองนะคะ
10: ฝากคุณตำรวจดูเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์เจาะเลือดให้ด้วยนะครับ
11: ใช่
3: เมาไม่ขับนะคะ
10: ครับ
3: ส่วนเรื่องนี้มาช่วยกันดูหน่อยทุกคนตำรวจจริงหรือเปล่าอ่ะ
10: ทำไมอ่ะ
3: แต่คือพฤติกรรมเขาอ่ะจะแต่งตัวแบบคล้ายๆตำรวจแล้วมีปืนด้วยถือปืนขึ้นมาแล้วก็ไปข่มขู่คนที่เขานั่งกินข้าวอยู่ริมถนนไปดูนาทีเกิดเหตุพร้อมกันค่ะ
7: ก็ถืออย่ามาต่อเรื่องอย่ามาต่อกล้องอย่างนี้ให้ดูเห็นอีก
3: นี่โอ้ตะโกนแบบเสียงดังชัดด้วยนะ
10: ครับ
3: ลักษณะเหมือนแบบข่มขู่แล้วมีอาวุธด้วยไงนะคะคำถามคือทั้ง1เป็นตำรวจจริงไหม2คือคุณมีอาวุธปืนอันนี้ถูกต้องหรือเปล่ามีทะเบียนไหมอะไรไหมนี่เป็นคลิปจากฝั่งของกลุ่มผู้ร้องนะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาเนี่ยมากับเพื่อนประมาณ 7-8 คนกล้องมันจะดูแบบสายไปสายมาหน่อยอยู่กันหลายคนนะที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม 7-8 คนของผู้ร้องนะคะซึ่งในจำนวน 7-8 คนเนี้ยประเด็นก็คือว่ามีเด็ก5ขวบรวมอยู่ด้วยนะ
11: อุ้ย
3: กลุ่มนี้เขานั่งกินข้าวอยู่ริมถนนหนองทาในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วจู่ๆมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจเดินถือปืนลงมาจากเก๋งขาวไม่รู้แผ่นป้ายทะเบียนอันนี้นะคะถือปืนมาแล้วก็เดินตรงมาที่กลุ่มพวกเขาเลยแล้วก็มาข่มขู่ทีนี้คุณออนวัย23ปีกับคุณอู๊ดอายุ18เนี่ยก็มาร้องเรียนเอาคลิปนี้เป็นหลักฐานเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเอาจริงๆเนี่ยหลังจากคลิปนี้คือชายคนนั้นที่แต่งกายคล้ายตำรวจอ่ะเขาไม่ได้แค่เอาปืนมาขู่นะจ๊ะเขายิงด้วยจ้ะยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดตอนนั้นเนี่ยกลัวมากนะกลุ่มเขากลัวมากก็เลยตัดสินใจรีบขี่รถออกจากจุดเกิดเหตุก่อนแล้วไปแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีเพราะว่าคลิปเป็นหลักฐานยืนยันยังไงก็จะเอาผิดกับชายคนนี้เพราะถือเป็นบุคคลอันตรายนะแล้วถามว่าแล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นใครไปทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าปรากฏกลุ่มผู้ร้องบอกไม่รู้เลยว่าปมเหตุเกิดจากอะไรไม่รู้จักและไม่เคยขัดแย้งกับชายคนนี้ด้วยค่ะ
15: ยิงปืนแล้วทำไม แล้วก็ด่าแล้วก็มีเตะของที่พวกหนูกินใส่พวกหนูอะค่ะ
16: อ๋อเตะพวกอะไร
15: พวกน้ำแข็งพวกน้ำอะไรเงี้ย

0: ค่ะเอใส่พวกหนู
1: ทำไมถึงต้องมาทำแบบนี้ครับ
0: ถ้าพลาดมาจะทำยังไง
1: ครับผมเพราะว่าก็พากันนั่งอยู่เฉยๆครับไม่ได้ไปทำอะไรให้เลยครับ
2: โอ้ไม่มีปมขัดแย้งกันแล้วทำไมเนาะถึงมาแล้วสรุปแล้วตำรวจจริงหรือเปล่า
3: อ่ะต้องฝากตำรวจจริงไม่จริง
4: ถามเลยเราไปเลยไปหาผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีคุณผู้กำกับขาคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจที่อยู่ในคลิปอะค่ะเขาเป็นตำรวจจริงไหมคะ
3: สรุปจริงไหม
4: ผู้กำกับตรวจสอบให้แล้วจริง
3: เอา
4: เหรอ
3: ตำรวจเหรอ
4: เป็นตำรวจจริงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น
3: ครับ
4: แต่พื้นที่เกิดเหตุคืออุดรเน
3: า
4: ะ
3: คนละพื้นที่
4: ตอนนี้เตรียมประสานด้านต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุแล้วนะเพื่อนำผู้ก่อเหตุเนี่ยมาสอบปากคำหาปมการก่อเหตุที่แท้จริงนะคาดว่าขณะลงมือเนี่ยตำรวจในนี้อาจจะมีการเมาสุรา
3: อ้าว
4: เนื่องจากพยาบาลเอ้ยไม่ใช่เนื่องจากพยานเนี่ยบ่งชี้ว่าเวลาพี่เขาพูดมันมีกลิ
3: ่
4: น
3: มีกลิ่น
2: ละมุดเหรอ
4: ยืนยันว่าเอาผิดไม่เว้นแม้ว่าจะเป็นคุณตำรวจ
3: ครับแต่ให้ความเป็นธรรมนะถ้าพี่อยากจะชี้แจงนะพี่ตำรวจที่เป็นขอนแก่นเนี่ยคุณผู้ชม
4: เนี่ยพี่คนนี้
3: อยากจะชี้แจงเอ๊ะอีกมุมนึงของพี่เป็นยังไงอธิบายได้นะถูกไหม
4: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีหลายประเด็นนะ
3: ครับ
4: ประเด็นที่ว่าลงไปก่อเหตุประเด็นที่ว่าพกอาวุธปืนประเด็นที่ว่ายิงปืน
3: ใช่
2: คือมุมนึงอ่ะก็มองนะหรือว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มวัยรุ่นอ่ะด้วยความที่จุดที่เขานั่งเหมือนมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
3: ถนน
2: มันอาจจะแบบอยู่ริมทาง
3: แต่ทำไมที่เขา
2: ตำรวจทำอ่ะ
3: เตะแบบนั้นล่ะ
2: ใช่
4: เตะแบบไล่ไม่ไปหรือเปล่า
2: วิธีที่
4: แต่มันก็ไม่ควรจะใช้ความรุนแรงไงเพราะเห็นบอกมีเด็กด้วยถูกไหมล่ะ
3: นั่นน่ะสิแล้วยิงปืนด้วยอ่
2: ะ
3: ถูกไหมเอาฝากแล้วกันนะนายที่ขอนแก่นใช่ไหม
4: ใช่ก็ต้องฝากนี่แหละค่ะสภ.พุ่งกับสภ.เมืองอุดร
3: ครับ
4: นะคะในการตามที่เขามา
3: ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมอันนี้ก็ใกล้ตัวนะเรื่องของฟ้าฝนนี่แม่ฮ่องสอนเนี่ยสงสารมากเลยอ่ะเราอ่านที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยปีนี้เขาถูกน้ำป่าไหลหลากหลายรอบมากและภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะโรงเรียนแห่งนี้ถ้าจำไม่ผิดไม่กี่วันเนี่ยเพิ่งจะฟื้นฟู
4: ค่ะ
3: วันนี้น้ำมาอีกแล้ว
4: แล้วหรอ
3: เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
5: น้ำหนึ่งที่มามึงดูนะครับที่ตรงนี้มี
6: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
7: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
8: อ
7: ันสลักชะยา
9: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
10: ลุกค่ะเทวดา
11: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
9: อย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
13: Breeze สูตรซักด่วน
14: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
16: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
17: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
18: เมื่อไอมีเสมหะ
19: ละลายเสมหะขับออกง่าย
18: บรรเทาไอ
19: ใช้โซแมก
18: มีคาร์โบซิสเตอีน
19: อันตรายกว่าใช้ยา
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
0: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือน

0: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
1: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
3: Give me more

0: Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
1: เก่าเหรอ
2: ไม่เก่าซาดินครับ
1: เปิดซะดีมั้ย
2: มาดิ
3: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ป้าพัชมา
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: มีมี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
12: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
13: หมดแก้ว
14: หมดค่ะ
12: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
15: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
16: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
17: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามิน C ช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
18: ก็เราคู่ควร
19: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
20: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
21: ชนะแล้ว
22: อีกสักเกมมั้ย
20: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
23: เฮ้ยกฎหมาย
24: คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจหรอ
25: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
26: แล้วคืออะไร
25: ห่วงมึงอะ
27: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเมย์ครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
28: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคืนนี้เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
29: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
30: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้น่าสงสารมากๆคุณผู้ชมแม่ห้องสอนถ้าจำก็ได้มันจะมีหมู่บ้านหนึ่งคุณผู้ชมครับน้ำเนี่ยเพิ่งจะหลากมาประมาณสักสัปดาห์ที่แล้ว
31: แล้วเพิ่งจะ
30: ฟ
31: ื้
30: นป
31: ู
30: ฟื้นปูฟื้นปูปรากฏว่าคุณผู้ชมผ่านมาเมื่อวานน้ำมาอีกแล้วชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วแบบนี้หลายรอบมากสำหรับโรงเรียนแห่งนี้แม่ห้องสอนลองดูครับ
32: ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านเมสเตทใต้ตำบลขุนยวงอำเภอขุนยวงจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับอันนี้สภาพน้ำท่วมหน้าเวลานี้นะครับตรงนี้น้ำเอ่อท่วมถนนแล้วนะครับชาวบ้านจะมามุงดูครับ
30: อันนี้น่าเห็นใจครับโรงเรียนบ้านแม่สเปต้าอยู่ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนถ้าฟังเสียงจากชาวบ้านนะคืออันนั้นตื่นเต้นของเขานะคุณผู้ชมแต่คนเหนือเนาะเขาก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังว่าโรง

0: เรียนแห่งนี้น้ำท่วมคือ27สิงหาคม
1: อ้าวเพิ่งท่วมเลย
0: เพิ่งท่วม
2: ไม่กี่วันนะ
0: ไม่กี่วันเองไม่ถึง 5-6 วันหรอก
1: ค่ะ
0: แล้วพอน้ำมันลดไปอ่ะเขาก็ไปทำความสะอาดกันฟื้นฟูกันนู่นนี่นั่นแล้วปรากฏว่าเย็นเมื่อ

0: ถูกท่วมไปหมดเลยแล้วมีบ้านของชาวบ้านประมาณ24หลังคาเรือนหมดเลยอ่ะที่ทำกินพื้นที่ทางการเกษตรก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปหมดเลยแต่วันที่ถูกท่วมอ่ะคุณผู้ชมไม่มีนักเรียนกับคุณครูไม่อยู่ก็เลยไม่ได้รับอันตรายนะครับแต่สำหรับชาวบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นซ้ำสองอ
1: ่ะ
0: ทำความสะอาดไปแล้วฟื้นฟูไปแล้วแต่สุดท้ายก็คือต้องมาเจออีกละลอกนึงน่าเห็นใจมากๆนายอำเภอขุนยวมนะครับพร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวมกับพี่ๆอาสานะนี่พี่ๆอสเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปสำรวจความเสียหายของชาวบ้านระดับน้ำตอนนี้ทรงตัวนะครับและลดลงตามลำดับแล้วนะแต่มันยังมีฝนตกมาก็เลยต้องเตือนเอาไว้เพราะอะไรฝนตกมาแบบนี้อย่างนุ้ยไปที่ไหนนะเชียงราย
1: ไปเชียงรายมา
0: ฝนตก
1: ฝนตกทั้งวัน
0: ใช่
1: ตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดแล้วก็แบบจะสระผมตอนไหนดีอะ
0: ถูกไหมเพราะมันเปียกตลอด
1: เปียกตลอด
0: ฉะนั้นสถานการณ์น้ำเนี่ยในพื้นที่น้ำไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนหรือหลายๆจังหวัดเขาบอกบ้านที่อยู่ใกล้ลำน้ำเนี่ยอย่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะมีน้ำหลากมาก็ได้โดยเฉพาะชุมชนที่ผมบอกนะชุมชนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่สะเป๋น้ำมันจะมาจากเมียนมาด้วยมันจะไหลมาสมทบกันแล้วมาจากน้ำฝนอีกอ่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอีกหนึ่งพื้นที่บ้านแม่สามแลบครับตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยเหมือนกันครับโอ้โหอันนี้น่าเห็นใจอ่ะคือบ้านของชาวบ้านอ่ะคุณผู้ชมด้วยความที่เขาอยู่ริมเขาไงมันก็จะมีดินสไลด์เพราะว่าดินมันอิ่มน้ำแล้วมันก็ไหลแล้วมันไม่ได้ไหลแค่ข้างบ้านมันไหลเข้าไปในบ้านเลย
1: เนี่ยไหลบ้านเคลื่อนที่ด้วยไหม
0: คือดินน่ะมันไหลเข้าไปในบ้าน
1: โอ้
0: เนี่ยคุณผู้ชมดูคือบ้านน่ะเค้าอยู่ตรงตีนเขาพอดี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอดินมันอิ่มตัวมันก็ไหลมาแล้วก็เข้าไปในบ้านทั้งหมดเลยเสียหายครับคุณผู้ชมครับผนังบ้านตัวบ้านพังเสียหายแต่ว่าโชคดีตรงที่ไม่มีใครเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับทางอบต.แม่สามแลบกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปดูแลไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาแล้วนะครับอันนี้ส่งกำลังใจให้นะ
2: ขอขยับไปดูเชียงใหม่บ้างคนที
0: ่
2: เขาไปเที่ยวดอยสุเทพอ่ะเชื่อไหมไปแล้วลงไม่ได้จ้ะเพราะอะไรเพราะต้นไม้อายุหลายสิบปีเลยนะโค่นลงมาขวางถนนแล้วขวางทั้งขาขึ้นขาลงดอยสุเทพ
0: แล้วคนก็ไปไม่ได้
1: เพราะต้นใหญ่เลยอ่ะ
2: ต้นใหญ่มากนะต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะคะหลังจากฝนเนี่ยตกต่อเนื่องนานหลายวัน
0: เอาจอยแล้วนี่ก็คือไปฟาดรถเขาด้วยเหรอ
2: ใช่มีรถที่เสียหายด้วยค่ะ
0: อุ้ย
2: ประมาณดูแล้วประมาณ4เลนเนาะขวาง4เลนเลยรถโอ้กระบะเนี่ย
0: มีใครอยู่ในรถหรือเปล่า
2: เขาบอกไม่มีนะคะ
0: อ๋อจอดไว้เฉย
2: ๆเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที
1: ่สำนักอะไร
2: เจ้าหน้าที่โทรคมนาคม
0: อ๋อ
2: เขาอะ
1: ทำเสาทำสายไฟอยู
0: ่ใช่ใช่
2: สายโทรคมนาคม yes อ๋อแล้วแบบว่าปรากฏว่าเนี่ยมันหักโค่นลงมาทับรถดีที่ว่าคนไม่ได้เป็นอะไร
0: ดีคนไม่อยู่ในรถ
2: ใช่คุณผู้ชม
0: พี่พี่พวกนี
2: ้แล้วประเด็นคือพอมันเป็นทางขึ้นทางลงดอยสุเทพเธอนักท่องเที่ยวไงนักท่องเที่ยวไปเยอะ
1: ใช่
2: จะไปเชียงใหม่ต้องไปดอยสุเทพ
0: ใช
2: ่กลายเป็นว่าไปไม่ได้รถติดยาวเลยเธ
0: อ
2: ดูสิเนี่ยแบบเนี้ยคุณผู้ชม
0: แล้วมันเป็นทางขึ้นเขาด้วยนะโอ้ติดแบบนี้ใครเป็นแบบเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกอะทำใจเลยนะถูกไหม
1: เหยียบคัดกัน
0: เหยียบคัดกันแบบ
2: เมื่อยเลยล่ะนะแล้วหลังเกิดเหตุค่ะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะ
1: ช่วยกัน
2: ช่วยกัน
0: เอาจริงๆมันก็ได้คนละไม้คนละมืออ่ะ
2: อ้าวใครคนไหนมีเลื่อยเจ้าหน้าที่เอามาตัดกิ่งไปก่อนคือระหว่างรอ
1: เปิดเลนไปก่อน
2: ใช่ไหมเปิดเลนไหนได้เปิดไปก่อนตัดกิ่งให้เป็นท่อนเล็กๆก่อนเนาะแล้วก็ย้ายออกจากผิวถนนช่วยกันช่วยกันคนละแรงสองแรงที่เห็นนี่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยคุณผู้ชมอ้าวก็เคลียร์พื้นถนนได้นะคะก็สามารถให้รถเนี่ยสัญจรได้ตามปกติแล้ว
0: อ้าวช่วยกัน
2: หุ่ยเล่หุ่ยฝนอ่ะมันมักจะเป็นอย่างนี้แหละเนาะ
0: ครับ
2: ต้นไม้ใหญ่มันจะโค่นลงมา
1: อ่ะต้องไปสำรวจอีกทีนึงเน
0: า
1: ะเพราะบางทีเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบกันดินสไลด์กันอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่อันนี้มันกันไม่ได้ไงมันเหมือน
2: นั่นสิ
1: ต้องมีระบบไปก่อนพอเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวเราต้อง
0: ไปกันจะกันยังไง
2: เรากลัวว่าเดี๋ยวจะมีแบบต้นอื่นนะ
1: อะไรอย่างเง
2: ี้ยนะคะสำรวจเนาะขยับไปที่กาญจนบุรีบ้าง
0: ครับ
2: กาญจนบุรีเจอน้ำป่าแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิระดับน้ำในลำห้วยบริเวณบ้านไร่ตำบลห้วยขย่งก็เลยเพิ่มสูงขึ้น
0: ครับ
2: เกิดเป็นน้ำป่าหลากลงมาอย่างรุนแรงเลยนะคะนี่น้ำหลากเข้ามากินพื้นที่เป็นวงกว้างเลยจนเส้นทางเข้าออกบางจุดเขาบอกว่าถูกตัดขาด
0: ครับ
2: ทีนี้เจ้าหน้าที่จะไปช่วยเหลือท่ามกลางกระแสน้ำแบบนี้ต้องทำยังไงเจ้าหน้าที่เองก็ต้องให้ปลอดภัยเนาะใช้วิธีเอาเชือกมาขึงเป็นแนวเลยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆเกาะนี่เห็นไหมอันนี้
1: เกาะแล้วค่อยเดิน
2: ใช่จับเชือกไว้ไม่งั้นเดี๋ยวกระแสน้ำพัดตัว

0: ไงเกาะแล้วก็เดินฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปในชุมชนไปสำรวจและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะขณะที่ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เป็นอยู่ในจุดเสี่ยงคุณผู้ชมคะก็ต้องช่วยกันถ้าเรายังท่วมไม่เยอะยังกระทบไม่เยอะช่วยกันทำอะไรบรรจุกระสอบทรายทำแนวกั้นเอาไว้ก่อนนะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนเข้าท่วมชุมชนนี่โอ้หน่วยงานก็ต้องแบบค่อยๆเดินแบบนี้นะคะใส่เสื้อชูชีพด้วยเบื้องต้นเนี่ยน้ำป่าหลักเข้าท่วมบ้านแล้วอย่างน้อย10หลังค่ะคุณผู้ชมกาญจนบุรีใครอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างไหนส่งข้อความมาบอกหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะปอพอเขาส่งเซลบอร์ดแคสเลย
1: ครับ
0: ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่สีแดง5ตำบลในทองผาภูมิมีที่ไหนบ้างตำบลปีล็อกห้วยขยิงท่าขนุนตำบลชะแลและตำบลสหกรณิคมนี่นะคะ
1: เตือนไว้นะ
0: พื้นที่สีแดงในอำเภอทองผาภูมิเตือนเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชม
2: ไม่ใช่แค่ภาคเหนือไม่ใช่แค่ตะวันตกเนาะ
1: ใช
2: ่ภาคกลางของเราก็น้ำป่าไหลหลาก
1: เอาเหรอ
2: เหมือนกันจ้ะในพื้นที่อำเภอแก่งคอยและมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อคืนวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนี่โอ้โหกระแสน้ำไม่ต่างกันเลยไหลหลากลงมาแล้วแบบเป็นคลื่นขนาดที่แบบน่ากลัวมากคือสร้างผลกระทบต่อบ้านเรือนที่พักและเส้นทางการจราจรนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังคาดว่าภาคกลางของเราเนี่ยยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะหนักต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่2กันยายนนะคะนี่คือท่วมจริงๆตรงสระบุรีเนี่ยมีรีสอร์ทของผู้ปกครองที่โรงเรียนก็ส่งภาพมาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลย
0: เสียหายไหม
2: คือเสียหายเลยเขาบอกโอ้โหท่วม
1: มันเอาไปหมดเลยอ่ะ
2: ห้องพักอะไรเงี้ยไปหมดเลยนะคะก็น่าเห็นใจมากขณะที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเนี่ยก็สั่งจังหวัดนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพิ่มกำลังนะในการรับมือค่ะโดยเฉพาะ3จังหวัดเสี่ยงค่ะสระบุรีปราจีนบุรีนครนายกนะคะให้ติดตามปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพราะว่าจะมาพร้อมน้ำป่าเนี่ยแหละค่ะที่ไหลบ่าเข้ามานะคะก็ต้องมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรแล้วก็แผนอพยพตลอด24ชั่วโมงค่ะในขณะที่ภาพรวมของฝนฟ้าคะนองนะคะกรมอุตุนิยมวิทยามีการเตือนว่าฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นเองนะคะมีผลไปจนถึงพรุ่งนี้อย่างที่นุ้ยบอกนะภาคเหนืออีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ค่ะภาคตะวันออกนะคะฟ้าฝนคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนภาคอีสานเองก็ยังฝนคือฝนเนี่ยอาจจะแบบตกหนักแล้วระวังน้ำที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นของแม่น้ำโขง
1: นี่ไง
2: มาสมทบอีก
1: ก็เนี่ยไล่ไปตั้งแต่บึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีเนี่ยคือติดแม่น้ำโขงหมดเลย
2: ต้อง
1: เป็นจังหวัดสีแดงนะคร
2: ับก็ต้องเฝ้าระวังแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะมาบอกต่อนะคะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยมีการเห็นชอบนะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาต
1: ิน
2: ะคะอันนี้ควรจะบอกเพื่อเป็นข่าวดีให้กับประชาชนนะภาครัฐเนี่ยก็มีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนครอบคลุมนะคะที่อยู่อาศัยนะประมาณ30ล้านครัวเรือนรองรับภัย3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลค่ะจะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยเปลี่ยนจากการรอเยียวยาหลังที่เกิดเหตุไปแล้วเป็นระบบบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าเลย
1: ก็คือว่าถ้าน้ำท่วมได้ก็ได้เลย
2: ถูกต้องซึ่งระบบดังกล่าวอย่างที่บอกค่ะว่าประชาชนเนี่ยจะได้สินไหมอย่างรวดเร็วเลยและก็ยังเป็นอะไรช่วยให้รัฐบาลเนี่ยสามารถวางแผนงบประมาณล่วงหน้าได้ในการรับมือภัยพิบัติต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
1: และถ้าน้ำท่วมจะได้เท่าไหร่ถ้าตอนนี้
2: จ่าย10,000ต่อ1หลังคาเรือนค่ะต่อครั้งนะคะ
1: ต่อครั้ง
2: ต่อ1หลังคาเรือนค่ะส่วนวาตภัยแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อครั้งนะคะภายใน15วันและจะจ่ายเพิ่มตามความเสียหายรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะและถ้าเกิดมีกรณีผู้เสียชีวิตนะคะจากภัยนะคะอยู่ในความคุ้มครองเนี่ยจ่ายผลประโยชน์2ล้านบาทต่อรายนั่นเองค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเขาให้ปอพอเนี่ยกลับไปหาลือก่อนนะว่าจะต้องเอางบจากไหนเงินจากไหนมาแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณผู้ชมนะส่วนอีกเรื่องนึงโอ้โหรถติดกันยาวมากเลยครับคนก็เลยสงสัยว่ารถติดเพราะอะไรทำไมไม่ขยับเลย
2: มีรถชนหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิเกิดอุบัติเหตุใหญ่ไหมปรากฏว่าคุณผู้ชมครับไปเจอรถคันนึงจอดเสียอยู
2: ่เสียที่ไหนเขากินก๋วยเตี๋ยว
1: ใช่หรอ
2: หรือเปล่า
1: ไม่รู้อย่ารอนะเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังนะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนสำหรับเกษตรกรที่เขาปลูกผักนะหรือปลูกพืชต่างๆ

0: ่างแล้วมันไม่ขึ้นวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำนะครับติดตามจากเฮียบอลและพี่ปาโบของเรา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก่อนอื่นถามพี่นุ้ยก่อนเป็นยังไงบ้างเอาไปใช้แล้วเป็นไง
1: อุ้ยทำไมรู้อ่ะ
3: รู้มีคนแอบบอกมา
1: แอบชมเมื่อสักครู่นี้ว่าอยู่ดีในบ้านก็มีดอกไม้
3: แต่พี่นุ้ยเพิ่งใช้ครั้งแรกพี่หนุ่มใช้ต่อเนื่อง
0: อันนี้ซื้อหลายรอบแล้วเป็นลูกค้าหลายรอบ
1: ใช้ตลอดค่ะ
3: แน่นอนครับนี่คือหนึ่งในคำยืนยันจากผู้ใช้จริงแต่วันนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเขาใช้แล้วเห็นผลแล้วนี่คือคำยืนยันจริงๆครับผมในฐานะที่เป็นคนที่ลงพื้นที่เองล่าสุดลงไปนาข้าวเพราะว่าผมอยากไปเริ่มดูตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นปลูกข้าวเพราะยังไงข้าวคือเกษตรกรหลักของคนไทยอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดภาพมาที่ผมลงนาข้าวเลยคุณผู้ชมครับนาข้าวที่ผมลงเนี้ยเป็นนาข้าวที่ไม่เคยเปิดใจลองใช้เลยผมก็บอกว่าขยันขยอนหน่อยเดี๋ยวผมลงไปเองนะผมไม่ต้องกลัวเรื่องลงทุ่งลุยท่าไปลุยอยู่แล้ววิธีการง่ายๆก็คือถ้าไม่มีเวลาผสมน้ำก็เรียกว่าปล่อยตามท่อลงไปในนาได้เลยแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการของจุลินทรีย์ทั้งตัวอีเน่าหรือดินเน่าคือตัวเดียวกันเนี่ยให้มันทำงานจนเก็บเกี่ยวผมก็ลงไปดูเองเพราะผมอยากรู้ว่าเฮ้ยพอมันใช้แล้วเนี่ยเห็นผลขนาดไหนพื้นที่นี้5ไร่ปกติถ้าประมาณได้5ตันก็ถือว่าหรูแล้วแต่นี่ได้8ตันมันได้8ตันมันได้เพิ่มขึ้นนี่คือรอยยิ้มและคือความสุขของเกษตรกรพี่น้องชาวนาเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่แปลกใจว่าทำไมดินเน่าหรืออีเน่าของเฮียบอสเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์และสามารถทำให้พี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศลืมตาอ้าปากได้แล้ววันนี้ใครจะขัดสนอะไรไม่รู้แต่ถ้าคุณทำการเกษตรคุณต้องมีอีเน่าใช่ไหมครับเฮีย
4: ใช่ครับถึงบอกนะครับว่าปัจจัยหนึ่งนะครับในการทำเกษตรเนี่ยคือคุณต้องปรับปรุงดินแล้วปรับปรุงยังไงล่ะถึงจะได้ผลนะครับคือบางคนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อแต่กลับไปแล้วกลับมาเอ้ยทำไมออกดอกเยอะก็ไม่รู้นะครับนี่คือผลนั่นเอง
3: คือยังตกใจว่าทำไมใช้แล้วเห็นผลขนาดนี้คืออีเน่ากับดินเน่าตัวเดียวกันแต่ไม่ใช่ปุ๋ยไงคร
4: ับ ใช่ครับ
3: คือปุ๋ยเนี่ยก็คือปุ๋ยที่คุณใส่เป็นเคมีหรือจะอะไรก็แล้วแต่ตัวอีเน่าเป็นจุลินทรีย์ไปย่อยปุ๋ยตกค้างอยู่ในดินคือไม่แปลกใจว่าทำไมพอใช้อีเน่าบ้านทำไมข้าวมันออกรวงดีข้าวมันต้นเขียวต้นไม้มันโตผลไม้มันงามม
1: ัน
3: ไม่ใช่ปุ๋ยแต่มันไปย่อยปุ๋ยของดีที่อยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได
4: ้
3: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้คนไทยทั้งประเทศเปิดใจได้แล้วนะครับเปิดใจเลยครับตอนนี้กับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้และวันนี้เฮียบอสมากับ Tell to Tell TV Shopping เรายังคงให้ราคาเดิมและเป็นโปรพิเศษสุดคุ้มเหมือนเดิมวันนี้อีเน่า6ขวดครึ่งโหลครับคุณผู้ชมครับ6ขวดครึ่งโหลได้ประมาณ535ไร่เฉลี่ยให้ไร่ละหลัก10บาทลองหารดูแล้วเนี่ยให้ไป6ขวดครึ่งโหลปรับมาให้2ซองเหมือนเดิมวันนี้จัดไปครับแน่นอนครับราคาพิเศษแค่899บาทครับ899บาท6ขวดกับ1ปรับมาวันนี้เอาไปทั้งหมดนี้จ่ายแค่899บาทครับ02113-1234 02113-1234แอดไลน์ที่ @telltotel สแกนเคอร์โค้ดหน้าจอและย้ำว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนี่คือสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศตอบโจทย์แล้วผมเน้นหนักเรื่องนาข้าวเฮียจะเน้นหนักเรื่องทุเรียน
4: ท
3: ุเรียนหลังจากกินไปแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วต้องทำการฟื้นฟูไปดูภาพทุเรียนกันต่อครับทุเรียนนี่คือเป็นวัดดังเมืองนนท์นะครับผมลงพื้นที่กับเฮียซึ่งเอาไปดูแลให้ที่ให้คำแนะนำเป็นไงบ้างที่นี่
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยดินเขาเสื่อมมากครับแล้วก็ปลูกก็ไม่โตมีแต่ตุยทั้งนั้นนะครับแต่ก็หลวงพ่อนะครับต้องเรียกว่าหลวงพ
1: ่อ
4: เขาเปิดใจเขาบอกว่าทำเท่าไหร่ทำไปปรากฏว่าไม่ถึง15วันกลับไปดูใหม่เขาตกใจว่าไม่ใช่สวนเขา
3: จำไม่ได้จำภาพเก่าไม่ได้เพราะหนึ่งไม่มีการดูแลอย่างถูกวิธีพอเฮียเข้าไปดูแลบอกขั้นตอนของคนสวนว่าทำอย่างงู้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เริ่มแตกใบใหม่เริ่มต้นที่ใกล้จะโตฟื้นฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับใครทำสวนอยู่นะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วคุณต้องฟื้นฟูไม่ใช่ปล่อยตามมีตามเกิดนะคุณต้องดูแลเขาต่อเนื่องเพื่อผลผลิตในรอบต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับนี่คือหลากหลายของพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศใช้แล้วเห็นผลผมอยากให้ลองใช้ดูใครไม่เปิดใจลองเปิดดูใครที่ใช้อยู่แล้วขอซื้อโปรนี้ไว้เพราะไม่รู้ว่าอนาคตราคา899จะขึ้นเป็น999หรือเปล่าผมไม่รู
1: ้
3: แต่วันนี้ถ้าโทรทันเอาไปราคาเดิมครับเพราะวันนี้เฮียบอสเจ้าของดินเน่าอีเน่าคือตัวเดียวกันมากับ Tell to Tell TV Shopping จัดให้ครึ่งโหล6ขวดครึ่งโหล6ขวดไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะเป็นการจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูกจริงๆดูแลเรื่องดินก่อนเอาอีเน่าไป6ขวดปรับมา1ซองจ่าย899บาทครับ02113-1234 02113-1234พ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่อยากให้ได้ไปเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแล แลปรับปรุงดินก่อน02-113-1234แอดไลน์ที่ @teldotel สแกนเคียร์โค้ดหน้าจอก็ได้แต่ย้ำอีกทีคือขอให้โทรมาก่อนทันไม่ทันค่อยว่ากันแต่อยากให้ทันไปเพราะได้ปรับปรุงดินได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายลดต้นทุนแต่

0: ริ่มรายได้วันนี้มันตอบโจทย์ของพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศแล้วนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยแล้วมันเป็นอะไรนะเฮียย้ำอีกรอบนึง
1: ก็มันเป็นเขาเรียกว่าตัวหมักนะครับที่ทำจากปลานะครับถึงบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมอยู
0: ่
1: หลังจากน้ำท่วมนะครับก็เขาเรียกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเขาเรียกว่าม
0: ันไปกับตามน้ำ
1: ไปหมดเลยครับ
0: คือถ้าส่วนเราดีอยู่แล้วแต่พอน้ำท่วมเนี่ยพอน้ำมันไหลผ่านมันก็เอาอัดเอาของดี
1: ไปหมด
2: ใช
0: ่ครับเราต้องเติมตลอดเราต้องเติมตลอดถึงจะไม่มีน้ำท่วมก็ต้องเติมเพราะจุลินทรีย์มันสามารถที่จะหมดไปได้ถ้าคุณไม่เติมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ผลผลิตมันดีอย่ามัวแต่ใส่ปุ๋ยอย่ามัวแต่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยผมว่าใส่ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าในดินไม่มีจุลินทรีย์ไปย่อยปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่ไปก็ไม่มีประโยชน
2: ์
0: เป็นที่มาของคำว่าพืชไม่กินปุ๋ยอ
1: ัน
0: นี้คือความแตกต่างระหว่างฝั่งนี่อันนี้คือเจ้าของเดียวกันนะ
2: เ
0: ขาลองเลยนะ
1: เขาอยาก
0: เขาลองแบ่งเลยนะว่าทำไมเขาใช้กับไม่ใช้อ่ะม
2: ัน
0: มีความต่างขนาดไหนมันตอบโจทย์เห็นผลแล้วนี่ลุงนุชนะครับคุณผู้ชม
1: ใช้จนผมขาวนะ
0: ตั้งแต่ผมดำจนผมขาวนี่คุณใช้ตลอดนะ
1: เขาพลาดมาเขาพลาดมาประมาณ2ปีเต
2: ็มแล้วลองผิดลองถูกมานาน
0: ลองมาแล้ว
1: ผิดหมดเลยครับ
0: แล้วลุงนุชบอกว่าเขาฟื้นแล้วเขาฟื้นแล้วจริงๆเพราะนั้นวันนี้คุณผู้ชมที่ตอนนี้กำลังใช้วิธีแบบเดิมๆหรือยังขาดทุนในทุกๆรอบทำก็ขาดทุนไม่ทำก็ขาดทุนทำก็ขาดทุนแต่วันนี้ทำแล้วได้กำไรดีกว่าไหมครับวันนี้รีบหน่อยนะครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้ว18เซตสุดท้ายด้วยกับเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเฮียบอสเจ้าของดินเน่าอีเน่าคือตัวเดียวกันนะครับวันนี้จัดโปร6ขวดอีเน่า6ขวดปรับมา1ซองจ่าย899ย้ำว่าราคานี้ยังเป็นราคาเดิมแต่เราเริ่มมาที่ข่าวแหกโค้งก็ยังให้899อยู่ยังไม่เพิ่มราคาครับ021131234 02113234แอดไลน์ที่ @teltotel สแกนเคียร์โค้ดหน้าจอก็ได้และย้ำว่าขอให้โทรมาจองสิทธิ์ก่อนของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ขอได้สิทธิ์นี้ไปก่อนลงทุนอยู่วันนี้ต้องได้ผลกำไรครับวันนี้กำไรหรือขาดทุนไม่รู้แต่คุณได้กำไรแน่นอนกับโปรนี
1: ้
0: 6ขวด1ซองประมาณ899บาทครับ02113234 02113อ่ะแล้วสายหมดเฮีย
2: อ้าวเวลายังเหลือ
1: ยังเหลือ
0: เอาไง
1: ต่อ
0: เฮียว่าไง
1: ต่อไปเรื่อย
0: ๆไม่เฮียตึงราคานี้มานานแล้วนะ
1: ไม่ไปตึง
2: ขอปอนี
1: ้เติมอีกปึ้ง
0: ได้ไหม
1: แป๊บนึง
0: และขอเป็นรอบสุดท้ายไม่รู้จะกี่รอบแล้วพี่หนุ่มครับขอเป็นรอบสุดท้ายอ้าวแปะทั้งหมด6ขวด899ครับปรับมา1ซอง02113 1234 02113 1234แอดไลน์ที่ @teltotel สแกนเคียร์โค้ดหน้าจอตอนนี้แล้วย้ำว่าขอให้แม่จ๋าพ่อจ๋าโทรมาก่อนแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางนะครับเอา02113 1234 6ขวดครึ่งโหล6ขวดครึ่งโหลปรับมา1ซอง899บาทขอให้เปิดใจลองใช้ดูเพราะคนไทยทั้งประเทศบางคนเขาใช้อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช้ไม่รู้ไม่ลองไม่เห็นนี่คือผลตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศใช้แล้วเห็นผลตอนนี้ลดต้นทุนเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มผลผลิตด้วยทำอะไรอยู่ขอให้เปิดใจใช้อีเน่าของเราวันนี้6ขวดครึ่งโหล6ขวดครึ่งโหล899ปรับมา1ซอง02113 1234 02113 1234แอดไลน์ที่ @teltotalสแกนเคียร์โค้ดหน้าจอแล้วย้ำว่าขอโทรก่อนเก็บเงินปลายทางทั้งหมด6ขวดปรับมา12899บาทครับ
2: ด่วนเลยปลูกอะไรก็แล้วแต่ดินต้องดีแล้วถ้าอยากให้ดินดีต้องอีเน่าเท่านั้นนะวันนี้โปรดีมากเลยขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
3: เป็นโปรพิเศษสำหรับข่าวแหกโค้ง
0: ถูกต้องคร
2: ับ ล็อกไว้เลยโปรนี
3: ้นะ899-02-113-123
0: ล็อกไว้เลยครับ
3: ล็อกไว้นะขอบคุณนะครับ
2: คร
3: ับถ้าสมมติว่าสายไม่ว่างรอแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านทางภาคใต้ถูกไหมครับครับไปข่าว10เลยเอาเหรอนึกว่าไม่เอา9แล้วเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งเขาเปิดไฟกระพริบเหมือนรถเสียอยู
2: ่
3: ทำให้รถเนี่ยติดยาวนานมากคุณผู้ชมลองดูคลิปก่อนนะครับว่ารถเนี่ยมันติดขนาดไหนครับ
4: เป็นอะไรครับพี่รถเป็นอะไรครับ
5: ไกลหมดแล้ว
4: รถเป็นอะไรครับ
6: ยางครับ
4: ยางยังไงครับ
6: ยางมันออก
4: แล้วยังไงครับ
6: ให้เขามาเปลี่ยน
4: อ๋อให้เขามาเปลี่ยนที่นี่ยางไหนอ่อนเนาะที่พี่โทรตามช่างวันนี้ที่พี่บอกพี่โทรมาแล้วเนี่ยพี่ก็กดโทรออกในเบอร์โทรออกไง
5: คร
4: ับมากดตรงนี้มารถจะชนเอามาเข้ามานี่พี่
3: คุณตำรวจก็แบบคุณตำรวจก็มาดูเอ๊ะพี่รถพี่เป็นอะไรหรือเปล่า
2: เหมือนรถเสียนะยังล่ะช่างน่ะ
3: เปิดรถเสีย
2: เปิดไฟแบบเนี้ย
3: คือเปิดไฟอย่างเงี้ยโอ้รถเสียหรือเปล่าพี่เขาบอกผมรถเสียพี่ตำรวจก็บอกเอาถ้ารถเสียเหรอรถมันติดเยอะขนาดนี้แล้วคุณรถเสียเรียกช่างหรือยังล่ะ
2: เออต้องเรียกช่างสิ
3: ต้องเรียกช่างแล้วนะไม่ได้นะเป็นยังไงมันเกิดปัญหาอะไรเกิดลมยางก็อ่อนทำไงดีคุณตำรวจเนี่ยดูลมยางผมสิครับนู่นนี่นั่นตำรวจก็พยายามเรียกช่างสิเรียกช่างโทรหาเจ้าของรถไอ้ช่างโทรหรือยังเร็วเดี๋ยวต้องมาซ่อมนู่นนี่นั่น
2: ตำรวจในการรอคอย

0: ถูกตำรวจก็รอนะ
1: ตำรวจใจเย็นเน
0: า
1: ะ
0: ตำรวจก็ใจเย็นอ่ะผมรอเลยแล้วกันโทรเรียกช่างเลยผมรอเลยรอเลยแล้วสุดท้ายคือเรารู้ไหม
1: สารภาพ
0: รถไม่ได้เสียแต่ที่จอดและเปิดไฟฉุกเฉินเป็นเพราะว่าผมแวะกินก๋วยเตี๋ยว
1: ฮะ
0: แวะกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะลองฟังเขาหน่อยครับ
2: ช่วยเหลืออะไร
3: ช่วยเหลือผมไป
2: พี่มักง่ายเอง
3: ผมขอโทษนะผมมักง่ายครับผมก็กลัวผมก็กลัวโดนตับเลย
2: พี่ดูดีคนอื่นติดกันหมดเลยเพราะพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวเนี่ย
3: คราวหลังผมไม่ทำแล้วผม
2: เอาคราวนี้ก่อนครับเอาคราวนี้ก่อนคราวหลังค่อยว่ากันครับคนอื่นเขาก็หิวเหมือนกันเขาเลิกงานเขาก็หิว
0: เออคุณตำรวจที่พูดเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเลยพี่รถเขาติดเป็นทางยาวเพราะพี่จอดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่คนเดียวเลยคนอื่นเขาก็หิวเหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วถ้าทุกคนอ่ะเข้าใจไหมถ้าทุกคนเขาหิวเหมือนพี่เขาจอดหมดทำไง
1: คือทุกคนไหนเอาง่ายๆนะพี่เราอย่าไปมีบาปกรรมต่อกันนะแต่ถ้าทุกคนไหนเห็นแก่ตัวเหมือนพี่อ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะสังคมบ้านเนี้ยเมืองเนี้ย
0: เป็นตัวแทนหมู่บ้าน
1: เป็นตัวแทนหมู่บ้านเพราะอะไรรู้ป่ะบางทีเราแบบเฮ้ยถ้าคุณเกิดเหตุอ่ะเราเห็นใจนะ
0: ใช่
4: ใช่ใช
1: ่แต่ไอ้ชั้นที่ติดมา20นาทีเนี่ย
0: ถูกคนอื่นเขาก็รถติดเพราะรถคุณคันเดียวแต่คุณตำรวจแจ้งข้อหานะครับจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรและดำเนินคดีปรับ 2,000
1: ค่าก๋วยเตี๋ยว 2,000
0: คุณชมยาทำแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับ
1: ถูกต้อง
4: นึกถึงส่วนรวมด้วยนะ
1: เออเราเข้าใจพี่หิวเนาะแต่พี่ต้องไปหาที่จอดรถจ้า
4: สั่งผ่านแอปอะไรว่าไป
0: อ๋
4: ออ่ะอยากชวนทุกคนห้ามพลาดเลยมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องราวในวิมานอากาศเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะเมื่อคนที่ทุกคนรอคอยเนี่ยเขากลับมาบางครั้งสิ่งที่ตามมามันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ความภาคภูมิใจนะแต่มันกลายเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้ค่ะวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10เรื่องราวเนี่ยกำลังเข้าสู่เกมที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะเมื่อลูกสาวที่หม่อมหลวงขวัญภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้กลับมีบางอย่างที่น่าค้นหาและอาจทำให้ความสัมพันธ์ของหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยขณะเดียวกันโค้ชพิมพ์ก็เริ่มเดินเกมหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อการแข่งขันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของลูกอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นเกมของผู้ใหญ่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่เหนือคนอื่นในหมู่บ้านที่ทุกคนพยายามสร้างภาพว่าชีวิตสมบูรณ์แบบใครกำลังซ่อนอะไรและใครกำลังเป็นคนคุมเกมกันแน่ติดตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10คืนนี้ค่ะทางช่องวัน31ดูไม่ทันหรือว่าอยากตามดูย้อนหลังเนี่ยโหลดเลยนะแอปวันดีสามารถดูย้อนหลังต่อเนื่องได้เลยค่ะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดนะคะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นมีสิทธิ์สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149เหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
0: นี่ฮะไปติดตามกันได้นะจริ ง
4: ๆ
0: ใครที่ดูวิมานอากาศตอนแรกคิดอยู่ในใจว่าบ้านคุณจะไม่มีปัญหา
1: ที่ไหนได
0: ้ที่ไหนได้บ้านคุณทะเลาะกับลูกคุณนะ
4: เพราะนี่คือตัวปัญหา
1: ต่อแล้วอย่าว่าพิมโรสค่ะแต่คืนนี้บอกเลยวิมานอากาศเดือดแน
4: ่
1: ลูกสาวหม่อมขวัญนะคะเขากลับมา
4: แล้ว
1: เกิดเหตุ
0: หยุดอย่าเพิ่งเล่าให้เขาไปดูก่อน
1: โอเค
0: เพราะวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอครุนอิสลามอารอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายมีซาฟอครุนอิสลามอารอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายปีเตอร์เปเรกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาตริสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายชัสคอฟชัสคัชมิซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารี

เสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว38ตัวพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตรวม8รูปในช่วง100วันพระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสักเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกต
พระพิธี

ทำเปรียบเสมือนผู้สืบสารมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 21:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคลินิกทันตกรรมอศวนันท์บริษัทอศวัพโสพลจำกัดโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและบริษัทสเตล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทิตากับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอศวโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอศวนันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานและวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนท์สิริพฤกษาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห่อมและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนิลเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียงพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเต่าปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัทไอเดียเวิร์กส์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหน่วยงานและประชาชนทั้งข้าราชการนักเรียนนักศึกษาไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่5ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: มันคือฆาตกรต่อเนื่องเจอตัวจับตายได้เลย
3: คืออสุราแม่งมอบสิทธิ์ให้กูเป็นคนกำหนดว่าตอนจบของในคอนจะเป็นยังไงถ้ากดรหัสผ่านเนี้ยต้องเป็นกูคนเดียวเท่านั้นในฐานะผู้สร้างที่จะรู
4: ้ผมมีคลิปที่ถ่ายไว
5: ้กูจัดการเรื่องโน้ตแบ็คแม่งจะใหญ่แค่ไหน
6: ปล่อยตัวปล่อยได้ไงหลักฐานชัดเจนขนาดนั้น
7: ว่าคดีนี้มันแปลกๆแล้วแกรีบติดต่อนบด่วนเลย

สารวัตรครับเบื้องต้นเนี่ยกระเป๋าสตางค์ปืนพกประจำกายรวมถึงทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดของผู้ตายหายไปทั้งหมดเลยครับผมเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ครับ

0: เดี๋ยวเรื่องพาสเวิร์ดอสุรากูกลับไปคิดเองก็ได้วันนี้มึงพักเถอะ
1: ไม่เป็นไรกูไหว
0: พัดมึงอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอบ้างก็ได้นะไม่ต้องแบกทุกอย่างคนเดียวก็ได้
2: อ้าวสารวัตรครับพอดีเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมีพัสดุส่งมาถึงสารวัตรนะครับนี่ครับ
1: ขอบคุณครับน้อง

0: เป็นไงโอเคปะ
1: ตอนนี้ DSI ตรวจสอบหลักฐานแล้วแล้วก็รับเป็นคดีพิเศษแล้วด้วยยังไงไอ้กิติมันหนีไม่รอดแน่นอน

0: ขอบคุณครับหมอบอกแพลวกลับบ้านได้แล้ววะ
1: งั้นเดี๋ยวกูไปรับแพลวด้วย
0: ไปดิ
2: ท่านรอสารวัตรอยู่ครับ

0: ขอโทษครับท่านที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันวุ่นวายแต่ส่วนหนึ่งพ่อหลานของท่านด้วยนะครับ
1: ฉันรู้จักหลานของฉันดีว่าเป็นยังไง
0: ผมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบเนี่ยจะให้โทษว่าใครผิดมันก็ผิดกันทั้งหมดนะครับแต่ผมเคลียร์เรื่องนี้ให้จบได้นะครับถ้าท่านรับปากว่าสารวัตรพัชจะไม่มายุ่งเรื่องนี้อีก

0: มอบอกเฮียว่าวันนี้แพลวกลับบ้านได้ละเฮียกับเคก็เลยรีบมารับ
1: เฮียจะให้หนูกลับบ้านทำตัวปกติโดยที่เพื่อนหนูนอนอยู่เนี่ยนะ
0: แพลวเฮียเข้าใจแกนะว่าแกเจอมันอะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันจบแล้วไอ้เฮียเปียวมันก็ตายไปแล้ว
1: เออมันตายโดยที่ตำรวจทำไม่ได้เลยคิดว่ามันตลกไหมตอนนี้นั่นอะ เพื่อนหนูทำได้ขนาดนี้ไอ้คนที่มาช่วยหนูอะไม่ใช่ตำรวจด้วยซ้ำ
2: คนอย่างมึงสมควรตายแล้ว
1: ว ันนั้นน่ะไม่กลัวในคอร์สเลย
0: แพ้วมันเป็นฆาตกรนะ
1: แต่ก็สมควรตายเฮียก็รู
0: ้แล้วแกอยากจะอยู่ในสังคมที่ตัดสินผิดถูกกันด้วยความเชื่อกับความรู้สึกจริงๆเหรอลงโทษกันด้วยศาลเตี้ยไม่สนกฎหมายสั่งประหารแบบที่ไม่ต้องพิสูจน์แกอยากได้แบบนั้นจริงๆเหรอ
1: ก็ไอ้กฎหมายทำอะไรคนไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เนคอร์สนะยังได้เก็บศพหนูกับปิมไปแล้วรู้ไหมเพราะอะไรคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีวันเข้าใจหรอก

0: ว่าไงครับอ่ะ
1: อาได้รับรายงานว่ากิตติมันรู้ตัวมันหนีไปก่อนที่เดซายจะเข้าจับกุม
0: แล้วมันรู้ตัวได้ไงครับ
2: เอานะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวอาจะสั่งตามล่าตัวมันให้ถึงที่สุดพัดต่อไปนี้แกต้องระวังตัวนะแล้วถ้าจะทำอะไรก็ต้องคุยกับอาก่อนเข้าใจนะ
1: ได้ครับอ่ะ

0: มีคนแอบส่งข่าวให้กิติมันรู้ตัวก่อนที่มันจะโดนรวบ
1: ไอ้พัดมึงก็รู้ไม่ใช่อ่ะว่าพวกนั้นน่ะทำอะไรกับนบถ้ามึงยังดึงดันต่อไปแบบเนี้ยกลัวว่ามึงจะเป็นลายต่อไปวะ
0: แล้วมึงจะปล่อยให้นบตายฟรีเหรอวะฟังกูนะเว้ยเคไม่ว่าแบ็คไอ้กิติอ่ะแม่งจะใหญ่มาจากไหนก็กูจะลากคอแม่งออกมาให้ได้

0: นี่หมอลืมคืนปากแกมาปะเนี่ยไหนยิ้มให้เฮียดูหน่อยสิเห็นพี่เคเขาบอกนะว่าถ้าว่างๆอ่ะอยากจะไปเลี้ยงข้าวแกแกได้ฉาเลยเนี่ยได้กินข้าวกับไอดอลด้วย
1: พรุ่งนี้หนูจะกลับไปฝึกงาน
0: แพลวแกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะพักให้หายดีก่อนแม
1: ่หนูรู้ว่าตัวเองไหวหรือไม่ไหว
2: เอานะพัดอย่าไปขัดใจน้องก็เลยแพลวเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วจริงไหมไอ้แสบของอา
0: ถ้าเรื่องนี้แม่งพังไม่เป็นท่าสิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
3: แล้วคืออะไร
0: ห่วงมึงอะ
4: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ
1: ่
2: ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย

0: Original 300 milliliters Like the soy Like the soy Original Number 1 brand Thailand Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟสเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟส
2: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
0: ไอ้แม่ครับ
1: Formos Omega 369

0: Sky Narni S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกความต้องการพิเศษตอนเลือก Smart Heart Go อีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
2: แลคตาซอยออริจินัล300 มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real

0: พี่ครับผมขอจ่ายแค่เดือนเดียวก่อนได้ไหมครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิน3เดือนต้องให้พ่อย้ายออกเลยนะคะ
0: ได้ครับขอโทษนะครับ
2: รายงานข่าวด่วนเหตุไฟไหม้ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยย่านปทุมธานีเปลวเพลิงลุกลามรวดเร็วเจ้าหน้าที่นิติเวชกำลังเร่งตรวจอัตลักษณ์

0: ฮัลโหลครับ
1: งานที่ส่งมาผ่านนะเดี๋ยวเข้ามาเอาเงินได้เลยผมให้ 2,000 นะหักภาษีด้วย
0: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมรีบเร่งงานให้ครับ
2: มึงจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่มึงก็หนีกูไม่พ้นหรอกจำไว้นะต่อให้พ่อมึงตายหามึงต้องหาเงินมาใช้หนี้กู
3: I'm sorry.

0: ึกว่าวันที่เนคอร์สออกตอนแรกเหรอวะไม่ใช่วะ
1: อสุรามันจัดฉากทั้งหมดนี่เพื่อล่อให้มึงเข้าไปในตึกร้างคือมันต้องการให้มึงเข้าไปเห็นตอนจบที่มันเตรียมไว้มันต้องตั้งรหัสผ่านที่มึงพอจะเดาได้ก็ต้องเป็นตัวเลขที่มีแค่มึงกับมันเท่านั้นที่รู้

ยินดีต้อนรับกลับมานะกลับมาได้ถูกจังหวะพอดีเลยตอนนี้พี่กำลังมีงานสนุกสนุกเธอต้องชอบแน่ๆพี่รู้นะว่าตอนนี้แพลวโตขึ้นแล้วโตพอที่จะเข้าใจว่าการกล้าเปิดเผยความจริงเนี่ยบางทีมันก็ต้องแลกมากับความเจ็บปวด

0: กูเผลอหลับไปตอนไหนวะเนี่ย
1: กูเห็นมึงหลับอยู่ไงเลยไม่อยากปลุกเท่ากับว่าตอนนี้เราแม่งเหลือโอกาสเดียวแล้วจะพุ่งตรงนะเราไม่รู้เลยวะว่าพาสเวิร์ดแม่งคืออะไรเออแล้วเรื่องสารวัตรกิตติอ่ะ
0: กูคิดว่านะคนที่กิตติรับใช้อ่ะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไทยอินเวสท์เมนต์เมื่อ20ปีก่อนต้องเป็นใครสักคนที่เราไม่มีข้อมูลแต่โชตนี
1: ่แล้วกิตติก็เลยจัดการให้โชตเพื่อช่วยคนคนนั้นแล้วก็จัดฉากฆาตกรรมให้เหมือนกับเนคอสแล้วก็โยนความผิดให้กูนี่เหร
0: อใช่คนที่กิตติยอมรับใช้แบบถวายหัวต้องเป็นคนที่มีอำนาจบารมีมากพอที่จะบิดเบือนพยานหลักฐานทั้งหมดเรื่องนี้แม่งพังไม่เป็นท่าสิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
1: แล้วคืออะไร
0: ห่วงมึงอะห่วงว่ามึงจะโดนเล่นก่อนที่เราจะไปถึงความจริง
2: ยิ่งนานวันคดีเนครอสก็ยิ่งมีเงื่อนงำเมื่อโยงเข้ากับประวัติของสารวัตรยศพัฒน์ไตรคณาวุฒิที่เคยตกเป็นประเด็นหรือจะเป็นอย่างสุภาษิตลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมันทำให้ผมอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ครับว่าการตายของหนึ่งในทีมสอบสวนคดีนี้ร้อยตำรวจโทนพพันธ์คงครามที่ถูกสรุปคดีอย่างเงียบๆว่าเป็นการปล้นชิงทรัพย์ก็อาจจะมีเงื่อนงำอะไรซ่อนอยู่บางทีคนที่ตอบได้ตอนนี้อาจจะมีเพียงสารวัตรยศพัฒน์คนเดียวก็ได้นะครับ
0: ใครเป็นคนเอาข้อมูลพวกนี้ไปให้แม่งวะ
3: หนูเป็นคนเอาข้อมูลให้พี่ทันเองอะ
0: แพลวแกถูกมันหลอกใช้อีกแล้วนะมันแค่สร้างเรื่องโยงข่าวกันมั่วๆเพื่อขายข่าวถามจริงนะแกโอเคจริงๆเหรอที่แม่เอาชื่อพ่อพวกเราไปประจานด่าซ้ำๆแบบเนี้ย
3: ไม่มีใครหลอกแพลวแต่เรื่องพ่อเราอะก็เป็นเรื่องจริงถึงพี่ทันเขาไม่พูดนะแล้วก็เปลี่ยนอะไรในสิ่งที่พ่อทำไม่ได้แล้วเฮียรู้ปะทำไมหนูถึงยอมเพราะถ้าชื่อเฮียไม่อยู่ในสปอตไลท์อะเฮียก็จะโดนสั่งเก็บเหมือนพี่นุ๊ก
1: คือที่แพรพูดจริงๆมันก็ถูกนะ

0: จอบอกสายกิติแล้วเดี๋ยวกูรีบไปก่อนฝากมึงดูแลแพลวด้วย
1: แต่พี่เข้าใจแพลวนะว่าที่แพลวทำไปเพราะว่าอยากปกป้องไอ้พัดมันอะ
2: แต่คนที่เอาแต่ปกป้องคนอื่นแบบเฮียเขาไม่เข้าใจหรอกพี่พี่ทันบอกว่าเขาเป็นคนส่งเนคอร์สครบทุกตอนให้พี่ใช่ปะ
1: อืมใช่คือทันน่ะเคยเป็นแฟนคลับเนคอร์สมันก็เลยเซฟไว้ทุกตอนอ่ะแต่แพลวเอาจริงๆนะพี่คิดว่าทันน่ะไม่ใช่แฟนคลับธรรมดา
2: คือพี่คิดว่าพี่ทันคืออสุรายใช่ปะ
1: ก็เป็นไปได
3: ้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วดูก็รู้ว่ามีคนสั่งเก็บมันเรื่องของเกตีอาจจะลงมาดูด้วยตัวเองแต่ว่าทั้งอาและแกต้องถอนตัวจากคดีเนคลอสเพราะตอนนี้มันเข้าไปเกี่ยวคดีของสถาบันการเงินไทยอินเวสเมนต์ถ้าเราเข้าไปวุ่นวายมันจะเข้าข่ายผิด157สังคมจะมองเราไม่ดีมีส่วนได้ส่วนเสีย
0: แล้วคดีของนบล่ะครับ
3: พัดแกยังเชื่อในตัวอาอยู่ไหมเพราะถ้าแกยังเชื่อแกต้องรู้ว่าคนอย่างอาจะต้องเอาตัวคนผิดมารับบทลงโทษให้ได้หรือว่าวันนี้แกไม่เชื่อแล้วแกเองก็หลงทางไปกับวิธีของปีศาจอย่างเนครอสเหมือนกัน

0: แล้วถ้าเกิดว่าไอ้ทันเป็นอสุรายจริงๆนะแล้วการที่มันกล้าเปิดหน้าออกสื่อขนาดเนี้ยแสดงว่ามันจะทำอะไรแน่นอน
1: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swiss Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swiss Reju Plus

ฟอสเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Guy Nardi, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
1: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
0: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
2: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
3: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
4: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จัน
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: 300 milliliters. Like the soy. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.

0: คืออะไรวะ
1: แพลวส่งลิงก์นิทานไลฟ์มา
2: สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อเปิดโปงความลับหรือมีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาอัปเดตแต่วันนี้ผมมาเพื่อสื่อสารกับมิสคิวโดยตรงครับผมเข้าใจความรู้สึกคุณนะครับมิสคิวเข้าใจว่าคุณต้องทนเห็นคนชั่วลอยนวลเข้าใจความเจ็บปวดที่ผลักดันให้คุณสร้างปีศาจอย่างเนครอสออกมาไม่รู้ว่าคุณจะได้ดูอยู่ไหมนะครับแต่ผมอยากจะขอร้องแทนแฟนคลับของคุณทุกคนว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบที่สมบูรณ์แบบของเนครอสอยู่และถ้าจะให้ผมเดาบางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ

0: ไอ้พันคำว่าไดเซนเซ
1: ทำไมวะมันคืออะไร
0: คำว่าไดเซนเซแม่งเป็นคำเรียกของอสุราที่ใช้เรียกกับมิสเตอร์คิวในอินบ็อกซ์เท่านั้น
1: มันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ป่าววะ
0: กูว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนคือการที่มันพูดว่าไดเซนเซออกสื่อขนาดเนี้ยแสดงว่ามันอยากส่งสารถึงมิสเตอร์คิวแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ทันเป็นอสุราจริงๆนะแล้วการที่มันกล้าเปิดหน้าออกสื่อขนาดเนี้ยแสดงว่ามันจะทำอะไรแน่นอนแล้วตอนเนี้ยแพลวก็อยู่กับมันแพลวจะตกอยู่ในอันตราย

0: ณเดี๋ยวก่อนค่ะมาติดต่อเรื่องอะไรคะคุณเดี๋ยวก่อนค่ะ
1: อ้าวคุณเคสารวัตรมีธุระกับผมหรือว่ามีธุระกับแพลวครับ
2: พวกพี่มีอะไรอ่ะ
3: คุณเรียกผมว่าไดเซนเซมีแค่คนเดียวบนโลกที่เรียกผมแบบนั้น
1: แล้วมันแปลกตรงไหนล่ะครับคุณเคผมเป็นแฟนคลับที่ติดตามผลงานของคุณแล้วมันก็คงไม่มีคำไหนแล้วเนี่ยที่จะยกย่องคุณได้ยิ่งใหญ่เท่ากับคำนี้แล้ว
2: หนูรู้นะว่าพวกพี่สองคนอะคิดอะไรอยู่แต่หนูว่าพี่กำลังเข้าใจพี่ทันผิดส่วนเฮียเป็นตำรวจก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นหลักฐานไม่ได้อะ

0: กวนเราไปขอโทษนะครับที่รบกวน
1: กูว่านะยังไงทันแม่งก็เกี่ยวคดีไทยนิดเป็นแน่นอนอ่ะเพราะมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยเว้ยว่าทำไมมันถึงไม่เลิกสืบเรื่องนี้ขนาดเนี้ย

ก็เป็นไปได้วะเจอละทันวิกรพุทธานันพ่อแม่เป็นนักธุรกิจที่ดินที่ถูกหลอกให้ลงทุนในสถาบันการเงินไทยอินเวสเมนต์และตัดสินใจจบชีวิตตัวเองจากหนี้ในตอนนั้น

0: ท่ากับว่าท่านก็ไม่ใช่นักข่าวที่ก่อกระแสในคอธรรมดาดิ
1: ถ้าสมมุติว่ามันเป็นฆาตกรจริงๆเรื่องนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจให้มันก็ได้
0: แต่ชีวิตท่านก็ไม่ได้ต่างกับกูหรอก

0: กูกลับก่อนนะ
1: เฮ้ยเคเค

ับลูกแต่ลูกดูพ่อก่อนจริงๆเราเสียบอะไรเลย

0: ทำไมอาไม่บอกผมเรื่องนี้ว่าอาเป็นหนึ่งในทีมสืบคดีไทยอินเวสเมนต
1: ์ใช่อาเกี่ยวข้องกับคดีสถาบันการเงินไทยอินเวสเมนต์จริงแต่อาไม่ได้เป็นตัวหลักในคดีนั้น
0: แล้วทำไมอาถึงไม่บอกผมตอนนี้เนคอร์สกำลังพุ่งเป้ามาที่อานะส่วนนักข่าวพวกนั้นอ่ะก็กำลังจะลากอาออกไปแขวนผมจะสั่งให้ลูกน้องมาคุ้มกันอา
1: ไม่ต้องอาจะไม่ตอบโต้อะไรกระแสข่าวเรื่องนี้และอาก็จะไม่เรียกร้องการคุ้มกันถ้าอาทำแบบนั้นก็เท่ากับอายอมรับว่าสิ่งที่นักข่าวพยายามจะขุดคุ้ยและโยนความผิดให้อามันคือเรื่องจริงนั่นสิ
0: อารู้ใช่ไหมเหยื่อทุกรายที่พูดแบบเนี้ยจุดจบเป็นยังไง
1: ไม่ต้องเป็นห่วงนะบ้านอาระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาแกก็รู้ดีเนี่ยว่าสุดท้ายถ้าเนคลอสมันทำอะไรไม่ได้เรื่องทุกอย่างมันก็กลายเป็นเรื่องโกหกโดยที่อาไม่ต้องแก้ตัวอะไรเลยทั้งนั้นจริงไหม
0: สุดท้ายอ่ะมึงก็เป็นแค่เครื่องมือให้ทำมันหลอกใช้ถูกปะ

0: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหาก
1: เพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
2: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
4: ขอกินด้วยนี
0: ่ไม่

0: Lichen Reflection Concert.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่า5

0: Better Time Night
1: Like the Soy 300 milliliters Be your original Like the Soy Original Number 1 Brand Thailand 300 milliliters Like the Soy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
3: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
4: อาหารแมวคุณภาพ
5: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
6: อาหารแมวNecco Holistic and Grain Free
7: Give me more

างที่ตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้จุดเริ่มต้นใช่ไหมครับไดเซนเซ

0: เหมือนว่ามิสเตอร์คิวจะรับฟังคำร้องขอจากผมแล้วก็แฟนคลับสุดท้ายตอนจบของเนครอสได้ถูกปล่อยออกมาเมื่อไม่กี่นาทีก่อนและแน่นอนครับมันกำลังตั้งคำถามใหญ่กว่านั้นกับพวกเราเพราะสิ่งที่เลวร้ายที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่อาชญากรรมที่ก่อโดยคนชั่วแต่คือความช่อฉนของคนที่ควรยืนอยู่ข้างความยุติธรรมมากกว่าต่างหาก
1: มันคือตอนจบที่ถูกต้องที่สุดแล้วล่ะ
0: ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเนครอสเนี่ยเขาหมายถึงใครแต่บอกได้คำเดียวเลยครับว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือเมื่อผู้รักษากฎหมายกลายเป็นคนร้ายเสียเองประชาชนจะต้องหันไปพึ่งใครครับ

0: โอเคเอางี้มึงฟังกูนะมึงคิดว่ามึงทำแบบเนี้ยแล้วมันจะจบจริงๆเหรอสุดท้ายมึงก็เป็นแค่เครื่องมือ
1: ให้ทำมันลองใช้ถูกป่ะ
0: กูรู้นะเว้ยว่ามึงก็ไม่ได้ต้องการแบบนี้มึงเงียบไหมเนี่ยตอบกูมาดิ
1: กูขอโทษว่ะ
0: โอเคเค

0: สวัสดีครับสารวัตร
1: มีอะไรผิดปกติไหมครับ
0: เหตุการณ์ปกติครับมีน้องสาวของสารวัตรที่แวะเอาขนมมาให้ท่านเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้กลับไปแล้วครับ
1: ขอบคุณครับอาครับอาครับ

0: มีน้องสาวของสารวัตรที่แวะเอาขนมมาให้ท่านเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วครับ
1: ถ้าไม่ได้เนยคอนนะยังได้เก็บศพหนูกับปิมแล้ว
2: พ่อแม่เป็นนักธุรกิจที่ดินที่ถูกหลอกให้ลงทุนในสถาบันการเงินไทยอินเวสเมนต์และตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
3: ท่านก็คือเหยื่อนั่นแหละ
1: คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีวันเข้าใจหรอก
2: มันจะมีฆาตกรอยู่ประเภทนึงนะเว้ยที่เรียกว่ามาสเตอร์มายด์คือผู้บงการมันจะไม่เอามือตัวเองไปเปื้อนเลือดมันจะใช้คนอื่นทำแทนมัน

กูไม่ได้ดึงนกเข้ามากินมึงไม่ต้องมาตายแบบนี้ป่าววะใช่ปะรู้ดูการพัดพาอะไรไปมากมายแต่มีบางอย่างยังต้องไม่ต้องตายป่าววะให้ซ้ายลงไป

0: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยพาคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไง
1: ลากมันไปสู่ฉากจบได
2: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
3: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
2: กูสัญญา

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: ไม่ใช่แล้วมึงอ่ะมาทำไม
3: อยู่ทำไม
2: เอเจนซี่
3: ผู้จัดการ
2: โดนมันหักค่าตัวกี่เปอร์เซ็นต
4: ์30%
3: เลยเหรอ
2: มึงหักค่าตัวเดี๋ยวนี้มึงหักค่าตัวเขา30%
3: เขามากันตั้งหลายคนหัก30เลยเหรอ
5: ไม่ได้คือต้องบอกว่าผมเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยมีงานผมเนี่ย
2: มึงอยากให้ตัวมึงมีงานก่อนไหมก่อนที่อยากไปให้เขามีงานอ
5: ่
2: ะ
5: ผมมาจากงานกาญจนบุรีเพื่อมาดูแลเขา
2: เพราะมึงโดนมันหักเปอร์เซ็นต์ไหม
5: เมื่อวานไปอยู่กับคุณซายมารามฟินโอนสดๆเข้าบัญชีตัวเองไหมลูก
6: โอนตรงครับ
3: โอนตรง
2: แล้วสรุปแล้วคือ
3: ถาม
2: ว่า
3: โอนค
2: ื
3: นหรือยังโอนให้หรือยังที่มาวันนี้คือถามว่าเราโอนส่วนต่างให้หรือยัง
7: ตามมาเก็บ
3: ใช่ไหม
5: แต่วันนี้เป็นแฟนคลับเฟซเป็นแฟนคลับคุณ
2: อ๋อโอเคขอบคุณแฟนๆนะครับเดี๋ยวคุยกันเบรกสอง
3: คอยกันบนเวทีนะครับ
2: เนาะถ่ายรูปไปเสร็จแล้วเน
5: า
2: ะ
5: ถ่ายรูป
2: อันหนึ่งสองอีกทีหนึ่งอ่ะก่อนไปเดี๋ยวเบรกสองค่อยคุยกันนะฮะโอเคขอบคุณมากๆนะครับ
3: ขอบคุณ
2: ขอบคุณขนมเปี๊ยะครับผมอุตส่าห์เอามาให้
3: พี่หลุยฝากเบรก2ขึ้นมาเมามอยกันนะคะเบรก2ค่ะ
7: เต้นโชว์บอยแบนด
2: ์โอเค
3: ได้เลย
2: นี่เวลาไปไหนมาไหนเมื่อวานเห็นไปไลฟ์มาดามฟินก็ไปกันหมดเลย
8: ใช่ครับ
2: ไปทั้งหมดมีกี่คนนี่
8: ก็มีทั้งหมด7คน
2: โอ้โ
3: ห
7: น้องน้อง
2: เออเอเจนซี่
3: ผู้จัดการไม่ใช่เอเจนซี่ผู้จัดการ
8: ปั้นอะไรหน่อย
9: อันนี้หักกี่เปอร์เซ็นต
3: ์30
2: อ๋อเมื่อก่อนเคยอยู่ GTH
9: เคย
2: รู้จักกับอีแจ็คได้ตั้งแต่สมัยอยู่ GTH
9: 20ปีแล้ว
2: เมื่อก่อนทำอะไรอยู่ GTH
9: ก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับครับ
3: อ๋อเหรอ
9: ก็เริ่มตั้งแต่ฝึกงานเลยครับแล้วผมก็ประกวดหนังสั้นประกวดไปประกวดมาแล้วก็ฝึกงานแล้วก็พอชนะเยอะๆเงี้ยก็ทาง GTH ก็ให้โอกาส
2: อ๋อเหรอก็แสดงว่ารู้จักอ๋อรู้จักไอ้แจ็ค
3: แต่งตอนบุโกฝึกงานที่ GTS บุโกก็ต้องเจอคุณสิ
9: อ
3: ๋
9: ออันนี้ประมาณปีไหนครับ
3: บุโกคือ17ปีแล้วเหมือนกัน
9: อ๋อประมาณ20
2: ก็
9: พอผมฝึกเสร็จก็เข้าไปอยู่หลัง
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเบรก2นะฮะแน่นอนวันนี้เขาคือแขกรับเชิญของเราร ู้สึกทุกกระแสในโซเชียลมีการพูดถึงเขากันหมดเลยเมื่อวานไลฟ์สดของยายทรายก็มีคนพูดถึงเขากันเยอะเหมือนกันนะฮะขอบพระคุณมากๆ
3: เดี๋ยวเจอเบรก2ครับผม
10: เจอกันข้างล่างนะคะ
3: นี่ผู้จัดการ
2: จัดการ
3: ทำงานดีว่ะ
10: ผู้จัดการแจ็คมาจากกาญจนบุรี
3: เพื่อมาเก็บเงินนี่แหละ
10: เดี๋ยวขับกลับไปละ
2: ออกกาญจนบุรีอยู่2วันอันนี้กลับมาเพื่อดูเขาเหรอ
10: นี่รู้ไม่เออ
3: ถ่ายหนัง
5: ช่องคุณถาเออไปช่วยเขาคุณ
2: อ๋อไปช่วยเขา
3: โอ้เรียกไปช่วยเขา
2: เดี๋ยวนี้มึงใช้คำว่าไปช่วยเขาเขาจ้างมึงก็บุญแล้วค่ะ
5: ครับผมได้ครับ
2: เอาละครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วฮะ
3: ครับผม
2: สำหรับ

0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมหรือ DE นั่นแหละที่เขาเปิดบริการ THAI Passport ซึ่งผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass หรือ AIPass.go.th อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบน่
1: ะ
0: ถามว่าได้รับความสนใจไหม
2: ได้ไหม
0: ก็ตั้งเป้าไว้5ล้าน
2: แต่ว่าสมัครเท่าไหร่
0: เต็มที่แล้วเกณฑ์แล้วเกณฑ์อีกเกณฑ์แล้วเกณฑ์อีกก็ได้แค่ล้านสามอ่ะ
2: ล้านสาม
0: ก็ล้านสามแล้วปรากฏล้านสามอ่
1: ะ
0: มีคนใช้จริงๆเท่าไหร่รู้ไหมแสนคน
2: โอ้ถึง 10% เอง
0: ก็ถือว่าเอาถ้าสมมติเราพูดกันแบบในแง่ภาพรวมนะไม่โลกสวยนะคือสอบตก
1: ค
0: ือก็ไม่ได้อย่างที่เป้าถ
1: ู
0: กต้องไหมฮะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เรามาอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆอีกครั้งว่า THAI Passport เนี่ยคือวันนี้คนกำลังพูดใช่ไหมฮะคุณเข้าไปใน Google อ่ะเข้าไปใน Google อ่ะเดี๋ยวนี้มันก็เป็น AI ถูกต้องไหมหรือแม้กระทั่งวันนี้ AI ให้ใช้ฟรีก็มีถูกต้องไหมหรือแม้กระทั่งสมมติคุณอยากจะใช้โปรหน่อยก็คือ600บาทแต่อันนี้บางคนบอกแหมมันไม่เห็นจะต่างอะไรกับของฟรีที่เขามีอยู่แล้วใน Google เลย อันนี้คือเสียงของคนไทยที่เขาส่งกันมาดังๆนะคะวันนี้คือ THAI Passport ใช้เงินโครงการนี้คือ 1,600 ล้านถ้าสมมติจะต่อเฟส2มันจะต้องใช้อีก900กว่าล้านแต่เขาจะต่อเฟส2หรือเปล่านั้นก็ต้องดูหลังเดือนตุลาคมว่าเขาจะต่อเฟส2หรือเปล่าแต่คือเฟส1เนี่ยตอนแรกตั้งเป้าไว้5ล้านคนมีคนใช้1ล้าน3แสนคน
2: มันจริงเท่าไหร
0: ่แสนคน
1: แสนกว่าคน
0: แสนคนแต่ก็เอาจริงๆทุกคนน่ะถ้าสมมติเป็นโครงการที่ดีอ่ะเท่ากับเรามันจะประหยัดไปได้600บาทเลยนะต่อเดือน
1: ค่ะ
0: แล้วเอา600บาทไปจ่ายค่าเน็ตไปจ่ายค่าทุกคนแต่ปรากฏว่าคราวนี้เขาบอกว่าเอาเจเนเรตอะเจเนเรตรูปมันก็ยังไม่ได้ก็คือเอาจริงนะ
2: เครดิตมันไม่ถึง
0: มันไม่ถึง
2: ม
0: ันก็ไม่ถึงก็คือวันนี้แต่สิ่งนึงอ่ะความหวังดีของเขาที่เขาบอกเขาต้องการให้คนเรียนรู
2: ้อยากให้คนเข้าถึง AI มาก
0: คือให้คนในที่สุดแล้ว AI มันจะต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตพวกเราอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: อีกหน่อยแม้กระทั่งคุณเปิดแอร์คุณเปิดน้ำเปิดไฟเปิดอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็น AI หมดแหละแต่วันนี้เขาก็บอกว่าโอเคมันจะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นซึ่งตรงนั้นน่าเห็นด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อคุณจะค่อยๆพัฒนายกระดับคือเอาง่ายๆคือไม่ใช่ยกระดับคือคุณจะได้ระบบธรรมดาเท่ากันก่
1: อ
0: นแต่ถ้าคุณสมัครก่อนเดือนสิงหาคมถ้าคุณสมัครก่อนคุณจะได้รับระบบโปรเลยแต่อันเนี้ยทุกๆ10วันเขาจะมีการประเมินเพื่อที่จะการสอนคุณปรากฏว่าวันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังว่า THAI Passport เนี่ยเป็นโครงการที่ต้องการให้คนไทยเนี่ยรู้จักการใช้ AI นะฮะและต้องการให้ประชาชนเนี่ยเอา AI ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็การทำงานแล้วก็ช่วยคิดงานเขียนงานวิเคราะห์ข้อมูลหรือช่วยทำธุรกิจต้องยอมรับจริงๆค่ะมันเป็นเป้าหมายเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีทักษะที่ตรงกันกับการทำงานในยุคสมัยนี
1: ้
0: 1คุณทำงานได้เร็วขึ้น2มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจของเศรษฐกิจเนี่ยมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีเรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนนักศึกษาแต่ปรากฏว่าวันนี้คนที่สมัครเยอะมันเป็นคนเจนเราคนที
2: ่มันไม่เข้าถึง AI มากนักไม่อยากจะเรียนรู
0: ้ถูกแต่ขนาดเดียวกันเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษา
2: เขาเข้าถึงกันอยู่แล้ว
3: เขารู้อยู่
0: เขาไม่ค่อยสมัคร
2: เขามีในคลาสใช่ไหมสงสัย
0: ไม่ใช่ฉันว่าเขา
2: ใช้อยู่แล้ว
0: เขาใช้อยู่แล้ว
2: เขาใช้อยู่แล้ว
0: นึกออกปะฮะคือเอาง่าย
2: ๆแล้วเขารู้แล้วเขาเลือกใช้อะไรที่เหมาะกับเขา
0: ปรากฏว่าวันนี้นะฮะเอาจริงวันนี้ข้าราชการบุคลากรภาครัฐนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบธุรกิจโครงการนี้รวม AI ชั้นนำหลายบริษัทไว้ในแพลตฟอร์มเดียวนะครับซึ่งมีมากกว่า14รายและกว่า30โมเดลให้ทดลองใช้กันแบบไม่ต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือน
2: ครับซึ่ง AI ที่มีให้นะครับก็ครอบคลุมหลายงานนะครับเช่นคุยคิดเขียนอย่างยกตัวอย่างเช่นChat GPT นะฮะแล้วก็ Claude นะฮะรวมถึง Gemini ด้วยนะฮะส่วนเขียนนะฮะผมก็คือเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ช่วยเขียนแล้วก็แก้โค้ดต่างๆได้นะครับแล้วก็มีการค้นคว้าเชิงลึกช่วยหาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เรื่องยากๆได้นะครับรวมถึง AI สร้างภาพนะครับอย่างเช่น Nano Banana Pro นะครับแล้วก็ Sea Dream นะฮะหรือแม้กระทั่ง AI ที่ใช้สร้างเพลงนะครับทำเสียงต่างๆนะครับเช่นไลเลียนะฮะแล้วก็สร้างวิดีโอนะฮะอย่าง Sea Dance นะครับจุดสำคัญก็คือว่าปกติ AI ระดับโปรหลายตัวเนี่ยมันจะต้อง
0: เสียค่ารายเดือน
2: จ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนนะฮะแต่ว่าโครงการนี้นะครับเปิดให้ทดลองใช้ฟังก์ชันระดับมืออาชีพโดยไม่มีการเสียค่ารายเดือนครับแถมเปิดให้เราเนี่ยได้ทดลองใช้ฟีเจอร์ระดับโปรโดยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนครับ
0: นี่ไงอีไปจะถามเธออยู่กับโทรศัพท์เธอสมัคร AI THAI
2: ทำไม
0: เธอไม่สมัครอ่ะไม่ต้องไปแปลกไม่แปลกรัฐมนตรียังไม่สมัครเลย
2: เขาใช้เป็น
0: รัฐมนตรี
2: ผมไม่อยากจะมาแย่งสิทธิ์หรือเปล่า
0: แต่วันไม่ใช่แต่วันนี้คือ
1: เอาอื่นน่ะ
0: สิทธิ์มันเหลือเยอะ
2: ใช้ไปเถอะ
0: สิทธิ์มันเหลือเยอะเกินกว่าไม่มี

0: ราะไทยเสียสิทธิ์จะจ่ายรายเดือนอยู่แล้ว
1: ถ้าสมมติไทยช่วยไทยอย่างนั้นโอเคมันอาจจะไปทับสิทธิ์กันอ่ะไทยช่วยไทยไม่เอาถูกต้องไหมให้สิทธิ์คนที่แต่อันเนี้ยสิทธิ์มันเหลือ ถ้านับแล้วมันคือ 70% ด้วยซ้ำไป
0: เยอะมากเยอะมาก
1: ถูกต้องไหมฮะ
2: ค่ะ
1: เอาง่ายๆถ้าเราไม่มีความรู้ทางด้าน AI ล่ะโครงการนี้นะฮะเราก็จะให้เราเรียนออนไลน์ฟรีก
0: ็
1: คือจะเรียน AI ออนไลน์ฟรีนะฮะอย่างที่บอกครับมันก็จะบอกว่าอันเซโซอาเซียนนะฮะสำนักงานพัฒนาของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมี96หลักสูตรนะฮะซึ่งสิ่งที่ต้องทำเรียกว่าคอร์สออนไลน์เพื่อสะสมคะแนนเขาจะมีการสะสมคะแนนเนาะที่จะสะสมปลดล็อกจาก AI เข้าถึง AI รุ่นโปรก็จะสะสมคือคุณจะต้องเรียน
0: ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆคืออาจจะไม่สามารถเข้าโปรได้ตั้งแต่ครั้งแรกถูกไหม
1: หลังจากนั้นปุ๊บก็จะเรียนต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับที่เก่งขึ้นเรียนจบก็จะได้แต่ละบทเนี่ยก็จะได้ดิจิต
0: อ
1: ลเซอร์ติฟิเคตเอาไปเรซูเม่หรือใช้ประกอบการสมัครงานได้แล้วเราได้อะไรกับการใช้เครื่องมือ AI ฟรีอันนี้เห็นด้วยคือเอาง่ายๆเขาจะค่อยๆสอนนึกออกป่ะทุกสิบวันเขาจะมีการประเมินเขาจะค่อยๆสอนถามว่าใช้กันเป็นหมดไหมไม่มีใครใช้กันเป็นหรอกครับ
0: นี่อยากให้คนที่ใช้ไม่เป็นเลยเข้าไปสมัครด้วยซ้ำจะได้เริ่มต้น
1: พวกเรากันเองก็ใช่ว่าใช้เก่งนะจริง
0: ๆเราแค่ถามเฉย
1: ๆมันเราก็แค่ถามจริงแต่ถามว่า AI อ่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
0: มันมีประโยชน์มากนะถ้าใช้มันเป็นจริง
1: ๆก็เอาง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึง AI รายการแฉน่าจะเป็นรายการแรกๆเมื่อ 2-3 ปีที่เราที่พูดถึง AI
2: คุณซันนี่ไง
1: ถูกต้องมั้ย
0: อืมๆใช่ๆ
1: ทุกครั้งที่เอาซันนี่มาเรตติ้งฉันตก
0: คนอาจจะเข้าไม่ถึงหรือไม่
1: คนเข้าไม่ถึงแต่สิ่งที่ซันนี่พูดอ่ะว่าพี่มดอีกหน่อยอ่ะอวัยวะมันจะมีการเจเนเรตแล้วอวัยวะมันจะมีการสร้างขึ้นมาแล้วจาก 3D วันนี้เกิดขึ้นไหมล่ะ
0: มีละสร้างได
1: ้วันนี้ตัวนู้นตัวนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วมีไหมล่ะวันหนึ่งประเทศจีนจะเป็นเมือง AI แล้วเกิดขึ้นมาไหมล่ะ
0: อ
1: ันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วที่เขาพูดมันเกิดขึ้นหมดแล้ว
2: ใช่
1: ท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อะไรกับการใช้เครื่องมือ AI ฟรีช่วยทำคอนเทนต์วิเคราะห์ข้อมูลเขียนโปรแกรมแล้วก็ได้ใบประกาศนียบัตรได้ทักษะ AI เพิ่มนะฮะซึ่งนำไปใช้งานจริงแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในสายอาชีพฮะ
0: นอกจากนั้นนะครับทาง The Standard นะครับก็มีรายงานว่าหลังจากเปิดระบบ AI Pass ได้ไม่นานนะครับก็เริ่มมีคนเนี่ยเอาไปทดลองใช้ทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับไม่ได้ใช้ AI ไว้แค่ถามตอบกับ AI อย่างเดียวนะฮะแต่เริ่มการเอา AI เนี่ยไปช่วยสร้างผลงานแล้วก็ทำงานได้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นครับมีผู้ช่วยงานท่านหนึ่งนะครับสร้างกลุ่มผู้ช่วย AI ที่ใช้ชื่อว่า Craft AI นะครับขึ้นมาถึง7ตัวแต่ละตัวเนี่ยก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันครับบางตัวช่วยในเรื่องของการทำคอนเทนต์บางตัวเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของเพลงภาษาหรือว่าเทคโนโลยีนะครับผมและน่าสนใจก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ทำไว้ใช้คนเดียวแต่สามารถเปิดให้คนอื่นเข้ามาทดลองใช้หรือว่านำไปปรับให้เหมาะสมกับงานของตัวเองได้ด้วยครับ
1: อีกตัวอย่างนึงคือมีคนทดลองใช้ AI ช่วยสร้างเกม
0: สร้างเกมเขียนโค้ดเกมต่าง
1: ๆนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะทำเกมสักเกมนึงเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นโปรแกรมเมอร์
0: ต้องไปเรียนเขียนโปรแกรม
1: ต้องเป็นโปรแกรมเมอร
0: ์
1: หรือเขียนโค้ดเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เยอะๆแต่วันนี้ตอนนี้ AI สามารถเข้าไปช่วยในขั้นตอนเหล่านี้ได้ค่ะทำให้คนที่ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ก็สามารถลองสร้างผลงานของตัวเองได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีอีกหนึ่งผู้ใช้ทดลองนะคะให้ความเห็นว่าลักษณะบวกนะฮะอย่างระมัดระวังว่าหากถามว่า AI Pass ดีกว่าเครื่องมือ AI ระดับโปรที่ใช้อยู่จริงหรือเปล่าคำตอบคือมันยังไม่ถึงระดับนั้นหรอกแต่หลายงานก็สามารถใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อ่ะเอาง่ายๆแปลภาษาเงี้ยได้คุณทำได้ดีแน่นอน
0: การหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลสรุป
1: บรรย
0: ายต่างๆได้หมดเลย
1: ทำได้เลยแต่ถามว่าไปทำแบบ generate คลิปครบอะไรมันอาจจะไม่ถูกใจ
0: มันต้องใช้หลายตัวแอร์ใช้หลายตัวใช้ AI สร้างรูป1รูปแล้วก็ไปใช้ AI สร้างวิดีโอโดยเอารูปนั้นไปเจนวิดีโอ
1: ก็ถึงบอกว่ามันจะต้องเร
0: ีย
1: นมันจะต้องเรียน
2: หลายขั้นตอน
1: แต่ขนาดเดียวกันนะวันนี้มันเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มที่เพิ่งต้องใช้การบริการเอาง่ายๆอันนี้คือผู้ใช้บริการฟรีใช้ไปเถอะเพราะในที่สุด
0: จริงๆอย่าคิดว่าใครตัวนะจริงๆทุกคนใช้ได้นะเข้าไปพูดเข้าไปคุยหาข้อมูลก็ได้ละ
1: เอาง่ายๆให้คิดง่ายๆเงินเราหมดแล้วค่ะ
0: ใช้ไปเถอะ
1: ในที่สุดเงินก็คือเงินที่เราโดนหักภาษีหรือเงินที่คุณบอกไม่จ่ายคุณเข้าเซเว่นคุณก็เสียภาษีแล้วค่
2: ะ
1: แล้วก็สามารถเป็นประตูบานแรกให้ประชาชนที่ยังไม่เคยใช้ AI ได้ทดลองใช้หลายโมเดลเรียนรู้ความแตกต่างตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือแบบใดเหมาะกับตัวเองบ้าง
0: นอกจากนั้นนะครับทางไทย PBS นะครับก็ได้ทดลองใช้ THAI Passport นะครับแล้วก็ได้พบว่าจุดเด่นของเขานะครับก็คือมีการรวม AI หลายค่ายไว้ในที่เดียวครับแล้วก็ยังสามารถนำ AI แต่ละตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้นะครับทำให้เราได้เลือกใช้ตัวที่เหมาะสมกับงานของเรามากที่สุดครับแต่จากการทดลองก็พบว่าใน

0: งานนะครับอย่างเช่นการพูดคุยสร้างภาพหรือว่าการสร้างวิดีโอ AI ที่ใช้ผ่านเว็บไซต์ของค่ายโดยตรงเนี่ยอาจจะให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่าการใช้ผ่าน THI Passport นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนครับ
1: ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะ THI Passport ถือว่าเป็นอีกทางเลือกช่วยให้คนไทยเนี่ยได้ลองใช้ AI หลากหลายรูปแบบพร้อมให้คอร์สเรียนรู้ทำให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงการใช้ AI ได้ง่ายขึ้นครับ
2: วันนี้เป็นวันที่ครม.สัญจรนะฮะอยู่ที่สงขลาปรากฏว่าวันนี้คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เขาก็พูดถึงกระแสตอบรับ THI Passport ว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียนแล้วประมาณ1,300,000 คน
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็จากที่ลงพื้นที่เนี่ยก็มีประชาชนบอกว่าดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองใช้แล้วส่วนเสียงวิจารณ์ที่ว่า TAI ใน THAI Passport เนี่ยอาจจะทำงานสู้ AI เวอร์ชันฟรีที่ใช้ผ่านเว็บโดยตรงไม่ได้วันนี้รัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าไม่จริงหรอกอยากให้ประชาชนไปลองใช้ด้วยตัวเองก่อนแล้วตัดสินแล้วก็อย่างที่บอกว่าตั้งเป้าเดิมไว้เนี่ย5 ล้านเขาตอนแรกเขาบอกยังไงเนี่ย5 ล้านน่าจะไม่พอสิทธิ์ไม่น่าจะพอ5 ล้านอ้าวถึงเวลาจริงมีคนลงแค่1,300,000เองรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะปรับรูปแบบการจ่ายเงินเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงนั่นแหละดังนั้นคนใช้มากหรือน้อยก็ไม่ได้ทำให้รัฐเสียผลประโยชน
1: ์
2: เขาถามนี่คราวนี้ถ้าสมมติจะนับจริงๆอ่ะ
0: จะมีไหมเฟส 2
2: เนี่ยจะทำอีกไหมเพราะว่าถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: วันที่2ให้เวลานิดนึง
2: มันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะตอนนี้เขาบอกเฟส 2จะมีหรือเปล่าเขาบอกยังตอบไม่ได้เพราะจะดูจากผลลัพธ์หลังจากการใช้งานไป1 ปีแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูว่ากระแสตอบรับดีหรือเปล่าแต่ถ้าการพิมพ์สมมุติมีการใช้งานเยอะการคำสั่งภาษาไทยยังไม่เสถียรเนี่ยก็จะมีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาช่วยพัฒนาระบบให้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆฮะแล้ววันนี้นะครับทางด้านไอรัชนกศรีนอนะครับสสพรรคประชาชนเนี่ยก็นำหลักฐานไปยื่นกับปปช.ขอให้ตรวจสอบโครงการ THI Passport นะครับว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตหลักๆนะครับก็คือการเขียน TOR หรือว่าเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับที่กำหนดว่าจะต้องมีจอบิลบอร์ด400 จุดจอในร้านสะดวกซื้อ 6,000 จอแล้วก็จอในห้างอีก200จุดครับซึ่งก็มองว่ามีบริษัทเอกชนไม่กี่รายนะครับที่สามารถทำตามเงื่อนไขทั้งหมดได้ครับผม
2: ก็คือเอาง่ายๆวันนี้คุณไอซ์ก็โดนไปแล้วล่ะนะฮะก็มีการฟ้องคุณไอซ์อีก1ประเด็นคือเงินเนี่ย มันมีกองทุน DE อยู
1: ่
2: กองทุน DE เนี่ยมันเหลือ1,600กว่าล้านมันเหลือ1,600กว่าล้านก็เลยเอาง่ายๆก็ต้องมาคิดโปรเจกต์เพื่อที่จะใช้เงินนี
1: ้
2: แล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างกันปรากฏวันไปทำมาอ่ะถ้าอย่างนั้นปุ๊บเงินมันก็ต้องคือรัฐถูกต้องไหมคะอ่ะเขาก็เลยคิดเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาว่า THAI Passport โดยการใช้เงิน1,600 ล้านอ่ะวันนี้คุณไอซ์เขาก็พูดประเด็นคือรูปแบบการจ่ายเงินตอนแรกเป็นแบบเหมาหมดเลยนะเปิดเหมาประมาณ 1,600 ล้านหมายความว่าแม้จะมีคนใช้โครงการน้อยรัฐก็ยังต้องจ่ายเงินตามสัญญาเต็มจำนวนก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเอางี้จ่ายตามการใช้งานจริงหรือกันล่าสุดมีคนลงทะเบียนอยู่ 1,300,000 คนแต่คนใช้งานจริงมีเท่าไหร
1: ่แสนกว่า
2: 100,000 คนทำให้ฝ่ายที่เรียกร้องเขาตั้งคำถามว่าถ้ายังใช้สัญญาแบบเดิมเนี่ยรัฐอาจจะต้องจ่ายถึง 1,600 ล้านทั้งที่มีการใช้งานจริงอ่ะอาจจะมูลค่าเพียงไม่กี่ล้านบาท
1: ค่ะ
2: โดยให้เขาก็เลยบอกว่าวันนี้คุณไอซ์เขาก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการให้ยกเลิกโครงการนี้แล้วเริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่
2: แล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่โดยเขียนเงื่อนไขการประมูลใหม่ว่าให้บริษัทต่างๆเนี่ยไม่ใช่เป็นบริษัทให้บริษัททุกอันเนี่ยที่เป็นบริษัทออนไลน์สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมคร
1: ับ ใช่ซึ่งทางปลัดกระทรวง DE ยืนยันว่าพร้อมให้ปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะฮะหลังมีการร้องเรียนเรื่องโครงการค่ะ
2: เนี่ยก็เป็นเรื่อง THAI Passport คนก็พูดกันเยอะเหมือนกัน
0: ครับผม
2: แต่ทำไม 2-3 วันนี้คนกลับมาพูดเรื่องแตงโมกัน
1: จริงอาจารย์ปันเทพไง
0: มันมีข้อมูลเพิ่มเติมมา
2: ไอ้โมตายไปปีที่5แล้วนะ
0: 5ปี
1: ไวเนาะ
2: 5ปีแล้วนะ
1: 5ปีแล้วไว
2: เข้าสู่ปีที่5แล้วนะ4ปี6เดือน
0: โหไวมากเลยอ่ะ
2: แล้วฉันพยายามจะถามเอสุภชัยเป็นเรื่องเดียวที่เอสุภชัยไม่กล้าพูด
0: รู้ไหมรู้แต่ไม่พูดหรือไม่รู้เลยเลยไม่พูด
2: มันเป็นที่2 อย่าง
0: หรือฟังเยอะจนไม่รู้จะพูดอะไร
1: พี่เอกลับบ้านแล้วไง
2: คือกลับบ้านแล้วนั่นมันเรื่องแต่งงานแต่เรื่องแตงโมจะขนาดชั้นสนิทกับเขาว่าน้องมดดำพี่ไม่พูดคือเป็นเรื่องที่เองเงียบและไม่เมา
1: ไม่พูด
2: เอไม่พูด
0: มันคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
2: และอีกหลายๆคนนะที่แบบว่าวันนี้กลายแอนนาเนี่ยเล่าก่อนเข้าคุกไอแอนนาบอกแม่หนูเห็นหลักฐานอะไรเยอะแยะไปหมดมาเล่าใช่ปะแต่ทุกคนเลือกที่จะเงียบเลือกทุกคนเลือกที่จะเงียบ
0: ครับ
2: วันนี้คดีแตงโมกำลังเข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะเราย้อนกลับไปคดีนี้เกิด24

0: บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนั้นค่ะ
1: ซึ่งในท้ายที่สุดนะครับพลตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ได้มีคำสั่งให้ยุติเรื่องโดยสมบูรณ์ไปแล้วตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2519นะครับที่ผ่านมาโดยข้อเท็จจริงทางกฎหมายที่สำคัญเนี่ยประกอบไปด้วยไม่มีการรับเป็นคดีพิเศษเพราะว่าทาง DSI เนี่ยไม่ได้รับทำสำนวนคดีนี้เป็นคดีพิเศษครับไม่มีการชี้มูลความผิดเพราะว่าในชั้นสืบสวนเนี่ยยังไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดหรือฟันธงได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการฆาตกรรมครับแล้วก็ยังขาดองค์ประกอบความผิดเมื่อไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือฆาตกรจึงไม่สามารถตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่รัฐในฐานความผิดช่วยเหลือให้ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษได
0: ้อีกคนหนึ่งที่ติดตามคดีแตงโมมาค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะคะคือคุณสนธิริมทองกุลถ้าสมมติคุณมีโอกาสฟังรายการของคุณสนธิริมทองกุลเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงพระอาจารย์ปานเทพอยู่คุณสนธิ
1: ครับ
0: อาจารย์ปานเทพกับคุณสนธิเนี่ยคืออาจารย์ปานเทพเป็นคนแบบครีเอทีฟในการทำอะไรของคุณสนธิด้วยวันนี้คุณสนธิริมทองกุลเขาได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดีการตายของแตงโมหรือการเสียชีวิตของแตงโมโดยระบุว่าช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยแม่ของแตงโมก่อนเตรียมเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับใครรู้ไหม
1: กระติก
0: กระติก
2: อีกแล้วหรอกระติก
0: กระติกกระติกจำได้ใช่ไหมคะกระติกคืออดีตผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานแต่ก็จริงนะ
1: ผ่านมา5ปีแล้วอ่ะ
0: มันผ่านมา5ทีปีแล้ว
1: ทำไมแม่เพิ่งมาแจ้ง
0: อ่ะอีน็อตพูดถูก
1: ทำไมตอนนั้นไม่แจ้ง
0: แล้วตอนนั้นแม่บอกหายโกรธหมดแล้วเดี๋ยวแม่ก็เดี๋ยวหายโกรธเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์โกรธเดี๋ยวอารมณ์ก็คือแม่ก็สวิงอ่ะนะแต่โอเคอาทิตย์หน้า
1: คุณ
0: สนธิก็บอกอย่างนี้สาเหตุของการเข้าแจ้งความครั้งนี้เนื่องจากกระติกเนี่ยได้นำรูปถ่ายคู่ของตนเองกับแตงโมเนี่ยไปมอบให้แก่ทีมฝ่ายสืบสวนของตำรวจ
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตกเป็นจำเลยตามข้อกล่าวหาของปปช.เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าแตงโมเนี่ยยังคงอยู่บนเรือในคืนเกิดเหต
1: ุครับ
0: จากข้อมูลของอาจารย์ประเทพนะ
1: อาจารย์ประเทพที่เป็นค้นหาม
0: าอาจารย์ประเทพนะที่นำส่งต่อไปยังคดีเกิดกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพตัดต่อค่ะภาพที่นั่ง
1: นี่
0: จำภาพนี้ได้ไห
3: ม
0: ภาพนี้ตอนนั้นทุกคนเนี่ยภาพเนี้ยเขาว่าเป็นภาพตัดต่อ
1: ใช้ AI ทำเขาบอกว่า
0: เป็นภาพตัดต่อนะฮะในคืนเกิดเหตุมีคนอยู่บนเรือเพียง5คนเท่านั้นไม่ใช่6คนตามที่กล่าวอ้างคุณสนธิยืนยันว่าแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะเคยสรุปว่าเป็นการอุบัติเหตุตกน้ำแต่จากการสืบสวนของตนแล้วก็ DSI เนี่ยชี้ชัดว่าสรุปแล้วเป็นฆาตกรรมคร
2: ับ คดีฆาตกรรม
1: ซึ่งในเบื้องต้นนะครับก็คาดว่ากระติกเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่ถูกดำเนินคดีเรื่องการนำหลักฐานเท็จเนี่ยมาแสดงพร้อมย้ำนะครับว่าหากกระติกไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนก็จะถูกดำเนินการออกหมายจับอย่างแน่นอนโดยตนต้องการจับตาดูว่ากลุ่มคนที่เคยอ้างว่าแตงโมตกน้ำเสียชีวิตจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังความจริงปรากฏ
0: ท่านผู้ชมฮะแล้ววันนี้ในระหว่างดำเนินรายการของ Green Wave นะฮะ Green Morning Show พี่อ่าน
1: วันนี้เลยใช่ไหมเช้านี้จะไม่ได้เห็นคลิปอะ
0: ยายหนิงปณิตาหนิงทำไมไม่ถามเอล่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะ
1: ก็เลยมาถามอันไง
0: เนี่ย
1: เพราะอันไปไม่เพราะพี่อันไปสัมภาษณ์คุณหมอมา
0: ถูก
1: รายการนึง
0: ปรากฏว่าหนิงปณิตาเนี่ยได้ตั้งคำถามว่าจริงไหมที่บุคคลที่คาดว่าเป็นคนทำเนี่ยตอนนี้หนีออกนอกประเทศไปแล้ว
1: พร้อมกับภรรยา
0: เนื่องจากโดนหลายคดีซึ่งทางพี่อันก็ได้ตอบว่าเขาก็บอกมาแบบนั้นพร้อมระบุว่าอ่ะลองไปฟังอันนี้ของกินเวฟเราเปิดได้ค่ะ
1: ครับ
4: จริงไหมครับพี่อันว่าบุคคลที่ทำเนี่ยเขาหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
5: นี่เรื่องไหน
4: เรื่องคุณแตงโม
5: ก็เขาก็บอกมาแบบนั้น
4: เพราะโดนหลายคดีเหมือนกัน
5: ใช่
4: ถูกไหมคะ
5: ถูก
4: แต่ถ้าหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็แล้วถ้าเขาไม่กลับเข้ามาเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ถูกต้องป่ะ
5: ก็ถ้าตั้งใจจะไปรวบก็คงรวบได้แต่เราก็ไม่ค่อยตั้งใจไปรวบใครเท่าไหร่อยู่แล้วอ่ะ
4: โอเค
5: แต่คดีมันยังไม่เป็นที่สิ้นสุดผมคิดว่าอาจจะยังรวบไม่ได้นะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูค่อยๆเคลื่อนตัวไป
4: ไปกับภรรยาด้วยไหมคะ
5: น่าจะเป็นไปได้แต่ครั้งล่าสุดผมยังเจอภรรยาเขาในงานหลุยส์วิตตองอยู่เลยฮะแต่หลายเดือนแล้วนะ
4: ยังใช้เงินอยู่หลุยส์วิตตองด้วย
0: แน่นอนเขาบอกว่าตนเนี่ยเคยเจอภรรยาของบุคคลดังกล่าวในงานแบรนด์เนมเมื่อหลายเดือนก่อน
1: พี่อันเคยเจอ
0: พี่อ้อยงั้น
1: อยากรู้ว่าใครสิ
0: อาจารย์ปาเทพเองก็มีกำหนดการแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ในวันพุธที่2กันยายนก็
1: พรุ่งนี
0: ้แล้วก็จะเดินไปทางไปแจ้งความดำเนินคดีกระติกโดยบอกว่ามีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่าภาพถ่ายบางภาพเนี่ยที่ถูกอ้างว่าเป็นแตงโมบนเรือเนี่ย ช่นภาพถ่ายบริเวณหัวเรื

0: แล้วก็ภาพถ่ายคู่กับกระติกโดยมีฉากหลังเป็นสะพานพระราม8ใช่ไหม
1: ภาพที่แบบ
0: อาจเป็นภาพที่ทำขึ้นมาหรือเป็นเรือคนละลำกันเพื่อนำไปส่งต่อแล้วก็เป็นการโพสเพื่อสร้างหลักฐานเท็จ
2: ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะว่าฝั่งอาจารย์ปานเทพเนี่ยจะมีการแถลงเรื่องนี้ยังไงบ้างวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่2กันยาต้องรอดูละนะครับ
1: เป็นอย่างไรบ้างก็กัดไม่ปล่อยนะเรื่องคดีแตงโมเนี่ยเขาแบบโหกัดไม่ปล่อยจริง
0: เนาะอ้าวท่านผู้ชมฮะแน่นอนใต้โต๊ะทำงานซีรีส์งานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาชีวิตมนุษย์เงินเดือนจะวุ่นวายแค่ไหนก็ต้องไปต่อนี่คือเรื่องราวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะฮะซิทคอมที่หยิบเรื่องใกล้ตัวเองคนทำงานมาเล่าแบบฮาทั้งปวดบางจังหวะก็จริงนะจนต้องหันมากลับมองเออชีวิตเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: เป็นอย่างนี้จริงๆนะคนทำงานออฟฟิศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะครับความสัมพันธ์ในออฟฟิศหรือว่าปัญหาที่ไม่มีใครสอนวิธีรับมือนะครับเพราะว่าชีวิตการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เดดไลน์แต่มันมีเรื่องให้ปวดหัวได้ทุกวันครับใครกำลังทำงานใครกำลังเริ่มทำงานหรือว่าใครเคยมีโมเมนต์แบบนี้นะฮะนี่กูมาทำงานหรือว่ากูมาเอาชีวิตรอดกันแน่นะฮะเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรให้โดนแน่นอนครับรับชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานย้อนหลังได้แล้วนะฮะวันนี้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับอาจจะเหนื่อยแต่รู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆก็รู้ว่าเราไม่ได้วุ่นวายอยู่คนเดียวนะครับ
2: ค่ะสำหรับลูกค้า AS ห้ามพลาดเพราะว่าเดือนนี้มีโปรแรงสุดๆนะครับประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคาปกติ149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้ค่ะสมัครเลยกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
0: เมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์ของรายการหุ่นกระแสมโนคนดูเป็นล้านเนาะ
2: เป็นล้าน
0: คนดูเป็นล้าน
1: ไลฟ์สดเป็นล้าน
0: คนดูไลฟ์สดของพี่หนุ่มกัญชัยเป็นล้าน
2: ใช่
0: นะ
2: ทิกตอกแปดแสน
0: ทิกตอกแปดเฉพาะก็คือรวมแล้วทุกช่องเฉพาะทิกตอกกับแปดแสนนะซึ่งปรากฏการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นตอนเจนนี่ถูกต้องไหมแต่อันเนี้ยผู้ชายคนนี้สามารถสร้างปรากฏการณ์ได
1: ้
0: ต้าเฟซเฟ่เนี่ยจริงๆเมื่อวานนี้ยายทรายก็ไปทำปรากฏการณ์มาอาดามปินไลฟ์สดชั่วโมงเดียว
1: ไม่ถึงชั่วโมงมั้งออก10นาทีล้านม
0: ั้งก็ชั่วโมงกว่า
1: ชั่วโมงกว่า
0: ได้ล้าน3
1: สุดยอดเลย
0: วันนี้คนกำลังพูดถึงต้าเฟซเฟ่กันเยอะเหลือเกินนะ
2: ฮะ
0: วันนี้ขอบคุณนะฮะที่มาเยี่ยมรายการแฉ
1: ครับผม
0: เขาบอกชีวิตเขาเหมือนรถไฟเหาะเลยเจอมรสุมมาสารพัดบ้านล้มละลายแยกทางเพื่อนร่วมช่
1: อง
0: นะฮะเลิกกับแฟนรายได้น้อยพ่อก็ป่วยนอนติดเตียง
1: โอ้โหสารพัดสารเพ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้คนพูดถึงต้าเฟ้ๆกันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้เรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงเราเชื่อว่าคุณบอกในรายการพี่หนุ่มไปหมดแล้วล่ะจบไปแล้วล่ะ
1: วันนี้อย่ามาเรื่องคุณคนเดียวว
0: ันนี้แหละ
1: เรื่องคุณคนเดียวว
0: ันนี้ต้ามาเป็นแขกรับเชิญมาดำคนเดียวเลยแล้วกันนะฮะแต่เดอะแก๊งนี่คือทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
2: เนี่ยเขาใส่แว่นดำมากันครบเลยนะ 7-8 คนเนี่ย
0: เธอเดินเข้าตึกฉันเมื่อกี้ฉันตกใจจริงๆนะ
2: เออนี่เขายิ้มนะเมื่อกี้เขาไม่ยิ้มนะตอนเดินเข้าตึกเขาไม่ยิ้มนะเขาขรึมๆนะ
0: เอาละเดี๋ยวช่วงหน้าต้าเฟ้ๆค่ะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
4: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
3: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทมีแพรคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโทนจรดปลายลองเลย
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
8: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะ
8: ต้องกินตั้งแต่เกิด
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร
14: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
15: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
15: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้ หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
13: ค่ะเทวดา
18: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
10: อย่าลืม
13: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
19: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
20: ปากสะอาด
21: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
22: ดีต่อเหงือกและฟัน
20: รสดีใช้ง่าย
21: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
22: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
23: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
24: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
23: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
24: บรีซสูตรซักด่วน
25: Give me more.

0: อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: หมดแก้วหมดค่ะ
1: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
7: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's Realลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
9: ครับเราเห็นคนให้กำลังใจและเป็นข่าวอยู่ในฟีดตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะและหนึ่งสิ่งที่วันนี้อยากให้ทุกคนลองมาฟังชีวิตของเขาชีวิตแม่งเหมือนรถไฟเหาะที่ผ่านถ้าสมมติคุณว่าชีวิตคุณแย่แล้วคุณลองมาฟังดูนะคะ
10: คร
9: ับคุณคิดว่าแย่แล้วถ้าสมมติคุณคิดว่าหนักแล้วคุณคิดว่าชีวิตมันเจอทางตันแล้วคุณลองมาฟังดูนะคะเพราะนี่ตอนที่แบบเด็กทำสคริปต์ไปว่ามันงั้นโอ้โหเอาหรอ
10: มาขนาดนี้เลยเหรอ
9: บ้านล้มละลายแยกทางเพื่อนร่วมช่องพ่อป่วยหนักแล้วเขาเองก็ยังไปซึมเศร้าขอต้อนรับต้าเฟสเฟ่อย่างเป็นทางการ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
9: เคยดูรายการแฉ
11: วันนี้มาแฉวันนี้มีแฟนคลับมาร้องทางหัววัน
9: ดูแฉเคยดูแฉ
12: ดูประจำครับเป็นแฟน
9: ขอบคุณมากค่ะต้องยอมรับเป็นกระแสตั้งแต่เมื่อคืนมานั่งดูคุณไลฟ์กับยายซายถึงตีสองตีสามอ่ะ
12: ครับผม
9: จนแบบว่าเด็กที่บ้านจะต้องคุณมดคัดตีสามแล้วค่ะนอนเถอะค่ะนะ
10: งานเน
9: า
10: ะ
9: นะเมื่อวานตีสองกว่า
12: ใช่ครับ
9: รู้สึกเคยไลฟ์ปกติก็ไลฟ์สดอยู่แล้ว
12: ครับ
9: ถูกต้องไลฟ์สดขายของไหม
12: ขายของครับแต่ว่าจะมีช่วงที่แบบช่วงล้มนะครับแล้วที่เราแบบไม่มีกระแสไม่มีอะไรเลยเงี้ยแล้วก็ไลฟ์ขายตุ๊กตุนโมเดลตุ๊กตาก็ขายแบบคนดูประมาณ80คน
11: จาก80คน
10: ก็เยอะนะ
12: ก็คือไลฟ
10: ์โอเคแล้วก็ขายได
12: ้80ก็ขายทั้งวันบางวันก็ขายไม่ได้เลยครับอันนี้เหตุการณ์นี้ก็ประมาณปีที่แล้วปีกว่าแต่เมื่อวานเหมือนสูงสุดประมาณ 30,000 กว่าคน
9: 30,000
10: คนร้านแตกภายในกี่นาที
9: ชั่วโมงกว่าเนาะ
12: ชั่วโมงนิดๆร้าน
11: 3ก็ร้านแตกละ

0: ดีใจมากๆครับ
1: เพราะมันไม่ได้ขายของเป็นร้านนี้มานานแล้ว
0: ใช่ครับขอบคุณทุกคนมากครับผม
1: เดี๋ยววันนี้ขอดูอีกสักครั้งสดๆนะ
0: ครับผม
1: กลายเป็นกระแสตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสำหรับหน้าที่มีปัญหากับเพื่อนสนิทนะฮะอย่างยัดถูกต้องไหมฮะ
0: ครับ
1: ยัดก็คือตั้งเพื่อนสนิทนั่นแหละนะฮะต้องยอมรับว่าทั้งคู่คือ2คู่หูยุคเบิดเฟ่ๆบอยแบนด์จากเพื่อนหมอปลายสู่ตำนานยูทูบเบอร์แก๊งเฟ่ๆบอยแบนด์ถือว่าเป็นครีเอเตอร์สายหลุดโลกก็คือ
2: มันแยกทำหาม
1: ไม่ใช่เอาจริงฉันเข้าใจแล้วอะอย่างกระเทยก็จะอย่างเมื่อวานฉันอธิบายให้ทุกคนฟังอ๋อฉันเข้าใจแล้วเฟ่ๆมันก็จะเป็นผู้ชายดู
2: แมนๆดู
1: ผู้ชายจะดูอากาเธออย่างพวกอีมโนจะดูอินาราดูอะไร
3: ก็แกงยี่อุ๋ยอะไรไปอย่างเงี้ยอันนะ
1: มาทุกวันนี
2: ้ก็แยกกลุ่มชัดเจน
1: เฟ่ๆมันจะเป็นผู้ชายดูนะที่แฟนคลับเนี่ยเหนียวนั่นเมื่อวานนี้คนติดตามเยอะมากในรายการโหนกระแสนะ
0: ครับ
1: รวมช่องทางออนไลน์ TikTok 800,000 คน YouTube อีก 1,300,000 คน
0: โอ้โห
1: ดูสดอันนี้คือดูคนดูสดแสดงว่าคนเนี่ยนั่งดูเรื่องราวเนี่ย2ล้านกว่าคนเรื่องของคุณเป็นไงบ้างฮะความรู้สึก
0: ก็ในเรื่องการที่แบบทะเลาะกับเพื่อนนะครับจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกดีย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็ไม่อยากให้มีวันนี้ครับแต่ก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปแล้วนะครับก็อยู่กับปัจจุบัน
2: ครับ
0: ผมแล้วก็ที่มีกระแสตอนนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนเราก็แบบปะทะกันอะไรกับเพื่อนนะครับก็ไม่ได้รู้สึกยินดีที่เพื่อนโดนด่าเราโดนชมอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่ายินดี
2: ครับ
0: ก็ตั้งใจแค่จะไปแบบเรียกร้องความเป็นธรรมหรือหาพื้นที่ตรงกลาง
3: ไปชี้แจง
2: ไปคุยกันดีๆ
0: ใช่ก็แบบ
2: มีผู้ใหญ่ตรงกลางคอยเป็นกรรมการให้นิดนึง
0: ใช่เลยครับซึ่งพี่หนุ่มก็ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็เราก็ได้คุยกันถอยกันคนละก้าวครับก็เป็นจบในแบบที่ลดการปะทะลงอะไรเงี้ยถอยกันคนละก้าว
2: ตอนนี้ถือว่าจบได้ดีไหมถือว่าจบแบบโอเคทั้งคู่ไหมพอใจเราหรือยังเขาพอใจหรือยังทั้งสองฝ่าย
0: ตอนนี้สเต็ปต่อไปคือในเรื่องของการให้ทนายคุยกันในเรื่องของ
2: ข้อตกลงแล้วต้องตกลงใหม่ทุกอย่างแต่เขาถอนฟ้องคุณหมดแล้วเน
0: อะยังครับ
1: ยัง
0: ไม่ได้ถอน
1: ก็คือหลังจากนี้เป็นเรื่องของทนายแล
2: ้
1: วในเรื่องของเรื่องราวตรงนั้นน่ะ
0: ครับ
1: มันว่าให้รายการโหนกระแสเขาจบไปแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้ววันนี้ชีวิตคุณต้าเนี่ยน่าสนใจมากนะคะ
0: คร
1: ับ จริงๆแล้วคุณฟังดูมรสุมชีวิตเรียกได้ว่ามันลุมเร้าตั้งแต่เด็กๆเลยจบความสัมพันธ์ก็ไม่สวยต้องแยกทางกับเพื่อนร่วมทำช่องเลิกลากับแฟนตกงานคุณพ่อป่วยหนักอันนี้คือแม่งฮอตหนักชัด
2: ๆมาพร้อมๆกันหมดเลยที่พ
1: ูดเราลองมาฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆชีวิตเขาว่าล้มละลายมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเราเป็นวัยรุ่น
0: ใช่ครับ
1: 13 14
0: 34
1: เมื่อก่อนที่บ้านทำอาชีพอะไร
0: ก็พ่อเป็นเหมือนรับเหมาก่อสร้างครับผม
1: ก็มีบ้านหลังใหญ่อยู
0: ่ใช่อ
1: ยู่แถวไหนตอนนั้น
0: อยู่อ่อนนุชครับ
1: อยู่แถวอ่อนนุช
0: ครับ
1: บ้านอยู่แถว
0: อ่อนนุชสุขุมวิท
1: สุขุมวิทไหนล่ะ
2: ตอนต้น
0: นี่เด็กสุขุมวิท
1: เด็กสุขุมวิทบ้านก็ไม่ใช่หลังเล็กๆหรอกเป็นบ้านเดียว
0: ก็เป็นเหมือนทาวน์โฮมอะไรเงี้ยสมัยนั้น
1: ฮะอย่างที่บอกชีวิตเราหกระเหินในที่สุดเรารู้อยู่อย่างเดียวว่าเฮ้ยมันจะต้องขายบ้านแล้วต้องไปย้ายไปอยู่ห้องเช่า
0: ใช่ครับโดนยึด
2: บ้านโดนยึด
0: ตอนนั้นเราไอ้วันที่โดนยึดอะครับก็คือมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนซีนหนังเลยก็คือว่าณตอนนั้นก็ฟองสบู่แตกนะครับ
2: ครับ49
0: ใช่
2: 49ฟองสบู่แตก
0: ช่วงต้มยำกุ้งใช่ต้มยำกุ้งแล้วก็มันจะเป็นก่อนเหตุการณ์นั้น
2: อ
0: ะก็คือว่าเราเริ่มไม่มีเงินละมันจะมีแบบว่าแต่ก่อนเฟอร์นิเจอร์เราจะเต็มบ้านเลยมีตู้ปลามีสเตอริโอมีอะไรสวยๆโซฟา
3: เฟอร์นิเจอร์อยู่ในบ้านมีเยอะแยะ
0: ภาพที่เราเห็นก็คือเฟอร์นิเจอร์มันจะหายไปทีละชิ้น
2: คือพ่อไปขาย
0: ใช่
1: อ๋อมันเริ่มหายไปอย่าง
2: หายไปทีละอย่าง
1: มันก็คือเหมือนในหนังอะเริ่มจากของก่อนโซฟาก่อนสักพักเป็นเครื่องเสียงต
0: ่
1: อเครื่องเสียงต่อไปทีวี
0: ครับผม
1: ก็คือของในบ้านเราจะเริ่มโล่งไปเร
0: ื่อ
1: ย
0: ๆ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเหมือนกับซีนในหนังในละคร
0: เหมือนเลยครับ
1: มันก็ค่อยๆโล่งค่อยๆโล่ง
0: ครับ
1: มันมีความผิดสังเกตอย่างนั้นมานานแค่ไหน
0: ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเราเริ่มไม่ค่อยเห็นพ่อกับแม่เขาปาร์ตี้ละแต่ก่อนเขาจะแบบ
3: เขาจะไปปาร์ตี้ในบ้าน
0: คือจะพาเพื่อนพาอะไรไปเลี้ยงที่วิลล่าดาราคาเฟ่เป็นตลกคาเฟ่เราจะเติบโตมาจากตรงนั้นจนมันมีผลที่เรามาเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะแต่ก่อนเขาจะป๋ามากพอจะมีคนขับรถมีรถประจำตัวมีคนขับรถใส่ชุดซาฟารีมานั่งอะไรเงี้ยพอจะแบบเลี้ยง
3: ป๋าเลย
0: ปาร์ตี้ทั้งพ่อทั้งแม่เที่ยวดิสโก้เทคเราก็จะโอ้เที่ยวตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ย
2: เราก็ไปกับพ่อกับแม่ด้วยเด็กก็พาเราไปด้วยเน
0: า
2: ะ
0: จากนั้นมันก็จะเริ่มไม่มีไปละเฟอร์นิเจอร์เริ่มหายอะไรเงี้ย

0: สัญญาณจนอ๋อโอเคเรารู้แล้วว่ามันเริ่มแย่เขาก็เริ่มเครียดกันทั้งคู่แล้วเริ่มตึงเครียดในวงในบ้าน
1: แต่สิ่งนึงที่เราได้เริ่มเห็นจริงๆคือเช้ามาปุ๊บมันเหมือนในหนังเลยฮะมีเจ้าหนี้มายืนรอ2เจ้า
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ธนาคารถือพวงกุญแจมาล็อกบ้านเราเลย
2: รอ
0: ใช่ครับแล้วก็
3: เชิญออกไปเดี๋ยวนี้เลยเงี้ยล็อกบ้านเลยยึดเลย
0: ใช่ครับก็ตอนนั้นเราก็ประมาณ13 14แล้วเราสภาพที่เราเจอคือพ่อแบบเสียใจตั้งแต่เมื่อคืนกินเหล้าร้องไห้แล้วก็นอนเมาน็อกหลับขวางประตูบ้านเป็นพ่อนอนอยู่นี่ปุ๊บแล้วก็
3: ทำยังไงแล้วก็ขวางประตูบ้านซะเลย
0: ครับเหมือนแบบ
3: เมาอ่ะ
0: ยอมใจอ่ะเสียใจที่ต้องเสียบ้านหลังนี้ไป
2: ธนาคารจะมา
0: ใช่ครับแล้วเจ้าหน้าที่ทําอะไรก็ถือกุญแจมารอยึดก็ยืนอยู่แล้วก็ยืนมองพ่อเมานอนหลับหมดสภาพอยู
3: ่
0: แล้วเราก็อายุ13ก็ไม่รู้จะทําไงแล้วก็มีน้องสาวด้วยน้องสาวก็ประมาณ11 12แล้วเราก็จะต้องทํายังไงวะแล้วเขาก็มีเจ้าหนี้ธนาคารแล้วก็มีเจ้าหนี้ที่เป็นแบบเจ้าหนี้นอกระบบเป็นเจ๊คนนึงมายืนเท้าเอวแบบปลุกพ่อสิปลุกพ่อปลุกพ
2: ่อ
0: แล้วเราก็จะเห็นเจ้าหนี้แล้วไอ้เจ้าหนี้เขาก็มาพร้อมลูกน้องปลุกยังไงก็ไม่ตื่นเขาก็นอนหลับนิ่งแล้วก็เขาก็จะแบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเขาก็ก้าวขาข้ามพ่อเราเข้ามายึดของ
1: ก็คือ
0: เขาให้ได้มากที่สุด
1: ให้มากที่สุด
0: ใช
1: ่ค่าที่สุด
0: ไอ้เจ้าหนี้ก็บึ้บแล้วก็เจ้าหนี้ธนาคารก
2: ็
0: ก้าวข้าม
3: ข้าม
0: ตัวพ่อเรามาเพื่อมาแบบตรวจเช็คบ้านแล้วก็วานให้เราช่วยกันอุ้มพ่อเนี่ย
3: ออ
0: กมานอกบ้านเพื่อที่เขาจะปิดประตูอะไรเงี้ยครับพ่อก็ฟื้นขึ้นมาปึ๊บๆๆอื่นๆแล้วก็เก็บกระเป๋าคนละใบเดินออกจากบ้านนะครับเพื่อไปหาห้องเช่า
3: หาห้องเช่าจะไปอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำ
0: ใช่เดินพ่อแล้วก็ผมแล้วก็น้องสาวก็เดินกัน3คนก็ไม่รู้จะไปนอนไหนอะไรเงี้ย
1: อยู่กันแค่3คนพี่เนาะ
0: ใช่ตอนนั้นแม่ก็เหมือนทะเลาะกันก็แม่ก็กลับไปอยู่
1: ที่บ้านเขา
0: ชัยภูมิแล้วก็เดินกัน3คนพ่อลูกอะไรเงี้ยเสร็จ
1: ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีจุดหมายด้วย
0: ไม่มี
1: ว่าเราจะไปอาศัยที่ไหนเอาง่ายๆว่าคืนนี้เราจะไปนอนไหนยังไม่รู้
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมคะแต่รู้ว่าเก็บข้าวเก็บของออกมาได้แค่ไหนเราออกมาแค่นั้น
0: ครับผม
1: ปรากฏว่าณตอนนั้นน่ะมันไม่เหลืออะไรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆ
0: ใช่ครับแล้วพ่อเขาเหมือนเขาสั่งเขาฟื้นมาฟื้น
1: เขาก็เมาอยู่ใช่ไหมตอนพาเดินไป
0: ใช่ครับ
3: ก็ยังไม่รู้
0: ตัวแห้งอยู
2: ่จะมาสั่งตอนเย็นๆน่ะ
0: พอเขาเริ่มสั่งเขาก็เลยแบบเรียกผมกับน้องมาแล้วเขาก็บอกผมว่าน้ำตาคอแล้วเขาบอกว่าเขาขอโทษขอโทษที่ไม่สามารถ
1: เลี้ยงได้
3: ดูแลเราได้ดี
0: ดูแลให้ได้ดีนะครับแล้วเขาก็มันเป็นเหมือนสิ่งที่ผมจำติดตัวตลอดภาพนี้ไม่เคยลืมนะครับเขาก็บอกว่าขอโทษที่เลี้ยงดูได้ไม่ดีเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันผมจะคืนอิสระให้ตาจะไม่บังคับว่าตาจะต้องเรียนอะไรจะต้องทำอะไรจะกลับบ้านไหมจะยังไงให้ปลดก็คือคืนชีวิตไทต้าแล้วเขาก็บอกว่าจับมือแล้วเขาก็บอกว่าขออย่างเดียว
1: เป็นคนดี
0: ครับขอให้ใช่ครับ
3: ขอให้เป็นคนดี
1: ฮะ
0: ขอให้เป็นคนดีแล้วแบบโดยจริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นคนดีหมายถึงว่าผมก็เป็นเด็กแบบ
3: เด็กคนนึงอ่ะก็ตามวั
0: ยเด็กบ้านรวยมันก็เปรี้ยวๆซ่าๆครับ
3: 14 15กําลังซ่าเลย
0: แล้ว
1: ก็คือบ้านมีฐานะ
0: ก็มีเคยมีคนใช้แล้วเราก็เป็นเด็กที่เคยแบบแกล้งคนใช
3: ้สปอย
0: ใช่สูบบุหรี่ตั้งแต่ป
3: .4โอ้โห
0: แบบหาตีรันต่อยอะไรเงี้ยแล้วมันพลิกแบบฟึบเดียวแค่แบบว่าพ่อเราขอให้เป็นคนดีก็พอแล้วอะไรก็ได้จากนี้ปล่อยเลยอะไรเงี้ยครับ
3: มันเลยเป็นคำที่ฝังใจเราอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่
3: หลังจากนั้นชีวิตเราเปลี่ยนพลิกเลยไหมจากเด็กที่แบบว่าเกเรไม่สนใจเรียนหนังสือเราพลิกเปลี่ยนชีวิตเรายังไง
0: ก็มาตั้งใจ
3: เรา
0: ก็ประกาศแบบเราเห็นแม่กับพ่อต้องแยกจากกันน้องบ้านเสียไปรถเสียไปเราก็ประกาศกับตัวเองไว้ว่าเราจะเอาทุกอย่าง
1: กลับคืนมา
0: ให้ได
1: ้ปรากฏ
0: ให้ไวที่สุด
1: ชีพแรกของเขาคุณนุ๊กด้วยฮะจากชีวิตที่เป็นลูกคุณหนูเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ต้องยอมรับตอนนั้นคุณพ่อรับเหมาก่อสร้างก็มีเงินนะ
0: ใช่ครับ
1: เริ่มไปทำงานก่อสร้าง
0: ใช่ครับ
1: นั่นคืออาชีพแรกที่เรารู้สึกว่าด้วยวุฒิของเราอยู่แค่นี้
0: ใช่ครับ
1: เราทำได้คืองานก่อตอนนั้น
0: ครับ
1: อายุเท่าไหร
0: ่ตอนนั้น14
1: ก็คือตอนที่ออกจากบ้านเนี่ย
3: ออกจากบ้านมาแล้วล่ะไม่มีบ้านอยู่แล้วตอนนี้พ่อ
1: ไปทำงานรับจ้างก่อสร้างอยู่กี่ปี
0: ตอนนั้นทำในช่วงปิดเทอมครับประมาณเดือนเกือบ2เดือนครับ
1: หนังสือเราก็ยังเรียนอยู่
0: ใช่ครับ
1: ก็คือยังไงเราก็จะรู้สึกว่าต้องเรียนให้จบ
0: ครับผม
3: ครับ
1: แต่ขนาดเดียวกันในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปรับงานก่อสร้าง
0: ใช่ครับ

0: เราตอนแรกเราก็คิดว่าพ่อเราเขาก็ลดตำแหน่งนะจากแบบ
1: ผู้รับเหมา
0: ใหญ่โตผู้รับเหมาอ่ะเขาก็กลายเป็นแค่หัวหน้าคนงาน
2: หัวหน้าคนงานแทน
0: จากที่เคยยืนสั่งการคนอื่นก็กลายเป็นแค่แบบ
2: หัวหน้า
0: คนงานอีกทีนึงตำแหน่งแบบต่ำมาก
3: ซึ่งพ่อข้อเจ็บช้ำพออยู่แล้ว
0: ใช่เราก็เลยอ่ะไปช่วยเขาทำด้วยอยากหารายได้ตอนแรกเราก็คิดว่าอุ้ยพ่อเราเป็นหัวหน้าคนงานเราต้องสบายแน่เลยแต่ว่าหนักกว่าคนอื่น
3: ก็คือเอาง่ายๆไอ้คำว่ารับเหมาก่อสร้างก็คือไปทำกับพ่อตัวเองไงแหละ
0: ใช่ครับ
3: ที่พ่อตัวเองเวลาที่มาจากเมื่อก่อนเคยเป็นเจ้าของบริษัทวันนี้เป็นแค่ลูกจ้างเขา
0: ใช่ครับ
3: เขาก็เจ็บช้ำอยู่แล้ว
0: ครับ
3: ก็เหมือนกับการไปซัพพอร์ตพ่อ
0: ครับพอเสร็จไปวันแรกไม่ไหวเหนื่อย
1: ยกจะไปไหวได้ไงยกปูนยกทรายไม่
0: ใช่ครับเราหนีกลับขณะที่เรากำลังเดินหนีกลับนะครับเราก็ตอนนั้นก็ไม่ไหวจริงๆเราก็แอบเดินหนีจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านแล้วในกลุ่มกรรมกรนะครับก็จะมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีคนแก่ผู้หญิงคนแก่ผู้หญิงแล้วก็มีเด็กผู้หญิงด้วยที่อายุไล่เลี่ยกับเราก็อยู่ในกลุ่มกรรมกรด้วยแล้วขณะเรากำลังจะเดินหนีกลับบ้านนะครับพอเดินปุ๊บแล้วเราหันไปเห็นเด็กผู้หญิงอายุเท่าเรากับป้าแก่ๆที่เป็นกรรมกรกำลังยกอิฐอยู่สองคนโดยที่เขา
2: ไม่ได้หนีกลับ
0: เออแล้วเราแบบหูย
1: เขายังทำได้เลย
0: ผู้หญิงกับคนแก่ยังทำได้เลยถ้าเราหนีกลับนี่มันโคตรจะเสียชาติเกิดเลยผมก็วางกระเป๋าแล้วเดินกลับไปเลยแล้วก็อยู่จากนั้นยาวอีกเดือนกว่า
3: ก็เดือนกว่าคือทำ
1: ช่วยพ่ออย่าง
0: ที
1: ่
0: ใช่ครับ
1: พอเรียนไปเรื่อยๆทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วยพ่อไปด้วยพอจบม .6 เนอะ
0: จบ
1: พอจบม .6 ก็ต้องเริ่มหางานทำแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในช่วงปิดเทอมไปทำอะไรต่อหลังจากก่อสร้าง
0: ก็ไปทำเด็กเสิร์ฟร้านพิซซ่า
1: เด็กเสิร์ฟ
3: โต๊ะจีนก็เคยทำมาแล้ว
0: ครับ
3: ปูโต๊ะจีนอะไร
0: โต๊ะจีนยกโต๊ะจีน
3: โต๊ะจีนปูโต๊ะจีนตอนนั้นเป็นยังไงปูโต๊ะจีนโต๊ะจีนไปทำอยู่ที่ไหน
0: ก็เป็นงานจ็อบเสริมก็แบบในละแวกแถวซอยบ้านเขาเป็นรับเหมาจัดโต๊ะจีนเราก็ไปด้วยวันละ200อะไร
1: ก็คืออะไรทำได้ทำหมดได้เงินทำหมด
2: ตอนนั้นก็ประมาณ18เนาะถูกต้องไหม
0: ใช่
2: ประมาณ18
1: ไม่มีเวลาไปเที่ยวเล่นๆกับเพื่อนมีไหม
0: ไม่ค่อยมีเลยครับ
1: ไม่มีเลยเน
0: าะใช่เพราะว่าพ่อเราก็ไม่ได้มีเงินเราก็เหมือนหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็ไปเรียนมหาลัยรามคำแหงคร
2: ับ
0: ก็จะดีครับก็เพราะว่าอาจจะไม่ต้องเข้าเรียนบางอันอ่านหนังสือได้ก็จะมีเวลาตอนนั้นก็แจกใบปลิว
1: ทำแจกใบปลิวอีกคุณทำอะไรมาบ้างเนี่ยตอนนี้ทำอะไรมาบ้างเน
3: ี่
1: ย
3: เยอะมากก็คือทำมาเยอะ
1: ใบปลิวทุกอย่าง
3: ทำมาทุกอย่าง
2: ร้านพิซซ่า
0: แล้วก็
2: โต๊ะจีน
0: ตบมือรายการทีวี
1: อ๋อเหรอมีเหรอตบมือรายการทีว
2: ีมีสมัยก่อนมันต้องมี
0: แต่มีอาชีพนึงที่ทำแล้วประทับใจมาก
2: คือ
0: รับจ้างเดินห้าง
1: เฮ้ยเป็นยังไงวะรับจ้างเงินห้างทำยังไง
3: เป็นไง
0: ก็จะมีห้างเปิดใหม
2: ่
0: หลักสี่พาซ่าตอนนั้นเปิดใหม
2: ่
0: แล้วเขาอยากให้ดูว่าม
1: ีคนเยอะ
0: เอเจนซี่เขาจะเอาถุง
2: ห้าง
0: ปิ้ง
1: ถุงช้อปปิ้ง
0: ให้เราเดิน
1: ได้แอคด้วย
0: 200บาทเดินตั้งแต่10โมงยัน2ทุ่ม
1: โอ้โหเดินวนอยู่ในห้างเดินไปในห้างนั่ง
2: ตายแล้ว
3: เท่าไหร่200
0: บาท
2: 200บาท
1: จริงเหรอมีอาชีพนี้ด้วยเหรอ
2: ฉันเคยจะเห็นว่าไปจองอาชีพไปจองโต๊ะเหล้าเอานี่คือไปเดินห้าง
1: ไปเดินอาชีพเดินห้าง
0: แล้วก็ทำเดิน
2: ทำเดินช้อปปิ้งอ่ะเหรอคุณ
0: ก็ต
1: ้องค่าเข้าไหม
0: ไม่มีคร
1: ับ ไม่200บาทก็หมดแล้วค่าเข้
0: าผมเราก็ต้องทำเป็นแบบ
1: acting เดินไปเรื่อย
0: ๆมันเป็น NPC ในเกม
2: เหมือนเดินช้อปปิ้งทั่วห้างอ่ะตั้งแต่เช้าเย็นๆ
0: ใช่ครับ
2: คุณ
1: แต่ระหว่างทำนู่นนี่อยู่คุณเองก็มีความฝันนะว่าอยากมีอาชีพในฝันของคุณ
0: ตอนนั้นก็คนพบว่าอยากเป็นผู้กำกับหนัง
1: อยากเป็นผู้กำกับหนัง
0: เราก็สมัยนั้นน่าจะเป็นยุค VCD
2: ค่ะ
0: เราก็นั่งรถเมย์ไปที่คลองหลอดเพื่อไปหาหนังราคาถูกดู
1: ครับ
0: เราก็จะซื้อแผ่นหนังเนี่ยเขาขาย20บาทเพราะถ้ามันขายในตอนนั้นก็แมงป่อง
3: ก็ร้อยกว่าบาท
0: โอ้แพงมากใช่เราไม่มีปัญญาเราก็ต้องไปหา
3: แมงป่องก็ร้อยสองร้อยเน
0: า
3: ะ
0: ใช่เราต้องไปหาคลองหลอดใช
2: ่
0: ได้20บาทแล้วก็เราก็จะมาดูที่ห้องหนังเรื่องนึงเนี่ยผมดู6รอบ
1: โอ้ดูเพื่ออะไรศึกษาการถ่ายทำหรืออะไร
0: อ๋อหลับดูไม่จบก็เลยดู
2: แ
0: อบล้อเล่นหยอกครับก็คือดูศึกษา
1: ดูศึกษาร
0: อบแรกจะดูในมุมคนดูสนุกถอดสมองออกรอบ2อ่ะดูบทรอบ3ดู acting รอบ4ดูมุมกล้องรอบ5รอบ6เก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็จดใส่
2: เครื่องละ6
1: เรียนเองจากการดูหนัง
0: ใช่ครับแล้วก็จดใส่กระดาษว่าวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องนี้มุมกล้องเป็นยังไง
3: ก็คือวิจารณ์ดูไว้เลยมุมกล้องนี้เค้าถ่ายยังไงตรงนี้มีปัญหาหรือเปล่าอะไรก็คือเราดูจากแผ่น VCD เมื่อก่อนหนัง VCD อ่ะแหละถูกต้อง
0: ใช่ใช่แต่ก่อนมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ต
1: มันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตก็ต้องใช้วิธีนี
0: ้ครับผมแล้วก็จดสดจนวันนึงก็แบบในมหาลัยเห็นเพื่อนถือกล้องแฮนดิแคมเหมือนเขากำลังถ่ายหนังสั้นกันอยู
2: ่
0: ก็แบบเฮ้ยทำไรอ่ะถ่ายหนังสั้นเหรออุ้ยเราก็อยากเป็นผู้กำกับหนังพอดีแล้วก็แบบว่าอุ้ยเดี๋ยวให้เราช่วยกองถ่ายไหมเราก็ไปช่วยกองถ่าย
2: ไปช่วยเขา
0: แล้วตีซี

0: ก็จะขอยืมกล้องเขาเนี่ยมาถ่ายหนังเราเอง
1: เพราะเราไม่มีอุปกรณ์หรอกเราไม่มีเงินซื้อหรอก
0: ก็จนวันที่ก็ไปช่วยเขาจัดฉากยกของจน
2: ซีเขาให้ยืมหรอ
0: จนเขาให้ยืมครับ
2: ดีจัง
0: ก็ยืมเสร็จก็ตอนนั้นมีประกวดชื่อแฟตฟิล์
1: ม
0: เพลงมาทำเป็นหน
1: ัง เต้นเหรอ
0: ใช่
1: แฟตฟิล์ม
0: แฟตฟิล์มนี่จะขึ้นชื่อว่าใครที่ได้ที่หนึ่งแฟตฟิล์มเนี่ย
3: คือเท่
0: เป็นผู้กำกับทุกคนซึ่งคนแรกนะครับอันนี้เกี่ยวกับน้องแจ็คแฟนฉันก็คือพี่บอลวิทยา
1: อ๋อเหรอคนนั้นคือคนแรกที่ได
0: ้และหนังที่ประกวดก็คือหนังที่แจ็คเล่น
1: ก็คือไอ้แฟนฉันนั่นแหละ
0: ใช่ครับชื่อเรื่องอะไรอยากเป็นตลก
3: ไม่ใช่
1: อ๋อไม่ใช่
3: เป็นหนังสั้นของไอ้บอล
1: เป็นหนังสั้นของบอลแจ็คเล่นด้วย
0: เป็นพระเอก
1: ไอ้แจ็คเป็นพระเอกด้วย
0: ใช
2: ่ก่อนไปเจอนางอ่ะ
0: ใช่
2: เรื่องแรกไง
0: แรกก่อนที่เรื่องนั้นจะกลายเป็นแฟนฉัน
1: โอ้โห
0: ครับผม
1: ฉันอยากเป็นตลกเน
0: า
1: ะ
0: อะไรประมาณนี้ครับชื่อนี้แล้วก็เหมือนคนที่ได้ปีที่2ก็ได้เป็นผู้กำกับ
1: คือ
0: พี่คุ้ยทวีวัฒน์วันทาที่ทำหนังผีหนังล่าสุดก็ที่หยดภาคหนึ่งภาคสอง
3: ที่ทำที่หยด
0: ใช่
2: ก
0: ็
2: คือเขาก็ได้ที่สอง
0: ใช่ส่วน
2: ปีที่สอง
0: ปีที่สามก็จะเป็นพี่อีกคนนึงก็เป็นผู้กำกับจากนั้นก็เป็นผู้กำกับเอ็มวีแล้วเราก็ถ่ายหนังสั้นแล้วเราประกวดปีที่สี
1: ่ปีที่สี่
3: แล้วได้ไหม
0: ได้ที่หนึ่ง
1: ได้ที่หนึ่งด้วย
0: ครับก็ช็อกมากได้ที่หนึ่งพอได้ที่หนึ่งเสร็จเราก็
1: เราต้องเป็นผู้กำกับ
2: แน่เลยว่ะ
0: แล้วมีวันนึงก็เราถือพอร์ตแล้วเราถือพอร์ตแล้วพอร์ตรางวัลไว้ในมือละแล้วมีวันนึงไปฟังวิทยุว่าแล้วเราก็ตอนนั้นเราเป็นแฟนคลับค่าย GTH
2: GTH สมัยก่อนเป็น GTH
0: เราข้างใคร GTH มากเพราะว่าบทดี
1: หนังดีเปลี่ยนภาพลักษณ์หนัง
3: เราทุกคนอยากจะทำงาน GTH หมดเลยเด็กรุ่นใหม
0: ่ซึ่งผมด้วยใฝ่ฝันว่าอยากจะไปทำงาน GTH อยากไปเป็นผู้กำกับที่ GTH ก็เอ๊ะเราจะเข้าไปได้ยังไงนะเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีแฟนเพจที่เราจะอินบ็อกซ์ไปขอ
2: แต่ต้องไปหน้างานเท่านั้น
0: แล้วมีวันนึงไปฟังวิทยุเรื่องเล่าพี่เอสกรมกิจพี่เอสแฟนฉัน
1: ครับ
0: เขาเคยเดินไปขอพี่อุ๋ยนนทรีนี่มีบุตรเดินไปขอฝึกงานแล้วพี่อุ๋ยก็มอบโอกาสให้เราก็เลยอ่านเกมว่าถ้าวันเราต้องทำเหมือน
1: เราต้องฝึกงาน
2: ต้องเดินไปหาพี่คนนึง
0: พี่เอสเพราะพี่เอสเคยไปขอพี่อุ๋ยนนทรีฝึก
2: เราก็ไปขอพี่เอสต่อเลย
0: เขาต้องให้แน่เลยก็เลยไปดัก
1: เจอพี่เอส
0: ครับก็รู้ว่าเขาจะไปสัมภาษณ์ที่
3: น
0: ี่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมากี่โมงเราก็นั่งตรงฟุตบาท
3: ก็รอเขา
0: ชาร์ปแดดเปรี้ยงๆรอประมาณ 3-4 ชั่วโมงโดยไม่รู้ด้วยว่าเขาจะมาไหม
1: พยายามสูงมากเลยนะ
0: แล้วเขามาจริงๆเราก็เดินไปไหว้พี่ผมเป็นชอบหนังพี่มากแฟนฉันเพื่อนสนิทผมขอไปฝึกงานกับพี่นะครับเขาก็รับเลย
3: เขารับเลย
0: เพราะเขาเคยขอโอกาสนี้จากคนอื่น
1: เด
0: ิ
1: มของเขาไง
2: ถ้าเราถือพอร์ตไปไหมว่านั้นน่ะ
0: ไม่ได้ถือครับ
2: อ๋อเราแค่มาบอกปาก
1: พี่ฉลาดรู้ว่าทำนี้เราจะได้แน่ๆ
0: ใช่
1: เรารู้อยู่แล้วต้องได
2: ้
1: แหละ
2: ก็ได้จริง
0: เขาก็รับก็เลยได้ไปฝึกงานที่จีเดสเรื่องแรกก็สายรับจับบ้านเล็กก็เจอน้องแจ็คอีกน้องแจ็คแฟนฉันก็กินนอนอยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนนั้น
2: แจ็ค
0: ตอนนั้นแจ็คยังเรียนมัธยมยังบ้านอยู่ที่สระบุรีเวลาเข้ามาถ่ายหนังแจ็คก็ต้องนอนที่ออฟฟิศผมก็นอนที่ออฟฟิศ
3: แจ็คตั้งแต่เด็ก
0: ๆก็นอนอยู่ด้วยกัน
3: ใช่สมัยก่อนแจ็คไม่มีบ้านอยู
0: ่ใช่ยังเรียนมัธยมอยู่เวลาจะเข้ามาถ่ายกรุงเทพก็ต้องนอนที่ออฟฟิศผมก็นอนอยู่ออฟฟิศก็เลยนอนอยู่ด้วยก
3: ัน ก็คือต่างคนต่างไม่มีที่อยู่กันก็เลยมาสนิทกัน
1: ก็เลย
3: ม
1: าแจ็ค
0: ใช่ครับ
1: อุ้ยแล้วดูเส้นทางเราอยากเป็นผู้กำกับหนังมันก็ดูจะสวยหรูนะแล้วทำไมสุดท้ายมันไม่ได้ไปเดินตามความฝันของเราล่ะ
0: ก็เหมือนว่าเขามาตรฐานจะสูงครับเราก็รู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างที่รู้สึกยัง
1: ไม่ตรง
0: สไตล์เราเหมือนจะมีความอินดี
1: ้
0: แหกกรอบนิดๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วก็ทางนะครับแล้วก็จะมีพออีกทีประกวดแฟตฟิล์มครั้งที่5
1: เขาประกวดอีก
0: เขาก็บอกว่ายังไม่เคยมีใครได้ที่1 2ปีติดเราก็เอ้ย
1: ลอง
0: ดู
2: ลองดู
0: ก็ส่งครั้งที่5ก็ส่งครั้งที่5ไปก็ได้ที่1อีก
1: เฮ้ย
0: ก็ได้2
1: 2ปีติดเลย
0: แล้วตอนนั้นเหมือนพี่เก้งเขาเป็นกรรมการ
2: ด้วย
0: ใช่เขาก็ชวนนัดกินข้าวก็จะมีพี่เก้งพี่วันพี่บอล
2: พี่เก้งก็อยู่ GTS ตอนนั้น
0: ใช่แล้วก็ผมนัดกินข้าวแล้วพี่เก้งก็บอกว่าชอบหนังสั้นที่ผมทำที่ได้รางวัลเนี่ยเขาอยากให้พัฒนาเป็นหนังใหญ
1: ่
0: แต่อาจจะทุนไม่ได้สูงมากให้ผมเป็นผู้กำกับวันนั้นนั่นคือ
3: มันคือเปิดโลกเลย
0: จากที
2: ่ฝันอะ
0: ขึ้นสูงเกิดมาบ้านรวยรถไฟเหาะขึ้นสูงลงสุดบ้านล้มละลาย
1: เสร็จ
0: ค่อยๆ
3: ขึ้นมาอีก
0: ขึ้นสูงสุดคือความฝันเป็นจริ งเป็นผู้กำกับ GTSก็ช็อกไปเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็มาเหมือนฝึกศึกษาแล้วก็ เขียนบทไปเรื่อยๆแล้วก็ไปแบบว่าให้มีรายได้ด้วยเขาก็ส่งให้ไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับตามหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น
1: ได้เงินเดือนด้วย
3: ก็จาก GTH ก็ให้กำเนิดเหมือนกันเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นะครับก็
1: สุดท้ายได้ทำไหมหนังที่เรา
0: อ๋อก็
1: ผู้กำกับเต็มตัว
0: เราก็รู้สึกเรายัง
3: ไม่ถึง
0: เราต้องฝึกอีกเยอะมหาศาลเลยเพราะว่ามาตรฐานสูงการทำงานอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องฝึกอีกเยอะเลยแล้วมันก็เหมือนชีวิตจับพลัดจับผลูว่าเอ๊ตอนนั้นก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับซิทคอมเนื้อคู่อยากรู้ว่าใคร
1: อยากรู้ว่าใครด้วย
0: แล้วก็บวกกับที่เราต้องเขียนบทหนังตัวเองเพื่อพัฒนาเป็นหนัง GTS ด้วยแล้วอยู่ๆเราก็เอ
3: ๊ทำเองดีกว่าเว้ย
0: เอ๊ยังไงดีนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนนั้นมีฟุตบอลโลกมาพอดีเราก็เลยแบบลาออกไปดูฟุตบอลโลกก่อน
2: ตั้งหลักมาก
1: อะไรวะ
2: ลาออกไปดูฟุตบอลโลกก่อน
3: เรื่องจริงเหรอ
0: เรื่องจริงคร
3: ับ ลาออกจาก GTH เพื่อไปดูฟุตบอลโลก
0: ครับ
3: เพราะฟุตบอลโลกมันดึกถูกต้องไหม
0: ใช่ครับก
1: ็ดูบ้านก่อนไปดูที่ไหน
0: ก็ดูที่ห้องเช่าตัวเอง
1: แล้วทำไมต้องลาออกอ่ะ
0: เราตั้งความฝันอีกอันนึงว่าเราอยากดูฟุตบอลโลกให้ครบทุกแมตช์ตอนนั้นปี
3: ไม่หรอกแต่คนเรามันมีความฝันไม่เหมือนกันโอเคณตอนนั้น
0: คืออ
3: ธิบาย
0: ความฝันหนังอ่ะมันต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ
1: ์ฟุตบอลโลก4ปีมีหนเดียว
0: เอ้ยงั้นทำฝันแรกให
1: ้
0: เสร็จก่อนดูฟุตบอลโลกครบทุกแมตช์
2: ให้ครบทุกแมตช
0: ์ตอนนั้นก็มีเงินอยู่หมื่นกว่าบาทก็เดินไปนะหาพี่มุกผู้กำกับเนื้อคู่อย่าลูกใครไปบอกขอลาออก
3: มุกที่อยู่ทำงานโอปอใช่ไหม
0: ใช่
2: วันนี้เขามาด้วยนะวันนี้พี่มุกมาด้วยนะมาอัศจรรย์วันทองมาข้างบน
3: แต่เชิญพี่มุกลงมาสิ
0: อยู่ในเหตุการณ์เลยครับ
1: จริงป่ะ
2: ใช่วันนี้อัศจรรย์
1: เจอคนหลายคนเลยนะไม่น่าเชื
0: ่อมากครับ
2: วันนี้พี่มุกมา
1: แล้วยังไงต่อแล้ว
0: ก็เลยออกมานั่งดูฟุตบอลโลกเราก็จะเหลือหมื่นกว่าบาทแล้วก็สบายเดี๋ยวดูให้ครบดูไม่ถึงตังค์หมดก่อน
1: ตังค์หมดก่อนไม่หมดก็
0: ถึงรอบ8ทีมก็ต้องไปหางานทำแหละก็เลยจับพัดจับผูก็มีพี่ตอนนั้นพี่แอชาชกาศเนี่ยครับที่วันนั้นออกโหนกระแสด้วยกันกับพี่โจ้วงไคโจบาร์เทอร์วงเลเก้ครับเขาเปิดเฮ้าโฆษณาทำโฆษณาเขาก็มาชวนผมให้ไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับโฆษณาชีวิตก็เลยระหกระเหินไม่อยู่วงการโฆษณา
1: ก็เลยเป็นโฆษณา
0: ก็เลยหลุด
3: อย่างน้อยมันก็มีงานทำต่อเรื่อยๆถูกต้องไหมล่ะมันจากลงวงการแต่ก็คือมันก็ยังอยู่ในภายใต้กล้องหลังกล้องอยู่เน
0: ี่
3: ยต้องไป
0: จะเปลี่ยนจากภาพยนตร์กลายเป็นโฆษณา
1: โฆษณา
0: เสร็จปุ๊บก็อยู่โครงการโฆษณาได้2ปีเราก็จะเริ่มเจอเอเจนซี่ตอนนั้นยังไม่มี YouTube ครับแล้วเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วเขาไปเจอคำว่า YouTube เป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ไม่รู้แบบคนอัปโหลดเขาก็มาเล่าให้เราฟังแล้วเขาก็บอกว่าต้านี่เหมาะกับ YouTube นะเพราะต้าดูเป็นคนนอกกรอบ
3: จริงเป็นคนนอกกรอบ
0: เป็นคนขบฏ
1: เป็นขบฏนะ
0: ซึ่งยูทูบไทยเหมาะกับ YouTube เพราะ YouTube ตอนนั้นมีคอนเซ็ปต์ว่าต้องเป็นคนแปลกๆถึงจะเกิด
2: ใน YouTube
3: แล้วต้องห้ามเป็นคนดังมาก่อนด้วย
0: ใช่ถูกต้อง
3: มันแปลก
1: เป็นโนบอด
3: ี้มันเป็นจะเป็นโนไว้คือจะต้องแปลกจะต้องแบบว่าเหมือนตอนนั้นคนที่เกิดจาก YouTube หลายๆคนมันก็ต้องแบบโนบอดี้มาก่อนหรือจะต้องคัฟเวอร์เพลงที่ไม่ใช่นักร้องถูกต้องมั้ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้น
0: ครับเราก็เชื่อผู้ใหญ
1: ่
0: แล้วก็เอาเลยเราก็ทำ
1: YouTube
0: เลยก็ตั้งเป็นช่องเฟดเฟ่
1: แล้วเฟดเฟ่นี่มันเป็นการรวมตัวจากใครที่มาที่ไปแต่ละคนเป็นยังไง
0: ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วที่รวมตัวกันที่รามคำแหงคร
1: ับ ทำอ๋อเด็กรามด้วยกัน
3: ซึ่ง
1: ก็ทำเรื่องของภาพยนตร์เรื่องอะไรหมดเลย
0: ก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยม
1: อ๋อเป็นเพื่อนตั้งแต่มัธยมก็มี
0: ใช่ครับ
1: ก็คือไม่ได้แยกจากกันหรอกต่างคนแค่ไปทำงานพอมันมี YouTube แล้วก็เอาเรื่อง YouTube ไปคุยกับเพื่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นแก๊งหามๆกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
3: ใช่มันไม่ได้หามหรอกนอกกรอบ
0: ใช่
2: คนที่มองนอกกรอบ
3: มันเป็นคนที่คิดนอกกรอบถามว่าคนทุกวันนี้คือมันมีนะบางคนเด็กที่จะเคยทำงานจะแบบเคยหยุดงานเพื่ออะไรเพื่อหนูไปค้นหาตัวเองก่อนค่ะอะไรเงี้ยมันมีเยอะไม่ใช่มีคุณก็แต่แบบมันเป็นอะไรที่นอกกรอบถูกต้องป่ะแต่เป็นนอกกรอบนั้นมันก็ไว้พี่มุกมาอย่างเนี้ย
1: ไหน
2: เนี่ยพี่มุกน
3: ี่มุกนี่นะฮะนี่คุณมุกมานี่
1: จำได้ไหม
3: จำได้ไหมมุกจำได้ไหม
4: พี่มุกสวัสดีครับจำได้
3: เขาเล่าถึงมุกพอดีแล้ววันนี้มุกมาเป็นแขกรับเชิญพอดีเลย
2: เลยอ่ะแบบตรงมากเลยพี่มุก
3: เขาบอกว่า
0: คิดถึงครับพี
1: ่เชิญมาตรงนี้ไหม
4: จำได้ค่ะจำน้องป้าได
3: ้จำได้จนวันนี้รู้สึกไงกับน้องเขากลายเป็นคนดังคนดูในออนไลน์เป็นล้านๆรู้สึกยังไงบ้าง
4: จริงๆก็เพิ่งให้กำลังใจน้องไป
0: ขอบคุณครับใช่ครับพี่มุกโพสให้กำลังใจผมก็ไปเม้นขอบพระคุณครับ
3: ชีวิตเขาเหมือนรถไปเหาะเหมือนกันนะมุกเนาะตรง
4: ๆสุด
3: วันนี้อยากให้เขามาเจอแค่นั้นแหละ
1: ไม่เจอพี่กี่ปีแล้วเนี่ยไม่เจอแบบเป็นอย่างเงี้ย
4: โหนานมาก
1: ตั้งแต่ออกวันนั้นแหละ
0: สิบ
3: เป็น10ปี
1: 17ปี
4: คือน้องเคยเป็นเหมือนผู้ช่วยในกองของเนื้อคู่ค่ะ
3: เนื้อคู่ในสมัยตอนที่เรียนทำเนื้อคู่กับโอปอนะ
4: ใช่ค่ะใช
3: ่ตอนน้องก็เป็นผู้ช่วยตัวเอง
0: ใช่ครับ

0: แล้วมาลาออกไปดูบอลโลก
1: แล้วก็ลาออกไปดูบอลโลกวันนั้นรู้สึกไงบ้างคะคือคนอย่างมันมี
2: จริงๆแต่จำเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้ว่าลาออกไปดูบอลโลกแต่รู้ว่าได้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รู้ว่าออกไปดูบอลโลกถ้ารู้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึง
3: ไม่กล้าบอก
1: ไม่หรอกแต่ฉันเชื่อว่ามุกเจออะไรแปลกๆอย่างนี้เยอะอยู่แล้วถูกต้องป่ะเพราะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แปลกสุดถูกต้องใช่ไหมมุกที่ออกไปดูบอลโลก
2: แต่ก็ไม่แปลกใจ
4: แต่ก็ไม่ได้แปลกใจ
1: มันก็เราจะเจออะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมบางทีออกไปพวกเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็มีเยอะจริง
4: ๆเออสาเหตุมันแปลก
0: ๆออกไปดูบอลโลก
4: คนแบบนี
0: ้เงินหมดแล้วกลับทำงานใหม่อ
4: ีกหนึ่งความฝันจะดูบอลโลกให้ครบ
1: วันที่จนเขาสำเร็จจริงๆมุกก็รู้สึกภูมิใจเนาะเพราะเคยเป็นผู้ช่วยตัวเองมาก่อนเนาะ
2: จริงเขามีความสามารถอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอน
1: เดี๋ยวเบรกสี่เราคุยกันเบรกสามเบรกสี่คุยกันนะครับ
5: จริงก็ถือเป็นผู้มีพระคุณ
1: อยากจะบอกอะไรเขา
5: ก็ขอบพระคุณพี่มุกมากๆครับที่แบบให้โอกาสไปเป็นหนึ่งในทีมงานซิทคอมที่ดีอันดับต้นๆของประเทศเนื้อคู่ประตูถัดไปและเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครครับผมที่มีวันนี้ได้ความรู้จากพี่มุกมาเยอะมากๆครับแล้วก็ทีมพี่มุกนะครับพี่ปุ๊กกี้พี่เติ้ลคือเก่งมากผมได้วิชาจากพี่ๆมาจนมาทำเนี่ย
1: เฟ่เ
5: ฟ่ครับขอบพระคุณครับผม
4: เดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวให้ไปเจอกัน
1: ครับผมOkay. อย่างที่บอกว่าเฟ่เนี่ยมันเป็นทั้งแบบคอนเทนต์วาไรตี้ตลกคือมันเข้าใจเหรอเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชาย 80% ดูเฟ่รู้สึกไงบ้าง
5: รู้สึกดีใจมากแล้วก็เราอ่ะวางแผนไว้แล้วเจาะวิเคราะห์ไว้แล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราเฟ่ผมขออนุญาตเรียกว่ารายการบันเทิงสีเทาทำเพื่อให้เด็กตั้งแต่ครึ่งห้องจนถึงหลังห้องดู
4: อ๋อหน้าห้องไม่ต้องดู
0: หน้าห้องไม่ได้ให้เด
4: ็กตั้งแต่เรียนไม่ต้องดู
5: จะไม่ชอบเพราะมันจะมีความ
1: คือเด็ก
5: เรียนห่ามเกินไป
1: เขาบอกคนเรานะถ้าสมมุติจะทำออนไลน์ดังนะ
5: ครับ
1: คลิปแรกใช้เงินไปเท่าไหร่30บาท
5: 300ครับ
1: 300
4: บาท
5: 300บาท
1: 300บาทคือเอาง่ายรวมเงินกันนะฮะ30บาท7คนได้210บาทเกือบ300นั่นแหละทำไมมาใช้เงินอยู่แค่นั้นเอง
5: ก็เน้นไปที่ตัวคอนเทนต์ตัวไอเดียก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะ
4: คอนเทนต์แรกคือจำได้ไหม
5: ทดลองกินพริกครับ
4: ทดลองกินพริก
5: ทำการทดลองพริกอะไรเผ็ดที่สุด
1: เรา
5: วางว่าเป็นการทดลองแบบโง่ๆเราก็จะเล่าว่า
4: ทำตาม
5: เรามีความสงสัยว่าพริกอะไรวะเผ็ดที่สุดถ้าเป็นคนฉลาดเขาก็จะเอาสกัดสารแคปไซซินเอามาสกัดแล้วดู
4: ค่า
5: ความพริกว่าอะไรเผ็ด
0: เรากิน
5: แต่เราโง่เรากินเลย
0: อันไหนเป็นกว่า
5: อันไหนเหงื่อแตกสุดซีสุดให้อันนั้นแหละให้คะแนน
0: สรุปพริกไหนเผ็ดสุดครับที่กินวันนั้นอ่ะ
5: พริกขี้หนูครับ
1: พริกขี้หนู
4: พริกขี้หนู
5: แล้วเราก็ต่อยอดไอเดียมาเป็นว่าและวิธีแก้เผ็ดวิธีดับเผ็ดอ
1: ่
5: ะ
1: แก้ยังไง
5: ก็วางมา7วิธีวิธีแรกกินนมแปรงฟันกินเยลลี่อะไรเงี้ยอันไหนช่วยให้ดับเผ็ดเราก็ให้คะแนนอันนั้นและอันสุดท้ายพอถ้าใส่เสื้อผ้าแล้วมันเผ็ดมันร้อนวิธีดับเผ็ดก็อันนั้นก็แก้ผ้า
1: แก้ผ้า
5: เราก
1: ็ปรากฏว่าคลิปนั้นเป็นไวรัลแล้วก็กระจายหลักล้านอย่างรวดเร็วเลย
5: ในยุคนั้นจะเป็นคนยังไม่ค่อยได้ดูก็หลักล้าน
1: หลักล้าน
4: เริ่มต้น
1: ก็คือมันยังไม่มีอะไรให้ดูเยอะ
5: ใช่
1: ก็ยุคนั้นเพิ่งเป็น 3G เนาะ 2G 3G เนาะ
5: 3G
1: 3G หรือกันอย่าเพิ่ง 2 เลยนะ 3G อ่ะนะต้ากลายเป็น1ในตัวเมนหลักของวงที่แฟนคลับรักที่สุดด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยหน้าตื่นตลกตกใจตลอดเวลาแล้วก็จริงใจเอกลักษณ์คือพูดจาวายๆแต่แบบว่ามันน่าเอ็นดูอ่ะคือมันจะมีคำพูดสโลแกนอะไรประจำตัวไหม
5: มีครับ
1: คือ
5: ก็กราบสวัสดีครับ
0: กราบสว
5: ั
0: สด
5: ีเฟ่ๆอย่างกับบอยแบนด์เนาะ
4: บอยแบนด
5: ์แซวเพื่อนอะไร
4: ในเฟ่ๆคุณทำตำแหน่งอะไรก็ทีถ่ายทำหรืออะไร
5: ครีเอทีฟบริหารคุยกับลูกค้าคุมตัดต่ออะไรเงี้ยครับ
4: ทำหมดเลย
5: ใช่
0: ทำเรื่องหลายหน้าที่อยู่เนาะ
1: แต่ออนไลน์จะต้องทำเองหมดจริงๆนะ
5: ใช่
1: ถ้าทำไม่เป็นมันไปไม่ถึงจริงๆนะ
5: ใช่ครับ
1: มันต้องทำให้เป็น
4: แ
1: บบอย
4: ่
1: างจริงๆนะมันจ้างมันเป็นอะไรที่จ้างไม่ได้จริงๆ
4: ตัวเราเองถ้าจ้างจะไม่เป็นตัวเราเอง
5: ใช่ครับ
1: อย่างเฟ่เองไม่ได้เป็นแค่ช่อง YouTube นะคะมันกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมป๊อปของวัยรุ่นไทยในยุคนั้นทันทีเลยฮะ
5: คร
1: ับ ต้าก็นำพาชีวิตจากเด็กเรียกว่าส่งพิซซ่า
5: ครับ
1: ลูกที่แบกภาระต้องยอมรับพ่อป่วยด้วย
5: ครับผม
1: จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันมีแรงใจในการฟื้นขึ้นมาพ่อเป็นสโตรก
5: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
5: ในตอนหลังครับ
1: ตอนหลังคือพ่อเป็นสโตรกเราก็ต้องรู้สึกเราก็ต้องหาเงินยังไงแบบกลายเป็นพ่อไปติดเตียงไป
5: ครับ
1: เราก็ต้องหาเงินยังไงเพื่อรักษาให้ได้มากที่สุด
5: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคนป่วยติดเตียงยังไงมันมีแต่รายจ่ายทุกวันอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะมันก็เลยจนถึงวันนี้ถึงว่าเป็นครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยรู้สึกไงบ้าง
5: ที่รู้สึกดีใจที่สุดอาจจะไม่ใช่ความดังหรือชื่อเสียงหรือคำชมครับที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือว่ามันได้เป็นแรงบันดาลใจให้พวกยูทูบเบอร์รุ่นน้องครับก็คือมันเหมือนว่าร
0: ุ่นใหม่ๆอ่ะพูดง่ายๆเถอะใช่มั้ย
5: มันเหมือนว่าเอ้ยเราเป็นคนแบบแต่ก่อนยังสื่อ YouTube ไม่ใช่สื่อหลัก
0: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะเชื่อลูกว่าแม่ครับผมอยากไม่อยาก
4: ยูทูบเบอร
5: ์ผมไม่อยากทำงานประจำผมไม่อยากทำงานผมอยากเป็นยูทูบเบอร
1: ์มันไม่ได้เป็นได้ทุกคน
5: มันแล้วทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำ YouTube แล้วได้มีเงินแล้วเราอ่ะเป็นเหมือนแบบไม่เด็กตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่ามันจะทำเป็นอาชีพได้แล้วเราอ่ะเหมือนเป็นกลุ่มแรกที่ทำเป็นอาชีพเราทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยน้องมันเป็นอาชีพได้มันเหมือนแบบเราไปถางหญ้าถางหญ้าถางทาง
0: เปิดทางเอาไว้ให
4: ้ครับ
5: ใช่พอวันที่ YouTube บูมเสถียร YouTube ให้เงินจากยอดวิวเหมือนเราถางไปประมาณ6ปีแต่มันเป็นวันที่เราโรยลาแล้วแล้วเราก็ไม่ไหวกันแล้ว
4: มันเป็นไปตามวัยอ่ะนะ
5: เราก็เลยบอกรุ่นน้องว่าเออพวกพี่ถักถางทางให้แล้วนะได้เวลาที่น้องๆจะมาเก็บเกี่ยวแล้วครับก็ส่งต่อให้
1: เข้าใจหรือ
5: ครับเราก็จากความดังเราก็ลดระดับลงมาหน่อยก็แค่มาเป็นแบบพออยู่ได้อะไรเงี้ยครับ
1: มันก็ไม่มีอะไรเสถียรหรอก
5: ครับ
1: ถามว่าออนมันโอ้แต่6ปีก็นานแต่เราก็เตรียมว่ามันไม่ใช่แม้เราไม่ได้อยู่ข้างหน้า
5: ครับ
1: เราก็เตรียมว่าเฮ้ยคนมันจะต้องเป็นโอกาสของคนอื่นที่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแทนเรา
5: ครับ
1: ก็เตรียมไว้หมดแล้ว
5: ใช่ครับแล้วก็นั่นแหละเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆก็คือจะแบบน้องๆยูทูบเบอร์รุ่นหลังเค้าก็จะเวลาเจอผมเค้าจะมาพูดบ่อยว่า
0: ไอดอล
5: ใช่
4: แรงบันดาลใจให้เค้าทําวันนี้
5: เขาทำ YouTube เพราะว่าเห็นพวกพี่ทำได้กันอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจ
4: ครับ
1: หลังๆเข้าวัดเข้าวาด้วย
5: โอ้โห
1: คนนอกกรอบอย่างต้าเองช่วงหลังที่แบบว่าเอาง่ายๆโดนฟ้องร้องไม่มีเงินไม่มีงานต้องแบกรับเอาจริงต้องเข้าใจค่ารักษาพยาบาลพ่อมันจะต้องหาทุกวันเนาะ
5: หนักครับ
1: มันต้องหาทุกวันต่อวันต้องหาเงินประมาณเท่าไหร
5: ่ผมว่า1วันต้องมีแน่ๆอ่ะ 2,000
1: 2-3,000 น่ะมันต้องมี
5: ใช่ต้องมี
4: ค่าดูแล
1: อันนี้ยังไม่รวมวันที่ต้องไปหาหมอถูกต้องมั้ย
5: ใช่ครับ
1: อันนี้คือ 2-3,000 คือค่าแพมเปอร์ค่านู่นค่านี่ค่าอะไรมันจะต้องมีอยู่แล้ว
5: เพรา
1: ะติดเตียงเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความเครียดระดับว่าสูงสุดจนดิ่งเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเลย
5: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมันคือคิดว่าเฮ้ยทำไมถึงเลือกเข้าวัดน่ะ
5: ก็คือคำผู้ใหญ่เลยครับเมื่อเห็นทุกข์จะเห็นธรร
1: ม
5: ก็จะมีนะครับพี่แอะชาชการเนี่ย
4: ครับ
5: เขาก็เคยเป็นคนแบบไม่เข้าวัดมาก่
4: อ
5: นแล้วจนอยู่ๆเขาก็เข้าวัดพอเข้าวัดแล้วเขาก็เปลี่ยนไปก็กลายแบบดีขึ้นแล้วเขาก็มาส่งต่อเขาก็จะพยายามชวนผมเข้าวัดตลอด 2-3 ปีผมไม่รับเลยเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่รับไม่มีศาสนาผมไม่รับไม่อะไร
1: คนรุ่นใหม่มันจะไม่มีแบบศาสนาอยู่แล้ว
5: ใช่ครับผมไม่รับเลยแล้วนะวันที่ปัญหาทุกอย่างประดังมาพ่อติดเตียงเลิกกับแฟนออกจากที่ทำงานเก่
0: า
4: โดนฟ้องอ
5: ี
4: ก
5: มีโดนฟ้องแบบโดนทัวลงโดนทัวลงด้วยหนักลงหนักมากแล้วก็หนักจนงานในวงการนะครับ
1: หายไป
5: แบนเลย
4: อ๋อแบนเลยหมดช่องทางทำหากิน
5: เพราะผมมีการแบบติดต่อขอช่องนู้นช่องนั้นไปออกทุกคนเงียบทุกคนไม่มีใครกล้ายุ่งกับผมตอนนั้นแต่ก็มีหลายคนที
1: ่ให้โอกาส
0: ให้ช่วย
5: ให้โอกาสคนที่ให้โอกาสส่วนใหญ่จะเป็นแบบรุ่นเก่าทั้งนั้นเลยพ่อป๋
1: อง
5: พี่บอบูจอมบอบูพี่แท็กด้วยมีพี่
4: แท็กด้วย
1: ก็คือเอาง่ายๆคือส่วนใหญ่ก็คนให้โอกาสก็มีแหละจากส่วนใหญ่คือคนก็เห็นทัวร์ปุ๊บเขาก็จะไม่เอาแล้ว
5: ใช่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็นั่นแหละฮะเห็นทุกเห็นทำพี่แอร์ก็เลยบอกว่าเห็นทำเริ่มเห็นทำหรือยังล่ะทุกสุดๆแล้วในวันที่ทุกสุดๆอ่ะครับเขาก็ว่าโอเคสมัครไปปฏิบัติธรรมเลยผมก็ต้องไปแล้วล่ะผมก็โดดขึ้นรถทัวร์เลยก็ไปที่หมอชิดแล้วก็โดดขึ้นรถทัวร์ไปขอนแก่นไปสถานปฏิบัติธรรมพระอาจารย์โกเอ็นก้า
4: ครับ
5: ไปโดยที่ตอนนั้นยังไม่เชื่อด้วยแต่มันเครียดมันทุกข์จนแบบ
1: ไม่รู้จะหาทางออกยังไง
5: ถ้าอยู่อีกนิดนึงก็อาจจะ
1: ดิ่ง
5: ขอตอตอสำเร็จจริงๆก็มีการขอตอตอ
4: มาตลอดพยายาม
5: แต่มันไม่สำเร็จ
4: อ๋อเหรอ
5: ครับ
4: จนพอเข้าถึงธรรมะแล้วมันให้อะไรกับเราบ้าง
5: โอ้โหแบบดีมากเลยครับแบบเออทำไมเราไม่มาตั้งนานแล้วทำไมแต่ก่อนคือดีคือแบบมีความสุขมากทำให้เราอ่ะ ได้คุยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไร

0: แล้วก็ดับทุกข
1: ์ปล่อยวางบางอย่างได้
0: ใช่ครับปล่อยวางแบบธรรมะก็บอกเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ
2: มันก็เป็นไปตาม
1: มันก็เป็นไป
2: แต่ต้ารู้ตัวไหมต้ามูเองมูดีที่สุดยิ่งกว่าไปกราบพระพุทธรูปยิ่งกว่าไปอินเดียยิ่งกว่าไปพม่ายิ่งกว่าไปสิ่งที่ต้าทำอยู่มูหนักสุดแล้วรู้ป่ะ
0: ครับอะไรครับ
2: ดูแลพ่อ
3: พ่อแม
2: ่แล้ววันหนึ่งอ่ะมันจะกลับมาแบบมหาศาลเชื่อฉัน
1: วันนี้
2: ต่อให้วันนี้ไปกราบแบบว่ากราบที่พระพุทธเจ้าเกิดตายยังไม่ดีเท่ากับดูแลพ่อถ้าสมมติกราบพ่อแม่ตัวเองไม่ได้มึงจะไปกราบพระทำไมอ่ะถูกต้องป่ะ
1: ดันโดนไปทำอะไรหรอกทำที่บ้านดีที่สุด
2: อีกสิ่งนึงที่เชื่อแล้วก็ไหว้มาตลอดก็คือองค์ดำนิรการที่ชัยภูมิที่เราเกิดมาก็คือพญานาค
0: ใช่ที่บ้านเกิดผมก็จะขับรถผ่านบ่อยแล้วแบบท่านแบบว่าขับรถเลี้ยวโค้งมาแล้วเจอท่านแล้วเราแบบต้องจอดไหว
3: ้ทุกครั้งที่ไปที่เจอจอดไหว้เลย
0: เป็นองค์
3: มันเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับก็นั่นแหละในช่วงที่แบบแย่ๆก็ลงไปจอดไหว้ขอให้ท่านช่วย
1: อีกหนึ่งข้อฝันของคุณคุณอยากขึ้นถ้ำนาคาหรอ
0: ผมอยาก
1: ขึ้นอย่างเคยไปยัง
0: ยังเลยครับ
1: ยังไม่เคยไป
3: ว่า
1: ไปกับพี่มดสิ
3: 18
2: ตลอดแต่ใจฉันจะต้องปวดหัวเพราะกระเทยเยอะมากเธอกระเทยเกือบ40คนเธอตอนนี้แต่ไปก็จะได้
1: แต่ไปกับพี่มดดี
2: แปดจริง
1: ๆดี
2: นะวันที่18ไปจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เธอก็ไม่เชื่ออะไรเลยก็คือเรื่องการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์
0: ใช่แต่ก่อนไม่เชื่อ
2: แล้วสรุปมารู้จักไอ้กิ่งเพราะไอ้กิ่งอยู่ใน TikTok
0: ใช่ครับผม
2: รู้ไหมก่อนที่ไอ้กิ่งอยู่ใน TikTok อ่ะกิ่งเชิญขึ้นมาเลยดีกว่าอ่ะ
1: สวัสดีครับกิ่งครับ
2: กิ่งแกรู้ไหมแกรู้จักกับฉันมากี่ปีแล้ว
4: 7-8ปีแล้ว
2: 8ปีแล้ว
1: สวัสดีครับก
2: ิ่งสวัสดีนะตั้งแต่ที่บึงกาฬถูกต้องมั้ย
4: ใช่ค่ะ
2: แกเชื่อมั้ยฉันสามารถซื้อเสื้อหนังใหม่ได้ทุกวันฉันซื้อเสื้อทุกอย่างฉันซื้อเสื้ออ่ะบ่อยมากฉันชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่สิ่งนึงที่ฉันไม่กล้าเปลี่ยนเลยคืออะไรวะอ่ะมาขอกระเป๋าสตางค์ฉันหน่อยอยู่ไหนอีไปนี่อ่ะอีไปวิ่งขึ้นมานี่อยากเป็นดารามากนี
3: ่ต่อไปหรอคุณไปอยาก
2: แกคิดดูว่า8
1: อันนู้นพวกก่อน
2: นี่อันนั้นไม่ใช่ของฉันค่ะอันนี้ของฉันค่ะแล้วมีเนี่ยอย่างแท้ที่ฉันจะพกเนี่ยนี่สมาชิกพรรคเพื่อไทยอันนี้ของฉันแน่นอนนะคะนะคะอันนี้ต้องมีอยู่เนี่ยบัตรประชาชนคือฉันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้แต่ฉันเปลี่ยนแล้วไม่กล้าเอาออกจริงๆ
1: นี่ก็7-8ปีนะใบเนี้ย
2: 8
3: ยาวนาน
2: 8ปีตั้งแต่รู้จักไอ้กิ่งวันแรก
4: จะบอกว่าจริงๆอ่ะให้ของขวัญวันเกิดพี่มดอ่ะให้กระเป๋าทุกปีแต่เอาไปเก็บไว้ตู้เซฟหมดเลย
2: ใช่เก็บไว้ตู้เซฟ
1: ไม่ยอมใช้ใช้ใบเดิม
4: ใช้ใบเดิม
2: เนี่ยก็คือแล้วสิ่งนี้ที่นี่คือสิ่งที่ไอ้กิ่งให้มาฉันตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันทำไมกิ่งจะต้องเอาปีระมิด
4: พี่มดก็น่าจะมีไหม
1: มี
2: ทุกคนเพราะไอ้น็อตรู้จักกิ่งก่อนฉัน
1: ก่อนเนอะไปวัดกับคุณกิ่งไปสร้างพระน่ะ
0: อันนี้ของผมครับ
1: นี่สีเดียวพี่เลย
2: สี
1: เขียว
2: แต่ยัง
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: สีเฟ
1: สเฟ่อ๋อเหรอ
0: เฟสเฟส
1: อ๋อเออใช่ใช่
2: เพราะอะไรรู้ไหมไม่กล้าเปลี่ยนทุกวันนี้ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะรู้แต่ชื่อสิกิ่งเนี่ยเขาจะให้ของขวัญวันเกิดทุกปีฉันก็จะแบบว่ามันก็แปลกทุกวันเกิดก็จะมีคนเอาทองคำแท่งอ่ะมาให้ฉันแล้วอย่างที่ทุกครั้งที่ฉันจะไปทำบุญอ่ะอย่างวันเกิดเนี่ยก็จะทำบุญก็จะเอาเงินใส่ไว้ก็จะเอาเงินสมมติพรุ่งนี้จะไปทำแสนสองแสนหรืออะไรเงี้ยไปทอดกฐินอะไรเงี้ยก็จะเอาเงินทำบุญอ่ะใส่ไว้ในกระเป๋าก่อนสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วไปทำมันก็แปลกนะอันนี้เรื่องความเชื่อส่วนบุคคลสติมาปัญญาเกิดนะคะอันนี้คือวิธีของฉันคือถ้าเปลี่ยนกระเป๋าเงินแล้วรวยอ่ะทุกคนจะต้องไม่ทีมงานแฉจะต้องไม่มีใครจนไม่มีใครมาทำงานกับกูแล้วเพราะรวยหมดแล้ว
3: จะรวยหมดละ
2: ทุกคนทีมงานแฉไม่มีจะไม่มีใครจน
4: ใช่
2: ทุกคนจะรวยแต่ปรากฏว่าไอ้กิ่งพูดอะไรพี่ครั้งแรกอ่ะไอ้กิ่งมันท้าฉันพี่มดถ้าสมมติพี่กูก็มีแอร์เมสเนาะฉันมีทุกฉันมีทุกยี่ห้อ
1: ทุกคนมีประเคนให้คุณแม่หมด
2: เออจริงๆทุกคนเป็นประเคนใช่หมดแล้วไปทุกคนก็ถามว่าทำไมฉันถึงใช้กระเป๋าแต่ไอ้กิ่งก็ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้แล้วมัน
1: ตั้งแต่ได้มาก็คืองานเข้าเงินเข้าตลอด
2: มันก็มีเงินมันเหลือเงินเก็บ
1: แต่มันมีเทคนิคไง
2: อย่างฉันแปลกอ่ะอย่างทุกคนอ่ะวันเกิดฉันหลังๆเขาไม่รู้จะซื้ออะไรให้ฉันแล้วเขาก็จะซื้อทองคำแท่งให
1: ้โอ้ดีจังเลย
2: เขาก็จะซื้อทองคำแท่งให้อ่ะอย่างไอ้บิ๊กจะรู้ว่าคนจะซื้อทองคำแท่งฉันก็จะเอาทองคำแท่งอ่ะเก็บไว้ในกระเป๋าไอ้กิ่ง
1: ฮะแล้วก็ใส่ในเซฟหรอ
2: แล้วก็ใส่ไว้ในเซฟ
1: ก็คือกระเป๋าที่คุณกินให้ทุกปีก็คือใส่ทองคำแท่งแทน
4: มันเหมือนดึงดูดด้วยนะพี่น็อตมันก็จะเข้ามาทุกปีทีเนี้ยค่ะ
2: ถูก
1: ว้าว
2: ถูกต้องแล้วก็จะมีคนให้ทองคำแท่งฉันเยอะอยู่ดีไอ้แจ็คเอามาให้ฉันจะกะละแมให้มา5บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมกะละแมส่งทองคำแท่งให้ฉันทีละ5บาทนะเธอหรือแม้กระทั่งอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติฉันรักอิมาโนฉันก็จะเอากระเป๋าใบนั้นน่ะที่ใส่ทั้งเงินทำบุญใส่ทั้งทองคำแท่งที่คนให้มาให้กับคนที่อยู
1: ่ให้กับมโนต่ออีก
2: ก็ตอนนี้ยังไม่รู้จะอยู่ตอนนี้ฉันมีอยู่3ใบยังไม่รู้จะให้ใคร
3: รอมโนรออยู
1: ่มีทองและมีเงินแต่ให้ทั้งทองและเงิน
2: ทองเงินกูไม่ให้เน
1: า
2: ะ
1: ให้ในกระเป๋า
4: แต่มันเป็นพลังดึงดูดไงพี่น็อตเพราะว่าเหมือนกระเป๋าของกิ่งเนี่ยคืออย่างแม่มดเนี่ยเขาก็จะมีใส่ทองคำใส่

0: ่ตังใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใส่พระเลี่ยมทอง
0: มันก็เลยเป็นที่มาจริงๆกระเป๋าของกิ่งอ่ะเปิดใช้ใหม่มันต้องใส่ธนบัตรก่อนเลยเพราะว่าปกติถ้าพูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยเราจะนึกถึงบ้านเวลาที่เราสร้างบ้านสร้างตึกเนี่ยโอ้โหจ้างซินแสใช่ไหมนะแต่ว่ากระเป๋าตังค์เขาก็คือบ้านของเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านของเงินดีเงินก็อยากอยู่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างจริงฉันใส่ไว้เนี่ยอันนี้คือของที่กิ่งให้มาก็จะใส่เงินที่จะไปทำบุญวันที่ร้อยเอ็ดนี่ก็จะใส่ไว้คือก็ไปทำบุญก็ไปปล่อยชีวิตโคกระบือเลยฉันก็จะใส่ไว้จนถึงวัน
2: วันถึงทำบุญก็
1: ถึงวันที่ทำบุญก็เอาเงินที่เนี่ยไปทำบุญ
2: โอ้เออดีนะ
1: คือเข้าใจคือเอาง่ายๆคือถ้าสมมติเราฉันเชื่อว่าการทำบุญอ่ะมันเป็นการต่อเงินหรืออันเนี้ยมันเป็นเงินที่ฉันจะพาคนขึ้นถ้ำนาคาแต่ก็ไม่ได้จะมาใช้ชีวิตประจำวันแต่ก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะใช้ตอนวันที่หกฉันไปทำบุญที่ร้อยเอ็ดวันที่สิบแปดไปทำบุญที่บึงกาอะไรเงี้ยก็คือจะไม่มาใช้ในกินอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบไปต่อเงินอันนี้คือมันเป็นทริคของใครของมันนะไม่ใช่ใครเปลี่ยนกระเป๋าเงินแล้วแบบว่ามันจะรวยหมดแต่สำหรับฉันอะตั้งแต่ฉันที่ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้มาแล้ว
2: มันก็ยัง
1: ดีอยู่อะ
2: ดีอ
1: ยู่เงินมันเข้ามาถึงใช้เขาบอกว่าคุณเปลี่ยนปุ๊บแล้วว่ามันก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้เหมือนกัน
3: เปลี่ยนก็คือเจอเรื่องแบบว่าพอเริ่มเชื่อเรื่องมูนะครับแล้วเจอแบบเรื่องเหลือเชื่อนะครับบ่อยมาก
1: ยังไงบ้างคะ
3: ก็อย่างแรกผมไปปฏิบัติธรรมผมนั่งสมาธิจนแบบเหมือนทุกอย่างดำมืดจิตนิ่งครับแล้วผมก็เหมือนคิดกับตัวเองว่าผมอยากชอบอากาศดี
2: ๆ
3: ผมอยากมีบ้านอยู่แบบว่าต่างจังหวัดมีภูเขามีแบบริมน้ำสะพงสะพานอะไรเงี้ยแล้วผมนั่งสมาธิอยู่แล้วผมก็เห็นภาพมันเป็นภาพแบบไม่รู้ที่ไหนแต่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยคือบ้านเราตอนแก่ตอนที่เราเกษียณมีเหมือนเป็นทางที่จะไปบ้านเรามีเป็นสะพานเหมือนสะพานข้ามคลองฮะสะพานแขวนมีวิวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือบ้านเราความสุขอย่างเลยแล้วก็เอ๊ะมันที่ไหนนะแล้วไอ้ก่อนที่ผมจะไปปฏิบัติธรรมครับที่ผมบอกว่าผมไปหมอชิดอะครับผมเดินไปมินิมาร์ทผมหันไปก่อนที่จะเห็นภาพนี้นะครับผมเห็นมีแบงค์ต่างประเทศตกอยู
1: ่
3: ผมก็หยิบขึ้นมาก็เอ๊ะไม่รู้จะคืนชาวต่างชาติคนไหนก็เลยเก็บใส่กระเป๋าก็ไม่ได้ดูพอไปถึงสถานปฏิบัติธรรมก็ถอดกางเกงเก็บแล้วก็โทนเก็บมือถือปิดวาจา10วันพอวันที่ได้รับกางเกงคืนนะครับผมก็เอาแบงค์ที่เก็บได้มาดูพอพลิกไปด้านหลังเป็นภาพ
2: ตามฝันตามนิมิตที่เห็น
3: ใช่ครับอันนี้เหลือเชื่อมาก
2: นี่
3: คร
2: ับ
3: แล้วผมก็เลยมาดูว่าเป็นแบงค์
2: ประเทศอะไร
3: ประเทศสปป.ลาวครับและนี่ฮะคือภาพที่ผมเห็นใน
2: จริงป่ะเห็นอย่างนี้เลยเหรออ
3: ันนี้เรื่องจริงครับ
2: แสดงว่าคุณจะต้องไปอยู่ประเทศลาวหรอ
3: ใช่ครับ
2: เฮ้ยคุณคิดอย่างนั้นว่าคุณจะบ้านปลายจะอยู่ลาวเหรอ
3: ใช่ครับเพราะตอนนั่งสมาธิผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือบ้านตอนแก่
4: ว่าคุณจะไปอยู่ที่ลาวตอนแก่
2: เราก็เลยเก็บเอาไว้เลย
3: เราก็เลยเชื่อจากนั้นอะเราเลยเชื่อเรื่องหมูหรือเชื่อหมดเลยแม้กระทั่งแบบว่าตอนที่โดนทัวร์ลงผมก็ไปวัดหลวงพ่อกวยไปสวดมนต์คาถามหาสะท้
2: อ
3: นไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ให้ท่านช่วยว่าใครมาทำไม่ดีกับเราสะท้อนกลับพอถัดจากนั้นอาทิตย์เดียวทัวร์กลับฝั่งจากนั้นผมเชื่อหมดเลยแล้วก็เนี่ยมาเจอ
4: พี่กิ่ง
3: กระเป๋าพี่กิ่งมีมนใน TikTok แล้วผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะพี่แอร์เขาก็บอกผมอยู่แล้วว่าตาต้องมีกระเป๋าตังค
2: ์ช่วงนี้ไม่เคยมีกระเป๋าตังค์เลย
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยเออ
3: ผมก็เลยเนี่ยเฮ้ยงั้นเอาสีเฟสเฟ
2: สสีเขียว
3: แล้วเราก็ชอบเนี่ยสัญลักษณ์ที่ลูมินาติกด้วยคือดวงตาที่3อ
2: ันนี้คือสัญลักษณ์อะไรครับคุณกิ่งครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ดวงตาที่3คือปกติเราก็มีดวงตาอยู่แล้วแต่สัญลักษณ์นี้มันจะเปรียบเสมือนกับแบบการที่มองเห็นในสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นในปกติมันจะเป็นโอกาสเป็นสิ่งดีๆที่บางทีที่มันมาอยู่ใกล้เราถ้าเรามีสัญลักษณ์นี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดโอกาสดีๆมาให้เราเนี่ยค่ะ
2: ดูดเงินดูดโอกาสดูดทุกอย่างเพื่อนดีๆคนดีๆเข้ามาแล้วเห็นคุณกิ่งบอกว่าแนะนำให้เอาพับดอลลาร์ใช่ไหม
0: เพราะว่าสัญลักษณ์นี้จะอยู่ในแบงก์วันดอลลาร์อ๋
2: อมันจะมีอยู่ตรงพีระมิด
0: ใช่มันจะมีอยู่แค่แบงก์วันดอลลาร์เท่านั้นแบงก์อื่นก็ไม่มี
2: โอ้มันก็เป็นอันนี้เทคนิคสูง
1: นะไม่หลุด
3: มีล่าสุดเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนมีเรื่องอันนี้เรื่องแบบ
2: บังเอิญ
3: จะบอกว่าบังเอิญก็ได้เหลือเชื่อก็ได้เกี่ยวกับอิลูมินาติก
2: ค
3: ือเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเจเด็ด
2: นี่ไง
3: เขาได้งานใหญ่งานใหญ่ครั้งแรกของเขาแล้วเขาสักอิลูมินาติกที่คอแล้วมาเจอ
0: แล้วเจอกิ่งพอดี
1: ก็มันเขาบอกมันคือฮวงจุ้ย
3: นี่จะเด็ดโชว์หน่อยโชว์
2: สักคอได้แล้วนานแล้วอ
1: ่ะ
2: แต่
1: ดูซิที่ไง
3: ที
2: ่ไหนดูซิแล้วไหนในหันหลัง
4: ดูหน่อยได้ไหมฮะ
3: เป็นเรื่องของการดึงดูดแล้วดึงดูดมาเจอกันนะครับ
0: แล้วดึงมาเจอกันข้างหลังเขา
4: หันหลัง
0: พอดีเลยอ่ะ
3: ดึงดูดมาเจอกันเฉยเลย

0: เราได้งานใหญ่เลย
1: ไม่เห็นไม่เห
2: ็
1: น
2: อ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้เลย
1: แล้วก็ยืนยืนอ่ะ
2: ต้นนะฮะอันนี
3: ้ถอดเสื้อสูทเลยอ่ะโอเค
2: อ๋อนี่ขออนุญาตนะคะ
1: อ๋อจริงว่ะอันมันเริ่มเลย
2: ตรงหลังคอนี่ตรงนี้
1: อ๋อสักอยู่นานแล้วด้วย
2: นะคะ
3: สักไว้นาน

0: จักไว้ที่คอเลยครับ
1: นานแล้ว
0: เป็นดวงตาที่สาม
1: ประมาณ
0: ตั้งแต่อายุประมาณ28 29คร
2: ับ
0: ตอนน
2: ี้
0: ก็42แล้วฮะ
2: มีโอกาสเข้ามาดีๆตลอดชีวิต
0: ก็มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีจุดพลิกผันในชีวิตบ้างครับแต่ก็ถือว่าก็
1: โอเค
0: เป็นโอกาสที่ดีมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างตามภาษามนุษย์
1: เชื่อไปนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: ต้องมาละอ่านอย่างที่บอกถ้าเปลี่ยนกระเป๋าแล้วรวยอ่ะทุกคนรวยกันหมดแล้วในโลกนี้มันก็ต้องแบบว่า1คุณก็ต้องเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนแล้วทํามาหากินเปลี่ยนแล้วก็ขยันทํามาหากินแต่มันแค่มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างตัวฉันเองอ่ะเปลี่ยนแล้วถามว่ารวยมั้ยมันก็ไม่ได้รวยเท่าเพื่อนคนอื่นแต่หมายถึงว่ามันก็จะมีโอกาสทํางานดีๆเข้ามาเยอะขึ้นขอบคุณมากๆนะคะ
2: ขอบคุณนะ
1: อย่างที่บอกมันจะมีโอกาสดีๆเยอะขึ้น
0: ว
1: ันนี้อย่างตัวฉันเองฉันกล้าเปลี่ยนเสื้ออ่ะเสื้อซื้อใหม่ทุกวันแต่ไม่กล้าเปลี่ยนกระเป๋าสตางค
2: ์เออจริง
1: กระเป๋าฉันมีครบเยอะมากนะ
2: แฟนเฟิร์นก็เปลี่ยนบ่อย
3: เห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้าคุยแต่กับกระเป๋าสตางค
2: ์ใช
3: ่ก่อนไปขึ้นไลฟ์ก็บอกขอนะขอยอดใช่ไหม
2: คุยกับกระเป๋าสตางค์ได้นะ
0: ใช่
3: ก็เห็นเล่าให้ฟังบอกขอยอดจากกระเป๋าสตางค์แล้วได้จริง
4: ก็ล่าสุดเมื่อวานที่ไป
2: บานามฟินเหรอ
4: บานามฟิน
2: เหรอ
4: ขอแบบเออคือเราก็เหมือนแบบ
2: อยากได้ฟิลร้านแตกสักทีนึง
4: ใช่ไม่เคยเลยเกิดมาไม่เคยเลย
2: ไม่เคยฟิลร้านแตก
4: ใช่แล้วก็แบบก็เลยแบบเออ
2: ขอสักหน่อยนะ
4: ขอให้แบบเนี่ยดึงดูด
2: ดึงดูดซับ
4: ดึงดูดซับวันเนี้ยขอให้ร้านแตกก็แหละขึ้นไลฟ์
2: ชั่วโมงกว่า
1: ชั่วโมงกว่า
4: ร้านสาม
1: ครับท่านผู้ชมครับแน่นอนอยากถ้าสมมติอย่างตัวของมาดามเองมาใช้เป็นหนังแท้รุ่นหนังแท้ก็เนี่ยฉันว่า8ปีแล้วมั้งที่รู้จักกับยายกิ่งมา
3: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็เป็นของแบบว่าตัวเองใช้จริงหมดเลยนะคะอย่างที่บอกมันก็จะมีดวงตาที่เบสตัวเนี้ยแล้วก็อย่างที่บอกเลยเนี่ยวันนี้คุณเลือกสีได้คุณจะได้1ใบมูลค่า 2,699 บาทแล้วก็จะแถมกระเป๋าคาดรุ่นพิเศษถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: กระเป๋าคาดรุ่นพิเศษนี่มันพิเศษยังไงกิ่ง
3: จริงๆแล้วคือกระเป๋าส่วนมากกิ่งจะทำเป็นกระเป๋าสตางค์นานๆทีถึงจะทำเป็นแบบมีกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าคาดอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆถ้ามัน
2: เป็นคอลเลกชันพิเศษ
3: ใช่เป็นคอลเลกชันพิเศษค่ะแล้วก็จริงๆวันนี้ไม่ต้องเป็นกระเป๋าหนังแท้ก็ได้นะคือเฉพาะรายการนี้คือกระเป๋าสตางค์ทุกรุ่นเลยแล้วเดี๋ยวเราให้กระเป๋าคาดอกไปด้วย
1: ทุกรุ่นเลย
3: ให้ทุกรุ่นเลย
1: ไม่ต้องซื้อ 2,000 กว่าบาท
3: ใช่มันมีทั้งหนังแท้แล้วก็หนัง PU ก็มี
1: หนัง PU เท่าไหร่
3: 999
1: เข้าใจเหรอ
2: ได้เหรอ
5: โอ้รถนะ
3: เฉพาะรายการนี้นะคะ
2: ได้ใช่เหรอ
3: ใช่ก่อนจบรายการนะคะ
1: คุณแอดไลน์ก็ประกอบแอด KK
3: แอด KK 64ค่ะ
1: แอด KK 64เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติคุณจะเอากระเป๋าหนังแถมก็ 2,000 กว่าบาทแต่วันนี้คุณซื้อแบบ900กว่าบาทก็ได้ 1,000 กว่าบาทก็ได้แล้วคุณก็แถมกระเป๋าคาดนี้ให้ด้วย
3: ใช่เฉพาะในรายการ
2: เ
3: ฉพาะแฉนะคะเพราะว่าไม่เคยให้อย่างนี้เลยนะ
1: แล้วก็ไปดูวันเปลี่ยนอะข้างขึ้นพยายามเปลี่ยนข้างขึ้นหรือบางคนอาจจะรอวันเปลี่ยนจริงๆวันเออขึ้นแบบว่าของแบบว่าไม่รู้นะข้างขึ้นหรือวันพระใหญ
3: ่
1: วันพระจันทร์เต็มดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากไปดูว่าอ่ะอย่างวันที่มันกำลังแรงก็เปลี่ยนวันนั้นแหละแต่ก็คือเปลี่ยนวันแรกก็คือเอาเงินสมมติเราได้เงินเดือนเนี่ยก็ใส่เข้าไปหรือเรามีทองเรามีพระเครื่องอะไรที่เลี่ยมทองอะไรก็ใส่เข้าไปถูกต้องป่ะ
3: ดีใช่ค่ะของมงคล
1: เออแล้วก็ใส่ไว้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าขอให้แบบหาเงินหาทองอะไรอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้เอาง่ายๆคุณแอดเข้าไปก่อนแอด KK64 แอด KK64 หรือ0945599844 0945645424นะคะวันนี้คุณแอดก็แบบหรือสแกน QR code ก่อนวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างอ่ะไหนเฟสเฟสลองขายของสไตล์เฟสเฟสหน่อยติ้ง
4: นะครับทุกคนนะครับก็ทีเนี้ยผมตอนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยผมจะไม่ชอบกระเป๋าหนังเพราะว่าผมมีเรื่องแบบว่าไม่ชอบกลิ่นหนังวัวอะไรเงี้ย
5: กลิ่นมันจะแรงก่อนหน้าเนี
4: ้ยแต่อันเนี้ยที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่าไม่มีกลิ่นเป็นกลิ่นหอมหอมจริงครับแล้วบางทีหอมติดมือบางทีนั่งดมกระเป๋าเล่น
2: เออมันหอมจริง
4: หอมมาก
2: แล้วก็กระเป๋าพี่กิ่งเขาหอมไปอยู่แล้ว
4: นะครับก็เนี่ยใช้ดีมากนะครับแล้วก็เนี่ยผมตอนผมได้มานะครับผมก็นำเงินใส่ก่อนแล้วก็
2: ใส่ให้มากที่สุดนะถ้าใส่มีกำลังใส่ได้
4: ใส่ใต้หมอนแล้วก็แบบขอให้ดึงแบงค์ใหญ่เนี่ยแบงค์พันมาอีกเยอะๆอะไรเงี้ย
5: ครับจริงเวลาใส่เวลาได้กระเป๋าตังค์มาก็ต้องใส่เงินเอาไว้เลย
3: ควรเพราะว่าเขาคือบ้านของเงินเราต้องการดึงดูดเงินเราต้องใส่เงินก่อนแล้วมันเป็นทรัพย์ของเมืองมนุษย์ค่ะเพราะว่าเราอยู่เมืองมนุษย์เราต้องใช้บางคนขอให้รวยแต่รวยคืออะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราต้องการคือทรัพย์เมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ทรัพย์เมืองมนุษย์ค่ะ
1: อย่างที่บอกวันนี้คุณ ถ้าสมมติคุณจะเอาแบบนางแบบพีก็พันกว่า
3: ให้ทุกรุ่นเลยวันนี
1: ้คือวันนี้คุณจะซื้อได้ทุกรุ่นคุณไปดูแล้วมันจะไปเลือกได้ที่ไหนอะกิ่งก
3: ็แอดไลน์เข้าไปเลยค่ะมีระบบสั่งซื้ออัตโนมัติให้เลย
1: ก็คือมีระบบสั่งซื้อคุณแอดไลน์เข้าไปแอด KK64 ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนแพงสุดหรอกคุณลองเปลี่ยนแบบว่าแบบ
5: 990
1: ก็ได้วันนี้990คุณก็ได้ของแถมเพราะฉะนั้นให้ของแถมทุกออเดอร
2: ์ให้ทุกออเดอร์เลย
3: ของแถมแพงกว่าด้วย
1: ของแถมแพงกว่าซื้อด้วย
2: ให้หมดเลยครับอันนี้จัดหลายใบเลยจะไปแจกคน

0: น่นอนฮะวันนี้คือตามโปรโมชั่นเนี่ยเขาบอกว่าจาก 4,000 กว่าบาทเหลือ 2,000 กว่าบาทแต่วันนี้900กว่าบาท 1,000 กว่าบาทก็ได้อยู่แล้ว @KK64 @KK64 หรือ0945599844นะคะ0945599844นะคะหรือ90945645424นะหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้อย่างที่บอกนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็อย่างที่บอกเหมือนเราหากระเป๋าสตางค์นี่แหละอย่างตัวฉันเองฉันเปลี่ยนเสื้อได้ทุกวันนะแต่ฉันไม่กล้าเปลี่ยนสตางค์เพราะตั้งแต่7 8ปีอ่ะ
1: ก็ได้รู้จักกิ่งแล้วกัน
0: เออตั้งแต่
2: 8 9ปีเน
0: า
2: ะ
0: แอร์เมสฉันมีเป็น10ใบนะมีหลาย10ใบแต่ก็ไม่เปลี่ยน
1: ชอบก็ฝากมานํา
0: สั่งขายถูกนะฮะวันนี้นะฮะเอาง่ายๆวันนี้คุณลองแอดไลน์เข้าไปมีคนแอดเข้ามาบ้างป่ะเนี่ยนะครับแอด KK64
1: @KK64 เริ่มต้น999บาทก็ได้นะครับ999บาทก็ได้นะแล้วก็ได้กระเป๋าตัวนี้ทุกออเดอร์เนาะ
3: ทุกออเดอร์ได้หมดเลยให้หมดเลย
1: มีหลายแบบให้เลือกเข้าไปดูได้เลย
4: เลือกสีได้นะครับ
1: เลือกสีได้
0: ตั้งแต่คุณใช้ไปแล้วมันแบบรู้สึกมันมีโอกาสดีมันคงไม่ได้ทำให้รวยได้ทุกคนหรอกแต่หมายถึงว่าถามว่าสิ่งหนึ่ง
1: มันเพิ่ม
0: โอกาสให้ชีวิตก็คือเมื่อเราลองแล้วอะอันนี้ปกติเขาจะให้ขาย 2,000 กว่าบาทฉันว่า 2,000 กว่าบาทวันนี้คุณซื้อ900กว่าบาทก็ได
1: ้
0: คุณซื้อ 1,000 กว่าบาทก็ได้คุณได้ของแถมหมดทุกคน
1: แบบไหน900เริ่มต้น
3: ก็มีเดี๋ยวนะ
1: ใช่มั้ยอย่างง
3: ี้มีแบบใบยาวเลย
1: ใบยาว900ก็มีเหรอ
3: มีใบยาว999แบบสวยมาก
0: ก็คืออันที่เป็นหนัง PU อ่ะถ้าเป็นหนัง PU มันก็จะไม่ถึง 1,000 น
3: ะ
0: ถ้าเป็นหนังแท้มันก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าสมมติวันนี้
3: แบบอันนี้หนังแท้มีอยู่อ
1: ันนี้หนังแท้ทั้งหมด
3: เดี๋ยวเข้าไปเลือกได้เลยค่ะสแกน QR code แล้วก็สั่งซื้ออัตโนมัติได
1: ้
3: สแกน QR code เข้าไปเลยค่ะจะง่ายสุด
1: หลายแบบหลายสีเข้าไปเลือกได
0: ้เลย KK64 อันนี้มีคนตอบเยอะมั้ย
3: มันเป็นระบบ
0: เป็นระบบ
1: เป็นอัตโนมัติหมด
0: KK64 นะคะหรือสแกน QR code อันนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยอย่างที่บอกวันนี้มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วรวยทุกคนหรอกขอเน้นย้ำมันอยู่ที่การทำมาหากินมันอยู่ที่แบบว่า
1: การเปิดโอกาสสำคัญนะ
0: ถูก
1: ขยันแทบตายแต่ไม่มีโอกาสก็ไม่ได้เง
3: ิน
1: แต่มีโอกาสแล้วขยันก็ยิ่งได้เง
0: ินแต่อย่างตัวฉันเองไม่รู้อาจจะเป็นสายมูเพราะใบนี้ฉันมาให้มูเยอะฉันจะแบบอะไรเยอะ
1: ไปทุกอาจารย
0: ์ไปทุกอาจารย
1: ์
0: แล้วฉันก็ไม่กล้าเปลี่ยนถูกต้องปัดถามว่ามีแบรนด์ยงแบรนด์เยมอะไรเหมือนคนอื่นเขาไม่ก็มีเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละแต่ก็คือไม่รู้ฉันก็ใช้ใบนี้มา8ปีแล้วอ่ะ
1: สีขาดก็ต้องส่งซ่อมค
0: ือ
1: ไม่ยอมเปลี่ยน
0: ไม่ยอมเปลี่ยนซึ่งมันมีกลิ่นด้วยถูกต้องไหมฮะ
3: มีกลิ่นหอมค่ะ
0: เพราะว่าอะไร
3: เหมือนเมื่อกี้ที่ต
1: ั้งทำไมต้องหอมคุณกิ่ง
3: เขาเรียกว่ามนุษย์เราก็ยังชอบความหอมเลยนะคะอย่างถ้าเราไปนั่งคิดงานหรือทำอะไรใกล้ห้องน้ำหรือที่กลิ่นเหม็นๆแรงๆเราคิดไม่ออกค่ะ
1: จริงๆ
3: อันนี้มันก็จะเป็นพลังในเข้าไปจิตใต้สำนึกของเราให้มันเป็นพลังบวกเป็นพลังแบบเป็นความรู้สึกดีๆถ้าในด้านแบบที่แบบไม่ต้องแบบมูนะคะมันอย่างน้อยๆมันช่วยในระบบจิตใต้สำนึกของเราช่วยสมองของเรา
1: เอาแบบมูสิทำไมต้องหอม
3: มันคือกลิ่นเทวดาเทวดาชอบกลิ่น
0: อันนี้คือความเชื่อ
3: ใช่
1: ความเชื่อนะความเชื่อ
0: ท่านผู้ชมก็ลองเข้าไปที่ @KK64 @KK64 หรือ09455998440945605424ถามว่ามันมีแพงสุด 2,000 กว่าบาทมันก็
3: ม
0: ีแต่ถูกสุด900กว่าบาทถูกต้องไหม
3: คร
0: ับแต่วันนี้ทุกออเดอร์คุณจะซื้อ900กว่าบาท 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทคุณได้กระเป๋าแถมหมดเลย
1: หมดเลยทุกคน
3: ใช่ค่ะให้ท
0: ุ
3: กออเดอร์คุ้มมากเพราะว่าอันนี้แพงกว่า
0: อันนี้หนูขายเท่าไหร
3: ่ราคาปกติ 1,600
2: ฮะให้แถมให้เลย
3: ก็ตั้งใจมาวันเกิดแม่ด้วยก็
0: ขอบคุณมากมากค่ะจริง
3: ๆเอาให้พิเศษเลย
0: นางกูสามาเพื่อวันเกิดฉัน
1: รถมาจากบึงกา
0: บึงกาเดี๋ยวฉันบินเดี๋ยวฉันบินไปหาเธอที่บึงกา
1: ทำไมจะไม่ขับรถไปหาเขาล
0: ่ะโอ้ไม่ไหวครับขอนั่งเครื่องเถอะนะครับKK64 คุณแอดไลน์ก็ไป @KK64 นะครับวันนี้คุณจะซื้อ 2,000 กว่าบาท 1,000 กว่าบาทหรือ900กว่าบาท
3: ค
0: ุณได้ของแถมหมดทุกออเดอร์นะคะวันนี้แอดเข้าไปมีคนแอดเข้ามาไหม
3: เยอะ
1: เยอะ
0: ฮะโอเคขอบคุณมากมากนะคะ
1: ผมมาชั้นนี้ได้เพราะจบรายการ
0: ฝากหน่อยด้วยกันอ่ะตัวเองพูดอีกสักครั้งหนึ่ง
5: ครับผมก็นะครับก็อยากแบบว่าฝากในแบบว่าเรื่องของผมให้เป็นแง่คิดแล้วก็ฝากช่องใหม่ผมด้วยนะครับช
1: ่
5: องตาเฟสเฟ่ครับแล้วก็จะมีแบบเหมือนน้องๆวัยรุ่นที่แบบว่า
2: เข้ามาทำคอนเทนต์ด้วย
5: ใช่แล้วก็มีแบบเอาผมเป็นแบบอย่างเขาจะถามเคล็ดลับว่าพี่สู้ยังไงอะไรยังไงผมก็ขอย้ำว่าอยากให้ทุกคนอ่ะคิดดีพูดดีทำดีเดี๋ยวจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองแล้วก็นะครับพยายามแบบว่าดึงคิดนะครับอธิษฐานจิตนะครับทุกคนคิดแต่สิ่งดีๆเอ้ยอยากได้อะไรดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาครับแล้วก็แบบอาจจะหาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างครับ
0: ที่เป็นตัวช่วย
5: เตือนใจผมอ่ะมันก็มีแหละว่าบางทีเราก็หลุดศีลหลุดอะไรนะครับรักโลภโกรธหลงบางทีมันก็หลุดตึงเครียดไปทั้งวันแล้วพอผมเนี่ยพอจับกระเป๋าเนี่ยผมก็จะอ๋อโอเคผมก็จะ
0: โอเค
5: มันก็เป็นสติกลับมา
0: เอาง่ายๆมันเป็นกำลังใจให้เรานั่นแหละ
5: ใช่เป็นหมุดหมายว่าแบบเออเราอย่าหลุดสตินะต้องคุมสติอะไรเงี้ยครับ
0: วันนี้กูสนใจ

0: แอดไลน์เข้าไปแอด KK64 วันนี้คุณจะซื้อ900กว่าบาทคุณจะซื้อ 1,000 กว่าบาทคุณจะซื้อ 2,000 กว่าบาท
1: ได้ทั้งนั้น
0: เอ้าแถมของแถมที่นี่ที่เดียวอันนี้ถูกกว่า TikTok อยู่แล้วนะฮะนี่คืออันนี้ราคาดีอยู่ที่รางไลน์เองอยู่แล้วแอด KK64 ลองให้ทุกออเดอร์เป็นของขวัญหมดเลยนะคะขอบคุณกิ่งขอบคุณต้ามากๆนะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณนะครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราเป็นหนึ่งหนังที่กำลังมาแรงช่วงนี้อัศจรรย์วันทองสวัสดีฮะน้องกั๊บ
3: สวัสดีครับ
0: น้องอิงสวัสดีจ้า
2: แล้วก็พี่มุกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งนึง
0: มุกเราสัมภาษณ์กันมากี่ปีแล้วเนี่ย
2: หลายปี
4: หลายปีแล้วค่ะ
0: จริงๆวันนี้มุกกำกับเองใช่ไหมเรื่องนี้
4: ใช่ค่ะ
0: กำลังเดี๋ยวช่วงหน้าน้องกั๊บน้องอิงไปแขกรับเชิญกับคุณมุกด้วยค่ะเป็นหนังที่กำลังมาแรงช่วงนี้อัศจรรย์วันทองค่ะ
1: ครับผม
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแก้ว
9: หมดค่ะ
7: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
11: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
12: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
18: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
19: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
20: ลุกค่ะเทวดา
21: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกด้วยกันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะ
19: อย่าลืม
20: ลุกค่ะ
19: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
22: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
23: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
24: ้ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็กไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
25: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
26: แม่กำลังกลับนะ
27: ลืมล้างจานให้แม
26: ่ใช้นี
27: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
26: กลับมาแล้ว
28: ล้างเก่งมาก
27: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
29: ่นมแม่ช่วยประหยัด
30: ซื้ออะไรมาพี
31: ่ซื้อนมมาให้ลูก
30: นมอะไรอีก
31: อุ้ยนมแม
32: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
30: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
29: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
33: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
34: ์ Labels I break through themVitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White.

0: Let me see. We moved things in 7 days for visibly wider teeth.
1: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ชมฮะหนึ่งหนังที่กำลังมาแรงแล้วก็เพิ่งมีรอบการ่าไปเมื่อวานนี้เองอัศจรรย์วันทองภาพยนตร์ไทยแนวแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ที่จะพาท่านเนี่ยเข้าไปรู้จักกับวันทองในอีกเวอร์ชัน
3: ครับผม
2: เป็นเวอร์ชัน2026เนาะ
4: เวอร์ชันใหม่เลย
2: มุกก็คิดได้เหมือนกันเนาะนะฮะขอต้อนรับน้องกัฟน้องอิงแล้วก็คุณมุกค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
2: อัศจรรย์วันทองหลังจากที่เป็นหนึ่งเรื่องที่ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วกระแสต้องยอมรับ
3: ถล่มทลายมาก
2: ถล่มทลายมากเลยคุณมุกเองในฐานะผู้กำกับเป็นไงบ้างวันที่กระแสกลับมาโอ้โหอย่างแรกเฮ้ยมันเป็นการตีความขุนช้างใหม่ขุนแผนใหม่ถูกต้องไหมคะนางวันทองใหม
4: ่ตีใหม่ทั้งหมดเลย
2: กระแสกลับมาดีมากเป็นไงบ้าง
7: ก็ดีค่ะก็ดีค่ะ
3: ก
7: ็ตื่นเต้นค่ะยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะจากกาล่าเมื่อวาน
4: จากตอนแรกที่วางพล็อตเรื่องใหม่เนี่ยเรามีเป้าหมายครับว่าจะวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับพี่มุกค่ะ
7: คือจริงๆแล้วด้วยตัวพล็อตเองอะค่ะจากหนังสือจริงๆเรื่องนี้มันมีที่มาจากหนังสือรติรสไม่นำพาก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องของผู้หญิงโมเดิร์นที
4: ่
7: เข้าไปในโลกวรรณคดีก็คือในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนะคะแล้วก็ต้องต่อสู้กับชะตากรรมเอาตัวรอดจากการ
2: ประ
7: หารชาย
2: แ
7: ต่
2: ต
7: ั
2: ว
7: เองก็คือพล็อตมันก็จะแตกต่าง
2: มันก็คือการตีความจะแตกต่างไปไม่ใช่อิงอยู่ดีจะเล่นเป็นวันทองเหมือนที่แบบใหม่ดาวิกาเล่นมาไม่ใช่อย่างนั้นถูกต้องไหมคุณจะต้องลืมแบบว่าสิ่งที่เราโตกันเข้ามาเลยคุณจะต้องลืมขุนช้างขุนแผนที่เราโตขึ้นมาเลยหรือแม้กระทั่งคุณจะต้องลืมวันทองจากที่น้องใหม่เล่นไปเลยถูกต้องต้องลืมหมดเลยปรากฏอิงเองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการผจญภัย
8: ใช่ค่ะใช่ก็คือเหมือนแบบเราเป็นหญิงในยุคปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่ว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของวรรณคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปอยู่ในร่างนางวันทองตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็จะรู้ว่าเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอสถานการณ์อะไรบ้าง
2: มันก็คือเราจำ
3: มาได้เรียนหนังสือมาแล้ว
4: ก็เลยเรื่องราว
8: ว่าไอ้ผู้ชายสองคนนี้คือจะทำให้เราโดนฆ่าตาย
3: เรารู้อยู่แล้ว
8: ถูกค่ะเราก็เลยต้องหาวิธีการรอดจากการที่แบบเราจะไม่โดนแบบฟันค
4: อก็เลยว่าวิธี
3: อ
4: ย่างไงก็ต้องเข้าไปดู
3: หมายถึงว่าหญิงในวรรณคดีที่ไม่ได้เป็นหญิงไทยในวรรณคดีถูกไหม
8: ใช่ค่ะสมมติว่าเรารู้ว่าอย่างในทีเซอร์เลยก็คือถ้ารู้ว่าแบบขุนช้างจะอ้วนอะไรเงี้ยเราก็แบบส่งอาหารคลีนให้กินอะไรแบบนี้
3: คือเราไม่อยากให้แฟนอ้วน
8: ไม่เผื่อว่าเขาแบบรูปงามเขาจะมีหญิงอื่นมาชอบ
4: เราก็เลยไม่ต้องตุย
8: เราก็ไม่ต้องมาชอบเรา
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูโตมาหรือสิ่งที่คนโตมาคือขุนช้างจะน่าเกลียดหัวร้าน
8: ใช่
2: เราก็จะทำให้ขุนช้างหล่อ
8: ใช่แล้วก็แบบกรูมเขาแต่เด็กเลยกรูมมิ่งเขาใหม
2: ่โอ้ตายมันลดน้ำ
4: ดูแลเขา
8: ดูแลใหม
2: ่ก็คือมันตีความใหม่หมดเลยว่าขุนช้างเรารู้อยู่แล้วว่าเราโตมาขุนช้างหัวล้านขุนช้างตัวอ้วนแม่ก็เปลี่ยนซะเลยอ่ะมึงซักกูแม่ก็ทำให้หล่อ
8: นี่ก็เป็นอย่างนี้เลย
2: เพื่อที
3: ่
2: ก็คือนี่คือขุนช้างเลย
4: นี่เห็นเวลาหล่อขนาดนี้ขุนช้างเป็นไงล่ะ
3: แบบนี
2: ้แล้วยังไงก็แล้วแต่ทำยังไงวันทองจะได้ไม่ต้องโดนฆ่าตายตอนจบ
8: ใช่เพื่อเราจะลองเปลี่ยนเส้นเรื่องดูว่าแบบอ่ะถ้าเกิดเขาหล่อขึ้นหรือแบบเราเปลี่ยนนิสัยบางอย่างของตัวละครอื่นๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าหาวิธีการเลี้ยงชีพตัวเองหรืออะไรเงี้ยคือมันมีแบบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักในเรื่องเต็ม
3: จุดประสงค์อย่างเดียวคือทำทุกอย่างให้เรารอดตาย
8: ให้เราไม่ตาย
3: นั่นเองแต่ทำยังไงบ้างก็ไปดูกันเอง
2: น้องกราฟเองมาเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ดีครับสนุกดีครับผม
2: เพราะว่ามันเป็นการตีความแบบใหม่ๆ
5: ใช่ครับ
2: ในบทขุนช้าง
5: ใช่
3: ตอนที่เขาติดต่อไปเป็นขุนช้างนี่ตกใจไหม
5: ตอนแรกตกใจ
3: โผล่โผล่ล้าเลยก
5: ็ตอนแรกตกใจเพราะว่าไม่ยังไม่ได้ฟังสตอรี่ทั้งหมดรู้แค่ว่าจะต้องไปแคสเป็นขุนช้
3: าง
5: เราก็เลยเอ้ยลองไปดูแล้วก็พอได้ไปนั่งคุยกับพี่มุกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคุณช้างหอมอย่างเงี้ย
2: คุณช้างคือ
4: เวอร์ชันนี้เน
3: า
4: ะ
3: หอมหล่ออ
2: ่ะมุกอันนี้ต้องยอมรับนะฟังแล้วแม่งคือทันสมัย
3: น่าดู
2: มันเป็นหนังที่ตรงกับยุคตรงกับสมัยคือเอาง่ายทุกคนรู้ตอนจบหมดแล้วขุนช้างขุนแผนนางเอกรู้ตอนจบหมดแล้วตอนนางเอกรู้คาแรคเตอร์ของดาราหมดแล้วแต่ในการตีความของมุกมึงจะไม่รู้เลยแต่คาแรคเตอร์ต่อไปมันคืออะไรถูกต้องไหม
7: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนวิธีแก้ปัญหาอะไรต่างๆก็จะใช้ชุดความคิดของยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาในบริบทสังคมในอยุธยาในอดีตอะไรเงี้ย
2: เพราะมันต้องย้อนกลับไปอีกยุคนึง
7: ใช่ค่ะ
2: แล้วจะต้องไปยังไงต่อไปก็ต้องไปดูในหนังนะ
8: ใช
7: ่ค่ะ
3: แล้วทำไมวันทองเวอร์ชันนี้จะต้องเป็นน้องอิง
7: ครับจริงๆก็ได้แรงบันดาลใจคือจริงๆมุกไปแบบรีเสิร์ชนะคะแล้วก็ไปเห็นภาพเพ้นท์ที่วัดป่าเลไลซึ่งเป็นภาพเพ้นท์วรรณคดีของขุนช้างขุนแผน

0: แล้วก็ไปเห็นหน้าของพิมพิลาไลอะค่ะแล้วรู้สึกว่าเออเขามีทรงที่มีเอาจริงๆมีความหมวยหมวยอะหรือมีแก้มที่แก้มลูกไข่จริงๆก็หน้าอิงก็ลอยมา
1: ผมไปดูอิงเลยตอนแรก
2: ภาพตอนดีที่ฟ้าวัดแล้วเห็นหน้าอิงลอยมา
0: คือมันบวกบวกกันกับงานเขียนของอาจารย์จักรพันธ์เขาจะมีนางในวรรณคดีอย่างนั้นที่เป็นแบบมีความดูเป็นหมวยหมวยนิดๆเลยแล้วก็กลับมาทำกันบ้านดูอินเทอร์เน็ตดูหน้าเขาแล้วก็ทำรูป
1: เปรียบเทียบ
3: เปรียบเลย
0: เป็นแผนเพราะว่าเพราะเราก็เข้าใจเหมือนกันว่าอิงก็คงเซอร์ไพรส์เหมือนกันถ้าเราติดต่อไปอะไรแต่ว่าใจเราอ่ะก็จริงๆส่วนนึงอะค่ะก็คือเราก็ได้รับแบบเหมือนเพนพอยต์อะค่ะพี่มดดำเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันคนจะชอบพูดว่ามันมีมาหลายเวอร์ชันแล้วทำมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากได้เคมีอะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้ด้วยเลยก็เลยเป็นที่มาที่แบบเรียกอิงมาแค
2: ร์อันนี้เป็นตัวละครแรกที่เราคิดถึงเลยก
0: ็
2: คือน้องอิงเลย
0: ค่ะ
4: หมากกับกัฟนะฮะ
3: คู่นี้มาได้ง่าย
4: แล้วคู่นี้เป็นเอาจริงนะในฐานะคนดูนะเฮ้ยแม่งใช่ว่ะแล้วหล่อกับหล่ออ่ะตัวเองเข้าใจไหมทำไมตัวเองถึงคิดหมากกับกัฟขึ้นมาได
0: ้คือพี่หมากมาก่อนพี่หมากเพราะว่าตัวจริงๆเราอยากได้ผู้ชายหน้าไทยมากๆแล้วมันจริงๆเหลือน้อยมากเลยในวงการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาพี่หมากเนี่ยก็หมากเนี่ยคือติ๊กถูกทุกอย่างเลยค่ะขี่ม้าได้ทำเล่นแอคชั่นบู๊แล้วเขาก็เป็นชอบคนทำกิจกรรมเอาท์ดอร์แบบมีความเป็นผู้ชายมากๆซึ่งมันเหมาะกับ
3: ตรงเลย
0: มากๆแล้วเขาเองตัวหมากเองเนี่ยก็อินกับพวกวรรณคดีไทย
4: อ๋อเหรอเขาเป็นคนอินอยู่แล้ว
0: เขาอ่านเพชรพระอุมาอะไรอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: อ๋อเหร
0: อตอนรับสคริปต์มุกไปอ่านนะคะยังไม่ได้ตอบตกลงอ่ะเขาลง IG แต่เขาแต่งกลอนแบบ
3: แต่งได้เลย
4: เขาเป็นคนที่อ่านวรรณคดีไทยอยู่แล้ว
0: ใช่เลยแล้วก็ยิ่งได้คนที่อินแล้วก็แบบเออ
3: ชอบเลย
2: สมพอดีมันลงตัวมากๆ
0: ใช่
4: ต้องกราฟอ่ะ
0: ส่วนกราฟเนี่ยจริงๆต้องการความคอนทราสต์เลยคือจริงๆในบทมันจะวางไว้ค่ะว่าอย่างคุณแผนแล้วก็จะรู้แหละว่าเป็นชายแท้มากๆเนาะชายแท้แต่เป็นขุนช้างเวอร์ชันเนี้ยเราอยากให้มีความเป็นเบสเฟรนด์ก็มีความเป็นหนุ่มละมุน
4: คนละมุน
3: หวานอ่อน
4: มองง่ายกราฟนั่งมองหน้ากราฟไปบอกรู้สึกเออมันละมุนจริง
3: เขาเป็นหนุ่มละมุนเนาะ
0: ใช่แล้วตอนแคสเนี่ยก็คือบทขุนช้างเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะใช้เวลาในการนั่งคุยกันนานมากเพราะว่าเข้าใจไหมคะพี่เรามันเหมือนต้องการไวฟ์อะความแล้วกราฟอะเขามีสิ่งนี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากำลังดูแบบแคสเขาด้วยอันนี้ด้วยเหมือนกัน
2: แ
0: ล้วว่า
2: ความละมุนของเขาหรอ
0: แคสความละมุน
2: ว่าเป็น
3: ความอ่อนโยน
0: ความเวลาตอบคำถามหรือเวลาสื่อสารเลยนะคะแต่ก็ทำแคสในบทตัวขุนช้างด้วยเขาก็
4: แต่ละมุนจริง
0: ๆละมุน
4: คือเกมเจ้าของ
0: ดูสิ
4: น้องกั๊บเองตอนที่เขามาติดต่อปุ๊บมันเป็นเคยเรารู้จักอยู่แล้วขุนช้างขุนแผนอยู่
3: รู้จักครับ
5: ชาวอ
2: ย
5: ู่อันนี้ตั้งใจทำให้
2: เร
5: ีย
2: นละมุนอยู่ดูได้เลยขุนช้างขุนแผน
5: ทำไมดูละมุน
2: เ
5: นี่ย
2: ได้เรียนขุนแผนไหมตอนเด็กมีเรียนไหม
3: มีเคยเห็นครับผมเคยเห็น
4: ทุกคนต้องเคยผ่านตา
3: สตอรี
4: ่แบบว่าอย่างน้อยก็ต้องดูตอนช่องวันนะต้องไหมล่ะตอนยุคช่องวันตอนที่แบบว่าอื่นใหม่ดาวิกาถูกต้องเรตติ้งดีนะตอนแต่เอาจริงนะเมื่อกี้ที่อิงเล่าอ่ะพี่ลืมละครช่องวันไปเลยมันกลายเป็นแบบการตีใหม่โดยที่แกเอาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาเป็นตัวเดิม
2: จริงๆเราแค่ชื่อมาเฉยจริงๆเราแค่ชื่อตัวละครมาเฉยถูกปะเส้นเรื่องนิดหน่อย
0: เส้นเรื่องนิดหน่อยเส้นเรื่องที่จริงๆมุกแบบแมสเซจที่อยากจะพูดเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะคือพวกเส้นเรื่องที่เป็นแบบปัญหาที่วันทองเจออะไรเง
3: ี้
0: ยค่ะแต่ว่าแค่ชุดวิธีแก้ปัญหาที่มันจะเป็นแบบโมเดิร์น
3: ว่ามันจะตีความออกมาเป็นแบบไหนนั่นเ
4: องน้องกราฟเองจะเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่แบบว่าเขาบอกว่าเวลาเล่นเรื่องนี้มันยากกว่าเล่นเรื่องที่อื่นๆที่น้องผ่านมายังไงบ้างอยู่มา7ปี8ปีแล้วเนี่ย
3: ครับผมก็เอาจริงๆก็หลายอย่างเลยนะครับผมด้วยบทที่มันค่อนข้างไกลตัวมากๆด้วยแล้วก็เรื่องของภาษาด้วยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นพีเรียดค่อนข้างจ๋าเลยก็เลยแบบต้องปรับเวลาเข้าเซตเข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงใช้เวลาจูน
1: ต้องเรียนแบบศัพท์ภาษาอย่างนี้เพิ่มไหมครับ
3: อาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะศัพท์ส่วนใหญ่จริงๆก็เป็นศัพท์ที่เราเคยเห็น
4: เคยเห็น
3: อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่แค่ในปัจจุบันเราแบบไม่ได้เอามาใช้แล้ว
4: น้องกราฟเองพี่สัมภาษณ์น้องตั้งแต่มาใหม่ๆถูกต้องไหม
3: ครับ
4: จนถึงปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: ที่ทำงานใช่ไหมครับปีนี้เข้าปีที่7ครับ
4: ส่วนใหญ่มอบเวลาเห็นน้องกราฟก็จะคิดถึงงานระดับอินเตอร์จะเป็นเขานะถูกต้องไหมงานระดับอินเตอร์จะเป็นเขาจริงๆแล้ว7ปีที่ผ่านมาเราได้อะไรกับการในวงการบันเทิงบ้าง
3: โหจริงๆได้เยอะเลยนะประสบการณ์แน่ๆเลยที่เราได้แล้วก็วิธีการทำงานกับ mindset ที่เปลี่ยนไปในทิศทางบวกนะฮะ
4: เขาบอกว่าน้องกั๊บเนี่ยเป็นคนนึงพี่หนุ่มกรรชัยเคยบอกพี่ว่ากั๊บเป็นคนนึงที่ไม่ซื้อเสื้อผ้าจริงไหม
3: ถ้าแต่ก่อนก็อาจจะใช่ครับ
2: แต่ว่า

0: แต่ว่าพอในปัจจุบันปุ๊บเราทำงานในวงการแฟชั่นเยอะมากขึ้น
1: ต้องไปแฟชั่นวีคต้องไปอะไร
0: เรื่องการสไตล์หรือว่าการอะไรพวกนี้เราก็ต้อง
2: ซื้อบ้างเมื่อก่อนพี่หนุ่มกระจายก็บอกมดเชื่อไหมกับเป็นเด็กที่แบบไม่ใช้เงินเลย
0: ใช่แต่ก่อน
2: เป็นเด็กทำงานแล้วเก็บเงินอีกไม่ซื้ออะไรพุ่งเฟ้อไม่ซื้ออะไรคือเพิ่งมาเริ่มซื้อข้าวซื้อของตอนเมื่อกี่ปีที่แล้ว
0: มัน2-3ปี
2: 2-3ปีคือก่อนหน้านี้ไม่ใช้เงินเลย
0: ไม่ใช้ครับ
2: คือเก็บอย่างเดียว
0: ที่ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ที่ตัวเองถือหรือไม่ก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้ามือ2ด้วย
2: ก็คือกุชชี่นี่แหละ
0: ใช่ใช่ใช่ครับผมก็มีกุชชี่ด้วยแล้วก็อาจจะเสื้อผ้ามือ2ทั่วไปสตรีทแบรนด์ต่างๆครับผม
2: ก็คือถึงซื้อเม
0: ื
2: ่อก่อนไม่ผิดกับอิงเนาะอิงซื้อของไหม
3: ทำไมเข้าหนูอ่ะพี่มดดำ
4: ผู้หญิงว่าชอบ
2: กิน
4: อย
2: ู่
4: แล้ว
2: ชอบกินตลอดพี่บอกจนวันหนึ่งตอนนั้นหนูจะเก็บเงินเพื่ออะไรลูกทำไมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก็บเงินขนาดนั้น
0: สร้างบ้านได้มั้งครับผมเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยผมแต่ว่าตอนนี้ก็สร้างบ้านแล้วเลี้ยงครอบครัวได้แล้ว
2: มันทำได้เสร็จแล้ว
0: เอามาสนองนี้ตัวเองบ้าง
2: ก็คือแรกๆก็คือสร้างครอบครัวสร้างบ้านจนสำเร็จ
0: ใช่ครับ
2: ผ่านงานวงการมาเยอะจนถือว่าเป็นระดับเอลิสของประเทศไทยแล้วรู้สึกไงบ้าง
0: ก็ดีใจแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้โอกาสแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันละกันครับผมแล้วก็ขอบคุณเองที่แบบพยายาม
5: เน
0: า
5: ะแฟนคลับก็เยอะ
6: อยากทำมากๆพี่ว่าก็คืออยากมีแฟนหรอ
0: ไม่ได้เชิงว่าอยากมีครับ
6: แต่ว่าอยากมีแฟนมากๆเลย
0: ไม่ได้อยากขนาดนั้นนะคร
6: ับ
0: ผม
6: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ
0: ค่อยๆไปครับไม่ได้รีบไม่ได้รีบ
6: ทำงานก่อนนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วก็ยังตอนนี้ก็ไม่อยากมีแฟนก็อยากอยู่โสด
0: ๆใช่ก็
2: สบายมันดียังไงลูกชีวิตโสดมันดียังไงบ้าง
0: ก็ไปไหนมาไหนก็แฮปปี้ฮะชิลอยากออกไปไหนก็ออก
6: เคย
0: มีแฟนนะ
6: ตอนมีแฟนกับไม่มีแฟนไหนชอบมากไหนมากกัน
0: ถ้าตอนนี้ไม่มีแฟนดีกว่า
7: เพราะเขาทำงานเยอะไง
0: งานด้วย
7: ต้องบินไปต่างประเทศบ่อยๆอย่างเงี้ยเนาะต้องไปนู่นไปนี่บ่อยๆ
2: ส่วนใหญ่ก็คือมารับภาพยนตร์เรื่องนี้ความสุขมันคืออะไร
0: ความสุขเหรอฮะได้เจอพี่ๆในกอง
7: เฮ้ยมองหน้าอุ้ยเลยไม่มีอะไรแน่ๆในกองอ่ะ
6: ใช่
7: ไ
6: หมคะใช่
0: แต่ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งเหตุผลด้วยละกันเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมมาแสดงเรื่องนี้ผมจะได้อะไรกลับไปค่อนข้างเยอะทั้งเห็นลิสต์ชื่อนักแสดงหรือว่าเห็นสตอรี่ต่างๆผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติเนี้ยอย่างน้อยก็ได้มิตรภาพดีๆแล้วแหละก็ได้เจอพี่อิงได้เจอพี่หมากแล้วก็ได้เจอพี่มุกได้เจอใครหลายๆคนก็รู้สึก
7: เจอพี่มุกก็คุ้มเลยนะเนี่ย
2: นั่งสัมภาษณ์ยิ่งโตหน้ายิ่งเป็นดาราเนาะหน้าดารามันต้องอย่างนี้จริงๆเนาะหน้าคนเป็นดาราต้องอย่างเงี้ย
3: จริงๆข้างๆเมื่อกี้ยัง
2: เพลินๆหน้าคน
6: นั่งมัน
7: นั่งมองนั่งมอง
2: หน้าเป็นดาราต้องอย่างเงี้ยแหละเอาละเดี๋ยวคุยกับผู้หญิงบ้างลูกคุยกับผู้ชายเยอะเล
6: ยคุยกับผู้หญิงเป็นเน
2: าะตอนหลังๆนี่คอนเสิร์ตน้องนี่ถือว่าเยอะมาก
3: อ๋อค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะ
7: นี่เพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหนึ่งที่เป็นมาราธอน
3: ใช่อันนั้นเป็นเฟสติวัลเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตที่อิงจัดเองอ่ะก็พยายามจัดทุกปีค่ะแต่ว่าให้มันตีมันแตกต่างกันใช
2: ่ถ้าใครอยากฟังสดสามารถไปดูอิงวรันธรถูกต้องไหมจะมีคอนเสิร์ตอีกแล้วเร็วๆนี้
3: ใช่ค่ะจะมีคอนเสิร์ตชื่อว่าซินโฟนีคอนเสิร์ต
2: ซินโฟนีคอนเสิร์ตมันพิเศษไงคะซินโฟนีคอนเสิร์ต
3: ก็คือดนตรีของอิงมันเป็นซินป๊อปใช่มั้ยคะแล้วก็อิงยังไม่เคยทําที่แบบว่าเป็นซินอ่ะบวกกับออเคสตราเต็มรูปแบบเลยจะมีแบบว่าผ่านๆตามคอนเสิร์ตจะแบบมีช่วงที่แบบมีเครื่องสายมาเล่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆจบคลาสสิกมาจบดนตรีคลาสสิกมาที่จุฬาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่เคยเอามาหาเงินได้เลยหมายถึงว่ายังไม่เคยใช้สิ่งความรู้ตรงนี้มาหาเงินได้เลยใช่เราอยากเอาความรู้ของเราอ่ะมาหาเงินใช่มาใช้งานมาแบบโชว์ให้ทุกคนได้เห็นบ้างอะไรเงี้ย10ปีของการเป็นศิลปินก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่เหมาะมากที่จะได้เอาแบบความรู้ที่เรามีแล้วก็เพื่อนๆต่างๆมาเล่นด้วยกัน
7: ว่าฉันจบอันนี้มานะ
2: เมื่อก่อนเคยสัมภาษณ์อิงหลายปีที่แล้วแล้วจำได้เลยจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของอิง
3: ค่ะ
2: เป็นศิลปินคนเดียวนะคะที่คิดแทนผู้จัดได้ด้วยว่าถ้าหนูจัดแค่นี้จัด Impact ไปเลยดีกว่าให้มันใหญ่อย่างนี้เป็นคนวางแผนหมดเลยนะสมมติจะไปจัดคือสมมติเราจะไปผู้จัดอย่างเงี้ยอิงจะไปบอกอ๋อถ้าจัดพารากอน2รอบอ่ะเดี๋ยวอิงบวกลบคูณหารให้ด้วยนะเอาเป็น impact ไปเลยจัดเป็น impact ไปเลยมันจะประหยัดกว่าอย่างนี้อย่างนี
6: ้
2: ทุกอย่างแล้ว
6: ไป flexibility ให้ด้วย
2: โอเคทุกอย่างให้หมดแล้วเชื่อไหมแล้วสิ่งที่อิงคิดอ่ะ
6: จริง
2: บัตรหมดภายในไม่ถึงชั่วโมงอะไรมันก็เกิดขึ้นกับตัวเข้ามาแล้วนะตอนนั้นเวลาที่จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่อิงจะเป็นคนคิดหมดเลยทุกอย่างรอบด้าน
3: ใช่ค่ะก็จะแบบคิดเรื่องทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็ถึงขั้นแบบว่าสถานที่บัตรราคาหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็จะแบบพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในทุก process เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราไม่ได้อยู่ในทุก process อ่ะเราจะรู้สึกเครียดเหมือนแบบว่าเขาทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยเราอยากจะเอาตัวไปรู้ว่าเขาทำอะไรกันใช่อยากมีส่วนร่วมกับงานเราที่สุด
6: เพราะมันเป็นคอนเสิร์ตของเราเนอะ
3: ใช่อ
6: ยากจะอยู่กับมันในทุก
7: ๆอยากใส่ใจทุกเรื่องอะไรเพราะ
3: อยากใส่ใจค่ะใช่
2: แล้วร้องเพลงรักเยอะๆนี่กับความรักตัวเองเป็นยังไงบ้าง

0: มันยังดีอยู่ไหม
1: ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆ
0: มันยังดีอยู
1: ่ใช่เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะ
0: จริงๆอิงเออแกไม่ควรเป็นเพื่อนของอีเฟยเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ฉันบอกว่ากันมันแตกต่างกับอีเฟยโดยสิ้นเชิงแล้วอิงแล้วเป็นเพื่อนกันแต่สมัยจุฬาด้วยถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะใช่เฟยเป็นรุ่นน้องค่ะจริงๆรุ่นน้องปีหนึ่งใช่แต่ว่าก็เหมือนคบกันมานานจนเป็นเพื่อนกันไปแล้วแล้วเนี่ยเฟยเล่นเรื่องนี้ด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: เล่นเป็นเล่นด้วย
1: เล่นเป็นโจรค่ะ
0: เฟยเล่นด้วย
1: โจรใช่
0: บางคนก็บอกเขาชอบเห็นงานที่มีอิงกับเฟยอยู่ด้วยกัน
1: มาดูเลยค่ะเรื่องนี้รับรองว่าได้เห็นอะไรใหม่ๆแน่นอนเพราะว่าอิงก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆจากเพื่อนเหมือนกัน
2: เ
0: พื่อนก็เป็น
2: อย่างเลยนะ
0: เพราะมิวสิกวิดีโอก็เคยทำด้วยกันมาแล้ว
1: ใช่ก็เนี่ยพี่มูกำกับตอนนั้นใช่ก็เล่นไปมองหน้าขำกันไปเนี่ยเฟยพี่มดดำเฟย
0: ทำไมอยู่ดีไปเอาเฟยมาตรงนี
3: ้เฟยมูค่ะ
1: เฟยมู
2: ยังได้เล่นเงี้ยหรอ
3: มูขอให้ได้เล่นค่ะ
2: เออนั่งมาแคสมาพี่มูกันเนี้ย
3: นั่งมาแคสนั่งมา
0: เพราะมูก็เคยร่วมงานกับอิงกับเฟยมาแล้วตอน MV
3: ไม่ค่ะจริงๆอันนี้ MV เป็นทีหลังจากเล่นทำวันทองด้วยกันแต่เฟยจริงๆ
0: เคยเล่นกับหนูมาก่อนไม่ใช่เหรอ
1: ใช่คือเรื่องของเรื่องอ่ะคือหนูอ่ะมาแคสแล้วก็ได้รับบทวันทองแล้วใช่มั้ยคะแล้วทีเนี้ยพี่หมูก็ถามอีกว่าลองถามเฟยหน่อยว่าอยากแคสบทโจรจันสอนไหมแล้วทีเนี้ยเฟยเขามาแคสแล้วเขาอยากได้มากๆแล้วเขาโทรมาหาอีกบอกว่าทำไงดีอยากได้มากไปมูที่ไหนดีอิงบอกว่าฮะหน้าอย่างมันเนี่ยนะจะม
0: ูหน้าอย่างมันหรือจะมู
1: ใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็ถามอิงว่าแบบมูที่ไหนดีอย่างมูไม่ก็บอกว่านึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกเหมือนแบบอิงไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากแบบไหว้อะไรก็ไม่ค่อยมีความรู้แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวหาให้อะไรเง
2: ี้
1: ยเขาบอกว่าเขาอยากไหว้ท่านพญานาค
0: เขาไปถ้ำนาคากันเหรอ
1: ไม่ถึงไปถึงขนาดนั้นค่ะก็ให้เหมือนไปถามรุ่นพี่ที่เคยไปไหว้อะไรเงี้ยเขาเคยไปไหว้แถวสุวรรณภูม
0: ิ
1: ใช่ก็เลยเหมือนแบบหาข้อมูลให้ว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็แอบมาเมาพี่มูว่าพี่มูเฟยถึงขั้นไปมูเลยนะ
2: ก็อยากได้บทมาก
1: ใช่ใช่
0: เฟยมันอยากเล่นมากเรื่องนี้อ
3: ยากเล
0: ่
3: น
0: ในสุดก็ได้เล่นจริงๆนะครับมุกจ๋าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันการเป็นรวมไอดอลรุ่นใหม่หมดเลยนะหมากก็แบบว่าหมากก็คือหมากอะกราฟก็คือกราฟน้องอิงก็คือน้องอิงไอเฟยก็คือไอเฟยอะการทำงานออกมามันกลมขนาดไหน
3: โหจริงๆสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกคนตั้งใจกันมากๆตั้งแต่วันเวิร์กช็อปตั้งแต่แบบคือเรียกแล้วก็เป็นอะไรที่เขาสามารถแบบไปทำกันบ้านแยกกัน
2: อะอย่
3: างปิมมี่จริงๆก็จะมีน้องปิมมี่เนี่ยค่ะปิมมี่นะคะสายทองที่แบบจะอยู่ข้างวันทองอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยสองคนนี้เนี่ยเขาก็มีเคมีที่แบบว่าดีมากๆตั้งแต่ในห้องเวิร์กช็อปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างหมากหรือกัฟเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแบบโพสิชันเขาในการที่จะแบบแสดงเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบยังไงเออแบบไหนเพื่อจะให้มันแบบคอนทราสต์กันอะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างที่บอกเรื่องนี้เรื่องที่2เนาะ
3: ค่ะเรื่องที่2
0: ที่จริงแล้วทำงานกำกับเนี่ยน่าจะ20ยัง
2: เออนะ
3: 7ปีเท่านั้นเองค่ะ
2: โอ้7ปีเท่ากันเท่ากันเลยกับก็7ปี
3: 20คิดว่า
2: 20
3: คิดว่า20
0: มาสัมภาษณ์กับตัวเองมา
3: ใช่ๆเจอก
0: ัน
3: ตั้งแต่เนื้อคู
0: ่สัมภาษณ์กันมาตั้งแต่แบบว่า
3: ใช่เลย
0: 10แล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จนเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่2
3: ค่ะหนังเรื่องที่
0: 2แต่ซีรีส์ตัวเองก็เคยกำกับมา
3: ใช่ช่วงเนื้อคู่ก็คือกินเวลาชีวิตไปประมาณ10เกือบ10ป
2: ียาวนานจริง
3: ใช่ยาวนานไม่จบไม่สิ้น
2: คือเขากลับมาอีกแล้วเนี่ยเนาะพี่ใช่ไหม
3: ใช่แล้วก็กำลังจะกลับมาอีก
0: อย่างที่บอกเรื่องแรกเป็นลองลีฟตอนนั้นเรากำกับมองว่าเอ้ยมันเป็นโปรเจกต์ก็เลยกำกับแล้วอยู่ดีไอ้ขุนช้างขุนแผนนี่หรอกมันเกิดขึ้นมาได้ไง
3: ก็จริงๆมาจากทางแบ็กดาก้อนนะคะแล้วก็คุณจูเลียนอะไรเงี้ยค่ะที่เล่าว่าแกไปพิกอัพหนังสือรติรสไม่นำพามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าแบบแกได้ไปดูลองรีเฟลฟนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแมทเรากับโปรเจกต์นี้เลยคือแกชอบสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ตอนแรกเราก็รู้สึกไกลตัวเหมือนกันนะคะว่าแบบว่าเออเพราะมันก็พีเรียดด้วยไม่เคยมีงานพีเรียดมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ไปรีเสิร์ชไปอ่านหลายๆเวอร์ชันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มีสิ่งที่เราแบบอยากพูดเรื่องผู้หญิงต่อไปอีกก็เลยตัดสินใจ
0: แค่นี้แน่นอนฮะฝากกันสักนิดนึงไหมเมื่อวานรอบการละผลตอบรับดีมากเต็มเลยน้องเอ้ยต้องยอมรับผลตอบรับดีมากเดี๋ยวขอเบรกสักครู
2: ่
0: แล้วเดี๋ยวให้น้องกลับมาฝากกัน
3: ได้เลยค่ะ
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็ง

0: แรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
2: น้ำปลาร้า
3: แม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
9: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
10: ลุกค่ะเทวดา
11: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
9: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
12: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
13: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
12: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
13: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
13: ใหม่ซิตรา
14: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
15: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
16: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
17: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
18: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
16: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
18: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
19: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
20: กระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้จบแค่การเพิกถอนรายชื่อเตรียมขยายผลหาตัวการและเส้นทางการเงินจากข้อมูลผู้พบความผิดปกติ 5,925 รายพร้อมส่งต่อให้5หน่วยงานทั้งปปช.ปปท.ปปง.บก.ปปป.และ DSI ตรวจสอบตามอำนาจกฎหมาย

0: ลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: แน่นอนครับอัศจรรย์วันทอง
2: ครับผม
1: ในเวอร์ชั่นที่คุณเรียกว่าเอาจริงนะเรียนสัมภาษณ์เองยังรู้สึกว่าเฮ้ย
2: น่าไปดู
1: น่าไปดู
2: ใช่ม
1: ั้ยมันเป็นการตีความแบบใหม่หมดเลยนะฮะอ่ะให้คุณมุกฝากก่อนในฐานะผู้กำกับดีกว่า
3: ค่ะก็ฝากภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองนะคะจะเข้าแล้ววันที่3กันยานี้นะคะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำกันสุดฝีมือเลยแล้วก็เป็นสเกลที่ไม่ได้มีกันบ่อยๆของหนังไทยด้วยค่ะฝากด้วยค่ะ
1: ครับน้องกั๊บลูก
4: ครับผมก็ฝากอัศจรรย์วันทองนะครับผมวันที่3กันยายนนี้นะครับผมสนุกแน่นอนนะครับก็ฝากด้วยครับ
1: ก็คือพฤหัสนี้แล้วถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่
1: พฤหัสนี้อ่ะน้องอิง
5: ค่ะก็ฝากพวกเราด้วยนะคะแล้วก็นอกจากพวกเราเนี่ยก็จะมีพี่หมากปรินด้วยนะคะรับบทคุณแผนนะคะแล้วก็มีเฟยมีปิมมี่ด้วยนะคะมีนักแสดงอีกมากมายเลยที่แบบว่ามาสร้างสีสันให้ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแบบรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะเจอกันนะคะ
1: ขอบคุณมุกขอบคุณกัฟขอบคุณน้องอิงที่วันนี้แวะเวียนมา
6: ขอบคุณมาก ครับ
1: ท
6: ่
1: านผู้ชมครับสามารถรับชมอัศจรรย์วันทองช่วยสนับสนุนหนังไทยนะฮะในเวอร์ชั่นใหม่การตีความแบบใหม่แล้วคุณจะภูมิใจในไอ้สิ่งที่เราเติบโตกันมานั่นแหละขุนช้างขุนแผนเราเติบโตกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่วันนี้เอาง่ายๆไปดูซิว่าการตีความในยุคใหม่ปี2026เนี่ยเขาตีความกันยังไง3กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะฮะขอบคุณอีกครั้งนะฮะ
5: ขอให้ประ สบความสำเร็จนะ
1: เดี๋ยวโปรโมทคอนเสิร์ตหนูจะมาเมื่อไหร่หนูก็มานะ
5: ได้เลยขอบคุณค่ะ
1: โอเคค่ะไปแล้วฮะสวัสดีฮะ
5: สวัสดีค่ะ
7: แชร์สด

พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะ

0: พิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

บกับความพิเศษไปกับบทเพลงเพราะๆและเพลงสุดม่วนจากแชมป์และเหล่าผู้ท้าดวลพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจมากมายที่จะทำให้คุณยิ้มจนแก้มปลิในดีที่สุดประจำสัปดาห์ของด่วนเพลงชิงทุน

0: ู้ไหมเฟยพี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะที่ได้เจอเฟยเพราะพี่เป็นแฟนเพลงนกแร
1: ่ครับ
0: ไอ้หนุ่มดอยเต้าม
1: ันเศร้าหัวจ่อยกึดมากึดปล่อยมันน้อยจ่อยแต่เรา
0: แต่งเพลงด้วย
2: ค่ะ
0: มีเพลงดังในตำนานเพลงนั้นคือเพลง
2: ชินเมโจไดอ่ะค่ะ
0: คาถาขอใจ
2: ใช่ค่ะ
0: ว้าว
2: ชินเมโจได
0: มีโจไดชินเมโจได

0: ข็งแรงทน
1: ต้องแจมระวัง
2: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
3: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
4: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
5: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
6: สามคุณมาได
7: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
8: สาม
9: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
10: Next คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิตเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
11: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
12: คู่มั่น
13: ที่ว่าคุณชาญและลิมคิดถึงเคซอกเมียเก่าเขาอยู
14: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
15: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
17: มันถามดีๆนะเว้ย
18: นั่นไงมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
17: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
18: จะเอาก็ล่ะ
17: เอา
19: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
20: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยมาแจ้งผมก็ได
19: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
15: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
21: ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเรสเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
23: กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของโดนเพลงชิงทุนประเดิมช่วงนี้กันด้วยบทเพลงเพราะๆจากศิลปินหนุ่มชายบ้านน้ำเสียงสุดอบอุ่นเจ้าพ่อเพลงช้าเนื้อหากินใจสารสารสินเจ้าของผลงานเพลงฮิตกว่า100 ล้านวิวอย่างเพลงคำลาแฟนเก่า

มาต่อกันที่อีกหนึ่งศิลปินหนุ่มมาดเข็มดีกรีแชมป์แห่งจักรวาลดวลเพลงดำดัสกรกับเพลงใหม่สุดม่วนผู้บ่าวเจิร์ดทม

0: นี่แค่น้ำจิ้มนะครับช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
1: กระทิงแดงแจกทองคำทุนพลิกชีวิตวัยหนึ่งปีปีสองแจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15 กันยายน 2569
2: เวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
3: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
4: จุดท้ายจุดท้าย
2: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
3: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
5: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
6: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
7: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
8: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
6: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
8: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
9: ติดตามชมจุจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
10: อย่างน้องเขาเป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
11: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
10: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
11: ถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
12: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
11: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จัน
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
13: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
8: กูท้ามึงอยู่ให้โอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
7: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
13: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
7: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
13: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
9: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
14: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
15: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
16: ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเหอเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของโดนเพลงชิงทุนกับช่วงที่จะได้พบกับบทเพลงพร้อมๆแบบเต็มอิ่มพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันที่ขอเดิมพันโชคชะตากับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเริ่มกันที่เรื่องราวของน้องน้ำพันเด็กวัดบางเพ่งใต้ที่ตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่โดยเธอมาเพื่อขอใช้เสียงแลกทุนเพื่อส่งตัวเองและน้องได้เรียนหนังสือ
17: ปัจจุบันนะคะตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1การสอบเข้านะคะหนูยื่นเป็นโควต้าค่ะเพราะที่โรงเรียนเก่าหนูเป็นเด็กกิจกรรมค่ะอย่างเช่นเด็กนาฏศิลป์แล้วก็เป็นนักร้องของโรงเรียนค่ะครอบครัวของหนูนะคะมาอาศัยอยู่สวัสดิการที่วัดค่ะชื่อวัดบำเพ็ญใต้ค่ะตากับยายนะคะเขาย้ายมาจากกำแพงเพชรค่ะเป็นคนก่อสร้างทั้งสองคนเลยค่ะเป็นคนก่อสร้างที่นี่อีกค่ะแล้วก็ทางวัดนะคะท่านเจ้าอาวาสก็จะปลูกบ้านให้อยู่นะคะเป็นบ้านทางสวัสดิการของวัดบำเพ็ญใต้ค่ะไม่ต้องเสียค่าเช่านะคะแต่ว่าเสียค่าน้ำค่าไฟค่ะครอบครัวของหนูนะคะอยู่กัน6คนค่ะก็มีตากับยายแล้วก็พ่อกับแม่แล้วก็หนูกับน้องค่ะหนูมีเปิดหมวกร้องเพลงทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะหนูไปร้องที่ตลาดค่ะแล้วก็ตรงหน้าวิหารวัดบำเพ็ญใต้ค่ะไปร้องประจำเลยค่ะ
18: ส่วนมากคุณพ่อน้องเขาจะทำงานคนเดียวแล้วคันนี้มันจะหาไม่ทันนะคะแล้วลูกก็เลยบอกว่าหนูอยากช่วยแม่ได้ไหมบอกว่าหนูร้องเพลงได้ไหมเปิดหมวกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลย

0: ลองปรึกษากับคุณยายดูคุณยายเขาก็เลยพาน้องไป
1: เป้าหมายที่หนูมารายการดวลเพลงชิงทุนนะคะหนูอยากได้ทุนการศึกษาค่ะค่าเทอมค่ะแล้วก็ของน้องก็ค่าเทอมเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่ากินค่าใช้ค่ะก็

0: บ้านเจอปัญหาแล้วจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: ขอแม่วันนั้นเลยไหมว่าหนูอยากไปเปิดหมวก
1: ใช่ค่ะ
0: ลูกยิงสวนถามสวนมาเลยว่าแม่ให้หนูช่วยอะไรไหมให้หนูเปิดหมวกไหม
2: เขาก็ถามค่ะว่าหนูพอจะช่วยได้ไหมไอ้เราก็บอกว่างั้นเดี๋ยวลองไปปรึกษายายดูว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะยายเขาก็ช่วยไปเช่าลำโพงมาให้ตอนแรกเช่าลำโพงกับเช่าไมค์เงี้ยค่ะก็เลยลองพาน้องไปเปิดในตลาดน้ำขวัญเลียมหนูตอนแรก
0: แม่รู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็ภูมิใจค่ะ
0: ภูมิใจอยากชื่นชมอะไรลูกให้ลูกฟังต่อหน้าบ้างไหม
2: ก็แม่ภูมิใจในตัวหนูมากลูก
0: เก่งมาก
2: ไม่ว่าผลจองมาเป็นยังไงแม่ก็ยังรักหนูเสมอนะ
0: ไปก่อนไปเอากำลังใจจากแม่หน่อยเร็วไปไป

0: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีแห่งชีวิตอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
1: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องเปิดกล้องสแกน QR code กดลิงก์แล้วกดส่งรหัส14หลักได้เลยสำหรับร้านค้าที่ขายส่งคูปองในร้านหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองแจกโชครายวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสการเป็นเศรษฐีคนต่อไปเพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
0: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: วันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
1: นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอ่ะ
2: ซัน
3: ครับ
4: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
3: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
2: กูแย่งมึงกับแฟนได้ยัง
5: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ชื่อบลูพักจิรามนชัยตระกูล
7: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
6: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อ่ะ
8: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
7: ก็มานามสกุลคุงบุรี
6: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
7: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
9: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูล
10: ห้ามมาเหยียบบ้านคุงบุรีเด็ดขาด
11: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
7: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
12: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
14: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของเด็กวัดยอดนักสู้อย่างน้องน้ำพันธ์ที่ขอทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองได้มีเงินทุนมาเรียนหนังสือเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับในช่วงนี้ประเดิมกันด้วยบทเพลงหมอลำสุดม่วนจากแชมป์น้ำเสียงเอกลักษณ์จากร้อยเอ็ดอย่างโอนกับเพลงหมอลำสุดม่วนฝากฟ้าไปลาน้อง

0: และผู้ท้าดวลคนแรกของสัปดาห์นี้ที่อ้นต้องเจอก็คือเฟยหนุ่มดอยเต่าที่ขอมาหาทุนซ่อมแซมห้องน้ำใหม่เพื่อความปลอดภัยของตากับยาย
1: เฮ้พี่เฟยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟยรู้ไหมเฟยพี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะที่ได้เจอเฟยเพราะพี่เป็นแฟนเพลงนกแร่ไอ้หนุ่มดอยเต่านี่ของแท้มา
2: ครับ
1: ไอ้หนุ่มดอยเต่าม
2: ันเศร้าหัวจ่อยกึดมากึดปล่อยมันน้อยจ่อยแต่เราแต่ก่อนบ้านเฮาดอยเต่ามันมาลำบากนักหนา
3: ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่แผนการเรียนวิทย์คณิตครับเพราะว่าผมอยากเป็นครูชีวะในอนาคตครับกิจกรรมในช่วงปิดเทอมของผมนะครับก็คือการขับซอครับการขับซอคือการร้องเพลงพื้นบ้านล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นครับการขับซอนะครับคือเล่นได้หมดเลยครับเล่นได้งานวัดงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรได้หมดเลยครับหรือประกอบพิธีกรรมก็ได้ครับผมเริ่มสนใจในการขับซอนะครับตอนอายุ10ปีครับเพราะว่าการขับซอนะครับได้สืบสานวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของล้านนาไว้ครับการขับซอนะครับตอนเช้ากับตอนบ่ายต่างกันครับตอนเช้าจะเป็นการแต่งกลอนสดๆตามรายการที่ให้มาครับแล้วก็ตอนบ่ายจะเป็นบทแบบตลกซอเกี้ยวพาราสีอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับตายาย2คนครับแม่อยู่กรุงเทพครับและแม่จะส่งเงินมาให้ทุกเดือนครับทุกวันนี้นะครับรายได้ที่บ้านไม่ค่อยมั่นคงครับและส่วนลำไยก็ผลผลิตยังไม่ออกครับต้องรอไปเรื่อยๆครับผมก็เลยอยากรับงานเยอะๆครับเพื่อจะได้ส่งตัวเองเรียนแล้วก็แบ่งเบาภาระจากที่บ้านครับที่มารายการโดนเพลงชิงทุนวันนี้นะครับเพราะว่าอยากได้ทุนการศึกษาครับไปไว้เรียนในอนาคตครับแล้วก็ทำห้องน้ำใหม่ครับพอห้องน้ำค่อนข้างเก่าและโทรมมากครับมีช่องว่างครับสามารถเห็นได้ง่ายหรือว่าแมลงเข้ามาหรือฝนตกอะไรก็สาดเข้ามาได้ง่ายครับตั้งแต่รุ่นแม่นะครับก็เลยอยากทำใหม่ครับ
1: เพิ่งจะมีรายได้จากการขับซอก็ปี2ปีนี้ถูกต้องไหมแต่ว่าตอนเริ่มแรกเลยที่สนใจมันอ่ะสนใจมันได้ยังไง
2: ตอนเด็กตาชอบเปิดฟังครับแล้วผมก็เลย
1: เปิดตั้งเป็นวิทยุหรือว่าเป็นเทป
2: เป็นเทปครับแล้วก็ตาเปิดฟังแล้วผมก็ได้ยินประมาณนี
1: ้
2: แล้วผมก็เลยโตมาก็เลยแบบ
1: เราก็จำจังหวะมันได้
2: ใช่ครับ
1: จำว่ารู้ว่าสัมผัสมันอยู่ตรงไหนอะไรได้
2: ใช่ครับ
1: เริ่มคุ้นชินกับมันอยากลองทำดู
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วไปหาเรียนที่ไหนอะฮะหาเรียนง่ายไหม
2: พี่สาวครับเป็นใกล้ๆกันครับ
1: ใกล้บ้าน
2: ญาติกันแบบนี้ครับเป็นช่างแกเป็นช่างซอครับแล้วก็ผมก็เลยอยากเรียนก็เลยไปขอเรียนด้วยแบบนี้ครับ
1: เอาละวันนี้อยากได้เงินไปทำอะไรครับ
2: อยากได้เงินไปสร้างห้องน้ำให้ตากับยายครับ
1: เอาเป็นขับซอเนี่ยบอกว่าวันนี้จะเอาเงินไปทำอะไรได้ไหมเฮ้ยลองนี้เออ
4: ดันสัน
2: ขอทุนไปสร้างห้องน้ำสัก 2-3 แสนและขอแฟนๆตัวกันวันนี้เปิ้นว่าจ้องบักกวางปลายมันตึงบักกี้มาวันนี้ม่วนงานเหมือนกันจะเอาไปสร้างห้องน้ำบ่ใจถึงล้านอยู่ที่สันป่าดำนายเจ้าแม่นายถาวรป่อใจไอ้ได้มาบอกกล่าวประมาณนี
1: ้ได้เลยอ่ะ

0: อีกหนึ่งผู้ท้าดวลสุดหินที่ทำให้อ้นถึงกับปาดเหงื่อเมื่อต้องดวลกับมาร์ทอดีตนักร้องสายประกวดที่ขอหวนขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อหวังหาทุนส่งหลานทั้ง6คนได้เรียน
1: ปัจจุบันทำอาชีพเป็นพนักงานโรงงานค่ะแผนกบรรจุค่ะนำกาแฟลงกล่องค่ะทำงานมาทั้งหมดจะเข้า4ปีแล้วค่ะนอกเหนือจากงานที่โรงงานแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำนาค่ะทำนาปังค่ะปีนึงทำ2รอบช่วยแบบหว่านข้าวบ้างแล้วก็ช่วยแบกข้าวบ้างค่ะค่าแรงของการทำนาของพ่อแม่ก็ส่วนมากก็ขาดทุนค่ะเพราะว่าราคาข้าวได้ตกต่ำส่วนค่าปุ๋ยค่ายาก็แพงขึ้นค่ะค่าปุ๋ยตอนนี้ก็ตกประมาณลูกละ1,000 กว่าบาทค่ะผลผลิตจากการทำนาของพ่อกับแม่ก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่ค่ะถ้าเกี่ยวข้าวมาได้ก็ข้าวที่เราเก็บไปกินเองก็ประมาณเกวียนนึงก็เท่ากับ100 ถังค่ะที่เหลือก็คือขายทั้งหมดปัจจุบันครอบครัวของหนูก็อาศัยกันทั้งหมด11 คนค่ะมีพ่อมีแม่แล้วก็สามีแล้วก็มีหลานอีก4 คนแล้วก็ลูกของหนูเองก็อีก2 คนค่ะเด็กๆบางทีก็มีช่วยแบบแบกข้าวบ้างอะไรบ้างค่ะแล้วก็ไปทุ่งไปท่าก็ปั่นจักรยานไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายที่มาในการดวลเพลงชิงทุนก็อยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆแล้วก็ลูกๆค่ะเด็กๆได้มีการศึกษาที่ดีค่ะแล้วก็มีการงานที่ดีหลานหนูก็อีก4คนแล้วก็ลูกอีก2คนก็อยากจะช่วยๆกันกับพี่สาวไปด้วยค่ะลูกของพี่สาวที่เราจะต้องช่วยกันเลี้ยงเพราะว่าพี่สาวเขาเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะค่าใช้จ่ายของเด็กก็ส่วนมากเด็กก็จะได้เรียนฟรีอ่ะค่ะเป็นโรงเรียนรัฐแล้วก็แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารถไปโรงเรียนแล้วก็ค่าเงินไปโรงเรียนค่ะก็อยากจะช่วยพี่สาวด้วย
2: พอมีลูกมีหลานกันถึง6คนในบ้านเดียวอ่ะคนโตสุดอายุเท่าไหร่ครับ
3: 17ค่ะ
2: 17เล็กสุดอายุเท่าไหร
3: ่4ขวบค่ะ
2: โอ้โหมันเป็นยังไงเขาดูแลกันเองหรือว่าเราต้องคอยจับปูใส่กระด้ง
3: ส่วนมากจะเป็นแม่มากกว่าป่ะเพราะว่าหนูไปทำงานโรงงานค่ะ
2: หนูไปทำงานโรงงานคุณ
3: ก็จะชุลมุนกันช่วงวันอาทิตย์วันหยุดก็จะวุ่นวายกันนิดนึง
2: ร้องเพลงให้ลูกๆหลานๆฟังบ้างไหม
3: ร้องค่ะร้องทุกวันหยุดเลยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
3: จ้า
2: ร้องแค่ไหนร้องแบบเสียงเป่าๆหรือว่าร้องแบบมีดนตรงดนตรีด้วย
3: มีดนตรีด้วยค่ะอย่างน้อยๆก็ 2-3 ชั่วโมงอะค่ะ
2: โดยเราเป็นนักร้อง
3: ค่ะ
2: ขับกล่อมไป
3: ใช่
2: ขับกล่อมบรรยากาศไปเสาร์อาทิตย์ 2-3 ชั่วโมง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยเลิศว่ะเอาคุยกับลูกเลยละกันเออชอบๆจริงอะจริงอะเสาร์อาทิตย์แม่ร้องทีละ 2-3 ชั่วโมง
4: มากกว่านั้นนี่ครับ
2: มากกว่านั้นนะเขาจะร้องแนวไหนเขาจะร้องแนวไหน
4: เป็นแนวลูกทุ่งครับ
2: ลูกทุ่งเต้นบ้างไหมเต้นบ้างไหม
4: เต้นไม่ค่อยครับเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกกับแม
2: ่อ๋อตั้งใจร้องไป
4: ใช่ครับ
2: เอาถามจริงเลยที่เราฟังเราว่าเพราะไหม
4: ก็ได้อยู่ครับ
5: ได้อยู่ได้อยู่แปลว่า
2: แม่ก็คนนี้ก็ไม่กล้าคุยไอ้นี่ก็ขี้คุยแล้วเกินวันนี้แม่มาทำเพื่อเราทั้ง6คนอยากบอกอะไรแม่บ้าง
4: อยากให้แม่ทำให้เต็มที่ครับรอเชียร์อยู่ตรงนี้ครับสู้ๆครับ
2: เอาหาทุนจะเอาเงินทุนไปทำอะไรครับ
3: ก็ไปเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆหลานๆเนี่ยแหละค่ะ
2: 6คน
3: ใช่ค่ะ
2: เอาให้มั่นใจว่าเรียนได้ยาว
3: ๆค
2: ่ะให้มันถึงปริญญากันไปเลย
3: ใช่ค่ะให้มากกว่าหนูเลยค่ะ
2: อ๋อทำไมถึงอยากให้มากกว่าหนู
3: เพราะว่าอยากแบบถ้าเรียนถ้าเราเรียนถึงสูงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มีการมีงานที่ดีค่ะ
2: อืม

0: และผู้ท้าดวลคนต่อมาที่เรียกได้ว่าทำให้บัลลังก์แชมป์ถึงกับสั่นคลอนยังโยดาวรุ่งเสียงอีสานที่ขอหาทุนปิดหนี้ก้อนใหญ่เพื่อหวังเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่อีกครั้ง
1: เฮ้ยโยนี่ครับตรงนี้เลยบ้าบ้าไอ้หนุ่มบ้า
2: ตอนนี้ทำอาชีพนักร้องหมอลำครับอยู่คณะเสียงอีสานครับผมหน้าที่ของนักร้องหมอลำนะครับนอกจากการร้องแล้วนะครับผมเราก็ต้องศึกษาเรื่องการเต้นให้เข้ากับแดนเซอร์ด้วยแล้วก็ครีเอทตัวเองออกมายังไงให้ผู้ชมข้างหน้าสนใจแล้วก็ได้เสพการแสดงของเราได้มากที่สุดครับอาชีพหมอลำผมทำมานี่เข้าปีที่3ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำอาชีพหมอลำนะครับก็กรีดยางช่วยกันกับพ่อแล้วก็ทำไร่ทำสวนตั้งแต่ช่วยพ่อมานะครับมันมีรายได้แค่ทางเดียวค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นมันไม่พอใช้ครับก็เลยต้องออกไปหาอาชีพเพิ่มขึ้นให้มันรายได้มันมากขึ้นก็เลยเลือกอาชีพหมอลำครับตอนนี้ก็ปัญหาที่บ้านก็เป็นหนี้สะสมครับเพราะว่าพ่อกู้ธ.ก.ส.มาส่งลูกเรียนบ้างครับลงทุนการเกษตรบ้างทำให้ตอนนี้ก็เป็นหนี้ก้อนใหญ่เป้าหมายที่มาสมัครรายการนี้นะครับก็อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งก้อนใหญ่เพื่อที่มาปิดหนี้ให้ครอบครัวครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้พ่อกับแม่ต้องห่างกันครับการเป็นหนี้มันก็ทำให้ปัญหาครอบครัวมันเยอะมากขึ้นนะครับความสุขมันก็หายไปครับจากแต่ก่อนเคยมีความสุขทุกวันนี้ก็แทบไม่มีเลยถ้าปิดหนี้ก้อนนี้ได้นะครับก็คิดว่าทุกคนก็จะกลับมายิ้มแล้วก็มีความสุขกันอีกครั้งครับ
1: โลกของหมอลำมันพาเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขา
3: ใช่ครับ
1: รู้สึกจินตนาการเหมือนอยู่ในโลกใบนั้น
3: ใช่ครับคิดว่าตัวเองก็อยากเป็นหมอลำสักครั้งนึงเหมือนกันครับ
1: แล้วก็เพิ่งเริ่มเป็นได้เพียงแค่ 3-4 ปีเท่านั้น
3: ใช่ครับ
1: ก็แสดงว่าเริ่มตอนอายุประมาณ28
3: ใช่ครับ28 29เอง
1: มันช้ามากนะถ้าที่ใช่มั้ยครับครูครับถ้าเทียบกับหมอลำต่อไปมันช้ามากนะแล้วรายได้ล่ะเป็นยังไงพอจะรู้อยู่ครอบคร
3: ั
1: วมั้ย
3: ก็พออยู่ได้ครับแล้วแต่ว่าเรียกว่าดีขึ้นครับครับเพราะว่าแต่ละวันเราก็ไม่มีต้นทุนอะไรครับข้าวเราก็กินกับวง
1: ตอนนี้อยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ที่บ้าน
3: ใช่ครับตอนนี้อยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ธนาคารให้พ่อครับเราก็เครียดเครียดทวน
1: พอมีหนี้อยู่ในบ้าน
3: ใช่ครับ
1: มันก็มองหน้ากันไม่เหมือนเดิม
3: ใช่ครับ
1: ไม่ได้มีรอยยิ้มให้กันเหมือนเดิมยังจำวันนี้เขามีรอยยิ้มให้กันได้ไหม
3: จำได้ครับ
1: มันดียังไงมันดีแค่ไหน
3: ก็มันเวลาเข้าบ้านเนี่ยเราจะซื้ออะไรแล้วก็คุยกันตลอดแต่หลังๆนี้ไม่มีเลยผมแทบไม่เข้าบ้านเลยเพราะมีแต่ทะเลาะกัน
1: มันเป็นความหนักใจเรื่องนี้ที่นำมาสู่บรรยากาศในบ้านซึ่งไม่สู้ดีนะ
3: ใช
1: ่อยากเห็นทุกคน
3: ครับ
1: ตัวโยเองก็เชื่อว่าทุกคนรักกันเหมือนเดิม
3: ใช่ครับแค่ปัญหานี้ครับ
1: เขายังเชื่อว่าทุกคนรักกันเหมือนเดิมทุกคนยังมีความรักให้กันเหมือนเดิมหนี้สินก็เกิดมาจากความรักแล้วก็ห่วงใยในครอบครัว
3: ใช่ครับ
1: ทั้งนั้นถ้าไม่เป็นปัญหามันควรจะหมดไป
3: คร
1: ับ วันนี้โยกเลยมาทำหน้าที่นั้น
3: ครับ

0: และด้วยเสียงร้องและลีลาของโย
1: โยครับผมจำไปจ้า
0: ก็ทำให้เขาคว้าใจคณะกรรมการจนอยู่หมัดและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ได้สำเร็จและผู้ท้าดวลคนแรกที่โยต้องเจอก็คือนกนักแต่งเพลงดังในตำนานที่ขอสู้หาทุนเริ่มต้นใหม่ในต่างจังหวัดกับลูกสาว
1: แต่งเพลงด้วย
2: ค่ะ
1: มีเพลงดังในตำนานเพลงนั้นคือเพลง
2: ชินเมโจไดอะค่ะ
1: คาถาขอใจ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าว
2: ชินเมโจได
1: มีโจไดชินเมโจ
2: ปัจจุบันก็ทำอาชีพมาดูแลร้านผ้าม่านช่วยญาติอยู่ที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีค่ะชื่อร้านผ้าม่านประธานพรค่ะที่ร้านนะคะก็มีทั้งผ้าม่านที่เป็นแบบสั่งตัดแล้วก็แบบที่สำเร็จรูปนะคะก็มีหลายรูปแบบให้เลือกมีหลากสีมีหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่ลูกค้ามีบริการติดตั้งแล้วก็ราคาเป็นกันเองค่ะนอกจากงานดูแลร้านผ้าม่านก็มีงานที่ตัวเองรักนะคะเป็นงานเสริมก็คืองานแต่งเพลงค่ะที่ทำมา20กว่าปีแล้วค่ะผลงานที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จก็เป็นที่รู้จักก็จะมีเพลงคาถาขอใจนะคะชิเมโจไดซึ่งก็เป็นเพลงที่ทำให้มีงานเพลงเข้ามาทำให้เรามีรายได้ในการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูตัวเองได้ส่วนลูกสาวก็ทำงานไลฟ์สดขายของใน TikTok ค่ะลูกสาวก็อายุ25ปีแล้วค่ะตั้งแต่แรกก็อยู่ด้วยกันมาตลอด25ปีไม่เคยห่างกันเลยก็มีช่วงนี้แหละที่แม่ไม่สบายเนี่ยก็ต้องแยกกันเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นะคะก็คืออยากได้ทุนไปทำคาเฟ่เล็กๆร้านอาหารเล็กๆอะค่ะก็กะว่าถ้ามันไปได้ดีนะคะก็ลูกสาวก็จะย้ายมาอยู่ด้วยกันเขาก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะย้ายมาอยู่กับแม่มาช่วยกันขายของ
1: นักแต่งเพลงเรียกว่านักแต่งเพลงคู่บุญกันหรือว่าจริยาก็ว่าได้นะทุกวันนี้หรือว่ายังใช้เพลงเหล่านี้โชว์อยู
2: ่ใช้อยู่ค่ะก็ได้ยินบ่อยๆค่ะ
1: ซึ่งหนูถือว่าคาถาขอใจเป็นจุดเปลี่ยนในการเป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพของพี่เลยก็ว่าได้
2: ใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนเลยค่ะ
1: ตอนไหนที่เริ่มลองหัดแต่งเพลงดูสิ
2: ตอนที่มีลูกแล้วก็เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
1: จนมาเปลี่ยงที่คาถาขอใจ
2: ใช่ค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยจังหวะเพลงอมตะแบบนี้มันมายังไงขอฟังบนจังหวะนั้นหน่อย
2: ก็ทำงานบ้านอยู่ก็เห็นทีวีมันจะมีหนอนชาเขียวมันก็โผล่มาชินเมโจไดชินเมโจไดมันร้องอะไรอ่ะมันร้องขอชาก็เลยเอามาแต่งเป็นว่าชินเมโจไดคำนี้นะฉันขอเอามาขอใจแล้วกันขอความรักแบบนี้

0: และโดยเสียงร้องทรงเสน่ห์ก็ทำให้โยคว้าแชมป์สมัยที่2มาครอบครองได้สำเร็จ
1: โยครับผมแชมป์2สมัยจ้าจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไรดี5,000 5,000 สัก 4-5 ทีได้หมดนะเอาจนกว่าจะรู้สึกว่าดีอ่ะ 50,000 เลยลักกี้เฟรมสีแดงๆออกช่องแดงๆเอาสีแดงเหมือนกันนั่งไงนะเมื่อกี้อย่างนี้แล้ว
2: โอ้โห
1: ไม่ไปเลยขาลงเลยชีวิต
2: มันเด้งอีกหนึ่งเดียวเองอะ
1: สะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมันมีอยู่ 5,000 บาทวันนี้รับขึ้นมาอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจาก Lucky Flame อยู่ที่ 15,000 บาทส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีชิงทุน
0: เรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆและได้พบกับเรื่องราวสุดซึ้งของเหล่านักสู้ฝันมากมายสัปดาห์หน้าโยจะสามารถฝ่าฟันเหล่าผู้ท้าด่วนเพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์ไว้ได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับ
3: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: กันข้าวครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
1: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
0: นี่อะไรอะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
1: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
0: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้อ่ะ
1: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
0: ฮะ
1: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
0: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
1: แถมให้ครับ
0: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
1: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
0: มากพี่ดูสิไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
1: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่พ่อบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
0: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
1: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
0: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
1: โทรมาครับ
2: ทุกมืออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
0: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
1: ี้
0: อะไรอ่ะพ
1: ี่
0: หอมมาก
1: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
0: า
1: ะ
0: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ๊ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
1: ดูดิ
0: อุ๊ยเสียงเล็กเสียงน้อยเลยอะอยากทานอะ
1: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
0: ใส่ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
1: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
0: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ใส่20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค
1: ่
0: ะ
1: มีอะไร
0: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
1: ่น่ากินจังเลย
0: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
1: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
0: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาท

0: าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ1,390แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทำนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็
1: นหม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตนี้เกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: เซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32ซมนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อพ่อแม่แม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มก้มเงยเงยค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอาฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆมือนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
1: จะ
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคาบเคิบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: นนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: คน
1: จ้างดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันมา
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนน่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซักใหม่
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3พื้นและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
1: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ุยไหนแกบอกว่ายังไม่ได้ส่งวะนี่มันส่งไปแล้ว
1: เฮ้ยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ส่งนะพี
0: ่ทำอะไรลงไปวะเนี่ย
2: เดี๋ยวพี่มันส่งไปแล้วมันก็ยกเลิกได้นี่กดดิ
0: อ่านเซ็นใช่ไหมโอเค
2: ทำไมทำหน้างั้น
0: ฉันเห็นแวบๆ ว่าแพลวอ่านไปแล้วอะโอ้ยแพลวจะเห็นไหมวะเนี่ย

0: กลงยังไงเนี่ยมันขึ้นมาอ่านแต่เขาจะได้อ่านหรือเปล่านะ
1: แต่ว่าเราก็กดลบไปแล้วนะหรือว่าเขาจะแค่กดเข้ามาดูแต่ไม่ได้อ่านหรอกเนาะ
0: แต่ถ้าเขาไม่ได้อ่านไลน์เนี่ยทำไมเราโทรไปเขาถึงไม่รับสายอ่ะโอ้จะบ้าตายจะทำอะไรลงไปเนี่ย
1: สนุกยังไงกันแน่เนี่ยสับสนไปหมดแล้วอ่ะอกมีแป้นจะแตก
2: ฉันว่าเศร้าเบาดิเ
0: ฮ้ย
1: โอ้ยนี่พนมดุดันจากสกิริยา
2: เศร้าได้แล
1: ้
2: ว
1: ไอ้ผมก็ไม่อยากให้พี่เครียดไงมันดึกแล้วพี่ไปนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยไปเคลียร์พี่แมวเขานะ
2: แมวไปเคลียร์เลยดิ
0: ไม่ต้องไปนะนี่มันก็ดึกแล้วขืนแกไปตอนนี้นะเว้ยคุณแพเขาแจ้งตำรวจจับขึ้นมาทำไงวะ
1: ใช่
0: ไปนอนไป
1: ขึ้นสิขึ้น
2: อยู
0: ่พอเลยอาจารย์ไม่ต้องแซว
2: พี่
0: แล้
2: ว
3: พี่อ๋อพี่ฟังช่วยเชิญด้วย
1: เชิญจะไม่นอนอีก
0: ความวยไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกแล้ว
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นเชิญร้องให้ทำไม
0: ผีเสื้อกัดคอโพนี่ขาดเหรอ
3: ไม่ใช่ค่ะผีเสื้อมันมาติดอยู่ในห้องเชอแล้วเชอก็เลยเปิดหน้าต่างจะไล่มันออกไปอ่ะแล้วจู่ๆจิ้งจกก็โผล่มากัด
0: จิ้งจกกัดคอโพนี่ขาด
3: ไม่ใช่ค่ะจิ้งจกกัดผีเสื้อเชอไล่จิ้งจกแล้วเชอก็ไปอุ้มโพนี่กำลังจะมาปิดหน้าต่างเชอไม่ทัน
0: หน้าต่างก็เลยทับคอโพนี่ขาด
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: โอ้ยไม่อยากรู้แล้วมานอนดีวะ
3: เดี๋ยวพี่เป็นเดียว
1: ฟังน้องก่อนดิพี
3: ่ฟังแป๊บนึงเชอกำลังจะเล่านี่ไงคะเชอไม่ทันระวังตอนเชอจะปิดหน้าต่างแมวมันก็โผล่มางับคอโพนี่เชอจะดึงคืนมันก็ไม่ยอมแล้วมันก็กระชากคอโพนี่จนขาดแล้วมันก็ข้ามวิ่งหนีไปเลยอะค่ะ
0: จำนี่ล่ะจะเล่าทำไมตั้งแต่ผีเสื้อเนี่ยฮะ
3: เชอกลัวพี่ไม่เข้าใจไงคะว่าแมวมันมาจากไหนพี่ฟังขาพาเชอไปหาหัวโพนี่หน่อยได้ไหมคะ
1: ถึงไม่หายไงมันก็ไม่เจอหรอกป่านนี้ไอ้แมวตัวนั้นมันคาบหัวโพนี่ไปไหนตัวไหนแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่สันซื้อตัวใหม่ให้ซื้อตัวใหญ่กว่าเดิมด้วยโอเคไหม
0: ป๋านักนะป๋ามีเงินเหรอฮะ
1: ป๋าดิพี่ก็ใช้เงินพี่ไง
2: ลักเงินมึงไป
1: ไม่ได้เอามา
2: หายไม่ได้นี
3: ่แต่เชอนอนกอดโพนี่ตัวนี้ทุกคืนเลยนะคะพี่ซันเชอชอบโพนี่ตัวนี้มากที่สุดไม่มีตัวไหนแทนโพนี่ตัวนี้ได้หรอกค่ะ

้ว่าเชอชอบตัวนี้มากแต่ตอนนี้เชอต้องทำใจว่ามันไม่กลับมาหาเชอแล้วนะเศร้าไปยังไงมันก็ไม่กลับมาหาเชอหรอกนี่บางทีพอเชอได้ตัวใหม่มาเนี่ยเชออาจจะชอบตัวใหม่มากกว่าจนลืมตัวนี้ไปเลยก็ได้เชื่อพี่

0: นของพ่อเนี่ยเฮ้ยมีตั้ง8วันเนี่ย
1: ก็พ่ออยากให้1สัปดาห์มี8วันไง
0: ทำไม
1: ซักผ้าส่งผ้าทั้งวันไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเนี่ย
2: นจันครับนจันรู้ไหมครับว่าสัปดาห์อะไรมี8วัน
1: สัปดาห์เลยวะ
2: สัปดาห์กว่าๆ
0: พอแล้วพ่อรีบไปส่งผ้าเถอะจะได้ไปหาน้องเอิร์ธกันน่ะไม่รู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยได้หลับได้นอนบ้างหรือเปล่าเป็นห่วงเป็นห่วงเนี่ย
2: เป็นห่วงว่าอยากเผื่อกันแน่ครับ
0: นี่โอ้ไอตัวสร้างเรื่อง
2: มือไวมาก
0: สร้างเรื่องยังไม่สำนึกอีกนะแกเนี่ยก็เพราะแกนี่แหละส่งข้อความไปหาหนูแพรวอ่ะมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ไง
2: ผมไม่ได้ส่งผมพิมพ์เฉย
0: ๆก็เหมือนกันแหละ
2: จะเผื่อก็เผื่อให้มันถูกๆเลยนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสักแต่เผื่อ

0: ไปยังไงไม่มีคนเฝ้าร้านเฮ้ยอยากเผือกอยากเผือก
1: มาแล้วค่ะน้องเชอร
2: ์แล้ว
3: ยิ่งเกี่ยว
4: โอ้ยโอ้ยเฮ้ยยังกินวะ
1: เมื่อเบิ่งเอา
4: อะไรอ่ะนี่เราแพลวไลน์ใหม่เหรอฮะ
1: โอ้กินละมุดหึงเลยนะมึงเนี่ยโอ้ยบริษัทไล่มาถาเวลา9โมงปุ๊บจะออกไปหาเขาปั๊บเลยเนี่ย
3: ทำไมไม่ต้องรอ9โมงเลยอ่ะไม่ออกไปเลยตอนเนี้ย
1: 7โมงใช่ไหมมันเช้าเกินไปเผื่อเขายังไม่ตื่นไง8โมงเนี่ยเป็นเวลาอาหารเขาเผื่อเขาโมโหหิวส่วน10โมงเนี่ยมันสายเกินไปเดี๋ยวเขาไปข้างนอกไง9โมงนี่เหมาะสุดเลย
2: ชีวิตยุ่งยากแค่เนาะ
1: อีก5นาที9โมงเอาวะเวลานี้แหละพอล่ะมีอะไรพี
5: ่คืออย่างงี้ตะกี้พอล่ะค่ะเห็นคุณแพลวเนี่ยเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นแท็กซี่ออกไปเลยอ่ะ
4: จะเรื่องใหญ่อะไรพี่เขาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได
5: ้หน้าตาบึ้งตึงแบบนั้นไม่ใช่คนไปเที่ยวแน่นอนค่ะก็อาจจะโกรธที่เห็นคุณเอิร์ธส่งข้อความไปแบบนั้นนะคะก็เลยต้องการหนีหน้าเก็บเสื้อผ้าหนีไปเลยอ่ะ
1: ครับบ่หลับอ่ะ
3: เฮ้ยพี่เอิร์ธแล้วถ้ามันเป็นแบบที่พี่พอล่าบอกอ่ะคราวนี้พี่ทำไงเนี่ย

0: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
1: นี่ไงซันเป็นไงบ้างอะ
2: ซัน
3: ครับ
4: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
2: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
5: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
6: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรีเข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
2: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเขาผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
4: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
5: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: เอิร์ดเขียนอยู่บ่ฮะ
1: ก็ต้องเครียดยังขึ้นหลายมันมีอย่างดอกมากๆนั่งๆมัน
2: ขึ้นหลายจังไหนคนถึงบ่รับสายกูเถิงขนของหนีออกจากเฮือนฉันว่านะเว้ยเขาต้องเห็นข้อความฉันแล้วเกลียดฉันแล้วหนีฉันไปจริงๆแน่เลยว่ะพ
1: ี่เฮ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกเขาอาจจะไปเที่ยวหรือไปทำธุระก็ได
3: ้กินน้ำให้ใจเย็นก่อนค่ะ
2: ขอบคุณพี่
3: ค่ะนี่เขาอาจจะได้อ่านข้อความของคุณเอิร์ธจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเขาก็อาจจะมีธุระที่ต้องไปทำไงเขาคงไม่ได้หนีหน้าคุณเอิร์ธไปไหนหรอกตอนนี้เขาแค่ไม่อยากเจอหน้าคนโกหกหลอกลวงปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลค่ะ
1: นี่มันจะคิดมากของพี่นี่แหละให้มาช่วยปอบนี่ก็ซ้ำเติมอยู่ได
3: ้ไม่รับเลยเหรอคะไปทำอะไรมาคะ
4: พี่สันให้เชอร์ปีนรั้วดูในบ้านพี่แพลวมาค่ะไม่มีใครอยู่เลยนะคะแต่ว่าของในบ้านก็ยังอยู่ปกติค
5: ่
4: ะ
5: ใช่นี่ผมว่าพี่แพลวเขาไม่ได้หนีพี่ไปไหนหรอกเขาอาจจะไปแค่ไปธุระหรือไม่ก็ไปเที่ยวอ่ะ
1: มาแล้วนี่เอาตำลึงมาพันคอทำไมเลยฮะคอยิ่งไม่มีอยู่เนี่ย
4: พี่สันบอกให้เก็บไว้ค่ะวันนี้อยากกินแกงจืดตำลึง
2: แบบนี้ปอบไปแกล้งน้องทำไมเนี่ยฮะฮะทิมไปเลย
5: เดี๋ยวอยากกินเก็บไว้ก่อน
2: ทำเพิ่มเลย
5: นี่ก็ผมอยากให้พี่ขำมากไม่อยากคิดมากแบบนี
3: ้ใช่ของคุณเอิร์ธเดี๋ยวคุณแพลวเขาก็กลับมาขนของกลับมาขายบ้านถ้าตอนเนี้ยให้เอาหัวใจแล้วก็ตัวไก่จากคุณเอิร์ธไปก่อนอ่ะ
1: แต่ตอนนี้พี่ไปไกลๆผมได้ไหมฮะโอ้ยนี่อะไรเนี่ยซ้ำเติมอยู่ได
3: ้เป็นห่วงไม่ได้ซ้ำเติม
1: เหรอนี่เอิร์ด
2: ยัง
1: ไม่ต้องไปฟ้าพี่บอล่านะเว้ยเออเจอนะเขาไม่ขายบ้านหรอกเรื่องแค่นี้เอง
2: แต่เขาเคยมาบ่นกับฉันนะเว้ย
1: ว่า
2: ค่าผ่อนบ้านนี่มันแพง
1: แ
2: ล้วแถมเขามาเจอเรื่องแบบนี้อีกเขาอาจอยากขายบ้านจริงๆไม่ได้เว้ย
6: น้องเอิร์ดจ๋าน้องเอิร์ดมีข่าวดีมาบอกน้องเอิร์ด
2: นี่แหละคร
6: ับนะไปถามที่นิติมาแล้วนะเขาบอกว่าน้องแพรวยังไม่ย้ายบ้านไปไหน

0: ้านของน้องก็ยังไม่ได้ขายให้ใคร
1: ใช่ใช่เออว่าแต่นานาจะเอาถาผลไม้มาทำไมครับ
2: ก็ตอนที่ไปคุยกันนิติเขาเนี่ยเขาลาสารพอดีก็เลยขอเขามากิน
1: ยิ้มออกแล้วเชื่อผมเดี๋ยวพี่แพรเขากลับมาหาพี่
3: ยังงั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยากพูดอยากคุยอยากเจอหน้านะคะ
2: เฮ้ยขอละเศร้าว่านะนี่นี่ครับครับครับพูดออกมาแต่ละคำเดี๋ยวถ้าเกิดน้องแพรไม่มาเจอเนี่ยน้องเอิร์ธจะเคลียร์เขายังไงในเมื่อไลน์ไม่ตอบโทรศัพท์ไม่รับจดหมายน้องเอิร์ธเขียนจดหมายแล้วก็ไปเสียบไว้หน้าประตูยังไงเขาก็ต้องอ่าน
4: ครับผมควรจะเขียนยังไงดีครับนะ
5: ถ้าพี่เอิร์ธเขียนไม่ได้ให้ชาเขียนให้มั้ยคะ
2: โอยเดี๋ยวไอ้ทางแก๊ปิกนิกนี่เกมเป็นเหรอฮะรู้เรื่องเหรอ
5: ก็เริ่มต้นด้วยการละขั้น1นาน
2: โอ้ยเลยเนี่ยทําไม่ทันโอ้ย
4: นําเสนอไปเขียนจดหมายด่วนแล้ว
2: แพลว
4: ฮัลโหลแพลวแพลวอยู่ไหนอะไรนะ
1: มึงแล้ว
4: ว่างแล้ว
1: เอ้าว่างไงพี่ว่างไง
4: เขาบอกมีเรื่องอยากคุยกับฉัน

0: สองพี่น้องมานั่งกินอะไรเหงาหงอยอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย
1: เหงาหงอยไงพี่ผมก็กินกันของผมปกตินี่แหละยังไงหรือต้องกินจังหวะสามช่า
0: ถามนิดเดียวมาเป็นชุดเลยนะครับเนี่ย
2: ก็ถือว่าน้องเอิร์ธเป็นยังไงบ้างครับ
3: พี่เอิร์ธอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับกับมีการอาหารไม่ย่อยไม่ย่อยไม่รู้รสกดเน้นเน
0: ็ตเก่งมากเด็กปั้นของพี
4: ่ยิงซะเป็นลมไปแล้ว
0: ดูท่าทางจะไม่ได้สาระอะไรจากตรงนี้ผมขอตัวไปขายของดีกว่านะครับ
1: ครับตอนแรกก็ว่าจะเล่าแล้วแต่ถ้าพี่หลุยไม่อยากฟังก็ไปขายของได้เลยพี
0: ่โอ้โหไปขายของไว้ที่หลังเลยครับไอ้เรื่องเมากัดมันไว้เยอะ
1: คืองี้นะพี่ตอนนี้พี่เอิร์ธเนี่ยเขาก็รอคุยกับพี่แพรวอยู่เขาก็เครียดมากเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แหละก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่แพรเขาจะรู้สึกยังไงถ้าได้เรื่องยังไงบอกพี่หลุยด้วยนะครับพี่หลุยแล้วเป็นห่วงเป็นห่วง
0: ถูกพี่เอิร์ธเป็นห่วงกลัวอดเผือกนะครับ
1: เอาพี่หลุยมอน้ำ
0: แดง
1: มะ
0: นาว
1: โซ
0: เฟียลาชีวิตของคงเราโอ้ยโซดาพี่ไม่ใช่โซเฟียลาแต่มันรู้ใจหน่อยเอาเราสั่งประจามแดงมะนาวโซดาใช่ไหมครับ
1: เอาสองแก้วให้เชิญด้วย40บาทครับใช่เอาไปเลย40นี่ไม่ต้องทอน
0: อ้าวเฮ้ยอะไรร่วงครับ
1: เอามาเถอะ
3: สร้อยพี่บีมนี่คะ
1: มันเคยใช่เหรอเชอแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะ
2: โทรศัพท
1: ์ฮัลโหลครับพี่บุ๋มขอตารางทัวร์เดือนหน้าเหรอครับพี่บุ๋มแป๊บนึงนะครับสัญญาผมไม่ค่อยดีเลยครับครับ
3: สงสัยพี่ซันยังคงคิดถึงพี่บีมอยู่แน่เลย
2: น้องเชอครับน้องบีมแฟนเก่าน้องซันที่ขาวๆสูงๆใช่ไหมครับ
3: ขาวๆอ่ะใช่ค่ะแต่เรื่องสูงๆอ่ะเชอแยกไม่ออกค่ะเพราะใครๆก็สูงกว่าเชอทั้งนั้นเลย
2: มันก็จริงเนาะนี่น้องซันเลิกไปตั้งนานยังตัดใจไม่ได้อีกเนี่ย
3: นั่นน่ะสิคะน่าสงสารพี่ซันจัง
5: โอ้ยเอิร์ทเลิกเดินได้แล้วถ้าเดินอย่างนี้เนี่ยไปวิ่งกับพี่ตูนดีกว่าไหมฮะมีประโยชน์กว่า
6: คนมันเครียดเนาะสิให้ยืนอยู่ซื่อๆได้ตั้งไหนฮะจ้าขอสิมาคุยอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขารู้ความจริงอะไรไปแล้วบ้าง
7: คุณเอิร์ทขาบางทีคุณเอิร์ธอ่านไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ค่ะ
8: เพราะเขาไม่โกรธ
7: เขาโกรธมากเปิดประตูมาใช้มีดแทงจักจักจักจบไม่ต้องพูดสักแอะ
8: เดี๋ยวจะเจอทางนี้จึ๊กจึ๊กจึ๊กอย่างนี้ไหมฮะ
7: เซาเล่นนะคะไม่อยากให้เครียดอ่ะ
9: เอ้า
10: สวัสดีค่ะทุกคน
11: สวัสดีจ้า
8: ดีค่ะพี่เอิร์ธเพราะว่ามีธุระจะคุยด้วยใช่ไหมพอดีเลยพี่จะออกไปข้างนอกคุยเลยไปจะลากไปข้างนอกกันดีกว่าไป
12: ต้องไปด้วยเหรอ
8: ไปข้างในไปต้องไปซักผ้าไม่ใช่เหรอครับ
12: โอ้ยซักหมดเรียบร้อยแล้ว
8: ยังไม
12: ่ซักหมดแล้ว
8: เดี๋ยวผมพาไปดูไปไหมไปครับน้ำมาเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับกองนี
6: ้แพรวนั่งก่อนไหมแล้วเอาน้ำอะไรไหม
10: ไม่เป็นไรค่ะพี่เอิร์ธแพรคุยเลยแล้วกันนะคะพี่เอิร์ธแพรไม่เข้าใจอ่ะแค่เรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยแพรก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอ่ะทำไมแพรต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยคะ
7: น้องแพรรู้เรื่องคุณเอิร์ธจริงด้วยอ่ะคุณเอิร์ธเละแน่คราวเนี้ย
6: ผิดขอโทษนะ
10: ขอโทษทำไมคะ
6: ขอโทษเรื่องที่แพรพูดไงคะ
10: เรื่องที่ยายแพรวเข้าโรงพยาบาลน่ะเหรอคะเพียวจะขอโทษทำไมล่ะคะ
6: อ๋อคือพี่เห็นแพรวโทรมาหาพี่แล้วก็เสียงเครียดๆน่ะพี่ก็เลยคิดว่าพี่ไปทำอะไรให้แพรวไม่พอใจหรือเปล่า
10: เรื่องที่แพรวเครียดเนี่ยคือยายเขาไม่ฟังหมอเลยอ่ะพี่เอิร์ธรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแท้ๆร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง แล้วเมื่อคืนนะคะแอบไปเล่นไพ่ดึกดึกดื่นดื่นเมื่อเช้าก็เลยกังวลต้องพาไปโรงพยาบาลค่ะ
6: แล้วเรื่องที่พี่พอล่าบอกว่าแพรวขนข้าวขนของออกจากบ้านแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปก็เพราะเรื่องใหญ่ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยแพรวกลัวว่ายายต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันนะคะแต่โชคดีนะคะที่ยายไม่ได้เป็นอะไรมากหมอก็เพิ่งปล่อยตัวกลับบ้านมาเนี่ยแพรวพูดจนคอแห้งหมดแล้วเนี่ยขอแพรวไปกินน้ำก่อนนะคะ
6: แพรวแพรวเห็นข้อความที่พี่ส่งให้เมื่อคืนไหม
5: สิถามของปะเกินบนน้ำก่อนเลยเนาะเอ้ย

0: ม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
1: คู่มั่น
2: ที่ว่าคุณชาญและลิลคิดถึงเคซองเมียเก่าเขาอยู่
3: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
4: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25
5: ต้องแจมระวัง
6: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
7: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
8: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
7: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
5: คุณสามคุณมาได
9: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
5: คุณสาม
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: กินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายรสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
11: เอาจริงเหรอ
10: โอ้โห
11: ดีไหม
10: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเบอร์กันครับผม
11: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
4: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
12: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่

0: แฟนทิ้งไหมคะ
1: เคยสิครับต้องเชิญตอนนั้นแฟนทิ้งพี่เกือบตายอ่ะ
0: ทำไมอะคะ
1: มันทิ้งพี่ลงมาจากชั้น2ล้อเล่นนะต้องเชิญคือพี่เนี่ยเหมือนคนอาภัพอะคบกับใครก็ทิ้งพี่คนนู้นก็ทิ้งคนนี้ก็ทิ้งไม่รู้มันเห็นพี่เป็นคนหรือขยะเปียก
0: พี่เหลือเศร้าเหมือนพี่ซันไหมคะ
1: มันก็มีบ้างครับแต่ว่าคนเราเนี่ยมันต้องรู้จักโกออน
0: ที่เอาไว้ดับกลิ่นจั๊กแร้เหรอคะ
1: ใช่ไม่ทาเป่า ไม่ใช่ค่ะคือโกออนเนี่ยหมายความว่าเราต้องก้าวผ่านความเจ็บปวดแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ แต่ดูท่าทางน้องซันเนี่ยจะยากถึงขนาดเก็บสร้อยไว้ดูต่างหน้าขนาดนี
2: ้ พี่คะคิดเงินด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับใช่ไหมครับ
0: หรือพี่ซันไม่ควรเก็บสร้อยนี้ไว
3: ้เอาเชิญทำไมข้าวไม่ลดเลยเนี่ยอิ่มแล้วหรอ
0: ใช่ค่ะเชิญอิ่มแล้วค่ะเชิญอยากกินขนมโตเกียวหน้าหมู่บ้านนะคะพี่ซันไปซื้อให้เชิญหน่อยได้ไหมคะ
3: อ่ะก็ได้เห็นเป็นเชิญเนี่ยรีบซื้อให้วันนี้มันวันหยุดอะเชอร์พี่จำได้เวลาเนี่ยมันปิดนะ
0: งั้นเอาโตเกียวที่ตลาดก็ได้ค่ะ
3: ได้ร้านนี้มันไม่อร่อยอะเชอร์ไส้เค็มไม่ได้เรื่องเลยไส้หวานก็พอได้ไปกินเลยร้านเนี้ย
0: แล้วเจ้าไหนอะคะที่มันอร่อย
3: พี่เคยกินร้านนึงที่เชียงใหม่อร่อยมากลูกค้านี่ต่อคิวยาวเลย
0: เอาเจ้านั้นก็ได้ค่ะ
3: ก็ได้งั้นพี่จองตั๋วเครื่องบินแป๊บเชิญที่ขนมโตเกียวทำไมต้องไปซื้อถึงเชียงใหม่วันนี้ไม่ต้องกินแล้วกันเนาะมันยากอ่ะฮัลโหลครับพี่บุ๋มครับครับผม
0: ครับโทรศัพท์ช่วยชีวิต
4: คิดเลยนะว่าน้องเอิร์ธจะกล้าถามอะไรตรงๆแบบเนี้ยว้ายมันน่าจะถามอ้อมๆหน่อยเนาะ
5: อ้อมแบบไหนแม่อ้อมพิยดาหรือว่าอ้อมสุนิสา
4: ไม่ใช่เวลา
5: โอ้โหนะสองคนเงียบก่อนนะครับตอนเนี้ยผมอยากรู้เลยว่าแพลวเนี่ยได้อ่านข้อความที่เอิร์ธส่งไปหรือเปล่า
6: ข้อความอ๋อข้อความที่พี่เอิร์ธกดลบไปเมื่อคืนใช่ไหมเห็นค
4: ่
6: ะ
4: เห็นจริงจิมด้วยน้องแพลเห็นข้อความ
6: แพลเห็นค่ะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยก็พี่เอิร์ธกดลบไปซะก่อนอ่ะ
7: พี่แพลยังไม่ได้อ่านจริงๆเหรอ
6: ใช่ค่ะคือเมื่อคืนแพลมัวแบบเมาส์มอยกับน้องเรื่องซีรีส์เกาหลีอยู่อ่ะก็เลยยังไม่ทันอ่านแล้วพี่เอิร์ธส่งข้อความอะไรมาหรอคะ
4: เขายังไม่รู้อะไรก็แถะอะไรไปก่อนก็ได้เนาะเนาะ
7: คือพี่พิมพ์ไปบอกว่าความจริงแล้วพี่ไม่ใช่เกย์พี่เป็นผู้ชายมาตลอดแล้วพี่ก็แอบชอบแพลวด้วย
3: มันหมดเลยแถะคือการบอกความจริงวะพี่หลุยแล้วเชอร์ก็อยู่นี่อ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วสร้อยผมอ่ะพี
1: ่โอ้โหคำถามแรกยังตอบไม่ได้อันสองจะตอบไงวะ
3: เข้าหลานยังไงเนี่ยพี่
1: ใจเย็นก่อนอ่ะมาหนูแล้ว
3: เธอไปไหนมา
0: ไปดูขนมโตเกียวมาค่ะเผื่อเขามาแอบขาย
3: แล้วก็ไหนมาไหนทำไมไม่บอกพี่พี่เขาสอบว่าไงว่าไปไหนมาไหนต้องบอกพี่ก่อน
0: ค่ะ
3: แล้วเธอเห็นสร้อยพี่หรือเปล่า
0: เปล่านะคะ
3: มาสปิรุตเลยเชิญเอาสร้อยพี่ไปใช่ไหมนี่เอาสร้อยพี่คืนมาเดี๋ยวนี้เลย
0: เชิญไม่คืนเชิญเอาทิ้งไปแล้ว
3: นี่เอาไปทิ้งได้ไงมันไม่ใช่ของเล่นนะเอาสร้อยพี่คืนมาเดี๋ยวนี
0: ้แต่เชิญมีเหตุผลนะคะ
3: ไม่ต้องมาแถเลยเชิญ
0: เชิญไม่ได้แถค่ะเชิญแค่ไม่อยากเห็นพี่ซันเศร้าเห็นสร้อยเส้น คิดถึงพี่บีมทุกทีเชอร์เลยไม่อยากให้พี่ซันเก็บสร้อยเส้นนั้นไว
3: ้แล้วเชอร์คิดว่าการที่เชอร์เอาสร้อยเส้นนั้นไปทิ้งอ่ะมันจะทำให้พี่ลืมพี่บีมได้จริงๆหรอ
0: ใช่ค่ะก็พี่ซันเคยสอนเชอร์ว่าถ้าอะไรที่มันหายไปแล้วเราก็ต้องทำใจอยู่ดีเดี๋ยวพอพี่ซันมีแฟนคนใหม่พี่ซันก็อาจจะชอบเขามากกว่าพี่บีมจะลืมพี่บีมไปเลยก็ได้นะคะ

0: เก่งจังเลยนะจำคำพี่มาย้อนพูดกับพี่หมดเลยแต่เชอก็โตแล้วนะเนี่ย
1: ใช่ๆนะสิคะเชออยู่ป.2แล้วนะ
2: เออโตแล้วดูดิโตกว่าโต๊ะหน่อยเดียวเอง
3: ไม่ใช่ครับและที่บอกว่าเอาสร้อยไปทิ้งเนี่ยอัมพี่สันเขาเล่นใช่ไหมครับ
1: เชอไม่ได้อัมค่ะเชอเอาไปทิ้งในท่อแล้ว
3: เฮ้ยเอาจริงๆเชอพูดเล่นมั้ยเนี่ย
1: ไม่ค่ะเชอเอาไปทิ้งในท่อแล้ว
3: เฮ้ยต้นกระดังตั้งหลายพันเอาไปทิ้งเอาไปขายดีกว่ามั้ยนี่เชอเอาไปทิ้งท่อไหน
1: ท่อนึงค่ะ
3: นี่เลยไปงมกับพี่เดี๋ยวนี้เลย
4: นี่เพียวโกหกแพรวมาตลอดเลยเหรอคะผู้ชายตลกแล้วแล้วยังจะมาบอกว่าชอบแพรวอีกยิ่งตลกไปใหญ่เลยจ้าแพรวไม่เชื่อหรอกจ้าไม่ต้องมาอัม
5: พี่ไม่ได้อัมนะแพรว
4: ไม่จริงอ่ะผู้ชายที่ไหนจะทาลิปแบบนี้แล้วผู้ชายที่ไหนจะแต่งตัวเนี้ยขนาดนี้ไหนจะจริตจะกล้าอีกแพรวไม่เชื่อหรอก
5: แพรวฟังพี่นะไอ้เรื่องทาลิปและแต่งตัวเนี้ยเนี่ยมันคือนิสัยของพี่ส่วนท่าทางและจริตจักรการที่พี่ทำมาเพื่อหลอกแพรวพี่พยายามบอกแพรวหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสบอกแพรวสักทีแล้วตอนนี้พี่ไม่อยากโกหกแพรวอีกต่อไปแล้วแพรวพี่รู้ว่าพี่ผิดแต่พี่ทำไปเพราะว่าพี่เอิร์ด
3: ทำไปได้ไหมแกอธิบายไม่หมดเลยนะเว้ย
5: เขาคงไม่อยากฟังฉันแล้วล่ะ
3: เอ้า

0: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
1: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
0: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
2: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
3: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
1: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
6: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
7: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
8: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
6: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
8: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ช่วงนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: มันถามดีๆนะเว้ย
10: นั่นน่ะมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
9: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
10: จะเอาก็ได
9: ้เอา
11: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
12: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
11: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
4: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
8: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
14: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
13: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
14: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
15: เรามีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
16: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
17: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
18: จุดท้ายจุดท้าย
16: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
17: คืนวันเสาร์ที่5 กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: เฮ้ยฉันไม่เป็นไร
1: ฉันไม่ได้มาปลอบหยิบจานขนมให้หน่อย
0: บุ้มมีมือบุ้มมีตีนติ
1: หยอกซื้อๆไอ้
2: คุณเอิร์ธค่ะที่สนใจคุณบินเลยค่ะมาเต้นแก้เครียดกันดีกว่าแล้ว
0: เอาเลยพี่ไม่อยากเต้น
2: โอ้โหเป็นไปได้ไงคะเนี่ยตั้งแต่ทำงานที่นี่มาเพิ่งเคยเห็นเครียดจนเต้นไม่ลงอ่ะ
1: เหรอ
0: ไม่อยากเต้น
3: มีเอิร์ธ
1: โอ้โห
0: ไอ้ซันผมต้องเชิญด้วยไปโดนอะไรกันมาเนี่ย
4: คือเชิญโยนสร้อยพี่ซันลงไปในท่อค่ะแล้วก็เลยต้องไปงมหากันแต่ตอนนี้ได้สร้อยมาแล้วค่ะ
3: โอ้โหเก่งไหม
0: เก่งอะไรล่ะก็ให้น้องงมด้วยว่ะคาด
1: เออนักแกยังไงวะเรื่องแพลวนะฮะ
0: นักแกจะให้ฉันทำยังไงวะฮะ
1: แต่แกชอบเขาอยู่ปะล่ะถ้าชอบอยู่เนี่ยก็พยายามหน่อยนะเนาะไป
0: เขาโกรธฉันอยู่นะเว้ยแล้วเขาจะยอมคุยกับฉันหรอปะ
1: ฉันไม่รู้ฉันไม่ใช่แพลวแต่ฉันรู้ว่าเนี่ยแกเนี่ยมีเรื่องจะคุยกับเขาเยอะ
3: โทษ

0: จะคุยตอนนี้ค่ะแค่นี้นะคะ
1: เดี๋ยวก่อนแพ้วพี่ขอเวลาสัก5นาทีได้ไหมมาเจอพี่หน่อยได้ไหมแพ้ว
0: แค่5นาทีนะคะ
2: นี่พี่ฮอตเป็นไงพี่สรุปพี่แพ้วเขายอมมาเจอไหมมาเจอทั้งทีพี่ขอแค่5นาทีนะสบตาก็หมดเวลาแล้วมั้งแล้วยังไงหรือว่าพี่เตรียมคำพูดที่จะพูดกับเขาไปแล้ว
1: บอลูบอท่านเดี๋ยวคิด
3: ไม่เป็นไร5นาทีก็5นาทีเดี๋ยวฉันจัดการเอง

0: วัสดีครับคุณผู้หญิงเรียนเชิญนั่งก่อนนะครับ
1: นี่มันอะไรกันคะเนี่ย
0: สักครู่นะครับคุณผู้ชายเรียนเชิญครับ
2: แพรว
1: พี่เอิร์ธจะไปข้างนอกแล้วนัดแพรวมาทำไมคะ
2: พี่ไม่ได้จะไปไหนพี่รอแพรวนี่แหละ
3: บักสันกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าแต่งตัวแบบนี
2: ้แพรวเชิญนั่งก่อน
1: มีอะไรก็พูดมาเลยค่ะห้านาทีเท่านั้นนะคะ
0: ทานโทษนะครับอันนี้เป็นน้ำส้มสูตรพิเศษนะคะ

0: ครับขันโดยเครื่องขันน้ำส้มครับระหว่างที่รออาหารมานะครับเรามีโชว์สุดพิเศษให้ได้รับชมกันด้วยนะครับ Enjoy the show นะครับคุณผู้ชายคุณผู้หญิง
1: ไม่เกินพี่สัญญา
2: และนี่คือจุดเริ่มต้น
3: เริ่มต้นเจอ
2: เขาก็ไม่ทันเขียนเน
3: ี่ยพี่เขียนผิด
2: และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักสุด
4: นี่มันดอชดาหรือว่าตับตัง
0: มันอ่านว่าปาฏิหาริย์ขออภัยคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับพอดีนักพากย์ของผมเนี่ยเพิ่งเรียนอยู่ชั้นป.2นะครับ
2: และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักสุดปาฏิหาริย์ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งในห้างกลางเมืองเอิร์ธหนุ่มสายตาสั้นรีบวิ่งเข้ามาในห้องน้ำเพื่อล้างแว่นโดยที่ไม่รู้
5: โอ้ยกินเขาจังไหนวะเนี่ยเป็นตาเหี้ยตกใส่จานข้าวเนี่ยโอ้ย
6: อ

0: อู่
1: ท่านเดินนั่นเองแพ้หญิงสาวผู้น่ารักก็ช่องเสร็จพอดี
2: ว้ายลูกจิตแอบถ่ายช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วย
3: ผิดแล้ววะเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยบอกไปเขาจะเชื่อหรือเปล่านะเอาวะเชิญแค่คนเดียว
4: ไอ้ชนีฮะผู้ชายใบ้ไหนมาทานที่มันในห้องน้ำหญิงฮะฮะอะไรยัยหล่อนฮะนี่คิดว่าฉันแอบถ่ายเหรอนี่เอาไปดูเลยไปนี่มีไหมคลิปมีไหมฮะ
2: ไม่มี
4: เฮ้ยเจชนีขี้มโน
1: แต่หลังจากนั้นเขาทั้งสองก็ต้องกลับมาเจอกันอีกในหมู่บ้านแห่งนี
4: ้โอ๊ยวันนี้เจ็บขาใช่ไหม
2: เจ็บขาค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายแบบไม่ต้องวิ่งดีกว่านะเอาแบบท่าสามัญประจำบ้านท่าชีวิตประจำวัน
2: ชีวิตประจำวัน
4: ท่าแรกนะคะดูตามเจ้นะคะนี่ท่าเก็บผ้า
5: พี่อยากรู้จักแพรวให้มากกว่านี้พี่มีความรู้สึกว่าแพรวเป็นผู้หญิงที่วิเศษเป็นคนคุยเก่งเป็นคนขี้งกงกจนบางทีพี่มีความรู้สึกว่ามันน่ารักดีแต่แพรวก็เป็นผู้หญิงที่จริงใจแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นอยู่เสมอมา

พอนานวันเข้าพอเรารู้จักกันมากขึ้นพอเราใกล้ชิดกันความจริงที่พี่อยากบอกแพรวนั้นมันยิ่งยากขึ้นทุกวันนะแพรวมันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ขี้ขลาดหรือพี่กลัวแพรวผิดหวังในตัวพี่เพราะพี่ชอบแพรวจริงๆ

0: หมดเวลาแล้วค่ะแพลวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ
1: ทำดีแล้วพี่

0: ังไงวะ
1: โอ้ยปักปืนโอ้ยโอเคแล้วก็เขาให้โอกาสแกนแล้ว
2: ประกาศแสดงของเราแท้ๆครับประกาศแสดงของพลล่า
0: เฮ้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยฉันกำกับนะเว้ยฉันคิดบทเองฉันคิดพล็อตเรื่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากมักวิน
3: จากนี้ต้องไปสำเร็จแล้วค่ะ
4: ไม่ได้คนประกาศดี
1: อะไร
4: ม
1: าดีเกิน
5: บักตามด่า
6: โอ้ยนี่พี่วินพูดจาอะไรก็ต้องให้เกียรติพี่ตาเขาหน่อยนะพี่เป็นเรื่องเหมือนตอนเด็กไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์แบบเอเชีย
7: แมนนี่ถ่ายดังแล้วเด้อบริษัทเจ้าน่ะตามง้อคอยไปเพจโฆษณามึงซีเมว่าน้ำกูจังซีบ่ได้แล้วเด้อมึงชื่อไหม
0: เฮ้ยชื่อยัง
7: ผมตาม Prince of Smile

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วยเหรอ
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เนาะอันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนSelectเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะ

0: ุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999 บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2 ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7 แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อันนี้
0: อะไรที
1: ่
0: มันเป็นตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: ค
0: ือ
1: มันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่านี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่

0: ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ีตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม่มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปึ๊บอ่ะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 2 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
0: เออ
1: ตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: ที่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู่รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
1: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
0: แม่ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
1: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
0: ่โอ้โ
1: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
0: 12ชั้นก็เอาอยู
1: ่
0: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นส
1: ี
0: เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
1: รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
0: นี่

0: องเยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ธตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่ๆแม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เ
0: พราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้เหรอจะนุ้ยแม่จะปกแบบ44เบียดเบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่ร
1: ี
0: บโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรีถึง

0: ีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อหนึ่งใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เห็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ค่เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไง
0: นี่
1: เขาจะมีตะแกงตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากมากบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: านเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ครับขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: ลูดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบที
1: ่
0: อันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุง
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับพ่งกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอ
1: ใช่แล้ว
0: คิดถึงบ้านคอนโด
1: เออใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวม

0: ารสกัดต่างๆ33ชนิด
1: เยอะมาก
0: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
0: ว้าวว
1: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
0: ้
1: ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริงๆ
0: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ้ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
0: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะนึกออกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่น

0: ใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
2: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
5: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
5: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
5: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
5: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมานี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆรีบๆ
5: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
5: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
5: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
5: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: 2,000 ปีนะคะคุณตักมายุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ซึ่งปกติยูรากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: ไม่ใช่แล้ว
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยโทรมาก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่า
1: คนนี้ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็หมองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตักเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน

0: ็นครีมบำรุงผิว
1: พาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: พาไปดูเนื้อ
1: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
1: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: ทาครีมบำรุง
1: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
1: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
1: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
1: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผูกเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
1: ตูนถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
1: นี่แหละนี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมเพราะงั้นนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
2: ประกาศ
0: 100เซต
2: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
2: โคตรเฉลี่ยแล้วของคลิปตาที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองด้วยทั้งหลายทีนี้ได้ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก
1: ้
2: ม
1: อะไร
2: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไ
2: หมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
0: ึ
1: ง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกว่า
2: ชุ่มชื้น
0: ยกเว้นบริเวณล่างตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
0: าอ่ะมาดูสารสก
1: ั
0: ด
1: สารสกัดหนูอยากทำ
0: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆ นอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลบูตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข
2: ้
0: ช
2: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช
0: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ขยัน
1: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอ่ะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบมั้ยอ่ะ
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ป
1: ี
0: กว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
0: ่
1: ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
2: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้แ ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่เ
0: อาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ปลาดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยสองตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเนาะ
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
1: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่าให้มันเหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เดี๋ยวไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าอากาศเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซอง
1: ใช
2: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
1: ู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น
1: 5
0: แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแลกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุด

0: และน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
1: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
1: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
1: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: ป๊อก
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์
0: ใช
2: ่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
1: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
6: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกลม
8: ๆอร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
2: ดีใจที่ทุกคนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
1: อ
2: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
1: เนี่ยขนมขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
1: เราก
2: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: ปอกนะ
1: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโน
1: ้
2: ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่ไหมยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: บันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
2: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสาม
9: ามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
0: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
2: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
2: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
0: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
2: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
0: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
2: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
0: ครับผมยินดีมากๆ
2: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
10: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ราชอบแก
1: ไปไหนป้าไปไหนอ่ะ

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสาย

0: ีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
1: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละ 1,000 กว่าบาทแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
1: อ
0: ่
1: ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เนี้ยเตาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมียวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทน่ากินมากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาง 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: 1,000 กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ย4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่มั้ยคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณ
0: แม่
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1,390บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: มาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
3: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
4: ฉะ
3: น
4: ั้
3: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะ1ละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
4: ุ
3: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
4: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนที

0: เดี๋ยวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
0: ั
1: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันน
0: ี
1: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
0: ส่งฟรีทั่วประเทศแล้วอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต
0: ์
1: สำหร
0: ับ
1: โปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือ
0: บาง
1: ท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รมนำชีวิต
1: วันนี้เราก็จะได้มาฟังธรรมะเกี่ยวกับการครองชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทำอย่างไรให้เรามีความสุขตามหลักของชาวพุทธเราจะมาดูว่าหน้าที่ของชาวพุทธคืออะไรเราต้องทำอย่างไร

หรือความทุกข์อยู่ข้อที่3ถามว่าในวันพรุ่งนี้เราจะยังมีความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งว่าเรามีความสุขไหมหรือว่าเรามีความสุขหรือยังเมื่อเราถามถึงข้อนี้ก็ต้องถามว่าถ้าเราตอบว่าตอนนี้เราไม่มีความสุขคือเรามีความทุกข์ทำไมเราถึงมีความทุกข์ต้องมาดูก่อนว่าทุกอย่างมันมาจากเหตุมันมีเหตุของมันว่าความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นเองความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นเองคนที่มีความทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ดูจิตดูใจของตัวเองบางคนนั้นพอมีความสุขใจก็เฟื่องฟูก็หลงระเริงพอมีความทุกข์ใจก็ฟูก็แฟบคือมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ภายนอกคือเมื่ออารมณ์ภายนอกมันประสบกับสิ่งที่ชอบใจเราก็มีความสุขเรามีความสุขมันก็เป็นการหลงไปลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาพอเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเช่นมากระทบเสียงที่ไม่ชอบรูปที่ไม่ชอบมากระทบเราเราก็เอาจิตเอาใจไปติดไว้กับสิ่งนั้นทำให้จิตของเรานั้นก็ทุกข์ไปตามสิ่งที่เราภายนอกนี่คือสาเหตุที่เราไม่มีความสุข

ีนี้ตอนนี้เรามีความสุขหรือยังนะมีความสุขหรือความทุกข์คนที่จะมีความสุขนั้นทำอย่างไรถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องไม่ปล่อยใจไปกับอารมณ์ภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกบางคนนี่เอาจิตไปวางไว้กับวัตถุสิ่งของสิ่งนั้นสิ่งนี้พอสิ่งนั้นมันเปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนมันเราดูหนังดูละครเวลาเจอบทอิจฉาริษยาด่ากันเราก็จิตใจเราก็ฟูนะอารมณ์ก็เกิดขึ้นอันนี้คือเราเอาความสุขหรือความทุกข์ไปผูกไว้กับสิ่งภายนอกนะทำให้เกิดความทุกข์ทีนี้เมื่อเราเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงนะความสุขภายนอกสิ่งภายนอกเนี่ยมันไม่เที่ยงเราต้องหันมาดูจิตนะมาศึกษาจิตว่าจิตของเราเนี่ยปล่อยมันไปมากเกินไปหรือเปล่าเราเอาจิตเอาใจเนี่ยไปวางไว้กับสิ่งภายนอกมากไปหรือเปล่านะดูจิตตัวเองฝึกจิตตัวเองท่านจึงบอกว่าให้ดูจิตของเรานั่นคือการดูจิตดูลมหายใจนี่แหละดูลมหายใจคนที่มีความสุขเนี่ยเขาจะไม่คิดมากเรื่องอื่นเขาจะไม่เอาจิตของเราไปวางไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งภายนอกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเรามาดูจิตของเราเนี่ยดูจิตว่ามันคิดอะไรจิตมันว่างหรือยังตอนนี้จิตมันโกรธไหมจิตมันมีความโลภไหมดูเนี่ยดูวิธีทำจิตให้สงบให้สบายคือไม่ยากดูลมหายใจตัวเองนะเอาสติเนี่ยมาดูนะมาดูจิตของเราดูว่ามันคิดอะไรคือแค่ดูเฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะลองทำดูนะคือหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แต่ปกติของจิตมันก็คิดไปมันคิดเพราะว่าหน้าที่ของจิตมีหน้าที่คิดนะมันคิดแต่หน้าที่ของสติคือมีหน้าที่รู้มีหน้าที่รู้ว่ามันคิดอะไร

ถ้าเราทำเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อยศเพื่อตำแหน่งมันจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป้าหมายของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป้าหมายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะวางเลยจะวางจะเห็นว่าในวันมาฆบูชาเนี่ยในการเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยท่านวางให้เลยว่าเธอจะมีการวิธีประกาศศาสนาเนี่ยทำอย่างไรในวิธีการ6ก็คือ1ไม่ว่าร้ายเราไม่ว่าร้ายใครไม่ไปกล่าวโจมตีใครเรามีหลักของเราอยู่เราก็เอาศีลทานศีลสมาธิเนี่ยไปสอนให้เขาไม่ต้องไปว่าคนนั้นอย่างนั้นคนนี้ไม่ต้องสำรวมในปาติโมกปาติโมกก็คือในศีลธรรมอันดีในศีลธรรมคือเพื่อปาติโมกก็คือศีลนั่นเองศีลวินัยระเบียบกฎกติกาข้อบังคับแต่จริงมันก็อันเดียวกันอันเดียวกันแต่ถ้าบอกว่าปาติโมกคือเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยถ้าเราสำรวมปาติโมกเรามีศีลแล้วนี่เราก็สามารถไปบอกไปสอนคนอื่นได้ด้วยความกล้าหาญคือเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาได้นี่คือสำรวมในปาติโมกข้อ3 4มีความรู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้จักความพอดีคือเดินทางสายกลางไม่มากไปไม่น้อยไปคือมัชฌิมาปฏิปทาคือรู้จักประมาณการบริโภคก็รวมไปถึงทุกสิ่งนะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยนะคือให้พอดีถ้าเราเกินพอดีนะมันก็จะทำให้มันเป็นภัยนะถ้าน้อยไปมันก็เป็นอันตรายถ้ามันพอดีมันก็นะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยนะคือรู้จักประมาณในการบริโภคนะเช่นว่าการกินอาหารเรากินเพื่ออยู่เราไม่ต้องกินอะไรมากมายมันพระจริงฉันแต่บางวัดเขาก็ฉันแค่มื้อเดียวนะบางวัดก็ฉันสองมื้อนะตอนเย็นไม่ฉันคือแค่นั้นก็พอละนะมีชีวิตอยู่ได้นะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องไปกินหูฉลามไม่ต้องไปกินอุ้งตีนหมีกินแล้วมันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยนะคือให้มันคิดว่าอยู่นะให้มีชีวิตอยู่ได้กินแล้วเพื่อประโยชน์นะประโยชน์กับตนเองประโยชน์กับผู้อื่นนะอันนี้คือสำรวมในปาติโมกข์ 5 นั่งนอนในที่อันสงัดคือบางคนนี่ไม่ชอบสงัดคือไม่ชอบสงบเห็นว่าความสุขความสนุกสนานเนี่ยต้องไปที่รื่นเริงที่บันเทิงใจเท่านั้นนะอันนั้นไม่ค่อยดีนะพระพุทธเจ้านี่สอนให้สงบคือฝึกใจให้สงบที่สงบมันจะทำให้เรามีความคิดที่มีความคิด

นี่ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ข้อเริ่มต้นว่าตอนนี้เรามีความสุขหรือยังเรามีความสุขไหมถ้าถามว่ายังถ้าตอบว่ายังเพราะอะไรใจเราไปอยู่กับสิ่งอื่นแล้วพรุ่งนี้ล่ะเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ไม่ต้องไปดูก็ดูปัจจุบันนี่แหละดูปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเรามีความสุขนะทำไมเรามีความสุขโอ้เราเนี่ยเพราะนั้นต้องรู้นะรู้ตัวรู้จิตของเราว่าทำไมเรามีความสุขเราทำอะไรทำไมเราให้ทานทำไมเรารักษาศีลทำไมเราภาวนาก็คือต้องการความสุขนั่นเองต้องการความสุขนั่นเองคือเป้าหมายใหญ่ที่สุดของพุทธเจ้าก็คือวิดับทุกข์ดับทุกข์ทำยังไงให้เราดับทุกข์ให้ได้ถ้าเราทำได้นะเราก็จะเดินแนวทางตามทางของพระพุทธเจ้าสอนว่าหน้าที่ของชาวพุทธคือให้รู้ไม่ต้องรู้มากรู้ว่าอะไรทุกข์คือให้รู้ว่าความทุกข์คืออะไรเราจะดับทุกข์อย่างไรแค่นี้แหละหาวิธีหาวิธีเราไปดับทุกข์ที่ไหนที่จิตที่ใจของเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะกล่าวโดยกว้างๆคือวิธีหาความสุขพยายามเอาความสุขให้ดูที่จิตของเราดูจิตของเรามีเวลาเราก็ไปภาวนาไปสวดมนต์ทำจิตให้ว่างคือดูลมหายใจนี่คือไม่ต้องไปซื้อหาไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองความสุขด้วยตนเองอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับญาติโยมทุกท่านนะที่ต้องการหาความสุขให้กับตัวเองนะไม่ต้องพึ่งพระเจ้าไม่ต้องอ้อนวอนนะศาสนาพุทธดีๆตรงที่ว่านะเราสามารถดับทุกข์ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ต้องพึ่งพระเจ้าอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นก็สมควรแก่เวลาขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญสุขกายสุขใจเย็นใจเย็นกายเย็นใจเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4คืออายุวรรณะสุขะพละทุกทิพาราตรีการทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ถ้าเราอยู่กับพ่อแม่การทำให้พ่อแม่มีความสุขนั่นแหละหน้าที่ของเราถ้าเราอยู่กับครูอาจารย์ทำให้ท่านมีความสุขนั่นแหละหน้าที่ของเราหน้าที่ของชาวพุทธจึงมีเพียงหน้าที่เดียวนั่นก็คืออยู่เพื่อความสุขของตัวเราและคนอื่น
1: ธรรมนำชีวิต

0: ินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
1: ตีตาย
0: รสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
1: จริงเหรอ
0: โอ้โห
1: ดีไหม
0: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเวิร์กันครับผม
1: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
2: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: น้องเต้าหู
2: ้เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
3: นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
2: ซัน
4: ครับ
5: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
4: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
2: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: น้องแจมระวัง
8: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
9: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
10: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
9: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
7: 3คุณมาได
11: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
6: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
13: คู่มั่น
14: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเกซองเมียเก่าเขาอยู
15: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
6: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ธรรมนำชีวิต
2: พบกับพระอาจารย์พระมหาสิริชัยธรรมานุสารีวัดอนงคารามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครตอนนี้จะขอนำเสนอประวัติวัดคร่าวๆก่อนเพื่อที่จะได้นำเข้าสู่หลักธรรมถ้าเกิดพูดถึงวัดอนงคารามแล้วก็ทุกคนก็จะเข้าใจว่าเป็นวัดสมเด็จย่านะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ110ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าใจบริบทวัดอนงคารามก่อนตอนนั้นเนี่ยวัดอนงคารามเป็นสถานที่ให้การศึกษาความรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมทางโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็นาฏศิลป์มีทุกอย่างในสมัยก่อนนั้นแล้วหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์รวมพุทธสารมหาเถระในสมัยนั้นเนี่ยได้ส่งเสริมในเรื่องการศึกษาด้วยนะก็เลยทำให้มีเยาวชนได้มาเรียนหนังสือที่วัดกัน

มีอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะพูดถึงพระอรหันต์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันเขาอยู่กันยังไงเขามีคุณธรรมกันอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องความกตัญญูกตเวทีก็จะทำให้นึกถึงพระสารีบุตรซึ่งเป็นชื่อที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันพระสารีบุตรก็จะนำเสนอประวัติพระสารีบุตรคร่าวๆก่อนก็คือว่าเดิมทีแล้วเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยชื่อว่าอุปติสสะเกิดในตระกูลของพราหมณ์มีแม่ชื่อว่าสาลีพามณีชื่อว่าสาลีซึ่งต่อมาเนี่ยตระกูลเนี่ยเขามีความสนิทเกี่ยวข้องกันกับอีกตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลของโกริตะเขาบอกว่าสองตระกูลนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ช่วยดูแลอุปถัมภ์กันมาตลอดซึ่งจะว่าเป็นตระกูลพี่ตระกูลน้องเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันอุปติสสะหรือว่าพระสารีบุตรเนี่ยต่อมาเนี่ยเขามีความต้องการที่จะพ้นทุกข์ก็เลยไปหาอาจารย์ที่ชื่อว่าสัญชัยแล้วก็ไปร่ำเรียน

วิชาการกับอาจารย์สันชัยแล้วกับพร้อมกับคู่หูเขานั่นแหละก็คือโกริตะพอเขาไปรับเรียนที่อาจารย์สันชัยแล้วเขารู้สึกว่าวิชาความรู้ที่เขาเรียนในสำนักนี้เนี่ยไม่พอไม่อิ่มแล้วก็ไม่ใช่หนทางที่จะสามารถพ้นทุกข์ได้ต่อมาก็เลยอุปติสสะหรือว่าพระสารีบุตรเนี่ยต่อมาเป็นพระสารีบุตรหรือว่าแล้วก็โมคคัลลานะหรือว่าเดิมเขาชื่อว่าโกริตะเนี่ยสองคนเนี้ยเขาไปเที่ยวดูมรณะศพประจำปีด้วยกันที่เมืองหนึ่งแล้วตอนที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาก็มาดูตามปกติของเขานั่นแหละแต่พอครั้งนี้เขามาดูปุ๊บเขารู้สึกว่าเออถ้าเราดูอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์หรอกแล้วก็มนุษย์คนเราเนี่ยมีอายุไม่ถึง100ปีก็ตายกันหมดแล้วแม้แต่คนที่เขาเล่นมหรสพอยู่เนี่ยเล่นละครอยู่เนี่ยก็ตายเหมือนกันฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็จะต้องตายแล้วก็จะมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดมีความยามใดที่มีความสุขก็พบเจอแต่ความสุขสนุกสนานยามใดที่ความทุกข์ใจเข้ามาเรื่องไม่สบายใจเข้ามาก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมีทุกข์มีสุขทุกคนเกิดมาจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปตามวัฏจักรจะทำอย่างไรดีเนาะเราจะไปเราจะข้ามพ้นจากความทุกข์นี้ได้หรือว่าในสมัยนั้นเขาชื่อเขามีความเชื่อว่าถ้าบุคคลใดเนี่ยสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยก็จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเขาก็เลยมีเช้าวันหนึ่งอุปติสสะกับโกริตะเนี่ยเขาก็ไปที่เมืองหนึ่งพอเขาเข้าไปที่เมืองแล้วเนี่ยเขาก็ไปเจอพระอัตชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยพอไปเจอพระอัตชิปุ๊บอุปติสสะเนี่ยเขาก็เกิดความเริ่มใสว่าเอ๊พระองค์นี้เนี่ยเขาอยู่ที่สำนักไหนหนอเราอยากจะร่ำเรียนวิชาจากเขาเพราะดูจากอาจารวัดการเดินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ธรรมดาไม่ใช่บุคคลธรรมดาแน่นอนเพราะเรื่องนี้เขาก็อุปติสสะเนี่ยเขาก็เข้าไปไหว้พระอัตชิพอเขาเข้าไปไหว้พระอัตชิแล้วก็ได้ถามพระอัตชิว่าท่านได้เรียนมาจากสำนักไหนแล้วก็ได้ถือวัดปฏิบัติอย่างไรทำไมดูน่าเลื่อมใสยิ่งนักข้าพระองค์เนี่ยอยากจะบรรลุธรรมอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานพระอัสสชิก็แสดงธรรมไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ที่จะไม่แสดงธรรมแต่ว่าอยากจะให้อุปติสสะมานพคนนี้เนี่ยเขาได้รู้จักกับพระพุทธเจ้าก็เลยตอบไปแบบถ่อมตัวว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตัดเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมนั้นซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปกติตัดตอบอย่างนี้ตัดสอนอย่างนี้พออุปติสสะมานพฟังแบบนี้ปุ๊บก็ได้เขามีเพื่อนอยู่อีกคนนึงก็คือโกริตะเขาก็เลยนำข่าวนี้เนี่ยไปบอกกับโกริตะมานพว่าเราได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วนะเราจะต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้ธรรมจากท่านซึ่งครูบาอาจารย์ท่านนี้ชื่อว่าพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาสองคนนี้เขาก็นัดกันแล้วก็ไปขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้าซึ่งอันนี้ก็พูดถึงประวัติความเดิมของอุปติสสะมานพหรือว่าต่อมาเนี่ยเป็นพระสารีบุตรต่อไปเราจะพูดถึงความกตัญญูกตเวทีของท่านซึ่งความกตัญญูกตเวทีของท่านเนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกัน1หลังจากที่อุปติสสะมานพมาบวชแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพระสารีบุตรแล้วก็ได้ศึกษากรรมฐานจาก
พระพุทธเจ้าจนส

ได้เป็นพระอรหันต์ความกตัญญูกตเวทีสองอย่างของท่านก็คือหนึ่งครั้งหนึ่งมีพราหมณ์แก่คนหนึ่งชื่อว่าราธะได้มาขอบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีพระองค์ไหนเลยที่จะบวชให้พระบวชให้ราธะพราหมณ์คนนี้ซึ่งเขาคิดว่าเอ้คนนี้เนี่ยแก่แล้วเป็นพราหมณ์แก่ถ้าเกิดมาบวชตอนนี้เนี่ยก็จะลำบากในการสอนเป็นคนสอนยากพอไม่มีพระองค์ไหนรับเป็นพระอุปัชฌาย์เลยสุดท้ายแล้วก็บวชไม่ได้ต่อมาพระพุทธเจ้าเรียกประชุมสงฆ์ว่าแล้วก็ถามพระในที่ประชุมว่ามีใครนึกถึงบุญคุณของพราหมณ์คนนี้ได้บ้างไหมคือตอนนั้นเนี่ยพระสารีบุตรก็ยกมือขึ้นแล้วก็ตอบว่าข้าพระองค์จำได้ราธะพราหมณ์คนนี้เนี่ยเคยใส่บาตรข้าพระองค์เนี่ย1ทัพพีแล้วพระสารีบุตรเนี่ยก็เลยรับพระราธะรับราธะพราหมณ์คนนี้เนี่ยมาบวชในพระพุทธศาสนานี่คือความกตัญญูกตเวทีอย่างที่1ของพระสารีบุตรก็คือรู้บุญคุณของพระราธะพราหมณ์แล้วก็ให้มาบวชพอตัวเองมีโอกาสที่จะรับคำบำบวชก็ให้ราธะคำบำบวชได้แล้วก็ความกตัญญูกตเวทีอย่างที่2ของพระสารีบุตรก็คือว่าก่อนที่พระสารีบุตรเนี่ยจะนิพพานจะเข้าสู่นิพพานนะก็คือว่าใกล้จะมรณภาพแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาของชาวโลกใกล้จะมรณภาพแล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยก็มีความคิดว่าเราจะไปนิพพานที่บ้านเกิดของตัวเองซึ่งบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยก็ตอนนั้นโยมแม่ยังอยู่ครับโยมแม่ยังอยู่พอไปถึงที่บ้านแล้วพร้อมกับคณะของพระสารีบุตรเองเนี่ยตอนไปบ้านใหม่ๆเนี่ยโยมแม่เนี่ยเขายังไม่ได้เริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็แม่เขาเนี่ยก็ยังไม่ปฏิฐานที่ดีพอแต่ว่าก็ให้ความดูแลเอาใจใส่ในฐานะที่เป็นแม่ของลูกนะก็พอพระสารีบุตรไปแล้วในค่ำคืนวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรทำการนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิได้สักพักนึงรู้โรคประขันธิกาพาธก็กำเริบก็คือโรคที่มีเลือดออกทางลำไส้โรคที่มีเลือดออกทางลำไส้ก็เลยรู้ว่าพระสารีบุตรเนี่ยป่วยแล้วป่วยแล้วตอนนั้นเนี่ยพอโยมแม่ของพระสารีบุตรเนี่ยทราบข่าวก็เข้ามาหาพระสารีบุตรแล้วก็คอยดูแลในส่วนที่ช่วยได้พอพระสารีบุตรเนี่ยเห็นว่าโยมแม่เนี่ยก็มีความเริ่มใสแล้วนะแล้วก็มีจิตอ่อนลงมาจากเดิมเนี่ยที่ไม่ค่อยเคารพพระทั้งพระบริวารทั้งตัวเองด้วยที่เราไปนับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเคารพเท่าไหร่พอเห็นลูกว่ากำลังจะป่วยปุ๊บก็มาดูแลพอในตอนนั้นแหละพอพระสารีบุตรเห็นว่าโยมแม่เนี่ยเริ่มมีจิตอ่อนที่จะรับฟังธรรมะได้แล้วพระสารีบุตรก็พรรณนาถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้ได้โดยชอบได้ด้วยตัวเองแล้วก็หลักธรรมคำสอนเนี่ยสามารถทำให้ชาวพุทธทุกคนเนี่ยบรรลุธรรมได้แล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้พอพระสารีบุตรได้พรรณนาถึงหลักธรรมแล้วก็เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วโยมแม่ที่มีใจที่ยังไม่เคารพเท่าไหร่ก็มีจิตใจเริ่มใสขึ้นมาแล้วก็พูดอุทานว่าในเมื่อมีพระพุทธเจ้ามีหลักธรรมคำสอนแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมมาสอนตั้งแต่แรกมาบอกถ้าตอนนี้ซึ่งก็เสียดายครับโยมแม่เขาเสียดายเพราะโยมแม่เนี่ยเขาจริงๆแล้วเขายังไม่นับถือศาสนาพุทธหรอกเขาเป็นพราหมณ์อยู่นะครับอันนี้ก็การได้กลับมา

านที่บ้านเกิดแล้วก็การได้ชวนโยมแม่ซึ่งไม่ได้นับถือศาสนาพุทธให้มานับถือศาสนาพุทธการกระทำแบบนี้ของพระสารีบุตรเถระเนี่ยถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีงามมากเพราะว่าการเปลี่ยนความคิดการเชิญชวนให้โยมแม่มานับถือศาสนาพุทธแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนามีการทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีงาม

ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและก็คุณพระสงฆ์ขอจงโปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะญาติโยมที่ได้รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่เราทำนั่นแหละความดีทั้งหลายเรานั้นนั่นแหละจะช่วยเกื้อหนุนช่วยส่งเสริมบารมีช่วยทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นขออนุโมทนา

0: นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
1: ธรรมนำชีวิต
2: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
3: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
2: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
4: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
5: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
6: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
9: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
10: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
11: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
9: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
11: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ช่วงนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
12: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
11: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
13: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
12: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
13: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
14: เราดีใจนะที่เราได้รู้จักกันนะ
7: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
15: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
16: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
17: จุดท้ายจุดท้าย
15: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
16: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นาทีทางช่อง GMM 25ครับ
18: มึงถามดีๆนะเว้ย
19: นั่นไงมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
18: เอาดิวะเกิดก่อนก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
19: จะเอาก็ได้เอา
20: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
21: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมไม่ได
20: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
7: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเฮนชินมัสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
22: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
23: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
22: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
23: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคงบุรี
22: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
23: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
24: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
23: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
25: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก ทำนำชีวิต
0: สำหรับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมให้ท่านทั้งหลายในโอกาสที่มาที่วัดบางไร่ช้างแห่งนี้สำหรับธรรมะที่จะนำมาบรรยายในวันนี้ก็เป็นโอวาทซึ่งเรียกว่าหัวใจพุทธศาสนาโอวาทสามประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้เป็นหลักสำหรับพุทธบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติเพราะว่าสามประการนั้นก็ประกอบไปด้วยข้อที่หนึ่งการไม่กระทำความชั่วภาษาบาลีว่าสัพพปาปัสสะอาการะนังทรงอธิบายให้เราทั้งหลายนั้นตระหนักให้เห็นถึงโทษภัยในการกระทำความชั่วหรือทำความทุจริตให้ห่างไกลให้เว้นทั้งนี้เพราะว่าความชั่วหรือว่าบาปกรรมที่ทำนั้นจะมีผลร้ายนำความทุกข์นำโทษมาให้กับผู้ที่ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องข้อที่สองก็คือทรงสอนให้เรานั้นบำเพ็ญบุญกุศลให้มากภาษาบาลีว่ากุศลสูปสัมปทาหมายความว่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือสิ่งใดก็ตามที่เรากระทำนั้นต้องประกอบไปด้วยสุจริตคือประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่เป็นข้อที่สองแล้วข้อที่สามก็คือทรงสอนให้เรานั้นทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสภาษาบาลีว่าสจิตตะประโยทัปปนังก็คือวางใจของตนนั้นให้สงบรู้จักปล่อยวางและรู้จักทำใจให้ได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสามประการนี้ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้นั้นย่อมจะประสบกับความสุขความเจริญอธิบายเพิ่มเติมในข้อที่หนึ่งว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนั้นก็หมายความว่าสิ่งใดซึ่งเราทำไปแล้วเกิดทุกข์เกิดโทษทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นสิ่งนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นทุจริตเป็นความชั่วไม่ดีต้องงดเว้นต้องลดละให้ได้ถ้าหากว่าเราไม่เว้นไม่ลดไม่ละไม่เลิกก็จะเกิดความทุกข์ตามมามากมายอุทาหรณ์มากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในการประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบส่งผลเสียทั้งแก่ครอบครัวแต่ตนเองแล้วก็สังคมเดือดร้อนไปทั่วหมดถ้าเป็นความชั่วเล็กน้อยก็ทุกข์เฉพาะตนถ้าเป็นความชั่วเป็นความทุจริตระดับที่แผ่วงกว้างหรือกระทบกับสังคมโดยมากก็จะเกิดความทุกข์กันทั่วไปส่วนการบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อมนั้นก็เพื่อแสดงว่าคนเราเมื่อไม่ทำความชั่วอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อันไหนจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกุศลให้มากขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ทำบุญทำกุศลปล่อยชีวิตไปแต่ละวันโดยว่างเปล่าปราศจากประโยชน์ก็ไม่เกิดผลประโยชน์อันไหนข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นได้มีที่พึ่งเพราะคำว่าบุญนั้นเป็นสิ่งที่จำปรารถนาในทุกโอกาสคนเราเนี่ยเกิดมาได้ก็เพราะว่ามีบุญจึงได้เกิดมาได้ทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะว่ามีบุญยังมีบุญอยู่และสุดท้ายเมื่อสุดท้ายสุดของทุกชีวิตนั้นก็คือการจากโลกนี้ไปเราก็ต้องจำเป็นต้องอาศัยบุญที่เราสร้างไว้นี่แหละเป็นที่พึ่งในโลกเบื้องหน้า

ุญญานิปรโลกสมิงปฏิตาหนติปานินังบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ผู้ละจากโลกนี้ไปยังโลกเบื้องหน้าข้อนี้จึงแสดงให้เห็นว่าที่ทรงสอนอย่างนี้ก็เพื่อให้เรานั้นมีที่พึ่งนะหลังจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ต้องมีที่พึ่งของเราหากมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าการที่เราจะทำบุญนั้นน่ะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุของบุญนะเหตุให้บุญเกิดขึ้นที่เรียกกันว่าบุญยะกิริยาวัตถุก็คือเรื่องราวที่ทำให้บุญเกิดขึ้นนะทรงแสดงไว้10ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือการให้ทานการให้ทานนี่คือการที่เราเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นด้วยข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานาเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาก็เช่นว่าการทำบุญใส่บาตรการทอดกฐินพระป่าสิ่งไรก็ตามซึ่งเป็นการให้ปันช่วยเหลือนี่เรียกว่าเป็นทานบุญสำเร็จด้วยการให้ทาน หรือการให้ทั่วๆไปการให้ก็มีอมิสทานธรรมทานแล้วก็อภัยทานได้บุญทั้งนั้นนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลศีล5ของประชาชนทั่วไปเรียกว่ามนุษยธรรมธรรมที่ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบคือคนต้องมีศีลถ้าใครก็ตามไม่มีศีลไม่มีธรรมก็เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์นะเพราะว่ายังบกพร่องอยู่แต่คนที่มีศีล5รักษาศีล5ได้ครบถ้วนนั่นหมายความว่าเป็นผู้ที่ สร้างสมบูรณ์กุศล ให้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นการที่เรารักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือว่ารักษาอย่างเต็มที่ไม่ขาดไม่เกิดความบกพร่องในการรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญนี่เป็นข้อที่2ข้อที่3คือบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาหมายความว่าเมื่อเราให้ทานแล้วเรารักษาศีลแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องรักษาใจของเราด้วยการเจริญภาวนาเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากนะไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่เพื่อให้เกิดความสงบทางจิตใจช่วงคำสานี้คณะสงฆ์ก็เช่นกันคณะสงฆ์ก็มีปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ก็ปฏิบัติธรรมด้วยนะถือว่าเป็นการรักษาใจรักษาจิตของตนนะให้สงบร่มเย็นข้อนี้สำคัญเพราะว่าปกติคนเราจะมีความทุกข์ก็เพราะว่าความคิดของตนปรุงแต่งนะคิดถึงเรื่องอดีตก็เสียดายที่ผ่านมาคิดถึงเรื่องอนาคตก็เกิดความวิตกกังวลนะเราก็จำเป็นจะต้องรักษาจิตของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวภาษาพระเรียกว่ากายคตาสติคือสติที่อยู่ในกายสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมนะระลึกได้รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็เกิดจากการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความสงบทางจิตใจเมื่อนั้นภาวนาใหม่ก็เกิดเป็นบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนารักษาจิตนี่เป็นข้อที่3ข้อที่4ก็คือธรรมสวนะใหม่นะคือบุญสำเร็จได้การฟังธรรมอันนี้ก็หมายความว่าคนเรานั้นได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญบุญก็เกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมการที่จะมีการบรรลุธรรมนะภาษาวกนะจะบรรลุธรรมได้ก็ฟังธรรมจากพุทธเจ้าลูกศิษย์จะมีความรู้ความเข้าใจก็เกิดจากการฟังจากการถ่ายทอดของครูอาจารย์เพราะนั้นการฟังถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งถ้าได้ฟังธรรมะที่ประเสริฐเป็นธรรมะที่มีประโยชน์ก็สามารถจะให้ผู้ฟังนั้นบรรลุถึงคุณธรรมความดีได้ในครั้งพุทธกาลก็มีข้างคาวบ้างมีกบบ้างมีงูบ้างได้ฟังพระวิธรรมได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์ก็ได้เกิดเป็นเทวดาบ้างมาถึงชาติปัจจุบันก็มาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเกี่ยวกับหลักธรรมได้ฟังธรรมซ้ำก็บรรลุมรรคผลได้ก็มีไม่น้อยเพราะนั้นการฟังนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะได้ฟังธรรมที่เป็นประโยชน์นะก็จะเกิดความสุขความเจริญมากมายบรรลุธรรมได้ด้วยประการต่อมาก็คือบุญสำเร็จได้การแสดงธรรมคำว่าแสดงธรรมนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเฉพาะพระคุณเจ้าหรือว่าพระสงฆ์ที่ขึ้นธรรมาสน์เทศหรืออย่างที่อาตมาบรรยายอยู่ขณะนี้แม้ญาติโยมก็ชื่อว่าแสดงธรรมได้แล้วก็ได้บุญด้วยก็คือการที่โยมได้มีโอกาส
สั่งสอนบอกกล่าวเล่าสุปการหรือว่าหลักธรรมะที่เป็นประโยชน์แนะนำบุคคลซึ่งมีความทุกข์หรือว่าคนที่กำลังหลงผิดไปชักชวนแนะนำให้กลับมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามทำนองของธรรมเช่นได้สั่งสอนชี้แนะคนที่หลงผิดไปแล้วว่าทำอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีให้กลับมาพูดดีปฏิบัติชอบใหม่ถ้าเขากลับมาได้ก็ถือว่าเรานั้นได้บุญมากเพราะว่าช่วยให้บุคคลที่ผิดพลาดไปแล้วได้มีโอกาสกลับมาสู่หนทางถูกต้องนี่ก็เรียกว่าเป็นการแสดงธรรมเหมือนกันได้บุญอีกเช่นเดียวกัน

ประการต่อมาก็คือไวยาวัจจไมยบุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือกิจการนั้นเป็นสาธารณะทั่วๆไปเช่นการช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลหรือโดยที่สุดแม้มาวัดปัดฝาดเช็ดถูวิหารลานเจดีเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุญทั้งนั้นการช่วยเหลือบางคนก็บอกว่าไม่มีเงินไม่มีทองอ้าวการช่วยทางแรงกายนี้ก็ถือว่าเป็นวยาวัจจไมยเป็นบุญอีกข้อหนึ่งบุญต่อมาคือการอ่อนน้อมต่อผู้เป็นใหญ่ในครอบครัวในตระกูลการที่เราได้มีความเคารพนับถือต่อบิดามารดาพี่ป้าน้าอาลุงป้าน้าอาท่านเหล่านั้นซึ่งมีอายุมากกว่ามีอุปการะคุณมีคุณอุปการถือว่าเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพนับถือเป็นอัปปัจจายนะไมยนี่ก็เป็นบุญกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่การต่อมาคือการที่เรานั้นอนุโมทนาบุญกุศลที่คนอื่นเขาทำเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมยเวลาใครก็ทำดีเวลาใครก็ทำบุญทำกุศลแล้วก็อนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วยสาธุดีแล้วได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ได้บุญไปกับเขาด้วยแต่ข้อนี้บุญอาจจะน้อยไปซะหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้ลงมือกระทำเองการต่อมาคือการที่เราได้แบ่งบุญของเรานี้ให้กับคนที่เรารักหรือการที่เราทำบุญแล้วแบ่งบุญให้กับคนที่ล่วงลับดับขันไปแล้วเรียกว่าเป็นปฏิทานไมยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกับทุกวันนี้เราเวลาเรามีงานต่างๆเราก็ตั้งใจทำบุญโดยเฉพาะงานศพเนี่ยเราจะนึกถึงคนที่ล่วงลับจากไปก็ทำบุญทำกุศลตั้งใจสร้างบุญให้เกิดขึ้นแล้วก็แบ่งบุญกุศลของเรานั้นให้กับผู้ที่ล่วงลับจากไปข้อนี้สำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยต้องอาศัยบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำไว้เป็นประการสำคัญถ้าว่าตัวเองไม่มีบุญก็ต้องอาศัยบุญที่ญาติพี่น้องทำไปให้ถ้าว่าท่านเหล่านั้นทำไปให้ก็ได้รับถ้าท่านเหล่านั้นลืมไปหรือว่าทำไปแล้วไม่ได้อุทิศให้ก็ไม่ได้รับบุญนั้นก็จะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นข้อว่าปฏิทานไมยบุญสำเร็จด้วยการแบ่งบุญกุศลให้ผู้ล่วงลับดับขันจากไปนี้จึงสำคัญแต่บางครั้งการที่เราแบ่งบุญให้ผู้อื่นก็ไม่จำเป็นว่าเขาจะเป็นผู้ร่วงลับตายจากไปอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะแม้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ให้ได้นะอนุเคราะห์ได้อธิษฐานได้แบ่งให้ได้เป็นบุญทั้งนั้นและข้อสุดท้าย

ใช้คือการทำความเห็นของตนให้ตรงภาษาบาลีว่าทิฏฐุชุกรรมข้อนี้สำคัญเหมือนกับว่าศีล5ข้อที่5สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าว่าเราดื่มสุราเสพยาเสพติดสติปัญญาของเราก็จะไม่สามารถควบคุมได้ขาดสติคนที่เมาสุราหรือว่าติดยาเสพติดขนาดหนักเนี่ยจะไม่สามารถครองสติไว้ได้คนที่ไม่มีสติก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เป็นบ้าหรือว่าคนที่ไม่สามารถจะรับผิดชอบชั่วดีอะไรได้เพราะนั้นก็ศีล4ข้อข้างต้นตั้งแต่ปานาติบาตถึงมุสาวาทเนี่ยก็จะมีโอกาสถูกล่วงละเมิดได้ง่ายเพราะว่าไม่มีสติยับยั้งข้อว่าการทำความเห็นของตนให้ถูกต้องตามทำนองของธรรมก็เช่นกันถ้าหากว่าเรามีความเห็นไม่ถูกต้องเห็นว่าทำดีได้ดีไม่มีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปถ้าเราคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราคิดผิดเมื่อเราคิดผิดไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์จากการทำความดีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทำความดีเพราะฉะนั้นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนา การฟังธรรมการแสดงธรรมการช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์การอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลการอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำแล้วการแบ่งบุญกุศลที่ตนทำให้กับผู้อื่นก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าทำบุญไม่ได้บุญเพราะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องตั้งจิตของเรานั้นให้ถูกต้องตั้งใจของเราให้เป็นกุศลนะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ชี้เห็นถึงว่าเหตุหรือเรื่องราวที่จะทำให้บุญเกิดขึ้นถ้าหากว่าทำได้ทั้ง10ข้อนี้ก็หมายความว่าเรานั้นมีบุญเกิดขึ้นแล้วนะบุญเกิดจากการบุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมแสดงธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลงานเป็นสาธารณประโยชน์การอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลในครอบครัวการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำไปแล้วการแบ่งบุญของตนให้ผู้อื่นและการทำความเห็นของตนให้ตรงนี่ก็คือหลักที่ทำให้บุญเกิดขึ้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญบุญกุศลได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว

โอวาท3ประการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้เป็นหลักสำหรับพุทธบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งประกอบไปด้วย 1. การไม่กระทำความชั่ว 2. ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 3. ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสโอวาททั้ง3ประการนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทางพระพุทธศาสนา

0: ่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปเอาท์เวอร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: นี่ชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นไหมเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: เพราะรู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดํา2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จํากัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ําเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ
1: เลย

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือสัปดาห์หน้าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ี
1: ่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่า

0: ี้แล้วยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักล่ะคะคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: นุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: หร่ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปเอาท์เดอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ายดีของโอช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะ

0: ็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5ล้าน HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแลกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: ป๊อก
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
6: ่
4: ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกลม
7: ๆอร่อยค่ะชอบค่ะ
4: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลม
7: ๆไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
2: ดีใจที่ทุกคนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
0: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
2: ั
0: ยร
2: ุ่
0: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
0: เราก
2: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: ปอกนะ
0: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหา

0: ของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบนี
1: ้เนี่ยต่อใจมากเลยนะ
0: 4 แพ็ค 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: บันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
0: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1 ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค 42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2569ถึง 31 ธันวาคม 2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ถ้าวันใดวันหนึ่งเราต้องจากกันไปขอให้ฉันไปก่อนนะเธอไปทีหลัง

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799 บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799 บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ ะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
5: อ
4: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจ

0: ไปทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
1: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะ
1: wow.
0: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เช้าเช้าได้เลยเช้าได้เลย
0: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-992502-817-9925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ในวัดเบญจมบพิตรหลายคนเคยไปแต่ไม่เคยรู้เปิดพระตำหนักทรงผนวดอันทรงคุณค่าของแผ่นดินศาลเจ้าพ่อหนูไม่ได้มีที่มาจากหนูไก่พันแปลกครับ

0: เมืองไทยครับและในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอีกหนึ่งวัดสำคัญของกรุงเทพมหานครและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกคุ้นตาเพราะว่าอุโบสถหลังนี้ครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและปรากฏอยู่บนเหรียญ5บาทของประเทศไทยและยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายภายในวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ครับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเดิมเป็นวัดเก่าชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นามว่าวัดเบญจมบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นและในปีพุทธศักราช2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชประสงค์ให้สร้างสวนดุสิตขึ้นและได้ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่พระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งมีความวิจิตรงดงามด้วยสถาปัตยกรรมไทยโบราณและประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนซึ่งมีความสวยงามจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนามว่า The Marble Temple วันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆกิจโสพลนะครับผู้ที่จะมามอบความรู้ให้กับเราครับนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: พระครูครับผมขออนุญาตถามครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าองค์พระพุทธรูปแต่ละองค์นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบปางที่นั่งทุกองค์เลยหรือถ้ายืนเนี่ยก็จะเป็นแบบยืนทุกองค์เลยแต่ทำไมที่ระเบียงพระวิหารโคตรของวัดแห่งนี้จึงมีลักษณะที่เป็นองค์ยืนกับองค์นั่งสลับกันแบบนี้ครับ
1: ในส่วนของภายในระเบียงพระวิหารโคตรแห่งนี้ในหลวงรัชกาลที่5นี่มีพระราชประสงค์อยากให้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมพระพุทธรูปโบราณศิลปะต่าง
0: ๆครับ
1: จึงโปรดให้กรมพระยาดำรงราชานุภาพนี่ทรงสอดแสวงหาพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองต่างๆและทั้งในต่างประเทศอีกด้วยฉะนั้นพระพุทธรูปในนี้จึงมีทั้งยืนบ้างนั่งบ้างสลับกันไปในส่วนภายในระเบียงพระวิหารโคตรนี่จะมีพระพุทธรูปสำคัญทั้งหมด52องค์ด้วยกันในส่วนของพระพุทธรูปเราจะสังเกตว่าถ้ามองจากทิศเหนือกับทิศใต้นั่งก็จะคู่กับนั่ง
0: ครับ
1: ยืนก็จะคู่กับยืน
0: อ๋อเหมือนจะขนานกันทั้งสองฝั่งเลย
1: ใช่

0: ธรูปด้านหลังของเราตอนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ที่มีความสำคัญมากๆครับนิมนต์ถามพระครูครับว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับ
1: พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศิลปะลพบุรีที่สวยงามและยังสมบูรณ์องค์ใหญ่ที่สุดก็คงจะไม่น่าจะผิด
0: ครับ
1: พระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่าพระธรรมจักรที่เรียกว่าพระธรรมจักรเพราะว่าที่ฝ่าพระหัตถ์จะมีรูปพระธรรมจักรในส่วนของพุทธรูปองค์นี้จะมีสิ่งสำคัญบรรจุอยู่ภายใต้ฐานรัตนบัลลังก์ของท่านคือพระอัฐิและพระสรีรังคารของสมเด็จพระเจ้ามหิยิกาเธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรหรือพระองค์เจ้าละม่อมซึ่งเป็นพระแม่นมที่เลี้ยงดูในหลวงรัชกาลที่5มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คนไทยเราส่วนหนึ่งมีความเชื่อคือใครไม่มีลูกก็มาขอลูกกับท่านก็สำเร็จสมหวังมาพอสมควร
0: และตอนนี้ครับเราก็อยู่ภายในพระอุโบสถของวัดเบญจมบพิตรแล้วนะครับซึ่งภายในครับเป็นที่ประดิษฐานพระประธานพระพุทธชินราชครับนอกจากองค์พระประธานแล้วภายในพระอุโบสถครับยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามครับไม่ว่าจะเป็น

0: พระปรางหรือว่าพระเจดีย์นะครับนิมนต์ถามหลวงพี่ครับว่าจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระปรางหรือพระเจดีย์มีความสำคัญอย่างไรครับ
1: เจ้าวาดรูปที่สองคือสมเด็จพระสังฆราชกิติโสพลมหาเถระโปรดให้เขียนจอมเจดีย์ของเมืองไทยทั้งหมด8องค์ด้วยกัน
0: ครับ
1: ซึ่งจอมเจดีย์ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการบ่งชี้หรือวัดเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่สยามประเทศในสมัยนั้นรูปที่สำคัญและมีคุณค่าสำหรับคนไทยเรามากที่สุดก็คงจะเป็นตรงนี้ซึ่งเป็นภาพเขียนของพระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงรับเป็นเจ้าภาพเพื่อทรงพระราชโอรสถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพอเราเข้ามาในพระโบสถ์เราจะสะดุดกับ
2: ภาพนี้
1: เป็นภาพแรก

0: ง่ายๆครับคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากเห็นภาพของพระมหาเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทยนะครับมาที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้มาที่เดียวครับสามารถเห็นได้ครบทุกพระมหาเจดีย์เลยครับยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายภายในวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ติดตามต่อช่วงหน้าครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับไก่อีกแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยไก่ที่เราจะมาฝากคุณผู้ชมนะครับน่าทึ่งจริงๆเพราะว่าหางของมันเนี่ยยาวจริงๆครับคุณผู้ชมจะยาวขนาดไหนวันนี้พี่ณจะพาเราไปดูที่จังหวัดนครปฐมครับ
1: ขึ้นชื่อว่าไก่แปลกๆแล้วก็รายการไทยทึ่งนี่เจอมานับต่อนับนะครับทั้งไก่ตีนโตใหญ่ที่สุดในโลกไก่ดำที่ดำเข้าไปถึงกระดูกและก็ไก่ซิลกี้ขนปุบปุยเหมือนกับสุนัขพุดเดิ้ลครับแต่ล่าสุดเจอไก่ที่แปลกเข้าไปอีกครับเพราะว่าไก่ที่ว่านี้มีขนที่ยาวยาวยาวยาวยาวยาวจนได้ชื่อว่าเป็นไก่หางยาวที่สุดในโลกซึ่งคุณเล็กสาธิตชัยหงประธานชมรมไก่หางยาวแห่งประเทศไทยเจ้าของเฮือนซานฟาร์มฟาร์มเล็กๆที่มีไก่สายพันธุ์แปลกๆใหม่ๆและเป็นผู้นำเข้าไก่หางยาวที่สุดในโลกสายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นอีกด้วยเรามาดูกันว่าหางของเจ้าไก่สายพันธุ์นี้จะยาวขนาดไหนกันครับ
2: อันนี้เป็นของจริงของปลอมครับเนี่ย
3: โอ้คุณนะครับอย่าไปดึงนะครับผม
2: ครับอันนี้ไม่ได้ฮะ
3: ดึงไม่ได้ครับผม
2: ครับผม
3: เพราะว่านี่เป็นหางไก่จริงๆครับผม
2: เป็นของแท้เลย
3: ใช่ครับผม
2: หน้าตาเขาละไม้คล้ายไก่แจ้แต่ผมอยากทราบจริงๆครับว่าเขาเนี่ยคือสายพันธุ์อะไรครับ
3: ตัวนี้คือไก่โอนากาโดริครับผมสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่เหมือนเป็นสัตว์อนุรักษ์ของญี่ปุ่นเลย
2: ครับ
3: ที่ได้มาคือมีรุ่นพี่คนหนึ่งมีเพื่อนเป็นนักธุรกิจที่ญี่ปุ่นเขาเลยเอาไข่มาฝากรุ่นพี่ก็นึกว่าเป็นไข่ทั่วไปก็เลยมาฟักแล้วลองเลี้ยงดูเล
2: ี้
3: ยงไปเลี้ยงมามันยาวทีนี้ครับผมหางมันยาว
2: นะ
3: แล้วไปศึกษาดูว่านี่มันไก่อะไรกันแน่ทีนี้
2: ครับครับ
3: ก็เลยได้รู้ว่าเป็นไข่ไก่โอนากาโดริ
2: ที่ตัวเท่าไหร่นะฮะ
3: ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทครับ
1: ขอย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่หางปลอมหรือว่าใครมาต่อหางให้ยาวครับเพราะเจ้าไก่สายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นถือเป็นไก่ที่มีความแปลกสายพันธุ์หนึ่งในโลกครับซึ่งสถิติถูกบันทึกไว้ในประเทศญี่ปุ่นว่าหางยาวที่สุดในโลกมีความยาวถึง 10.7 เมตรแม่เทียบก็รถตู้2คันต่อกันแล้วครับจนถูกกำหนดให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติแห่งชาติญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ซึ่งไก่ของพี่เล็กตัวนี้ครับเป็นพันเดียวกันนะครับอายุแค่3ปีหางนี่ยังยาวได้ขนาดนี้และถ้าโตเต็มที่แม่มันจะไม่ยาวทำลายสถิติเดิมหรอครับเนี่ย
2: เห็นไหมครับ220เซนครับผม
1: นี่ขนาดเจ้าไก่ตัวนี้มีอายุเพียง3ปีเท่านั้นครับหางยังยาวถึง2เมตร20เซนติเมตรซึ่งเจ้าตัวนี้ไปคว้าแชมป์ไก่หางยาวที่สุดในประเทศมาแล้วด้วยนะครับแม่ผมว่าถ้าเลี้ยงดูไปเรื่อยๆครับคงยาวเท่ารถ10ล้อเลยละมั้งครับเนี่ยคุณผู้ชม
2: ขนเขายาวขนาดนี้พี่แล้วพี่จะปล่อยให้เขาวิ่งเล่นกันยังไงนะขนเขาไม่หลุดนะฮะ
3: ตัวนี้พอหางยาวสักเมตรนึงเราจะไม่เลี้ยงในพื้นในกรงทั่วไป
2: ครับ
3: เราจะมีกล่องที่ใส่เขาโดยเฉพาะเลยครับ
2: ทำพิเศษเลย
3: ทำพิเศษเลยครับผมคือไม่ให้เขาเดินเลยเราจะเอาออกมาเดินภายนอกนี่ประมาณสักสัปดาห์ละครั้งไก่ญี่ปุ่นจะมีลักษณะเชื่องนิ่งครับผม
2: ครับผม
3: ก็คือถ้าเราจับยืนไว้วันนี้เขาก็จะอยู่วันนี้ทั้งวัน
2: ฮะ
3: เขาจะไม่ไปไหนครับผมแต่ถ้าไก่แจ้เนี่ยเราไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กระโดดละ
2: แล้ววิธีการเลี้ยงนี่ยากปากไหมครับ
3: ไก่โอนากาโดริจะเลี้ยงค่อนข้างยากกว่า
2: ครับ
3: ไก่แจ้ไทยเป็นไก่ที่เป็นสายพันธุ์ที่เลือดชิดเราต้องการยีนด้อยของเขาเพื่อที่จะให้หางยาวเราต้องเอาตระกูลเดียวกันมาผสมกันไปเรื่อย
2: ครับ
3: ครับผมถ้าเกิดเราไปผสมพาเราข้ามเราไปเนี่ยหางเขาอาจจะสั้นลง
1: แต่นอกจากเจ้าไก่โอนากาโดริของญี่ปุ่นแล้วยังมีไก่ที่ได้ชื่อว่าหางยาวที่สุดอีกหลายสายพันธุ์อย่างเจ้าไก่ตันโจจากเวียดนามครับ
3: ตัวนี้เป็นไก่มาจากประเทศเวียดนามครับผมจะมีลักษณะใกล้เคียงกับไก่แจ้ของเราคือเขาเป็นไก่ไซส์เล็กขาสั้นขาสั้นเหมือนไก่แจ้เราแต่ต่างกันที่ตรงหงอนเขาจะเป็นหงอนถั่วคล้ายๆถั่วแล้วก็หางของเขาเนี่ยก็จะเป็นพุ่มยาวลากพื้นครับผมหางยาวก็ประมาณสัก60เซน
1: แล้วก็ไก่ฟินิกซึ่งเป็นไก่ที่หางยาวเป็นลูกผสมระหว่างไก่โอนากาโดริของญี่ปุ่นกับไก่พื้นเมืองของทวีปยุโรปครับ
3: ไก่ฟินิกจะเลี้ยงง่ายกว่าไก่โอนากาโดริ
2: ครับ
3: ว่าเขาจะมีความแข็งแรงถ้าตัวเต็มที่นะครับผมจะตัวใหญ่กว่าไก่โอนากาโดริครับผม
2: ครับ
3: ตัวนี้เพิ่งอายุได้8เดือนครับ
2: อ๋อ8เดือนแปลว่าเดี๋ยวยาวอีก
3: ยาวอีกได้ประมาณสัก70ถึง80เซนครับผม
1: ผมว่าครับในโลกนี้น่าจะยังมีไก่แปลกๆกว่านี้อีกถ้าเราเจอรับรองว่าต้องนำมาให้ได้ทึ่งกันอย่างแน่นอนล่ะครับ
2: โอ้โหผู้ชมครับยาวที่สุดในโลกจริงฮะไก่ที่นี่นะครับ ถ้าเกิดสมมติมีใครอยากจะเลี้ยงเข้ามาหาพี่เล็กได้เลย
3: ใช่ครับ
2: วันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากเลยนะครับ ขอบคุณครับและขอบคุณให้ไก่วันนี้ผมกลับบ้านด้วยนะฮะ
4: เรื่องทึ่งช่วงหน้าโบสถ์สีน้ำเงินภูมิปัญญาหน้าทึ่งป้องกันความเค็มจากน้ำทะเล
5: เวลานี่หมดไปไกลๆ60 ล้านแล้ว
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ว่ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีน่าบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลทแพนตี้พาเลทเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันนะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะไม่น่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอ้าแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีน่าตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาทสตางค
1: ์เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณชมเขาไม่ได้แปะสติกสติกเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู
1: ่ไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: นุ
0: ้ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ6
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็ตในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาเว้ามาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่า
1: ผ่านกันไหม
5: ผ่านแน่นอน
4: เ
5: จ๊เลยตัวนี้
4: แต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ S ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้ไหมใส่ได้สบายเลย
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหนึ
1: ่
0: ง
1: ได้เหรอ
0: 3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไงของครัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อนต
1: ่
0: อสายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจภายในวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ก็คือสะพานที่แบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสทั้ง3สะพานซึ่งแต่ละสะพานก็มีสัญลักษณ์บริเวณกึ่งกลางสะพานที่แตกต่างกันออกไปนั่นก็คือสะพานพระรูปสะพานถ้วยและสะพานงามีที่มาจากสิ่งของแต่ละชนิดที่เคยถูกนำไปจำหน่ายในงานออกร้านประจำปีเพื่อนำเงินมาถวายช่วยในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้นั่นเองครับ

0: และสถานที่ที่สำคัญที่สุดภายในวัดเบญจมบพิตรนะครับก็คือพระที่นั่งสองหลังด้านหลังผมนี้นะครับด้านขวาผมนะครับคือพระที่นั่งทรงธรรมครับส่วนด้านซ้ายของผมนะครับคือพระที่นั่งทรงผนวดครับนิมนต์ถามพระครูว่าพระที่นั่งสองหลังนี้มีความสำคัญอย่างไรครับ
1: ในส่วนพระที่นั่งด้านขวามือของอาตมานี่เรียกว่าพระที่นั่งทรงธรรมที่เรียกว่าพระที่นั่งทรงธรรมก็คือในหลวงรัชกาลที่5เคยเสด็จมาประทับแรมฟังธรรมที่พระที่นั่งแห่งนี
0: ้ครับ
1: ในส่วนด้านซ้ายมือของอาตมานี่จะเป็นพระที่นั่งทรงผนวด
0: ทรงผนวดนะฮะ
1: ที่เรียกว่าพระที่นั่งทรงผนวดก็คือแต่เดิมน่ะในหลวงรัชกาลที่5นี่ทรงผนวดที่พระบรมมหาราชวังที่วัดพระแก้วพระที่นั่งทรงผนวดองค์นี้แต่เดิมอยู่ที่สวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวัง
0: ครับ
1: ต่อมาในหลวงรัชกาลที่5นี่ทรงสถาปนาวัดแห่งนี้ขึ้นพระองค์ก็เลยให้โปรดรื้อของเดิมหรือพระที่นั่งทรงผนวดองค์เดิมที่สวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังมาปลูกเป็นกุฏิสำหรับเป็นที่ทำนักจำพรรษาของเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรในพระที่นั่งทรงผนวดนี้จะมีวัตถุชิ้นสำคัญของประเทศเช่นพระเสลี่ยงน้อยองค์นี้และข้างบนนั้นจะเป็นพระรูปในสมัยที่พระองค์ท่านทรงผนวดเมื่อปี2416พระเสลี่ยงน้อยองค์นี้เดิมพระองค์ท่านเคยใช้เคยทรงใช้เมื่อเป็นเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์เนี่ยคือจุฬาลงกรณ์คือพระเกี้ยวนะ
0: ครับ
1: พระเกี้ยวนี้พอหลังจากนั้นพระองค์ท่านขึ้นเสวยราชแล้วก็ทรงสถาปนาวัดเบญจ

0: แต่มาบอกพิษได้ทรงพระราชทานพระเสลี่ยงน้อยองค์นี้ใช้สำหรับแสดงพระปาติโมกข์ครั้งแรกของวัดฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วคือพระองค์ใส่ใจทุกรายละเอียดวัตถุชิ้นสำคัญของพระองค์จึงมารวมอยู่ที่วัดส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านหรือวัดเบญจมบพิตรวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5นี้ก็ส่วนมากและอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่อยู่ภายในพระที่นั่งทรงผนวชแห่งนี้คือพระแท่นบรรทมพระแท่นบรรทมนี้เป็นพระแท่นบรรทมเดิมที่พระองค์ท่านทรงใช้ปฏิบัติศาสนกิจในตอนที่พระองค์ท่านทรงพระผนวชสังเกตดูว่าแม้ว่าพระองค์จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระองค์ก็ปฏิบัติกิจและใช้ชีวิตเฉกเช่นพระภิกษุสามเณรทั่วไปในบวรพุทธศาสนามีความเรียบง่ายมีความสมถะไม่สูงแล้วก็มีความต่ำแค่คืบเดียวตามพระธรรมวินัย
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรที่จะมารองให้นุ่มให้อะไรเลย
1: ความสบาย
0: ใช่แล้วด้านบนนั้นก็จะเป็นพระราชลัญจกรของพระองค์ท่านเป็นตาส่วนพระองค์คือตาพระเกี้ยว
1: ครับ

0: ในส่วนของภายในพระที่นั่งทรงผนวชแห่งนี้จะมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมด20ภาพนี้จะเป็นเกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่5โดยตรงภาพที่7นี้คือมิ่งขวัญประชาจะบอกเล่าถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของกรุงรัตนโกสินทร์เรา
1: จะเห็นได้ว่ามีผู้คนเนี่ยยืนเรียงรายกันเยอะมากเลยนะฮะ
0: อันนี้คือภาพเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา
2: ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะฮะที่เราได้เข้ามาชมภายในพระที่นั่งทรงผนวชแห่งนี้ครับเพราะปกติแล้วเนี่ยพระที่นั่งแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมง่ายๆนะครับใน1ปีเปิดให้เข้าชมเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือวันปิยมหาราชหรือวันที่23ตุลาคมเท่านั้นครับถ้าหากคุณผู้ชมนะฮะอยากจะมาเข้าชมพระที่นั่งแห่งนี้ในวาระอื่นๆนะครับจะต้องทำหนังสืออย่างเป็นทางการเข้ามาที่วัดแห่งนี้ครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอนมัสการขอบคุณนะครับพระครูสังฆกิจโสพลมากนะครับที่มามอบความรู้ให้กับเราครับ
3: ตอนนี้ครับผมมีเรื่องทึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัดแห่งหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของสีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัดแห่งนี้เนี่ยจะมีสีอะไรและจะสวยงามขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปดูกันที่วัดปากน้ำแขมหนูจังหวัดจันทบุรีครับ
4: เรื่องศาสนสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความน่าทึ่งเป็นเอกลักษณ์แบบไม่มีที่ไหนเหมือนรายการไทยทึ่งมีมาให้ชมอยู่บ่อยๆแต่ละที่นั้นเรียกว่าสวยงามมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างที่วัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายทุกอย่างในวัดเป็นสีฟ้าลวดลายวิจิตรอย่างกับอยู่บนสวรรค์วิมานหรือจะหลวงพ่อสีชมพูที่วัดเถนพายจังหวัดสุพรรณบุรีพระพุทธรูปเพียงวัดเดียวในไทยที่มีสีชมพูทั้งองค์และล่าสุดวันนี้ครับนายแชมป์พามาถึงอีกหนึ่งวัดคือวัดปากน้ำแขมหนูซึ่งโบสถ์ที่นี่ครับประดับประดาไปด้วยเซรามิกสีน้ำเงินจนชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดสีน้ำเงินวัดสีน้ำเงินหรือว่าวัดปากน้ำแขมหนูนะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับเอกลักษณ์ของวัดนี้ก็คือมีโบสถ์สีน้ำเงินหลังใหญ่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางชุมชนชาวประมงปากน้ำแขมหนูอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่มาบรรจบกับทะเลหรือเพราะเหตุผลนี้ครับแม่จึงตั้งใจให้สีของโบสถ์วันนี้เป็นสีเหมือนกับสีน้ำทะเลหรือเปล่าครับเนี่ย
5: กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
6: เนี่ยเป็นพรจ้ะ
5: ตอนสร้างเนี่ยสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหลวงพ
6: ่ออ๋อที่เริ่มสร้างจริงๆมันปีพ.ศ.2534
5: ครับ
6: ปกติโบสถ์ทั่วๆไปเขาก็จะทาสีทาติดกระจกอะไรพวกนี
5: ้ครับผม
6: แต่หลังนี้ถ้าเราติดกระจกมันจะไม่ทนต่อน้ำเค็มโดนน้ำเค็มทางตะวันออกทางตะวันตกที่ทำมาโบสถ์หลังแรกก็อยู่ได้แค่40กว่าปีก็เลยปรึกษาช่างเขาก็เลยบอกว่ามีอยู่อย่างเดียวเอากระเบื้องมาปิดให้หมดเขาก็ต่างราคาไว้เหมาทั้งหมดเหมาช่าง15ล้านเฉพาะลายอย่างเดียวนะทั้งต่างแต่ชอบว่าถึงพื้นนี่แหละ
5: ทำไมอุโบสถแห่งนี้เนี่ยต้องใช้สีน้ำเงินครับ
6: เราก็นึกถึงของโบราณสีน้ำเงินเนี่ยพอต่อไปมันจะแตกลายครามปั๊บมันก็จะเรียกว่าของลายครามไอ้สีน้ำเงินเนี่ยเลยกลายเป็นของจะมีราคา
5: แล้ว อุโบสถครับทั้งหมดเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยใช้งบไปเท่าไหร่แล้วครับ
6: เวลานี่หมดไปใกล้ๆ60ล้านแล้ว
4: ความงดงามของโบสถ์วัดปากน้ำแขมหนูที่ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบครับไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สีไม่ซีดจางตามการกัดเซาะจากความเค็มของน้ำทะเลครับและก็ยังแข็งแรงและภายในนี้ก็เย็นสบายอีกด้วยครับ
5: สวัสดีครับพี่ศิลป์ครับพี่ศิลป์นี่คือเป็นคนออกแบบเป็นคนเผาเลย
7: ใช่ครับจุดเริ่มต้นก็คือจากหลวงพ่อเขาต้องการ เซรามิกสีน้ำเงินแล้วก็ให้เราออกแบบมา
5: ครับผม
7: ขั้นต้นเราก็เขียนออกแบบให้หลวงพ่อ
5: ครับ
7: เสร็จแล้วเราก็เอามาให้หลวงพ่อดูตกลงทำก็มาประดับก็เราเริ่มต้นก็เริ่มจากประดับจากข้างบนลงมา
5: ครับผม
7: ครับก็แต่ละชิ้นก็คือฝาผนังเทพนมล่องเสาแล้วก็ลูกแก้วเสาแล้วก็ประดับไปเรื่อยๆจนเสร็จช่วงบน
5: ไล่จากบนลงล่าง
7: ครับตอนนี้ก็ประดับไปเรื่อยๆแล้วจนกว่าจะเสร็จประมาณปีหน้าที่หลวงพ่อดำริไว้แท่นพระขององค์พระด้านในที่เป็นพระประธานนี
5: ้ครับผม
7: เป็นเซรามิกสีทองเนี่ยก็คือจะมีทองผสมจริงอยู่ประมาณ 13% ทองคำแท้
5: ทองคำแท
7: ้ทำให้ราคามันแพง
6: มันยังเหลือที่ราคาแพงที่สุดก็เหลือภาพภาพที่กำลังเขียนตารางเม็ดละประมาณอย่างต่ำก็ต้องมีหมื่นหนึ่ง
5: ภาพประวัตินะฮะของพระพุทธเจ้านะครับมีความสวยงามความอ่อนช้อย
4: จิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์วัดทั่วไปนะครับเราจะเห็นวาดลงบนฝาผนังแต่ที่วัดนี้ใช้วิธีวาดลงบนแผ่นกระเบื้องเซรามิกแล้วเอาไปเผาไฟเพื่อให้สีและลวดลายติดทนนานซึ่งเทคนิคแบบนี้หาคนทำยากแถมใช้ฝีมือล้วนๆวิจิตรงดงามทนทานผุพังยากและไม่ต้องลงสีซ้ำบ่อยๆเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าทึ่งคุณผู้ชมต้องมาเห็นกับตาตัวเองให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับ
5: คุณผู้ชมคนไหนนะครับหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่มาวัดปากน้ำแขมหนูเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมทำบุญนะครับผมก็เขาก็จะมีเป็นทำบุญกระเบื้องนะครับเขาก็มีบริการให้สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะแวะเวียนเข้ามาดูความวิจิตรอลังการนะครับของพระอุโบสถสีน้ำเงินนะครับที่สวยงามขนาดนี้นะครับก็สามารถมาได้นะครับผมที่วัดปากน้ำแขมหนูนะครับอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: เรื่องทึ่งช่วงหน้าศาลเจ้าพ่อหนูไม่ได้มีที่มาจากหนู
8: เจ้าพ่อหนูทำไมไม่มีหนูสักตัว
1: คือเดินหาองค์พระพุทธรูปทำไมไม่มีหนูเลย
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
9: ์กินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
4: ตีตาย
9: รูปภาพนี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
10: จริงเหรอ
9: โอ้โห
10: ดีไหม
9: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเวอร์กันครับผม
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
11: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
12: คู่มั่น
13: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเคสองเมียเก่าเขาอยู
14: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่ง
15: โอ๊ยติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
1: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
0: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
2: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
3: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
4: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
6: คืนนี้
5: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM25
7: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

ากคุณผู้ชมได้มาที่4แยกบางลำพูบริเวณสะพานข้ามคลองนรรัตน์สถานนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถมองเห็นศาลนี้ครับศาลเจ้าพ่อหนูครับคุณผู้ชมร้อยทั้งร้อยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องคิดว่าศาลเจ้าแห่งนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เป็นหนูหรือว่าเทพเจ้าหนูใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่ครับแต่คำว่าศาลเจ้าพ่อหนูในที่นี้เนี่ยมาจากเด็กที่แทนตัวเองว่าหนูน้อยครับคุณผู้ชมนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงต้องเตรียม2ถุงนี้มาครับของเล่นและขนมขบเคี้ยวเพื่อที่จะมาเป็นของถวายให้กับศาลเจ้าพ่อหนูนั่นเองครับองค์เจ้าพ่อเนี่ยลักษณะเป็นเด็กจริงๆนะครับก็คือองค์ตรงกลางด้านบนตรงนั้นแหละครับส่วนของที่นำมาใช้ถวายนะครับก็จะมีนมกล่องมีขนมขบเคี้ยวมีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะรวมไปถึงเสื้อผ้าเด็กนะครับไหนๆผมก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวเรามาไหว้องค์เจ้าพ่อหนูกันครับ

0: เดี๋ยวครับอันนี้ผมต้องจัดยังไงบ้างครับ
1: คือว่าขนมก็ต้องไหว้ถาดหนึ่งนะฮะ
0: ขนมไหว้ถาดหนึ่ง
1: ของเล่นถาดหนึ่ง
0: ของเล่นถาดหนึ่ง
1: แยกกัน
0: โอเค
1: แล้วก็วางคู่กันทูบหมด21ดอก
0: ทูบ21ดอก
1: ครับผม
0: โอเคจุดแรกนะฮะตามธรรมเนียมศาลจีนเลยเราต้องไปไหว้พระดินกันก่อนนะฮะ
1: ในจีนเรียกว่าจีกง
0: จีกง
1: ก็ถอยมาไหว้อุ้งเจ้าพ่อบอกท่านว่าวันนี้เราได้เอาของเล่นผลไม้ขนม
0: บอกองค์เจ้าพ่อได้เลยใช่ไหมฮะ

0: ครับผมอันนี้ผมอยากจะทราบจริงๆนะว่ามีเยอะไหมฮะที่เป็นคนจากข้างนอกเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาคิดว่าศาลเจ้าพ่อหนูแห่งเนี่ยเป็นศาลเจ้าของหนูหนูที่เป็นสัตว์หรือว่าเทพเจ้าหนูเนี่ยฮะ
1: มากเลยครับคนเข้าขึ้นมานี่ก็สงสัยท่านบอกเอ๊ะเขาก็เดินหาพุทธรูปเอ๊ะทำไมเจ้าพ่อหนูทำไมไม่มีหนูสักตัว
0: คือเดินหาองค์พระพุทธรูปทำไมไม่มีหนูเลย
1: เขาก็เลยถามผมบอกว่าท่านอ่ะเป็นพุทธรูปองค์เนี้ยตัวองค์ท่านเป็นสำลิดลอยน้ำจากคลองนี้มาเข้าจากแม่น้ำเจ้ายาเข้ามานี่ผมสมัยก่อนนี้มันไม่มีประตูเขื่อนไม่มีอะไรเรือหางยาวจะวิ่งขนส้มจากนี่ไปมหาหน้าแล้วองค์ท่านลอยเข้ามาท่านก็มาวนเวียนอยู่ตรงท่าน้ำตรงเลยไปนิดนึงจะมีท่าน้ำแต่ว่าเขาลื้อไปแล้ว
0: ครับผม
1: ท่านจะวนเวียนอยู่ตรงนั้น
0: แล้วคือท่านลอยวนเวียน
1: วนอยู่ไม่ไปไหน
0: เลยเหรอฮะ
1: ไม่ไปไหนแล้วตัวองค์สำลิดนี่ธรรมดาต้องจมแต่นี่ลอย
0: ครับผม
1: ท่านลอยอยู่ตรงนี้ลอยอยู่ตรงบริเวณนี้ผู้แม่ค้าก็ไปเห็นก็เลยอัญเชิญให้ขึ้นมาอุ้มขึ้นมาก็สร้างศาลไม้ธรรมดาให้ท่านในตลาดนานาแล้วก็อยู่กันมานี้นานจนท่านพวกแม่ค้าเนี่ยพ่อป่าหรืออะไรของเขาเนี่ยรุ่นของแม่ของแม่ผมเล่าให้ฟัง
0: ครับผม
1: รถตกเขาไปค้างต้นไม
0: ้ครับ
1: เขาก็ตะโกนเรียกโอ้เจ้าพ่อหนูอย่างเดียวเลยท
0: ุ
1: กคนไม่เป็นไรเลย
0: ว่า
1: ครับผมกลับมาท่านก็จัดงานจำปีร่างทรงมาเองมาจากใต้เขาบอกว่าหนูเราก็ยังไม่รู้ตราหน้าเนี่ยแม่ค้ายังไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไร
0: เดี๋ยวนะร่างทรงแทนตัวเองว่าหนู
1: หนูมาแล้วนะตั้งแต่นั้นมาเขาก็เรียกว่าเจ้าพ่อหนูกัน
0: องค์มาลงแล้วก็ท่านก็เรียกตัวเองว่า
1: หนูมาแล้ว
0: หนูมาแล้วแทนตัวเองว่าหนูเหมือนเด็กนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับท่านเป็นเด็ก
0: อ๋อ
1: ท่านจะเป็นหัวจุก
0: ครับ
1: แล้วเด็กตลาดนานทุกคนจะมีการจมน้ำตายแล้วต้องไว้จุกทุกคนลูกผมหลานผมมาจุกหมด
0: ครับก็เป็นเรื่องเล่าที่สืบท่อต่อกันมาของชาวชุมชนตรงนี้เลย
1: ใช่ฮะ
0: มาที่ศาลเจ้าพ่อหนูแห่งนี้แล้วต้องขออะไรครับเฮีย
1: ก็มันแล้วแต่คนที่เดือดร้อนมาบางคนก็ถูกโกงมั่งบางคนก็ถูกโกงบางคนก็ถูกกระทำอะไรเงี้ยเข้ามาขอพรจากท่านแล้วโดยมากสามารถจะสำเร็จพอสำเร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าท่านชอบอะไรสิ่งแรกเลยที่ท่านชอบจริงๆคือว่าวขาดไม่ได้เลยคือว่าว
0: ไม่อ๋อนี่พูดนั่นอ๋อนั่นไง
1: ข้างล่างเนี่ยนะมันเยอะมาก
0: ว่าวเต็มผมเพิ่งเห็น
1: ว่าว
0: ผมเพิ่งเห็นว่าวเต็มสิ่งแรกที่ต้องเตรียมมา
1: คือว่าว
0: คือว่าว
1: ครับผม
0: องค์เจ้าพ่อหนูเนี่ยโปรดปรานว่าวแน่นอน
1: แล้วก็น้ำแดง
0: ว่าวและน้ำแดง
1: ใช่ฮะ
0: นะฮะ
1: ที่สิ่งที่ชอบที่สุดคือว่าวกับน้ำแดง
0: เอาละฮะพูดมาขนาดนี้แล้วผู้ชมหลายท่านอยากจะมาที่ศาลเจ้าพ่อหนูแห่งนี้นะฮะเปิดปิดวันเวลาใดบ้างครับ
1: เปิดทุกวันครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็น
0: ขอฝากคุณผู้ชมหน่อยนะฮะว่าถ้ามีโอกาสนะฮะอย่าลืมแวะเวียนนะฮะมากราบไหว้หรือว่ามาถวายมาขอพรจากองค์เจ้าพ่อหนูได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้านะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องราวน่าทึ่งมากมายครับที่ผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียเล็กมากนะครับที่พาผมนะไหว้ในแต่ละจุดทบทุกขั้นตอนเลยนะครับรวมไปถึงข้อมูลต่างๆของศาลเจ้าพ่อหนูแห่งนี้ครับขอบคุณเฮียเล็กมาก
1: ครับ

0: งช่วงหน้าฟาร์มน้องเดือดขยึกขยืนน่ากลัวแต่สร้างมูลค่าเงินล้าน
1: โอ้ยโอ้ย
2: บลูเวิร์มก็จะมีกลิ่นหอมดอกไม
0: ้ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: วันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: าหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอิ่มมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทน่ากินมากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่1เราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: พของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่
1: เออ
0: แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบเนี้ยครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้งสองหัวในหนึ่งเครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะเออร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณ
0: แม่แบบเนี้ยเนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับ

0: กันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทำหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะเอาวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: เรายังคงอยู่กันที่ย่านบางลำพูนะครับและอีกหนึ่งสถานที่สำคัญครับซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะฮะของชุมชนชาวบางลำพูครับถูกเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ครับพิพิธบางลำพูครับ
1: พิพิธบางลำพูโครงสร้างเดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ครุสภาหรือโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชสถานที่ฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ซึ่งได้ปรับปรุงที่ราชพัสดุแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยโดยนิทรรศการที่จัดแสดงภายในพิพิธบางลำพูมีทั้งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆของกรมธนารักษ์รวมทั้งนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของย่านบางลำพูแห่งนี้ครับ
0: และตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณชลทิศนะครับหรือว่าพี่โก้นั่นเองครับจะเป็นผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆภายในพิพิธบางลำพูแห่งนี้ครับสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: พี่โก้ครับ
2: พิพิธบางลำพูแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมธนารักษ
0: ์ครับ
2: นะครับแล้วก็เราก็มีการจัดแสดงนะครับจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติภารกิจหน้าที่ของกรมธนารักษ์รวมถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนบางลำพูซึ่งมันมีความแตกต่างหลากหลายเพราะว่าบริเวณบางลำพูเนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนมาถึงปัจจุบันเป็นแหล่งรวบรวมของช่างฝีมือนะครับอาหารอร่อยนะครับเป็นแหล่งเขาเรียกอะไรห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆมากมายในอดีตนะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของพิพิธบางลำพู

0: ี้เป็นเล่าเรื่องราวอะไร
1: ด้วยเหตุที่ตรงนี้ครับอาคารนี้เป็นอาคารโรงพิมพ์
2: ครับ
1: โรงพิมพ์คุรุสภาเดิมนะครับโรงพิมพ์แรกแห่งแรกของคุรุสภาเพราะฉะนั้นเราก็จะแสดงเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในบางลำพูนะครับจำลองเป็นห้องสมุดนะครับเพราะว่าอาคารนี้ส่วนหนึ่งใช้เป็นห้องสมุดชุมชนด้วยนะ
0: ครับ
1: และมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พาเราไปค้นหาในทั้งหมดนี้เราจำลองเป็นห้องสมุดมีหนังสืออยู่เล่มนึงที่จะพาเราไปให้คุณวิกเตอร์ลองหยิบหนังสือเล่มนี้ออกมา
2: พี่พิษ
1: ดึงมาเลยครับด
2: ึ
1: งจากข้างบนมา
2: ครับ
0: ไอ้ย่าโอ้โหมันได้หนังเลยอ่ะ
1: แล้วเราก็เข้าไปชมกันว่าข้างในมีอะไรนะครับ

0: ันนี้พี่โก้เห็นเหมือนผมใช่ไหมฮะ
1: เห็นครับเห็น
0: ไม่ใช่คนเดียวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคโอเคฮะอันนี้คือน้องเขามาส่องอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย
2: ทีนี้ครับคือในอดีตเนี่ยก็จะมีคณะละครต่างๆนะครับแล้วเขาจะปิดวิกนะครับปิดวิกเขาก็ใช้สังกะสีนะครับแล้วก็ผู้เข้าชมก็เข้าชมข้างในก็จ่ายค่าตั๋วค่าบัตรเข้าชมนานไปสังกะสีมันก็เริ่มผุอะไรเงี้ยครับเด็กๆนะครับเด็กๆซึ่งเงินในสมัยนั้นก็หายากนะครับเงินมีน้อยก็ดูตามรูสังกะสีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบน
0: ึ
2: ง
0: ก็เป็นบรรยากาศของคนในสมัยก่อนนะฮะ
1: เฮ้ยคุณผู้ชมมีละครให้ดูจริงๆด้วยนะฮะข้างในอ่ะ

0: ี่เป็นที่มาของคำว่าพิพิธบางลำพูที่ผมบอกว่าพิพิธหมายถึงความแตกต่างหลากหลายบางลำพูแห่งนี้เป็นที่รวมของชุมชนต่างๆไม่น้อยกว่า7ชุมชนนะครับเพราะนั้นแต่ละชุมชนก็มีของดีของเขานะ
1: ครับ
0: เช่นการแทงหยวกนะครับซึ่งเป็นงานเครื่องสดนะครับในวิธีต่าง
1: ๆ
0: นะครับอันนี้ข้าวต้มน้ำวุ้นของชุมชนวัดสามพระยานะครับอันนี้เป็นการตีทองนะครับก็คือการทำทองคำเปลวนะครับอันนี้เราไปถ่ายนะครับปัจจุบันที่เขายังทำอยู่นะครับ
1: อันนี้คือเป็น
0: เครื่องไม้เครื่องมือใช่ครับวิธีการทำทองคำเปลวว่ากว่าจะเป็นทองแผ่นบางๆเนี่ยทำยังไง
1: จริงๆแล้วแสดงว่าบางลำพูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างและครอบคลุม
0: กว้างครอบคลุม
1: ครอบคลุมไปทั้ง7ชุมชนเลย
0: แต่เขารวมกันเป็น1นะครับเขาก็รวมกันเป็น1แล้วก็มีพิพิธบางลำพูแห่งนี้ก็เป็นเสมือนศูนย์กลางเวลาชาวบางลำพูเขาจะทำอะไรก็จะมีกิจกรรมเช่นการทำบุญเขาก็มาทำที่นี่ทุกเดือ นนะครับ

0: ก็เป็นที่มาของชื่อบางลำพูนะครับบางลำพูก็ต้องมีต้นลำพูนะครับสมัยก่อนบริเวณเนี้ยมีต้นลำพูค่อนข้างเยอะต้นลำพูจะคู่กับอะไรรู้ไหมครับ
1: คู่อะไรครับ
0: หิ่งห้อยครับแล้วเราลองรูปมือบริเวณนี้ก็เหมือนหิ่งห้อยนะครับ
1: มีไฟระยิบระยับนะครับ
0: มันหิ่งห้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้นลำพูต้นนี้เป็นต้นจำลองนะครับเราจะพยายามให้คนหรือเด็กที่เข้าชมนะครับเห็นว่าต้นลำพูมีลักษณะเป็นยังไงมีลูกนะครับลูกลำพูเป็นอย่างนี
1: ้เนี่ยผมเคยเห็นครั้งแรกนะครับมีด้วยเหรอต้นลำพู
0: ใช่นะครับและที่สำคัญคือต้นลำพูจริงๆนะครับบริเวณป้อมพระสุเมรุนะครับเคยมีต้นลำพูต้นใหญ่แล้วก็เขายืนต้นตายตอนน้ำท่วมใหญ่นะครับตอนปี54ทีนี้เนี่ยชาวบางลำพูเขาเก็บรักษากิ่งไว
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วพอเราสร้างพิพิธบางลำพูเนี่ยเขาก็มอบกิ่งนี้มาให้เรานะครับก็คือกิ่งนี้นะครับ
1: อ๋อที่เป็นสีเนื้อไม้แท้ๆตรงนี้อัน
0: นี้คือของจริงนะครับต้องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าจะเป็นห้องที่เป็นฐานของพระพุทธรูปชื่อว่าพระพุทธบาลัมพูประชานาถนะครับได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็จะมีการแห่นะครับแห่รอบชุมชนทุกช่วงสงกรานต์นะครับทุกๆปีเนี่ยชาวบาลัมพูก็จะแห่แล้วก็ส่งน้ำหลังจากนั้นก็นำมากลับมาประดิษฐ์

ครับถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอฮะเรื่องราวในอดีตของชุมชนชาวบางลำพูออกมาในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยนะครับทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เลยนะฮะสามารถสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้ถึงอารมณ์ของ